0: เปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
1: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
0: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
2: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Size Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
7: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้าไทยเฟกซ์อนุก้าเอเชีย2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
8: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF 4G AI Dashcam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 LINE @digitalfocus
9: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับขมเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ยางยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยย่างเสือ
10: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
11: ต้องเลิกไปเลยครับ
12: เฮ้ยเดี๋ยว
10: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: การเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO

0: ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
0: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
0: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทางกรุงเทพเจ็บมามากพอแล้วทั้งน้ำท่วมรถติดฝุ่น PM 2.5 ปัญหาทางเท้ายาวไปถึงทางรถไฟ28มิถุนายนนี้ได้เวลากาคนที่ใช่ให้เมืองหลวงกับศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าคนใหม่มาซาวเสียงว่าคนกรุงต้องการอะไรปัญหาไหนต้องแก้ด่วนนโยบายใครโดนใจพรรคไหนมาแรงแชมป์เก่าลุยต่อหรือจะเป็นใครที่จะมาต่อมาลุ้นไปด้วยกันที่เวทีความคิดฮอตอิชชูเช็คเรตติ้งชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม2ทุ่มเป็นต้นไปเริ่ม25พฤษภาคมนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
2: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศรีสิงห์กับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
6: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 7:00 นโดยประมาณไปจนถึง 8:30 นะคะมีเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังกับเช้าวันนี้นะคะเช้าวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569นะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
7: สวัสดีครับคุณรวันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านนะครับคุณรวันนายกก็กลับมาเมืองไทยเรียบร้อยนะแล้วก็พูดหลายเรื่องทีเดียวละแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก่อนวันนี้คุณรวันก็คือเรื่องที่เราคุยกันเมื่อวานนี่แหละเหตุการณ์ความไม่สงบที่ปัตตานีและทำให้คนร้ายนั้นก็ยิงดาบตำรวจอดุลยีสุหลงเนี่ยบาดเจ็บแล้วก็ภรรยาเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยนายกอนุทินโดนถามเรื่องนี้นะท่านก็บอกว่าได้รับรายงานแล้วนะครับในเรื่องนี้ได้รับรายงานแล้วแล้วก็ได้ให้แม่ทัพภาคที่4แล้วก็เลขาสปต.นะครับรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีไปดูแลครอบครัวในญาติของเนี่ยนะครับดาบตำรวจอดุลอย่างเต็มที่เลยเพราะว่ามีลูกน้อยที่แม่นั้นเสียชีวิตไปด้วยนะครับเดี๋ยวนั้นก็พูดสั้นๆไม่เยอะนะแต่ว่าถ้าไปดูที่สภา

0: เมื่อวานเนี่ยสสปัตตานีพรรคภูมิใจไทยบูฮันสามะเนี่ยพร้อมด้วยสสในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็แถลงข่าวเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าเรื่องนี้ในนามสสปัตตานีและก็ภูมิใจไทยเองเนี่ยใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ห่วงใยต่อเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและก็ขอให้เจ้าหน้าที่นั้นเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้นะครับและก็มีการประณามการก่อเหตุที่เกิดขึ้นนะครับอยากให้ภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและก็อยากจะให้มีเรื่องของมาตรการในการดูแลที่เราคุยกันเมื่อวานนี้แหละวันเรื่องของการที่จะนะโรงเรียนนะบรรดาจุดที่สำคัญแบบนี้มันควรจะต้องปลอดต่อการใช้ความรุนแรงนะก็ไปดูเหมือนกันว่าซุ้มเสียงการเรียกร้องนี้จะส่งไปถึงคนที่ก่อเหตุหรือคนที่อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุหรือเปล่าในการเรียกร้องแบบนี้ก็เป็นท่าทีล่าสุดนะที่เกิดขึ้นเมื่อวาน
1: ค่ะก็ต้องรอคอยความคืบหน้าต่อไปนะคะเมื่อวานนี้ในส่วนของดาบตำรวจอดุลนะเมื่อวานนี้ทางทีมข่าวผู้สื่อข่าวพิเศษทางพื้นที่ภาคใต้ของเราทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีโอกาสไปคุยกับดาบตำรวจอดุลนะก็เท่าที่ดิฉันได้ดูการให้สัมภาษณ์เนี่ยคือท่านก็เล่าถึงเหตุการณ์ว่าในโรงเรียนที่ท้ายที่สุดที่เขาขับหลบเข้าไปในที่เกิดเหตุเนี่ยคือบอกว่าจะอยู่ในซอยซึ่งซอยนั้นเนี่ยที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนประสานวิทยาใช่ไหมคะก็ห่างจากถนนใหญ่เนี่ยแค่เพียงประมาณ500เมตรแล้วก็บอกว่าในเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยคือกำลังมีผู้ปกครองอื่นๆก็พลุกพล่านกันเลยทีเดียวเพราะว่าไปรับเด็กๆกันอยู่นะคะแล้วเขาก็พูดตรงๆบอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยคือเขาจะไม่ได้แต่งตัวเป็นชุดเครื่องแบบไปนะคะบอกว่าถ้าไม่ใช่คนที่อยู่ที่โรงเรียนเนี่ยก็แล้วก็ไม่ได้รู้จักกับครอบครัวของคุณครูฟาติมะเนี่ยก็จะไม่ทราบหรอกว่าดาบตำรวจอดุลเนี่ยเป็นตำรวจนะอันนี้ก็น่าคิดว่ากลุ่มคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็น่าจะมีวิธีคิดในการติดตามนะคะหรือว่าซุ่มดูนะคะว่าพฤติกรรมเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ในระยะหลังๆเนี่ยรูปแบบของการก่อเหตุร้ายที่มุ่งกระทำกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเขาบอกว่าก็เปลี่ยนไปสมัยก่อนอาจจะคอยดูว่าเส้นทางไหนที่มีการขับรถลาดตระเวนตรวจตรานะก็อาจจะแบบไปฝังใช่ไหมฮะไปฝังถังแก๊สนะคะหรือว่าระบงระเบิดอะไรข้างทางลากสายขุดใต้ดินอะไรก็ว่ากันไปแต่หลังๆเนี่ยเขาบอกว่าพฤติกรรมการกระทำผิดพฤติกรรมการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ตอนนี้ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มุ่งกระทำกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมักจะใช้เวลาทีเผล
0: อ
1: ก็คือช่วงที่เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังกลับบ้านบ้างนะคะหรือไปปฏิบัติภารกิจอะไรที่นอกเวลาราชการของตัวเองบ้างเนี่ยก็จะมีรูปแบบที่ค่อนข้างที่จะเห็นกันบ่อยขึ้นนะคะก็คงเดี๋ยวต้องดูกันเพราะว่าถ้าดูจากใกล้ๆโรงเรียนเนี่ยนะก็มีกล้องวงจรปิดอยู่พอสมควรนะแต่เจ้าตัวเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจเพราะตอนที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข่าวพิเศษของสำนักข่าวไทยเนี่ยเขาก็ยอมรับบอกว่าเขาเห็นแต่ว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ที่มีคนแต่งกายในชุดฮิญาบเนี่ยนะคะมาประกบแล้วก็ยิงเลยแล้วในนาทีนั้นก็เลยคิดแต่ว่าจะต้องเอาชีวิตและครอบครัวเนี่ยให้รอดให้ได้ก็เลยคิดอย่างเดียวว่าต้องขับหลบเข้าไปในโรงเรียนให้ได้ก่อนเจ้าตัวบอกกับทางนักข่าวของเราบอกว่าเขาจำหน้าไม่ได้อันนี้คุณวิเชษก็เลยไม่แน่ใจเนาะว่าหนึ่งคือหรือว่าเจ้าตัวยังอาจจะต้องใช้เวลาอีกนิดนึงนะที่จะต้องพูดถึงจะมีข้อสังเกตสังกาอะไรกับคนที่ก่อเหตุกับตัวเองบ้างแต่เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าด้วยความที่จะรีบขับเข้าไปในโรงเรียนนะคะก็เลยไม่ได้จดจำว่าคนร้ายมีรูปพรรณสันฐานยังไงรู้แต่ว่ามีมอเตอร์ไซค์ที่มีคนสวมชุดฮิญาบเนี่ยมาประกบแล้วก็ยิงเลยนาทีนั้นคิดอย่างเดียวว่าต้องเอาชีวิตให้รอดให้ได้ก่อนก็เลยขับเข้าไปในโรงเรียนนะคะแล้วก็บอกว่าตอนที่ขับเข้าไปเนี่ยก็ยังไม่ทราบด้วยว่าพัญญาเนี่ยนะถูกยิงเข้าไปแล้วนะคะก็เป็นเรื่องน่าเศร้าก็เจ้าตัวก็กลั้นความรู้สึกนะ ก็เลยบอกแค่ว่าแล้วเขาก็ถามบอกว่าแล้วจะทำยังไงในวันที่ไม่มีพันยาแล้วมีลูกๆอยู่อีกถึง4 คนเป็นลูกเล็กๆนั่นอะไรคุณวิเชษฐ์

0: อยู่ในวัยอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ย
1: อื
0: คนเล็กสุดก็น้องที่คุณแม่อุ้มไว้ใช่ไหมฮะที่บอกว่าอายุแค่เพียงเดือนหนึ่งกับ5วันเนี่ย35วันเท่านั้นเนี่ยก็บอกว่าก็ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปนะคือเขาพูดได้แค่นี้แหละแต่เขาบอกว่าคือตัวเขาเองเนี่ยตัวดาบตำรวจอดุลเองเนี่ยเขาบอกความที่เขาเป็นตำรวจแล้วอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาเตรียมใจไว้เสมอล่ะว่าเขาว่าจะมีเหตุอันตรายหรือเหตุที่แบบเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเนี่ยได้ทุกเมื่อเพราะว่าเขาเป็นตำรวจเขาบอกเขาอะเตรียมใจตัวเองรับไว้กับเรื่องนี้อยู่เสมอด้วยความที่ทำอาชีพนี้แต่ที่เขาไม่นึกเลยก็คือภรรยาของเขาที่เป็นคุณครูเนี่ยจะต้องมารับเคราะห์ในเหตุนี้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นความในใจที่เจ้าตัวพอจะมีโอกาสได้สื่อสารผ่านทางสื่อสารมวลชนมาก็เลยนำมาบอกเล่านะคุณเชษก็ต้องดูกันเพราะว่าอย่างที่บอกอะว่าตอนนี้เหตุอุกอาจมันเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่อนข้างฉี่นะคะก่อนหน้านี้ก็ยังคดีถึงจะได้ผู้ต้องหาแล้วแต่ตัวคนที่ถูกลอบทำร้ายหมายเอาชีวิตนะเป็นถึงระดับส.ส.ใช่ไหมอันนั้นเหตุการณ์ที่นราธิวาสส.ส.กมลศักดิ์ลีวาเมาะเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ต้องไปในระดับที่เหนือกว่ากลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกตำรวจจับกลุ่มหรือมีการตั้งข้อหาตอนนี้แต่ก็คิดดูว่านั่นขนาดระดับสอสอในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยเป็นสอสอด้วยนะก็ยังต้องออกมาทวงถามความเป็นธรรมหรือว่าในข้อสังเกตต่างๆกับคดีความที่เกิดขึ้นเนาะหรือว่าสื่อมวลชนที่ไปจับคดีเรื่องนี้เองอย่างคุณทัปปณีเอียดศรีชัยไปตั้งคำถามธรรมดาธรรมดาเอากับท่านแม่ทัพภาคที่4ก็ยังถูกขบวนการ IO ที่แบบโอ้โหมาโจมตีแบบอย่างยกใหญ่เลยกลายเป็นว่าไปเอารวบรวมว่าลักษณะการทำข่าวคุณทัปปณีเนี่ยจะไปเอ็นเอียงเข้ากับผู้ก่อการร้ายมากกว่าหรือเปล่านะสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนหรือเปล่าทั้งที่คำถามธรรมดามากนะถ้าสำหรับสื่อมวลชนอายุงานยาวๆเนี่ยแค่ถามว่าการที่มีทหารเรือใช่ไหมในพื้นที่หน่วยนาวิกโยธินคนนึงเป็นอดีตอีกคนนึงก็ยังสังกัดอยู่ในตอนนั้นเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันยืนยันได้ไหมว่ามันไม่มีหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยเขาไปเกี่ยวข้องคุณวิเชษฐ์คิดว่าคำถามแบบนี้มันธรรมดาไหมธรรมดามากนะยังไม่ได้เป็นการไปกล่าวหาอะไรโดยเลื่อนลอยเลยนี่เอาจากข้อเท็จจริงของการมีเบาะแสแล้วก็หลักฐานต่างๆเนี่ยแต่การตั้งคำถามเอาเรื่องแบบนี้ก็ยังกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะก็จะทำให้เห็นว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันยังมีความอ่อนไหวอะไรอีกมากมายเลยนะทั้งในแง่ของความยืดยาวของสถานการณ์ทั้งในแง่ของการที่สร้างเหตุการณ์ที่ทำให้พื้นที่มันยังคงไม่ได้สันติสุขอย่างที่หลายๆรัฐบาลมาแล้วนะคะนับตั้งแต่เอาเป็นว่าถ้าเราใช้เหตุต้นปืนนะคะมาเป็นหมุดหมายว่าลั่นลับนับจากนั้นเนี่ยมันก็มีแต่เหตุความไม่สงบมาตลอดปล้นปืนก็ตั้งแต่ปี2547แล้วนะคุณวิเชษฐ์ปีนี้2569เนี่ยเราก็ยังพูดกันวนๆเราเปลี่ยนรัฐบาลไปกี่รัฐบาลเปลี่ยนนายกไปกี่นายกเปลี่ยนผู้รับผิดชอบไปเท่าไหร่นะแต่ก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวมันก็ยังคงไม่ได้ทำให้พี่น้องปลายด้ามขวานของเราเนี่ยสามารถที่จะไปไหนมาไหนหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ถูกไปประจำการหรือแม้กระทั่งเป็นคนพื้นที่เองเนี่ยก็ยังต้องบอกว่ายังไม่สามารถที่จะมั่นใจในความปลอดภัยของตัวเองได้อย่างเต็มร้อยเลยทีเดียวนะคะก็ต้องดูกันแหละว่าจากสถานการณ์นี้หรือว่าควบรวมไปก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีการคลี่คลายได้อย่างไรนะคะส่วนในวันนี้ถ้าตัดกลับขึ้นมาในเมืองหลวงนะคุณเชษฐ์ก็แน่นอนวันนี้เป็นวันที่น่าจะคึกคักที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเทียบเคียงกับวันรับสมัครการเลือกตั้งในระดับต่างๆวันแรกก็จะเป็นวันที่คึกคักที่สุดวันนี้เป็นวันรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะโอ้โหในนักข่าวสื่อต่างๆก็ไปอยู่ที่กทม.2ที่เราเรียกกันนะคะแล้วก็ผู้สมัครต่างๆก็กำลังทยอยมาถึงแล้วนะคะก็เดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพหน่อยนะคะเพราะว่าทางทีมข่าวของสำนักข่าวไทยก็วันนี้ก็มีทั้งไปรายงานข่าวเข้าในช่วงข่าวต่างๆในรายการตั้งแต่เช้าด้วยนะคะตั้งแต่ข่าวภาคเช้าเป็นต้นมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของFacebook Live ของสำนักข่าวไทยก็จะมีบรรยากาศสดๆมาด้วยแต่ว่าคนที่ต้องบอกว่าเป็นแตงจ๋านะคุณวิเชษฐ์แล้วก็อะไรล่ะยังคงเป็นคนที่ถูกคาดหมายว่ายังเป็นตัวเก่งที่สุดในการเลือกตั้งรอบนี้นะคะก็ยังคงเป็นอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์อยู่ดีค่ะก็เดินทางไปถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีกิมมิกนะมีกิมมิกคือปั่นจักรยานมาตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครแล้วก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะจับเบอร์อะไรเพราะว่าก็ลงอิสระอีกนะเป็นสมัยที่2นะคะก็เดินทางมาถึงตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าคุณชัชชาตินะคะบอกว่าไม่ได้ตื่นเต้นมากนะแต่นอนไม่ค่อยหลับไม่ตื่นเต้นแต่นอนไม่ค่อยหลับนะคะคือมีเวลาเนี่ยหาเสียงโดยกลมๆ ก็1เดือนนะคุณวิเชษเพราะว่าเลือกตั้งวันที่28มิถุนายนนะคะก็คือวันอาทิตย์หน้านะคะก็ปรากฏว่าในส่วนของคุณชัชชาติเนี่ยที่ปั่นจักรยานนะคะซึ่งก็เป็นจักรยานของกทม.นะที่เขาให้เหมือนเราไปสแกนใช้อ่ะขับในเส้นทางท่องเที่ยวเนี่ยที่เรียกว่าไบค์แชร์ริ่งเนี่ยนะคะก็มาพร้อมกับทีมงานนะคะผู้ว่าชัชชาติก็มาในชุดของเสื้อยืดข้างในนะคะเดี๋ยวดิฉันดูภาพสิที่ส่งให้น้องๆแล้วเนี่ยนะคะเป็นเหมือนเสื้อน่าจะเป็นลักษณะโปโลนะแล้วก็มีเสื้อกั๊กนะคะสีดำนะคะอันนี้ถ้าสำหรับท่านที่ชมทางไลฟ์อยู่หน้าน่าจะเห็นภาพแล้วนะคะจะมีคลิปสั้นๆกับภาพนิ่งเนี่ยนะคะก็จะเป็นคุณชัชชาติเนี่ยก็จะมากับทีมที่เคยเป็นทีมรองผู้ว่าของคุณชัชชาติแล้วก็ที่ปรึกษาต่างๆก็มาพร้อมกับทีมงานคือมาแบบเป็นแผงเลยนะคะแล้วก็ขับจักรยานนำมาด้วยกันนะคะก็ใส่หมวกกันน็อกเรียบร้อยนะคะก็ใส่ขับรถจักรยานของกทม.ด้วยแล้วก็ในเสื้อของคุณชัชชาติเนี่ยก็จะมีมอตโต้ในรอบนี้นะก็คือทำงานนะคะนี่ก็จะเป็นจุดขายของคุณชัชชาตินะคะในการใช้คำว่ากรุงเทพทำงานนะคะก็เดี๋ยวเย็นเนี้ยจะมีการเปิดแคมเปญต้องบอกโอ้โหมาไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะชุดใหญ่บอกว่า250บวกเลยก็คือมีแน่ๆเนี่ย250นะอัพละนะคะสำหรับนโยบายจากทีมชัดชาติก็จะเปิดนโยบายในช่วงเย็นวันนี้ที่สเตเดียมวันนะคะถนนบรรทัดทองอันนี้ก็แจ้งสื่อกันมาล่วงหน้าแล้วนะคะแต่ว่าในเช้าวันนี้ที่คุณชัชชาติเนี่ยได้พูดเอาไว้สั้นๆก่อนสำหรับการลงสมัครนะคะในรอบที่2นี้นะคะก็บอกเอาไว้อย่างนี้ค่ะคุณชัชชาติก็พูดถึงในความตั้งใจนะคะในรอบนี้เนี่ยสำหรับเจ้าตัวเนี่ยนะคะก็บอกว่านะคะบอกว่าเบอร์อะไรก็ได้ไม่ถือเลิกนะคะคุณชัชชาติบอกได้เบอร์อะไรก็ได้ไม่ถือเลิกนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดได้เป็นผู้ว่าอีกจะเป็นผู้ว่าที่ติดดินรับใช้ประชาชนเหมือนเดิมแล้วก็จะทำให้ทุกคนมีความสุขไม่ว่าผลพลจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ก็ขอจะทำงานให้ดีที่สุดทีนี้นโยบายรอบนี้ที่บอกว่า250บวกนะคะหรือจะอาจจะถ้าเราจะเรียกเป็น plus ก็ได้นะเหมือนกับที่รัฐบาลภูมิใจไทยอะไรอะไรก็ plus ใช่ไหมคะถ้าเราจะใช้คำว่า250 plus นโยบายจากทีมชัดชาติเนี่ยนะคะคือเป็นแคมเปญที่คุณชัดชาติสิทธิพันธ์จะชูในการหาเสียงรอบนี้บอกว่าจะพากรุงเทพทำงานในทุกระดับจะก้าวกระโดดไปสู่มหานครแห่งความหวังและโอกาสนะคะ move ไปทำงานจะใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สร้างคนสร้างเมืองให้เข้มแข็งนะคะคือเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดกับคนกับเมืองให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางอาเซียนนะคะแล้วก็ ด้านเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้มีเงินไปแจกเจ้ากทม.นะคะท่านผู้ว่าท่านอดีตผู้ว่าชัชชาติบอกอย่างนั้นไม่ได้มีเงินไปแจกแต่จะใช้การอบรมทักษะให้กับประชาชนแล้วก็ไปดูแลบรรดาผู้ค้าผู้ขายสตรีทฟู้ดนะให้ค้าขายดีด้วยพร้อมทำงานกับทุกหน่วยงานเพราะว่าตัวเองสมัครอิสระนะอยากให้กรุงเทพไปต่อแล้วก็ไม่กดดันด้วยที่จะต้องแบกความเป็นพรรคหรืออะไรไว้ก็คือเป็นผู้สมัครอิสระนะคะก็เป็นว่ามีคนถามเหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าอดีตผู้ว่าชาติชาติทำแต่เส้นเลือดฝอยไม่ทำอะไรที่มันแบบหลักๆเลยซึ่งเจ้าตัวก็อธิบายมาในหลายเวทีแล้วเหมือนกันนะที่มีสื่อไปคุยด้วยเนี่ยโอ้โหหลักๆดีเพียงแต่ว่าบางทีคนอาจจะแบบมองข้ามๆไปนะยกตัวอย่างที่อดีตผู้ว่าชัชชาติบอกอ้าวนี่รถไฟฟ้า BTS อ่ะ นะก่อมายังไงก็ไม่รู้แต่ก็มาจ่ายในยุค ของอดีตผู้ว่าชาชาตินะการจัดงบประมาณที่บอกว่าเอ๊ะทำไมงบเหลือเนี่ยก็เพราะว่าไปลดนะการไม่จำเป็นต่างๆนะคะไปลดปัญหาการทุจริตอะไรต่างๆที่ราคามันจะเกินเลยไปด้วยเนี่ยในเรื่องของโครงการที่ต้องมีการประมูลอะไรต่างๆเนี่ยคือก็บอกว่าเนี่ยก็เป็นโครงการที่ทำนะท่อระบายน้ำอะไรต่างๆก็มีใช่ไหมคะคือทางอดีตผู้ว่าชาชาติเนี่ยก็เลยพยายามบอกว่าตัวเองเขาไม่ได้ทำแต่เรื่องเส้นเลือดฝอยนะเรื่องหลักๆก็มีนะคะอันนี้ก็พอสังเขปเนาะแต่เป็นว่านะคะในส่วนของปัญหาทุจริตเนี่ยในกทม.ซึ่งก็ต้องยอมรับดีนะอย่างเช่นการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกงอลังกายอะไรตามสวนสาธารณะใช่ไหมก็ยังคงเห็นอยู่บ้างที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะคะคุณชัดชาติก็ยอมรับว่ามันก็มีแล้วก็ต้องทำต่อนะคะคือเรื่องปัญหาทุจริตเนี่ยก็ต้องไปจัดการกันต่อแต่ที่ผ่านมาก็ปราบปรามไปได้มากก็เชื่อว่า4ปีที่ทำงานมาเนี่ยในสมัยที่เป็นผู้ว่ากทม.ก็มีผลงานให้ทุกคนเห็นนะคะส่วนทีมงานตอนนี้คุณชัดชาติยังไม่เปิดนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเย็นนี้จะเปิดเพิ่มหรือเปล่านะคะแต่วันนี้เห็นคุณชัดชาติมากับทีมอดีตรองผู้ว่าแล้วก็ที่ปรึกษากันก่อนคุณชัดชาติใช้คำว่าขอดูก่อนยังมีเวลาอีก1เดือนนะคะก็เอาเป็นว่าก็มาด้วยความสดชื่นแจ่มใสแล้วก็ดูคึกคักกันเลยทีเดียวนะคะก็เอาเป็นว่านี่ก็เป็นบรรยากาศหนึ่งนะคะสำหรับการรับสมัครนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเช้าวันนี้เพราะว่าถ้าผู้สมัครมาถึงสถานที่รับสมัครพร้อมกันก่อน 8:30 นาทีเดี๋ยวเขาต้องไปจับฉลากกันอีกหลายสเต็ปนะคะก็จะมีตั้งแต่ทางปลัดกทม.จับฉลากนะว่าผู้สมัครคนไหนจะได้คิวก่อนหลังแล้วผู้สมัครคนนั้นก็จะต้องมาจับลำดับในการลงสมัครอีกนะคะพอจับลำดับลงสมัครอีกเนี่ยก็จะเป็นการจับเบอร์อีกคือจับกันหลายตลบกว่าจะได้เบอร์นะคะก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าก็จะมีการทยอยเปิดตัวมาก่อนหน้านี้อย่างคึกคักนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครอิสระหรือว่าผู้สมัครที่สังกัดพรรคนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคงจะต้องดูกันแล้วก็สิ่งที่น่าติดตามอีกคนหนึ่งนะคะก็คือในส่วนของพรรคประชาชนเพราะว่าพรรคประชาชนเนี่ยมีส.ส.ของตัวเองในกรุงเทพมหานครครบทุกเขตนะคุณวิเชษฐ์แต่ทีนี้เนี่ยการเปิดตัวผู้ว่าผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะค่อนข้างกระชั้นแล้วคนยังไม่มีภาพติดตาว่าอะไรอย่างไรเท่าไหร่เพราะว่าตอนเป็นส.ส.ก็เป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อด้วยใช่ไหมชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเนี่ยเมื่อเช้าก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นว่าในส่วนของพรรคประชาชนนะคะที่ได้พูดกับสื่อไว้ในเช้าวันนี้เนี่ยบอกว่าก็ต้องการพัฒนาอนาคตของกทม.ใน4ปีข้างหน้ารวมทั้งอนาคตของ50เขตด้วยนะคะแล้วก็คาดหวังอยากให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าวันนี้สมัครทั้งผู้ว่านะคะแล้วก็ตำแหน่งของสก.สมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วยทางผู้สมัครของพรรคประชาชนคุณชัยวัฒน์หรือดร.โจเนี่ยก็บอกว่าอยากจะให้ประชาชนเนี่ยได้เลือกทั้งสก.และผู้ว่าจากพรรคประชาชนเนื่องจากจะทำให้การขับเคลื่อนนะคะทั้งทีมเนี่ยเป็นไปได้อย่างง่ายดายขึ้นนะคะอย่างง่ายขึ้นก็เลยอยากให้เลือกยกทีมนะคะก็เป็นว่าสำหรับพรรคประชาชนผู้ว่าของพรรคประชาชนนะคะคุณชัยวัฒน์บอกว่าอยากเน้นปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาเชิงระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเส้นเลือดฝอยปัญหารูทีนลอกท่อทางเท้าต่างๆแล้วก็ที่ต้องพัฒนามากกว่านั้นก็คือจุดที่อาจจะยังไม่ได้ทำมากเท่าที่ควรในอดีตที่ผ่านมาทีนี้คุณชัยวัฒน์ก็พยายามจะนำเสนอว่าจะมีความต่างจากยุคคุณชัดชาติยังไงก็คือการจัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันบอกว่าจะใช้ระบบในการพัฒนาแก้ปัญหาเรื่องนี้คือกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกงอันนี้เจ้าตัวก็ชูนโยบายนี้นะคะกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกงเพื่อให้ฝ่ายบริหารกทม.นั้นสามารถเอากลไกนี้เนี่ยนะคะมาจัดการปัญหาการทุจริตได้ตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะตั้งแต่การขึ้นงบประมาณว่าจะใช้โครงการอันนี้งบประมาณควรจะเท่าไหร่ราคากลางที่ควรจะเป็นยังไงก่อนที่จะนำเสนอสู่สภากทม.นะคะก็เอาเป็นว่านะคะก็มีจุดขายต่างๆนานาไปนี่ดิฉันก็เล่าพอสังเขปแล้วกันค่ะ
1: ก็แม้ทั้งประเทศชาติจะเป็น

0: ตัวติ่งนะจากโพต่างๆแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังมีคนอื่นที่เสนอตัวเข้ามานะหลายคนละนะนอกเหนือภาคประชาชนแล้วที่ผมดูอยู่เนี่ยยังไม่เห็นตอนเช้านะว่ารายงานข่าวว่าดร.ติ่งดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขเนี่ยเป็นยังไงแต่เมื่อคืนนี้เจ้าตัวนะคุณรวัตไปด้วยเมื่อวานเนี่ยไปเดินที่ตลาดราชวัตรเขาก็จะอยู่ประชาธิปัตย์มาก่อนสมัยก่อนใช่ไหมแถวนั้นจากประชาธิปัตย์ก็ไปราชวัตรได้เนี่ยไปลงพื้นที่หาเสียงก่อนไปสมัครเช้าวันนี้นโยบายสำคัญก็คือต้องการเปิดวันจันทร์ให้เป็นวันขายของและสามารถทำมาหากินได้ตลอด7วันต่อสัปดาห์เลยนะแล้วไปเรื่องเปลี่ยนกับชาวบ้านนะแม่ค้าแม่ขายเสนอนโยบายสตรีทฟู้ดพาราไดซ์อาหารหากินได้24ชั่วโมงเลยบอกอันนี้เพื่อรองรับเรื่องสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังวิกฤตจากปัญหาพลังงานนโยบายนี้เนี่ยจะเป็นการทำงานของท้องถิ่นที่สนองนโยบายรัฐบาลแล้วก็ดูแลประชาชนในภาวะเดียวกันนะครับก็เรียกว่าหนุนสตรีทฟู้ด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดนะครับขายกันได้ตลอดเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของการที่ต้องการจะให้สร้างความคึกคักต่างๆให้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอยากจะให้ทำมาหากินกันได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ยับราชวัตรนี่ถือว่าเป็นพื้นที่เก่าแก่เป็นตลาดเก่าแก่มีของอร่อยเยอะทีเดียวนะแล้วก็จะมีการส่งเสริมโครงการ SME จับคู่กู้เงินนะโอกาสเข้าถึงเงินทุนที่เติบโตไปด้วยกันได้นะครับบอกว่านี่เคยทำสำเร็จมาแล้วสมัยที่เป็นที่ปรึกษาของคุณจุรินทร์ และสราวสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะกล่าวเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีสีสันที่เดียวละนะก็อยู่ที่ท่านผู้ชมทุกฟังทั้งหลายแล้วครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับผู้สมัครที่เสนอตัวก็มาครั้งนี้นะดร.ติ่งก็มาด้วยตลอด
1: โหนานๆทีจะเห็นคนเรียกคุณมาริกาว่าด็อกเตอร์นะคะคุณวิเชษฐ์ที่ฉันไม่ค่อยคุ้นเลยค่ะว่าด็อกเตอร์ติ่งนะ
0: ก็เ
1: รียกกันเจ๊ติ่ง
0: เจ
1: ๊ติ่งไม่ใช่ด็อกเตอร์ติ่งนะแต่จริงๆเขาก็ไปเรียนเขาก็ไปเรียนต่อนะคะคือก็เชื่อว่านะคะคงเป็นต้องบอกว่าเป็นผู้สมัครที่มองข้ามไม่ได้ในแง่ของสีสันนะคะคือคุณมาริกาเนี่ยคือหลังๆเนี่ยนอกจากจะผันตัวเองนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีสถานะในการไปเป็นส.ส.อะไรแล้วเนี่ยนะคะแต่ก็ผันตัวเองเนี่ยมาเป็นอินฟลูคนหนึ่งนะคะวิจารณ์มันทุกเรื่องเลยนะด้วยฝีปากต้องบอกคารมคมคายจัดจ้านนะคะหรือว่าอาจจะถูกจริตถูกจริตชอบ TikTok ทั้งหลายนะ TikToker ทั้งหลายนะคะเพราะว่าก็จะต้องแบบใช้ภาษาแบบพระคงพระคุณอะไรกันบ้างนะคะแต่อีกด้านหนึ่งก็มีงานเสริมอยู่ใช่ไหมคะขายครีมนะคะก็จะเห็นได้ในหลายๆช่องที่เป็นช่วงของการขายสินค้านะคะก็จะบางทีก็ไปนั่งนะคะอยู่กับพิธีกรเป็นคอมเมนเตอร์วิพากษ์วิจารณ์นะคะสถานการณ์บ้านเมืองต่างบางทีก็ไปยืนคู่กับพิธีกรเหมือนกันแต่ยืนโบกครีมให้ดูอยู่นะคะว่าใช้แล้วผ่องยังไงนะคะหรือกันแดดดีขนาดไหนอ่ะก็มองข้ามไม่ได้นะคะว่าก็ถือว่ามีประสบการณ์มากทีเดียวสำหรับน้องติ่งนะคะดิฉันต้องเรียกน้องติ่งเพราะเป็นนักข่าวรุ่นน้องเพราะเขาเคยทำงานในช่วงที่ทำงานกันมาก็เป็นนักข่าวการเมืองเก่าของสถานีโทรทัศน์ไอทีวีมานะคะก็ก่อนจะผันตัวมาเล่นการเมืองแล้วก็ยาวนานมาเลยทีเดียวก็ยังเห็นคุณมาริกาก็วนเวียนอยู่ในการเมืองไทยมาโดยตลอดแต่รอบนี้ขันอาสาจะมาเป็นแม่เมืองนะคะผู้ว่ากทมจะเรียกพ่อเมืองนะถ้าเป็นผู้หญิงคงต้องเรียกแม่เมืองนะแม่เมืองกทมจะเป็นแม่ติ่งได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูกันนะคะแล้วก็อีกสักพักนึงแล้วกันนะคะก่อนที่เราจะไปพักกันสำหรับในเรื่องของบรรยากาศของก่อนที่จะมีการสมัครอย่างเป็นทางการนะคะอีกพักนึงก็คือพักประชาธิปัตย์นะคะเพราะประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็ต้องเอาเรื่องเบิกชัยเขาก็มีพิธีการสักการะแม่พระธรณีบีบมวยผมที่พักก่อนในเช้าวันนี้ก่อนที่จะเดินทางมาที่กทม.2นะคะในส่วนของผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ก็คือคุณเจมส์นะคะชื่อเล่นชื่อเจมส์คุณอนุชาบุรพชัยศรีเนี่ยนะคะซึ่งก็เดี๋ยวคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพร้อมแกนนำก็จะพามาด้วยนะคะปรากฏว่านะคะคือพรรคประชาธิปัตย์ก็ส่งแบบจัดเต็มนะก็ส่งเหมือนกับพรรคประชาชนเลยคือส่งทั้งตำแหน่งผู้ว่าชิงทั้งผู้ว่าแล้วก็สก50เขตด้วยนะคะคุณอนุชาเนี่ยบอกว่าทั้งตัวเขานะคะแล้วก็ผู้สมัครสกเนี่ยจะรณรงค์นโยบาย5ด้านที่บอกไปก่อนหน้านี้คือเดินทางสะดวกเมืองสะอาดใช้ชีวิตสบายขึ้นมีรายได้มากขึ้นและผู้บริหารสามารถตรวจสอบได้

0: นะคะก็เป็นว่าถ้าเกิด5สิ่งนี้กรุงเทพจะดีขึ้นกว่านี้ได้นะคะก็บอกว่าอยากให้เรียกเลือกกันทั้งชุดเหมือนกันเหมือนกับที่ดร.โจจากพรรคประชาชนบอกเหมือนกันเพราะบอกว่าเพราะว่าสก.เองก็มีส่วนสำคัญในการทำงานเนื่องจากจะเป็นคนอนุมัติงบให้ผู้ว่ากทม.ไปดำเนินการละกันก็บอกว่าแล้วแต่ละเขตของกทม.มันก็จะมีปัญหาแตกต่างกันก็จะมีการนำเสนอนโยบายเฉพาะด้านด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะทำถ้าเกิดได้รับเลือกเป็นผู้ว่ากทม.เป็นสิ่งแรกนะคะคุณอนุชาบูรพัชชัยศรีบอกว่าอยากให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้นเพราะวันนี้ปัญหาการจราจรในกทม.มันเป็นปัญหาที่คนประสบอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะจากเดินทางควรจะถึงที่หมายไม่กี่นาทีแต่ถ้าเจอฝนตกลงมามันอาจจะกลายเป็นชั่วโมงนะคะแล้วก็มีไอเดียว่าอยากจะคุยกับรัฐบาลเอาขสมกเนี่ยซึ่งปกติขสมกก็เป็นรัฐวิสาหกิจใช่ไหมคุณเชษบอกจะเอาขสมกมาสังกัดกทม.เลยเพราะตอนนี้กทม.มีรถสาธารณะก็คือมีรถ BTS ใช่ไหมฮะแต่อันนั้นก็จะเป็นการบริหารเพราะว่าสัมปทานยังเป็นเอกชนอยู่นะคะแต่ว่ากทม.ถ้าจะมีความเป็นไปได้อีกเรื่องนึงถ้าในมุมของคุณอนุชาก็คือว่าเอาขสมกรถเมล์ขสมกนี่แหละมาสังกัดกทม.เลยแล้วก็จัดเส้นทางเดินรถกันใหม่นะคะจะได้ให้แบบมีการขนคนเวลาคือมันจะมีเรื่องของรอยต่อจากรถที่จะออกมาจากในซอยของแต่ละคนเนาะแล้วก็ไปถึงถนนใหญ่จากถนนใหญ่แล้วก็ยังต้องอาจจะมีรถไปทอดนึงไปถึงรถสาธารณะรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะฮะก็ปรากฏว่าในมุมของคุณอนุชาเนี่ยบอกว่าอยากจะให้สามารถมีการนำประชาชนเนี่ยออกมาได้จากทุกตรอกซอกซอยเข้าไปสู่ระบบขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ได้อันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะคะเพราะว่ายังมีผู้สมัครอีกหลายคนนะคะเดี๋ยวคงค่อยๆมีข่าวทยอยเข้ามาละกันแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้านะคุณเชษดิฉันนัดแขกรับเชิญไว้แล้วก็บอกฮอตมากเลยคิวยาวมากแล้วเลยต้องล็อกมาได้ช่วงเบรกหน้าเลยคุณวีระสมความคิดสามัญชนมือตรวจสอบที่ไม่ธรรมดานะคะซึ่งต้องบอกว่าใช้เวลา9ปีนะกว่าจะจัดการไปถึงขั้นที่จะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไหมกับการที่เอาคณะกรรมการปปช.นะนะคะมาดำเนินคดีในศาลคดีทุจริตได้เนี่ยจากกรณีของแหวนแม
1: ่
0: นาฬิกาเพื่อนเดี๋ยวเบรกหน้าพบกับคุณวีระสมความคิดค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เทรดDWพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดDWพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดDW 13ผู้นำตลาดDWผู้ออกDWรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดDWเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องDW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลDWก่อนการลงทุน
9: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
10: ทุกองค์กรทุกบริษัท

0: ที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
0: เพราะบั

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะก็คงต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็คงจะได้ติดตามจากข่าวกันต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่เลยนะคุณวิเชษฐ์เพราะว่าต้องบอกว่าเป็นคดีที่ใช้เวลากันสืบเรื่องยาวนานมากนะคะแล้วก็ผ่านกันมาหลายขั้นตอนกันเลยทีเดียวนะคะในการทำหน้าที่ต้องบอกว่าเอาจริงเอาจังนะคะของคุณวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันที่เป็นโจทยื่นฟ้องต้องบอกว่าฟ้องกันตั้งแต่ผู้ที่เป็นเลขาปปช.ซึ่งก็เป็นอดีตไปแล้วทั้งคู่นะคะก็คือคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลแล้วก็คุณวรวิทย์สุขบุญนะคะแล้วก็มีกรรมการปปช.เนี่ยอีกรวม10รายด้วยกันนะคุณวิเชษฐ์เท่ากับว่ามีการยื่นฟ้องเนี่ยทางปปช.เนี่ยรวมทั้งหมด12คนว่ามีส่วนในการปกปิดนะคะการครอบครองนะคะนาฬิกาหรูนะคะของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าดำเนินการตรวจสอบกันมาต้องบอกยืดยาวเลยนะตั้งแต่ปี60นะคะก็มีทั้งการผ่านด่านต่างๆนะคะในการที่จะขอความพยายามในการติดตามคดีนี้นะคะค่ะก็ท้ายที่สุดนะคะรวบรัดตัดความเลยเพราะเดี๋ยวจะได้คุยกับคุณวีระเลยเนี่ยสุดท้ายเมื่อวานนี้ในส่วนของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งก็มีการตัดสินลงโทษเอากับ2กรรมการปปช.ก็คือพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจเป็นอันนี้เป็นอดีตประธานปปช.นะคะแล้วก็คุณสุภาปิยจิตตินะคะทั้งคู่ก็ถูกลงโทษจำคุก3ปีนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ทั้งคู่ก็ขอประกันตัวไปสู้คดีกันต่อในชั้นอุทธรณ์นะคะนี่ก็เป็นข่าวจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะคุณวีระอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณวีระคะ
6: สวัสดีครับผู้ดูรายการทั้ง2ท่านครับ
5: ค่ะอรวรรณกับวิเชษฐ์นะคะคุณวีระคะคือเข้าใจว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะคุณวีระเนี่ยคงได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับสื่อไปพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าจากคำพิพากษาของศาลที่เราได้ทราบกันเมื่อวานนี้เนี่ยก็บอกว่าสำหรับจำเลยอื่นๆเนี่ยศาลก็มีการฟ้องนะคะจำนวนนะคะ4ท่านด้วยกันใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการถอนฟ้อง

0: เพราะนะคะโดยคุณวีระเองนะคะซึ่งก็อาจจะมีคนไม่เข้าใจนะคะกันอยู่พอสมควรเลยนะคะแล้วคุณวีระก็ได้อธิบายเนี่ยกับหลายสื่อด้วยกันนะคะว่าการติดต่อขอถอนฟ้องนั้นก็เป็นเพราะว่าทางอดีตกรรมการปปช.เนี่ยซึ่งทั้งหมด4ท่านเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ติดต่อมาที่คุณวีระทั้งสิ้นแต่คงจะต้องถามว่าปัจจัยอะไรที่คุณวีระอุตส่าห์มุ่งหน้านะคะตั้งหน้าตั้งตาในการตรวจสอบกรรมการทั้งชุดนี้ว่าจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในกรณีของการปกปิดนะคะในเรื่องของการตรวจสอบคดีของทรัพย์สินพลเอกประวิตรเนี่ยอะไรเป็นตัวตัดสินใจที่ทำให้คุณวีระเนี่ยยินยอมในการให้เกิดการถอนฟ้องแล้วคิดว่าการถอนฟ้องนั้นมันจะได้ประโยชน์อะไรสำหรับในเรื่องของการติดตามความจริงที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ให้ได้ต่อคะ
1: เพราะความมั่นใจไงครับนะ
2: ครับ
1: ผมมั่นใจว่าศาลท่านไม่ให้หรอกนะยังไงศาลท่านก็ต้องเหลือนะครับจำเลยนะครับเอาไว้นะครับพิสูจน์ความจริงในสิ่งที่ผมฟ้องเนี่ยนะนะครับเพราะว่าคดีนี้มันเป็นอาญาแผ่นดินนะศาลจะไปยกให้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่มันเป็นไปไม่ได้นะผมก็เสี่ยงนะคุณอรวรรณคุณพิเชษฐ์เหมือนกับผมเล่นรัสเซียนรูเล็ตนะมันก็ไม่ต่างกับตอนที่ผมเนี่ยถูกเขมรจับเมื่อวันที่29ธันวาคม2553ผมก็ต้องเสี่ยงเอาชีวิตเข้าแลกโดยไม่ยอมรับผิดตามที่ถูกทุกคนบีบบังคับนะเพราะถ้าตอนนั้นผมตัดสินใจผิดเนี่ยผมอาจจะต้องตายในคุกนะ
2: ครับ
1: ก็ได้ครั้งนี้ก็เหมือนกัน
2: ครับ
1: นะก็วัดใจศาล
0: ค่ะ
1: เพราะว่า
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: ศาลเท่านั้นครับที่จะเป็นคนใช้ดุลพินิจไม่ใช่ผมนะ
0: ค่ะ
1: แต่ในส่วนของผมเนี่ยผมก็ได้ความจริงแล้วแล้วก็ ความจริงอันเนี้ยก็เป็นความจริงที่จำเลยต้องทำให้ผ
2: ม
1: ทำเป็นหนังสือซึ่งผมก็ยื่นแนบไปกับคำร้องของผมแล้วไปวัดใจศาลนะจำเลยต้องไปลุ้นกับศาลเองครับไม่ใช่ผมมีอำนาจถอนฟ้องนะอำนาจถอนฟ้องอยู่ที่ศาลเท่านั้นครับ
0: ค่ะคุณวีระคะ
1: อำนาจถอนฟ้องเนี่ยนะ อยู่ที่แค่ศาลชั้นต้นนี้เท่านั้นครับ
0: ต่อไปนี้
1: ไม่มีการถอนฟ้องในชั้นอุทธรณ์และฎีกาได้อีกแล้วครับเพราะคดีนี้เป็นอาญาแผ่นดินไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวซึ่งโจทก์สามารถถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยเช่นคดีหมิ่นประมาทเนี่ยโจทก์สามารถไปถอนได้ทุกชั้นเลยนะไม่ว่าชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาครับสามารถถอนฟ้องจำเลยได้ก่อนที่จะมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะคร
0: ับ อ๋อแสดงว่าถ้าขั้นตอนต่อไปเนี่ย
1: เรื่องนี้ไม่เป็นมวยล้มต้มคนดู
0: นั่นแหละ
1: นะไม่ต้องห่วงครับ
0: ทีนี้คุณวีระ
1: มันมีอะไรอะตอนจบของละครคนดูที่เสียตังค์ดูละครเรื่องนี้ไม่เสียตังค์หรอกครับ
0: คือต้องถามทำไมต้องถามเรื่องถอนฟ้องมาก่อนคุณวีระก็คงจะทราบดีนะว่าคุณวีระก็จะมีบทบาทของการตรวจสอบนะคะทุจริตอย่างเข้มข้นคนหนึ่งแล้วก็หลายๆคนก็มั่นใจในตัวคุณวีระว่าไม่ใช่นักร้องทั่วๆไปร้องแล้วก็รอการมาเคลียร์ให้จบนะคะดิฉันเชื่อว่าการทำงานของคุณวีระมา30 กว่าปีเนี่ยนะคะเท่าที่เรารู้จักกันมาเนี่ยมันทำให้เห็นแบบนั้นแต่ทีเนี้ยอยากถามถ้าคุณวีระจะสามารถบอกได้คือก่อนหน้านี้คุณวีระพยายามจะเข้าช่องทางที่มันร้องขอเอกสารว่าทำสำนวนกับมันยังไงเจ้าหน้าที่มีความเห็นยังไงตรวจเจออะไรแล้วกรรมการแต่ละคนมีความเห็นยังไงมันไม่ได้ข้อที่จริงตรงนั้นมาแต่ทีนี้เท่าที่คุณวีระได้มีโอกาสได้รับทราบจากอย่างน้อยในส่วนของจำเลยในขั้นต้นเนี่ยในคดีขั้นต้น4อดีตปปช.เนี่ยทำให้คุณวีระกระจ่างไหมมันกระจ่างมากกว่ากระดาษป้ายดำๆมาไหมที่คุณวีระได้เห็นได้รับทราบจากเขาอะค่ะ
1: ถูก

0: ต้องเลยครับ
1: ครับ
0: นะแล้วก็มีเพียงผมเนี่ยที่รู้คนอื่นไม่มีใครรู้และที่สำคัญอีกประการหนึ่งเลยนะที่สำคัญจริงๆเลยคุณอรวรรณคุณวิเชษมีเพียงผมเท่านั้นเองครับที่รู้ว่าผมกำลังวางแผนอะไรอยู่ในใจมันยังมีอะไรที่จะต้องต่ออีกเยอะนะครับนะผมยังพูดอะไรไม่ได้น
1: ะ
0: ผมยังพูดอะไรไม่ได้ครับ
2: ถ้าพูดอย่างนั้นคุณวีระถ้าอย่างนั้นถ้าให้ผมถามต่ออย่างนี้
0: ตอนต่อไปอีกครับมันอาจจะมีละครตอนใหม่ต่อจากละครตอนน
1: ี้
2: ครับกับคุณวีระถ้าอย่างนั้นถามต่ออย่างนี้ว่าศาลยกไป8ตอนฟ้องไป2นะเหลืออีก2เนี่ยที่แน่นอนนี่คือศาลชั้นต้นเนี่ยมันจะต้องต่อกันในศาลอุทธรณ์และไปถึงฎีกาเนี่ยคุณวีระมีความมั่นใจได้ขนาดไหนว่าพอไปอุทธรณ์แล้วอาจจะเห็นต่างกับชั้นต้นหรือไปถึงฎีกาแล้วอาจจะสุดท้ายจบแล้วลงหรือไม่มีอะไรก็ได้เนี่ยความมั่นใจตรงนี้มีขนาดไหนฮะถ้าจะต้องไปถึงอุทธรณ์แล้วดี
0: คืออย่างนี้เอาอย่างนี้แล้วกันนะคำพิพากษาเนี่ยนะหรือการใช้ดุลพินิจของศาลเนี่ยไม่มีใครอาจจะไปก้าวล่วงได้เลยครับ
2: ครับ
0: นะแต่ผมมั่นใจผมก็พูดได้แค่นี้ผมมั่นใจว่าละครเรื่องนี้นะตอนจบไม่ทำให้คนดูผิดหวัง
2: ค่ะยังมีแต่ว่ายังมีหลักฐานอะไรเด็ดๆอยู่ในมือถ้าจะต้องไปสู้กันต่ออย่างนั้นหรือเปล่า
0: คือคนทำคดีมาถึงขนาดนี้นะครับมันคงต้องมีความมั่นใจในพยานหลักฐานนะแต่ก็ข้อเท็จจริงและก็อะไรอีกหลายอย่างครับนะครับ
1: คุณวิลาถามนิดนึง
0: พูดได้แค่นี
1: ้ค่ะถามอีกนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกคนที่เป็นประชาชนเนาะคนที่ติดตามข่าวสารแสดงออกมาเยอะเลยทีเดียวเขามีความรู้สึกว่าตกลงตัวต้นเรื่องเลยคือพลเอกประวิตรเนี่ยท่านไม่ต้องรับผิดชอบอะไรใดๆใช่ไหมเพราะท้ายที่สุดมันกลายเป็นการไปลงเอากับที่ตัวองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบแต่อาจจะไม่ได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพียงพอให้สมกับความคาดหวังอ่ะคุณวีระมีมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไงคะ
0: คุณอรวรรณครับสามัญสำนึกแล้วก็ความรับผิดชอบ
2: ครับ
0: ของคุณประวิตร
2: อ
0: ันนี้ไม่มีใครไปบังคับคุณประวิตรได
1: ้
0: ถ้าเขายังมีความเป็นมนุษย
2: ์
0: เหลืออยู่บ้างก็พูดได้แค่นี้แหละครับ
1: นะคะรู้สึกยังไงบ้างกว่าแต่ละขั้นตอนคุยละเริ่มเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2560กว่าจะมาถึงด่านของศาลคดีทุจริตเนี่ยใช้เวลาเนี่ย9ปีคุณวีระคิดว่าเรื่องนี้จะได้อานิสงส์ไปทำให้คนที่คิดอยากจะตรวจสอบนะการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระถ้าพูดกันตอนนี้ตรงๆก็ค่อนข้างมีเสียงคอรหากันหนาหูกันไปทั่วหน้าเนี่ยคุณวีระมีความหวังต่อการทำงานตรวจสอบตรงนี้สำหรับทั้งตัวคุณวีระเองในเคสต่อๆไปหรือว่ากับคนอื่นยังไงบ้างคะ
0: ก็ถือเป็นเรื่องดีนะผมก็ต้องถือเป็นเรื่องดีเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็ทำให้สังคมมั่นใจว่านะกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันก็ยังพึ่งได้อยู่นะอย่าไปเข้าใจว่าผู้พิพากษาเนี่ยจะพึ่งไม่ได้ทุกคนนะ
2: ครับ
0: สำหรับผมเนี่ยผมให้ความอะไรอ่ะผมยังเชื่อมั่นอ่ะในกระบวนการยุติธรรมนะผมก็ยังเชื่อมั่นอยู่ใครจะไม่เชื่อมั่นก็แล้วแต่ผมยังเชื่อมั่นอยู
2: ่
0: นะครับว่าเรายังมีผู้พิพากษาดีๆอีกมากเลยครับ
2: ครับ
0: แต่ผู้พิพากษาที่ไม่ดีมันก็เพิ่มมากขึ้นทุกวัน
2: ครับครับ
1: จริงๆอยากจะคุยกับคุณวีระอีกเยอะเลยทีเดียวนะคะทราบว่าวันนี้คิวต่อจากเราได้ก็อีกหลายรายการแต่เป็นบ้านแต่เรารู้ว่าในเมื่อคุณวีระบอกว่าเดี๋ยวยังจะมีละครเดี๋ยวยังจะมีอีกหลายฉากต่อไปนะคะเพราะว่ายังต้องสู้กันน่าจะไปถึงฎีกากันเลยทีเดียวเดี๋ยวยังไงเราจะค่อยๆมาติดตามเรื่องนี้แกะรอยกันไปอีกนะคะเมื่อโอกาสหน้านะคะแต่ว่าวันนี้กราบขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาได้คุยกันค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: นะคะขอบคุณค่ะนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปพักก่อนนะคะคุณวิเชษแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ครับ
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน์
4: สนับสนุนโดย
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายชัชชาติสิทธิพันธ์ปั่นจักรยานมาจับสลากสมัครผู้ว่ากทมบอกไม่ตื่นเต้นแต่เมื่อคืนนอนไม่หลับพรศินีสิริเพิ่มพูนรายงานค่ะ
1: ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ช่วงเช้าตรู่นายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ประกาศขอชิงเก้าอี้ต่อเป็นสมัยที่2ในนามอิสระได้ปั่นจักรยานไบค์แชร์วิ่งมาที่ศาลาว่าการกทม2พร้อมกับทีมงานโดยบอกว่าพร้อมไหมไปจับฉลากด้วยกันด้วยสีหน้าแจ่มใสใส่เสื้อกั๊กสีดำที่คุ้นตาสมัยที่เคยทำงานในตำแหน่งผู้ว่ากทมด้านหน้าเสื้อมีคำว่ากรุงเทพทำงานสีเขียวนีออนภาพจำเหมือนครั้งที่เคยลงสมัครหาเสียงสมัยก่อนนายชัชชาติบอกว่าไม่ตื่นเต้นมากแต่นอนไม่ค่อยหลับส่วนจะได้เบอร์อะไรก็ได้ไม่ได้ถือเลิกหรือนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมาด้วยปั่นมาถึงตั้งแต่6โมงเช้าตอนนี้เริ่มหิวข้าวแล้วถ้าได้เป็นผู้ว่ากทม.อีกจะเป็นผู้ว่าที่ติดดินรับใช้ประชาชนเหมือนเดิมทำให้ทุกคนมีความสุขส่วนผลโพจะออกมาเป็นอย่างไรก็ขอแค่ทำงานให้ดีที่สุดนโยบายครั้งนี้ชู250พัดนโยบายจากทีมพัดชาติเพื่อพาให้คนกรุงเทพทำงานในทุกระดับก้าวกระโดดไปสู่มหานครแห่งความหวังและโอกาสมูฟไปทำงานพร้อมทำงานร่วมกับทุกหน่วยได้เพราะตนเองเป็นผู้สมัครอิสระไม่กดดันที่ต้องแบกพัดหรืออะไรไว้จากนั้นนะคะนายพัดชาติก็ได้กำหมัดโชว์ความแข็งแกร่งในสไตล์แข็งแกร่งที่สุดในปฏิทินเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เดินไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำที่กทม.2แล้วก็บอกว่าถ้าหากไม่ใช่ตนเองก็ไม่เป็นไรพรศินีสิริเพิ่มพูนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: ด้านดร.โจชัยวัฒน์เผยทีมสกพรรคประชาชน50เขตมีแอคชั่นแพลนพร้อมทำงานทันทีนายชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาชนเดินทางมาโดยรถบัสไฟฟ้าพร้อมกับทีมผู้สมัครช่วยหาเสียงทีมช่วยหาเสียงอาทินายวิโรจน์ลัคนาดีศรนางเพียงพนบุญกล่ำและทีมว่าที่ผู้สมัครสกเดินทางมาถึงซึ่งพบว่ามีกลุ่มกองเชียร์มารอรับจำนวนมากพร้อมกล่าวความคาดหวังในการลงสมัครซึ่งจะได้เป็นผู้ว่าหรือไม่ชาว

0: นามอิสระดร.หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหรือหม่อมกรเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระยืนยันว่ามีความพร้อมเต็มที่ในการเข้ามาบริหารกรุงเทพแบบไร้รอยต่อพร้อมชี้ว่าคนกรุงเทพยังคงเผชิญปัญหาหลายด้านทั้งเรื่องมลพิษทางอากาศน้ำเสียขยะจราจรเศรษฐกิจค่าครองชีพและปัญหาคอร์รัปชันแนวทางการทำงานจะไม่รอให้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วค่อยแก้ไขต้องใช้ระบบสยบทุจริตต่างๆให้แก้ไขตั้งแต่ต้นเป้าหมายคือให้กรุงเทพปลอดภัยในทุกด้าน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770

0: ื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มัน

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์ติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวกันต่อนะขออนุญาตมาตัดสลับนะคะทักทายท่านผู้ชมและผู้ฟังโดยเฉพาะที่ชมทางไลฟ์อยู่ของโซเชียลมีเดียของคลื่นทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะที่ฉันอยู่ที่YouTube ในเช้าวันนี้นะคะก็หลายๆท่านก็ทักทายกันมาแล้วก็มีมุมมองเรื่องข่าวกันมาด้วยเช่นกันนะคะคุณประวิตรทักทายมาก่อนเหมือนเดิมเลยนะคะที่ YouTube ค่ะคุณตุ้ยบอกว่านะคะบอกว่าอ๋อเดี๋ยวก่อนอันนี้มันเป็นของขอโทษนะคะอันนี้ของเมื่อวานอ่ะดูของวันนี้เดี๋ยวก่อนมันมีโฆษณาแทรกมาแล้วนะคะคุณประวิตรทักทายมาก่อนคุณตุ้ยบอกว่าพวกทหารตำรวจช่วยสร้างสถานการณ์หรือเปล่าเพราะทุกครั้งก็เห็นจับไม่ได้ไม่รู้กี่ครั้งแล้วพอจับก็ได้แต่พวกคดีเก่าๆหรือโดนวิสามันนะคะอันนี้หมายถึงเรื่องทางภาคใต้ใช่ไหมคะคุณแพรจังบอกว่าฟังสิ่งที่ทางดาบตำรวจอดุลที่เล่าไว้เกี่ยวกับเหตุการณ์แล้วบอกว่าน่าเศร้ามากเลยนะมีลูกเล็กแล้วต้องเสียพัญญาไปอีกขอให้จับคนร้ายได้เร็วๆนะคะคุณจักริดก็ชมมานะคะบอกว่าอยากฟังความเห็นของผู้ดำเนินรายการเยอะๆเอาความจริงในสังคมมาบอกเล่าทุกเรื่องราวนะคะคุณธีรวุฒิอวยพรพิธีกรมาให้มีความสุขขอบพระคุณให้คุณธีรวุฒิมีความสุขมากๆด้วยเช่นกันนะคะส่วนคุณปาลินะคะมันเข้ามาหลายอย่างเลยแต่ว่าบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะบอกว่าต้องเปลี่ยนเมืองหลวงมันคือเปลี่ยนฮวงจุ้ยอาจจะทำให้กลุ่มบุคคลเหนือรัฐธรรมนูญล่มไปนะคะคุณปราโมทบอกว่ายามนี้ประเทศไทยต้องการความสามัคคีอย่างที่สุดใครที่คิดร้ายขอให้ละเลิกใครที่ไม่เคยคิดดีคิดแบ่งแยกก็ให้แพ้ภัยตัวเองบ้านเมืองเรามีดีอยู่มากมายอยู่ก็เป็นสุขจนต่างชาติเขาอยากอิจฉาอยากเป็นคนไทยเลยนะคะคุณแจ็คกี้นะคะฝากการบ้านมาบอกว่าฝากถามคุณวีระว่าที่เคยบอกจะฟ้องลุงตู่เรื่องชายแดนไปถึงไหนแล้วผลจะเหมือนคดีนาฬิกาหรือเปล่านะคะแล้วก็คุณจักริดนะคะคุณจักริดเข้ามาอีกทีนึงบอกว่าประเทศไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้สุดท้ายอาจจะเข็มขัดสั้นก็ได้นะคะคือคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงเอวนะคะคุณตุ้ยเข้ามาอีกรอบหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวก็มีมือที่เหนือศาลมาพลิกเกมอย่าหวังมากนะคะคุณทอผู้เฒ่าอ๋ออันนี้เห็นคนกรุงเทพได้เลือกผู้ว่าจริงๆมีเลือกอีกที่หนึ่งด้วยนะคะเมืองพัทยานะคะก็จะมีวันรับสมัครวันนี้ตรงกับที่กรุงเทพเหมือนกันผู้ว่าเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยเช่นกันแต่ว่าชัยภูมิค่ะคุณทอผู้เฒ่าอยู่ชัยภูมิบอกบ้านผมอยากเลือกตั้งผู้ว่าเหมือนกันครับโอ้โหนี่น่าจะฝ่าด่านมหาไทยเข้าไปยากค่ะนะระบบการแต่งตั้งผู้ว่านี่เป็นอะไรที่เป็นขุมอำนาจมาย าวนานน่าจะยากน่าจะไม่เร็วนะแม้เราจะพูดถึงเรื่องของการกระจายอำนาจกันมายาวนานก็ตามนะคุณวิเชษ
4: ภูเก็ตก็เคยเรียกร้องเหมือนกันก็อยากจะเลือกผู้ว่าของตัวเองนะแต่ว่ามันก็ยากหน่อยนะต้องฝ่าดงมหาไทย
3: ใช่นะคะคือโอ้โหนี่ไม่ได้เลยนะคะเป็นความหวังความฝันของคนเรียนรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองนะคุณวิเชษใช่ไหมเรียนไปเป็นผู้ว่าเนี่ยอยู่ๆจะให้การสืบทอดเลกาซีนี้มันหายไปง่ายๆนี่ได้น่าจะใช้การออกกำลังการยกใหญ่เลยทีเดียวนะคะมาสลับดูที่ Facebook บ้างนะคะคุณอรสาทักทายมาก่อนคุณอะไรด้วยคุณเล็กด้วยบอกฟังทุกวันเลยขอบพระคุณคุณอริยาด้วยคุณอริยาให้กำลังใจคุณวีระนะคะขอบคุณแทนคุณวีระด้วยคุณศพโชคทักทายมาคุณสุริยาบอกว่าภาพเสียงชัดเจนฟังมาจากบ้านดงดำกำแพงเพชรค่ะคุณสุธรรมถามพี่วิเชษมาบอกถามคุณวิเชษหน่อยครับว่าคนไม่มีมือถืออ๋อไม่มีมือถือพอดีพิมพ์มาไม่ครบเนาะดิฉันตกใจไม่มีมือว่าผิดตรงไหนไม่มีมือถือบอกเขาผิดตรงไหนที่เขาไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐ เออถ้าอย่างนั้นยุบสภาครั้งหน้าคนไม่มีมือถือก็ไม่ต้องไปเลือกตั้งสิเพราะไม่มีสิทธิ์บอกไม่มีวิธีจะช่วยเหลือเขาจริงๆหรอนะ
4: ก็ต้องหาวิธีการอื่น
3: อันนี้ถามข้องใจข้องใจแทนผู้เฒ่าผู้แก่เนาะที่ต่อให้มีมือถือไอ้ความขั้นตอนที่มันมีหลายสเต็ปของมันอะกว่าจะยืนยันตัวตนได้อะนะคือต้องบอกว่าหลายๆคนนี่คือครั้งแรกในชีวิตก็ว่าได้นะกับการที่ต้องทำตามระบบแบบเหมือนเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมันจะต้องสแกนหน้ากับพริบตาหันซ้ายหันขวาต้องกดวันไทม์พาสโค้ดอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยดิฉันว่าคนแก่ที่เขาไม่มีคนช่วยเขาทำไม่เป็นจริงๆขอให้เขาซื้อมือถือมา
4: ก็เสนอที่ดีตรงที่ว่าเมื่อไหร่จะต้องมาสำรวจกันเหมือนกันแม้ว่าเราจะมีตัวเลขว่าโอ้คนไทยมีโทรศัพท์มือถือกันเยอะๆคนหนึ่งก็สองเครื่องบ้างสามเครื่องบ้างนะอย่างน้อยหนึ่งเครื่องแต่อาจจะมีคนไทยจำนวนหนึ่งนะกรณ์ที่ไม่มีซึ่งเราไม่รู้ว่าตัวเลขนี้มันเท่าไหร่มันอาจจะมีก็ได้นะกรณ์แล้วจะต้องหามาตรการช่วยเหลือยังไงอันนี้น่าสนใจ
3: ไม่มีอันนี้คือเรียกว่ากลุ่มบางที่แท้จริงเลยล่ะนะคะว่ากระทั่งเขาเรียกว่าอวัยวะชิ้นที่33เนี่ยเดี๋ยวนี้มือถือมันคืออวัยวะชิ้นที่33เนี่ยยังไม่มีนะอันนี้มันเป็นคนที่น่าช่วยจริงๆแล้วถ้าใช้เกณฑ์ว่าต้องมีเทคโนโลยีแบบดิจิตอลแบบเนี้ยนะคือเข้าใจแหละว่าเราก็อาจจะต้องมีการให้องค์กรของรัฐนะคะในงานบริการภาครัฐเนี่ยมันมีเรื่องแบบนี้เข้ามาเพื่อพัฒนาตัวของคนทั้งกระบวนการด้วยแต่มันก็ต้องมีอีกมันไม่ใช่เป็นสูตรสำเร็จสูตรเดียวอ่ะถูกไหมคุณวิเชษสมมติรอบนี้คนชมแล้วว่าโอ้โหเด็ดมากเลยกระทรวงการคลังคุณสามารถคิดนะคะรูปแบบโครงการและคุณสามารถโคกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกแบบระบบให้รองรับการใช้พร้อมๆกันได้ทีละหลายๆแสนคนอันนี้ยกนิ้วให้เลยแต่ว่ามันจะดีกว่าไหมหรือไม่ถ้าเรายังมีอีกโมเดลหนึ่งสำหรับช่วยคนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีให้เขาไม่ตกหล่นสิทธิที่เขาควรจะพึงมีพึงได้ด้วยเช่นกันในเมื่อเงินจำนวนนี้มันไม่ได้เสกดีดนิ้วเหมือนทานอสมานะคุณเชษมันมาจากเงินกู้ค่ะเงินกู้200,000 ล้านเนี่ยครึ่งนึงเนี่ยเอามาทำโครงการนี้ค่ะนะคะแล้วมันก็จะเป็นภาระหนี้ที่ต่อไปก็ต้องตั้งงบประมาณทยอยกันรายปีใช่ไหมอยู่ในงบมาผูกพันเป็นงบชำระคืนหนี้ก้อนนี้กันต่อไปเนี่ยเพราะฉะนั้นคนไทยที่อยู่ในคุณสมบัติเบื้องต้นที่ควรจะได้เนี่ยถ้าเขาไม่มีมือถือเขาไม่ใช่ความผิดมันควรจะมีการทำอะไรแบบที่ง่ายกว่านี้ไหมเหมือนกับที่หลายๆคนบอกว่าแต่เขามีบัตรประชาชนไงเขามีเลขบัตรประชาชนไงแล้วถ้าเขามีพร้อมเพย์ก็ผูกกับเลขบัตรประชาชนแล้วไงทำไมไม่ใช้วิธีแบบให้เขาได้บ้างอันนี้ก็ฝากไว
4: ้ okay.
3: เป็นเรื่องหนึ่งนะฝากไว้เป็นข้อสังเกตที่น่าคิดเหมือนกันว่าบางทีสูตรสำเร็จแบบเดียวกลไกวิธีการเดียวมันทำให้เห็นแล้วว่ามันไม่ครอบคลุมชาวบ้านแล้วจนตั้งแต่วันแรกอ่ะคุยเชษจนข่าวเมื่อวานเนี่ยและดิฉันเชื่อว่ายังจะมีวันนี้ยังเห็นคนผู้เฒ่าผู้แก่ต่างจังหวัดยังวางเกิบไปเรียงคิวจองคิวไว้หน้าแบงค์อยู่เหมือนเดิมหน้าธนาคารกรุงไทยเหมือนเดิมแล้วเชื่อว่าวันนี้ก็ยังมียังคงมีตกค้างอยู่อ
4: ่
3: ะ
4: ใช่ที่เป็นอย่างเงี้ยมันจะมีแกลบอยู่ตรงนี้น่าสนใจนะท่านผู้ชมที่ฟังก็พูดแหละหนึ่งก็คือรัฐอาจจะคิดว่าอ้าวก็ส่วนที่เหลือก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วไง14ล้านอ่ะสมมุติอย่างงี้นะได้ตัวนี้30ล้าน14ล้านบวก30ล้านมันก็ประมาณสัก40กว่าล้านนะเออไอ้แก็บไอ้ช่องว่างตรงนี้นะเราไม่รู้นะรัฐอาจจะต้องหาดูว่ามันมีคนที่ตกสำรวจอยู่ตรงเนี้ยระหว่างไอ้2ส่วนเนี้ยเท่าไหร่
3: ตกทุกอย่างตกไปเนี่ยไม่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะพอเขามามีระบบไทยช่วยไทยพลัสก็ยังตกอีก
4: ก็ถึง10ล้านอันนั้น14ล้านสมมุติตัวเลขกลม
3: ๆตกไปตลอดอันเนี้ยคือคนที่เป็นคนชายขอบแท้ๆเลยตกหล่นมันทุกสิทธิ์ทุกสวัสดิการที่ควรจะได้อันนี้น่าหามาเหมือนกันเป็นกลุ่มที่เปราะบางจริงๆแล้วก็ถูกไม่มีการเหลียวแลได้จริงๆนะคะอันนี้ก็เห็นด้วยกับที่คุณสุธรรมพูดเมื่อวานนี้สำนักข่าวไทยก็ไปถามดูก็ยังมีพี่น้องต่างจังหวัดแอดส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุบ่นมาเรื่องนี้เหมือนกันเขาก็บ่นเรื่องนี้ว่าทำไมเขาต้องยุ่งยากเขาทำเองไม่เป็นหรอกเขามีมือถือจริงบางคนก็ไปซื้อมือถือใหม่จริงๆแต่ทำเองทำแล้วทำอีกที่บ้านเนี่ยมันไม่ได้คือบางทีมันอาจจะอยู่ที่บ้านอ่ะมีเน็ตมี Wi-Fi ที่มีกำลังแรงพอหรือเปล่าใช่ไหมคุณวิเชษถ้าไม่มีอ่ะจบเพราะว่าโทรศัพท์เคยใช้แบบ เติมเงินมาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือโอ้หลายอย่างหลายอย่างนะก็ห่วงใยเห็นใจเข้าใจนะคะคุณนิการทักมาค่ะบอกว่าตรวจรายชื่อผู้กระทำความผิดไม่มีคนยืมของเพื่อนนะคะนะหมายถึงว่าตัวท่านพลเอกประวิตรไม่ได้อยู่ในกระบวนการตรงนี้ด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่คุณวีระกำลังใช้สิทธิ์ว่าอยากตรวจว่าปปช.เนี่ยพิจารณาเรื่องนี้ยังไงถึงไม่ได้เอาผิดอะไรกับกรณีการยื่นบัญชีทรัพย์สินของพลเอกประวิตรเลยทีนี้พอจะขอนี่ก็ยากเย็นแสนเข็ญเนาะขอให้เปิดข้อมูลข่าวสารก็ส่งมากระดาษเปล่ามั่งป้ายดำๆมามั่งจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะแล้วก็ยืดเยื้อมากจนกระทั่งไปที่ศาลปกครองสั่งศาลปกครองสั่งก็ยังไม่ทำโดนยอมเสียค่าปรับอะไรกันอีกคือโอ้โหยืดยาวอ่ะเจอทั้งเจ้าตัวต้องมาร้องศาลคดีทุจริตอ่ะเบ็ดเสร็จนะคะนับตั้งแต่คุณวีระแบบขอตรวจสอบในกรณีของแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนอ่ะ9ปีคุณเชษฐ์แล้วยังต้องบวกๆนะกว่าจะไปถึงฎีกาอีกถ้าคดีนี้จะยืดยาวต่อไปนะคะคุณอะไรนะบอกว่าการแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพผู้ว่าต้องมีตำรวจจราจรเป็นของกรุงเทพเองด้วยนอกเหนือจากไอเดียที่จะมีขสมกมาเองแล้วเนี่ยคุณอะไรนะบอกเอาตำรวจมาด้วยไม่งั้นการบรรเทาปัญหาจราจรก็ยากนะคะคุณวรนาบอกว่าปลื้มคุณวีระตั้งแต่ไปลงพื้นที่ตรวจสอบอันนี้เรื่องปัญหาชายแดนนะจนไปติดคุกที่เขมรแล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะกลุ่มคนคอนหวานบอกกลุ่มไม่มีเขาก็ให้บัตรคนจนนี่เงินเข้า 1,000 บาท4เดือนที่เข้าใจคุณคนคอนหวานแต่พี่วิเชษฐ์กำลังจะบอกว่ามันมีอีกเหมือนกันที่ตกหล่นกระทั่งบ
4: ั
3: ตรคนจน
4: ใช่
3: เพราะว่าไม่มีกลไกอะไรที่รองรับก็มีนะคะคือมันน่าจะมีอยู่แหละคุณบอกคุณคอนหวานนะคะคุณสมคิดบอกว่าเนี่ยผมมีโทรศัพท์แต่ยังอัปเดตแอปเป่าตังค์ไม่ได้เลยเห็นไหมนี่ก็ยังมีอยู่นะอ่ะไม่เป็นไรเหลือวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายค่ะนะขอให้สำเร็จกันนะคะแล้วนะก็เข้าใจทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยพี่พิเชษไปตรงไหนเชิญเลยนะคะ
4: ไปดูเรื่องไหนนะครับท่านผู้ชมได้ฟังแต่เรื่องเขมรแล้วก็ไปเรื่องกัมพูชาเขมรกันหน่อยนะเพราะว่ามีทั้งนายกพูดทั้งคุณศิริศักดิ์พูดแต่ว่าผมไปดูที่ตรงนี้ก่อนคือในระหว่างที่ไปต่างประเทศเนี่ยนะระหว่างที่ไปกล่าวถ้อยแถลงต่อที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติเนี่ยก็มีเวทีเล็กๆเกิดขึ้นที่คุณศิริศักดิ์พงศ์กิจแก้และคณะได้พบกับปรักสุคนนะรองนายกและพี่ต่างประเทศของกัมพูชา
3: ได้เจอกันเจอกันแบบในห้องเล็กใช่ไหม
4: ในห้องเล็กเลยคุยกันเลยเนี่ยคุณศิริศักดิ์ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเป็นการหารือทวิภาคีกับปรักสุคนนะเป็นครั้งแรกนะหลังจากที่นายกอนุทินได้เจอกับคุณมาเน็ตที่กับที่มีการประชุมที่เซบูที่ฟิลิปปินส์มาแล้วเนี่ยนะซึ่งคุณศิริศักดิ์ได้สรุปว่าเรื่องนี้มันก็ยังไม่ได้ข้อยุติอ่ะนะคือเราพยายามจะคุยต่อจากที่นายกทั้งสองประเทศได้คุยกันแล้วที่เซบูหลักก็คือต้องเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศสร้างบรรยากาศที่ดีสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ปรากฏว่ากัมพูชาก็ยังไม่มีความเข้าใจอยู่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเขตแดนทางทะเลซึ่งกัมพูชาบอกว่าเราไปยกเลิกแล้วก็ไม่ได้คุยกับเขาซึ่งเขาไม่ได้เข้าใจเจตนารมณ์ของใครไปเขาตีความว่าเราตั้งใจจะยกเลิกเพื่อจะไม่เจรจาแต่จริงๆแล้วคุณศรีศักดิ์บอกว่าการยกเลิกของเราเพราะเราเห็นว่า MOU 44มันไม่คืบหน้าไปไหนไงแล้วเราก็อยากจะเปิดโอกาสให้มันมีการเจรจาและสร้างบรรยากาศที่ดีบรรยากาศใหม่ในการเจรจาแล้วเราก็เป็นสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลอยู่แล้วอันคลอสนะเพราะฉะนั้นที่เราทำ MOU 44กับกัมพูชามันไปไม่ได้ดังนั้นมันก็ต้องมีกรอบร่วมกันก็ยืนยันว่าเราเนี่ยนะอยากจะคุยแต่เขาน่ะอยากจะไปสู่กระบวนการปฏิบัติบังคับทันทีเลยซึ่งท่าทีของเราเนี่ยก่อนจะไปสู่ตรงนั้นน่ะมันควรจะต้องคุยกันก่อนสรุปว่าไงกรวดคุยกันก็ไม่รู้เรื่องอีกเหมือนเดิมแล้วยิ่งไปดูถ้อยแถลงที่ปรักสุคนพูด5นาทีอ่ะที่พูดต่อที่ประชุมอ่ะปรากฏว่ามีแต่เรื่องไทยแล้วแล้วก็บอกว่าไทยเราไปลุกล้ำดินแดนเขาอันที่หนึ่งและที่สองเขาก็ยืนยันว่าครับมีคนกัมพูชาพลัดถิ่นเนี่ยจะต้องกลับบ้านของเขาอีกอ่ะคือเขายังยืนยันเหมือนเดิมจุดเดิมพูดในอยู่ในวังวนเดิมเหมือนเดิมโอ้อย่างนี้แก้ยากกว่าถ้าฟังแต่ตรงนี้ใช่ไหม
3: ค่ะนะมาดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะคะเพราะว่าท่านนายกไม่อยู่เมืองไทยหลายวันเมื่อวานนี้กลับจากฝรั่งเศสถึงประเทศไทยตอนเช้ามืดนะคะแล้วก็ตอนบ่ายก็ไปภารกิจนะคะก็เลยทำให้งานไทยเฟกก็เลยทำให้นักข่าวมีโอกาสสัมภาษณ์หลายเรื่องแล้วก็เรื่องที่กำลังร้อนแรงแล้วก็ต้องบอกว่าพันถึงความเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจของท่านด้วยก็คือเรื่องของการที่ห ัวหน้าเท้งนะคะได้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้ในช่วงโอกาสครบรอบ12ปีการรัฐประหารใช่ไหมคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องระบอบน้ำเงินเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะบอกว่าพรรคภูมิไทยไม่ได้เป็นเอเจนต์แต่เป็นแมนูแฟคเจอร์นะคะไม่ใช่มาเป็นแค่เอเจนต์เป็นคนแบบแมนูแฟคเจอร์ก็คือคนผลิตเลยใช่ไหม บอกว่าเป็นคนเป็นแมนูแฟคเจอร์ในการสร้างจิตสำนึกให้คนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนระบอบน้ำเงินถ้าจะกล่าวแล้วไม่ใช่เฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์แต่รวมถึงความเป็นประเทศด้วยคุณตอนนี้พรรคภูมิใจไทยเขากำลังก็มีความเห็นคล้ายๆกับทางสวอีกกลุ่มนึงนะมองว่าพรรคส้มอ่ะพรรคประชาชนอ่ะกำลังตีชิ่งคำว่าระบอบน้ำเงินเนี่ยจะให้แบบไปเหนือกว่านั้นหรือเปล่าไปถึงที่จุดไหนนะคะก็กำลังถูกตีความให้มันหมิ่นเมกันแบบนั้นไปแล้วนะคะก็เป็นว่าคุณอนุทินก็เลยบอกว่าต้องรวมถึงความเป็นประเทศถ้ามีความซื่อสัตย์จงรักภักดีเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ใครจะมาบัญญัติศัพท์นี้ก็คือประเทศไทยเพราะฉะนั้นภูมิใจไทยไม่ใช่เอเจนต์จึงไม่ต้องตั้งตัวแทนจำหน่ายนะคะแต่ก็ไม่ขอวิจารณ์อะไรเรื่องคุณณัฐพงศ์ที่พูดหรอกนะเอาที่สบายใจนะคะแล้วก็ในส่วนของกรณีของพรรคสีส้มก็คือพรรคประชาชนเนี่ยซึ่งจริงๆการที่พรรคภูมิใจไทยได้โอกาสมาเป็นรัฐบาลนะคะในช่วงที่ทำ MOU กันแล้วก็มาชนะเลือกตั้งในรอบนี้เนี่ยถ้าว่าจริงๆก็มาจากการมีบทบาทของพรรคประชาชนที่โหวตให้นั่นแหละนะคะก็เป็นว่าในฝั่งของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยตอนนี้บอกว่าขอบคุณแต่ไม่ได้ติดหนี
4: ้
3: ค่ะก็แล้วกันไปหมดแล้วนะคะก็เป็นว่าก็ในเมื่อพรรคประชาชนได้มีข้อตกลงว่าให้ตนเป็นนายกสมัยแรกแล้วก็ขอให้ยุบสภานะคะก็ยุบสภาให้แล้วก็จบตรงนั้นเพราะฉะนั้นคุณอนุทินบอกว่าที่ตนมายืนตรงนี้ก็มาจากประชาชนมาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาที่ผ่านมาได้รับการลงคะแนนมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งจนจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ไม่มีส.ส.ของพรรคประชาชนมาสนับสนุนตนเองแม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นตนไม่ได้ติดหนี้บุญคุณอะไรเอาเป็นว่าบุญคุณความแค้นทั้งหลายน่าจะจบสิ้นกันไปนับตั้งแต่คุณอนุทินบอกว่าแต่ก็ชนะเลือกตั้งมาด้วยตัวของพรรคภูมิใจไทยเองนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ได้ติดหนี้บุญคุณอะไรแล้วนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะบอกว่าส่วนกรณีที่มีกลุ่มสว89คนออกมาเรียกร้องให้คุณณัฐพงศ์ขอโทษใช่ไหมน่าจะครบ3วันละเกินกำหนดไปละคุณอนุทินบอกผมไม่ได้เรียกร้องให้เขาหมอขอโทษนะก็เป็นเรื่องระหว่างเขากับคู่กรณีก็คือหมายถึงกรณีของสวซึ่งตนเองไม่ได้เป็นคู่กรณีนะคะเมื่อวานนี้คุณณัฐพงศ์ก็แถลงกันนะคะเพราะว่ามีคนถามว่าตกลงยังไงเรื่องที่ทางสวให้เวลาว่าต้องออกมาขอโทษเนี่ยปรากฏเมื่อวานนี้คุณณัฐพงศ์เรืองปัญญาบุตรนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องดังกล่าวซึ่งกำลังถูกมองว่าเป็นเพียงการสร้างวาทกรรมแล้วก็กำลังมีจุดมุ่งหมายแฝงเร้นจะมาสร้างความแตกแยกเนี่ยเมื่อวานนี้หัวหน้าเท้งบอกว่านะคะโจทย์สำคัญของประเทศคือต้องมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลที่ดีแต่รัฐธรรมนูญ60มีช่องโหว่ช่องว่างเช่นกระบวนการได้มาซึ่งสว.สังคมก็ตั้งคำถามมีหลักฐานแน่นหนาตอนนี้ยังต้องมานั่งกังวลเลยว่ากกต.จะเป่าคดีหรือเปล่าที่พยายามสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินนะคุณเท้งอธิบายอีกรอบนึงบอกว่าเพื่อต้องการให้สังคมเห็นว่าระบอบการปกครองบ้านเราทุกวันนี้อาจไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นระบอบที่สีน้ำเงินหรือกลุ่มก้อนการเมืองของประเทศหนึ่งกำลังจะกินรวบประเทศทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจนะคะนักข่าวถามว่ายืนยันใช่ไหมว่าไม่ได้เป็นเพียงการสร้างวัฒกรรมคุณณัฐพงศ์บอกว่าอยู่ที่ประชาชนแต่ละคนจะใช้ความรู้สึกของตนเองว่าสิ่งที่สื่อสารออกไปนั้นสอดคล้องกับสิ่งที่ตนประสบอยู่หรือไม่ส่วนกรณีที่สว.แถลงให้ขอโทษและไม่งั้นจะปรึกษาฝ่ายกฎหมายดำเนินคดีคุณณัฐพงศ์เมื่อวานพูดชัดแล้วค่ะไม่ต้องรอละผมไม่คิดว่าต้องขอโทษอะไรยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเป็นข้อเท็จจริงไม่ได้พาดพิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงแต่ว่าบางกลุ่มบางบุคคลอาจจะพร้อมออกมาแสดงตัวเรื่องนั้นก็ห้ามไม่ได้ส่วนผลกระทบด้านคดีที่จะเกิดขึ้นส่วนตัวก็ไม่มีข้อกังวลใดพร้อมจะถูกฟ้องคุณณัฐพงศ์บอกแล้วนะและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและพร้อมจะชี้แจงทุกอย่างว่าสิ่งที่พูดออกไปนั้นเชื่อว่ามันเป็นข้อที่จริงที่เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะ
4: ไปฟังคนที่ต้องบอกว่าอยู่ใกล้ชิดคนที่เป็นผู้นำสำคัญของฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยก็คือคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเนี่ย ันนี้ก็เรียกว่าทำงานกับคุณเนวินรู้ใจกันมาตลอดแล้วนะแล้วก็ทำงานทะลุเป้าเข้าเป้าพาสสก็มาได้เยอะมาเป็นรองนายกเนี่ยเจ้าตัวได้โดนถามเรื่องนี้นะครับว่าเอ๊ะวาทกรรมระบอบสีน้ำเงินเนี่ยที่ออกมาเนี่ยคุณทรงศักดิ์บอกอย่างนี้ประเทศไทยเรามีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่รู้ใครไปเรียกระบอบอะไรผมไม่เข้าใจส่วนคนพูดอย่างนั้นเราไปห้ามเขาไม่ได้หรอกแต่ความจริงไม่ใช่นี่ผมบอกไม่ใช่นะนักข่าวก็เลยถามว่าแล้วต้องชี้แจงตอบโต้อย่างไรหรือเปล่าคุณทรงศักดิ์บอกไม่เกี่ยวกับเราจะไปชี้แจงอะไรเราเป็นอะไรถึงต้องไปชี้แจงด้วยถามย้ำว่าก็ถูกบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของสีน้ำเงินไงคุณทรงศักดิ์เลยบอกว่าก็ย้ำอีกครั้งว่าเรามีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและนั่นเป็นระบอบที่คนไทยปลูกฝังกันมาทั้งประเทศไทยอยู่แล้วนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นการตอกย้ำจุดยืนนะฮะว่าความหมายของคำว่าสีน้ำเงินในมุมมองคุณทรงศักดิ์เนี่ยหมายถึงอะไรคุณรอด
3: สั้นๆเลยนะคะเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนะคะหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยเสนอแล้วหลังจากที่เราโหวตประชามติไปว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบให้ไปแก้เนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ภาคประชาชนเขากันเหนียวก็เสนอ2ร่าง2ร่างนี้จุดที่ต่างกันก็คือว่าที่มาของสสรค่ะอันนี้กันเหนียวเอาไว้นะคะคือร่างนึงแบบประชาชนเลือกมาเลยนะคะ150คนแบ่งเป็นแบบแบ่งเขต100คนจับพื้นที่50คนแต่สุดท้าย150คนนี้ส่งให้รัฐสภารับรองต้องรับรองยกคณะนะคะแต่อีกร่างหนึ่งคืออีกแบบหนึ่งก็คือบอกว่านะคะในส่วนของการเลือกจะให้ประชาชนเลือกมาเป็น2เท่าของจำนวนสสรที่มีคือเป็น300คนแบ่งเป็นแบ่งเขตที่ใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง200และอีก100เป็นแบบบัญชีรายชื่อแล้วให้รัฐสภาเลือกให้ได้150คนนี่เป็นจุดต่างสำคัญของประเด็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับพรรคประชาชนค่ะไม่มีเวลาคุยกันแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่แต่ว่าพรุ่งนี้ดิฉันขออนุญาตจัดลาจัดรายการวันหนึ่งนะคะก็เป็นคุณวิเชษกับคุณวีรศักดิ์ละกันนะคะวันนี้เราสองคนลากันเลยสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: โอ้ยคอยอย่างชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
7: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
6: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
7: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
9: ใจเย็น
8: ถ้าเราไม่ซัดมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
9: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
8: มันอยู่ที่มืออ
9: ะไร
8: เชื้อโรค
10: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
11: ์ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
12: ๆ What makes a thinking school student unique?
13: We ask questionsWe look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
11: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
14: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
15: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
16: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-5500
18: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
19: กรุงเทพเจ็บมามากพอแล้วทั้งน้ำท่วมรถติดฝุ่น PM 2.5 ปัญหาทางเท้ายาวไปถึงทางรถไฟ28มิถุนายนนี้ได้เวลากาคนที่ใช่ให้เมืองหลวงกับศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าคนใหม่มาซาวเสียงว่าคนกรุงต้องการอะไรปัญหาไหนต้องแก้ด่วนนโยบายใครโดนใจพักไหนมาแรงแชมป์เก่าลุยต่อหรือจะเป็นใครที่จะมาต่อมาลุ้นไปด้วยกันที่เวทีความคิดฮอตอิชชูเช็คเรตติ้งชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม. 20:00 เป็นต้นไปเริ่ม25พฤษภาคมนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
20: ครับผมสุปันธ์รักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
18: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
21: หลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
22: ปัทมาภรณ์ หาญชันชัยรอมแก้วชัยกฤต
21: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
22: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
21: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 18:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
23: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
18: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม
24: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้28พฤษภาคมนะคะอยู่ด้วยกันกับดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมในช่วงแรกวันนี้วันพฤหัสบดีเป็นประจำก็เราจะได้พูดคุยกันกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกนะคะใน CEOไซเบอร์นะคะอาจารย์ก็มาพบกันในวันพฤหัสบดีแบบนี้สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
25: สวัสดีครับ
24: ค่ะอาจารย์วันนี้อาจารย์มีเรื่องจะมาชวนคุยนะคะก็คือเรื่องของที่มีการจะผลักดันนโยบายที่จะเปลี่ยนประเทศควอนตัมเรดี้2030อาจารย์แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยพอดีดิฉันเห็นข่าวดราม่าเกี่ยวกับ AI ช่วยอาจารย์คุยสักนิดหนึ่งที่สตาร์บัคเกาหลีใต้อะอาจารย์ที่เขาไปออกแคมเปญตัวแก้วแทงเดย์แล้วมันดันเป็นวันที่ผมตรงกับวันครบรอบเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เมืองควางจูนะที่มีการปรับ
25: ครับเรื่องเศร้าเลยครับ
24: ใช่แล้วความพีคเนี่ยแก้วเนี่ยใช้ชื่อแคมเปญว่าแทงเดย์แล้วเป็นกระสุนกระบอกเหมือนปืนรถถังอ่ะชาวเกาหลีโกรธมากที่สำคัญไปทราบมาว่าเขาใช้ AI เนี่ยคือใช้ AI ช่วยคิดรูปแบบเนื้อหาอะไรต่างๆนะอาจารย
25: ์ครับได้ข่าวว่าผู้บริหารโดนไล่ออกครับ
24: ใช่ค่ะต้อง
25: ครับ
24: โดนไล่ออก
25: ต้องเป็นเดียวโดนไล่ออกเลยคือเดี๋ยวนี้มันมีงานที่คนใช้ AI ทำแล้วไม่ได้ดูให้ดีไงว่า AI มันไม่รู้หรอกวันนั้นเป็นวันแบบแห่งโศกนาฏกรรมอะไรมันไม่รู้หรอกมันก็ทำของมันมาตอนนี้มันอยู่ที่คนน่ะจำเรื่อง Human in the Loop ใช่มั้ยล่ะมันต้องมีคนมาไฟนอลไลท์AI เหมือนเราให้มันเขียนโค้ดอะข้างในมันเออร์เลอร์เพียบเลยอย่างเงี้ย ก็เอามาใช้เอามาส่งอาจารย์เอาไปใช้งานนี้มันก็เกิดช่องโหว่เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับแคมเปญโฆษณายิ่งเซนซิทีฟใหญ่เลยถ้าเราไม่ได้ไก่กองให้ดีก่อนยังไงมันต้องมีคนอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายเสม
24: อใช่
25: คงแบบ
24: ต้องกรอง
25: ดูหน้าดูหลังมันก็ออกมาเลยไงมันก็เลยมีผลลัพธ์ที่ออกมาตรงข้ามเป็นเคสสตดี้ที่ดีนะควรจะเอามาเป็นตัวอย่างศึกษาไว้ว่าอย่าไปรีไลออนขึ้นกับ AI มากเกินไปจนไม่ได้ความเป็นมนุษย์มันน้อยลงแล้วก็ไม่ได้ดูให้ดีก่อนแล้วเกิดอิมแพคขนาดนี้ครับประท้วงจนผู้แทนดับสูงโดนไล่ออกมันก็เป็นตัวอย่างที่มันยังไม่เกิดในไทยเกิดต้องมาระวังว่าเราทำไงยังไม่เกิดขึ้นในเมืองไทยของเราแค่นั้นเอง
24: ทีมการตลาดเขาสารภาพว่าพวกเขาใช้เอไอพูดคิดคำและไอเดียสำหรับโปรโมทประจำสัปดาห์แต่ก็บอกว่า
25: ใช้ทั้งนั้นแหละ AI แต่ว่าคุณกันกองหรือเปล่าคุณฮิวแมนเออร์ดลูปเปล่าใช้ AI ไม่ผิดหรอกใช่ไหมใช้มาสร้างไอเดียเริ่มต้นแต่ว่าก่อนจะออกมันก็ต้องมี human the loop มีการรีวิวใช่ไหมว่าเออมี impact มีผลกระทบอะไรไหมมันก็ต้องมีฝ่าย marketing ฝ่ายอะไรมันต้องคิดให้ดีไงอันนี้มันคงมีความเป็นอเมริกันด้วยไงมันไม่ใช่แบบเรื่องของภาษาปากไม่ใช่ภาษาเกาหลีอ่ะ ใช่ไหมล่ะเขาอาจจะไม่ได้ลึกขนาดนั้นก็ได้ไงหรือจะเอาความแรงของวันนั้นมาดันวันดันตรงนี่นี่ถ้าที่ผมทราบวันตรงเป๊ะเลยมันก็เป็นวันที่มีโศกนาฏกรรมใช่ไหมมันพอดีมันทุกอย่างมันพร้อมกันไปหมดเลยก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีจริงๆมีอย่างนี้เกิดขึ้นทั่วโลกนะไม่ได้มีที่เดียว
24: แล้วมันสร้างความ
25: ออกแบบนู่นนี่นั่นมาแล้วคนไม่เอาใช่ไหมฮะบางทีคนออกแบบแต่คนไม่รับก็มีนะอย่างตอนนี้ไอออกแบบ iPhone แล้วมาออกแบบ Ferrari ใช่ไหมแล้วก็บอกว่า Ferrari รุ่นใหม่หน้าเหมือนเมาส์เลยหน้าเหมือนเมาส์ iPhone อะไรอย่างเงี้ยหน้าเหมือน iPhone เลยอะไรเงี้ยมันก็อันนี้ก็ไม่ใช่ AI สักทีเดียวมันก็มีคนมาช่วยดูด้วยถูกมั้ยตอนนี้สุดผู้แข่งมันก็ไฟนอลไลท์ออกมาแอบมันจริงๆสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ผู้หาสุดท้ายที่ไฟนอลไลท์ออกมามากกว่าไม่ว่าจะออกแบบด้วยคนหรือ AI ต้องมีคนรับผิดชอบตรงนี้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าการดีไซน์ UX UI สำคัญเราเขียนแอปทำโปรแกรมทำเว็บเนี่ยมุด UX UI ไม่เวิร์กเนี่ยคนเข้ามา15วิก็ออกละเพราะว่าเขาเห็นแล้วเอ้ยอะไรก็ไม่รู้ไปดีกว่าอะไรเงี้ยแต่คนสมัยนี้ก็ดูช็อตดูเร็วมันไม่ได้แบบดู VO YouTube นาทีนึงก็นานเกินไปแล้วอะ15วินี่ก็ดึงความสนใจไม่ได้เขาก็ไปละเขาก็ไม่ดูละเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์ว่า AI มันทำให้เราเร็วขึ้นมันลวกขึ้นมันหยาบขึ้นแต่มันทำให้เกิด impact โดยที่เราไม่รู้ตัวตรงนี้เราควรจะต้องสโลว์นิดนึงแล้วก็คิดมันรอบคอบแล้วค่อยปล่อยออกมาหรือทำอะไรอย่างนี้มากกว่าบางอย่างใช้ความเร็วได้บางอย่างใช้ความเร็วไม่ได้ครับก็เป็นอุทาหรณ์ที่ดีครับ
24: คือที่สำคัญอาจารย์ไอ้ปลายทางเนี่ยนะที่อาจารย์บอกเอาโอเค AI คิดมาแล้วก็ตามแต่แล้วมันดันไปตรงกับวันที่18ที่เป็นวันที่มันมีความสูญเสียนะคะปรากฏว่าแคมเปญเนี้ยผ่านอนุมัติจากหัวหน้าทีมและผู้บริหาร7คนและมีผู้บริหารบางรายเนี่ยเหมือนกับว่าเซ็นผ่านๆมันตามเคยชินผ่านอีเมลตามเคยชินไม่ได้คลิกดูไฟล์แนบรูปแบบทรงดีไซน์เลยด้วยซ้ำไปนะคะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าข้ามขั้นตอนการตรวจสอบและข้อกฎหมายอะไรต่างๆที่สำคัญคือเน้นความเร็วของกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอุทาหรณ์อย่างที่อาจารย์ว่าจริงๆนะหุ้นเฮิร์นตกต้องมาขอโทษมีการตดผู้บริหารออกอันนี้ก็เป็นตัวอีกหนึ่งตัวอย่างที่ยกมาคุยกัน
25: ไม่คุ้มอาจจะใช้ AI ราคาไม่กี่ตังค์แต่ผลลัพธ์จาก AI อาจจะมาโหรานมันถึงต้องมี AI governance ไง
24: ค
25: ่
24: ะ
25: ต้องจาก AI security AI privacy แล้วก็ต้องมี AI governance มี ISO 42001อะไรมันต้องมีระบบการควบคุมอะซึ่งวันนี้ผมจะมาอัปเดตเรื่องที่ผมอยากจะอัปเดตพวกเราด้วยกันนิดนึงแล้วกันดีไหมฮะ
24: อาจารย์
25: เดี๋ยวผมอีก5ทีผมต้องไปละตอนนี้ผมอยู่ที่โตเกียวฮะผมอยู่ญี่ปุ่น
24: อ๋อจะอยู่ญี่ปุ่นขออภัย
25: เวลาตอนนี้มันต่างกัน2ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะรีบอัปเดตแต่เดี๋ยวผมต้องลงจากรถละ
24: โอเค
25: แต่ผมอัปเดตเลยนะ
24: ค่ะ
25: คือเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยเราประชุมกับท่านประธานกรรมการไซเบอร์แห่งชาตินะครับท่านพระดอมปิศนานันทกุลนะครับมาเป็นประธานประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็ท่านเลขาท่านอมรท่านอภิกรตีอมรเนี่ยท่านได้นำเสนอกับคณะกรรมการไซเบอร์แห่งชาติผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการไซเบอร์แห่งชาตินะนำเสนอ3เรื่องนะครับเรื่องแรกคือ Quantum Ready 2030นะเรื่องที่2คือการยกระดับ AI Security เรื่องที่3คือจะให้เดินหน้ามาตรฐาน 2FA กับหน่วยงานของรัฐและ CII คือคุณสลินดาจะล็อกอินแบบ username password ธรรมดาไม่ได้ละต้องมี two factor authentication มีแบบ Google Attend Microsoft Attend OTP อะไรแบบนี้เพราะตอนนี้ username password เนี่ยมันจบนานแล้วมันไม่เวิร์กละมันอันตรายมากเลยแต่เราจะนำร่องกับหน่วยงานรัฐของ CI ก่อนแต่ถ้าผู้ฟังวันนี้ระบบของท่านที่ username password ต้องมีปกติเนี่ยถึงท่านจะไม่ใช่ CI ถึงท่านจะไม่ใช่รัฐหรือเป็นคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยเข้า Hotmail Gmail เนี่ยแนะนำว่าอย่างต่ำต้อง two factor ละคือใส่ password ปุ๊บต้องมีเลขอีก6ตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้มันมีซีเลอร์มาแวร์คอยดัก password ตามเว็บตามอะไรเวลาเข้าเว็บมันก็มาดักที่เครื่องอะไรแบบเนี้ย password เราไม่เหลือแล้วอันตรายมากเลยนะเราจึงจำเป็นต้องทำ two factor authentication ที่เป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่เราจะ enforce การเข้ารหัสแบบ2ชั้นคือยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นเป็น multi factor authentication หรือ two factor authentication แล้วก็เราก็จะโปรโมทเรื่อง AI security ด้วยว่าAI governance ต้องมาแต่ที่สำคัญที่สุดคือ Quantum Ready เนี่ย NIST ได้ออก PQC Post Quantum Cryptography จะมาครับปี2029นะซึ่งเป็นปีเดียวกับ Google แถลงว่าจะใช้คอมพิวเตอร์ Quantum 500,000 คิวบิตถอดรหัสไอ้ Public Key ของ Bitcoin ภายใน9นาทีนะที่เขาโม้ไว้นะอีก3ปีข้างหน้าเพราะนั้นตอนนี้ Quantum เนี่ยมันไม่ใช่เพ้อฝันแล้วอะมันเป็นเทรนด์ที่มันกำลังคืบคลานเข้ามาเหมือนพายุกำลังก่อตัวอยู่แต่มันยังมาไม่ถึงบ้านเราอ่ะเพราะนั้นตอนนี้ควอนตัมมันก็ต้องเรดี้แล้วต้องเตรียมแล้วแบงค์ชาติท่านผู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่นะครับกับท่านเลขาสกมช.ท่านอมรเขาเพิ่งจัดเชิญกรรมการแบงค์ไปฟังว่าแบงค์ทุกแบงค์ต้องเตรียมควอนตัมยังไงตอนนี้เว็บไซต์ทุกอย่างเนี่ยตัวเซอร์ติฟิเคทมันจะหมดเวลาเร็วขึ้นนะไม่ว่าจะเป็น A10 เซเวตอนอสมทเนี่ยภายในปี2029เนี่ยมันจะเหลือเวลาเซอร์ติฟิเคท SSL แค่47วันแค่นั้นนะเราจะไม่มีเวลาบริหารเซอร์ได้ทันหรอกเพราะเดือนเดียวเดือนกว่ามันก็หมดเวลาแล้วอะนะเนื่องจากควอนตัมมันแอคซิเลเรตนะใน2ปีเนี่ยมันแอคซิเลเรตมากอย่าง AI เนี่ย10ปีมันไม่แอคซิเลเรตพอ November 2022 ChatGPT ออกมันแอคซิเลเรตตั้งแต่2022ใช่มั้ยพอ2025มานี่มันก้าวกระโดดเลย Agentic AI อะไรมาแล้วก็ไปสู่ AGI ประมาณปี2030เพราะนั้นตอน2029-2030เนี่ย AI ควอนตัมมันจะบูมมากเลยถ้า3ปีนี้เราไม่ทำอะไรประเทศเราจะล้าหลังมากนะเพราะนั้นเราจะต้องเตรียมการตั้งแต่ปีนี้2026เนี่ยมีเวลา3ปีแล้วประเทศไทยแผนจะเข้า OECD ภายในปี2573นะคือ2030เหมือนกันนะถ้าเราเข้า OECD ได้ GDP เราจะเพิ่มทันทีนะเราจะเป็นประเทศที่39ของโลกที่เป็นสมาชิก OECD อันที่ headquarter อยู่ปารีสที่ฝรั่งเศสซึ่งเรามีมายสเตนทั้ง AI ทั้งควอนตัมทั้ง OECD ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะประดังกันที่ปี2030หมดเลยแล้วถ้าเราไม่ทำรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นลูกเราเนี่ยจะมีปัญหาเยอะเพราะว่า AI มันก็จะมาแย่งงานแล้วคนก็ใช้ AI ไม่ปลอดภัยอะไรต่างๆถ้าเราไม่รีบยกระดับ AI ยกระดับการเตรียมควอนตัมนะครับเราก็จะเหยื่อเขาอะแล้วก็ไม่ทันเขาอะเราก็ต้องเริ่มแต่วันนี้ท่านพระดอนท่านก็เลยได้เคย approve นะฮะแผน3แผนที่เราจะเดินขั้นต่อไปคือ strengthen ด้านการล็อกอินให้มันมี two factor authentication นะครับไม่ใช่แค่ username password สำหรับภาครัฐกับ CII นะฮะแล้วก็ AI security แล้วก็ quantum security นะครับซึ่งมันก็เป็นการผลักดันโดยสกมช.นะครับก็ร่วมงานใกล้ชิดกับสกส.นะครับก็นี่คือข่าวดีของคนไทยที่คิดว่าเรากำลังเดินหน้าเรื่องนี้อย่างเต็มตัวครับผม
24: ค่ะอาจารย์ก็เรียกว่าเป็นก้าวย่างสำคัญใช้คำนี้แล้วกันนะคะอาจารย์ที่จะเพิ่มความปลอดภัยส่งเสริมการใช้AIให้มั่นใจแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถอาจารย์มีภารกิจใช่ไหมคะอาจารย์เข้าใจว่าเดี๋ยวต้องไปแล้วใช่ไหมคะ
25: ใช่ครับเดี๋ยวผมต้องลงจากรถครับผมอยู่โตเกียวครับครับผม
24: เดินทางปลอดภัยค่ะอาจารย์สัปดาห์หน้าคุยกันใหม่
25: สัญญาณชัดเจนนะครับครับสวัสดีทุกคนนะครับอรุณสวัสดิ์นะครับครับผมครับ
24: ญี่ปุ่นเลยนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะนี่คือดร.ปริญญาหอมอเนกนะอาจารย์ก็เป็นกรรมการอยู่ในชุดคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์ก็นำเรื่องนี้ที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อ2วันก่อนเนี่ยมาขยายความให้ฟังนะคะก็ตอนนี้เนี่ยสรุปว่ามันไม่ใช่เพียงเรื่องเทคนิคของผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าความปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยมันเป็นรากฐานความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจบริการภาครัฐและความปลอดภัยของประชาชนนะคะก็จำเป็นที่บ้านเราเนี่ยต้องเตรียมพร้อมล่วงหน้าทั้งด้านควรกฎหมายความร่วมมือเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงนะคะก็มีการเตรียมผลักดันแนวทางการใช้มาตรการที่เรียกว่ายืนยันตัวตนหลายปัจจัยรวมไปถึงการยืนยันตัวตนดิจิทัลอย่างพวกไทย ID นะคะเพื่อเพิ่มชั้นความปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการใช้รหัสผ่านเพียงอย่างเดียว แล้วก็ป้องกันไม่ข้อมูลส่วนบุคคลและระบบบริการเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะคืออีกเรื่องหนึ่งวันนี้เนี่ยที่ต้องตามกันเลยค่ะวันนี้เป็นวันเปิดรับสมัครผู้ว่ากทม.นะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นี่ยังคงเอกลักษณ์มีการขี่จักรยานปั่นจักรยานเดินทางมาแล้วมาเร็วด้วยมาถึงศาลาว่าการกทม.เนี่ย5:50 นค่ะเพื่อเข้ารับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็มีรองผู้ว่าทีนี้ก็เป็นทีมของท่านนี่แหละค่ะร่วมปั่นจักรยานมาด้วยนะคุณวิษณุทรัพย์สมพลรองศาสตราจารย์เป็นอดีตรองผู้ว่าทั้งหมดค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชนายจักรพันธ์ผิวงามนายสานนท์หวังสร้างบุญนายพรพรหมวิจิตรเสกนะคะร่วมปั่นจักรยานกันมาแล้วก็เข้าสักการะพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณก่อนที่ผู้สมัครคนอื่นก็ทยอยมากันในช่วงเวลา7:00 นคือคุณชัชชาตินี่มาแต่มืดเลยนะภาพที่เห็นเนี่ยคือยังฟ้ามืดอยู่เลยนะคะคุณชาชาบอกไม่กดดันก็จะทำให้ดีที่สุดเสนอสิ่งที่ดีให้คนกรุงเทพผ่านนโยบาย4ด้านความสุขคุณภาพชีวิตเมืองซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานส่วนการจับหมายเลขเดี๋ยวจะเป็นเลขไหนยังไงก็บอกไม่มีปัญหานะคะก็พร้อมที่จะทำงานต่อนะคะแล้วก็เรื่องที่ยังไม่ประสบความสำเร็จแบบเด็ดขาดคือปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องฝังลึกนะคะแต่ที่ผ่านมาก็ทำงานหนักไล่ผู้ทุจริตออกแล้ว41 คนขณะที่ผลงานในรอบ4 ปีคุณชาชาบอกมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหลายด้านทางเท้าปรับปรุงนะคะปรับปรุงทางเท้าแก้ไขน้ำท่วมคุณภาพอากาศการศึกษาสาธารณสุขนะคะอันนี้ก็คือนายชาชาสิทธิพันธ์นะคะเดี๋ยวเห็นว่าจะมีเวทีปราศัยที่สเตเดียมวันช่วงเย็นก็จะเป็นการเชิญทีมงานคนเก่งหลากหลายสาขามาเปิดตัวพร้อมคุณชาชาส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะคุณโจชัยวัฒน์นะคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรแคนดิเดตผู้ท้าชิงจากพรรคประชาชนวันนี้ก็เดินทางมาพร้อมด้วยผู้สมัครสก50เขตนะคะมาด้วยรถบัสไฟฟ้านะคะนี่มามีนายานรถบัสก็ต้องรถบัสไฟฟ้านะคะคุณชัยวัฒน์ให้สัมภาษณ์บอกพร้อมมากเลยวันนี้มาพร้อมกับสก.ทีมผู้บริหารแล้วก็การที่ถูกจับตาเป็น3ตัวแดงเนี่ยมันมีความคาดหวังจะเป็นเบอร์1หรือไม่ก็บอกว่าคนกรุงเทพจะเป็นผู้ตัดสินก็ใช้โอกาสนี้นำเสนอวาระที่จะพัฒนากทม.ในอีก4ปีข้างหน้าแล้วก็อนาคตของ50เขตในอีก4ปีข้างหน้าด้วยนะคะก็บอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเอาวาระของพรรคประชาชนไปฝากผู้ว่าคนอื่นขับเคลื่อนก็น่าจะยากก็จะเป็นจุดขายที่อยากจะนำเสนอให้เลือกแบบยกทีมคือทั้งสก.ที่มาจากพรรคแล้วก็ผู้ว่าจากพรรคประชาชนก็บอกปัญหาเร่งด่วนมีหลายเรื่องขยะโรงไฟฟ้าปัญหาเชิงโครงสร้างอะไรต่างๆก็จะทำการแก้ปัญหาเรื่องเส้นเลือดฝอยหรือการทำงานลักษณะรูทีนอย่างพวกล็อกท่อทำทางเท้าอะไรต่างๆแล้วก็แน่นอนจะต้องมีการพัฒนากรุงเทพโปร่งใส AI มาแล้วค่ะ AI จับโกงคือจะสังเกตนะว่าผู้สมัครทุกคนเลยนะคะจะต้องมีคำว่า AI เข้ามาอยู่ในนโยบาย AI แก้ปัญหาจราจรน้ำท่วมอะไรต่างต้องมียุคสมัยนี้ต้องมีคำว่า AI นี่คือฝั่งของตัวแทนพรรคประชาชนนะคะที่จะวันนี้ก็เข้าไปเป็นหนึ่งในผู้ที่รับสมัครนะคะส่วนนอกเหนือจริงๆเราคงจะต้องติดตามดูกันนะคะว่ามีความเห็นอะไรอย่างไรเพิ่มเติมจากผู้สมัครท่านอื่นๆนี่ก็คือยังเป็นช่วงเริ่มต้นของการรับสมัครกันอยู่นะคะเอามาดู

0: เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะคะแล้วก็คงจะต้องจับตาดูเรื่องของข้อตกลงคืออิหร่านเนี่ยมีการเปิดเผยข้อตกลงโดยบอกว่ามีการเปิดเผยกรอบข้อตกลงเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการสำหรับบันทึกความเข้าใจระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะคะบอกว่าอิหร่านจะเปิดการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซเหมือนระดับที่ก่อนจะเข้าสู่สงครามภายใน1 เดือนส่วนสหรัฐจะมีการถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ใกล้เคียงของอิหร่านแล้วก็จรทางเรือผ่านช่องแคบนะคะโดยร่วมมือกับทางโอมานนะคะอันนี้ก็คือความคืบหน้าที่เป็นในส่วนของการเจรจาของสหรัฐกับอิหร่านส่วนนอกเหนือจากนี้มีโทรทัศน์ของรัฐเนี่ยบอกว่าการร่วมมือยังไม่รวมเรือรบแล้วก็กำหนดให้อิหร่านเนี่ยนะคะจะต้องมีการประสานงานกันต่อไปอันนี้ก็คือความคืบหน้าต่างๆที่ออกมาในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวส่งท้ายกันนิดนึงนะคะไปดูที่เรื่องกิจกรรมดีๆที่จะมาฝากทุกท่านนะคะก็คือรายการของเราค่ะ CEO Cozy นะคะซึ่ง CEO Cozy เนี่ยก็เป็นรายการที่จะพาไปพบกับมุมของบรรดานักธุรกิจบรรดาเหล่า CEO ที่มีอีกมุมหนึ่งนะคะที่พวกเขาเนี่ยจะใช้วันหยุดพักผ่อนอย่างไรจะได้เห็นหัวใจและตัวตนที่แท้จริงของเหล่า CEO แล้วรายการก็จะพาไปดูวันว่างๆนะคะไปคุยในอีกมุมหนึ่งว่าเหล่า CEO เนี่ยจริงๆแล้วพวกเขาทำงานกันอย่างไรติดตามกันได้ในรายการ CEO Cozy นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่อง YouTube Thinking Radio กับรายการ CEO Cozy นะคะมาเติมพลังดีๆกันในวันดีๆแบบวันหยุดต่างๆของเหล่า CEO ซึ่งเราก็จะได้ติดตามกันนะคะว่าพวกเขาเนี่ยมีแนวคิดในวันหยุดอย่างไรแล้วมันมาถึงทางด้านการทำงานส่งผ่านมายังการทำงานอย่างไรกันด้วยนะคะติดตามกันได้ Subscribe ด้วยนะคะที่ YouTube Thinking Radio เดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันค่ะขออภัยเมื่อสักครู่ไฟดับนะคะราคาน้ำมันดิบ Brent West Texas พุ่งขึ้นเช้านี้หลังจากสหรัฐโจมตีอิหร่านรอบ2ใน1สัปดาห์นะคะมีรายงานว่าสหรัฐโจมตีอิหร่านครั้งที่2ในสัปดาห์นี้ก็มีความกังวลว่าสันติภาพอาจจะไม่เกิดขึ้นสัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 1.9% มาอยู่ที่96 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะตามเวลาไทยช่วง7 โมงเช้าแล้วก็ West Texas เนี่ยปรับตัวขึ้นมา 1.9% มาอยู่ที่90 เหรียญน้ำมันแต่ว่ายังไงก็ตามราคาน้ำมันดิบก็ถูกกดดันจากการปรับตัวลงแรงเมื่อวานหลังจากอิหร่านมีรายงานว่าอาจจะกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้ขนส่งเชิงพาณิชย์ได้ใน30 วันมีรายงานในช่วงเช้าวันนี้ค่ะว่ามีเสียงระเบิด3 ครั้งในเมืองบันดาอับบาสของอิหร่านโดยรอยเตอร์สบอกว่ากองทัพสหรัฐได้ยินได้โจมตีเป้าหมายในอิหร่านเพิ่มเติมการโจมตีถือเป็นปฏิบัติการครั้งที่2ของสหรัฐในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ถูกอธิบายว่าเป็นการปกป้องตนเองก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธรายงานที่ระบุว่าอิหร่านจะกลับมาเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซใน1 เดือนแล้วก็ปฏิเสธแนวคิดที่ว่าอิหร่านและโอมานจะร่วมกันบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซโดยบอกว่าเขายังไม่พอใจกับข้อตกลงกับอิหร่านในช่วงนี้ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเองปรับตัวลงแรงเมื่อวานแล้วก็ถูกกดดันต่อเนื่องในสัปดาห์นี้จากความคาดหวังเรื่องของการเจรจาสันติภาพว่ามันใกล้บรรลุผลนั่นเองค่ะหมดเวลาในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์และคุณปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนนะคะสำหรับดิฉันพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus หาโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชัน

0: ออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือมาริกาประกาศพร้อมเต็มร้อยชิงผู้ว่ากทมชู12ยุทธศาสตร์แก้เมืองเร่งปราบฝุ่น PM 2.5 และใช้ AI แก้ปัญหานางมลิกามหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.โดยมีความมั่นใจและมีความพร้อมเต็ม 100% โดยแผนที่เตรียมปฏิบัติการไว้ครบทั้ง12ยุทธศาสตร์พร้อมทำงานได้ทันทีหากได้รับเลือกจากประชาชนปัญหาสำคัญที่สุดที่ต้องเร่งแก้ไขคือปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งถือเป็นวิกฤตด้านคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพเตรียมพร้อมแผนแก้ปัญหาไว้แล้วทั้งการใช้ AI และนวัตกรรมเข้ามาตรวจจับและบริหารการรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับหลายหน่วยงานเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและเห็นผลจริงนอกจากนี้ยังมีนโยบายด้าน AI ช่วยแก้ปัญหาจราจรวางแผนระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมรวมถึงนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และสร้างตำแหน่งงานรองรับคนกรุงเทพกว่า 200,000 ถึง 300,000 ตำแหน่งส่วนด้านความปลอดภัยต้องผลักดันกรุงเทพให้เป็นเมืองปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทุนสีเทาและอบายมุขควบคู่กับการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์เพิ่มพื้นที่สาธารณะทั้ง50เขตและยกระดับสถานอนามัยของกทม.ให้รองรับการดูแลสุขภาพประชาชนได้มากขึ้นด้านพลตำรวจโทชาญเทพชูนโยบายแก้รถติดเพิ่มความปลอดภัยด้านบริหารกทม.โปร่งใสพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวทผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดนโยบายหาเสียงชูจุดเด่นแก้ปัญหาจราจรเพิ่มความปลอดภัยดูแลสาธารณสุขและแก้ปัญหาความไม่โปร่งใสในกรุงเทพมหานครพร้อมย้ำทำงานจริงจังเพื่อประชาชนพลตำรวจโทชาญเทพผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการทำงานนโยบายสำคัญในการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ว่าต้องการเข้ามาทำงานเพื่อประชาชนชาวกรุงเทพอย่างเต็มที่และเชื่อว่าแนวทางการบริหารของตนจะแตกต่างจากผู้บริหารชุดที่ผ่านมาอย่างชัดเจนพลตำรวจโทชาญเทพระบุว่าจุดสำคัญการทำงานคือการลงมือแก้ปัญหาอย่างจริงจังโดยเฉพาะปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในชีวิตประจำวันซึ่งหนึ่งในปัญหาหลักที่ต้องเร่งแก้ไขคือปัญหาจราจรติดขัดที่ปัจจุบันยังสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนจำนวนมากในหลายพื้นที่กรุงเทพสำหรับนโยบายหลักที่เตรียมผลักดันประกอบด้วยการแก้ปัญหาจราจรดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนจัดการปัญหาขยะพัฒนาระบบสาธารณสุขรวมถึงการแก้ปัญหาความไม่โปร่งใสในการบริหารงานของกทม.แอดหมูวิทยาดอกกลางเปิดตัวลงสมัครสกเขตยานาวายอมรับตื่นเต้นจนขาสั่นหลังเคยทำงานอยู่เบื้องหลังผู้ว่าชัดชาติมานานแอดหมูวิทยาดอกกลางเปิดตัวลงสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกเขตยานาวายอมรับรู้สึกตื่นเต้นจนขาสั่นที่ผ่านมาอยู่เบื้องหลังการทำงานของนายชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ในวันนี้ตัดสินใจขยับบทบาทมาทำงานแนวหน้าเพื่อช่วยเหลือประชาชนมากขึ้นถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของตัวเองมองว่าเขตยานาวาแม้เป็นพื้นที่ติดแม่น้ำของกินอร่อยและมีทางด่วนเชื่อมต่อ5เส้นทางแต่กลับยังไม่มีเอกลักษณ์หรือแลนด์มาร์คสำคัญในพื้นที่จึงอยากผลักดันด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการจัดระเบียบผับเร่แผงลอยและร้านอาหารเพื่อเพิ่มพื้นที่ค้าขายสร้างรายได้ให้ประชาชนรวมถึงปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่นอกจากนี้ยังยอมรับว่าปัจจุบันอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักและไม่รู้ว่าจะชนะการเลือกตั้งหรือไม่แต่ยืนยันว่าจะทำหน้าที่ให้เต็มที่และอยากให้ประชาชนจดจำในฐานะคนทำงานพร้อมทิ้งท้ายว่าอาจารย์ก็เก่งของอาจารย์อยู่แล้วเราก็ต้องเก่งตามอาจารย์ด้วยซึ่งอาจารย์ในที่นี้น่าจะหมายถึง

0: ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
7: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com และ
4: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
5: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ประจำวันพฤหัสบดี28พฤษภาคม2569อยู่ผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับและแน่นอนทุกวันพฤหัสนั้นเรื่องราวมุมมองวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจจากคุณวิทย์ชอยแมนฮาเรนก็จะมาเสริมให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้สำหรับคนกรุงเทพนี่ก็คงจะติดตามนะฮะความคึกคักที่สารวัตรการกรุงเทพมหานครตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมาเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ได้มีการประกาศรับสมัครคนที่จะมาเป็นผู้แทนผู้ว่ากทม.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวต้องถามคุณพีเตอร์ก่อนหนึ่งแม้ว่าท่านจะเป็นชาวนนทบุรีนะครับแต่ว่าก็ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพอยู่พอสมควรใช่ไหมเดี๋ยวคุยท่านเลยครับสวัสดีครับคุณพีเตอร์ครับ
6: สวัสดีครับคุณวิชัยและผู้ฟังด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับ
5: ครับกรุงเทพนี่จะยังไงก็แล้วแต่เราก็ยังมีปริมณฑลนะฮะซึ่งก็เป็นเขตจังหวัดหรือว่าพื้นที่ที่ติดต่อกับกรุงเทพในทุกๆทิศทางเลยทีเดียว

0: คุณปีเตอร์เองก็ใช้ชีวิตในกรุงเทพมาก่อนหน้าที่จะไปที่นนทบุรีถูกต้องไหมครับ
1: ก็เมื่อก่อนก็บ้านอยู่ที่สุขุมวิทนะใช่ไหมก็สักพักหนึ่งแล้วก็ย้ายไปที่คอนโดนะฮะแล้วก็ไปต่างจังหวัดเลยนะครับไปนนทบุรีนะตอนนี้เป็นเด็ก
0: เรียกนนทบุรีใช่ไหมฮะ
1: ก็จะต่อจังหวัดนะครับ
0: แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เขาบอกว่ากรุงเทพนี่คือศูนย์รวมหลายๆอย่างนะครับการบริหารราชการแผ่นดินความเจริญความก้าวหน้าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆกรุงเทพนี้ยังเป็นชีวิตดีๆที่ลงตัวไหมครับมุมมองคุณปีเตอร์ครับ
1: ก็อย่างนี้ไม่ว่าเราอยู่ที่สมุทรสาครเราอยู่ที่นนทบุรีเราอยู่ที่ไหนนะฮะมันปริมาณตนมันติดกับกรุงเทพอยู่แล้วนะฮะถ้ารถติดในกรุงเทพผมก็เข้าลำบากถ้าที่ฝุ่นเยอะในกรุงเทพก็เข้าลำบากถ้ามีกรณีฉุกเฉินก็มีผลกระทบกับเราด้วยนะครับใช่ไหมก็เราจะบอกว่าโอ้มีคนที่จะมีเลือกผู้ว่านะครับประมาณ 4.5 ล้านคนนั้นนะฮะที่จะเลือกผู้ว่าเขามีสิทธิ์เลือกแต่คนนั้นไม่มีสิทธิ์จะคิดนะมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าแต่เราก็โอเคตามกฎเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกแต่ครับว่ามีผลกระทบกับเราแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมก็เห็นนะครับว่าช่วงการเลือกตั้งนะในประเทศไทยมีเรื่องการเมืองเยอะมากเลยนะฮะมันไม่ใช่เฉพาะทุก4ปีเรื่องกตม.นะฮะก็มีตลอดนะฮะมันคนจะตื่นเต้นมากๆเลยนะฮะตลอดนะฮะโดยเฉพาะคนที่ต้องปักเงินลงทุนเยอะมากเพื่อจะหาเสียงด้วยอะไรด้วยก็จะตื่นเต้นจะมี follower จะมีคนที่ support จะมีพวกเล่นละครตามที่จะอะไรที่จะช่วยแบบนั้นมันเยอะมากมายนะครับผมตื่นเต้นไหมผมก็ไม่ตื่นเต้นเพราะว่าผมคิดไม่ว่ามันใครนะฮะตามประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะมันก็ไม่ได้แก้อะไรมากนะฮะผมไม่มีอคตินะมันไม่ใช่แบบไม่ชอบคนนี้แล้วไม่ได้สนับสนุนคนนี้หรือไม่ได้สนับสนุนผู้ว่ากทม.แต่ผมก็รู้สึกแบบผมก็พูดกับคุณวิชัยด้วยพูดกับคนอื่นด้วยว่า3กว่าปีที่ผ่านมาหรือ3ปีเกือบจะ4ปีไม่เห็นผู้ว่าทำอะไรเลยนะใช่ไหมแต่ก็เห็นนะฮะว่า 3-4 เดือนที่ผ่านมาโอ้โหประชาสัมพันธ์โอ้อันนี้เขาทำแล้วอันนี้ก็มีที่พักอันนี้มีห้องเย็นมีทำคลองมีอะไรก็เยอะแยะมากมายเหรอแล้วก็โอ้มีแบบโอ้แล้วก็เอาสายไฟลงดินสายไฟลงดินอันนี้มันโครงการ10ปีแล้วก่อนที่ชาติเข้ามานะฮะมันไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับแกเลยใช่ไหม ไม่ว่าใครจะเข้าไปก็ให้เขาขึ้นแล้วก็จัดการบางเรื่องบางอย่าง ก็อันดับหนึ่งนะฮะก็ทำให้ชีวิตของคนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลให้มันแบบดีขึ้นหน่อย นะครับเรื่องอำนวยความสะดวกการเดินทางเรื่องความปลอดภัยเรื่องมลพิษเรื่องบรรยากาศเรื่องจิตด้วยนะฮะรู้ไหมว่าถ้าเราพูดถึงพังเมืองนะของเมืองใหญ่นะฮะก็จะมีเรื่องจิตด้วยว่ามีส่วนสาธารณะพอไหมทางเดินฟุตปาธมันดีไหมรถที่วิ่งในนั้นมันวิ่งเพราะมันมีหลายอย่างที่จะมีเกี่ยวกับจิตของแต่ละคนด้วยนะครับใช่ไหมแปลว่าก็มันมีอะไรทำให้เยอะแยะมากมายนะคนยากจนนอนใต้สะพานก็มีแบบนั้นแล้วก็ช่วยเขาได้ไหมอะไรประมาณนั้นด้วยนะแต่ผมก็เห็นนะฮะว่าบางคนก็พยายามนะฮะก็ไม่ได้บอกว่าชาติไม่ได้พยายามโอ้ชาติเก่งเรื่องขึ้นเวทีคนชอบไปถ่ายรูปกับชาติก็คนก็มันทำให้คนรู้สึกอบอุ่นในกรุงเทพก็ได้ใช่ไหมก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่ากรุงเทพเป็นเมืองใหญ
0: ่
1: แล้วก็มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องคนมีสิทธิ์เลือก 4.5 ล้านคนนะมัน 4.5 ล้านคนนั้นนะฮะก็อยู่

0: ในบริเวณที่มันแคบที่มันหนักแน่นที่มันเบียดกันอะไรประมาณนั้นด้วย
1: นะฮะ 4.5 ล้านนี่คือตัวเลขเข้าใจว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าสมโนครัวครับนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วกรุงเทพคนอัดยัดธนาลงไปในนี้เยอะมากนะคุณบิดาฮะ
0: อ๋อก็ในกรุงเทพไม่มีใครรู้แน่ๆหรอฮะมีคนอยู่ในกรุงเทพมันกี่คนแต่ไม่มีเคยออกสถิติ statistics ว่ามันมีประมาณ12ล้านคนนะฮะที่อยู่ในกรุงเทพนะฮะถ้ารวมกันนะฮะเรื่องคนผักก็มาทำงานอยู่ในคอนโดไม่ได้ลงทะเบียนที่นั่นมีคนอะไรก็ไม่ว่าเป็นเรื่อง visitor อะไรด้วยนะฮะหรือนักท่องเที่ยวด้วยครับก็มีมากกว่า 4.5 ล้านคนแน่นอนอยู่แล้วนะครับ
1: ถึงเราสังเกตได้ตอนที่เขาหยุดปีใหม่สงกรานต์ใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์ที่เขาออกต่างจังหวัดกันน่ะไม่จะเหลือกรุงเทพจริงๆเนี่ยเหลือไม่เท่าไหร่เลย
0: ใช่ไม่ก็อย่างนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้ก็ได้นะฮะ 4.5 ล้านคนนะฮะที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งนั้นนะฮะก็มีชีวิตของอีก10-12ล้านอีก8-9 ล้านคนอื่นๆนะที่เขาจะเลือกให้เขาด้วยนะครับขอให้คนที่จะไปเลือกดีๆสำหรับปีเตอร์กับคุณวิชัยที่เป็นเด็กจังหวัดนะฮะที่คนบ้านนอกเนาะ
1: พี่ชา
0: เออนั่นสิแล้วจะทำอะไรนะฮะในความคิดเขาก็จะทำอะไรก็มีหลายอย่างที่เขาควรจะจัดการเรื่องชีวิตคนเรื่องสุขภาพจิตของคน
1: คร
0: ับ แต่เรื่องทุจริตเขาจะแก้ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ว่าเป็นผู้ว่าคนนี้หรือผู้ว่าอดีตไม่เห็นจัดการเรื่องคอร์รัปชันในกทม.นะฮะผมก็คิดอย่างนี้แล้วก็พูดกันกี่ครั้งไม่รู้นะฮะว่าถ้าเราพูดถึงทุจริตนะครับ corruption ใต้โต๊ะจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันก็ takes two to tango นะฮะและคนที่เป็นท็อปขององค์กรก็ต้องจัดการข้างล่างถ้ามี corruption ข้างล่างเราเป็น CEO ของบริษัทแล้วก็เราไม่มี corruption แต่ว่าองค์กรของเรามันเน่าเพราะว่ามัน corruption เยอะใครต้องรับผิดชอบนะฮะถ้าเราไม่จัดการเราไม่รับผิดชอบเราก็ผิดแน่นอนอยู่แล้วใช่ไห
1: ม
0: คนจะบอกโอ้คนนี้ไม่มีคอร์รัปชันคนนั้นไม่มีคอร์รัปชันไม่มีคอร์รัปชันแต่ว่าเขาก็อยู่หัวหน้าเขาเป็นหัวปลานะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: โอเคบางครั้งหัวปลาก็ตายเพราะว่ามันตัวมันเน่าใช่ไหมมันองค์การ
1: เห็นมาหลายคนแล้ว
0: ใช่ไหมแล้วก็เรื่องแท็กซี
1: ่
0: จะแก้ปัญหาเรื่องการเดินทางเรื่องแท็กซี่อันนั้นก็สามารถจะจัดการได้เรื่องการจอดนะถ้าเป็นผมนะให้ใน perfect world นะฮะผมก็อยากให้กทม.มีตำรวจของเขาเองไม่ได้เป็นตำรวจอยากให้มันแบบเหมือนรู้ไหมที่บ้านผมอะเมืองเล็กๆจริงๆนะฮะ15,000คนนะฮะ15,000คนเองนะฮะผู้ฟังครับที่บ้านผมอยู่นะฮะก็มีตำรวจของเขาเอง
1: โอ
0: ้บ้านเกิดของผมนะฮะประมาณ100,000คนนะฮะ
1: ม
0: ีตำรวจของเขาเอง
1: คร
0: ับ แคลกอรีที่ล้านคนก็มีตำรวจของเขาเองนิวยอร์กก็มีตำรวจของเขาเอง LA ก็มีตำรวจของเขาเอง
1: ใช่ตำรวจนะไม่ใช่เทศกิจนะตำรวจเลยนะฮะ
0: ตำรวจเลยนะฮะตำรวจเลยนะฮะเป็นตำรวจแต่มันตำรวจของเทศบาลนะฮะถึงผู้ว่าก็จะรับผิดชอบเรื่องตำรวจในเทศบาลนั้น
1: คร
0: ับ ครับแต่ทุกวันนี้นะฮะโอ้ถ้าสมมติเรามีอันนี้มันเกิดขึ้นบ่อยเกินไปด้วยที่เรามีประท้วงปิดถนนหรืออะไรๆด้วยสมมตินะฮะกรุงเทพเป็นของประชาธิปัตย์แต่ว่ารัฐบาลเป็นของเพื่อไทยสมมตินะฮะแล้วก็มีขึ้นเวทีปิดถนนมีแบบขึ้นเวทีทำให้ชาวบ้านลำบากอะไรๆด้วยผู้ว่าก็ไม่มี power ที่จะบังคับตำรวจได้นะฮะเพราะว่าเป็นฝั่งของกทม.ของประชาธิปัตย์นะตอนนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตำรวจของเขาเองเขาสามารถจะเข้าไปจัดการได้แท็กซี่ไปจอดผิด ท็กซี่ไปจอดแถวที่มันทำให้รถติดอะไรก็ถ้าเป็นตำรวจของกทม.ก็จัดการได้ถ้าแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารหรือแท็กซี่ทำแบบทำร้ายคนผู้ว่าก็สั่งตำรวจได้แต่ว่าในระบบของเรานะวันนี้ในประเทศไทยนี้ผู้ว่ากทม.ก็สั่งตำรวจไม่ได
1: ้
0: ก
1: ็
0: ต
1: ้
0: องไปขอ
1: คือผู้ว่ากทม.ที่เข้ามาทุกยุคทุกสมัยเนี่ยปัญหาหนึ่งที่เขาจะตอบคอมพิวเตอร์เลยคือว่านี่แหละเขาไม่มีอำนาจเด็ดเสร็จเด็ดขาดในการควบคุมดูแลสั่งการให้คุณให้โทษได้เอาง่ายๆเลยเดี๋ยวพอเวลานายตำรวจเขาบอกว่าที่คุณคอมพิวเตอร์พูดมาเนี่ยผมไปเดินดูแล้วไม่เห็นเจอเลยนะคร
0: ับ อันนั้นมันอันนั้นมันคนละประเด็นแต่ถ้าเขาบอกว่าโอ้เขาไม่มีอำนาจที่จะจัดการได้สั่งการได้
1: ฮะ
0: อันนั้นก็พูดถูกแต่บางครั้งพูดถูกแค่เป็นข้ออ้างเป็นข้ออ้างเขาพูดถูกไม่ได้ผิด
1: คร
0: ับเป็นข้ออ้างหรือเปล่านะฮะผมก็คิดอย่างนี้สมมตินะฮะมีประท้วงนะฮะแล้วก็ประท้วงแล้วก็ปิดถนนแล้วก็คนก็ลำบากโอ้รถติดเออมันไม่ปลอดภัยเออคนก็ลำคาญอะไรก็แล้วแต่
1: คร
0: ับผมก็มั่นใจนะฮะถ้าผู้ว่าลงไปที่นั่นแล้วก็ขอร้องขอให้หยุดสักนิดหนึ่งได้ไหมขอให้มันเรียบร้อยได้ไหมขอให้ใหญ่ที่ได้ไหมผู้ว่าลงไปมันผมไม่เคยเห็นนะฮะที่เรามีเสื้อเหลืองเสื้อฟ้าเสื้อแดงเสื้อเขียวบนถนนอะไรก็ไม่เคยเห็นผู้ว่าลงไปโอ้ลงไปแล้วก็มีทีมสื่อมวลชนไปกับเขาด้วยแล้วก็ขอร้องแล้วก็ออกไปได้เคยเห็นไหมคุณวิชัยไม่เคยแต่ว่า10กว่าล้านคนที่กทม.ก็ต้องรับผิดชอบไม่ใช่เหรอเขาก็ต้องช่วยเขาไหมเขาก็ต้องช่วยเขาสิแล้วก็ไม่เห็นทำนะฮะแต่ที่บอกถ้าตำรวจเป็นของเขาเขาสามารถจะสั่งการได้จะกล้าหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าก็อันนั้นมันแต่โอเคอันนั้นมันระบบในประเทศไทยนี้แต่จริงๆแล้วอันนั้นมันสิ่งที่ถ้าผมเป็นผู้ว่าผมก็จะล็อบบี้สุดๆเลยว่าเราต้องการมีหรือถ้าก็บอกไม่ได้โอ้คุณต้องใช้ตำรวจของกลางต้องใช้ตำรวจของประเทศไทยนี่ไม่รู้เขาก็จะจัดทีมของเขาเองว่าเป็นทีมจัดการได้เป็นเทศกาลได้ที่จะไปดูแล้วก็จะประเทศอื่นมีอันนี้ด้วยนะครับคุณวิชัย
1: ครับคุณวิดา
0: ประเทศเมืองของผมหมื่นกว่าคนนะฮะ 15,000 มีตำรวจแต่ก็มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่คนไปจอดผิด
1: ครับ
0: เขาก็ไปเอาค่าปรับไปติดที่รถแล้วก็จะไปล็อกล้อได้อะไรเขาก็มีสิทธิ์ก็ไม่ได้เป็นตำรวจนะฮะก็เรียกว่า by law enforcement officer นะฮะสมมตินะฮะว่าเราอยู่ในหมู่บ้านนะครับแล้วก็คนก็สร้างบ้านที่มันผิดกฎ
1: คร
0: ับ ก็ by law enforcement officer ของเทศบาลก็สามารถจะไปสั่งหยุดได้สามารถจะไปฟ้องเขาได้อะไรๆด้วย
1: คร
0: ับ นะฮะแล้วก็ควรจะมีแบบนั้นในกทม.ถ้าโอเคเรามีตำรวจจริงๆไม่ได้ตำรวจที่มีปืนที่มันอะไรคนก็มีทีมของเขาเองที่จะไปดูเอ้ยอันนี้มันจอดผิดไปติดค่าปรับก็ต้องเสียค่าปรับที่เทศบาลนะฮะก็ต้องกทม.ก็ต้องเก็บค่าปรับอย่างอื่นก็ทำไมเขาไม่ทำแบบนั้นได้เขาทำได้มั้งแต่ก็ถ้าเป็นผมนะครับผมก็จะล็อบบี้ว่าเอ๊ผมก็อยากจะแก้แต่ว่าพวกคุณนะฮะตำรวจคุณนะก็ไม่ช่วยผมผมก็จะจัดการเองผมก็จะสร้างทีมของผมเองเพื่อจะไปอะไรประมาณนั้นด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาจะทำได้ไหมก็ไม่แน่ใจเรื่องแท็กซี่ก็อีกเรื่องนึงนะฮะแท็กซี่เป็นปัญหาในประเทศไทยนี้ทั้งกี่ชาติแล้ว
1: คร
0: ับ แล้วก็ไม่เห็นผู้ว่ากทม.สักคนหนึ่งนะฮะมันอันนี้ก็คนที่17หรือ12ก็แล้วแต่เรานับแต่ไม่เห็นนะฮะประวัติศาสตร์ของเรา100ปีที่ไปจัดการเรื่องระบบเดินทางสาธารณะไม่มีนอกจากโอเคเขาสนับสนุนที่จะมีรถไฟได้เดินหรืออะไรแต่เรื่องแท็กซี่ที่บางทีนะฮะมันไม่ใช่บางทีบ่อยทีมากเลยหลายที่มากเลยนะที่แบบแท็กซี่ทำให้รถติด
1: คุณพีเตอร์ไปเดินแถวเซ็นทรัลเวิลด์หรือไม่งั้นนั่งรถไปที่หมอชิตนะครับตรงนั้นนะฮะคุณพีเตอร์ฮะ จะเห็นตามตาเลยครับคุณพีเตอร์ครับแล้วก็จะมองหาไม่เห็น
0: ใครแก้ปัญหาเล
1: ยใบจตุชาติ
0: ใบข้างถนนจตุชาติโอ้แล้วก็จะไปเลี้ยวที่ปตท.นั้นแล้วก็จะแล้วโอ้แล้วก็ไปไม่ได้แท็กซี่มันคิวยาวเป็นร้อยขั้นอะไรนี้ด้วยช่วงเย็
1: น
0: จะไม่รถติดมากจัดการเรื่องบัสด้วยรถบัสรถบัสที่จอดกลางถนนแล้วก็ผู้โดยสารก็ต้องเดินข้ามเลนอะไรๆด้วยก็เป็นแบบนี้มันขี่ชาติแล้วทำไมไม่แก้ปัญหานี้สิ
1: ได้คร
0: ับ ทำไมไม่จัดการอันนี้เขาสามารถจะจัดการได้เขาไม่เห็นจัดการเรื่องอันนี
1: ้
0: นะครับก็หมดแต่โอ้เราจะทำอันนี้ให้มันสวยสวยหน่อยเออเราจะลงทุนอันนี้เออเราใช้งบประมาณอันนี้เออเราจะจัดงานนี่นั้นก็ดีต้องทำด้วยจะมีอย่างอื่นที่เป็น higher priority หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับ
1: ปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งซึ่งยังไม่เห็นการเตรียมการเลยก็คือการแก้ปัญหาน้ำท่วมป้องกันปัญหาน้ำท่วมซึ่งสภาวะอากาศของโลกมันส่งมันมินเหน่มากนะครับคุณปีเตอร์ฮะที่ทั้งกรุงเทพมันจมน้ำนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะดูนโยบายของแต่ละท่านว่าจะว่ายังไง
0: อ๋อก็จะดูเพราะว่าตอนนี้มีหาเสียงเนาะแต่ละท่านนะฮะจะขึ้นบนเวทีโอ้อกใหญ่แล้วก็พูดว่าถ้าเลือกผมเลือกฉันผมจะทำแบบนี้ฉันจะทำแบบนี้โอ้จะเตก็ทุกครั้งที่ขึ้นไปอย่างนั้นแล้วก็หลังจากขึ้นไปแล้วก็มีข้ออ้างอ๋อพยายามจะทำไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีอำนาจทำอะไรก็แล้วแต่นะที่บอกสุขภาพคนสุขภาพจิตคนแล้วก็เรื่องคอร์รัปชันสามเรื่องนั้นที่ผมคิดมันสำคัญมากๆนอกจากนั้นก็จัดการเรื่องอื่นที่เราก็บ่นในรายการของเราเลยชาวบ้านบ่นเรื่องอันนั้นที่เราบอกระบบอื่นๆที่จัดการเถอะนะอย่างนั้นจัดการคุณจะเป็นฮีโร่นะใช่ไหมคุณจะเป็นฮีโร่คุณจะมีเทอมสองเทอมอะไรก็แล้วแต่นะครับพูดถึงเทอมนะฮะเทอม4ปีนี้ก็มาน้อยครั้งที่คนจะขึ้นไป2รอบเนาะเขาถ้าผมเข้าใจผิดนะน่าจะมีสุขภัณฑ์น่าจะมีอภิรักษ์
1: จำลองอ่ะถ้าผมจ
0: ะแล้วก็จำลองเขาน่าจะเป็นคนแรกนะฮะ
1: ใช่
0: ไหมสุขภัณฑ์สมัครนะฮะสมัครนะครับก็ตอนนี้เขาจะพูดลักษณะแบบนี้ว่าเป็นเลขที่มันมีเวทมนต์เลขก็1ล้านนะครับ1ล้านเสียงนะครับก็ง่ายๆนะครับว่าชาติได้ 1.37 นะฮะประมาณนั้นล้านโหวตนะฮะหรือประมาณ 51.8% นะฮะเขาได้มากกว่าคนอื่นไม่เคยมีใครได้มากกว่านี้ยกเว้นสุขภัณฑ์เกือบนะฮะ2013นะฮะเขาก็ได้1,250,000กว่าคนนะฮะโหวตนั้นนะด้วยนะครับก็สมัครเป็นคนแรกที่เคยได้เกิน1ล้านเขาก็ได้1ล้านปิ๊มปิ๊มปิ๊บปิ๊บนะฮะประมาณนั้นด้วยนะครับก็อย่างนี้นะครับเราก็ต้องดูนะฮะว่ารู้ไหมว่าถ้าขอให้เป็นอย่างนี้ก็แล้วกันผมไม่ว่าเป็นชาติหรือคนอื่นที่จะขึ้นเป็นผู้ว่าใหม่ๆนะฮะก็ให้การเลือกตั้งให้มันสะอาดไม่เป็นโมฆะนะฮะก็ให้การเลือกตั้งให้มันชัดเจนว่าคนสปอร์ตจริงๆนะฮะมันไม่ใช่แบบโอ้โหได้ก็มันอันนี้ก็ได้เท่ากันอันนี้ก็ได้เท่ากันอันนี้ก็จะทำให้เราสับสนการเมืองในประเทศไทยนี้เรามีสับสนมันเยอะเกินอยู่แล้วนะครับใช่ไหมขอให้กตม.ให้มันแบบชัดเจนแล้วก็เดินหน้าแต่ว่าสมมตินะฮะสมมติอันนี้บิ๊กสมมตินะฮะสมมตินะฮะครั้งนี้ชาติได้ล้านห้าสมมตินะฮะเพราะไม่เคยได้เกินล้านสามนะฮะสมมติเขาได้ล้านห้าอันนี้กดดันนะแปลว่าจะมีล้านห้าแสนคนที่มีความหวังมากๆนะฮะเขาก็จะสนใจเรื่องความหวังของผู้เลือกหรือเปล่าก็อันนี้เราก็ต้องดูนะครับ
1: คนกรุงเทพจะต้องทำเป็นแบบอย่างโดยการเอาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดเพราะที่ผ่านๆมามัวแต่ไปชี้นิ้วชาวบ้านชาวช่องแต่ว่าคนกรุงเทพเองก็ไปเอาเลือกคนนึงนี่จะน้อยนะครับ คะแนนมันก็เลยบางทีโอ้โหประมาณแค่นี้แล้วเป็นตัวแทนได้ของคนทั้งหมดหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากเอาไว้กับทุกท่านแล้วก็ผมเรียนคอมพิวเตอร์ครับผมไม่เห็นนักการเมืองเป็นนักแสดงเยอะมากๆนะฮะนักต้นก็แสดงแล้วปากนี่ไม่ธรรมดาเลยนะฮะแต่ว่าพูดกับทำอ่ะมันได้มากน้อยแค่ไหนประชาชนต้องพิจารณาดี
0: ๆก็ถ้าเรามองเป็นแบบละครแล้วก็มองแบบสนุกสนานใช่ไหมแต่อย่ามองแบบนั้นอย่างเดียวนะขอให้ 4.5 ล้านคนนั้นนะฮะคิดถึงคุณปีเตอร์คุณวิชัยแล้วก็เพื่อน
1: ต่างจังหวัด
0: ชาวบ้านที่เป็นแดกจังหวัดนะช่วยให้หน่อยเพราะว่าเราต้องการมีชีวิตดีเหมือนพวกเธอด้วยนะฮะแล้วก็เราก็จะสนับสนุนเต็มที่เลยนะมีนโยบายของกทม.ปีเตอร์ก็จะรักษาแน่นอนอยู่แล้วนะครับ
1: ก่อนที่จะหมดเบรกนะครับผมทิ้งท้ายเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับนั่นก็คือที่ประชุมวุฒิสภามีมติรับร่างพรบเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น3ฉบับก็คืออบจ.เทศบาลอบต.โดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขั้นต่อไปสาระสำคัญนะคุณฟังคอมพิวเตอร์ครับเขาจะยกเลิกการจำกัดวาระครับจากเดิมที่กฎหมายกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.นายกเทศมนตรีดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน2วาระหรือ8ปีไม่ได้ร่างกฎหมายฉบับนี้จะยกเลิกข้อจำกัดนี้นะครับทำให้สามารถลงรับสมัครและดำรงตำแหน่งได้ต่อเนื่องยาวนานหากได้รับความไว้วางใจจากการเลือกตั้งลงครั้งหนึ่งได้นี่พี่แกไปยาวเลยนะครับนั่นคือเรื่องที่1ครับ2คือลดอายุผู้สมัครนะครับปรับเกณฑ์ลดอายุขั้นต่ำของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นจากเดิม35ปีลงเหลือ25ปีครับอันนี้ประธานโทษจริงครับโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่า
0: เห็นด้วยกับอันนี
1: ้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
0: ผมเห็นด้วยกับอันนี้แต่เรื่องวาระไม่จำกัดไม่เห็นด้วยอย่าง
1: นี้อายุไม่มีปัญหาใช่ไหมครับแต่วาระไม่จำกัดเนี่ยคุณฟังฮะอย่าลืมร่วมกันไปแสดงความคิดเห็นนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าท่านไม่รู้พวกผมอยู่ก็โผล่เรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยตกใจเหมือนกันนะครับอันนี้ฝากเอาไว้ครับบ้านเมืองของเรานะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีผู้มีอิทธิพลเต็มไปหมดเลยหรือมุมอื่นก็ได้แลกเปลี่ยนกันพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามีเรื่องหนึ่งที่ไม่รู้ว่าจะเป็นผู้ว่ากทม.หรือว่ารัฐบาลแก้ปัญหาได้หรือเปล่าคือค่าไฟนะครับเดี๋ยวจะมาติดโซล่าเซลล์กันไหมเดี๋ยวฟังคอมพิวเตอร์ดีป่ะ
0: ครับผม
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
4: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
5: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
6: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
12: ต้องเลิกไปเลยครับ
13: เฮ้ยเดี๋ยว
11: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆCEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
0: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
4: ศ์กลับเข้ามาสู่ CEO Vision Plus กันต่อครับพฤหัสบดี28พฤษภาคม2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์เดี๋ยวฟังมุมมองคุณปีเตอร์กันต่อนะครับแต่ก่อนที่จะคุยกับท่านมีคุณผู้ฟังกรุณาส่งความเห็นมานะครับก็คือว่าท่านบอกว่าบ้านอยู่แถวสุขุมวิทครับคุณปีเตอร์ครับฟุตบาทไม่สะอาดขายของจนเดินไม่ได้แถวเพชรบุรีถนนก็ปุบปะยิ่งกว่าต่างจังหวัดไม่อยากจะทนอีก4ปีนะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าราชการไทยขาดการบูรณาการแท็กซี่เนี่ยเป็นหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกนะครับและตำรวจจราจรนะครับต้องไปกวดขันกันหน่อยนะฮะผู้ว่ากทมอีกท่านหนึ่งครับบอกว่าผู้ว่ากทมต้องมีศักยภาพในการประสานกับหน่วยงานต่างเพื่อให้ได้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาให้ได้4ปีที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นมีอะไรนะฮะเท่าไหร่แท็กซี่ที่จอดในที่ห้ามจอดรถที่ปล่อยควันดำฟุตบาทถนนก็ไม่เรียบกลิ่นขยะหญ้าอ่อนรุดน้ำท่วมเหล่านี้ที่ผ่านมาก็ยังแก้ไขไม่ได้ผมพูดอีกเรื่องนึงได้มั้ยฮะพวกขี่มอเตอร์ไซค์บนฟุตบาทนี้ผมเคืองมากเลยนะฮะคือวันนี้ออกไปข้างนอกนี่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนี่ก็คือทุกข์ของประชาชนชาวกรุงเทพ
5: ดีใจที่เขาพูดเรื่องคนไปขายของบนถนนนะครับผมก็เห็นใจนะฮะคนที่แบบขยันแล้วก็พยายามหารายได้นะฮะขายของนะครับแต่ว่าเขาต้องเคยมีนะฮะเคยมีนโยบายว่าเขาจะห้ามบริเวณนี้ห้ามเส้นนี้ห้ามถนนนี้ห้ามฟุตบาทนี้นั้นแต่เวลาผ่านไปก็กลับมันเหมือนเดิมกลับมันเหมือนเดิมใช่ไหมก็ไม่จัดการจริงๆแล้วนะครับว่าถ้าเราพูดถึงประเทศอื่นนะครับที่ผมหรือคุณวิชัยผู้ฟังก็เดินทางเยอะผู้ฟังสังเกตไหมว่าประเทศอื่นไม่มีแบบที่จะปิดถนนขายของแบบนั้นด้วยมันไม่ได้มันอันตรายแล้วก็ลำบากด้วยอะไรด้วยนะครับคนก็เดินทางลำบากคนก็เดินถนนฟุตบาทลำบากบางครั้งคนก็ขายของก็ไม่ค่อยเรียบร้อยไม่ค่อยสะอาดไม่ค่อยสุภาพด้วยขายก๋วยเตี๋ยวข้างถนนแล้วก็ก็เทบนถนนอะไรมันที่อื่นมันไม่ทำนะครับผู้ฟังครับผมก็ไม่อยากจะบ่นแต่ผมก็อยากจะพูดแบบนี้ผมไม่ต้องการให้คนมาพูดกับผมว่าโอ้อันนี้ประเทศไทยทำไม่ได้อันนั้นประเทศอื่นแต่อันนี้ประเทศไทยอะไรที่มันจำเป็นแล้วทำได้ไหมว่าอยู่ประเทศไทยบังกลาเทศหรือบันลาวหรืออะไรได้ก็ทำไมในประเทศลาวคนก็เรียบร้อยทำไมประเทศเวียดนามคนก็เรียบร้อยเขาก็ไม่ทำแบบนั้นยกเว้นก็มีที่สำหรับทำแบบนั้นนะฮะว่าโอเคคุณอยากจะประท้วงในลอนดอนเขาก็มีพาร์คนั้นก็ไปประท้วงได้แบบประท้วงทุกวันได้ก็เปิดพื้นที่ให้เขาแบบ พวงใช่ไหมคนก็ยืนบนกาวีแล้วก็ตะโกนตะโกนเออโลกมันกำลังจะระเบิดแล้วก็อะไรก็มีคนบ้าคนเก่งอะไรก็ขึ้นว่านะฮะหรือจะขายก็มีมาร์เก็ตมีตลาดเยอะแยะไม่เคยเห็นในกทม.นะมีมาร์เก็ตบ้างแต่โอเคก็อาจจะคลองเทยก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าอาจจะมีมาร์เก็ตแบบสวยๆเหมือนเมืองอื่นที่มีมาร์เก็ตสวยๆแบบที่ควรจะไปขายของได้ในนั้นด้วยแล้วก็มันโซนเดียวกันคนก็จะสามารถจะไปจัดการได้สามารถจะไปดูได้มีหลายอย่างนะฮะผู้ฟังที่ฟุตปาทอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่เข้าใจนะฮะฟุตปาทในประเทศไทยนี้ฟุตปาทมันแคบแล้วก็มันตั้งเสาไฟฟ้าบนฟุตปาทแล้วก็ตั้งต้นไม้บนฟุตปาทแล้วก็ไปตั้งอันนี้บางครั้งเราก็ต้องลงไปที่ถนนเพื่อจะนะฮะบ่อยครั้งมากที่จะมีสะพานลอยข้ามแล้วก็มันเกี่ยนฟุตปาททั้งหมดเลยแล้วก็ต้องลงไปที่ถนนต้องมองซ้ายมองขวาลงไปที่ถนนแล้วก็เดินผ่านมันใช่ไหมมันก็ทำหลายอย่างได้นะครับผู้ฟังครับ
4: ฉะนั้นอย่าให้เป็นข่าวแบบนักแข่งเอฟมันนะฮะที่ชาวบ้านทั่วโลกเข้าใจผิดว่าโดนมอเตอร์ไซค์ไปชนนะฮะอะไรเง
5: ี้
4: ย
5: นี่นะสินะก็อย่างนี้เราจะคุยเรื่องติดโซลาร์เซลล์นะครับผู้ฟังควรจะเราไม่ควรจะนะฮะแต่ว่าถ้าคนอยากจะส่งเมสเซจมาเรื่องผู้ว่ากทม.หรือเรื่องที่อยากจะเห็นในกทม.ช่วยส่งมาด้วยนะฮะคุณวิชัยจะอ่านให้คนอื่นฟังนะฮะโอเคผู้ฟังพูดตรงนะฮะผู้เปิ้ลไปก่อนนะฮะว่าคนหนึ่งในรายการนี้ก็มีโซลาร์เซลล์อยู่แล้วอีกคนหนึ่งไม่มีแล้วกำลังคิดควรจะมีหรือเปล่านะครับตอนนี้ค่าไฟในประเทศไทยนี้เราก็รู้มันแพงมากๆนะฮะแล้วก็เพิ่งจะมีนโยบายที่จะออกว่าก็จะมีค่าไฟ 2-3 ระดับนะฮะอาจจะทำให้บางคนก็เสียมากขึ้นอาจจะทำให้บางคนก็เสียน้อยลงนะครับแต่อย่างไรถ้าเราคิดนะฮะว่าถ้าเรารวมกันนะค่าไฟค่าน้ำค่าต่างๆแล้วก็ค่า mortgage อะไรที่นะฮะประมาณ 20-50% แล้วแต่เราจะมองอย่างไรของรายได้ของเรานะฮะรายได้ของเราหายไปที่จะ cover พวก living cost แบบนั้นด้วยนะครับก็ไฟฟ้าในประเทศไทยมันไม่ถูกนะครับผู้ฟังครับมันแพงเทียบกับน้ำก็แล้วกันนะฮะน้ำยามาโฮผมนะฮะแต่ค่าน้ำในประเทศไทยนี้มันถูกมากๆคุณใช้น้ำแค่ไหนนะฮะก็อาจจะเสียถึง 2-300 บาทนะฮะแต่ค่าไฟเป็นสิ่งที่คุณต้องใช้ทุกวันนี้นะฮะก็ผมเองก็แล้วกันนะฮะค่าไฟถูกสุดของผม 3,500 หน้าหนาวก็ไม่ได้เปิดแอร์หรืออาจจะผมไม่ได้อยู่บ้านตลอดผมอาจจะไปต่างประเทศบ้างอะไรนี้ด้วยถูกสุดประมาณ 3,500 แพงสุดของเราครับประมาณ 8,000 บาทนะครับที่บ้าน 8,000 บาทนั้นนะครับผมก็คิดจะติดโซลาร์ไหมแต่โดยนิสัยผมเองผมคิดถ้าจะติดโซลาร์นะมันต้องคุ้ม
4: ใช
5: ่คุ้มคืออะไรนะฮะการคุ้มคืออะไรก็ง่ายๆนะครับผู้ฟังครับติดโซลาร์นะฮะเล็กสุดตอนนี้ก็ประมาณแสนต้นๆนะแสนสองแสนสองแสนสองโดยเฉลี่ยนะฮะถ้าคุณจะเอาระบบดีๆก็3อัพ3ถึง4แล้วแต่นะ10กิโลวัตต์แล้วก็มีแบตเตอรี่ด้วยมีอุปกรณ์ที่เป็นแบบยี่ห้ออะไรก็3ถึง400,000ได
4: ้
5: นะฮะผมมีคนหนึ่งรู้จักนะฮะเขาเพิ่งติดโซลาร์ของเขา2ล้านแต่มันใหญ่มากๆนะฮะใหญ่มากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็อยู่ต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็มันแบบเป็นแบบลักษณะแบบรีสอร์ทนะฮะแล้วก็ค่าไฟที่นั่นมันไม่เสถียรติดตับดับบ้างอะไรขับพิบบ้างคนมาพักที่นั่นแล้วก็บ่นว่าอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้เพราะไฟก็ใช้ไม่ได้อะไรประมาณนั้นด้วยถึงเขาก็ต้องติดนะครับ
4: น
5: ะครับแต่ว่าถ้าเป็นบ้านผมเองผมคิดแล้วก็ผมอาจจะต้องเก็บประมาณนะฮะประมาณ 250,000-300,000 นะครับเพราะอะไรนะฮะผู้ฟังครับถ้าเราพูดถึงระบบ แสนต้นๆอันนั้นก็ไม่มีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นยี่ห้อของอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อของแผงโซลาร์อะไรอาจจะถูกลงด้วยอาจจะไม่ได้เป็นมาตร

0: ทานสาครนะครับถ้าเราจะเอาแบบดีๆ5กิโลวัตต์นะฮะแล้วก็มีผู้ติดตั้งที่เก่งจริงๆนะครับผู้ฟังจะต้องเสียไม่น้อยกว่าประมาณ 3,400 นะฮะ 3,400 นะ5กิโลวัตต์แต่5กิโลวัตต์นั้นจะทำอะไรจะทำให้เราประหยัดเท่าไหร่นะฮะ5กิโลวัตต์นั้นจะทำให้เราประหยัดประมาณ 2-2,500 บาทต่อเดือนแล้วแต่usage ของเรานะฮะผู้ฟังถ้าไม่เคยได้อยู่บ้านช่วงกลางวันแล้วก็อยู่บ้านช่วงกลางคืนอย่างเดียวในความคิดผมไม่มีประโยชน์ที่จะติด solar cell นะฮะเพราะว่าช่วงกลางวันมีอะไรอาจจะมีตู้เย็นอาจจะมีระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้ดึงพลั๊กออกอาจจะมีปั๊มน้ำบ้างอะไรนี้ด้วยถ้าอย่างนั้นค่าไฟของคุณก็ไม่มากอยู่แล้วนะฮะถึงคุณไปเติมโซลาร์อ๋อสมมุติคุณได้เซฟไป 2,000 โอเคคุณได้มาฟรีแต่ payback นะฮะถ้าเราพูดถึง rate of return IRR หรือ ROI หรืออะไรก็แล้วแต่ return on investment มันก็จะใช้เวลานานๆถ้าคุณใช้ไฟกลางคืนคุณอยู่บ้านกลางคืนแล้วก็ใช้แอร์กลางคืนแต่กลางวันไม่ได้ใช้ก็โซลาร์ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากคุณใส่แบตเตอรี
1: ่ใช
0: ่แต่ไอจะบอกนะฮะคุณจะไม่ได้ฮะ5กิโลวัตต์แสนสองโดยมีแบตเตอรี่ด้วย
1: คร
0: ับ ก็แบตเตอรี่ชุดนั้นก็ประมาณ 80,000 อาจจะมีถูกกว่านั้นบ้างนะฮะผู้ฟังครับอาจจะมีแบบยี่ห้อถูกๆอาจจะเป็นด้วยคุณภาพอะไรๆด้วยแต่ขั้นต่ำนะฮะของ5กิโลวัตต์รวมแบตเตอรี่ด้วยก็ประมาณ 200,000
1: ครับ
0: ถ้าคุณเซฟได้เดือนละ 2,000 ก็มันเท่าไหร่แล้วเป็น100เดือน
1: ใช่คร
0: ับ เป็น100เดือนกว่าเราจะได้คืนก็คำนวณแล้วนะครับผู้ฟังครับ usage case ไหนคุณใช้ระบบไหนนะฮะ payback ก็จะอยู่5หรือ6ปีนะครับประมาณนั้นถ้าเราโชคดีถ้าเราโชคดีจริงๆนะฮะอาจจะได้ return on investment นะฮะอาจจะได้ประมาณ 4-5 ปีนะครับแต่ว่าถ้านะฮะคุณไม่มีเงินสดซื้อแล้วก็คุณไม่สามารถจะได้กู้เงินโดยเป็นดอกฟรีดอกเบี้ยนะนะครับก็จะเพิ่ม payback ประมาณปีครึ่งแปลว่าอะไรก็6-7 ปีกว่าเราก็จะได้ payback ขนาดด้วยมันคุ้มไหมก็ไม่แน่ใจนะฮะตอนนี้เขาบอกแผ่นโซลาร์มันรับประกันประมาณ 15-20 ปีบางที่ก็บอก25ปีก็แล้วแต่ประสิทธิภาพในการผลิตนะฮะของแผ่นโซลาร์อาจจะไม่ได้ drop ลงมากอาจจะ drop ลง 5-10% นะในเวลานั้นด้วยนะครับแต่ผู้ฟังอย่าลืมนะครับว่าถ้ามีขี้ฝุ่นติดเยอะหรือมีต้นไม้บางหรืออะไรด้วยก็ประสิทธิภาพในการผลิตมันน้อยด้วยถึงที่บอกว่าถ้าเราพูดว่าเราจะได้เงินคืนภายใน 5-7 ปีแล้วแต่อันนั้นมันแบบ best case ไม่ใช่ worst case นะ best case เลยนะครับแต่ที่ผมเองคิดทำไมผมพิจารณาอยู่ผมไม่ได้คิดเรื่องเซฟค่าไฟมากกว่าอย่างเดียวนะฮะที่หมู่บ้านเรานะฮะนนทบุรีนะฮะไฟกระพริบไฟดับที่บ้านเราบ่อยมากๆนะฮะอาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง
1: โอ้
0: อย่างน้อย
1: ครับ
0: ทุกครั้งที่มันกระพริบเกิดอะไรขึ้นUPS ผมมี UPS 3ตัวเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มี UPS แล้วก็ระบบไฟฟ้าเครื่องไฟฟ้ามันเสียถึงผมก็ติด UPS เพื่อจะล้างไฟฟ้าหน่อยไฟฟ้าที่จะเข้ามาจะสะอาดจะเสถียร
1: คร
0: ับแล้วถ้าไฟดับสัก5นาทีก็ไม่เป็นไรอุปกรณ์เขาก็ไม่ดับนะผมก็มี UPS 3ตัวนะแต่ว่าเมื่อไหร่ไฟกระพริบUPS ก็ร้องปี๊ปปี๊ปเอาตีสอง UPS ร้องปี๊ปปี๊ปปี๊ปโอ้ยตายอีกละนะครับหรืออย่างนี้นะครับผู้ฟังครับถ้ามันกระพริบมากกว่าแบบ หนึ่งเสี้ยววินาทีนะครับพัดลมรีโมทเขาก็ดับแล้วก็ต้องไปปรับนาฬิกาของเตาต้องไปปรับนาฬิกาของเครื่องไฟฟ้าเพราะมันก็อะไรลำคาญผมก็ต้องปรับอาทิตย์ละ 2-3-4 ครั้งที่ผมต้องไปปรับนาฬิกาจนที่แบบเบื่อแล้วไม่ปรับแล้วจะปรับประมาณอาทิตย์ละครั้งหรือ2สัปดาห์แล้วแต่นะครับเพราะผมไม่ค่อยปรับนาฬิกาเพราะมันก็ดับตลอดดับตลอดดับตลอด
1: คุณมีท่านในต่างประเทศถ้าเกิดว่าปัญหาแบบนี้จากผู้ให้บริการไปถึงบ้านเรือนประชาชนแล้วทำให้ทรัพย์สินเขาเสียหายเนี่ยเขามีการฟ้องร้องกันไหมครับ
0: ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าไม่นะฮะมันคุณมีโอกาสน้อยมากที่จะฟ้องร้องโอ้ไฟมันไม่เสถียรมันไม่ใช่ไฟกระพริบอย่างเดียวนะฮะผู้ฟังครับประสบการณ์ผมเองโดยตรงนะฮะสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในบ้านผมตู้เย็นนะฮะประมาณปีหนึ่งเองแต่ตอนนั้นเราก็มีที่เขาเรียกว่า brown out คือว่า voltage มัน drop ลงนะปกติในประเทศไทยโวลต์นะก็ประมาณ220-240ประมาณโดยประมาณนะแต่โวลต์มา drop ไปประมาณ160โวลต์แล้วก็ตู้เย็นนะคอมเพรสเซอร์ตู้เย็นนะปีเดียวก็น็อกก็ต้องไปซ่อมต้องมันเลยวอร์ันตีสักนิดหนึ่งวอร์ันตีหนึ่งปีผมก็ต้องไปเรียกบริษัทตู้เย็นมาเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เพราะมันน็อกเพราะตอนนั้นมีบราวน์เอาท์เลยนะแต่มันไม่ใช่อันนั้นอย่างเดียวนะครับผู้ฟังครับผู้ฟังเคยซื้อหลอดไฟ LED ไหมหลอดไฟ LED ก็จะเขียนในนั้นใช้ได้ 20,000 ชั่วโมง 30,000 ชั่วโมง
1: ครับ
0: ได้เหรอผมไม่นะฮะบอกได้ไม่มีทางเพราะว่าไฟถ้าไฟไม่เสถียร LED ก็จะเสียนะฮะเมื่อสักครู่คุณวิชัยถามเรื่องต่างประเทศนะฮะบ้านผมที่แคนาดาบ้านมัน15ปีหลอดไฟมันเดิมๆเกือบผมเปลี่ยนหลอดไฟแค่มัน 3-4 ดวงนะฮะใน15ปีที่ผ่านมา
1: Oh.
0: นะฮะพวกมันไฟมันเสถียรตู้เย็นอยู่ที่นั่นตู้เย็นมันทำงาน15ปีตู้เย็นก็ยังเดิมอยู่ก็ไม่เสีย อะไรก็ไม่เสียว่าอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราบอกแต่ถ้าเรามีโซลาร์ที่มีแบตเตอรี่ด้วยเราก็ทำให้ไฟเสถียรอันก็ไม่เสียแต่ว่าใครควรจะรับผิดชอบเรื่องอันนี
1: ้
0: เราเองถ้าประเทศอื่นสามารถจะให้ไฟเสถียรได้ทำไมประเทศใจให้ไฟเสถียรไม่ได
1: ้
0: ทำไมไม่ได้ครับผู้ฟังครับ
1: ผม
0: ก็ถ้าผมถามไฟฟ้าไม่ว่าเป็นภูมิภาคหรือนครหลวงนะครับก็ถามเอ้ยทำไมนะฮะไฟไม่เสถียรทำไมประเทศอื่นไฟเสถียรเขาก็มันใช้ผมก็โมโหประเทศของคุณทำไมมาบ่นในประเทศไทยนี่อะไรในหมู่บ้านก็เหมือนกันผมก็บ่นกับกรรมการหมู่บ้านเมื่อไรจะแก้สักทีเลยเมื่อไรคุณจะเรียกไฟฟ้ามาแก้สักทีเลยผมก็บ่นทุกคนในหมู่บ้านก็พีเตอร์ก็บ่นอีกแล้วพีเตอร์ก็บ่นก็ต้องโอ้ poor Peter พีเตอร์ก็ต้องไปเซตนาฬิกาใหม่อะไรประมาณนั้นด้วยมาก
1: ็ปัญหาพวกนี้มันเป็นปัญหาที่มันแก้ได้ในเชิงเทคนิคผมเข้าใจถูกไหมครับเพราะว่าอย่างที่คุณพีเตอร์บอกว่าต่างประเทศทั่วไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีปัญหานี้แต่ว่าทีนี้พอบ้านเรามีปัญหานี้สำคัญอยู่ตรงที่ว่าผู้ท่านเอาใจใส่กับปัญหานี้หรือเปล่าแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดแก้อะไรไม่ได้ก็บินดูดิว่าต่างประเทศเขาแก้กันยังไงอย่างนี้มันก็ยังน่าที่จะทำอยู่ไหม
0: ครับก็มีหลายเหตุผลนะครับมีหลายเหตุผลไม่อยากจะลงถึงเทคนิคนะฮะเรื่อง grounding เรื่อง phase imbalance เรื่องเรื่องการเชื่อมเรื่องหม้อแปลงที่มันแบบหม้อแปลงมันดีแล้วไม่ดีอะไรก็มีหลายเรื่องนะฮะมันหลายเรื่องที่ผมไม่อยากจะลองแต่ถ้าประเทศอื่นทำให้เป็นมาตรฐานได้ประเทศไทยทำได้แต่ทำไมไม่มาตรฐานก็ไม่รู้เกี่ยวกับเหมือนทำไมถนนไม่มาตรฐานทำไมตึกถล่มก็ไม่แน่ใจมันเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่กลับมาคุยเรื่องโซลาร์นะครับผู้ฟังโซลาร์เหตุผลหนึ่งที่โดยนิสัยผมก็ต้องคิดเอ๊ผมจะคำนวณถ้าผมจะลงทุน 300,000 นะฮะผมได้ประโยชน์อะไรบ้างโอเคไฟอาจจะเสถียร
1: ครับ
0: ดีผมก็ดีใจผมอาจจะไปอวดเพื่อนได้ด้วยโอ้ผมลงระบบ โซลาร์ที่มันดีอย่างนี้นี่นี้นี่อะไรโอเคอาจจะได้รู้สึกตอนที่ไปอวดเรื่องนั้นด้วยนะครับแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เสถียรไม่ใช่ระบบไฟฟ้าที่มันไม่เสถียรนโยบายของรัฐก็ไม่เสถียรไม่เสถียรเลยนะครับเช่นนะฮะตอนนี้เขาก็กลับมาอีกแล้วว่าเขาจะซื้อคืนนะครับว่าถ้าคุณผลิตเกินนะฮะไฟฟ้าเขาจะซื้อหน่วยละ 2.2 บาทนะฮะไม่รู้เขาซื้อตอนนี้เขาซื้อหรือยัง
1: แต่ถ้าตอนนี้ก็อย่างนี้อยู่ครับคุณปีเตอร์
0: เขาซื้อใช่ไหม
1: ถ
0: ู
1: กต้องครับ
0: แต่มีช่วงหนึ่งเขาไม่ซื้อใช่ไหม
1: มั้ง
0: ใช่มีช่วงหนึ่งที่ไม่ซื้อเราเพิ่งจะมีนโยบายออกใหม่ว่าโอเคเขาจะซื้ออีกนโยบายก็ไม่เสถียรก็เปลี่ยนมันทำให้เรารู้สึกตอนที่ผู้ฟังจะจำได้ไหมตอนที่รัฐบอกว่าจะมีนโยบายผลิตเอทานอลแล้วก็ระบบซื้อเอทานอลของรัฐของปตท.ก็ดีของหน่วยอื่นด้วยนะฮะก็จะซื้อเอทานอลราคาดีถึงทำให้คนก็มีแรงจูงใจว่าก็จะไปลงทุนทำลงเอทานอล
1: ครับ
0: คนก็ลงทุนไปซื้อที่เดินไปปลูกต้นที่จะปลูกอะไรก็ไปหรือก็เอาหาอ้อยที่จะไปทำเอทานอลได้ด้วยคนก็ลงทุนเยอะอีกปีหนึ่งผ่านไปรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายว่าเขาเปลี่ยนราคาที่จะซื้อเอทานอลอะไรด้วยคนที่ไปลงทุนเยอะเขาก็เสียเยอะ
1: คร
0: ับ ระบบการตั้งนโยบายของเราก็มันไม่เสถียรถ้ารัฐบาลบอกว่าอย่างนี้เราจะซื้อเคิร์นนะฮะ 2.2 บาทนี้ตลอดชีวิตการันตีผมก็คิดโอเคอย่างน้อยผมก็คำนวณได้ว่าเออผมก็จะเซฟไปเท่าไหร่ผมก็จะผลิตไปเท่าไหร่นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราคิดเออถ้าไม่เสถียรอย่างนั้นทำให้เราหงุดหงิดแล้วก็คิดเออก็จะเด็ดหรอมันอาจจะคิดไม่เด็ดอีกเรื่องหนึ่งที่เราไม่คิดนะครับผู้ฟังครับรัฐบาลบอกว่าเขาก็จะสปอร์ตแล้วก็จะคุยกับธนาคารให้ธนาคารปล่อยให้เงินกู
1: ้ครับ
0: ไปให้กู้เงินโดยฟรีดอกเบี้ยก็ตอนนี้มีโปรแกรมบ้างของบางธนาคารที่บ้างที่ก็บอกว่าคุณจะกู้เงินแล้วก็ฟรีดอกเบี้ย2ปีมันควรจะฟรีดอกเบี้ยทั้ง 6-7 ปีที่เป็น payback มันไม่ใช่แค่2ปีแต่อย่าลืมนะฮะทุกวันนี้ในประเทศไทยนี้เราเป็นหนี้เยอะมากเป็นหนี้เกินไปด้วยถ้ารัฐบาลเปิดโปรโมชั่นสปอร์ตให้คนไปกู้เงินเพื่อจะซื้อโซลาร์แปลว่าหนี้ของพลเรือนหรือหนี้ของครอบครัวก็จะมากขึ้นด้วยนะครับผู้ฟังครับมีหลายอย่างรัฐบาลมีส่วนเกี่ยวแน่นอนนะฮะณวันนี้ก็บางแบงก์เขาก็ไม่อยากจะปล่อยเงินกู้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นทำหนี้เสียเขาก็ไม่มีแ
1: อ
0: สเซทบางที่ก็บอกว่าคุณจะไปซื้อระบบโซลาร์แต่ว่าคุณต้องมีแอสเซทค้ำประกันแต่เขาไม่รับโซลาร์เป็นแ
1: อ
0: สเซทค้ำประกันนะครับเรื่องสุดท้ายที่จะพูดเรื่องอันนี้
1: นาทีเดียว
0: นาทีเดียวณวันนี้โซลาร์มันดังทุกคนกำลังจะคิดอยากจะมีโซลาร์ก็มีช่างสมชัยช่างพิเศษอะไรด้วยคิดว่าผมจะเปิดบริษัทผมจะขึ้นบนหลังคาคุณปีเตอร์แล้วผมจะตอกตอกตอกตอกแล้วก็ผมจะทำโซยานะฮะผู้ฟังครับเพื่อนที่เพิ่งจะทำสองหลังนะฮะหลังแรกนะฮะช่างขึ้นไปข้างบนทำให้กระเบื้องแตกทำเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำท่วมในบ้านครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวให้มีเรื่องมาเล่าต่อขอบคุณคอมพิวเตอร์ครับขอบคุณผู้ฟังด้วยครับแล้วพบกันใหม่ครับวันนี้เราสองคนลากันไปเลยครับขอบคุณครับ
0: ผมสวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเปิดหมายเลขผู้สมัครผู้ว่ากทม13คนชัดชาติคว้าเบอร์9ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ห้องบางกอกชั้น2ชั้น B2 อาคารไอราวัดพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเริ่มกระบวนการจับสลากหมายเลขผู้รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่ามกลางบรรยากาศคึกคักขั้นตอนแรกเป็นการจับสลากลำดับการจับหมายเลขผู้สมัครก่อนเข้าสู่การจับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครอย่างเป็นทางการโดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครชี้แจงขั้นตอนและกติกาอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้สมัครทุกคนจากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจับสลากลำดับผู้มีสิทธิ์ขึ้นมาจับหมายเลขผู้สมัครก่อนให้ผู้สมัครทยอยขึ้นมาจับสลากตามลำดับที่ได้รับการจับครั้งแรกเพื่อใช้เป็นหมายเลขหาเสียงอย่างเป็นทางการในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่ากทมเบื้องต้นประกอบด้วยพลตำรวจโทชานเทพเสสาเวชพรรคเศรษฐกิจหมายเลข12หมายเลข1นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรพรรคประชาชนหมายเลข10นายคมสันพันธุ์วิชาติกุลอิสระหมายเลข13นายพิสารกิตติยวมานอิสระหมายเลข6นายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชกลุ่มกรุงเทพบินได้หมายเลข7นายพงศักดิ์พัวพรพงษ์อิสระหมายเลข3นายประยูรครองยศอิสระหมายเลข11หม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีอิสระหมายเลข1นายประทีปวัชระโชคเกษมอิสระหมายเลข4นายวีรพจน์ลือประสิทธิ์กุลอิสระหมายเลข8นายอนุชาบุรพชัยศรีพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5นายชัชชาติสิทธิพันธ์อิสระหมายเลข9นายสมัยละเลิศอิสระหมายเลข2ขณะที่นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขในนามอิสระไม่ได้รับการจับหมายเลขเนื่องจากมาลงทะเบียนไม่ทันเวลาตามกำหนดในเวลา 8:30 นศาลอาญายกฟ้องธนาธรหมิ่นเบื้องสูงปมวัคซีนพระราชทานชี้เป็นการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานการจัดวัคซีนโควิดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เวลา 9:00 นวันที่28พฤษภาคมที่ห้องพิจารณาคดี814ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบันที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทก์ฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กรณี18มกราคม2564จำเลยไลฟ์สดเฟซบุ๊กวิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเข้าข่ายบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนเข้าใจผิดพลาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเด็นที่เกี่ยวกับบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์และการจัดหาวัคซีนโดยจำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดีและได้รับการประกันตัวศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารการจัดการวัคซีนโควิดว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้หรือไม่พยานหลักฐานโจทก์ยังรับฟังไม่ได้ว่าเป็นการแสดงอาฆาตมาตร้ายต่อสถาบันจึงพิพากษายกฟ้องทรัมป์เมินกระแสกดดันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยืนยันไม่กังวลต่อแรงกดดันจากการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนโดยระบุว่าผู้นำอิหร่านคิดผิดหากหวังใช้ช่วงเวลานี้บีบให้เขายอมสงบศึกพร้อมปฏิเสธรายงานเรื่องร่างข้อตกลงที่ให้อิหร่านโอมานร่วมกันบริหารจัดการเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยประกาศว่าจะไม่มีประเทศใดได้สิทธิควบคุมน่านน้ำยุทธศาสตร์นี้แต่เพียงผู้เดียว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.

0: ากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
2: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
1: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
2: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
3: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
4: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มัน

0: มบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคูล
4: 10:09 น.ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมค่ะพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศค่ะเดี๋ยววันนี้มาตามกันต่อนะบรรยากาศการลงทุนนะภาพของตลาดหุ้นไทยนะหลังจากที่ขยับปรับขึ้นมา1,570 จุดนะคะที่ทางข้างหน้าจะเป็นยังไงต่อภาพใหญ่ภาพรวมนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์นะในตะวันออกกลางนะคะระหว่างอิหร่านอเมริกาความคืบหน้าเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรนะคะรวมไปถึงหลายคนตอนนี้เนี่ยติดตามสถานการณ์ในเรื่องของราคาทองคำด้วยนะคะซึ่งก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยจะอ่อนแรงลงนะคะแล้วก็ในช่วงเช้านี้เนี่ยก็ลงต่อ

0: ต่อเนื่องจากเมื่อวานด้วยนะคะวันนี้เห็นราคาทองคำในประเทศนั้นเนี่ยนะคะไปแตะที่ 68,000 บาทด้วยสำหรับราคาขายออกนะตอนนี้ 68,100 บาทนะคะก็เบ็ดเสร็จถ้าเทียบกับที่เทียบกับการปรับลดลงจากเมื่อวานนี้เนี่ยก็ลดลงถึงบาทละ 1,150 บาทเหมือนกันนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันกับวิทยากรประจำของเราด้วยนะว่าจังหวะแบบนี้มองอย่างไรเป็นจังหวะเก็บหรือว่ามองว่ามีโอกาสในการที่จะอ่อนแรงและสาเหตุสำคัญเป็นเรื่องของอะไรนะคะเราไปดูกันเร็วในภาพของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียก่อนนะคะช่วงเช้าวันนี้ดูเหมือนว่าจะปรับตัวลดลงนะคะก็เริ่มกลับมากังวลนะเรื่องของความไม่แน่นอนในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกันอีกแล้วนะคะโดยทั้งสองฝ่ายอาจจะส่งสัญญาณที่ไม่สอดคล้องกันนะคะในขณะที่ข้อตกลงหยุดยิงก็ยังคงมีภาวะเปราะบางนะคะเช้าวันนี้ถ้าไปดูเร็วๆหางเสียงที่ฮ่องกงลบไปประมาณ500จุดนะคะ 2% ตอนนี้ดัชนีนิกเกอิ225ญี่ปุ่นลบอยู่ 0.31% 180จุดค่ะเวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะคะหลังจากหลุด 1,900 มาตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะสารวันค่อยๆอ่อนลงเหมือนกันเรียลไทม์ลบอยู่ 5.83 จุดนะคะ 0.31% ค่ะดัชนีหุ้นจีนนะเซี่ยงไฮ้คอมสิตลบอยู่ 0.47% ไชน่า A50 ลงอยู่ 0.77% หรือแม้กระทั่งคอสปีที่ร้อนแรงนะคะสำหรับตลาดหุ้นเกาหลีใต้ค่ะวันนี้ก็ปรับตัวลดลงนะเรียลไทม์ 1.43% 117.48 จุดนะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้มาตรวจสอบบรรยากาศกันกับนักวิเคราะห์เรานะคะแต่หุ้นไทยก็อ่อนแรงลงนะคะแต่เป็นลักษณะของยังดูเป็นทรงเคลื่อนไหวแคบๆอ่ะตอนนี้ลงทีแรกลงประมาณ 2-3 จุดตอนนี้ลงมาที่ประมาณ6จุดนะ 1,564 จุดนะลบอยู่ 6.05 จุดนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์มองสถานการณ์อย่างไรนะคะกับคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
1: สวัสดีครับคุณจิติมาครับ
0: ค่ะวันนี้ส่วนใหญ่นะในภูมิภาคก็จะเคลื่อนไหวในแดนโลภาพของตลาดหุ้นไทยนะเมื่อวานนี้ก็พยายามยืนนะ1,570จุดก็ยืนได้วันนี้ถอยลงมาประเมินสถานการณ์กันหน่อยค่ะคุณเจริญคะคิดว่าตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหนแล้วก็ความกังวลใจกลับมาประเด็นเรื่องของอิหร่านอเมริกาก็ยังไม่จบเนี่ยนะคะมันดูเหมือนจะมีพัฒนาการยังไงบ้างไหมคะคุณเจริญคะ
1: ก็แน่นอนตั้งแต่มีประเด็นข่าวตั้งแต่ช่วงวันจันทร์ถูกไหมฮะที่เขาบอกว่าเขาสหรัฐอเมริกาไปยิงฐานขีปนาวุธที่อิหร่านนะครับเนี่ยในช่องแคบของเรือของช่องแคบของมูสนะครับเนี่ยแต่ไม่แต่คุณก็เริ่มกังวลว่าไอ้แผนที่มีการพูดคุยเพื่อยุติสงครามเนี่ยมันยังไงมันจะคุยกันได้ไหมถูกไหมฮะนะครับนะและรวมถึงเงื่อนไขที่เขาเปิดกันมาล่าสุดไอ้ตัว MOU เรื่องของการอะไรฮะเจรจากันเนี่ยเงื่อนไขของเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนไปคนละทางอยู่นะครับน
0: ะ
1: เราก็เลยต้องติดตามดูว่าสถานการณ์สุดท้ายวันนี้มันจะคุยกันได้ไหมนะครับแต่ยังมีความหวังอยู่นะนะครับนะไม่ใช่ไม่มีนะครับนะเพราะว่าเรื่องของการเจรจามันต้องเป็นเรื่องที่คุยกันในเรื่องของผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายนะครับน
0: ะ
1: ดังนั้นมันก็ต้องมาดูว่าพอผมเรื่องแต่ละฝ่ายพวกเนี่ยมันก็ต้องจูนฝ่ากันถูกไหมครับว่าคุณถอยนิดนึงฉันถอยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ต้องมาดูกันว่าสุดท้ายจะคุยกันได้หรือเปล่าแต่แน่นอนก็คือมันทำให้ความกังวลในเรื่องของสถานการณ์การออกการมันก็ยังคงมีอยู่นะครับน
0: ะ
1: การที่กำลังวันนี้เองตลาดหุ้นมันก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่นะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ตลาดหุ้นในเอเชียเริ่มเคลื่อนไหวหน้าผันผวนนะครับนะคือได้หุ้น AI เป็นตัวหนุนแต่ก็กังวลกันเรื่องของอิหร่านหรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับนะทำให้มันมีการชิงจังหวะการล็อกขายกำลังกันเกิดขึ้นนะครับน
0: ะ
1: ตอนนี้เห็นแล้วแต่ผู้เอเชียไปกับพลทางนะครับนะคนที่บุกก็ยังบุกได้อยู่เช่นไต้หวันเนี่ยช่วงนี้ถือว่าบุกแรงไต้หวันนะครับนะก็ได้อนิสงส์จากเรื่องหุ้นกลุ่มพวกกลุ่มชิปอะไรว่าไปแต่เกาหลีก็มีการทิ้งตัวลงเหมือนกันนะแต่ญี่ปุ่นยังบวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะกันถ้ามันไม่ค่อยชัดเจนนะบ้านเราเองก็เลยออกแนวเดียวกันนะครับเราก็เป็นแค่เหมือนกับช่วงเมื่อต้นสัปดาห์ที่มีการเทคกันช่วงแรกๆนะครับเนี่ยคราวนี้เปิดมาก็มีการฉายอยู่เหมือนกันแต่ถ้าดูวงจริงแล้วถือว่าแน่นอนก็เหมือนจะพูดว่าเดลต้าเป็นตัวฉุดลงมามันก็ไม่ค่อยถูกนักแปลว่าตอนที่เมื่อวานก็ขึ้นไปเดี๋ยวก็เดลต้าบนพาขึ้นไปถูกไหมฮะนะครับนะแล้ววันนี้เองพอเดลต้าวันนี้ก็เริ่มแผ่วปุ๊บเนี่ยเซ็ตมันก็อาจจะมีการย่อตามมาบ้างว่าอาจจะเป็นการชิงหวังการขายด้วยเพราะว่าเราก็ขึ้นแรงเมื่อวานนะครับเนี่ยดังวันนี้เองก็เลยมีการขายกำลังเกิดขึ้นมองให้การหันกำไรเฉยนะเพราะว่าดูจากที่เดลต้าลง4บาทประมาณเกือบ4จุดเนี่ยแล้วตัวใหญ่ตัวอื่นเนี่ยจริงแล้วไม่มีมานะมันก็มีแค่บางตัวเฉยนะครับนะในขณะที่กระแสพวกนี้เราเห็นตัวอย่างว่ากลุ่มแบงก์ก็ยังยืนครองตลาดได้นะครับนะแล้วก็อีกอย่างคือสังเกตว่าช่วงนี้หุ้นแถว2แถว3แถว4แต่ที่ตลาดเริ่มกลับมามองนะสังเกตว่ามันมีความคึกคักดีอย่างเช่นวันนี้ก็เป็นดิจิตอลฮะที่ยังดิ่งแรงอยู่หรือว่าตัว EPG ก็ยังดิ่งแรงอยู่นะครับนะแค่เรามองนี้ก่อนนี้ถือว่าไม่ได้เรื่องเสียหายอะไรนะครับก็คงเป็นแค่ การเทคโปรฟิตในระหว่างวันเฉยนะครับนะแล้วก็ยืนสักพักหนึ่งได้เนี่ยผมว่าหุ้นจะมีโอกาสขึ้นได้อยู่นะครับเพราะว่าสองวันมานี้เองต่างชาติก็เริ่มกลับมาซื้อนะครับเนี่ยก็ยังเป็นความหวังถ้าต่างชาติยังซื้ออยู่เนี่ยก็เป็นตัวทั้งรองรับแล้วก็เป็นตัวทันพลังตลาดได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวว่าเงินแต่แล้วก็โฮต้องมาดูว่าจะมีอื่นแทรกมาหรือไม่นะครับนะเพราะฉะนั้นสื่อว่าดูหุ้นตัวใหญ่แล้วมันยังทรงๆนะครับนะสักพักหนึ่งก่อนฮะเดี๋ยวถ้าตัวใหญ่ที่เราแทรกได้ปุ๊บเนี่ยอาจจะเป็นการหยุดเดลต้าการลงแล้วก็อาจจะพักให้เดลต้ากลับขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะก็โดยภาพรวมก็ยังมองตลาดถือว่ายังโอเคไม่ได้แย่ถูกไหมคะคุณเจริญ
1: ครับโอเคอยู่ครับไม่ได้มองเป็นเชิงลบอะไรนะครับนะแล้วถือว่าจริงถ้าดูจริงเดลต้าวันนี้แน่นอนคนส่วนใหญ่มองว่าถ้ามองในเชิงพื้นฐานนะแพงนะครับนะแต่คุณจ
0: ะ
1: ไปเยอะแต่ถ้าเรามองในแง่ของตัวเดลต้าที่กับตัวแม่ตัวแม่เขายังโดดเด่นอยู่ที่ไต้หวันอ่ะยังแบบตัวที่ดีอย่างต่างๆที่ดีอยู่เนี่ยแล้วเขาก็ยังมีโอกาสขึ้นได้เหมือนกันแล้วก็เผื่อว่าเดลต้าเขามีคำถามว่าเขาจะติดเกณฑ์แคชบาลานซ์ไหมนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่หลักกังวลกันอยู่นะครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดสัปดาห์นี้ไม่ติดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเทรดได้โล่งขึ้นเยอะพอสมควรนะครับ
0: ค่ะถ้าเราตัดเดลต้าออกนะซึ่งตอนนี้เราต้องยอมรับว่าดัชนีที่พาขึ้นมาเนี่ยเดลต้ามีส่วนสำคัญเนี่ยนะคะคุณเจริญตัวอื่นก็ยังมีโอกาสซ่อนอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้ไปไหนไกลมากถ้าเทียบกัน
1: คืออยากให้มองจุดนี้ครับเพราะว่ารอบนี้แน่นอนเดลต้าก็จะเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับเนี่ยแต่ถ้าถามว่าเอ๊ะตลาดขึ้นเดลต้าตัวเดียวหรือตลาดของต่อคือไม่ใช่นะครับนะมีตัวอื่นแทรกมาด้วยนะไม่ใช่ไม่มีนะอย่างเช่นก่อนหน้านี้จะมีกลุ่มแบงค์แทรกขึ้นมามีแบงค์ธนาคารคอยแทรกสลับอยู่แล้วก็ช่วงนี้เกณฑ์อีกอย่างตัวแอดวานซ์เนี่ยช่วงนี้พักตัวนะครับซึมมาต่อเนื่องนะครับน
0: ะ
1: แต่ในช่วงที่พักตัวเนี่ยหุ้นขึ้นนะงั้นพวกนี้ผมมองถ้ายามใหญ่ก็ตามแต่ไม่มีตัวเล่นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวหุ้นพวกนี้อาจจะกลับมาใหม่นะครับนั้นจะมีการโรเตชั่นตลอดเวลาก็ไม่ได้เป็นสัญญาณลบอะไรก็คิดว่าเดี๋ยวรอจังหวะหุ้นพวกนี้ฟื้นกลับมาเซ็ตก็ได้ขึ้นได้ต่อเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะโอเคอ่ะไปดูโมสักทีฟกันหน่อยคุณเจริญวันนี้มีตัวไหนที่โดดเด่นน่าสนใจบ้างคะคุณเจริญคะ
1: ก็ตัวที่ถ่วงตลาดอยู่คือเดลต้าฮะ39.5 บาทนะครับนะแต่ตัวที่วิ่งสวนมาแล้วก็วิ่ง
0: ได้ดีแต่เมื่อวาน
1: ก
0: ่อน
1: ก็คือตัว KCE นะตอนนี้3.75 บาท 25 นะครับนะทรูครับเริ่มมีดีบาร์ครับ16.7 บาท 40 สตางค์นะฮะแล้วก็ตัวฮาน่าครับ3.75 ลบ 1 บาทวันนี้ขึ้นมาแรงครับวันนี้ก็พักตัวไปนะครับนะส่วนตัวการนี้ก็ยังทรงๆครับ62.25 ลบ 25 ตังค์นะครับนะKBank ครับนี่ถือว่าค่อยๆขยับนะ199 บวก 50 ตังค์นะแล้วก็ตัว AOT ครับ55 บาท บวก 50 ตังค์แล้วก็ตัว Advance 350 ลบ 2 บาทถือว่าเป็นการพักตัวแต่ก็มองเป็นจังหวะการซื้อนะครับนะEA ครับ3.48 ลบ 6 สตางค์แล้วก็ตัวสผครับ104.5เสมอตัวแล้วก็ที่นี่นอนก็กลุ่มพวกนี้ก็อินกับน้ำมันตลาดโลกอยู่นะครับ
0: ค่ะอีกกลุ่มนึงที่แบบหลายคนกำลังจับตาอยู่ก็คือกลุ่มที่จะได้อานิสงส์นะกับโครงการนะคะไทยช่วยไทย plus นะที่เดี๋ยวจะใช้ในช่วงของ1 มิถุนายนสัปดาห์หน้าเนี่ยเรามองว่าเขาจะกลับมาคือคักหรือจริงหุ้นเขารอเขาเรียกว่าหุ้นคือคักมาก่อนหน้าแล้วคุณเจริญถ้าใครเก่งตรงเนี้ยให้คำแนะนำนิดนึงค่ะคุณเจริญครับ
1: จริงๆหุ้นเนี่ยมันจะมีอยู่2กลุ่มที่ก็มองว่ามันได้ผลประโยชน์ชัดๆตรงๆเข้าไปก็คืออาจจะเป็นกลุ่มพวกอุ่นไฟแนนซ์นะครับแล้วก็กลุ่มคอมเมอร์สนะครับนะแต่ถ้าดูจากราคาจริงแล้วผมว่ามันยังไม่ขยับไปไหนแต่เล่นพักๆนึงแล้วก็หยุดไปนะครับนะก็จริงคือมันไม่ถึงกับเข้าไปโดยตรงได้ไปทางอ้อมมานะครับเพราะว่ากำลังซื้อเนี่ยคนอาจจะมีกำลังซื้อที่มากขึ้นอาจจะไปซื้อกับใส่ใช้สอยที่เพิ่มขึ้นอันนี้อาจจะดึงเขามีโอกาสการค้าการขายอะไรต่างๆหรือว่าแนวโน้มที่ดูดีขึ้นนั่นคือเหตุผลที่ก็มองเข้าไปนะครับนะแต่ก็ต้องบอกว่าราคายังไม่ขยับเยอะนะนะครับนั้นถามว่าเล่นได้มั้ยเล่นไม่ได้อยู่เพราะผมว่าเรามีโอกาสการขยับได้อยู่แล้วก็เรื่องดูกันในอาทิตย์หน้านะครับว่าพอเริ่มเปิดใช้จริงๆแล้วผมเนี่ยความคึกคักจะกลับมาไหมกำลังซื้อมันจะเป็นยังไงอะไรไงต้องดูมันด้วยนะครับ
0: ค่ะมีคุณผู้ฟังสอบถามเข้ามาคุณเจริญถ้าเรามองข้ามช็อตตรงนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวงบที่จะออกมาแล้วงบหมายถึงว่างบนะไตรมาส2อ่ะครึ่งซึ่งใช้ระยะเวลาอีกสักพักนึงเนี่ยช่วงนั้นที่งบออกมาเนี่ยแน่นอนว่ามันจะสะท้อนภาพปัจจัยผลกระทบจากสถานการณ์สงครามน่าจะชัดมากเนี่ยตลาดมีโอกาสจะเขย่าช่วงนั้นไหมคือกำลังมองทัมมิ่งในการที่จะเข้าลงทุนและจังหวะที่อาจจะดีที่สุดหรือว่ามีดิสคาวต์ตลาดพอสมควรอะไรเงี้ยค่ะคุณเจริญต้องรอตรงนั้นน่าจะชัดเจนกว่ามั้ยค่ะ
1: ถ้าจะรอไปถึงไตรมาส2ผมว่าจริงอาจจะไม่ใช่แล้วนะฮ
0: ะ
1: นะครับนะเพราะว่าจริงๆชั่วโมงเนี่ยเอาง่ายๆรอบเนี้ยตรงที่กำลังขึ้นอยู่เนี่ยคุณไม่เข้ามาตั้งแต่ตอนนี้มาเนี่ยคุณก็เสียเปรียบแล้ว
0: ค่ะ
1: ครับเนี่ยเพราะหุ้นมันไม่ได้ตกถูกมั้ยฮะนะครับนะมันมาย่ำตั้งแต่ 1,400 วันนี้มาคือจะเกิน 1,600 อยู่แล้วแล้วรับดูค่าทางตลาดเนี่ยผมถ้าถามผมนะว่ามันโหดจริงหรือแต่ได้เห็นนะครับงั้นถ้าคุณจะไปซื้อเอาช่วงมุดตลาดไปช่วงนั้นอาจจะอยู่ประมาณ6กว่าก็ได้สมมุตินะนะครับนะแล้วช่วงนั้นอ่านพักตัวปุ๊บเนี่ยตอนคุณซื้อช่วงพักตัวช่วงนั้นน่ะมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่เพราะว่าคนที่ซื้อต่ำกว่าคุณยังมีอยู่เยอะนะครับนะงั้นในช่วงแบบนี้ผมว่าจริงตลาดแบบนี้ก็คือยังเข้าได้อยู่คือว่าเราเลือกตัวนิดนึงนะครับนะ คือทามมิ่งตลาดเราอย่าไปยึดติดว่าต้องหลังแต่งมาสองแล้วไปเข้าไม่ใช่นะครับนะถ้าจังหวะสถานการณ์มันเอื้อมันให้มันก็ต้องเข้านะเวลานั้นแหละนะครับนะช่วงนี้หุ้นยังเข้าได้อยู่นะครับมองอย่างนั้นนะครับนะแล้วก็อาจจะเล่นล้อไปกับต่อเนื่องแต่พอถึงช่วงไตรมาสสองถ้าสถานการณ์มันพลิกไปอีกแบบอย่างเช่นคุยกันไม่เรื่องมาทักกันต่อเนี้ยมันก็ไปอีกแบบนึงนะคนละทรงนะนะครับนะแต่ถ้าเกิดสุดท้ายคุยกันได้ปุ๊บเนี่ยหรือว่ามีแบบว่าจะคุยกันได้ปุ๊บเนี่ยพวกมันจะตอบแล้วไปทันทีเลยนะครับนั้นติดตามพวกนี้มันไม่ใช่เงื่อนไขเวลามันเป็นเงื่อนไขสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับ
0: ค่ะโอเคชัดเจนก็อาจจะไม่จำเป็นต้องรอเนาะเพราะตอนนี้จริงๆก็มีตัวมีกลุ่มหลายตัวที่สามารถลงทุนได้ใช่ไหมคะถ้ามองแบบนั้นค่ะโอเคสุดท้ายวันนี้กรอบดัชนีคุณเจริญให้ไว้ยังไงคะมีโอกาสที่จะแบบเอาพลิกกลับมามีแรงซื้อแล้วก็ยืน1570ได้ไหมหรือถ้ายืนไม่ได้เนี่ยมันจะสะท้อนอะไรทำให้เรากังวลใจมากขึ้นไหมคะคุณเจริญคะค่ะ
1: ผมไม่ได้มองเป็นเชิงลบนะผมยังมองเป็นเชิงบวกแล้วก็เรื่องของการขายเนี่ยผมมองเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าระยะบ้านเราในสั่งการเล่นเองอะไรอยู่แล้วในบ้านเราแรงซื้อจะเป็นเหมือนด้วยนะครับเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่ามันก็เป็นการขยับตัวแล้วก็ทำให้ตลาดดูดีเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้ที่เคยขึ้นมาจากพันห้าร้อยสิบปุ๊บเนี่ยคนมันก็มองไอ้แพงจะเล่นอะไรต่อมีอะไรให้เล่นหรือเปล่าน่าจะพักตัวนั่นมันก็พักตัวจริงนะแต่วันนี้กลับขึ้นมาใหม่นะครับเนี่ยแล้ววันนี้เองส่วนใหญ่คนก็จะมองกันที่พันหกร้อยนะครับเนี่ยแล้วก็ด้วยงบเงินที่ต่างออกมาผมว่ามันก็ยังโอเคอยู่ในภาพรวมนะครับเนี่ยนั้นโอกาสที่จะเล่นการต่อก็ยังมี GDP บ้านเราก็ยังสองกว่าเนี่ยผมว่ามันก็ไม่เชิงบวกไม่เล่นเป็นเชิงลบอะไรนะครับเนี่ยแล้วอยากให้มองให้ความเป็นใจว่าเซตตอนนี้เองานโนอัดตูดีแล้วแล้วก็สถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยที่เพราะมันออกกลางเนี่ยถ้ามันจบได้จริงเนี่ยผมว่าหุ้นไปได้เลยนะนะครับเพราะมันไม่มีใจถ่วงอะไรแล้วนะครับนะแล้วเราอาจจะมากำลังรอดูเรื่องการเมืองบ้านเราก็ว่าไปเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องอนาคตนะครับเนี่ยดังนั้นมองตัวนี้เองผมว่าภาพรวมๆตลาดน่าจะโอเคอยู่ดังนั้นช่วงวันนี้เรามองแถวนี้แหละ1565แล้วแรกแถวนี้จะมีโฮมไปในรับอยู่นะครับยืนได้ตลาดหลักได้เนี่ยผมยังมองเหมือนเดิมว่าเซ็ตจะมีโอกาสไปที่1600จุดจะไม่ถามว่าวันนี้ขึ้นนะตลาดนี้เรามองอยู่แถวประมาณ1580นะครับระดับนั้น
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสัปดาห์หน้าวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณเจริญค่ะ
1: ครับผมครับ
0: สวัสดีค่ะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะก็มองภาพตลาดยังค่อนข้างเป็นบวกนะคะแล้วก็ไม่ได้มองตลาดแย่สักเท่าไหร่นะแล้วก็มองยังเป็นจังหวะและโอกาสในเรื่องของการลงทุนแม้ว่าหลายคนอาจจะมองว่าดัชนีขึ้นมานะยืนเหนือ1550จุดมาแต่ว่าจริงๆเราก็จะทราบกันดีนะคะว่าก็มาด้วยเดลต้านะที่หนุนนำแล้วก็เวทน้ำหนักตลาดมากนะถ้าถอดเดลต้าออกเนี่ยหลายกลุ่มหลายตัวก็ยังมีโอกาสในแง่ของการลงทุนกันอยู่นะคะสำหรับท่านที่อาจจะไปรอนะในส่วนของงบนะไตรมาส2ที่จะออกมาเห็นผลกระทบชัดเจนที่เกิดขึ้นจากประเด็นเรื่องของราคาน้ำมันจากสถานการณ์ต้นทุนสงครามต่างๆมุมมองนักวิเคราะห์ก็มองว่าอาจจะช้าไปหรือเปล่าตอนนั้นนะก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็พิจารณาต้องเลือกซีเล็กกันนะคะเป็นรายตัวกันไปนะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้เป็นประจำค่ะคุณผู้ฟังค่ะทุกช่วงของวันพฤหัสบดีเราจะพูดคุยกันกับวิทยากรประจำของเรานะคะคุณหมอนัทค่ะคุณธนัทศิวรังคุณจากคลินิกกองทุนนะคะวันนี้มีหลายประเด็นทีเดียวนะคะที่หมอนัทจะมาชวนคุยกันค่ะแล้วก็แน่นอนนะว่ามีคนที่ถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทองคำมาด้วยนะคะว่าร่วงแบบนี้เนี่ยเป็นจังหวะเก็บหรือเปล่านะคะเพราะว่าถือว่าราคาก็กดมาพอสมควรทีเดียวนะในช่วง 2-3 วันมานี้นะคะเช้านี้ก็กดลงมาราคาในประเทศก็ 68,000 บาทที่เห็นด้วยนะคะสำหรับทองแท่งเดี๋ยวไปพูดคุยกันหมอนัทอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะหมอนัทค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณบิวครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
0: ค่ะวันนี้กลับมาเจอกันนะวันพฤหัสบดีก็สถานการณ์ดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเองก็อาจจะมีความกังวลใจคือกลับมาเป็นระยะอยู่ละนะเรื่องของสงครามอิหร่านอเมริกาตับใดที่ยังไม่จบนะหมอนัทใช่ไหมคะอะไรกันไหนก็จะสอดแทรกประเด็นเรื่องของ AI ที่ทำให้ตลาดก็โอ้โหบูมกันแต่ละตัวงบออกมาก็ดีสดใสมากนะในช่วงที่ผ่านมาด้วยสลับกันไปเนาะหมอนัทใช่ไหมคะค่ะเอาภาพรวมกันหน่อยบรรยากาศตอนนี้ก่อนที่เดี๋ยวจะไปทองนะเพราะมีคนฝากคำถามเรื่องทองมาด้วยเพราะทองก็ลงเยอะเหมือนกันค่ะหมอนัทค่ะเอาภาพรวมนะตอนนี้ก่อนสำหรับอัปเดตปัจจัยต่างๆสถานการณ์ภาพเศรษฐกิจค่ะหมอนัทมองไงคะช่วงนี้ค่ะ
2: ได้ครับจริงๆก็บอกว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่าโดยภาพรวมเนี่ยพอสถานการณ์เรื่องของสงครามมันเบาบางลงเนี่ยนะครับสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยผมว่าก็แอคชั่นเริ่มเป็นไปตามปกติแหละนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูทิศทางของธนาคารกลางแต่ละประเทศเนี่ยเขายังเป็นลักษณะของการคงดอกเบี้ยไว
0: ้คงดอกเบี้ย
2: คงดอกเบี้ยไว้ให้มันสูงหน่อยนึงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องการให้เขาเรียกว่าเงินเฟ้อเนี่ยไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับมันทุกที่เลยนะที่คงที่อยู่นะครับมันแต่ว่าต้องบอกท่านผู้ฟังนี้ครับว่า ยังไงก็แล้วแต่อยากให้จับตาดูในกลุ่มที่เป็น emerging market ไม่ว่าจะเป็นพวกอินโดนีเซียอย่างที่เราเคยคุยกันไว้ใช่ไหมครับหรือว่ากลุ่มที่เป็นแบบอินเดียนะครับหรือว่าเวียดนามอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับเขาพยายามประคองตัวดอกเบี้ยไว้ค่อนข้างสูงเหมือนกันแบบ 4-5-6% เลยนะฮะซึ่งอันเนี้ยอย่างที่เกิดไว้ตอนว่าก่อนนู้นว่าถ้าดอกเบี้ยสูงแบบนี้เนี่ยแล้วก็มีอัตราแลกเปลี่ยนที่มันไม่ค่อยแข็งแรงมากนักเนี่ยกลุ่มเนี้ยอันตรายเหมือนกันนะครับอันตรายเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นก็พยายามไปกันต่อได้อยู่นะฮะงั้นอันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีผลกระทบมากนักแต่ต้องระมัดระวังแล้วกันนะครับคราวนี้อีกเรื่องนึงที่อยากชวนคุยครับว่าตัวของพลังงานเงินเฟ้อเนี่ยยังไงก็ยังไม่จบเนาะนะครับแล้วยังมาอยู่จะเห็นว่าราคาของเบรนท์น้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยมันยังยืนเหนือ110 100 110อยู่ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องก็คิดว่าเงินเฟ้อช่วงระยะสั้นๆเนี่ยน่าจะสูงพอสมควรคราวนี้อีกเรื่องนึงครับคุณบิวที่อยากชวนคุยว่าตอนนี้เฟดเองเนี่ยพอมีผู้ว่าการคนใหม่มานะครับนะฮะซึ่งของคุณเควินเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดอย่างนี้ได้ด้วยนะครับก็คือถ้าเขามีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับหรืออาจจะลดดอกเบี้ยระยะสั้นลงสมมุตินะถ้าเกิดขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ดูเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะในอเมริกานะครับเขาอาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้พอกระตุ้นเศรษฐกิจปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะครับระยะสั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าผลตอบแทนของพันธบัตรจะลดลงแต่ว่าระยะยาวเนี่ยเนื่องจากเงินเฟ้อมันจะสูงขึ้นถูกไหมฮะถ้าเราลดพันธบัตรลงปุ๊บลดดอกเบี้ยลงปุ๊บนะฮะดอกเบี้ยพอดอกเบี้ยระยะสั้นมันตกลงก็จริงนะฮะกระตุ้นเศรษฐกิจก็จริงทุกคนเข้ามาได้ประโยชน์จากการที่เศรษฐกิจมันเติบโตได้เนี่ยแต่ว่าพันธบัตรนะครับยิวระยะยาวๆเนี่ยดอกเบี้ยระยะยาวเนี่ยมันจะสูงขึ้นแทนเพราะว่าเราเห็นว่าเฮ้ยเงินเฟ้อระยะยาวน่าจะมาเพราะดอกเบี้ยระยะยาวจะสูงขึ้นมากๆเลยนะครับเพราะผมว่าอันนี้จะมีผลกับการลงทุนค่อนข้างเยอะแต่ว่าโดยเฉพาะคนลงในพันธบัตรเนาะตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะติดลบกันนะครับแต่ว่าในทางกลับกันฝั่งที่ได้ประโยชน์เนี่ยคือฝั่งของธนาคารนะภาคการเงินต่างๆเนี่ยนะหรือว่าต้นทุนทางธุรกิจระยะสั้นเนี่ยจะดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ท่านผู้ฟังจะต้องเขาเรียกอะไรนะประมาณการนะประเมินผลกระทบนิดหนึ่งนะครับต้องบอกไว้อย่างนั้น
0: แล้วถ้าใครที่ลงทุนในกองพันธบัตรแล้วมีติดลบเนี่ยมนัสมองยังไงคะต้องขยับตัวไหมหรือว่าจริงๆยังสามารถถือต่อไปได้ถ้าเราลักษณะของการเป็นลงทุนระยะยาวหรือต้องสลับสับเปลี่ยนหรือว่ายังไงไหมคะมนัสคะ
2: คือจริงๆถ้าใครลงทุนระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่ว่าถ้าใครที่มีไอ้ global bond ในพอร์ตเยอะเนี่ยผมว่าตอนนี้น่าจะลดลงไปแล้วแหละนะครับน่าจะลดลงไปแล้วนะฮะแต่ก็ยังทันถ้าสมมติบอกว่าไม่ได้กะถือยาวขนาดนั้นอาจจะต้องขายแล้วนะครับต้องขายนะฮะแล้วก็ไปซื้อสินทรัพย์ตัวอื่นแทนไปก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าระยะสั้นเนี่ยน่าจะมีผลค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าใครลี่ยิ่งกองไหนเนี่ยที่เขาถือบอลเนี่ยระยะยาวเนี่ยอันนี้น่าจะมีผลเยอะเลยนะครับเพราะว่าตัวดอกเบี้ยมันจะขึ้นมาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับ
0: เพราะว่าจริงๆอ่ะเคยมีคุณผู้ฟังที่สอบถามกองที่เป็นลงทุนกองทุนประหยัดภาษีแต่เขายาวเนาะเราไปลงทุนในพันธบัตรอ่ะจริงๆอันนั้นน่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทยรู้สึก 2-3 วันก่อนก็มีส่งเข้ามานะหมอนัทว่าที่เขาเคยคุยหมอนัทจำได้ไหมที่เราคุยกันเขาบอกตอนนี้เขาติดลบประมาณ 7% อะไรอย่างนี้เลยนะคะหมอนัทคะเหมือนค่อนข้างเยอะเลยแหละนะจากที่แต่เขาเข้าใจฟังหมอนัทก็ไม่ตกใจละเพราะหมอนัทบอกว่าถ้าถือยาวไปโดยเฉพาะเป็นกองประหยัดภาษีอ่ะค่อนข้างยาวอยู่แล้วนะ5ถึงน่าจะ5ปีนะถ้าจำไม่ผิดที่เขาถามเขาที่แล้วไทย SG เนี่ยก็เลยโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆติดลบมากกว่าตอนที่คุยตอนแรกกับหมอนัทแล้วจากความคาดหวังเดิมที่ไม่คิดว่ากองเนี้ยจะติดลบเลยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมอนัทเนาะที่เราเคยคุยกัน
2: ถ้าเป็นระยะยาวผมไม่ค่อยห่วงครับยังไงก็ถือต่อแต่คิดว่าน่าจะฟื้นตัวครับผม
0: ค่ะโอเค ันนี้ก็เป็นสถานการณ์เนาะภาพเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของเงินเฟ้อที่จะต้องจับตากันทีนี้อีกหนึ่งสินทรัพย์หมอนัทคือทองคำนะเพราะว่าถือว่าร่วงลงมาพอสมควรเหมือนกันทั้งที่ตลาดโลกแล้วก็ราคาหุ้นไทยเพราะว่าเมื่อราคาทองไทยนะเพราะเมื่อเช้าราคาทองไทยก็หลุดมาที่ 68,000 บาทแล้วก็ราคาทองสปอตเนี่ยก็ลงมาด้วยนะหมอนัทตอนนี้ก็ 4,467 เหรียญต่อทอเช้าด้วยค่ะมองทองยังไงคะหมอนัทช่วงนี้สาเหตุหลักๆที่ตอนนี้ร่วงเกิดจากอะไรเป็นสำคัญครับหมอนัท
2: ได้ครับเท่าที่ผมดูเนี่ยจากราคาทองเนี่ยนะครับมี3เรื่องที่มันทำให้ทองมันปรับตัวลงกันทั้งเยอะนะครับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของเนี่ยครับถ้าพอเราไม่ได้ทะเลาะกันเนาะสงครามยังไม่เกิดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็สหรัฐอเมริกาจับมือกับจีนอีกมันดูแบบนะมันดูเหมือนแบบมีแต่ภาพดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศใช่ไหมฮะพอเกิดแบบนี้มันเป็น risk on shift ก็คือหมายว่ามันเปลี่ยนไปละนะครับก็ทำให้flow จากทองคำเนี่ยไหลไปที่อื่นละนะเพราะว่ามันขึ้น new high ต่อกันเยอะๆมากๆเนี่ยแน่นอนสินทรัพย์มันก็ต้องถูกเขาเรียกว่าคนก็เริ่มมองว่ามันแพงไปแล้วนะครับโดยสถานการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยแต่ขายออกมาแล้วนะครับสองอย่างที่เราคุยกันว่าของเคนนิงวอชเนี่ยที่รับตำแหน่งเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยน่าจะมาในช่วงเร็วๆนี้ก็ทำให้ดอกเบี้ยระยะสั้นมันลงใช่ไหมครับดอกเบี้ยระยะยาวมันสูงขึ้นฉะนั้นในคนที่มองระยะกลางหน่อยเนี่ยเขาก็จะมองว่าโอ้ดอกเบี้ยสูงขนาดนี้เนี่ยเขาไปลงดอกเบี้ยลงพวกพันธบัตรดีกว่าไหมนะครับเพราะว่ามันได้ยิวแบบโห 4% กว่าเลยนะนะถ้าเป็นบอน10บอนยิว10ปีเนี่ยแตะไป5เลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะงั้นเขาไปลงพวกนี้ดีกว่าหรือเปล่านะฮะก็เลยเกิดคำถามว่างั้นทองก็เลยความน่าสนใจก็ลดลงไปอีกนะครับ
0: ครา
2: วนี้อีกเรื่องนึงก็คือฝั่งของอินเดียเนี่ยปกติก็นำเข้าทองค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับคราวนี้อย่างที่บอกว่าเราจะเห็นว่าเงินเฟ้อมันตึงตัวที่อินเดียพอสมควรนะครับแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนก็ไม่ค่อยดีมีปัญหาเรื่องของหนี้สินที่มันเพิ่มสูงขึ้นเพราะดอกเบี้ยเขาสูงมากใช่มั้ยฮะลงไม่ได้ด้วยใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยฝั่งอินเดียเองเนี่ยก็ซื้อทองน้อยลงนะคุณบิวฮะมันเลยเป็น3ประสานเลยคราวนี้เดี๋ยวไอ้ตัวราคาทองมันก็เลยแบบมีปรับตัวลดลงได้นะครับอันนี้คือที่มาที่ไปจริงๆแล้วก็คุยกันตลอดแหละแต่ว่าพอเรื่องเนี้ยพอทุกอย่างมันชัดเจนเนี่ยนะฮะราคาทองก็ยิ่งไปในทิศทางที่เป็นขาลงนะครับคราวนี้พอพูดถึงแบบนี้เนี่ยแล้วเรายังจะลงทุนทองต่อไหมนะครับอย่างที่ผมบอกว่าทองเนี่ยพอมันขึ้นมาระยะหนึ่งมาถึง2เท่าของราคาที่มันเคยเป็นจาก 30,000 กว่าเนี่ยขึ้นมาถึง 60,000 70,000 เนี่ยนะครับมันจะเริ่มหยุดแล้วนะครับเดี๋ยวรอบถัดไปผมก็จะเป็นอย่างเงี้ยผมเดี๋ยวมันขึ้นไป2เท่าอาจจะขึ้นไปเป็นแสนนึงนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จะอยู่นิ่งซึ่งไอ้จังหวะอยู่นิ่งๆตอนนี้ผมว่าเป็นโอกาสสะสมนะนะครับเป็นโอกาสสะสมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันมีเรื่องอื่นๆที่มันจะเข้ามาอีกเงินเฟ้อที่มันกำลังจะมาถ้าเงินเฟ้อขึ้นระยะยาวเราก็ทำได้อ๋อเดี๋ยวทองมันก็จะค่อยๆขึ้นมาเองนะครับถ้าขยับได้นะครับแต่ว่าระยะสั้นมันผันผวนตามสถานการณ์เนาะนะครับแล้วก็แรงซื้อจริงๆเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยยังมีอยู่นะครับยังมีอุปสงค์จากทั่วโลกอยู่นะไม่ว่าจะเป็นอุปสงค์จากทางธนาคารกลางนะฮะตอนนี้สมาคมพ่อค้าทองคำโลกนะครับนะฮะหรือว่าโกลด์คาวซิลเนี่ยเขาระบุว่าเฉพาะไตรมาสแรกนะคุณบิวฮะธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยซื้อต่อเนื่องมากกว่า244ตันนะนะฮะแสดงว่าธนาคารกลางยังไม่หยุดซื้อนะแล้วซื้อเยอะขึ้นด้วยเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายเรื่องนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทองระยะยาวน่าจะตอบโจทย์นะครับแล้วก็ในประเทศจีนหรือในประเทศฝั่งเอเชียเนี่ยคุณดิวฮะการซื้อทองเพื่อการเก็บสะสมเนี่ยยังเหนียวแน่นอยู่แล้วก็ทุกคนมองทางเดียวกันว่าโอกาสเกิดสงครามมันเกิดขึ้นได้เพราะไอ้ปริมาณอุปสงค์เนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเองนะครับถึงแม้ราคาจะผันผวนก็ตามนะฮะแล้วก็มีความเสี่ยงอีกหลายๆเรื่องของหนี้เรื่องของธนาคารกลางเฟดมีเรื่องของเพดานหนี้สหรัฐอเมริกาที่รออยู่ตอนช่วงเดือนกันยาตุลาหรืออีกนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทองเนี่ยยังทยอยซื้อสะสมได้แต่ว่าถ้ามันลงมาอยู่ที่ประมาณสัก 4,500 ต่ำกว่าเงี้ยก็น่าจะเริ่มลองดูนะครับเริ่มลองด
0: ูค่ะ แสดงว่าจุดแถวนี้ใครที่จะลงทุนก็สามารถลงทุนได้ทยอยได้เหมือนกันเนาะมันนั้นเป็นจังหวะที่ดีแล้วก็ถ้ามองระยะกลางระยะยาวก็ยังมีปัจจัยหนุนนำให้ทองขยับต่อเนื่องไปได้อีกเท่าที่ดูถูกไหมคะมอนัสคะ
2: ใช่แต่ว่ามันจะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะนักทุนอย่าคาดหวังว่ามันเอ้ยเดี๋ยวมันจะเด้งกลับ
0: เพราะว่าเขาเร็วและแรงมาแล้วใช่ไหมคะเขาเร็วและแรงเกินแบบจากปัจจัยทุกอย่างมาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ก็จะไม่ได้เร็วไม่ได้ขึ้นเร็วและแรงเหมือนก่อนหน้านี้แล้วมองแบบนั้นใช่ไหมมอนัสถ้าคนที่ขาแบบโอ้มันจะถูกกว่านี้ไหมก็มันมีถูกกว่านี้ก็อยากจะรอให้ถูกกว่านี้หรืออะไรเงี้ยถ้าคนมองแบบนี้มันอาจจะให้คำแนะนำยังไงแต่ตอบยากมากเหมือนกันเน
2: า
0: ะใช่ไหมช่วงสั้น
2: ยากมากครับแต่ว่าถ้ามันต่ำกว่า4,500ลงมาเนี่ยแบบ4,400-4,300
0: เนี่ย
2: ผมว่าก็ได้แล้วนะก็ได้เก็บไว้ก่อนสักรอบนึงอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วนะครับผมว่าอย่าไปรอต่ำมากแล้วอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นการสะสมช่วงเวลาแบบนี้เป็นช่วงเวลาสะสมด้วยกันเพราะว่าเราก็จะเห็นราคาทองอ่ะเนี้ยพุ่งดีดแรงๆสมัยก่อนนะก็ขึ้นไปแตะ 30,000 กว่าแล้วก็ลงมาอยู่ที่ 28,000 ตามเชียร
0: ์
2: นะกว่ามันจะกลับขึ้นมาใช่มั้ยผมว่าคาแรคเตอร์เนี่ยมันเหมือนเดิมฮะมันซ้ำเดิมฮะท่านฟังผมคิดว่ามันจะเหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นก็ทำอะไรมากไม่ได้นะเราก็รอจังหวะแล้วกันนะครับ
0: ค่ะโอเคชัดเจนอันนี้ก็แถว1,400เหรียญไม่ใช่1,400เหรียญ4,400เหรียญก็ถือว่าเป็นจังหวะและโอกาสในการที่จะทยอยเข้าลงทุนอยู่แล้วนะอันนี้สำหรับนักลงทุนที่ถามเข้ามาด้วยนะคะโอเคอีกหนึ่งเรื่องที่หมอนัทมาฝากกันเรากับเราในวันนี้คือเรื่องของแนวโน้มสินค้าการลงทุนใช่ไหมหมอนัทที่นักลงทุนสนใจว่าจะไปในทิศทางไหนอันนี้น่าสนใจเหมือนกันค่ะ
2: ใช่ครับก็ต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าหลังๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นคนลงทุนในต่างประเทศเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนไม่ชอบซื้อของไทยแล้วขึ้นไป
0: ใช่ส่วนใหญ
2: ่ก็จะแบบเฮ้ยไปซื้อสินทรัพย์ที่นู่นสินทรัพย์ที่นี่อะไรอย่างเงี้ย
0: คือ
2: ต้องบอกท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าแนวโน้มเนี่ยถูกต้องเลยคือสินทรัพย์ในต่างประเทศเนี่ยมันเยอะมากแล้วก
0: ็
2: มีหลายแพลตฟอร์มในเมืองไทยที่มันเริ่มเปิดกว้างนะครับเพราะเราเห็นอะไรเพราะเราเห็นว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าสนใจไหมน่าสนใจแต่ว่าเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นอื่นนะมันเล็กมากเลยนะคุณจิวแล้วมันทำให้โอกาสในการที่เราจะไปถูกไปซื้อสินทรัพย์แล้วมันโดนจังหวะดีแล้วมันเด้งอ่ะมันโอกาสมันน้อยนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าแบบตอนนี้เนี่ยหลายๆที่เนี่ยก็ออกสินทรัพย์อะไรแปลกๆมาเยอะเหมือนกันนะฮะก
0: ็
2: จะมาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับเป็นที่มาที่ไปแล้วนะฮะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเพราะอย่างที่มอนัทบอกเลยนะว่าหลายคนก็จะไปต่างประเทศมากขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยวิธีการช่องทางก็ง่ายมากเนาะหมอนะทั้งแพลตฟอร์มข้างในเราเองหรือแพลตฟอร์มต่างประเทศที่เข้ามาหรืออะไรต่างๆนานาทำให้เรามีโอกาสได้ซื้อสินค้าทางการเงินที่มีความหลากหลายมากโดยเฉพาะแบบโอ้ถ้ายิ่งไปต่างประเทศยิ่งหลากหลายมากด้วยใช่ไหมหมอนะมีอะไรบ้างตอนนี้หมอนะคะที่น่าสนใจแล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆด้วยค่ะ
2: ผมว่าในเรื่องของAI เนี่ยต้องยอมรับนิดนึงนะครับว่ามันในประเทศไทยเราไม่มีหุ้นพวกนี้ต้องบอกน
0: ะ
2: ไม่มีหุ้นพวกนี้แต่ในทางกับการตอนนี้มันกำลังเติบโตอย่างเรียกอะไรก้าวกระโดดแล้วรุนแรงมากๆนะครับอย่างที่เราเคยคุยกันหลายสัปดาห์เนาะทั้งครอสที่มันออกตัวใหม่มาชื่อมีทอสมีนู่นมีนี่โอ้มันแบบพัฒนากันแทบจะรายสัปดาห์เลยฮะคุณบิวแทบจะออกโมเดลใหม่ๆกันรายสัปดาห์รายเดือนเลยนะครับแล้วตัวที่ออกมาใหม่ๆก็เก่งขึ้นน่าสนใจมากขึ้นคนก็แห่ไปใช้บริการมากขึ้นแล้วที่สำคัญยังมี IPO เนาะที่กำลังจะออกมาไม่ว่าจะเป็นของของทาง
0: อีลอน
2: ม
0: ัส
2: ก์เขาเองใช่นะครับหรือแม้แต่ของแซมนะก็คือของ ChatGPT อะไรเงี้ยที่กำลังจะออกมาแล้วโอ้โห IPO มันตลาดมันระดับทริลเลียนนะคุณเดียว
0: มันไม่คุยกันมากใช
2: ่มันไม่คุยกันระดับที่แบบบิลเลียนหรือว่าอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นระดับล้านล้านแล้วอะ IPO หร
0: ือ
2: หุ้นมันใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนจับตา IPO แบบพวกหุ้น SpaceX นะครับหรือว่าของ OpenAI หรือจะเป็นตัวอื่นๆที่เหมือน Cross ที่กำลังจะออกมานะฮะอย่าง Anthropic ที่กำลังจะออกมาเนี่ยผมว่าพวกเนี้ยมันไม่มีหุ้นในไทยแล้วมันโตทีมันโตแบบจาก400,000ล้านไปเป็น800,000ล้านอย่างเงี้ยคือแบบมันโตกันกระฉูดมากแค่แป๊บเดียวเองนะภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนอะไรเงี้ยเนี่ยก็คือต้องบอกว่าถ้าเราไปดูงบนะครับแล้วก็ไปดูงบลงทุนโดยเฉพาะพวกขาเห็ด ของยักษ์ใหญ่เทคห้ายักษ์ใหญ่เนี่ยมันลงทุนกันระดับแบบโอ้โหเป็นหลายแสนล้านดอลลาร์จริงๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าอันนี้คือห้ามพลาดเลยก็คือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับพวก AI เนี่ยผมว่าก็นักลงทุนน่ะทุกคนกำเงินรอหมดแล้วคุณบิวทุกคนกำเงินรอหมดแล้วอันนี้เลยอยากชวนทุกคนนะครับไปลงทุนในพวก AI infrastructure นะครับถึงแม้มันจะดูแบบเฮ้ยวันนั้นมันกล่าวไปเรื่องผมบอกเลยว่า AI เนี่ยออกมาทุกๆ3สัปดาห์นะเดือนนึงเนี่ยก็ออกตัวใหม่แล้วนะครับมันไม่จบง่ายๆแน่นอนนะครับ
0: ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะแต่ว่าอย่างเรียกอะไรอย่าง IPO ตัวใหญ่ SpaceX หรืออะไรเงี้ยในแง่ของนักลงทุนรายย่อยอ่ะโอกาสในการที่จะเข้าถึงหุ้นพวกนี้ในตอน IPO เนี่ยอาจจะยากหน่อยใช่ไหมหมอนันต้องรอเขาเข้าไปแล้วถูกไหมคะหมอนันคะหรือยังไงคะ
2: ใช่ครับผมว่า IPO เขาจองกันน่าจะก็คือบริษัทที่
0: แบบบิ๊กๆเลยนะ
2: ตัว SpaceX ให้เขาได้หุ้น IPO

0: ไปอยู่แล้วนะครับผมว่าเราต้องรออย่างเดียวละนะครับแต่ว่าก็ยังมีโอกาสโตได้อีกนะครับเพราะว่าดูด้วยระยะภาพอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีหุ้น AI ออกมาหลายตัวเป็นคู่แข่งกันผมว่าเชื่อว่าจะต้องมีผู้ชนะแล้วก็มีผู้ที่เป็นผู้ตามเนาะนะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องไปสำรวจกันดีๆแล้วกันนะฮะในการเลือกสินทรัพย์เนาะที่จะลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าแพลตฟอร์มบ้านเราทุกคนก็รออยู่ว่าถ้ามัน IPO มันจะมาใช่ไหมฮะทุกคนก็จะกดซื้อพร้อมๆกันนะครับเพราะนั้นก็เรื่องของค่าธรรมเนียมอะไรเงี้ยเข้าไปเช็คกันด้วยเหมือนกันผมคิดว่าวันนี้เรื่องของค่าธรรมเนียมเนี่ยก็จะมีผลละเพราะว่าทุกคนจะซื้อเยอะซื้อบ่อยอะไรเงี้ยนะครับ
1: ค่ะมีข้อควรระวังอะไรไหมคะหมอนัทเวลาที่มันเป็นอะไรที่ดูใหม่ๆร้อนแรงอย่างแบบIPO เพิ่งออกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยระคงราคาอะไรประมาณนี้ค่ะหมอนัทต้องพิจารณาอะไรเป็นสำคัญไหมคะ
0: ผมว่าต้องเข้าไปดูรายละเอียดของบริษัทให้ดีเลยฮะนะครับอ่านงบการเงินให้เป็นนะฮะแล้วก็เข้าไปดูว่าโปรดักต์สินค้าของเขาคืออะไรอย่าง SpaceX เนี่ยมันไม่ได้แค่ส่งจรวดขึ้นไปอย่างเดียวแต่มีบริการอื่นๆนะมีดาวเทียมมีอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูโมเดลบิสเนสเป็นหลักเลยนะว่าเฮ้ยคุณดูแล้วมันยั่งยืนไหมแล้วคนจะมาใช้บริการกันมากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้หลักๆคืออยู่ที่พื้นฐานของหุ้นตัวนั้นแหละนะครับเราต้องเคยอะไรเป็นนักลงทุนที่นิสัยดีคือหนึ่งเลยต้องเข้าใจพื้นฐานของหุ้นที่เรากำลังจะลงเป็นเรื่องแรกครับนะครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสินค้านะที่กำลังมาแรงใช่ไหมคะหมอนัทโดยเฉพาะเทรนด์ที่เป็น AI มีอื่นๆอีกไหมคะหมอนัทคะตอนนี้ที่น่าสนใจ
0: จริงๆตอนนี้เขาก็ไปเน้นสินทรัพย์พวกซัพพอร์ต AI เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะครับคุณมิวก็อย่างเช่นพวกกองทุนที่ลงทุนในพลังงานไฟฟ้า data center อะไรเงี้ยทั้งหลายเนี่ยมันหอบกันมาทั้งยวงเลยฮะหรือว่าพวกชิปประมวลผลนะครับทั้งหลายเนี่ยก็โตขึ้นไปด้วยพร้อมๆกันนะครับอย่างกองทุนในไทยผมก็เจอแล้วนะคุณบิวมีเพิ่งเปิดมาปลายเดือนเนี้ยนะฮะเป็นกองทุนชื่อของ LH มั้งชื่อ LH Grid เขาลงทุนใน ETF ที่เป็นที่ลงทุนในพวกไฟฟ้านะครับdata center อะไรเงี้ยที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานพวกพลังงานสะอาดด้วยแล้วก็เป็นโรงไฟฟ้าที่มันเป็นสมาร์ทแล้วกันเนาะขอเรียกกลุ่มสมาร์ทแล้วกันนะครับพวกนี้นะฮะน่าสนใจนะน่าสนใจนะนะครับโดยเฉพาะเขาได้งบประมาณจากประเทศต่างๆในการลงทุนด้วยเพราะว่าโรงไฟฟ้าพวกนี้บางทีภาครัฐต้องเข้ามาควบคุมดูแลใช่ไหมฮะได้สัมปทานได้อะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นผลดีนะครับที่จะรองรับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในการเติบโตของ AI นะคุณก็เหมือนได้ค่าใช้ไฟฟ้าฟรีแบบว่าเป็นค่าฟรีเข้ามาครับพวกนี
1: ้ค่ะอันนี้ก็เหมือนกับแถว2แถวถัดมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหมอนะที่เป็นหุ้นที่แบบซัพพอร์ตแล้วก็โตไปพร้อมกับอุตสาหกรรมในเรื่องของ AI เนาะ data center อะไรต่างๆนานาจริงๆถ้าพูดถึง AI แล้วหุ้นที่เกี่ยวข้องอ่ะมันก็ค่อนข้างมีเยอะเหมือนกันเนาะให้เลือกตอนนี้ใช่ไหมคะหมอนะคะ
0: เยอะมากเลยฮะจะเป็นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมีให้เราช้อปปิ้งได้เลยอ่ะนะครับก็อันนี้ลองดูครับอยู่ในเทรนด์ตรงนี้ผมคิดว่าโอกาสที่มันจะเจ๊งจะพังเนี่ยโอกาสค่อนข้างน้อยเพราะทุกคนจะ AI first ตอนนี้ทุกคนมาใช้เรื่องนี้หมดนะครับแล้วก็อินฟราสตรัคเจอร์ที่เกี่ยวข้องผมว่าไปโตไปพร้อมๆกันนะครับ
1: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโอกาสเนาะจริงๆหลายๆคนอ่ะก็พยายามมีเคยเจอบางคนเขากำลังพยายามมองหาด้วยเพราะว่าเขาก็อาจจะชอบอะไรที่ดิสคาวหรือว่าราคายังไม่ไปยังไม่แรงมากไม่ค่อยกล้าในหลายๆตัวที่ราคาขึ้นไปเยอะแล้วหรืออะไรเงี้ยแต่ที่ผ่านมาถ้าเราดูงบดูอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาก็ยังมีศักยภาพเนาะแม้ว่าเหมือนกับแพงแล้วก็แพงได้อีกอะไรเงี้ยใช่ไหมคะหมอนัทในหลายๆตัวเหมือนกันเนาะที่ถ้าใครตามกันใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็นอกจากสินทรัพย์ที่เป็นพวกกลุ่มหุ้นแล้วเนี่ยครับตอนนี้คุณบิวผมเริ่มเห็นคนเริ่มเอาพวก private credit นะครับเป็นกองทุนพวก private credit เนี่ยเป็นการให้เงินกู้ระหว่างกันเอกชนด้วยกันเนี่ยนะครับทำมาเป็นพวก private credit เนี่ยก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับนะฮะเป็นเงินกู้นอกระบบกันผมเรียกตรงๆมันคือเงินกู้นอกระบบกันนะครับคือพอกู้ในระบบเนี่ยมันมีความยุ่งยากมากขึ้นนะแล้วก็ด้วยสถานการณ์บางทีต้องการเงินกู้เร็วต้องทำนู่นทำนี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เลยมีหลายคนเนี่ยไปใช้เรื่องของตัวระบบ private credit ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีหลายๆกองทุนก็ตั้งขึ้นมาเพื่อทำเป็นระบบ private credit แบบนี้แหละนะครับก็ได้ yield แบบประมาณ 12-11% เลยนะคุณบิวฮะก็ถือว่าค่อนข้างสูงมากๆนะครับแล้วก็แต่ว่าพวกนี้เขาจะมีเทคนิคนะคุณบิวอาจจะมี collateral มี ะไรบางอย่างเพื่อทำให้ความปลอดภัยเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับมีเรื่องของใช้ประกันใช้สวอปนะครับมันจะคล้ายๆเหมือนกลับไปตอนที่เกิดวิกฤตซับไพรม์แหละคุณดิวแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้ฝั่งนี่เอกนอกตลาดเนี่ยเริ่มได้รับความนิยมนะครับก็หลายคนบอกว่ามันจะเป็นความเจ๊งของยุคสมัยนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนนี้หลายๆคนเข้าไปดูตัวเลขแล้วยังไม่ใช่ตัวเลขที่ยังมีความน่าเป็นห่วงมากนักนะครับก็ถ้ามีโอกาสลองดูแล้วกันนะครับเป็นกลุ่มนึงที่ยิวค่อนข้างดีมากๆโดยเฉพาะดอกเบี้ยที่ระยะยาวสูงๆแบบนี้เนี่ยกลุ่มนี้น่าจะได้ประโยชน์นะโดยเฉพาะกลุ่มอย่างที่ผมบอกก็คือกลุ่มธนาคารกลุ่มนอนแบงค์เนี่ยถ้าดอกเบี้ยเป็นลักษณะแบบนี้เป็นทวิสต์แบบนี้นะครับระยะสั้นน้ำน้อยๆระยะยาวสูงๆเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับ
1: ค่ะโอเคฟังดูเนาะในภาวะที่มันดูเหมือนมีความอาจจะยังไม่แน่นอนหรืออะไรใดๆก็ตามแต่ว่าพอมานั่งไล่เรียงในแต่ละกลุ่มธุรกิจหรือทีมการลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยดูเหมือนว่ายังมีโอกาสซ่อนอยู่มากมายเหมือนกันแล้วก็หลายๆคนถ้าวางแผนดีๆเนี่ยในแง่ของการลงทุนท่ามกลางความไม่แน่นอนน่าจะสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้ด้วยเนาะหมอนัทใช่ไหมตอนนี้สำหรับพอร์ตหลายๆคนค่ะ
0: ใช่ฮะก็ถ้าเราไปดูว่าตอนนี้แนวโน้มนักลงทุนทั่วโลกเขาลงอะไรกันเนี่ยเขาลงประมาณแบบนี้กันนะครับแล้วก็ผมอาจจะแถมอีกสักอย่างนึงตอนนี้จริงๆพวก exotic product นะครับอย่างที่เราเคยคุยกันพวก hedge fund นะครับหรืออย่างพวกที่เป็นอะไรนะประกันชีวิตอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นลักษณะของ life settlement อะไรอย่างเงี้ยกองทุนแปลกๆต่างๆเนี่ยนักลงทุนเนี่ยเริ่มลงทุนเป็นแล้วนะคุณดิวครับผมเห็นfund flow เนี่ยไหลเข้าไปในพวก ETF พวกเนี้ยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแสดงว่าโปรดักต์ธรรมดาทั่วไปเนี่ยคนมองความเสี่ยงเนี่ยค่อนข้างสูงคนเริ่มหาสินทรัพย์ทางเลือกเนาะก็เลยเป็น alternative asset ทั้งหลายพวกเนี้ยนะครับมาลงทุนกันเยอะขึ้นนะครับงั้นแนวโน้มก็คือคนจะพยายาม diversify ไปอะไรที่ตัวเองเค้าเรียกอะไรอ่ะไม่เคยลงทุนมาก่อนเยอะขึ้นนะครับประมาณนี้
1: ค่ะเราจะด้วยรูปแบบหรือว่าช่องทางในการลงทุนที่มันมีช้อยส์ให้นักลงทุนเลือกมากขึ้นเทียบจากในอดีตด้วยเนาะเข้าหมายถึงสามารถทำให้เราเข้าถึงการลงทุนเหล่านั้นได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นด้วยอันนี้น่าจะเป็นโจทย์สำคัญเหมือนกันด้วยเนาะหมอนัทใช่ไหมคะถ้าเมื่อก่อนมันจะจำกัดอยู่ไม่กี่อย่างแล้วก็บางทีก็โอ้มีเขาเรียกอะไรมีข้อกำหนดมีเงื่อนไขต่างๆนานาไม่ต้องอะไรอย่างบ้านเราเมื่อก่อนจะไปต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้โอ้โหค่อนข้างสะดวกหลากหลายช่องทางมากๆเลย
0: ใช่ครับก็แข่งกันด้วยแหละครับผมว่าแพลตฟอร์มต่างประเทศก็เริ่มเข้ามาในเมืองไทยเริ่มมาแข่งกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นข้อดีครับทำให้นักลงทุนรายย่อยเราเข้าถึงสินทรัพย์ได้ง่ายขึ้นด้วยครับ
1: ค่ะโอเคปิดท้ายมีนิดนึงคุณผู้ฟังถามคำถามมาค่ะหมอนัทคะด้วยสถานการณ์ทองคำแล้วหมอนัทบอกว่าช่วงนี้จริงๆก็สามารถที่จะเข้าได้นะท่านนี้เนี่ยเขาสนใจเป็นตัวทองที่เราเคยคุย ETF เนาะหมอนัทว่าในตลาดหุ้นไทยมี ETF ที่เป็นทองอ่ะใช่ไหมคะหมอนัทรู้สึกจะเป็นตัว GLD มั้งที่หมอนัทเคยคุยถ้าจะเข้าตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับการลงทุนผ่านกองทุนหรืออย่างอื่นหรือว่าเป็นแบบเดี๋ยวนี้มันก็จะมีการลงทุนทองที่คล้ายๆกับเป็นเรียลไทม์เป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ข้อได้เปรียบเสียเปรียบเป็นยังไงคะหรือว่าลงอันนี้ดีไหมหรือควรจะเป็นอย่างอื่นดีอะไรเงี้ยค่ะหมอนัทคะทองสำหรับทอง
0: จริงๆพอเราเข้าไปที่ตัวที่เป็นทองคำนะครับโดยเฉพาะพวก ETF เนี่ยข้อดีคือมันก็ราคาขึ้นไหวตามตลาดได้ค่อนข้างเร็วนะครับก็ผมว่าจริงๆก็เหมาะกับคนที่เรื่องอะไรอ่ะอยากจะเก็งกำไรนิดนึงเนาะมีจังหวะเข้าจังหวะออกได้ง่ายๆสภาพคล่องดีๆอะไรเงี้ยผมคิดว่าก็ใช้พวกนี้เป็นตัวหลักได้เลยครับนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าอยากจะเก็บแล้วไม่มีค่าธรรมเนียมผมว่าซื้อผ่านแอปที่เป็นออมทองทั้งหลายเนี่ยแค่นั้นก็ได้เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์แล้วกันนะถ้าอยากจะเคลื่อนไหวเร็วแล้วแบบมีจังหวะให้ได้ซื้อเพิ่มเร็วๆหรืออะไรพวกนี้ผมว่าก็ใช้ ETF พวกนี้จะค่อนข้างสะดวกสบายครับแล้วมันเห็นกราฟเห็นแรงซื้อแรงขายเห็นอะไรอย่างเงี้ยหลายๆเรื่องเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับคนเทรดแต่ว่าถ้าท่านไหนที่มีเขาเรียกว่ามีการเก็บออมระยะยาวๆเนี่ยอยากออมทองเนี่ยผมว่าไปแอปออมทองอ่ะดีกว่าเผื่อว่าได้ขายออกมาเป็นฟิสิคอลได้ได้จับได้รูปได้คำอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าใครชอบซื้อสายเป็นฟิสิคอลก็ไปซื้อแอปออมทองเอาดีกว่านะครับ
1: ค่ะโอเคอันนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ละของแต่ละคนนะในการที่จะเลือกเครื่องมือใช่ไหมคะหมอนัทว่าจะไปช่องทางไหนค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะหมอนัทค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะเราเจอกันใหม่คุณผู้ฟังมีคำถามอะไรก็ฝากไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวหมอนัททำกันบ้านแล้วกลับมาตอบกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะหมอนัทค่ะค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดี
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอนัทนะคะคุณธนัทเสวรังคุณจากคลินิกกองทุนนะคะหมอนัทมาเป็นประจำแบบนี้ทุกช่วงของวันพฤหัสบดีสามารถติดตามกันได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ามีหลายเรื่องที่น่าสนใจจะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามกันค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
8: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
7: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
8: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
9: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: กรุงเทพเจ็บมามากพอแล้วทั้งน้ำท่วมรถติดฝุ่น PM 2.5 ปัญหาทางเท้ายาวไปถึงทางรถไฟ28มิถุนายนนี้ได้เวลากาคนที่ใช่ให้เมืองหลวงกับศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าคนใหม่มาซาวเสียงว่าคนกรุงต้องการอะไรปัญหาไหนต้องแก้ด่วนนโยบายใครโดนใจพักไหนมาแรงแชมป์เก่าลุยต่อหรือจะเป็นใครที่จะมาต่อมาลุ้นไปด้วยกันที่เวทีความคิด Hot Issue เช็คเรตติ้งชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม2ทุ่มเป็นต้นไปเริ่ม25พฤษภาคมนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคูล
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นกันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากตอนนี้เราคุยกันไปเกือบๆ1ชั่วโมงนะคะตอนนี้เซตอินเด็กซ์เองนะคะก็ปรับตัวร่วงลงมาเรียลไทม์ตอนนี้ลบอยู่ 1,558 นะคะลบอยู่ 12.57 จุดนะคะ 0.8% วอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ก็คือคักนะคะ 25,845 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวไปดู Most Active กันหน่อย10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดตอนนี้นะคะแน่นอนเดลต้าลงไปนะ 2% ตอนนี้9บาทนะคะ345บาทนะ 2.54% ก็มีผลต่อเซตพอสมควรนะคะ KBank 198.50 ตามราคาเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ AOT 55บาทบวกมา 50สตางค์ True 13บาท70สตางค์บวกมา10สตางค์ค่ะ KCE นะคะ36บาท50สตางค์ราคาเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลง GAF ค่ะ61บาท75สตางค์ลงไป75สตางค์ HANA นะคะ38บาท75สตางค์ลงไป1บาท75สตางค์ Advance 350บาทลงไป2บาทนะคะปตท.สผ.นะคะ145บาทบวกมา50สตางค์แล้วก็สุดท้ายคือ SCB นะคะไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์นะ300ขออภัย135บาทลงไป50สตางค์นะคะนี่คือ10อันดับหุ้นที่มีมูลค่า

0: การซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้เดี๋ยวไปดูตลาดต่างประเทศอื่นๆนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ส่วนใหญ่ก็เคลื่อนไหวในแดนลบกันนะคะทางฝั่งหางเสียงที่ฮ่องกงวันนี้ลบลงไปจากเดิมนะเราคุยกันประมาณ 2% ตอนนี้ลบไปประมาณ600จุดนะ 2.3% นะคะเวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะคะก็ลบมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเวียดนามตอนนี้1861จุดนะลบอยู่ 12.45 จุด 0.6% นะแต่ว่า VN 30กำลังพยายามยืนให้ได้ตรง 2,000 จุดนะตอนนี้ก็ปริ่ม 2,009.25 จุดนะลบอยู่ 13.23 จุด 0.65% ค่ะดัชนีนิกเคอิ225ที่ญี่ปุ่นนะตอนนี้ก็มาลบ700จุดนะ 1.08% นะคะแล้วก็ฟ้าของจีนค่ะก็ยังเคลื่อนไหวแคบเนาะจีนเซี่ยงไฮ้คอมสิตลบอยู่ 0.14% แล้วก็ China A50 ลงอยู่ 0.33% นะส่วนคอสปีเกาหลีใต้นะจากลบ 1% กว่าตอนนี้ก็ไปเกือบ 3% แล้วเหมือนกันค่ะล้มอยู่232จุดนะลงไป 2.82% นะก็คือช่วงเนี้ยเวลาช่วงสั้นๆความผันผวนเกิดขึ้นได้นะหลายตลาดที่เขาขึ้นแรงๆเนี่ยเวลาเขาจะเขย่าหรือปรับฐานเนี่ยเขาก็จะมีแรงขายกันออกมาที่ทำกำไรอยู่พอสมควรเหมือนกันนะในอย่างเกาหลีใต้นะตอนนี้ก็ลบไปละ 3% นะคะอันนี้เป็นภาพตลาดที่เอามาฝากกันนะเดี๋ยวดูอีกหนึ่งสินทรัพย์นะทองคำเมื่อสักครู่ก็คุยกันทองคำตอนนี้ทองคำนะคะก็ปรับราคา11ครั้งแล้วนะคะถ้าเทียบกับวันก่อนหน้าก็ลบไปบาทละ 1,300 บาทนะคะขายออกตอนนี้ไปแตะที่ 67,950 แล้วนะคะแล้วก็รับซื้อ 67,750 ทองรูปพรรณขายออกที่ 68,750 นะคะสำหรับคนที่ถามคำถามมานะว่าลงมาขนาดนี้เนี่ยเป็นจังหวะในการลงทุนแล้วหรือยังนะคะที่หมอนัทบอกค่ะว่าก็สามารถที่จะทยอยลงทุนได้นะโดยเฉพาะที่ราคาตลาดโลกถ้าทองปอดเนี่ยต่ำมาแถว 4,400 เหรียญซึ่งตอนนี้ก็ 4,467 เหรียญ นะก็ลงมาในจุดที่สามารถที่จะเข้าได้นะทองสปอตเนี่ยอยู่ที่ 4,438 เหรียญ นะคะขณะที่สัญญาทองคำล่วงหน้าอยู่ที่ระดับ 4,467 เหรียญต่อออนซ์นั่นเองนะคะอันนี้ก็ใครรอเก็บก็เป็นจังหวะโอกาสในการลงทุนส่วนจะรอให้ดิสคาวมากกว่านี้อย่างที่วนัทบอกว่าช่วงสั้นก็ตอบยากนะคะว่ารอบนี้ลงจะไปลงถึงจุดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ในเรื่องของการทยอยซื้อแต่เขามองระยะกลางระยะยาวเนี่ยก็ยังเป็นบวกอยู่ยังมีปัจจัยที่เป็นแรงหนุนนำกับทองคำแต่ว่าการลงทุนในรอบนี้จะต้องตระหนักนะคะว่าเขาจะไม่ได้ขึ้นแรงเหมือนรอบที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองเนาะจากผู้เชี่ยวชาญนักวิทยากรที่ให้ไว้นะคะปิดท้ายค่ะมีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังแล้วก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะในเรื่องของมุมมองแนวคิดการทำธุรกิจของเจ้าของธุรกิจนะคะหลายคนเคยสงสัยไหมคะว่าผู้บริหารระดับท็อปของประเทศเนี่ยเขาใช้ชีวิตในวันพักผ่อนยังไงนะคะเขามีไอเดียธุรกิจพันล้านเนี่ยเขาผุดขึ้นมาตอนไหนค่ะก็เชิญชวนไปพบกับรายการ CEO Cozy นะคะรายการที่จะพาคุณไปบุกอาณาจักรส่วนตัวของเหล่า CEO แล้วก็เจ้าของกิจการชื่อดังค่ะพาไปนั่งคุยกันแบบชิลๆนะคะสไตล์ Cozy ที่คุณจะไม่ได้เห็นภาพเครียดในห้องประชุมแต่จะได้เห็นหัวใจแล้วก็ตัวตนที่แท้จริงของพวกเขานะคะรายการนี้เนี่ยจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราเอางานกับความชอบผสมผสานกันเนี่ยทุกครั้งที่ทำงานคือการพักผ่อนนะคะจะมาเติมพลังใจแล้วก็พลังบวกนะรับพลังบวกไปวันหยุดพร้อมๆกันนะคะกับบทสนทนาที่จะทำให้คุณเห็นว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยบางทีก็เริ่มต้นจากความเรียบง่ายแล้วก็ความจริงใจเสมอนะคะก็ฝากกดติดตาม Subscribe นะคะแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยที่ YouTube ค่ะช่อง Thinking Radio นะกับรายการ CEO Cozy นะคะก็จะได้พบกับมุมมองดีๆนะหรือว่าใครจะไปสามารถย้อนหลังฟังตอนต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็กด Subscribe ไว้สำหรับตอนใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะอันนี้เป็นข่าวมาฝากกันวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินคุณผู้ฟังเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
2: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถ
4: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือชัดชาติจับได้เบอร์9บอกบีพัฒนาการดีขึ้นจากครั้งก่อน9หน้า9ดีพร้อมโชว์ท่า9ไปข้างหน้าบรรยากาศกองเชียร์สนับสนุนผู้สมัครผู้ว่ากทมที่ลานด้านนอกอาคารไอราวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกทม2เป็นไปอย่างคึกคักภายหลังจากทราบหมายเลขการจับสลากของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรียบร้อยโดยทีมกองเชียร์ต่างติดหมายเลขลงในป้ายหาเสียงอย่างรวดเร็วโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจับได้หมายเลข9นายชัชชาติเปิดเผยด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มว่าถือว่ามีพัฒนาการดีขึ้นจากเดิมสมัครครั้งที่แล้วได้หมายเลข8ส่วนครั้งนี้ได้9ถือว่าก้าวหน้าก้าวดีและก็ทำท่าก้าวไปข้างหน้าให้ดูพร้อมกับชูมือ9นิ้วย้ำประชาชนไม่ได้เลือกผู้สมัครเพราะหมายเลขแต่เลือกจากผลงานและนโยบายมากกว่าสำหรับการหาเสียงขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดสโลแกนอย่างเป็นทางการเน้นให้ผู้สมัครช่วยกันคิดมุ่งทำให้กรุงเทพมหานครก้าวหน้าต่อไปขณะเดียวกันจะเดินหน้าทำงานอย่างหนักแน่นและต่อเนื่องโดยเฉพาะการแก้ปัญหาทุจริตที่ผ่านมามีการดำเนินการทางวินัยและไล่ออกเจ้าหน้าที่ไปแล้ว41คนพร้อมมีการปรับเปลี่ยนระบบนำข้อมูลดิจิทัลมาใช้ในการตรวจสอบยืนยันปัญหาทุจริตถือเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพแต่เป็นปัญหาทั้งประเทศจากนั้นนายชัชชาติขึ้นรถแห่หาเสียงเป็นรถยนต์ EV สีขาวและขบวนรถตุ๊กๆร่วมด้วยโดยเปิดเพลงไปตลอดทางด้วยจังหวะสนุกสนานชูป้ายเอ้ากาก้าสร้างโอกาสเมืองทีมชัชชาติสร้างความหวังโดยจุดแรกไปทางแฟลตดินแดงมงคลกิจลุยหาเสียงเต็มสูบมั่นใจคนรุ่นใหม่แห่ใช้สิทธิ์ดันกรุงเทพบินได้ภายหลังจับสลากหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ที่ปรึกษาผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามกลุ่มกรุงเทพบินได้เปิดเผยถึงแผนการลงพื้นที่หาเสียงว่าจากนี้จะเดินหน้าพบประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งตามโรงเรียนห้างสรรพสินค้าตลาดและพื้นที่ชุมชนต่างๆทั่วกรุงเทพเพื่อขอคะแนนเสียงจากประชาชนทุกกลุ่มโดยนายมงคลกิจระบุว่าจะใช้ความสามารถและประสบการณ์ทำงานเต็มที่พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมจะมีคนรุ่นใหม่ออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการและเชื่อว่าจะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญให้กับทีมกรุงเทพบินได้นอกจากนี้ย้ำถึงนโยบายสำคัญในการพัฒนากรุงเทพทั้งเรื่องระบบขนส่งการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศการเพิ่มพื้นที่ออกกำลังกายยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนยืนยันว่าจะทำงานเต็ม 100% หากได้รับโอกาสจากคนกรุงเทพจากนั้นนายมงคลกิจทำสัญลักษณ์เบอร์7ก่อนจะทำท่า67ในช่วงบ่ายจะเดินทางไปที่โรงเรียนศึกษานารีเพื่อพบปะนักเรียนและแจกลายเซ็นพร้อมรับฟังข้อเสนอของผู้ปกครองและนโยบายต่างๆขณะที่มัลลิกาเผยตั้งใจมาเป็นผู้สมัครลำดับที่14หวังคว้าหมายเลข14ให้ตรงกับ14ยุทธศาสตร์หาเสียงภายหลังผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเสร็จสิ้นซึ่งมีรายงานว่านางมาริกามหาสุขเดินทางมาช้ากว่ากำหนด1นาทีจนได้ลำดับสุดท้ายในการจับสลากนั้นนางมาริกากล่าวว่าเดิมมีผู้สมัคร15คนแต่เมื่อทราบว่ามีผู้สมัครเดินทางมาแล้ว13คนจึงตั้งใจมาเป็นลำดับที่14เพื่อให้ได้ความหมายเลขดังกล่าวพร้อมระบุว่าหากไม่ได้หมายเลขบนสุดก็อยากได้หมายเลขล่างสุดแทนสำหรับการลงพื้นที่หาเสียงเบื้องต้นวางแผนลงพื้นที่14จุดเน้นพื้นที่ประสบปัญหาฝุ่น PM 2.5 และพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมถึงพื้นที่ที่ประชาชนร้องขอให้ลงพื้นที่ในจุดแรกจะเริ่มที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อนที่ช่วงเย็นจะลงพื้นที่ถนนเยาวราชและจะเดินหน้าพบปะประชาชน1วันละ 1-2 เขตเพราะที่ผ่านมาได้ศึกษาปัญหาและรู้บริบทของแต่ละพื้นที่ในกรุงเทพเป็นอย่างดีอยู่แล้ว
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: บอกเล่า965สัญจรตอนพาฟินถิ่นชุมพรเต็มอีกแล้วค่ะด้วยความขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้ร่วมกับ 96.5 FM คลื่นความคิด Proudly Present กับความอันซีนจังหวัดชุมพรทั้งผลไม้บุฟเฟ่จากสวนฟินกับกาแฟเขาทะลุทิวทัศน์หาดทรายและแลนด์มาร์คของจังหวัดพร้อมเที่ยวไปกับพระเอกรุ่นใหญ่นิรุธศิริจันยา 11-13 มิถุนายนนี้ฟินแน่นอนติดตามกิจกรรมดีๆจากเราได้ใหม่ที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทางสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้สุขทันทีที่เที่ยวภาคใต้

0: ผมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
3: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดประจำวันพฤหัสบดีนะคะ28พฤษภาคมวันนี้คึกคักตั้งแต่เช้าที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงนะคะที่หลายคนก็ติดตามข่าวกันนะเรื่องของการรับสมัครเลือกตั้งนะคะผู้ว่ากทม.วันแรกพร้อมกับพัทยาด้วยนะคะวันนี้ที่พัทยาก็มีการรับสมัครในส่วนของผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่คึกคักนะคะถึงแม้ว่ากรมอุตุเตือนว่าจะเข้าสู่ช่วงมรสุมแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยน่าจะเป็นช่วงประมาณบ่ายๆถึงค่ำนะคะที่จะมีฝนตกลงมาตอนเช้าก็ถือว่ายังพอได้อยู่นะคะตอนเย็น28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยทีเดียวค่ะภาคใต้ตะวันออกตะวันตกภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุแล้วก็สามารถติดตามผ่านเว็บไซต์ผ่านแอปพลิเคชันได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยในช่วงมรสุมแบบนี้จะมีฝนหนักจริงๆแล้วก็ทะเลทั้งสองฝั่งก็จะมีคลื่นลมแรงมากๆนะคะวันนี้วันที่28ก็เดี๋ยวอย่างที่บอกนะช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะก็จะเจอกันทุกภูมิภาคหนักอยู่ที่ทางภาคใต้นะคะสำหรับในวันนี้แล้วก็เมื่อสักครู่ที่พูดถึงความคึกคักนะคะเรื่องของการรับสมัครผู้ว่ากทม.นะคะวันนี้ก็ดำเนินไปด้วยความคลึกครื้นตั้งแต่เช้าผู้สมัครก็มาก่อน8โมงครึ่งนะคะ13คนอีกคน

หนึ่งเอกสารไม่ครบก็เลยมีผู้ที่เข้ารับการจับสลากนะคะมาก่อนเวลาก็คือ13คนนะขั้นตอนก็มีการจับสลากกันอยู่2ครั้งครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะจับรายชื่อก่อนว่าใครที่มาก่อน 8:30 นถือว่ามาพร้อมกันให้ได้ลำดับนะคะของคนที่ต้องการยื่นใบสมัครส่วนครั้งที่2เนี่ยเขาจะให้ผู้สมัครตามลำดับที่จับไปครั้งแรกได้ไปจับหมายเลขประจำตัวเพื่อยื่นใบสมัครซึ่งในขั้นนี้เนี่ยใครจับได้หมายเลขอะไรก็จะถือว่าเป็นหมายเลขที่ใช้ในการหาเสียงไปเลยซึ่งการจับสลากในลักษณะนี้เนี่ยก็เคยก็จะใช้กับในส่วนของการจับสลากหมายเลขของผู้สมัครสกทั้ง50เขตด้วยนะคะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ง50เขตก็ได้ไปนะประมาณนั้นนะคะคนที่ได้หมายเลขหนึ่งก็คือหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีนะคะคนนี้สมัครในนามอิสระค่ะเป็นอดีตนักเคลื่อนไหวในหลายๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องพลังงานคนที่จับได้หมายเลขสองคือนายสมัยละเลิศลงในนามอิสระเช่นกันหมายเลขสามชื่อนายพงศักดิ์พัวพรพรมลงสมัครในนามอิสระหมายเลขสี่นายประทีปวันลบเกษมในนามอิสระหมายเลขห้านายอนุชาบูรพชัยศรีในนามพรรคประชาธิปัตย์นะคะได้หมายเลข5ไปคุณอนุชานี่เป็นบุตรเขยของอดีตผู้ว่ากฤษดานะคะคุณอนุชาบูรพชัยศรีเนี่ยเป็นลูกเขยเลยค่ะของอดีตผู้ว่ากทมคุณกฤษดารุ่นวงนะคะแล้วก็หมายเลข6คุณพิสารกิติยวมานในนามอิสระคุณภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชอันนี้อิสระไหมไม่อิสระนะเพราะว่าเขามีกลุ่มของเขาชื่อว่ากลุ่มกรุงเทพบินได้นะหมายเลข7นะคะแล้วก็นายวีรพจน์ลือประสิทธิกุลลงสมัครในนามอิสระได้หมายเลข8นายชัชชาติสิทธิพันธ์ลงสมัครในนามอิสระได้หมายเลข9โอ้โหเป็นที่ฮือฮาเลยนะคะคนไทยก็คนไทย ก็ทราบอ่ะเนาะว่าเลข9เนี่ยมันเป็นเลขอะไรที่แบบคือทุกคนชอบมากนะเลข9เนี่ยไม่รู้อะไรคือแบบเก้าหน้า9หลัง9ตรงไหนก็ได้ประมาณนี้นะคะคือเหมือนกับว่าถ้าเราไปจับอะไรก็ตามถ้าไม่ได้หมายเลข1อ่ะขอหมายเลข9มั้ยหรือหมายเลข9ไปเลยก็ได้ไม่ต้องเอาหมายเลข1เนี่ยหลายคนก็จะคิดแบบนั้นคุณชัชชาติก็มาเลยค่ะได้หมายเลข9ก็ชอบแน่นอนนะคะหมายเลข10คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือดร.โจคนนี้มาในนามพรรคประชาชนนะได้หมายเลข10ไปคนที่11ค่ะนายประยูนครองรถครองยศอันนี้ลงสมัครในนามอิสระนะคะหมายเลข11คนที่12พลตำรวจโทชานเทพเสสเวทค่ะพลตำรวจโทชานเทพนี่เป็นอดีตผบ.ชน.นะคะลงสมัครในนามพรรคเศรษฐกิจได้หมายเลข12หมายเลข13คุณคมสันพันวิชาติกุลค่ะอันนี้ก็ลงสมัครในนามอิสระได้หมายเลข13ไปนะคะคุณคมสันนี่เป็นลูกชายของอาจารย์พานุวัฒน์พันวิชาติกุลเนาะสินแสชื่อดังนะคะใครก็คุ้นเคยนะคะแล้วก็14มาหลังสุดเลยคนนี้ไม่ต้องจับอะไรแล้วเพราะว่ามาหลัง 8:30 นก็ได้ไปเลยหมายเลข14คุณมลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขหรือว่าคุณติ่งนั่นเองนะคะด็อกเตอร์มลลิกาที่เธอจะแทนตัวเองว่าด็อกเตอร์มลลิกาประมาณนี้เนาะก็หลังจากที่ได้หมายเลขกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกเนาะก็คนที่แสดงอาการดีใจมากมายเลยก็คือด็อกเตอร์ชัชชาตินี่แหละค่ะได้หมายเลข9เนาะแล้วก็ด้านนอกในการรับสมัครที่มีการถ่ายทอดสดให้ได้เห็นกันผ่านวงจรปิดก็พบว่ามีคนมาสังเกตการมีผู้สนับสนุนของแต่ละคนนะราชการกทมก็มาแสดงความดีใจนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็สู่ขั้นตอนการยื่นใบสมัครค่าสมัครนี่ไม่น้อยนะ 50,000 นะคะค่าสมัครเป็นผู้ว่านี่ 50,000 บาทนะเออหลายคนที่เราเห็นชื่อเนี่ยนะมีไหมที่สมัครทุกครั้งอ่ะเออยังไม่มาคนนี้เห็นบอกรอบนี้จะมาสมัครด้วยยังไม่มานะคะแกสมัครทุกรอบอ่ะมีอยู่คนหนึ่งแต่วันนี้ยังไม่

จะไม่เห็นชื่อนะคะทีนี้50,000ก็ต้องคิดหนักหน่อยนะมันไม่ใช่ถูกนะเออตั้ง50,000 บาทสมัครเสร็จแล้วก็แน่นอนเริ่มต้นหาเสียงได้เลยวันนี้นะคะได้ทันทีมีเวลา1 เดือนเต็มสำหรับผู้ว่ากทม.นะคะจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็เดี๋ยวรอดูนะคะแต่ว่าตั้งแต่ก่อนที่จะมีการสมัครกันนะเนาะมันก็จะมีโพลออกมาแล้วเนาะเออว่าใครคะแนนนำคะแนนตามคะแนนกลางคะแนนแบบไหนอย่างไรนะคะก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเรียบร้อยดีนะคะสำหรับในส่วนของการรับสมัครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงนะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประธานกรรมการกกต.นะคะคุณณรงค์กันวารินก็บอกว่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะการรับสมัครก็ยังไม่จบนะใครที่จะไปสมัครเพิ่มก็เดี๋ยวได้หมายเลข15 16 17อะไรก็ว่ากันไปนะคะจะมีการเปิดไปจนถึงวันที่1เลยค่ะ1 มิถุนายนนะก็ไปลงกันได้อีกนะไปสมัครได้อีกก็ยิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะประชาชนชาวกรุงเทพมหาศาลเนาะร่วม10 ล้านน่ะก็จะได้เลือกคนที่เหมาะสมที่สุดกับเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครนะก็มีงานรออยู่เยอะแน่นอนนะคะส่วนการเตรียมพร้อมการเลือกตั้งในช่วงหน้าฝนนะคะทางกรุงเทพมหานครเขาก็เตรียมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเอาไว้ในพื้นที่หน่วยเลือกตั้งทั้งหมดนะคะในกรุงเทพมหานคร50 สำนักงานเขตก็มีอยู่ประมาณ 6,629 แห่งนะคะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่นอกอาคารเนี่ยมี 4,270 แห่งส่วนที่เหลืออยู่ในอาคารซึ่งทางเขตพื้นที่กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงนะคะปรับปรุงเพิ่มเติมในจุดต่างๆเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกความปลอดภัยความพร้อมความสบายให้กับประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์ซึ่งก็ฝากว่าให้ติดตามสภาพอากาศในพื้นที่ณเวลานั้นด้วยในช่วงที่มีการเลือกตั้งนะคะให้เลือกเวลาสะดวกในการเดินทางไปใช้สิทธิ์ออกเสียงกันแบบให้เต็มที่เลยนะคะจริงๆน่าจะได้สัก 80% ขึ้นไปเนาะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะเพราะนั้นก็รายละเอียดคุณสมบัติอะไรพวกนี้นะคะก็เดี๋ยวเข้าใจว่าผู้สมัครทุกท่านนั้นก็ทราบข้อมูลอยู่แล้วล่ะนะคะองค์ประกอบขั้นตอนต่างๆของการเลือกตั้งนะคะกกต.นี่ก็จะดูแลอย่างละเอียดทุกขั้นตอนตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบการสมัครนะคะแน่นอนต้องเน้นเรื่องของความโปร่งใสความโปร่งใสความเป็นธรรมและความเสมอภาคนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการติดตั้งป้ายนะคะหลังจากที่เราเพิ่งเลือกตั้งส.ส.ไปเนาะป้ายของบางพรรคการเมืองก็ยังอยู่นะตามหมู่บ้านเนี่ยแถวมีนบุรียังอยู่เลยนะยังไม่ได้เอาออกนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีป้ายของผู้สมัครผู้ว่ากทม.มาติดตั้งแทนนะคะก็จำเป็นนะสำหรับป้ายนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนได้เห็นนะคะในการเลือกตั้งครั้งนี้จริงๆแล้วทางกทม.ก็ตั้งเป้ามีผู้มาใช้สิทธิ์สัก 60.7 อะไม่ได้ตั้งเยอะนะอย่างที่บอกว่าถ้าใจเนี่ยเนาะเลือกตั้งไม่ได้มีไปตรงหรืออะไรกับใครเนี่ยน่าจะมีคนมาใช้สิทธิ์สัก 70-80 ได้ไหมแต่เขาตั้งเป้าแค่ 60.7 เท่านั้นเขาบอกว่าจริงๆก็อยากทำไม่ได้ 100% นั่นแหละแต่ว่าก็คงต้องดูอะไรหลายๆอย่างนะคะบางทีบางคนก็ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแล้วแต่ว่าไม่ได้ย้ายในส่วนของภูมิลำเนาเท่านั้นเองนะคะนี่คือการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.รวมถึงนายกเมืองพัทยาด้วยนะคะที่มีการรับสมัครพร้อมกันในวันนี้นะคะกกต.ก็ดูแลทั้ง2ที่สำหรับการเลือกตั้งนี้นะคะก็กกต.อนุมัติให้โรงพิมพ์ดำเนินการพิมพ์บัตรเลือกตั้งแล้วยืนยันว่าไม่มี QR code หรือบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งนะสำหรับผู้ว่ากทม.กับนายกพัทยาจะไม่มี QR code บนบัตรซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างจากบัตรเลือกตั้งใหญ่โดยกกต.ประจำท้องถิ่นเนี่ยทั้งของกรุงเทพและพัทยาเขากำหนดให้มีการประทับตราบัตรเลือกตั้งทุกใบก็ถือว่าเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันแล้วก็การดูแลทุจริตด้วยนะคะนี่คือเรื่องของการเลือกตั้งนะคะสำหรับกทม.มีเวลา1 เดือนเต็มเลยค่ะสำหรับในส่วนของความคึกคักทางด้านการเมืองท้องถิ่นนะทั้ง2ที่นะคะ
ส่วน

0: คัดที่ไหนเมื่อวานนี้ไทยเฟกพร้อมแล้วนะคะสำหรับเมื่อวานนายกไปเปิดงานนะคะไทยเฟก2026นะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งงานที่น่าสนใจมากเพราะว่าที่นี่จะเป็นเวทีแสดงสินค้าประเภทอาหารเครื่องดื่มระดับโลกนะคะเพราะว่าน่าจะมีผู้ซื้อมา130ประเทศค่ะแล้วก็จะมีการเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติ56ประเทศนะคะคาดว่าน่าจะสร้างมูลค่าการค้ากว่า 130,000 ล้านนี่ค่ะยิ่งใหญ่มากเนาะสำหรับงานนี้ที่จัดขึ้นนะคะไทยเฟกอนุกาเอเชีย2026เพราะว่าได้รับการจัดอันดับเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกเพราะฉะนั้นก็มีบทบาทสำคัญต่อเรื่องของภาคการเกษตรแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทยนะคะแล้วก็จะเป็นเวทีสำคัญในการให้ผู้ประกอบการนั้นเนี่ยได้มาร่วมเจรจาการค้าสร้างเครือข่ายธุรกิจกันแล้วก็ต่อยอดความร่วมมือกับผู้ซื้อจากทั่วโลกที่บอกว่า130กว่าประเทศนะคะสอดคล้องกับนโยบายที่ทางรัฐบาลกำลังมุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะยกระดับระบบนิเวศการผลิตอาหารแล้วก็จะผลักดันไทยสู่การเป็นฮับด้านอุตสาหกรรมอาหารระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกนะคะปีนี้เนี่ยจัดใหญ่เท่าที่เคยมีมารู้สึกว่าจะใหญ่ที่สุดนะคะเพราะว่าจะครอบคลุมพื้นที่การจัดแสดง 140,000 ตารางเมตรมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า 3,590 บริษัท 6,710 คูหานะคิดดู6,700ขอย้ำนะคะโอ้โหใหญ่มากมีสินค้าครบวงจรจริงๆนะคะทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มสินค้าเกษตรสินค้าแปรรูปเทคโนโลยีอาหารสินค้าเกี่ยวเนื่องมาทั้งหมดแล้วก็ที่สำคัญนะคะไฮไลท์คือการเพิ่มพื้นที่อาคาร4 Impact Forum มาด้วยเพื่อจะเป็นจุดหมายสำหรับผู้ซื้อที่ต้องการอัปเดตผลิตภัณฑ์ใหม่แบรนด์เกิดใหม่แล้วก็นวัตกรรมอาหารที่ยังไม่ได้เข้าสู่ช่องทางการจัดจำหน่ายหลักนะคะเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรมอาหารไทยเรามีมูลค่าส่งออกไปกว่า 1,200 ขออภัย 1,254,000 นะคะ 1.2 ล้านล้านนะเอาประมาณนี้ละกันเยอะมากนะปีที่แล้วซึ่งถือว่ามันสะท้อนศักยภาพของประเทศในการเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจอาหารนะคะก็มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกจริงๆแล้วก็รวมถึงการสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ยืดหยุ่นท่ามกลางความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกเลยนะคะ 1.2 ล้านไม่เบานะนี่คือเราส่งออกไปมูลค่าประมาณนี้แล้วก็ณขณะนี้ถือว่าเรามีความพร้อมทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งบุคลากรที่มีศักยภาพแล้วก็รวมถึงภาครัฐมาสนับสนุนด้วยนะคะก็น่าจะช่วยเสริมบทบาทตรงนี้ที่ทำให้เราเป็นฮับอุตสาหกรรมบริการระดับโลกแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นทางธุรกิจให้กับพันธมิตรการค้าแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะคะงานนี้เจ้าภาพใหญ่เลยค่ะสำหรับไทยเฟกอนุกาเอเชีย2026ก็คือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคะที่เขาร่วมกันกับหอการค้าไทยแล้วก็โคโลเมเซ่นอกจากจะจัดแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบหมดทุกประเภทแล้วเนี่ยจะมีกิจกรรมพิเศษนะมีสัมมนาด้วยแน่นอนนะคะงานระดับนี้มันต้องมีเทศกาลมีสัมมนาเพื่อจะได้อัปเดตเทรนอาหารกันดูความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยนะคะก็เริ่มต้นเปิดเจรจาทุกธุรกิจกันตั้งแต่วันที่26แล้วนะคะไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะ26ถึง29นะคะเปิดเจรจาธุรกิจนะมีทั้งธุรกิจขายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไปเลยพวกนี้ก็มีนะคะใครอยากจะไปประชาชนทั่วไปเนี่ยให้ไปวันสุดท้ายนะคะ30พฤษภาคมค่ะ10โมงเช้าถึง6โมงเย็นไปได้เลยประชาชนทั่วไปอันนี้ไม่ไปซื้อของอ่ะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะที่ Impact Challenger อาคาร 1-3 Impact Forum อาคาร 4และ Impact Exhibition Center อาคาร 5ถึงอาคาร 12เต็มหมดเลยค่ะทุกพื้นที่นี่ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่จริงๆนะคะสำหรับไทยเฟกปีนี้เงินก็น่าจะสะพัดประมาณนี้แหละนะคะ1จุดเขาบอกว่าเงินน่าจะสะพัดในงานเนี่ย 1.3 แสนล้านเยอะมากนะคะต้องเลยต้องบอกเลยว่า มันเยอะจริงๆนะคะสำหรับในส่วนของงานนะคะเพราะว่าสินค้าที่ทางกระทรวงเกษตรโดยกรมการค้าภายในเขาจะผลักดันหนักๆเลยตอนนี้เนี่ยเรื่องของข้าวนะคะผลไม้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินก็คือสุราชุมชนอย่างเมื่อก่อนก็ได้ยินปกติสุราชุมชนแต่ว่าปีนี้เขาบอกว่าเขาจะดันสินค้าประเภทนี้ให้เป็นที่รู้จักนะระดับโลกเลยก็ว่าได้นะคะอย่างสินค้าเกษตรโดยเฉพาะผลไม้เนี่ยณขณะนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่า 30% นะคะตามที่ท่านอธิบดีกรมการค้าภายในได้มีการเปิดเผยคืออาจจะไปกดดันราคาภายในประเทศกรมการค้าภายในก็เลยเร่งเดินหน้าในการทำตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุปจีสุธรรมพันธ์ในการผลักดันตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อที่จะรองรับผลผลิตแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะคะเพราะว่าในงานไทเฟกเนี่ยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญก็คือว่าจะนำผู้ประกอบการเกษตรกรและก็วิสาหกิจชุมชนเนี่ยมาร่วมกันแสดงศักยภาพสินค้าเกษตรไทยนะมี3กลุ่มหลักนะคะมีผลไม้ไทยพรีเมียมมีข้าวประณีตแล้วก็สุราชุมชนอย่างที่บอกอันนี้เป็นการต่อยอดสินค้าเกษตรไทยสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเลยค่ะก็ยินดีด้วยนะคะข้าวประณีตที่ว่านี้เนี่ยมีทั้งหมด20สายพันธุ์นะคะที่กรมการค้าภายในเขาเลือกมาเอามาเสนอจุดเด่นด้านรสชาติเอกลักษณ์แล้วก็คุณภาพนะเพื่อจะได้เชื่อมโยงไปที่ตลาดต่างประเทศเลยนะคะรวมถึงนำผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนด้านผลไม้แน่นอนช่วงนี้ก็ต้องเป็นทุเรียนเนาะทุเรียนเงาะลำไยมะม่วงมังคุดมะพร้าวแล้วก็ผลไม้แปรรูปมาร่วมนำเสนอศักยภาพต่อผู้ซื้อจากทั่วโลกนะคะแล้วก็ในงานจะมีเป็นพาวิเลียนเลยค่ะเขาจะเอาวัตถุดิบของเกษตรนะคะในประเทศไทยโดยเฉพาะข้าวกับผลไม้มารังสรรค์เป็นเมนูระดับนานาชาตินะคะผ่านกิจกรรมชื่อว่า Celebrity Chef Show อันนี้สะท้อนศักยภาพของสินค้าเกษตรไทยในมิติอาหารร่วมสมัยกับอาหารระดับโลกนะคะแล้วก็อิสราชุมชนเนี่ยก็มาจากข้าวนั่นแหละสุราชุมชนนี่คือต่อยอดมาจากข้าวบ้างผลไม้แล้วก็พืชท้องถิ่นทำยังไงที่จะให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงขึ้นมาตอนนี้เห็นบอกว่าสำเร็จแล้วเนี่ยค่ะก็ต้องฝากไปที่กรมการค้าภายในนะคะต้องหาช่องทางในการขายโดยเฉพาะ e-commerce แพลตฟอร์มออนไลน์นะคะควบคู่กับการใช้คอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์นะคะมาช่วยกันโปรโมทสินค้าประเภทนี้ในงานเนี่ยเห็นบอกว่าจะมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ญี่ปุ่นคนเนี้ยมีคนติดตามเขาประมาณ 87,800 คนชื่อ Nippon Boys นะคะมาร่วมชิมเมนูจากผลไม้พรีเมียมเมนูจากข้าวประดิษฐ์แล้วก็สุราชุมชนเพื่อช่วยสร้างการรับรู้สู่ตลาดต่างประเทศนะคะครีเอเตอร์ชาวญี่ปุ่น 87,000 ผู้ติดตามใช่ไหมเอาจริงๆนะก็ไม่ได้เยอะมากนะ 87,000 นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเขาอาจจะดังมากที่ญี่ปุ่นนะคะ Nippon Boys ที่ว่านี้นะคะอ่ะก็รอดูนะคะเขาชิมแล้วเขารู้สึกยังไงเขาจะช่วยสินค้า3ประเภทนี้อะไรได้บ้างนะคะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมทุกเจ้าเลยก็มีความพร้อมทั้งเรื่องของการขายปลีกขายส่งขายอะไรได้หมดเลยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มข้าวประณีตเนี่ยเห็นบอกว่ามีลูกค้าจากอเมริกามาสั่งซื้อข้าวหอมมะลิแล้วกว่า22ตันขออภัย20ตันขณะที่กรมการค้าภายในจะเชื่อมโยงโมเดิร์นเทรดให้นำผลไม้เช่นเงาะมังคุดซุปเปอร์จิ๋วมาจัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทุกขนาดและก็ทุกเกรดด้วยนะคะก็คาดว่าในพาวิเลียนเนี่ยน่าจะสร้างมูลค่าการเจรจาธุรกิจกันกว่า300ล้านบาทจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมทั้งหมด13รายก็ครอบคลุมทั้ง3ประเภทนะผลไม้พรีเมียมข้าวประณีตสุราชุมชนก็เดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวทางกรมการค้าภายในจะดูแลเรื่องการตลาดแล้วก็จะเชื่อมโยงช่องทางการจัดจำหน่ายให้นะคะเพื่อที่จะรองรับผลผลิตสินค้าเกษตรไทยทุกระดับนะให้ทำยังไงที่จะแบบให้มีคุณภาพต่อเนื่องเนาะสำหรับในส่วนของสินค้าประเภทนี้นะคะก็ลุ้นดูนะคะว่าจะดีลนี้จะสำเร็จแล้วก็เกิน300ล้านไหมให้ต่อยอดไปถึงไหนอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ย หลายท่านก็อาจจะยังไม่ได้รู้จักเนาะสำหรับในส่วนของผลไม้พรีเมียมที่ว่านี้หรือว่าจะเป็นสุราชุมชนเลยพวกนี้นะคะจริงๆมันก็จะมีเยอะนะไอ้ข้าวประณีตก็เช่นกันนะคะตอนนี้เขาบอกว่าข้าวประณีตเนี่ยเขาเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของของข้าวไทยของเศรษฐกิจข้าวไทยนะคะเป็น new rice economy เลยถามว่ามีอะไรที่มันโดดเด่นสำหรับข้าวประณีตเนี่ยแน่นอนรสชาตินะรสชาติเอกลักษณ์อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มันจะเป็นตัวขับเคลื่อนในการเพิ่มมูลค่าในเรื่องของการแข่งขันกับข้าวต่างประเทศนะเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็นึกถึงเวียดนามเนาะเวียดนามเนี่ยเขาแข่งกับเราหน้าดูเลยค่ะหอมมะลงหอมมะลิเนี่ยโอ้หลายปีก็ขับเคี่ยวกันสุดๆเลยนะคะสำหรับไอ้ข้าวประณีตของเราเนี่ยน่าจะสู้ได้นะสำหรับในส่วนของปีนี้ก็เลยคิดว่านั่นแหละที่เราชูเรื่องนี้เป็นจุดเด่นจุดขายเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไปได้สวยเนาะก็เราดูนะคะใครที่เห็นแล้วเขามีเอกลักษณ์มีสัญลักษณ์ว่านี่เป็นข้าวประณีตนะที่ทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในมีการสนับสนุนอะไรพวกนี้ก็ช่วยกันอุดหนุนด้วยนะคะในมุมมองของความยั่งยืนก็เคยมีคนสนใจเหมือนกันนะว่ามันจะยั่งยืนไหมนะคะสำหรับข้าวประณีตก็เป็นแนวคิดที่เขายกระดับข้าวไทยทั้งระบบเลยนะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่ปลูกนั่นแหละปลูกยังไงให้มีคุณภาพดีมีมาตรฐานที่แบบเสถียรแล้วก็ศักยภาพของคนปลูกก็คือชุมชนนะคะปลูกเสร็จเอามาขายยังไงให้ได้แบบพรีเมียมอ่ะให้ได้แบบมีมูลค่าสูงแล้วก็จะเพิ่มรายได้กับเกษตรกรอย่างเป็นธรรมนะคะส่วนคนกินผู้บริโภคอย่างเราก็จะได้สัมผัสรสชาติเนื้อสัมผัสเรื่องความพิเศษของข้าวประเภทนี้อย่างแท้จริงนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเกิดจากเขาเรียกว่าเครือข่ายของคุณค่า Network of Value ที่เชื่อมที่เชื่อมชาวนาโดยตรงเชื่อมกับนักสร้างสรรค์ผู้ประกอบการและภาครัฐเข้าด้วยกันอย่างเมื่อก่อนนะเวลาเราจะซื้อข้าวเราก็ซื้ออ่ะเราไม่ได้สนใจว่าเป็นประณีตหรือไม่ประณีตเนาะเราไม่ได้ดูแต่ว่าข้าวประณีตเนี่ยมันต้องมีสตอรี่นะคะเดี๋ยวนี้มันต้องทำแบบนี้นะมีนักสร้างสรรค์มาช่วยนะภาครัฐก็มาร่วมด้วยโดยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาก็จำเป็นต้องไปทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกรหน่อยนะเพื่อจะวางระบบให้ปรับปรุงกระบวนการผลิตแปรรูปให้ได้คุณภาพมาตรฐานจริงๆหลังจากนั้นก็จะเชื่อมโยงไปสู่ตลาดพรีเมียมนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเป็นโรงแรมจนถึงตลาดส่งออกก็เลยทำให้ได้ข้าวที่แบบประณีตจริงๆกลายเป็นเศรษฐกิจคุณค่าใหม่ที่ยั่งยืนนะสำหรับในห่วงโซ่อุปทานที่ว่านี้นะคะซึ่งเขาบอกว่ามันไม่ใช่เพียงอาหารจานหนึ่งนะแต่มันคือประสบการณ์ทางวัฒนธรรมนี่คือข้าวประณีตนักท่องเที่ยวสามารถลิ้มรสสัมผัสและเข้าใจพื้นที่ผ่านเมล็ดข้าวได้อย่างลึกซึ้งเนี่ยแนวคิดของเขาประมาณนี้นะคะ taste of culture นะคะ experience of place ประมาณนี้ก็ให้ข้าวเนี่ยมันเป็นหัวใจของการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ไปด้วยการท่องเที่ยวเชิงใหม่นะเชิงข้าวใช่ไหมต่อไปจะเป็นท่องเที่ยว rice tourism อะไรประมาณนี้เชื่อมรสชาตินะเข้ากับภูมิภาคนั้นๆภูมิประเทศของเราไปดูวิถีชีวิตท้องถิ่นเขาปลูกยังไงอะไรพวกนี้นะคะแล้วที่สำคัญจะมีของที่ลึกจากข้าวนะคะมันก็ต่อยอดไปเป็นข้าวเขตเป็นข้าวอะไรอ่ะเป็นข้าวเซตพิเศษนะคะเป็นกิฟต์บ็อกซ์มาเป็นฝีมือจากชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นตัวแทนเรื่องราวของพื้นที่อย่างแท้จริงที่จะเดินทางสู่แหล่งปลูกนะคะแหล่งปลูกแหล่งหนึ่งพอเรานึกถึงข้าวนะที่มันอร่อยจริงๆอ่ะถ้าผู้ฟังก็คงจะนึกออกนะทุ่งกุลานะคะหอมมะลิทุ่งกุลาอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละเป็นหนึ่งในตัวอย่างพื้นที่ที่สามารถเล่าอัตลักษณ์นะเรื่องกลิ่นรสและภูมิปัญญาผ่านประสบการณ์การท่องเที่ยวได้อย่างเขาบอกว่าทรงพลังข้าวหนึ่งคำคือการเดินทางสู่ประเทศไทยหนึ่งครั้งพวกเราสัมผัสผู้คนวัฒนธรรมและดินแดนที่ปลูกข้าวคำนั้นขึ้นมาอืมนี่คือมุมมองของความยั่งยืนนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าและต่อยอดในเชิงพาณิชย์เนาะสำหรับเรื่องของข้าวประณีตที่ว่านี้นะคะโอ้ทำสตอรี่สวยๆงามๆเนี่ยเขาอัปเดตราคาเขาอัพราคาขึ้นไปได้จากปกติเนี่ยเป็น10เท่าเลยนะเนี่ยค่ะ พราะฉะนั้นชาวนาก็พร้อมที่จะมาร่วมตรงนี้ด้วยนะคะกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะก็เลยเริ่มมีข้าวประณีตขึ้นมาที่ว่านี้นะคะก็นี่เป็นสัญลักษณ์ใหม่ของข้าวไทยนะคะสำหรับข้าวประณีตที่ว่านี้เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปดูไปชมก็ไปเถอะวันที่30นี้นะอันนี้สำหรับประชาชนทั่วไปนะคะจริงๆบ้านเรามีหลากหลายของข้าวเนาะมากที่สุดเลยประเทศหนึ่งเนาะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้กินข้าวประณีตอ่ะเรากินข้าวแบบกลางๆนะคนไทยถ้าไปกินห่อข้าวหอมมะลิชั้น1เกรดดีเกรดพรีเมียมอ่ะมันก็แพงนะถุงนึง5กกที่เราซื้ออยู่เนี่ยเราก็ซื้อแบบกลางๆนะที่บ้านซื้อประมาณ190บาทข้าวหอมนี่แหละ190บาท200ประมาณเนี้ยถ้าเราไปซื้อ5กก300เราก็คิดว่ามันแพงไปใช่มั้ยปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าถ้าในมุมของเกรดพรีเมียมจริงๆเนี่ยก็บอกว่ามันตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่ได้นะคะที่เขาต้องการข้าวเฉพาะทางอ่ะก็เลยเริ่มจากชิมก่อนชิมเสร็จแล้วก็ทำยังไงให้มันมีคาแรคเตอร์ขึ้นมาทำเป็นตลาดพรีเมียมขึ้นมาเลยนะคะก็เลยใช้คำว่าข้าวประณีตเพื่ออธิบายคุณลักษณะที่บอกไปทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลคือหัวใจของข้าวประณีตที่ว่านี้นะคะ New Rice Economy ค่ะทำให้ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบได้จริงนะก็บอกว่าถ้าข้าวดีแต่ว่าไม่มีข้อมูลรองรับมันก็ขายไม่ได้นะในราคาที่ควรจะเป็นวันนี้ผู้ซื้อจากต่างประเทศเขาก็สามารถเลือกข้าวจากฐานข้อมูลจริงได้ไม่ใช่มาจากความรู้สึกหรือว่าเหมารวมอะไรพวกนี้นะคะก็ขอให้ถึงชาวนาจริงๆนะเพราะว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมีการผลิตข้าวออกมาปีนึงเนี่ยนะคะน่าจะรวมๆเนี่ย20กว่าล้านตันเราต้องพึ่งพาการส่งออกมากกว่าครึ่งนะคะในขณะที่ผลผลิตต่อไร่เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าฟังจากที่รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เคยพูดเอาไว้เนาะเรายังตามหลังประเทศคู่แข่งอยู่นะอย่างเวียดนามนี่แหละได้เฉลี่ย 1,200 กิโลต่อไร่ขณะที่ไทยเราได้700ประมาณนี้ค่ะต่อไร่เพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์ก็เลยต้องรีบหน่อยค่ะขับเคลื่อนให้ข้าวของเราเปลี่ยนสู่ตลาดเฉพาะทางมากขึ้นนะคะก็คือจะใช้จุดแข็งในเรื่องความหลากหลายนั่นแหละจริงๆเรามีข้าวเป็นหูเป็นพันๆสายพันธุ์เนาะที่จะเป็นตัวนำแล้วก็เริ่มต้นส่งเสริมนะกลุ่มเกษตรกรเป็นต้นแบบนะคะนี่ก็น่าจะเป็นเฟสแรกๆนะคะที่มาทำข้าวประณีตที่ว่านี้นะคะขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับในเรื่องนี้ค่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการกันต่อค่ะ
1: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางและเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
2: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าว ห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะ

0: ฟังได้ทุกสื่อจาก M-Court ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Court ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Court Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
2: จูสังกมาสารวัตร
1: และพี่ก้อยกสิราท่องอันนั้นนะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
2: เรื่องง
1: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
2: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ M-Court News FM 100.5
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางและเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
1: กลับมาช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะร้อนร้อนจริงๆนะคะเปิดพัดลมธรรมดาก็มีแต่ลมร้อนออกมาใช่ไหมคะให้ครูพลัสค่ะเอาอยู่แน่นอนเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นครูพลัสรุ่น AV514 เป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลค่ะมีล้อด้วยเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มนะคะหน้าร้อนนี้ให้ครูพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงค่ะคุ้มสุดๆนะคะเพียง 1,190 บาทเท่านั้นใครสั่งซื้อตอนนี้รับฟรีไปเลยค่ะCooling Pack 4ชิ้นด้วยกันโทร02-114-3990นะคะสั่งซื้อที่เบอร์นี้ได้เลยโทร02-114-3990ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ Shopmania นะคะก็ต้องขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะจนทำให้กิจกรรมบอกเล่า965สัญจรตอนพาฟินถิ่นชุมพรเต็มทุกที่นั่งเรียบร้อยอย่างเร็วเลยนะคะสำหรับผู้ฟังที่จองทันนะคะ 11-13 มิถุนายนนี้ก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะที่จะได้พบกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณนิ้วสิริจัญญาที่จะมาร่วมทริปนี้ด้วยแล้วก็เป็นการพูดคุยกันหลังไมค์แบบ Exclusive จริงๆแล้วก็สำหรับใครที่จองไม่ทันสามารถตามรอยเส้นทางที่เราจัดได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอิ่มอร่อยกับผลไม้ในสวนป่าแห่งแรกในประเทศไทยที่สวนชื่อว่าสวนเล้งเหลานะคะสัมผัสธรรมชาติคลองหินดำค่ะที่นี่สวยงามจนได้ชื่อว่าเป็นแกรนด์แคนยอนแห่งเมืองใต้เลยไปสัมผัสชีวิตกวางอย่างใกล้ชิดนะกับสะพานชมกวางในโครงการแก้มลิงหนองใหญ่แล้วก็ได้สัมผัสรสชาติกาแฟเขาทะลุชุมพรกาแฟโรบัสต้า 100% นะคะแท้ๆเลยอันนี้ขึ้นชื่อมากเรื่องความหอมเข้มข้นแล้วก็เป็นสินค้าโอท็อป5ดาวที่ได้รับความนิยมสูงนะคะสำหรับกาแฟเขาทะลุชุมพรแล้วก็ได้ไปสักการะพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองชุมพรที่วัดพระบรมธาตุสวีเยี่ยมชมพระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหาดทรายรีแล้วก็ได้ล่องเรือชมถ้ำเขาจูบกันกลางบึงบัวค่ะทุ่ง300ยอดที่เที่ยวสุดอันซีนของประจวบคีรีขันธ์นะคะรับรองว่าภาคใต้เนี่ยมีอะไรที่น่าเที่ยวมากกว่าที่คุณคิดแน่นอนนะสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: ภูมิภาคภาคใต้สุขทันทีที่เที่ยวภาคใต้นะคะขอบคุณทุกท่านที่จองเข้ามาเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากจะตามรอยก็ไปตามนี้ได้เลยนะคะก็สะดวกสบายนะสำหรับปัจจุบันนี้นะคะส่วนใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ยังไม่พร้อมจะเที่ยวเนาะก็เศรษฐกิจอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยบางคนก็อาจจะบอกว่าช่วงนี้มันดูแล้วรู้สึกยังอาการทรงๆอยู่นะรอวันที่1 มิถุนายนไปเที่ยวได้ไหมได้เงินมา1,000 บาทจากรัฐบาลเนี่ยเที่ยวได้ไหมก็เที่ยวได้อยู่นะก็คือไปแวะตามร้านอาหารตามอะไรต่างๆที่เขารับนะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะคือต้องยอมรับว่าขณะนี้สัญญาณเศรษฐกิจมันอ่อนแรงจริงๆนะซึ่งทางสภาพัฒน์เองนะคะท่านเลขาดนุชาพิชยาอนันต์ก็บอกว่าเนี่ยไตรมาส4ของปี68หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นมา 0.05% มูลค่าอยู่ที่ 16.44 ล้านล้านนะคะทำให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP จะอยู่ที่ 86.7% หลังจากที่ทรงตัวมา2 ไตรมาสขณะที่คุณภาพสินเชื่อนั้นแย่ลงต่อเนื่องเพราะว่าข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์นะคะมีสินเชื่อคงค้างชำระ90 วันขึ้นไปมีมูลค่าถึง 1.71 แสนล้านใครเป็นหนึ่งในนั้นบ้างคือมันไม่ไหวอ่ะ NPL 90 วันขึ้นไปอันนี้คิดเป็น 3.23% ต่อสินเชื่อรวมค่ะแล้วเข้าใจเลยเพราะว่าบางคนนั้นหมุนไม่ทันจริงๆเนาะบางทีจ่ายแค่ 10% เนี่ยก็ยังไม่ไหว 5% ก็ยังไม่ได้ก็เลยต้องมีสินเชื่อค้างชำระ90วันขึ้นไปอยู่ขณะที่ข้อมูลเครดิตบูโรนะคะที่ครอบคลุมมากกว่าพบว่า NPL ก็คือสินเชื่อคงค้างชำระ90วันขึ้นไปอยู่ที่ 1.31 ล้านล้านบาทขยายตัว 9.45% จากไตรมาสก่อนหน้าก็คิดเป็น 9.59% ของสินเชื่อรวมแล้วก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่3ติดต่อกันแล้วอันนี้ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะในส่วนของสินเชื่อที่ค้างชำระตั้งแต่31 ถึง 90 วันอันนี้เขาเรียก SMLs นะคะพบว่ามีมูลค่าอยู่ 4.8 แสนล้านก็ประมาณ 3.51% ของสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าเช่นกันอยู่ที่ 3.09% ตรงนี้ต้องเร่งเข้าไปบริหารจัดการนะเพื่อไม่ให้กลายเป็น NPL ในช่วงถัดไปนะอันนี้กลุ่มค้างชำระ31 ถึง 90 วันทีนี้ประเด็นนี้ต้องให้ความสำคัญในเรื่องปัญหาหนี้ครัวเรือนในมุมของสภาพัฒน์ก็คือว่า1พฤติกรรมการบริโภคของคนรุ่นใหม่เขามักจะซื้อของตามรีวิวค่ะซื้อตามเทรนด์ออนไลน์ก็เลยทำให้เป็นหนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อส่วนบุคคลที่กลุ่มอายุต่ำกว่า25 ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นนะคะนี่คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็เลยต้องเร่งเสริมสร้างทักษะทางการเงินกับคนกลุ่มนี้ตั้งแต่อุปถมศึกษาเลยนะคะมัธยมนี่ไม่ทันนะต้องเริ่มพูดคุยกันตั้งแต่ประถมศึกษาเลยค่ะแล้วก็รวมถึงปัญหามีการเปิดตัวของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาที่เราเรียกกันว่า virtual bank นั่นแหละอันนี้ต้องเฝ้าระวังการก่อหนี้เพิ่มดังนั้นกรณีประเทศจีนที่ก็พบว่าผู้กู้บางส่วนเข้าสู่วงจรหนี้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าอะไรคือมีมือถือก็เปิดธนาคารได้อ่ะเปิดบัญชีได้อ่ะอันนี้ใครก็เป็นจีนก็ยิ่งเป็นขณะที่ฟิลิปปินส์พบว่าธนาคารดิจิทัลมีสัดส่วน NPL สูงกว่าธนาคารแบบดั้งเดิมค่ะบ้านเรามีไม่แน่ใจว่ามีกี่ธนาคารเนาะมีธนาคารสีม่วงเนาะธนาคารหนึ่งเรียกสีม่วงหรือสีอะไรที่เปิดไม่ต้องไปธนาคารอะเปิดบัญชีออนไลน์ได้ง่ายมากนะคะและอีกอันหนึ่งก็คืออิทธิพลของฟินฟลูเอนเซอร์ค่ะเขาบอกว่ามันมีผลต่อพฤติกรรมการเงินครัวเรือนในยุคดิจิทัลบางส่วนอาจจะเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือคลาดเคลื่อนอันนี้แหละควรจะให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลเนื้อหาอย่างเช่นกำหนดว่าให้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ไหมแล้วก็ต้องมีใบอนุญาตอันนี้ของไม่ใช่ฟินพวกอินฟลูเอนเซอร์นะอิทธิพลของตรงนี้นะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีคนเป็นหนี้เยอะเป็นหนี้ง่ายนะซื้อของไม่จำเป็นประมาณนี้ เราเข้าไปดูใน TikTok ใช่ไหมสมมติวันนี้นั่งไถปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุ้ยนั่งไลฟ์สดอยู่เอาดูสักแป๊บหนึ่งสุดท้ายเชื่อไหมว่าต้องซื้ออ่ะไม่รู้อะไรมาดลใจอย่าว่าแต่ผู้บริโภคคนรุ่นใหม่เลยนะคนรุ่นเก่าก็ซื้อตามการรีวิวจริงๆอันนี้นะคะโดยยิ่งเห็นราคามันรู้สึกว่าเฮ้ยพอที่จะจับจ่ายได้เอาชำระปลายทางก็ไปอีกอะไรเงี้ยมันง่ายมากปัจจุบันนี้นะคะนี่แหละอันนี้ต้องให้ความสำคัญในเรื่องของปัญหานี่ครัวเรือนนี่คือสาเหตุจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดแล้วนะคะว่านี่ครัวเรือนขยับนี่เสียก็พุ่งสูงมันเป็นสัญญาณเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะอ่อนแรงมากๆนะคะส่วนเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะไหนๆพูดถึงแล้วนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยมีอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะบ้านมือสองหรือบ้านร้างเนี่ยที่มีเจ้าของบ้างไม่มีเจ้าของอะไรพวกนี้นะคะเป็นทรัพย์สิน NPA รอการขายอะค่ะฟังจากทางดำนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนดร.รักวรกิจโพคาธรบอกว่าตอนนี้ทรัพย์สินรอขายหรือ NPA ในตลาดรวมเนี่ยมีอยู่ประมาณ 700,000 ยูนิตแล้วเป็นกลุ่มราคาที่ทะลักเข้ามามีตั้งแต่ระดับราคาต่ำกว่า3ล้านไปจนถึง 7-10 ล้านแล้วกลุ่มราคาต่ำกว่า3ล้านเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนมากที่สุดจากเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่คือเจ้าของอ่ะผ่อนต่อไม่ไหวสุดท้ายก็แต่เป็น NPA เข้ามาในตลาดมากขึ้นขณะที่ด้านการขายก็มีการระบายออกมาบ้างแต่ว่ามันระบายออกยากมากเพราะว่าปัญหายอดการปฏิเสธสินเชื่อนั้นพุ่งสูงขึ้นถึง 70% แล้ววงเงินกู้เกิน3ล้านได้รับอนุมัติเพียง 50% เท่านั้นค่ะไม่ได้ครบ100หรือ 90% อะไรพวกนี้นะคะปัจจุบันนี้ถ้าไปดูในพอร์ตของบัมเนี่ยมีทรัพย์รอการขายอยู่ทั้งหมดถึงแสนรายการนะคะเป็นทรัพย์NPA ประมาณ 30,000 รายการอันนี้หมายถึงว่าถูกธนาคารยึดมาแล้วแล้วก็ผ่านกระบวนการทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะ NPA เนี่ยส่วน NPL มีประมาณ70,000รายการแล้วพบว่าทำเลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดยังคงเป็นกรุงเทพติดรถไฟฟ้าในรถไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็ที่ได้รับความนิยมอีกที่หนึ่งก็คือรังสิตใกล้โรงเรียนใกล้มหาวิทยาลัยแล้วก็ใกล้แหล่งงานเนื่องจากว่าที่อยู่อาศัยในเมืองเนี่ยมันมีราคาสูงเกินจะเอื้อมละเขาก็เลยไม่ได้สนใจนะคะและปีนี้คาดการว่าทรัพย์มือสองจะได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการซื้อทรัพย์ไปรีโนเวทเพื่อขายต่อกันมากขึ้นที่ผ่านมามีผู้ประกอบการที่เซ็นMOU ไว้นะคะกับทางแบมนี่นะคะมีอยู่ประมาณ 2-3 รายเขาซื้อทีนึงประมาณ 10-20 ยูนิตแต่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น10รายแล้วนะคะมีผู้ประกอบการอสังหาในต่างจังหวัดด้วยนะคะอะไรประมาณนี้นะคะก็ไปดูได้นะคะทรัพย์สินรอขายมันก็เป็นอสังหาริมทรัพย์มูลค่ารวมเยอะอยู่นะคะ 40,000 กว่าล้านอ่ะอันนี้ข้อมูลณวันที่31มีนาคมนะคะที่แบมรายงานมาเป็นเขตกรุงเทพปริมณฑลอยู่ประมาณ 15,000 ล้านภาคกลางภาคตะวันออก 10,000 ล้านกว่าภาคเหนือ 5,000 ล้านภาคอีสาน 5,500 ล้านและภาคใต้ 4,800 ล้านก็จะแบ่งไปตามประเภททรัพย์สินเนาะเป็นที่ดินป่าเป็นโรงแรมเป็นอาคารเพื่อการพาณิชย์แล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยมากที่สุดเลยค่ะ 23,324 ล้านนะคะก็ถือว่าสูงค่ะเยอะอยู่นะก็ทำยังไงเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีก็จะได้เห็นว่ามีการเอาทรัพย์เนี่ยไปประกาศขายกันมากขึ้นอย่างที่บอกบ้านที่คนเขาผ่อนไม่ไหวหรือโรงงานที่ปิดกิจการก็มีอยู่หลายที่นะอย่างเช่นแถวบางพีสมุทรปราการอย่างเงี้ยสมุทรสาครนะกลุ่มคนทั่วไปหรือว่ารายย่อยที่ร้อนเงินเนี่ยเขาก็เอาทรัพย์สินไปจำนองขายฝากกับคนที่มีเงินเย็นหรือนักลงทุนสัญญาณนี้เริ่มเห็นมากขึ้นนะคะณปัจจุบันนี้เพราะว่าอะไรได้ดอกเบี้ยสูงถึง 15% ต่อปีหรือ 1.25% ต่อเดือนแล้วก็ยังจะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือนักลงทุนกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ค่ะที่ซื้อทรัพย์มือสองมาทั้งจากแบมด้วยจากแซมด้วยหรือจากกรมบังคับคดีแล้วเอาไปรีโนเวทเพื่อขายต่อกลุ่มนี้จะได้กำไรประมาณ 15-25% ก็เลยทำให้ตลาดบ้านมือสองณขณะนี้ถือว่าเติบโตมากกว่าบ้านใหม่ในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดีเพราะว่าอะไรราคามันถูกกว่ากัน 50% แล้วสามารถเลือกทำเลได้เนี่ยค่ะ ตอนนี้น่าสนใจตรงนี้นะคะสำหรับเรื่องของเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ว่านี้นะคะข้อมูลนี้มาจากสมาคมการขายและการตลาดสังหาริมทรัพย์นะคะที่เขาเห็นได้ชัดเจนนะคะสัญญาณนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือณขณะนี้เนี่ยเราได้เห็นตัวเลขที่สะท้อนได้เห็นถึงภาวะการชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรมบางส่วนท่ามกลางต้นทุนการผลิตที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนะคะรวมถึงการแข่งขันและภาวะเศรษฐกิจที่ถือว่ายังไม่แน่นอนนะณขณะนี้ไม่ว่าจะมีการลงทุนใหม่ในบางอุตสาหกรรมอยู่โดยเฉพาะการลงทุนในประเภทพลังงานทดแทนกับธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรมีอยู่ก็ตามแต่ก็ยังไม่แน่นอนจากเศรษฐกิจโลกด้วยจากสงครามตะวันออกกลางด้วยมันส่งผลไปหมดเลยค่ะต่อบรรยากาศการลงทุนนะคะเพราะนั้นในส่วนของทางบริษัทที่เขากำลังประเมินอยู่นะคะว่าจะลงทุนต่อไหมจะเพิ่มไหมอะไรเงี้ยนะคะหรือจะปรับลดขนาดองค์กรให้เล็กลงดีไหมตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เขาบอกว่ารอไปก่อนเรื่อยๆนะคะคือถ้าเปรียบเทียบกับช่วงปลายปีเนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันนี้นะคะภาพรวมเนี่ยการเลิกกิจการยังคงอยู่ในระดับสูงค่ะเลิกกันไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะกุมภาพันธ์เนี่ยมีการเลิกกิจการประมาณ55โรงงานมกราคมปิดกิจการสูงถึง86โรงงานเนี่ยค่ะก็เลยส่งผลให้ช่วงไตรมาสแรกของปีนี้มีโรงงานปิดกิจการสะสมแล้วกว่า163โรงงานมูลค่าการลงทุนรวม 6,400 ล้านบาทแล้วก็จะไปกระทบต่อแรงงานประมาณ 6,000 กว่าคนด้วยกันนะคะนี่เป็นเรื่องที่ต้องคิดเนาะแต่ว่าเอาข้อมูลมาบอกไม่ใช่ให้เครียดเนาะให้หาทางวิธีการรับมือกันนะคะสำหรับในเรื่องนี้ค่ะไปสบายๆกับรายการ CEO Cozy อย่าลืมนะคะท่านผู้ฟังคะเคยสงสัยไหมว่าผู้บริหารระดับประเทศระดับท็อปเลยนะคะก็ช่วยชีวิตกันยังไงในวันพักผ่อนใช้ชีวิตแบบไหนไอเดียธุรกิจร้อยล้านพันล้านของเขาเนี่ยผุดขึ้นมาตอนไหนกันแน่ค่ะรายการ CEO Cozy จะเป็นรายการที่พาทุกท่านไปบุกอาณาจักรส่วนตัวของเหล่าบรรดา CEO เลยนะคะแล้วก็จะได้เห็นหัวใจและตัวตนจริงๆของบรรดาCEO เหล่านั้นรายการนี้จะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราเอางานกับความชอบมาผสมผสานกันทุกครั้งที่ทำงานก็คือการพักผ่อนมาเติมพลังใจและก็รับพลังบวกในวันหยุดไปพร้อมๆกันนะคะกับบทสนทนาที่ทำให้เห็นว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากความเรียบง่ายและความจริงใจเสมอนะคะนี่เป็นรายการที่อยากจะให้ทุกคนได้ติดตามเนาะได้เห็นพลังของ CEO นะคะกด Subscribe นะคะแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ได้เลยในช่อง YouTube ของ Thinking Radio นะคะก็แนะนำรายการ CEO Cozy นะคะเป็นรายการที่จะพาไประบุอาณาจักรเลยนะบางทีไม่ได้เรียกว่าบ้านนะถ้าเป็น CEO ก็บอกว่าเป็นอาณาจักรเลยค่ะจะได้ไปเห็นเลยว่าเขาใช้ชีวิตกันแบบไหนอย่างไรในวันพักผ่อนที่ว่านี้นะคะ Thinking Radio พร้อมเสิร์ฟทุกท่านนะคะในช่อง YouTube ค่ะอ่ะหมดเวลานะคะก็อย่าลืมนะช่วงเย็นก็เตรียมรับมือประเทศไทยเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะโดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงค่ำ28วันนี้ไปจนถึง1มิถุนายนนะคะช่วงนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมสวัสดีค่ะ
1: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 12:00 น
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: คึกคักแต่เช้ามืดรับสมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.วันแรกจับสลากลุ้นหมายเลขก่อนลงพื้นที่หาเสียงทันทีเดือดไม่แพ้กันรับสมัครนายกเมืองพัทยาพร้อมสมาชิกสภา4เขต3ทีมใหญ่นำผู้สมัครตบเท้าจับเบอร์กองเชียร์แน่นยังไม่จบภารกิจช่วยชาวลาวติดถ้ำหลังเจอแล้ว5คนวางแผนปลอดภัยสูงสุดนำตัวออกมาส่วนอีก2ชีวิตยังไม่ทราบชะตากรรมศาลยกฟ้องธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคดีหมิ่นมาตรา112กรณีไลฟ์การจัดหาวัคซีนโควิดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยนะคะพบกันเป็นประจำช่วงเที่ยงค่ะรวบรวมความเคลื่อนไหวของข่าวนะคะที่มีความเคลื่อนไหวในแต่ละครึ่งวันเนี่ยในรอบวันเช้ามารายงานให้ได้ทราบกันค่ะโดยวันนี้มีคุณศศิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะอ่ะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมนะคะ2569โอ้โหแต่เช้าเรียกได้ว่าคึกคักเป็นพิเศษสำหรับคนเมืองกรุงนะคะเพราะว่าเป็นวันเริ่มแรกของการเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะรวมถึงสก.ด้วยและในส่วนของพัทยาค่ะพัทยาก็มีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาด้วยเหมือนกันแต่ว่าอย่างในภาพของกทม.เนี่ยเมื่อเช้าเรียกได้ว่ามาครบกันเลยนะคะสำหรับผู้สมัครนะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวหน้าใหม่บางคนนี้นะคะก็รู้อยู่แล้วเป็นชื่อที่คุ้นเคยเพราะเป็นอดีตผู้ว่ากทม.ผู้ว่าชัดชาติอดีตผู้ว่าชัดชาตินะคะมาลงรับสมัครด้วยแต่ละคนก็บางคนมาด้วยรถมาปั่นจักรยานมาบางคนมาด้วยรถไฟฟ้านะคะแต่ละคนก็มีลีลาที่แตกต่างกันไปมาไล่เรียงให้ได้ฟังกันเลยนะคะสำหรับผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่ตั้งแต่เมื่อเช้าทยอยเดินทางมาที่ศาลาว่าการกทม.2ดินแดงมากันแต่เช้าเลยค่ะมาสมัครแล้วก็จับสลากเบอร์ที่จะใช้ในการหาเสียงโดยมีจำนวนผู้สมัคร13คนด้วยกันที่มาสมัครก่อนเวลา 8:30 น.มีเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะก็คือดร.มาริกาบุญมีตระกูลที่มีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ไปยื่นใบสมัครช้าไปเสี้ยววินาทีทำให้หมดสิทธิ์จับสลากลำดับเบอร์นะคะแต่ตัวดร.มาริกานั้นบอกเป็นความตั้งใจเลยเพราะว่าอยากได้เบอร์14ค่ะบอกว่าถ้าไม่ได้เบอร์1คนแรกก็อยากจะได้เบอร์สุดท้ายอันนั้นก็เป็นความตั้งใจทีนี้ในการจับสลากทางกทม.ก็เริ่มจับกันสำหรับลำดับผู้สมัครที่มาก่อนเวลา 8:30 น.ว่าใครจะได้ขึ้นจับสลากก่อนโดยผลการจับสลากเรียกเสียงฮือฮาที่สุดก็คืออดีตผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์คนนี้จับได้หมายเลข9ส่วนดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครจากพรรคประชาชนหมายเลข10ค่ะนายอนุชาบุรพชัยศรีจากประชาธิปัตย์ได้หมายเลข5พลตำรวจโทชันเทพเสสาเวชจากพรรคเศรษฐกิจหมายเลข12และนายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชตัวแทนจากกลุ่มกรุงเทพบินได้อันนี้นะคะก็มีคุณมงคลกิจนะคะที่จะเป็นคนให้สัมภาษณ์เสมอนะคะเพราะว่าก็อยู่เป็นเหมือนแกนนำนะคะกรุงเทพบินได้หมายเลข7ค่ะส่วนดร.มาริกาอย่างที่บอกไปได้เบอร์14ไม่ต้องการจับเนื่องจากมายื่นใบสมัครไม่ทัน 8:30 น.เจ้าตัวบอกว่าตั้งใจเลยได้หมายเลข14อยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นลัคกี้นัมเบอร์ของตัวเองว่าคนกรุงเทพจะจดจำในตัวบุคคลมากกว่าเบอร์อันนี้ก็เป็นแต่ละคนนะคะที่จับหมายเลขได้ค่ะ
1: ซึ่งในช่วงที่หลังจากที่จับสลากไปแล้วนะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.ก็ได้ชูสัญลักษณ์หมายเลข9ค่ะหลังจากได้เบอร์9พร้อมกับเปิดเผยนะคะว่าถือว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากเดิมครั้งที่แล้วค่ะได้เบอร์8หลังจากนี้ก็จะลงพื้นที่รับฟังปัญหาคนกรุงทันทีส่วนก่อนที่จะขึ้นไปจับสลากนะคะก็ได้ส่งข้อความผ่านไลน์ไปหาลูกชายค่ะก็คือน้องแสนดีบอกว่าขอกำลังใจหน่อยแต่ลูกชายก็เงียบไปสงสัยไปเที่ยวเพลินจนลืมให้กำลังใจพ่อนะคะแต่ก็ยังดีตอนที่จับสลากมาก็ยินดีว่าได้หมายเลข9ค่ะขณะที่นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร ผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคประชาชนหรือว่าดร.โจนะคะก็ชูสัญลักษณ์หมายเลข10โดยทำมือเป็นเลข1แล้วก็ถือลูกส้มค่ะหลังจากจับได้เบอร์10นะคะผู้สื่อข่าวก็ถามถึงความรู้สึกว่าเป็นอย่างไรค่ะนายชัยวัฒน์ก็บอกว่าเบอร์10เต็ม10ไม่ห่างอยู่แล้วครับขณะที่กองเชียร์จำนวนมากก็ยืนรออยู่หน้าประตูเพื่อให้กำลังใจพร้อมกับชูป้ายและออกเสียงเชียร์ทั้งนายชัยวัฒน์และผู้สมัครสกกันอย่างคึกคักก่อนที่ดร.โจนะคะจะขึ้นรถแห่ออกจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ไปหาเสียงและแนะนำนโยบายของพรรคบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิราชเทวียมราชสนามหลวงไปจนถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครค่ะทางด้านนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานก

0: นายกเมืองพัทยากับสมาชิกเมืองพัทยา69ก็คือคักไม่แพ้กันนะคะทั้งทีมตัวเต็งต่างหาเสียงกันในนโยบายที่จับต้องได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาการรับสมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาทั้ง4เขตมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.สังเกตการรับสมัครก็มีผู้สมัครนายกเมืองพัทยา3คนด้วยกันมีกลุ่มเรารักพัทยาแชมป์เก่านายปรเมศงามพิเชษฐ์อดีตนายกเมืองพัทยาที่เพิ่งหมดวาระไปจุดแข็งมีฐานเสียงแน่นจากบ้านใหญ่คุณปลื้มแล้วก็ทีมงานเดิมที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารพื้นที่ได้หมายเลข2ชูนโยบายยุทธศาสตร์3เป้าหมาย33นโยบายทำจริงทำแล้วทำต่อพร้อมนโยบายเบเตอร์พัทยาที่ได้ขอโอกาสคนในพื้นที่สานงานสำคัญให้ดียิ่งขึ้นอีกพักนึงนะคะพักประชาชนคู่แข่งที่น่ากลัวส่งนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรลงชิงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาคนใหม่ชูจุดแข็งเป็นทายาทตระกูลเมืองท้องถิ่นเป็นน้องชายนายนิรันดร์วัฒนศาสตร์สาทรอดีตรองนายกและนายกเมืองพัทยาที่มีฐานสนับสนุนจากคนรุ่นใหม่ที่สำคัญเป็นชาวนาเกลือโดยกำเนิดค่ะคนนี้ได้หมายเลข1ในด้านนโยบายความปลอดภัยก็ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนตั้งเป้าภายใน100วันแรกหากได้รับเลือกตั้งจะเร่งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะการตรวจตราพื้นที่ชายหาดเพื่อให้การช่วยเหลือสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุรวมถึงนโยบายศูนย์เด็กเล็ก24ชั่วโมงรองรับกลุ่มผู้ปกครองที่ทำงานเวลากลางคืนในเมืองท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังมีกลุ่มพัทยา2030ทางเลือกใหม่นำโดยนายศักชัยแต่งห่ออดีตรองอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็อดีตนายกอำเภอบางละมุงค่ะได้หมายเลข3จากการลงพื้นที่ก็พบกระแสการเลือกตั้งครั้งนี้ค่อนข้างร้อนแรงค่ะประชาชนตื่นตัวและมีเพจอวตารโพสต์ข้อความโจมตีทั้ง2ฝ่ายทั้งนี้แม้เมืองพัทยาในสายตาประชาชนทั่วไปจะเป็นเพียงเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของไทยแต่ว่าแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลกนะในแง่ของกระบวนการพัฒนาเมืองพัทยาต้องแบบรับในเรื่องของมิติการท่องเที่ยวที่มีความซับซ้อนแล้วก็เป็นเมืองปกครองพิเศษค่ะก็เป็นในเรื่องของความตื่นตัวนะคะกรุงเทพก็ตื่นตัวเพราะว่าจะเลือกตั้งผู้ว่าคนใหม่แล้วก็เมืองพัทยานี้ก็ถือเป็นอีกเมืองหนึ่งนะคะเป็นเมืองปกครองพิเศษก็น่าจับตาค่ะว่าในกลุ่มที่แข่งขันกันนะคะกลุ่มบ้านใหญ่ที่มีฐานเสียงเดิมนะคะแล้วก็พรรคประชาชนที่เสนอตัวมานี้ก็เป็นตระกูลท้องถิ่นเหมือนกันน่าสนใจแล้วก็น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งค่ะช่วงนี้พักกันก่อนนะคะช่วงหน้าติดตามประเด็นอื่นๆค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ติดตามสรุปข่าวภาคเที่ยงกันต่อนะคะวันนี้ศาลยกฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคดีหมิ่นประมาทมาตรา112กรณีไลฟ์การจัดหาวัคซีนโควิดโดยเห็นว่าการวิจารณ์เป็นการพาดพิงการบริหารจัดการเท่านั้นค่ะศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบันที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กรณีเมื่อวันที่18มกราคม2564จำเลยได้ไลฟ์สดในFacebook วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเข้าข่ายบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนเข้าใจผิดพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสยามไบโอไซออนและการจัด

0: หาวัคซีนจำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดีและได้รับการประกันตัวค่ะศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการวัคซีนโควิดว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้หรือไม่พยานหลักฐานโจทก์จึงยังรับฟังไม่ได้ว่าเป็นการแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อสถาบันจึงพิพากษายกฟ้องด้านนายธนาธรค่ะให้สัมภาษณ์หลังศาลพิพากษายกฟ้องนะคะว่าโล่งใจตามคำพิพากษาที่ศาลได้พิจารณาไปแต่ยังฝากถึงกรณีของนักโทษการเมืองจำนวนมากที่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวบางคนติดคุกสะท้อนว่าพวกเขาไม่ได้เป็นอาชญากรไม่ได้ฆ่าใครเป็นแค่ความคิดเห็นต่างเท่านั้นดังนั้นทุกคนมีสิทธิ์ในการต่อสู้เพื่อให้เป็นธรรมกับคนเหล่านี้สำหรับส่วนกรณีที่อัยการจะอุทธรณ์ในคดีดังกล่าวหรือไม่นะคะนายธนาธรก็ระบุว่าไม่กังวลเพราะว่าเป็นหน้าที่ของอัยการสามารถดำเนินการได้เลยยืนยันว่าวันนี้ไม่ได้เสียขวัญค่ะเบิกบานและมีกำลังใจดีขอบคุณทนายและประชาชนที่เข้ามาให้กำลังใจค่ะ
1: อีกหนึ่งคดีที่น่าสนใจนะคะรองโฆษกปปช.ที่ขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตแล้วหนีที่จังหวัดนนทบุรีค่ะจากแรกเริ่มนะคะมีการไล่ล่ากระบะตีนผีเมาแล้วขับพุ่งชนไรเดอร์แขนขาดเสียชีวิตคาที่แล้วก็ขับหลบหนีไปสุดท้ายไปไม่รอดโดนจับในสภาพเมาแอเลยนะคะก็ไปตรวจสอบพบตำแหน่งเป็นถึงรองโฆษกปปช.ด้วยพอไปตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ยสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวมีกล้องวิดีโอเป็นกล้องหน้ารถนะคะแล้วก็มือถือพลเมืองดีที่ถ่ายและเผยให้เห็นวินาทีระทึกขณะขับรถไล่ตามกระบะหลังชนท้ายจักรยานยนต์ไฟฟ้าของนายสอนนรินทร์อายุ43ปีอาชีพขับไรเดอร์ไปชนบนสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์ขาออกจังหวัดนนทบุรีจนแขนซ้ายขาด1ท่อนเสียชีวิตคาที่แต่แทนที่ที่จะจอดรถช่วยเหลือกับขับรถหลบหนีนะคะโดยพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ขับรถไล่ตามจนมาถึงตีนสะพานรถกระบะยางล้อแตกไม่สามารถขับต่อไปได้ก็เลยสิ้นฤทธิ์จอดอยู่ตีนสะพานนั่นเองสภาพกันชนท้ายพังยับเยินล้อหน้าซ้ายแตกพลเมืองดีและคนเห็นเหตุการณ์ก็เลยรีบวิ่งเข้าไปล้อมรถนะคะไม่ให้คนขับหลบหนีคนขับเป็นชายค่ะสภาพนี่ดูไม่ได้เลยเมาแอเลยค่ะเปิดประตูลงมาจากรถส่งเสียงเอะอะโวยวายอ้างว่าตัวเองเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นคนใหญ่คนโตรู้จักตำรวจยศใหญ่ในเมืองนนทบุรีหวังใช้บารมีข่มขู่ยิ่งไปกว่านั้นในคลิปยังบันทึกพฤติกรรมพิรุธอย่างชัดเจนเมื่อมีชายเสื้อสีดำโผล่มาในจุดเกิดเหตุก็พยายามเข้าไปนะคะพยายามจะเข้ามาสลับตัวเป็นคนขับแทนนั่นเองโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะมีการจะสลับตัวคนขับรถด้วยนะคะแทนชายเสื้อสีขาวแต่ไม่รอดค่ะเพราะว่ามีกล้องที่พลเมืองดีถ่ายไว้อยู่นะคะผู้ต้องหานั้นที่เจอเนี่ยเพราะว่ามีคลิปที่ปรากฏก็เป็นตัวจริงก้าวลงมาจากฝั่งคนขับในตอนแรกท่ามกลางความไม่พอใจของพลเมืองดีที่ช่วยกันตะโกนคัดค้านแล้วก็ล้อมตัวจนวิทย์โดนรุมประชาทันตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุพบร่างผู้ตายรถกระบะไหลลากไป300เมตรจนแขนซ้ายขาดมีบาดแผลชะกันที่ศีรษะเมื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวคนขับกระบะไปสอบสวนไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์สภ.บางสีเมืองพบว่าสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเกินกฎหมายกำหนดจากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาชื่อนายจรงเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษทำหน้าที่รองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขณะที่พี่สาวผู้เสียชีวิตเดินมาทางมาที่สภ.เมืองบางสภ.บางสีเมืองด้วยอาการโศกเศร้าเสียใจอย่างหนักพูดด้วยน้ำตานะทั้งน้ำตาเลยบอกน้องชายเป็นลูกคนสุดท้องจากพี่น้องสามคนเป็นเสาหลักครอบครัวในฐานะพ่อเลี้ยงเดี่ยวต้องดูแลลูกชายอายุ21ปีและลูกสาวอายุ20ปีพักอยู่ที่ห้องเช่าย่านประชาอุทิศกรุงเทพตอนนี้ครอบครัวรับไม่ได้เลยกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นจะเอาเรื่องคู่กรณีถึงที่สุดไม่ว่าจะมียศตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหนก็ตามเพราะว่าหลักฐานมีคลิปเหตุการณ์ชัดเจนคนทำผิดต้องรับกรรมเบื้องต้นตำรวจคุมตัวนายจรงผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและข้อหาชนแล้วหนีค่ะ
0: มีความคืบหน้าปฏิบัติการช่วยเหลือชาวลาว7คนนะคะซึ่งก็พบแล้ว5คนทั้งหมดอาการปลอดภัยขั้นตอนต่อไปก็คือการหาวิธีนำทั้ง5คนออกจากถ้ำค่ะและเร่งหาอีก2คนนายเก่งกาจบ้งกาวงนายกสมาคมเมตตาธรรมหน่วยกู้ภัยเมตตาธรรม

0: หัวหน้าชุดปฏิบัติการกู้ภัยไทยในสปป.ลาวยืนยันนะคะว่าพบคนลาวติดถ้ำแล้ว5คนแต่ว่ายังเหลืออีก2คนค่ะที่ยังไม่รู้ชะตากรรมและก็ต้องเร่งค้นหาขั้นตอนต่อไปก็คือการหาวิธีลำเลียงคนทั้ง5ออกจากถ้ำซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายและพลาดไม่ได้เด็ดขาดเพราะไม่ใช่แค่รูแคบที่ต้องมุดเข้าไปหลายร้อยเมตรแต่ต้องเคลื่อนย้ายผ่านจุดน้ำท่วมถ้ำกว่า27เมตรและความยากก็คืออากาศภายในต้องเพียงพอค่ะแผนเซฟตี้ต้องรัดกุมและพร้อมใช้ทันทีหากฉุกเฉินสำหรับทั้ง5คนนั้นปลอดภัยดีแต่ว่าอยู่ในสภาพอิดโรยและหิวมากโดยเหตุดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัททุนจีนว่าจ้างชาวบ้านประมาณ10คนเพื่อเข้าไปขุดหาแร่ทองในพื้นที่เหมืองแห่งหนึ่งของเมืองล่องแจ้งแลกกับค่าตอบแทนวันละ150บาทค่ะแต่ว่าระหว่างปฏิบัติงานก็เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมภายในอุโมงค์ของเหมืองและปิดเส้นทางเข้าออกแต่มีคนงานบางส่วนหนีออกมาได้ทันส่วนอีก7คนติดอยู่ภายในถ้ำซึ่งลักษณะถ้ำดังกล่าวคล้ายกับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายที่ทีมหมูป่าติดถ้ำในครั้งนั้นเพราะว่าเส้นทางภายในอุโมงค์หากเข้าไปยิ่งลึกก็จะยิ่งแคบลงเรื่อยๆและคาดว่าจุดที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง50เซนติเมตรเพียงพอให้คนลอดผ่านได้ทีละคนเท่านั้นค่ะสำหรับภารกิจนี้นะคะไม่มีการระบุจำนวนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่แน่ชัดเนื่องจากว่าเป็นความร่วมมือขนาดใหญ่ระดับนานาชาติระหว่างสปป.ลาวทีมกู้ภัยไทยพร้อมผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติรวมถึงนักดำน้ำจากฟินแลนด์ที่รวมกำลังกันนับ10ชีวิตสับเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ฝ่าอุปสรรคเข้าไปช่วยเหลือค่ะขณะที่หลังจากเจ้าหน้าที่พบผู้รอดชีวิตทั้ง5คนนะคะทีมกู้ภัยก็ได้รีบมาแจ้งข่าวให้กับญาติที่มาเฝ้ารอฟังข่าวดีกันซึ่งต่างก็ดีใจที่ได้ยินข่าวว่ารอดชีวิต5คนค่ะ
1: ค่ะอีกนิดนึงนะคะก่อนจะไปพักเบรกกรณีที่รถไฟชนรถเมย์นะคะซึ่งล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่รถไฟ4คนประกอบด้วยพนักงานกั้นถนนซุ้มอโศกดินแดงคู่เวรของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางที่จุดตัดรถไฟอโศกเพชรบุรีพนักงานกั้นถนนซุ้มพระราม9ซุ้มนารายณ์และซุ้มศูนย์วิจัยทยอยเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันในฐานะพยานเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถพนักงานกั้นถนนช่างเครื่องและเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุและเมื่อวานเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการส่งตรวจสอบความเร็วรถไฟกับทางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจแล้วก็สอบปากคำวินรถจักรยานยนต์3ปากด้วยกันนะคะเพื่อจะสอบถามข้อมูลในวันเกิดเหตุให้มีความรอบคอบและรอบด้านมากยิ่งขึ้นช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สิบสองนาฬิกา21 นาทีค่ะไปที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดทำเนียบให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่27 ถึง 28 พฤษภาคมโดยเป็นการเยือนไทยครั้งแรกค่ะหลังรับตำแหน่งประธานาธิบดีและเป็นการเยือนประเทศแรกในอาเซียนสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความไว้วางใจในระดับสูงนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามที่สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานาธิบดีเวียดนามขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อถ่ายภาพร่วมกันที่บันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมกับลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลและเยี่ยมชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันที่ห้องสีงาช้างก่อนจะมีการหารือข้าราชการ ทั้งวงเล็กและเต็มคณะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเวียดนามได้เป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและบันทึกความเข้าใจร่วมกันและเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและการแถลงข่าวร่วมการเยือนครั้งนี้สำคัญอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ซึ่งในการเยือนฝรั่งเศสของนายกอนุทินนะคะแม้จะผ่านแล้วผ่านไปแล้วแล้วเดินทางกลับมาที่ไทยแล้วมาปฏิบัติภารกิจที่ไทยวันนี้นะคะที่พาประธานาธิบดีเวียดนามค่ะไปที่ทำเนียบนะคะแต่ว่าแม้ผ่านไปแต่ก็ยังไม่จบเพราะนักวิชาการมาวิเคราะห์การเยือนฝรั่งเศสของทีมไทยแลนด์ของนายกรัฐมนตรีโดยรองศาสตราจารย์โอรันทิมบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาพูดถึงการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกอนุทินและคณะบอกว่าก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวทางการทูตที่มีนัยสำคัญต่อบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกสะท้อนเลยนะคะว่าไทยกำลังกลับมาแสดงบทบาทเชิงรุกในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจของยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศแกนนำของสหภาพยุโรปที่มีอิทธิพลสูงด้านการเมืองเศรษฐกิจเทคโนโลยีและความมั่นคงระหว่างประเทศในการพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงมีความหมายทั้งในเชิงสัญลักษณ์และยุทธศาสตร์สะท้อนว่าไทยยังคงมีความสำคัญในสายตาของยุโรปนะคะในช่วงที่การเมืองโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่การแข่งขันเทคโนโลยีสะอาดความมั่นคงทางไซเบอร์แล้วก็จัดระเบียบห่วงโซ่อุปทานใหม่ที่ไทยสามารถเข้าไปอยู่ในวงสนทนาระดับผู้นำเช่นนี้ได้ค่ะ
0: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านะคะก็มองว่านำเข้าไทยเนี่ยมีความเป็นสัญญาณลงทุนที่ดีเทคโนโลยีขยายตัวซึ่งก็มีการเติบโตพุ่งค่ะนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนค.ได้เปิดเผยผลวิเคราะห์การค้าระหว่างประเทศเดือนเมษายน2569ว่าไทยมีมูลค่าการส่งออก 31,583 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ 23.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและหากสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันทองคำและยุทธปัจจัยออกการส่งออกจะขยายตัวถึงร้อยละ 25.7 สะท้อนว่าแรงขับเคลื่อนหลักมาจากภาคการผลิตจริงในหลายอุตสาหกรรมกลุ่มสินค้าส่งออกที่สำคัญที่ขยายตัวก็คือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 64.6 เครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 และกลุ่มยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 ซึ่งสะท้อนบทบาทของไทยในห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการผลิตเพื่อการส่งออกขณะที่การนำเข้าเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะก็มีมูลค่า 41,604 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 45ส่งผลให้ดุลการค้ากลับมาขาดดุลโดยกระทรวงพาณิชย์มองว่าโครงสร้างการนำเข้ารอบนี้แตกต่างจากการนำเข้าสินค้าเพื่อการบริโภคทั่วไปเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการลงทุนสินค้านำเข้าหลักที่เพิ่มขึ้นได้แก่กลุ่มเชื้อเพลิงขยายตัวร้อยละ 128.6 สะท้อนความต้องการพลังงานของภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมกลุ่มวัตถุดิบและสินค้ากึ่งสำเร็จรูปขยายตัวร้อยละ 38.7 และกลุ่มสินค้าทุนขยายตัวร้อยละ 32.8 ซึ่งสะท้อนการนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและรอบการลงทุนใหม่ในระยะต่อไปค่ะ
1: น้องๆ นักเรียนนักศึกษาฟังทางนี้นะคะเพราะว่ามีการแนะนำจากกยศ.ให้ตรวจสอบขั้นตอนการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ให้ครบทุกขั้นตอนค่ะโดยกยศ.แจ้งว่าเปิดให้ผู้กู้ยืมทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ด้วยตัวเองนะคะผ่านเว็บไซต์กยศ.ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเดินทางไปที่สำนักงานกยศ.เพื่อช่วยประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายเพิ่มความสะดวกมากขึ้นการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้นี้จะช่วยให้ผู้กู้ยืมได้รับสิทธิประโยชน์มากมายมีอะไรบ้างมีการปลดภาระผู้ค้ำประกันทันทีเมื่อทำสัญผ่อนชำระเงินคืนเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากับเข้ากันภายในวันที่5ของทุกเดือนแล้วก็เมื่อชำระหนี้เสร็จโดยไม่ผิดเงื่อนไขตามสัญญากยศ.นะคะก็จะให้ส่วนลดดอกเบี้ยปรับ 100% ทั้งนี้ผู้กู้ยืมก็สามารถดำเนินการด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์กยศ.ตามขั้นตอนแรกเข้าสู่ระบบเลือกเมนูทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์2นะคะไปกรอกเลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเพื่อตรวจสอบสิทธิ์3ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID หรือเป๋าตังโดยสแกน QR Code และจากนั้นระบุเบอร์โทรศัพท์อีเมลเลือกบัญชีเงินกู้ที่ต้องการปรับโครงสร้างหนี้จากนั้นก็ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดยอดหนี้และยอดผ่อนชำระรายเดือนพร้อมกดยืนยันข้อมูลแล้วลงนามอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไทย ID ไทยดีนะคะหรือเป๋าตังระบบจะส่งอีเมลเพื่อยืนยันทำรายการโดยการกดยืนยันภายใน5นาทีเมื่อดำเนินการสำเร็จก็สามารถกดตรวจสอบสัญญาเพื่อดูรายละเอียดแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารได้ทันทีค่ะกยศ.เน้นย้ำเลยนะคะว่าให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบสถานะสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเองป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th ค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเรียกร้องคู่ขัดแย้งทุกฝ่ายในพื้นที่ภาคตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกหยุดยิงทันทีเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาหลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นรวดเร็วจนเกินขีดความสามารถในการรับมือค่ะดร.เทรดรอสอัธานอมเกรเบรียซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกก็บอกนะคะว่าพื้นที่ภาคตะวันออกของดีอาร์คองโกกำลังกลายเป็นศูนย์กลางการปะทะอย่างรุนแรงระหว่างโรคระบาดและความขัดแย้งขณะที่การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในจังหวัดอีตูรีลุกลามเร็วกว่าความสามารถในการรับมือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดีอาร์คองโกรายงานล่าสุดนะคะว่ายอดผู้ติดเชื้ออีโบลาต้องสงสัยเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 รายและมีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า220รายส่วน BBC รายงานว่าเจ้าหน้าที่กำลังติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงราว 3,600 รายค่ะผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกซึ่งมีกำหนดเดินทางถึงดีอาร์คองโกในวันพุธเพื่อเร่งยกระดับมาตรการควบคุมไวรัสยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายตกลงหยุดยิงทันทีเพื่อเปิดทางให้ทีมแพทย์เข้าถึงพื้นที่อย่างปลอดภัยเพราะความพยายามในการสร้างความไว้วางใจในชุมชนและการแยกกักผู้ติดเชื้อจะเกิดขึ้นไม่ได้หากระเบิดยังตกลงมาไม่หยุดโดยจังหวัดอิตูรีศูนย์กลางแพร่ระบาดยังคงถูกควบคุมโดยกลุ่มกบฏ M23 ที่ได้รับการสนับสนุนจากรวันดาและอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกตั้งแต่ปี2021นอกจากนี้ยังเผชิญปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งชุดป้องกันหน้ากากสบู่คลอรีนโรงพยาบาลทุกแห่งนะคะเหลือถุงใส่ศพเพียงไม่กี่ใบเท่านั้นเจ้าหน้าที่ต้องควักเงินส่วนตัวซื้อเนื่องจากงบสนับสนุนจากต่างประเทศถูกตัดค่ะ
1: ค่ะปิดท้ายที่นอร์เวย์เตรียมเข้าร่วมร่มเงานิวเคลียร์ของฝรั่งเศสโดยประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครุงของฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีโยนาสกาสเตอร์ของนอร์เวย์ร่วมประกาศเปิดเจรจานอร์เวย์เข้าร่วมร่มเงานิวเคลียร์ของฝรั่งเศสก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่สะท้อนถึงความกังวลเพิ่มขึ้นของยุโรปต่อการพึ่งพาความมั่นคงสหรัฐนะคะแล้วก็จะถือเป็นการปรับเปลี่ยนทิศทางครั้งสำคัญของนอร์เวย์เลยที่เคยพึ่งพาเฉพาะกลุ่มองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตและสหรัฐมาโดยตลอดโดยหันมาสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศนะคะอย่างฝรั่งเศสค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้คุณเยมินแหวนเครือและดิฉันสัสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
9: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมอง และความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
14: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: มบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับประจำวันที่28พฤษภาคม2569ครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์หัวหน้าแบงค์วงศกรทุกท่านครับสวัสดีครับหัวหน้าแบงค์ครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์โอครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
2: สวัสดีครับแหมเราจบได้เรียกว่าจบซีรีส์ของการทำสร้างธุรกิจบนออนไลน์จบยังไม่จบ
3: ยังไม่จบมีต่อเรื่อยๆ
2: แต่ช่วงนี้ก็จะมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านนะครับทั้งคอมเมนต์แล้วก็ทางเพจของหัวหน้าแบงค์เองนะครับช่วงนี้คำถามมาเยอะเลยว่าคือ AI มันเยอะมากเลยอ่ะแล้วก็ความรู้ลูกน้องก็มีใช้บ้างเจ้าของก็เรียนรู้บ้างแบบแตะๆกันไปอะไรเงี้ยแต่พอจะต้องเอามาใช้จริงเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่เวิร์กอ่ะเวลาที่จะเอามาใช้ในองค์กรจริงๆเนี่ยมันมีเทคนิคหรือมีวิธีการกระบวนการอย่างไรบ้างครับคุณดาแบงค์ครับ
3: โอเคได้เลยครับนะจริงๆคำถามนี้ก็โอ้โหรัวๆมาในช่วงหลังๆนะครับคืออย่าเอา AI เข้ามาใช้ในองค์กรหรือในบริษัทหรือธุรกิจของเรานะครับโดยเฉพาะการตลาดอ่ะพูดตรงๆโดยเฉพาะการตลาดจริงๆก็ทุกจริงๆก็ไม่ใช่แค่การตลาดหรอกแต่ก็แผนกอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าคำถามที่เจอมากที่สุดก็คือรู้แหละว่า AI มันเข้ามาช่วยงานได้แต่พอเอาไปใช้จริงๆเอาไปให้ลูกน้องใช้จริงๆก็กลายว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้กันก็คือกลับไปรูปแบบเดิมก็คือทำเองลงมือเองทุกอย่างอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นคำถามที่ดีผมเรียกว่าเป็นคำถามที่ดีมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าผู้ประกอบการหลายๆท่านเจออยู่ ผมเรียกว่าเจออยู่แล้วก็ยังหลายๆท่านก็แก้ไม่หาไม่ได้แล้วก็ผมก็เจอในที่นี้ก็คือแบบลูกศิษย์แหละเข้ามาถามแหละนะฮะแล้วก็แก้ช่วยแก้ปัญหากันไปนะครับวิธีการแก้ปัญหาที่ผมแก้ได้แล้วเรียกว่าแก้ได้แล้วนะครับในการแชร์องค์กรในองค์กรเนาะคือจริงๆแล้วผมแนะนำนะอันนี้ผมพูดแนะนำในขั้นแรกก่อนคือเราต้องรู้ก่อนผมเรียกว่าเราต้องรู้ก่อนว่า AI ในยุคนี้นะเดือนพฤษภาคม2569เนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างอันนี้สิ่งสำคัญนะฮะ
2: ข้อสำคัญเลยว่าเราคุณต้องรู้ก่อนว่าแต่ตัวมันทำไงเงี้ยมันเหมือนกับเราจะขับรถยนต์เนาะเราต้องรู้ก่อนว่าสมรรถภาพรถยนต์ประมาณไหนปุ่มไหนอยู่ตรงไหนพวงมาลัยอยู่ตรงไหนอันไหนเรียกว่าเกียร์อันไหนเรียกว่าคันเร่งอันไหนเรียกเบรกถ้าไม่รู้เนี่ยมันเหยียบผิดอันเลยนะไม่รู้นี่เข้าไปเหยียบคันเร่งเป็นเบรกเหยียบเบรกเป็นคันเร่งนี่คือพังปีหน้าเลยนะครับ
3: คนละเรื่องอ่ะเรียกว่าคนละเรื่องเลยนี่แหละคือโจทย์เนี่ยสำคัญนะครับหลายคนบอกว่ามันมี ChatGPT อย่างเดียวหรือมี Gemini เดียวก็ใช้ได้อยู่แค่2ตัวเนี่ยซึ่งความจริงเนี่ยไอ้2ตัวเนี่ยมันก็จะมีงานที่เหมาะโดยเฉพาะของเขานะครับแต่ว่ามันก็มีอีกหลายตัวที่มีงานที่เหมาะสำหรับตัวของเขาเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเราอาจจะเราพูดอย่างนี้แล้วกันเราเป็นผู้ประกอบการเราอาจจะรู้แค่คอนเซ็ปต์คร่าวๆก่อนก็ได้ว่า AI ณปัจจุบันตอนเนี้ยตัวไหนที่มีความสามารถที่เก่งแต่ละเรื่องแต่ละแผนกที่ชัดเจนก่อนอันนี้คือจุดแรกที่จะต้องรู้นะฮะซึ่งผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าวันเนี้ยเราไม่รู้เลยตัวไหนที่เหมาะอะไรนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเลยว่าเฮ้ยถ้าวันเนี้ยถ้าเป็นงานประเภทเนี้ยเอาตัวนี้ไปใช้นะครับถ้าเป็นแผนกเนี้ยควรจะเอาตัวนี้ไปใช้ผมว่าเอาแบบนี้ดีกว่านะครับผมจะได้แบบไกด์ไลน์ผมเรียกว่าจะไกด์ไลน์ให้นะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะซื้อ AI แต่ละตัวหรือเราจะเอา AI มาลงทุนในบริษัทอะเราต้องรู้แล้วว่าความสามารถจริงๆของเขาครับตัวไหนที่เก่งอะไรนะฮะตัวแรกผมพูดเลยตัวแรกตัวที่รู้จักกันมานานมากเลยก็คือตัวของ ChatGPT นะครับ
2: คนแรกที่ทำให้พวกเราหลงรักรักแรกของหลายๆคนกับ AI นะครับ
3: ใช่ตัวนี้ChatGPT นะครับถ้าเราจะใช้เ เราต้องรู้แล้วความสามารถความเก่งเขาคืออะไรนะครับในแง่ของการทำงานของ ChatGPT เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีแยกอีกเป็น2ฝั่งอีกนะใช้ว่าแยกเป็น2ฝั่งอีกนะคือฝั่งแรกคือฝั่งสำหรับ personal คือสำหรับส่วนตัวเนาะคือใช้งานในส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยครับความเก่งของ ChatGPT แบบส่วนตัวเนี่ยจะมีความเก่งแค่เรื่องของหาไอเดียนะครับกับทำรูปภาพอ่ะเราพูดกันแค่นี้แหละหาไอเดียกับทำรูปภาพเนี่ยอันนี้คือความเก่งของเขาซึ่งความการทำรูปภาพเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าคือตอนนี้น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งละเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งที่ AI ทั้งโลกที่มีอยู่ณตอนนี้ณตอนนี้นะเป็นตัวที่ดีที่สุดอ่ะเรียกว่าดีที่สุดเลยนะ
2: คำว่ารูปภาพนี้แปลว่าอย่างไรครับคือประกอบรูปหรือว่าการให้ครีเอทรูปใหม่ขึ้นมา
3: อ
2: ย่างไรครับ
3: นี่อย่างนี้เลยถ้าทำรูปภาพเนี่ยผมพูดอย่างนี้เลยถ้าวันเนี้ยคุณต้องทำรูปโปรโมทสินค้าลงในโซเชียลมีเดียคุณไม่ต้องไปถ่ายคุณไม่ต้องเข้าไปจีบีไนคุณเข้ามา ChatGPT คุณโยนภาพสินค้าไปแล้วบอกนิดนึงว่าสินค้าเนี่ยมีฟีเจอร์มีสิ่งที่ช่วยให้ลูกค้าดีขึ้นยังไงบอกคอนเซปต์นิดเดียวครับเดี๋ยว ChatGPT จะทำรูปและบีฟคอนเทนต์รูปภาพออกมาให้สวยตรงตามที่คุณอยากได้เลยและเหนือกว่าที่คุณคิดด้วยไ
2: ม่
3: ว่าเหนือที่คุณคิดด้วยนะครับ
2: ครับ
3: คือมันเหมือนเป็นอารมณ์นี้ฮะมันเหมือนแบบเฮ้ยถ้าเราไม่มีไอเดียในการทำรูปภาพ ChatGPT จะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทำรูปภาพให้คุณด้วย
2: ก็คือแผนกงานกราฟิก1คน
3: เรียกว่ากราฟิก1คนกราฟิก1คนบวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์อีกคนนึงเลย
2: โอเคคือเมื่อกี้ผมได้ไปบอกว่าช่วยไอเดียช่วยหาไอเดียคือเขาเก่งในการคิดไอเดียรูปแบบคอนเทนต์รวมถึงก๊อปปี้ด้วยไหมฮะข้อความ
3: ถูกต้องทุกอย่างครับทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยก็เรียกว่าถ้าหาไอเดียหาอะไรรูปแบบใหม่ๆหรือในการทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในการทำคอนเทนต์นะแล้วเพื่อเอาไปใช้ในการทำรูปภาพทุกอย่างเนี้ยตระกูลเนี้ย ChatGPT แบบส่วนตัวเหมาะมากๆเรียกว่าเหมาะมากๆนะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าทำรูปภาพในเรื่องของการโปรโมทหรือในโซเชียลสวยมากนะครับจริงๆมันไม่ได้แค่แบบทำรูปภาพเพื่อโปรโมทด้วยอย่างเดียวนะครับคือเรียกว่าทุกอย่างที่คุณต้องทำรูปภาพอ่ะมันทำได้ดีหมดไม่ว่าจะเป็นทำรูปอินโฟกราฟิกก็คือแบบโอ้โหรายละเอียดข้อมูลแน่นมากแล้วก็ดูสวยแบบฝ่ายเจมินายแบบหลายล้านเท่าอ่ะใช้คำว่าหลายล้านเท่าเลยนะครับหรือทำตัวของสไลด์เองก็ตามเนี่ยสไลด์เนี่ยใช้คำว่าสไลด์นะสไลด์ออกแบบมาก็คือแบบสวยงามมากๆ มากกว่าเจมินายเยอะแบบไปคนละเรื่องเลยนะครับหรือแบบวันนี้คุณมีสินค้าอันนึงที่แบบคุณอยากเทสตลาดแต่เพราะคุณไม่มีเวลาไปจ้างช่างกล้องหรือสตูดิโอแล้วคุณถ่ายมือถือแล้วโยนเข้าไปแล้วให้เขาถ่ายให้ออกแบบรูปภาพสินค้าตัวนั้นออกมาหลายๆรูปเป็น10รูป20รูปหลายมุมเงี้ยก็สามารถทำได้แล้วนะครับโดยใช้คำสั่งเดียวออกรูปออกมาเป็น20มุมอะไรแบบนี้นะฮะคือพวก Gemini เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันคือ1คำสั่งต่อ1รูปใช่ไหมครับ ChatGPT เนี่ย1คำสั่ง10รูปขึ้นไปทำได
2: ้อันนี้ตั้งแต่แพ็กเกจธรรมดาเลยมั้ยครับหรือว่าต้องเสียตังค์ก่อน
3: อันนี้ตั้งแต่แพ็กเกจธรรมดาแต่แพ็กเกจธรรมดาเนี่ยก็จะมีจำกัดเรียกว่าฟรีเนี่ยจะมีจำกัดนะฮะจำกัดคือวันละประมาณ 4-5 ลูกก็หมดแล้วนะครับดังนั้นต้องลงทุนนิดนึงในเรื่องของการทำพวกนี้นะคร
2: ับ Chat GPT จะเก่งเรื่องของรูปแล้วก็การครีเอทคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์ให้ตรงใจกับลูกค้าเราได
3: ้ถูกต้องใช่ครับทีนี้ต่อมายังไม่จบแค่ Chat GPTมันจะมี ChatGPT อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งหลายๆคนน่าจะไม่รู้เรียกว่าไม่รู้รู้น้อยมากก็คือ ChatGPT แบบ business นะครับChatGPT แบบ business นะครับพอพูดว่า business คืออะไรนะครับแล้วมันต่างกับ persona ก่อนหน้านี้ยังไงนะครับพูดอย่างนี้ฮะ business ทำได้เหมือนทุกอย่างของ persona ก็คือcreate นู่นนี่นั่น content creator ทำรูปเนี่ยดูดีสวยงามแล้วก็เรียกว่าทำรูปได้เยอะกว่าเรียกว่าดูทำรูปได้เยอะกว่าแน่ๆอันนี้คือกรณีแรกนะครับแต่กรณีต่อมาคือในการทำงานในรูปแบบการทำงานมันสามารถทำงานในรูปแบบที่ถ้ามีงานที่คุณต้องทำซ้ำๆบ่อยๆคุณสามารถให้ ChatGPT เรียนรู้วิธีการทำงานตัวนี้ได้แล้วเวลาคุณมาใช้อีกทีนึงอ่ะคุณสามารถ ทำสิ่งเนี้ยโดยไม่ต้องพิมพ์พร้อมอะไรยาวๆแล้วสามารถให้เขาทำได้เลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยพูดง่ายๆคือมันมีสิ่งที่เรียกว่าสกิลมันมีสกิลอยู่ในตัวของ ChatGPT แบบ business นะครับพอพูดว่าสกิลบางท่านอาจจะงงๆว่าคืออะไรนะครับสกิลเนี่ยมันเปรียบเสมือนสมัยก่อนเนี่ยเราเรียกว่าพร้อมถูกไหมครับพร้อมเนี่ยคือคำสั่งที่เราสั่ง AI ในการทำงานต่างๆ
2: ใช่ครับ
3: ทีนี้เวลาเราทำงานเนี่ยพอเราสั่งงานใหม่เนี่ยเราก็ต้องมานั่งพิมพ์พร้อมเรื่อยๆมันก็จะเสียเวลาถูกไหมครับหรือต้องไปก๊อปพร้อมว่าไอ้งานนี้เคยสั่งอันนี้ไปเราต้องมาพิมพ์เนี่ยซ้ำๆเนี่ยมันก็จะเสียเวลาแต่ทีนี้พอมันมีสิ่งที่ว่าสกิลขึ้นมาเนี่ยเวลาคุณใช้งานกับเขาไปเรียบร้อยแล้วจากการทำพร้อมออกมาเนี่ยรอบต่อไปถ้าคุณสร้างสกิลตัวนี้ออกมาฮะคุณไม่ต้องพิมพ์พร้อมละคุณแค่เลือกใช้สกิลในการใช้งานนะครับเลือกสกิลในการใช้งานที่มันตรงกับงานที่คุณต้องการได้เลยมันสามารถทำตามกระบวนการเดิมได้เลยนะครับเปรียบเสมือนว่าสกิลเนี่ยมันเป็นคู่มือเรียกว่าเปรียบเสมือนเป็นคู่มือนะครับคู่มือในที่นี้คือยังไงก็คือสมมติเนี่ยวันเนี้ยคุณไปเดินซื้อของใน Home Pro ไปซื้อเดินของไปซื้อของใน Home Pro เนี่ยไปซื้อตู้เก็บเสื้อผ้ามาเนี่ยพอคุณซื้อกลับมาที่บ้านเนี่ยพอตู้เก็บเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่ได้ประกอบมาให้ใช่มั้ยมันไม่ได้ประกอบมาให้เนี่ยแปลว่าอะไรครับเราต้องประกอบเองเราต้องประกอบเองถ้าเราประกอบเองอ่ะก็เปรียบเสมือนเวลาเราใช้ AI อ่ะเราต้องมานั่งพิมพ์พร้อมในการประกอบตู้เสื้อผ้านี้ขึ้นมานะครับแต่พอถ้าเรามีคู่มือเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณเห็นคู่มือคุณต้องเปิดอ่านคู่มือเพื่อประกอบใช่ไหมครับประกอบตู้เสื้อผ้าเนี้ยขึ้นมาให้ได้ก็เปรียบเสมือนเวลาใช้ AI อ่ะถ้ามีคู่มือก็เหมือนมีสกิลเนี่ย AI ก็จะไปอ่านคู่มือนี้ก่อนที่จะทำงานให้พอเขาอ่านข้อมูลเสร็จปุ๊บเขาไปอ่านคู่มือนี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะทำงานได้ตามที่คุณต้องการเนี่ยแหละเปรียบเสมือนตัวของคู่มือนะครับเนี่ยคือสกิลนะครับดังนั้นเนี่ย ChatGPT เนี่ยก็จะมีความเหมาะในแง่งานที่ทำซ้ำๆได้เหมือนกันแล้วก็ผมพูดอย่างนี้แล้วกันตัวบิสเนสเนี่ยมันเหมาะสำหรับสายประหยัดแล้วกันสายประหยัดที่แบบยังไม่อยากกระโดดเข้าไปในใช้การใช้แบบพวกคอร์สโคเวิร์กนะครับเขาสามารถทำได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับโดยเฉพาะแง่ของงานการตลาดซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีของเอเจนต์ AI ในการทำงานรูปแบบซ้ำๆที่ต้องทำทุกวันทุกเวลาทุกชั่วโมงอะไรเงี้ยเขาก็สามารถทำได้นะครับคีย์สำคัญในตัวของ business เนี่ยของ ChatGPT business เนี่ยก็มีตัวหนึ่งก็คือตัวของเรียกว่า codec นะครับcodec คือถ้าผมพูดง่ายๆก็คือมันเป็น AI ของฝั่ง ChatGPT ที่เก่งในการทำงานทุกรูปแบบใช้ว่าทุกรูปแบบนะฮะทุกรูปแบบเลยนะฮะคือพูดง่ายๆคือมันสามารถจัดการงานที่คุณจินตนาการออกที่ต้องทำผ่านบนคอมพิวเตอร์ได้นะครับเช่นทำเว็บไซต์ทำโปรแกรมหลังบ้านทำระบบHR หลังบ้านอะไรพวกนี้ครับพวกนี้สามารถทำได้หมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าถ้าคุณซื้อแบบพวก ChatGPT แบบ Business นะครับคุณจะได้สิ่งนี้ไปนะครับมันค่อนข้างจะครบระดับนึงแต่ถ้าผมแนะนำวันนี้เรียกว่าแนะนำวันนี้ถ้าเป็น ChatGPT แบบเนี้ยก็แนะนำให้ใช้ในแง่ของฝั่งการตลาดเป็นหลักเรียกการตลาดเป็นหลักมันจะเหมาะกว่านะครับนะอันนี้คือเรื่องของ ChatGPT นะครับในของท่านแดที่ควรจะใช้นะครับก็แนะนำว่าเป็นการตลาดจะง่ายที่สุดแล้วจะเหมาะสมกับงานไม่สุดครับวันนี
2: ้ก็เรียกว่าเหมือนกับแต่งตั้งน้อง ChatGPT เป็น Marketing Officer
3: ประมาณนั้นถูกต้องครับ
2: สามารถทำงานตามที่เราสั่งได้เพราะว่าเขาทำตามคำสั่งเราเนาะไม่ใช่เขาคิดมาแล้วเราสั่งเขาทำ
3: ใช่นะครับ
2: ครับ
3: ต่อมาครับในตัวของ Gemini เราพูด ChatGPT แล้วก็ต้อง Gemini เหมือนกันคือเนื่องจาก Gemini อันนี้เราต้องพูดใน on วันที่28พฤษภาคมนะครับ269เน
2: ี่ยย้ำเสมอครับฟังวันไหนเหตุการณ์แล้วก็โซลูชันมันเกิดขึ้นณวันนั้นนะครับมันมีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใครมาฟังย้อนหลังได้ในอนาคตนะครับ
3: ใช่ครับอย่าง Gemini เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกไปเลยว่า Gemini อ่ะช่วงหลังๆเรียกว่าดรอปไปเยอะค่อนข้างจะเยอะถึงแม้จะมีการประกาศว่าจะเปิดตัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมเรียกว่ามันยังไม่เปิดตัวจริงก็ยังถือว่าตีค่าว่ายังเหมือนเดิมอยู่ก็คือยังเหมือนเดิมคือยังใช้งานได้ระดับเดิมแต่เรียกว่าสู้คู่แข่งเจ้าอื่นได้ไหมผมเรียกว่าตอนนี้สู้ไม่ได้ใช้คำนี้เลยนะครับยังแพ้ ChatGPT เลยต้องใช้คำว่ายังแพ้ ChatGPT อยู่เลยนะณวันนี้นะก็คืออย่างตัวของ Gemini ถ้ายังใช้อยู่ผมเรียกว่ามันความเหมาะของเขาเนี่ยมันเหมาะสำหรับการหาข้อมูลเรียกว่าหาข้อมูลแบบเชิงลึกหรือข้อมูลที่แบบต้องการข้อมูลที่แบบพรูฟ มั่นใจอะไรพวกเนี้ยคุณใช้ตัวของ Gemini ตรงๆไปได้เลยนะครับแต่ในเรื่องของงานอื่นๆเนี่ยก็ถ้าคุณในบริษัทเนี่ยในบริษัทคุณเนี่ยใช้เมลที่เป็นของฝั่ง Gmail อยู่แล้วนะครับในการทำงานของฝั่งของ Gemini ก็น่าจะเหมาะสมที่สุดเพราะว่ามันมี ecosystem ในการเชื่อมต่อของฝั่ง Google Workspace เข้ามานะครับมันก็สามารถทำให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะฮะในการทำงานง่ายขึ้นมันก็ไม่ได้แบบดูดีแบบ 100% ขนาดนั้นณปัจจุบันต้องเรียกว่าณปัจจุบันเพราะว่าการทำ Excel การทำ Word หรือทำ Google Slide อะไรต่างๆเนี่ยก็คือทำได้ดีระดับหนึ่งใช้คำว่าทำได้ดีระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้ดีมากเท่ากับ AI ตัวอื่นที่ผมจะแนะนำต่อจากนี้นะครับคือเรียกว่าพอใช้ได้เรียกว่าพอใช้ได้แต่เต็มประสิทธิภาพไหมผมบอกเลยว่าไม่เรียกว่าไม่เลยดีกว่านะครับเพราะอย่างเอาง่ายๆอย่าง Google Sheets เนี่ยถ้าเราจะให้เขาผูกสูตรเนี่ยยังผูกสูตรยากเลยเรียกว่าผูกสูตรยากคือเขายังผูกผิดผูกถูกอยู่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวของ Gemini ถ้าใช้อยู่ก็แนะนำว่ามันเหมาะสำหรับหาข้อมูลพรูฟข้อมูลแบบแม่นๆเฉยๆเท่านั้นเองณปัจจุบันนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวของแผนกเรียกว่าผมเรียกเป็นแผนกในการหาค้นคว้าข้อมูลเฉยๆนะสำหรับ Gemini ในวันนี้นะครับนะ
2: เราเรียกว่าฝั่งนี้เอาไว้เป็นผู้ช่วยของ ChatGPT อีกทีนึง
3: ประมาณนั้นแหละนะรีเสิร์ช
2: ก็เหมือนกับเชื่อทีอยากทำงานมากๆก็ไปสั่ง Gemini ทำงานต่ออีกทีหนึ่ง
3: ใช่ครับ
2: ใช่ไหม
3: ใช่ครับถูกต้องต่อมาครับตัวของในเมื่อเราพูดของ Gemini แล้วก็พูดต้องไม่พลาดไม่ได้กับตัวนี้ก็คือตัวของ Notebook LM นะครับ Notebook LM ยังเป็นตัวที่ดีมากๆในแง่ของเรียกว่าการทำคลังสมองของตัวคุณเองเรียกว่าคลังสมองของตัวคุณเองนะก็คือคุณสามารถเอาข้อมูลที่คุณเจอในชีวิตประจำวันหรือเอาข้อมูลที่คุณมีการทำงานของคุณใส่เข้าไปแล้วก็ให้ปรึกษาหรือทำสรุปเนื้อหาออกมาได้ทุกรูปแบบเนี่ยตัว Notebook LM เนี่ยยังใช้ได้ดีแล้วก็สามารถใช้ได้ฟรีแม้ว่าแบบฟรีจะมีจำกัดฟังก์ชันบางอย่างเล็กๆน้อยๆ อย่างเช่นตัวการทำสไลด์หรือทำอินโฟกราฟิกก็ตามเนี่ยแต่ผมว่ามันเป็นเรียกฟังก์ชันที่เรียกว่าก็อาจจะเป็นตัวสำคัญอ่ะแต่ก็ไม่ได้สำคัญมากถ้าในแง่ของคุณแค่ต้องการแค่รวบรวมข้อมูลแล้วก็สรุปเนื้อหาออกไปแล้วเชื่อมยังไปยังตัวของ Gemini ในการพูดคุยต่อนะครับดังนั้น Notebook LM เนี่ยก็เหมาะนะผมเรียกว่าเหมาะสำหรับผู้บริหารหรือใครที่ต้องการพัฒนาตัวตนเนาะในการเรื่องต่างๆหรือการเก็บข้อมูล data ของคุณที่คุณใช้ในชีวิตประจำวันแล้วลืมเนี่ยกลัวลืมเนี่ยก็ควรจะใช้ Notebook LM ในการเก็บข้อมูลไว้บ้างเหมือนกันเพราะเวลาพูดคุยใน Notebook LM เนี่ยมันก็เหมือนเปรียบเสมือนแบบเขาจะคุยเฉพาะก้อนเนื้อหาที่คุณใส่เข้าไปเท่านั้นจะไม่มีเนื้อหาจากข้างนอกเข้ามานะครับดังนั้น Notebook LM เป็นตัวหนึ่งที่ควรจะมีติดไว้เป็นส่วนตัวนะครับใช้ว่าเป็นส่วนตัวเนาะอาจจะไม่ได้เฉพาะของไม่ได้อาจจะไม่ได้บอกว่าขององค์กรอ่ะเรียกว่าเป็นส่วนตัวละกันเพราะผมก็เชื่ออย่างหนึ่งคือองค์กรก็จะมีการ security ข้อมูล data ต่างๆค่อนข้างเยอะดังนั้นเราก็อาจจะแบบไว้นิดนึงละกันอาจจะแบบเราอาจจะไม่อยากจะย้ายข้อมูลเข้ามานะครับดังนั้น Notebook LM มือออกสำหรับพัฒนาตัวตนแล้วก็เรียกว่าเก็บฐานข้อมูลในการเรียกสมโคลสมองที่2ของเราเข้าไปนะครับนี่คือ Notebook LM ดังนั้นในแง่การทำงานคือพัฒนาตัวตนเต็มๆน่ะ
2: คำว่าพัฒนาตัวตนก็คือว่าอยากเรียนรู้เรื่องอะไรให้เขาสรุปให้เราฟังได้
3: ใช่
2: แล้วก็เรียนรู้ก็ให้เขารู้จักเรามากขึ้นก็เอาบทความหรือข้อมูลการทำงานเราใส่ไว้ในนั้น
3: ใช่ครับถูกต้องอ่ะทีตัวต่อมาคือ Copilot Copilot เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นอีกตัวนึงที่เรียกว่าใช้กันเยอะมากๆในของฝั่งของ Corporate หรือองค์กรนะครับเนื่องจากถ้าเราใช้เมลที่เป็นฝั่งของ Outlook เนี่ยเราจะใช้ Copilot เป็นหลักถูกไหมครับแต่ทีนี้เราก็ต้องรู้ก่อนว่า Copilot จริงๆแล้วความสามารถจริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็น Copilot แบบปกติอ่ะก็สามารถทำได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เหมาะสำหรับทุกแผนกต้องบอกก่อนนะไม่ได้เหมาะสำหรับทุกแผนกอย่างเช่นถ้าคุณจะใช้ Copilot ในการสร้างรูปภาพอาจจะไม่ตอบโจทย์เลยคุณจะเอา Copilot ไปหาข้อมูลเชิงลึกผมก็เรียกว่าอาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะว่าความเก่งเขาไม่ได้เก่งเท่าฝั่ง Gemini ดังนั้นเนี่ย Copilot เนี่ยในการถามตอบงานทั่วไปอ่ะมันสามารถทำได้หรือไปดึงเชื่อมโยงกับข้อมูลที่มันมีอยู่ใน SharePoint หรือ OneDrive ของคุณเนี่ยหรือในทีมเองก็ตามเนี่ยถ้าเป็นรูปแบบเนี้ยดูดีแต่ถ้าแบบไปดึงข้อมูลจากภายนอกเข้ามาผมว่าอาจจะไม่เหมาะสำหรับ Copilot สักเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้ใน Copilot เนี่ยมันก็จะมีแยกมาอีกตัวหนึ่งคือตัวของ Copilot Cowork Frontier นะครับ Cowork Frontier เนาะ ซึ่งมันจะเป็นแพ็กเกจแยกอันนี้ก็จะเสียเงินละเรียกว่าเสียเงินละ Cover Frontier คำหน้าคุ้นๆไหมฮะคล้ายๆอีกเจ้าหนึ่งก็คือ Cost Cover
2: Cost Cover
3: ใช่ครับมันคือตัวเดียวกันเลยครับใช้คำนั้นเลยมันคือตัวเดียวกันเลยก็คือ Cover Frontier เนี่ยมันคือ Cost Cover ที่มาฝังอยู่ในฝั่งของ Copilotแปลว่าคุณสามารถใช้ Cost Cover บน Copilot ได้ใช่ไหมใช่ครับถ้าเปิดฟีเจอร์ให้เขาให้พนักงานใช้ซึ่งแปลว่าถ้าคุณเป็นองค์กรที่เรียกว่าใช้ข้อมูลอยู่ในฝั่งของ SharePoint OneDrive หรือ Gmail ต่างไอตัวของOutlook ต่างๆเนี่ยผมก็แนะนำให้ใช้เป็นพวก Cover นะครับเพราะมันจะช่วยทำให้ทีมงานพนักงานหรือตัวคุณเองที่ต้องเกี่ยวข้องกับงานเอกสารต่างๆใช้ว่าเอกสารต่างๆเลยนะไม่ว่าเอกสารบอก HR การเงินแดชบอร์ดรายงาน Excel ต่างๆทุกอย่างที่เกี่ยวเอกสารผูกสูตรนะครับตัวของ Cover Frontier ทำได้ดีมากถึงมากที่สุดเลยเรียกว่ามากถึงมากที่สุดเลยนะครับแต่มีค่าใช้จ่ายนะต้องบอกก่อนนะว่ามีค่าใช้จ่ายก็คือผมเรียกว่าค่าใช้จ่ายเขาแบบเดือน$30แต่ว่าผมเรียกว่าคุ้มผมเรียกว่าคุ้มสำหรับถ้าวันนี้จะเอาไปให้ใช้ในองค์กรนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าแล้วถ้าจะ input เข้าไปในองค์กรจะใช้ยังไงต่อนะครับแต่ทีเนี้ยเราต้องรู้ก่อนว่าเนี่ยอย่างที่บอกไป cover เนี่ยถ้าเป็นปกติมันถามตอบได้ทั่วไปนะครับมันก็อาจจะไม่เรียกว่าผมเรียกว่าอาจจะไม่ได้แตกต่างกับการใช้ ChatGPT แบบปกติแค่คุณเซฟตี้ข้อมูลของในองค์กรได้อันนี้จะดูเหมาะนะครับแต่ถ้าขยับขึ้นมาอีกนิดเดียวขยับขึ้นมานิดเดียวเนี่ยโคพายโลตเนี่ยมันก็จะมีโคเวิร์กนะครับซึ่งมันดีมากๆนะครับซึ่งมันก็เหมาะสำหรับงานผมเรียกว่าแผนกที่ต้องยุ่งกับเอกสารต่างๆเนี่ยตัวเนี้ยจะเหมาะกับทุกแผนกเลยนะครับเรียกว่าทุกแผนกที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแนะนำนะครับผมเรียกว่าแนะนำถ้าเป็นองค์กรที่ใช้ Outlook อยู่แล้วนะครับก็แนะนำให้ขยับขึ้นมาตัวของ Cowork นิดนึงมันจะช่วยงานได้ดีมากๆเรียกว่าดีมากๆเลยนะครับนะสุดท้ายนะครับสุดท้ายสุดก็ตัวของ Cross นะครับตัว Cross อ่ะก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแหละนะครับ Cross Cowork นั่นแหละนะครับตัวของ Cross เองเนี่ยก็ผมพูดนี้แล้วกันถ้าเป็นองค์กรที่เรียกว่า security ข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบดึงข้อมูลออกมายากไม่ได้ติด secure ของฝั่ง IT เยอะๆนะครับผมแนะนำให้ใช้คอร์สทั้งหมดเลยเพราะว่าตัวของคอร์สเนี่ยความเก่งถ้าคุณใช้จริงๆผมเรียกว่ามันคือคนละโลกกับการใช้งาน AI ตามปกติเลยตามปกติคือปกติเราใช้ตัวของ ChatGPT Gemini กันมันคือถามตอบแล้วก็ให้งานข้อมูลมาทำรูปมาให้ใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยมันสามารถทำงานเอกสาร Excel ผูกสูตรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยได้ดีมากเอาเรียกง่ายๆส่งงบการเงินยังได้เลยนะครับคือมันทำได้แบบคนละเรื่องเรียกว่าคนละเรื่องกับการทำงานของ AI ยุคก่อนนะครับคือมันสามารถจัดการงานเอกสารต่างๆได้หมดนะครับรวมถึงเอางานที่คุณต้องทำซ้ำๆทุกวันทุกสัปดาห์นะครับที่ทำบนคอมพิวเตอร์โยนให้ Cost Cover เป็นคนทำได้เหมือนกันนะครับเขาสามารถทำเป็นออโตเมชันเองก็ได้เหมือนกันดังนั้นถ้าใครที่คิดว่าจะต้องใช้ Cross Cover เนี่ยก็ผมเรียกว่าแผนกที่เหมาะเลยอ่ะคือแผนกหลังบ้านแน่ๆผมบอกเลยแผนกหลังบ้านที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับพวกเอกสารจัดการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจัดซื้อ HR การเงินบัญชีนะครับสต็อกเองก็ตามเนี่ยหรืออื่นๆนะฮะโอเปอเรชันเองก็ตามเนี่ยควรจะมีคอร์สโคเวิร์กอยู่ในแผนกผมเรียกว่าควรจะมีเลยนะเพราะว่ามันย่นระยะเวลาการทำงานของพนักงานหรืองานที่ต้องทำซ้ำๆแบบผมเรียกว่าดิสรัปงานตรงเนี้ยออกไปให้ AI ทำแล้วคนเนี่ยจะมีเวลามาตรวจสอบหรือหาไอเดียในการพัฒนางานให้มากขึ้นได้ครับ
2: โอเคงั้นฟันตรงเลยไหมครับถ้าแผนกไหนควรใช้อะไร
3: ผมบอกเลยฮะหลังบ้านหมดคุณไม่ใช้คอร์สเลยคุณไม่ใช้หลังบ้านทั้งหมดคุณไม่ใช้คอร์สเลยแต่ต้องคอร์สแบบเสียเงินนะเพราะว่าโคเวอร์มันจะไม่ฟรีนะครับคุณต้องเสียเงินแบบเดือนละ$20นะครับซึ่งฟันธงเลยฝั่งของ operation การเงิน HR จะซื้อสต็อกต่างๆเนี่ยคุณไม่ใช้เลยคอร์สโคเวอร์เหมาะมากหรือใครที่เป็นผู้บริหารเรียกว่าผู้บริหารนะผู้บริหารหรือเป็น management เองก็ตามนะครับวาง strategy ต่างๆไปใช้คอร์สเถอะฮะคุณจะเห็นอีกโลกนึงผมเรียกว่าเห็นอีกโลกนึงแต่ถ้ามาทำแค่ทำรูปภาพอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมาะ เพราะว่าคุณคือมันทำรูปภาพไม่ได้ดีเนาะคือตัวคอร์สมันทำรูปภาพไม่ได้ดีดังนั้นก็ต้องไปกระโดดไป ChatGPT หรือไม่คุณก็ต้องต่อ API เข้ามาในตัวของคอร์สในการทำรูปภาพอีกทีก็จะเสียเงินเพิ่มดังนั้นเนี่ยคือเนี่ยแหละคือจุดที่แบบว่าเราต้องรู้ว่า AI ตัวไหนที่มันเหมาะกับองค์กรของเรายังไม่รวมของ AI พวกทำ VO นะฮะณปัจจุบันก็มี Grok หรือ VO 3นะครับที่เป็นโอมิที่เปิดตัวมาเนี่ยก็จะเป็นของฝั่งของ VO อีกทีนึงนะฮะนี่ก็คือภาพรวมของที่เราต้องรู้แล้วว่า AI แต่ละตัวณปัจจุบันเนี่ยกลางปี2569เนี่ยแต่ละตัวเก่งอะไรนะครับอันนี้จำภาพนี้ไว้ก่อนหรือจดไว้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อนะครับว่าจะไปยังไงต่อนะครับ
2: ครับวันนี้โหยิ่งอยากได้ต่อนะครับต่อพรุ่งนี้อีกทีนะครับคุณหน้าแบงค
3: ์ครับ
2: โอเคครับอย่าลืมติดตามพรุ่งนี้นะครับหรือใครสงสัยเรื่องอะไรคอมเมนต์ถามมาได้เราจะมาตอบในรายการนี้ให้ทุกคนได้ฟังพร้อมกันครับวันนี้ครับผมอาจารย์โอวีราชเจริญพานิชกับคุณแบงค์วงศกรธนูธนัดขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
4: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค่อนทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
6: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองไทยเวียดนามฉลองสัมพันธ์50ปีลงนามความร่วมมือ4ฉบับเดินหน้ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านอนุทินตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้า 2.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนายโตเลินประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารสัญญา4ฉบับโดยฉบับแรกเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการเป็นหุ้นส่วนรอบด้านระหว่างไทยและเวียดนามปี2569ถึง2574ฉบับที่2หนังสือทางการทูตระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฉบับที่3บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานณท่าอากาศยานนานชาติอุตภาวระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเวียดเจ็ตฉบับที่4บันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันรัฐนวัฒรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการปกครองแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นนายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีเวียดนามได้ร่วมกันเปิดสัญลักษณ์เพื่อฉลองการครบรอบความสัมพันธ์50ปีระหว่างไทยและเวียดนามจากนั้นผู้นำทั้งสองได้แถลงข่าวร่วมกันโดยนายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการต้อนรับในการเยือนไทยอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นแขกคนแรกของรัฐบาลของตนเองจึงถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นโอกาสในการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในปีนี้และได้มีพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วอนุชาโบกมือบายบายเป็นสัญลักษณ์หาเสียงทักทายประชาชนหลังได้เบอร์5บอกเบอร์5นโยบาย5ด้านผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังได้รับหมายเลข5นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยผู้สมัครสกของพรรคเดินทางสักการะศาลหลักเมืองพร้อมกล่าวว่าทุกอย่างลงตัวเบอร์5กับนโยบาย5เรื่องทั้งการทำให้กรุงเทพเดินทางสะดวกเป็นเมืองสะอาดให้ชีวิตที่ดีเศรษฐกิจมีรายได้สุดท้ายคือตรวจสอบได้ทุกเรื่องดังนั้นทั้ง5เรื่องนี้ที่ผู้สมัครเบอร์5อนุชาจะนำไปทักทายกับประชาชนชาวกรุงเทพฮัลโหลทุกเช้าจะเจอกันตั้งแต่เช้าถึงมืดพยายามจะไปพูดคุยกับประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันที่ศาลหลักเมืองนายคมสารพันวิชาติกุลหรือว่าดร.โจ้ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามอิสระหมายเลข13ซึ่งเป็นลูกชายของสินแสพานุวัฒน์พันวิชาติกุลเดินทางมาสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครพร้อมกับมารดาเพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นกันมาริกาหาเสียงอนุสาวรีย์ชัยชูเพิ่มการจ้างงานพนักงานกรุงเทพและคุณภาพชีวิตประชาชนดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางมาลงพื้นที่หาเสียงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งเกาะพญาไทหลังจากยื่นใบสมัครและได้หมายเลข14โดยบรรยากาศหาเสียงเป็นไปอย่างคึกคัก ดร.มณิกาได้เตือนเดินทักทายพ่อค้าแม่ค้าและแจกใบปลิวหาเสียงพร้อมกับทีมงานที่ตะโกนส่งเสียงเชียร์มณิกาเบอร์14ตลอดเวลามีบางช่วงดร.มณิกาได้พบเจอแฟนคลับจึงได้ขอถ่ายรูปและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานพร้อมให้คำมั่นว่าจะเลือกเบอร์14ทางนี้ดร.มณิกายังได้พูดคุยกับพนักงานกวาดถนนของกทม.โดยได้พูดถึงปัญหาของการจ้างงานของกทม.ที่ไม่ได้บรรจุพนักงานหลายรายและมีสวัสดิการที่ไม่เพียงพอโดยได้สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นมานานซึ่งดร.มณิกาบอกว่ามีแนวนโยบายที่จะเพิ่มการจ้างงานเพื่อบรรจุพนักงานกทม.ให้ได้สวัสดิการที่เพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันยังได้พูดคุยกับไรเดอร์และวินรถจักรยานยนต์เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพชีวิตและปัญหาด้านความปลอดภัยซึ่งให้คำมั่นว่าจะผลักดันการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน
7: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
8: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสร

0: 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: คมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและฮิปปี้ลีโอวูด
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันพฤหัสนะฮะเดือนละครั้งนะฮะอยู่กับฮิปปี้ครับสมานชัยCEO Leo Wu นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ
2: ในช่วงนี้เนี่ยมีคนพูดถึงเรื่องแพลตฟอร์มจีนกิน
3: ครับ
2: คีแล้วขูดรีดแพลตฟอร์มไทยนะฮะตั้งแต่เนี่ยผู้ถูกกระทบจากแพลตฟอร์มมีกลุ่มเลยนะคุณอนิตโอหานุเคราะห์แพรลี่นะขายทุเรียน2ล้านถูกค่าธรรมเนียมไม่รวมอย่างอื่นอะไรอีกนะ 700,000 กว่าเข้าไปละสรยุทธ์นี
3: ่
2: ถึงกับต้องเอาไปพูดกรรมกรข่าวคุยนอกจอกับป้อมเลยแล้วป้อมก็ต่อสู้เรื่องนี้มานานมากแล้ว
3: ครับ
2: ผมเห็นพี่ฮิปปี้เขียนในเพจว่าคันปากอยากพูดเรื่องนี
3: ้ครับก็จริงๆอาจจะไม่ได้อาจารย์อาจจะไม่ได้คำตอบที่อยากได้ฟังเพราะว่าจริงๆอ่ะผมอยู่ในวงการธุรกิจมาก็30ปีเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะสำหรับผมเองอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรครับมันเป็นวัฏจักรทางธุรกิจมากกว่า
2: อือฮ
3: ึเอาอาจารย์ก่อนแล้วกันครับอาจารย์อยากจะเริ่มอะไรตรงไหนยังไงครับ
2: คือแพลตฟอร์มเนี่ย eat all of your คือมันมีคนพูดคนหนึ่งเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าใครวะเขาบอกว่าซอฟต์แวร์ eat your breakfast นะ
3: ครับ
2: ตอนนี้เนี่ยแพลตฟอร์มน่าจะ eat everything you build you sell
3: คือนะผมto be fair นะคืออันนี้เราพูดกันในฐานะกลางๆแล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วอาจารย์ก็รุ่นเดียวกับผมเนาะเราอาจารย์ก็น่าจะเห็นการทำธุรกิจในช่วงแบบ 20-30 ปีที่ผ่านมาอันดับแรกก่อนเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าเรื่องแพลตฟอร์มกิน GP มากเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เรื่องแปลกและทุกคนรู้ตัวอยู่แล้วแต่แค่พยายามจะไม่ทำอะไรคือคนไทยเราคุ้นเคยกับการโวยถามผมว่าตั้งแต่ปีที่แล้วครับจานคิดไหมครับว่าเขาจะขึ้นแพลตฟอร์มมันจะขึ้นราคา
2: คิดฮะขึ้นมันขึ้นเดือนเว้นเดือนอยู่แล้ว
3: ใช่
2: มันไม่ได้ขึ้นเฉพาะ GP ใช่นะมัน
3: ขึ้นทุกอย่าง
2: ทุกวิธีทางที่มันทำได้
3: ใช่คือเพราะฉะนั้นอันดับแรกก่อนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า to be fair เรื่องที่เกิดขึ้นเนี้ย no surprise นะทุกคนรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ตามอ่ะมันก็จะเดินมาถึงจุดแถวๆเนี้ย
2: อือ
3: เพราะฉะนั้น

0: ถ้าถามว่าในมุมของถ้าในมุมของคนที่ทำธุรกิจจริงๆครับหรือคนที่ทำธุรกิจรุ่นเก่าอย่างรุ่นผมหรือเจ้าของแบรนด์เองก็ตามครับถ้าเรานึกภาพว่าวันนี้สินค้าหนึ่งตัวครับขายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่เป็นโมเดิร์นเทรดจานคิดว่า GP มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ครับ
1: โมเดิร์นเทรดก
0: ็ผมหลอกไม่เลยมากกว่านี้ครับ
1: 30กว่าได้ไหม30ได้ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่30ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะคือวันที่ช่องทางเขาเหมือนกับพอเวลาช่องทางเขาว่าได้ตลาดไปแล้วมันก็ไม่ได้แปลกหรอกครับถ้าเราต้องเข้าใจในมุมนึงเขาทำธุรกิจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ไหนวิธีการทำธุรกิจมันอาจจะไม่เหมือนกันนะโอเคเป็นห้างเขาเปิดห้างได้เยอะๆพอถึงเวลาปั๊บแต่สุดท้ายอ่ะมันกลับมาจบที่เดียวครับว่าเมื่อไหร่ที่เขาคุมชาแนลได้อ่ะเขาก็จะเริ่มทำกำไรซึ่งมันไม่ใช่เป็นแค่แพลตฟอร์มไทยแพลตฟอร์มจีนแต่จริงแล้วอ่ะในระบบที่ผ่านมาครับห้างโมเดิร์นเทรดหรือแม้แต่วันนี้เองเนี่ยอ่ะคอนวีเนียนซ์โซนรายใหญ่จานพอทราบไหมครับว่าตัวเลขเขากินกันเท่าไหร่ก็มโหฬารมากกว่าตัวเลขมากกว่าตัวเลขนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้มันต้องแยกเป็นสองเรื่องก่อนว่าโอเคถ้าเราบอกว่าเขากินจนเราอยู่ไม่ได้อันนี้ส่วนตัวผมอ่ะผมไม่เห็นด้วยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดแต่เรื่องที่เขาเป็นแพลตฟอร์มจีนแล้วกำไรไม่ได้อยู่ในบ้านเราอันนี้เป็นคนเรื่องนะต้องแยกกันเป็นสองแยกกันเป็นสองเรื่องก่อนถ้าในเรื่องของมุมทำธุรกิจถ้าสมมติว่าบังเอิญว่าวันนี้แพลตฟอร์มเหล่านี้เป็นแพลตฟอร์มไทยที่ทำได้เหมือนกันเราจะโวยไหมครับผมว่าเราก็โวยเนาะ
1: โวย
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าตัวคืออันนี้เราพูดเรื่องค้าปลีกไงเรากำลังพูดเรื่องดีเทลเพราะว่า SME เนี่ยเราพูด SME นะเราไม่ได้พูดบริษัทใหญ
0: ่ครับ
1: แล้วก็ SME เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะทำค้าปลีกแล้วก็คือซื้อมาขายไป
0: ใช
1: ่ค้าปลีกตอนเนี้ยก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นออฟไลน์หล
0: ัง
1: จากโควิดเป็นต้นมาเนี่ยเข้าออนไลน์รวดเร็วเหมือน AI เลยมันใช้ AI รวดเร็วเลย
0: ใน
1: ออฟไลน์เนี่ยก็จะถูกกลุ่มทุนค้าปลีกซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยเนี่ยครอบงำหมดเลยอยู่ 3-4 เจ้า
0: ใช่
1: CP ก็ 7-Eleven Lotus Macro คุณเจริญก็ Big C Carrefour ซึ่งรวมกันเป็นอันเดียวกันเซ็นทันก็อย่างที่ทราบเซ็นทันก็เนี่ยมีประมาณ3ตระกูลแล้วก็จะมีพวกเนี่ย CJ มีอะไรพวกนี้บ้างเนี่ยออฟไลน์เนี่ยโดนพวกนี้คุมหมดออนไลน์ก็อยู่ในมือจีน
0: ใช่เพราะฉะนั้นอันดับแรกก่อนเนี่ยถามว่าคือถ้าสำหรับผมอะในมุมของผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของแบรนด์ต้องแยกกันนะครับอาจารย
1: ์
0: ถ้าผมเป็นเจ้าของแบรนด์วันนี้ถามว่าขายผ่านแพลตฟอร์มมันแย่ไหมผมพูดตรงๆอาจารย์ว่าวันนี้ถ้าเราขายผ่านห้างกับขายผ่านแพลตฟอร์มตอนนี้แพลตฟอร์มยังกินน้อยกว่าห้างเลยแต่ว่าปัญหาวันนี้ที่เกิดครับคืออันดับแรกก่อนคือคนที่จะกระทบส่วนใหญ่คือคนที่โตจากคือหนึ่งคือคนที่ไม่ได้เจ้าของแบรนด์แท้เช่นเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสองคนที่เขาโตจากออนไลน์เลยเช่นอย่างเงี้ยอย่างเช่นแพรี่ขายทุเรียนบลาบลาเนี้ยถามว่าโอเคเขาอาจจะไม่เขาอาจจะไม่เชื่อว่าเฮ้ยสุดท้ายมันจะโดนถึง30แต่ในความเป็นจริงถ้าเป็นคนที่ทำธุรกิจมาอย่างผมอ่ะผมเห็นอยู่แล้วว่ายังไงยังไงสุดท้ายอ่ะมันก็ถึงอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าสำหรับผมอ่ะมันเป็นวัฏจักรตามปกติของการทำการค้าเพียงแต่ว่าความแตกต่างในรอบนี้ก็คืออ่ะโอเคแหละสมัยนี้มันโวยได้มันมีที่ให้โวยแต่ถ้าเรานึกภาพว่า ผมเริ่มทำห้างผมเริ่มทำโมเดิร์นเทรดตั้งแต่ GP 10กว่าจนสุดท้ายตอนนี้บวกเข้าไปตอนนี้เข้าไปน่าจะ30กว่าเกือบ40ละ ผมเริ่มทำแพลตและทำลองเดียวกันผมมาทำแพลตฟอร์มผมเริ่มทำแพลตฟอร์ม Shopee Lazada ผมทำตั้งแต่ GP 0 แล้วก็ขึ้นมาเป็นบวกโน่นบวกนี่มีค่าใช้แพลตฟอร์มจนตอนนี้น่าจะ end up ประมาณ20ปลายเกือบ30เพราะฉะนั้นน่ะถ้าสำหรับผมเองอ่ะผมไม่ได้ตื่นเต้นเพียงแต่ว่าปัญหาคือปัญหามันคือว่าคนที่ได้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแน่นอนครับ เวลาที่เราใช้เขาในการทำมาหากินน่ะสิ่งที่คนไทยเราไม่ทำคือเราไม่ทำท่ายากเราอ่ะ ไม่เริ่มสร้างช่องทางของตัวเองไม่เริ่มสร้างช่องทางอีคอมเมิร์ซของตัวเองเพราะฉะนั้นมันเป็นการพึ่งจมูกเขาหายใจตลอดเวลา พราะฉะนั้นพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาขยับแรงๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอย่างที่บอกแหละที่เขาบีบซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มอย่างเดียวแพลตฟอร์มส่งของอาหารทุกอย่างมันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนั้นหมดอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าสำหรับผมเองอ่ะผมว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรที่มันน่าประหลาดใจเพียงแต่ถ้าจะบอกว่าเฮ้ยโอเคปัญหามันคือเงินมันไม่อยู่ในเมืองไทยโอเคอันเนี้ยเรื่องจริงถ้าจะบอกว่าเอ้ยเขามาควบคุม distribution ควบคุมการจัดจำหน่ายแม้แต่ควบคุม payment จริงๆแล้วครับระบบเดิมที่เป็นห้างในที่เป็น modern trade เขาก็ทำเหมือนกันนะสำหรับผมที่เดินเส้นนี้มาตลอด 20-30 ปีมันเป็นท่าเดียวกันมาตลอดเพียงแต่ว่าโอเคมันอาจจะมีการบิดเขาเรียกล่ะบิดกระบวนการนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วอ่ะเส้นทางที่เดินมันมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่าคนที่เดือดร้อนมากในรอบนี้คือคนที่ไม่เคยเห็นเส้นทางสมัยก่อนหรือเห็นอยู่แล้วแต่ว่ายังชะล่าใจไม่ได้เตรียมตัวทำอะไรจริงๆมีคนถามผมเยอะมากอยู่แล้วจริงๆผมคุยกับพี่เปิ้ลนครนะครับ เรื่องว่าผมก็เรื่องว่าเฮ้ยเขาขายดีแล้วทำยังไงผมก็เป็นจริงๆแล้วมีผมก็บอกเลยว่าจริงๆพี่สิ่งที่ผมแนะนำเนี่ยคือพี่ควรจะทำโอนชาแนลนะยังไงก็ตามอ่ะสุดท้ายอ่ะมันยังไงก็ตามสุดท้ายอ่ะลูกค้าเราต้องการให้ลูกค้าวิ่งมาซื้อกับเราแทนที่ผ่านแพลตฟอร์มแต่แน่นอนครับการทำโอนชาแนลมันยากคือต้องเข้าใจว่าเราเลือกใช้ท่าง่ายในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะว่าพอเวลาที่มันบิดมาจริงๆแล้วเนี่ยคนจะเดือดอย่างผมเองผมขายแพลตฟอร์มไหมผมขายแต่ว่าตัวเลขแพลตฟอร์มผมอยู่ที่ประมาณสักไม่ถึง 10% น่ะผมขายผ่านชาแนลพวกนี้ไม่ถึง 10% ผมขายผ่านโอนชาแนลผมทำโอนชาแนลผมประมาณ80กว่าเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายอะเรื่องแบบนี้ยังไงมันก็เกิด
1: ผมเข้าใจที่พี่พูดนะและโดยตัวไอ้สินค้าของพี่ด้วยอ่ะนะมันไม่ได้ขนส่งง่ายๆใช่ไหม
0: จริงๆทุก
1: ผมว่าคือพี่กำลังบอกว่าคนที่ออกมาบ่นนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นภาพทั้งภาพคือเห็นบางจิ๊กซอคือบางคนเนี่ยไปเอาสินค้าจีนมาขายเมื่อก่อนมันก็ขายง่ายไงก็เอาเข้ามาแล้วก็มีแพลตฟอร์มมาขายง่ายตอนหลังจีนมันก็ก่อนที่จีนจะมาขายเองก็ไอ้ยี่ปั๊วก็มาขายเองใช่ไหม
0: ใช่
1: จากนั้นจีนเนี่ยมาขายเองแล้วเจ้าของโรงงานจีนแม่งก็มาขายเอง
0: ใช่
1: แล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีด้วยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าไอ้แบตเบิดก็ไม่ต้องมาด้วยสรรพากรจะไปเก็บไงอ่ะมันก็ไม่รู้จะเก็บภาษีรายได้ก็ไม่เสีย
0: ภาษีเงินได้ใช่
1: แล้วก็ถ้าธรรมเนียมก็จีนก็อาจจะถูกกว่าด้วยซ้ำข้อมูลก็มีเพราะว่า TikTok มันก็เหมือนนำร่องมาให้แล้วเป็น TikTok เหมือนก็เป็นกองทัพอากาศอ่ะเปิดทางให้แล้วอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณนำเข้าสินค้าจีนซึ่งจีนเนี่ยขายได้โดยตรงเนี่ยคุณแพ้แต่ในมุ้งแหละ
0: ใช
1: ่ถ้าแข่งเรื่องราคา
0: คือผมว่าอย่างนี้ครับคือผมว่าสุดท้ายไม่ว่าจะสินค้าอะไรก็ตามครับจริงๆผมจะชอบพูดบ่อยๆเนาะว่าถ้าเรานึกถึงภาพของ value chain นะครับคือ value chain มันคือห่วงโซ่ที่มี value เนาะหมายความว่าโอเคถ้าเป็นสมัยก่อนเรามีผู้ผลิตขายผ่าน wholesale เบอร์1มาตัดเป็นตัวแทนจำหน่ายเบอร์2ถัดมาเป็น retailer เบอร์3ถัดมาถึงตัวสุดท้ายเป็นถึง end consumer ผ่านมาประมาณ5ทอดแต่ถามว่าตอนนี้ปัญหามันก็คือด้วยความที่ทุกอย่างมันง่ายขึ้นมันเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดว่าข้อไหนคือเชนไหนที่มันไม่มีความสำคัญมันจะทยอยถูกตัดออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในกระบวนการนี้แหละว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ตรงกลางที่เป็นคนเอาของเข้ามาจากจีนเองแล้วมาวางในแพลตฟอร์มเหมือนกันสุดท้ายจีนเขาก็มาวางได้เองเพราะฉะนั้นน่ะถ้าสำหรับผมอ่ะผมว่ามันเป็นท่าที่คนทำธุรกิจอ่ะควรจะมองภาพไกลกว่านั้นและถ้าจะบอกว่าเราเดาไม่ได้เลยเหรอว่าGP มันจะขึ้นเพราะมันขึ้นมาจากศูนย์นะครับ
1: ใช่
0: คือมันขึ้นมาจากศูนย์มาเป็น5มาเป็น7มาเป็น10จนมาเป็น20กว่าคือเราก็เห็นอยู่แล้วแต่คำถามคือ ตลอดเวลาที่ผ่านมาคนเหล่านี้ได้มีการทำอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเช่นมีการอย่างที่บอกครับเริ่มมีการทำโอนชาแนลหรือเปล่าหรือเอาง่ายๆหรือว่าแม้แต่หรือแม้เจ้าของแบรนด์เองครับสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือที่ผ่านมาเจ้าของแบรนด์นะครับให้ตัวแทนจำหน่ายเข้ามาทำให้ตัวแทนจำหน่ายเข้ามาทำในแพลตฟอร์มแต่ถามว่าสุดท้ายพอตัวแทนจำหน่ายทำไม่ได้ถามว่าถ้าเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยตอนถามว่าเขาแฮปปี้ไหมกับการทำแพลตฟอร์มในปัจจุบันที่ GP ประมาณ20ปลายๆถ้าเป็นเจ้าของแบรนด์ใหญ่แบรนด์เครื่องไฟฟ้าแบรนด์ใหญ่ๆที่เราเห็นอยู่ในตลาดนะครับตอนนี้อย่างที่บอกว่าเขาขายในบริษัท GP เขามากกว่านั้นนะเขาโดนหนักกว่านั้นเพราะฉะนั้นแปลว่าสุดท้ายสิ่งสำหรับผมอะสิ่งที่เราจะเริ่มเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆก็คืออย่างเช่นสมัยก่อนตัวแทนจำหน่ายขายนมขายกระดาษขายทิชชู่เนี่ยแบรนด์เขาไม่ได้ลงมาทำเองเขาให้ตัวแทนเข้าไปทำแต่พอสุดท้ายอ่ะพอ GP มันเริ่มมากขึ้นสุดท้ายคนที่ล้มหายตายจากไปก็คือคนที่เป็นตัวกลางที่ไม่ได้มี value จริงๆแต่ถามว่าแบรนด์ยังแฮปปี้ไหมกับการเอาลงไปทำผมมั่นใจมากครับว่าตอนนี้แบรนด์ทุกแบรนด์ที่ขายกระดาษทิชชู่ขายอะไรก็ตามอ่ะผมว่าคือเขาโยนลงวันนี้เขาโยนลงบนแพลตฟอร์ม GP ก็ยังต่ำ GP ก็ยังต่ำกว่าตัว channel เดิมที่เขาทำ
1: แล้วเขาขายราคายังไงฮะเท่ากับ
0: ใช่
1: ในห้างหรือเปล่าขายเท่าในห้างป่ะหรือว่าขายถูกกว่า
0: ใช่ครับขายเท่าในห้างครับและอีกหนึ่งเรื่องจริงๆต้อง to be fair กับต้อง to be fair นะว่าจริงๆแล้วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาคนขายแพลตฟอร์มเนี่ยที่มันขายกันรวยระเบิดระเบ้อแบบเนี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะแพลตฟอร์มเบิร์นให้หมายความว่าเฮ้ยคุณจริงๆคือเขาลดราคาให้เพราะจริงๆแล้วอ่ะคนจริงๆแล้วคนที่ได้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มคือคนที่ขายของได้เยอะๆในแพลตฟอร์มมันคือคนที่เทคกับแพลตฟอร์มในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา
1: คือพี่กำลังบอกว่าเฮ้ยมึงไม่ได้เก่งนะใครที่เข้าไปแรกๆใครที่เข้าไปแรกๆมึงไม่ได้เก่งนะมึงไม่มีโน่นนี่มึงไม่ต้องเสียค่าฟรีมึงได้ไอ้คนซื้อเนี่ยมันก็ได้คูปอง
0: จากเงินส่วนลด
1: ใช่เองใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมรับว่าเหมือนกับเวลาคุณเรียน101อย่างเงี้ยคุณเรียนเล่มแรกๆอะไรเงี้ยประถมอะไรเงี้ยเรียน101เรียนบวกลบอะไรเงี้ยมันง่าย1บวก1เป็น2ลบอะไรพวกเงี้ยนะคูณมันก็ยากขึ้นมาหน่อยหารก็ยากพอมาเรียนแคลคูลัสเนี่ยมันยาก
0: ใช่
1: หมายถึงว่าตัวคุณก็ต้องเตรียมด้วยนะว่าชีวิตมันจะไม่ง่ายการทำธุรกิจก็จะไม่ง่ายละไม่ต้องพูดถึงคนขายของหรอกเอาคนธรรมดาที่จะไปสร้างตัวตนเนี่ยโอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยเข้า TikTok ง่ายๆนะ
0: ใช่ใช่
1: คนเข้ามาเต็มเลยเป็นแสนอะไรเดี๋ยวนี้มีเป็นแสนจริงก็ไม่ค่อยมีคนดูนะคนดูน้อย
0: ใช่ใช่ครับ
1: ทั้งหมดอ่ะทั้ง Facebook ทั้งไอ้ YouTube เหมือนกันน่ะมีเป็นแสนเป็นล้านให้คนดูติ๊กเดียวเองนะยากหมด
0: ใช่เดี๋ยวนี้ลงไปเยอะแล้วถ้ามันคือมันยากขึ้นเรื่อยๆคือทุกอย่างมันยากขึ้นเพราะฉะนั้นเราลองกลับมานึกภาพนะครับว่าคนที่เคยแฮปปี้เอาง่ายๆเลยนะปีที่แล้วกับปีนี้คุณทำอะไรเยอะขึ้นไหมอ่ะคือถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเยอะขึ้นเลยโดยที่เรารู้อยู่แล้วว่าต้นทุนมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมว่ามันก็ต้องกลับมามองว่าและผมว่านี่คือปัญหาของคนไทยจริงๆคือเดี๋ยวก็จะโดนนั่นอีกแต่ผมว่าเราเป็นคนชอบโทษคนอื่นไม่โทษตัวเอง
1: ผมก็ใจพี่ปี้คือผู้ประกอบการอย่างฮิปปี้เนี่ยถ้าไม่ใช่ 10% ก็เป็น 1% นะ
0: ถูก
1: ครับคือพี่ไม่ใช่ average นะ
0: เข้าใจครับ
1: คือเป็น above average เนี่ยป่ะแล้วก็พวกที่บ่นกันเนี่ยอาจจะมี above average บ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็น average
0: ใช่เพราะฉะนั้นนะครับต้องเข้าใจว่าสุดท้ายครับคนที่มันจะรอดในห่วงโซ่อาหารจริงๆอ่ะมันคือ top 5% นะเพราะฉะนั้นน่ะถามว่าการอย่างเช่นเด็กที่บอกครับเราปลูกข้าวแล้วสู้เขาไม่ได้รัฐบาลมาซับซิไดสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็สู้เขาไม่ได้วันนี้เราก็สู้เขาไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นนะครับคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พยายามปรับตัวพัฒนาตัวเองตลอดเวลามันก็จะเป็นส่วนตัวผมอ่ะผม ถ้าส่วนตัวผมอันนี้แบบนั่นจริงๆเลยคือผมไม่เห็นด้วยกับการเป็นบล็อกแพลตฟอร์มแต่ผมเห็นด้วยนะกับการไปเก็บภาษีจากเขาเอาคนละเรื่องนะการสิ่งที่ทำด้วยถูกต้องอยู่แล้วเป็นหน้าที่เราที่เราต้องไปสู้รบตบมือกับเขาให้ได้คือผมไม่ได้ against สำหรับผมอ่ะผมไม่ได้รู้สึกว่าเขามีปัญหาตรงนั้นแต่ส่วนที่ผมรู้สึกว่ามันมีปัญหาคือเฮ้ยโอเคคุณมาทำงานในบ้านเราแล้วคุณเอาเงินเราไปไอสิ่งที่คนไทยควรจะได้อย่างน้อยในมุมของภาษีในมุมของอะไรต่างๆเราได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่าอ่ะอันนี้ถ้าสำหรับผมอ่ะผมถือว่าอันนั้นเป็นผมถือว่าอันนั้นเป็นประเด็น
1: หมายถึงว่าพี่ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการที่เขาไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยใช่ไหมที่เขาไม่ให้กระทั่งชื่อนามสกุลที่อยู่ซึ่งสมัยก่อนให้ตอนนี้ตัดหมดเลยนี่อันนี้พี่มีความเห็นว่ายังไง
0: จริงๆมันทำได้อาจารย์คือจริงๆมันทำได้ไม่ได้ยากครับคือซึ่งคนที่ทำเป็นเขาก็ทำอยู่แล้วเขาก็เอากระดาษแผ่นเล็กไปขอบคุณมากเลยค่ะที่ซื้อของจากเราโอเค
1: ผมก็ไม่ได้ตอบอะไรให้เลยนะผมก็ไม่เข้าไปติดต่อเขาเลยนะผมไม่สนผมซื้อผ่านช้อปปี้เพราะว่าผมเคยซื้อผ่าน Facebook มันก็ไม่ได้ของแต่ผมซื้อผ่านช้อปปี้เนี่ยถ้าคุณไม่ส่งมาผมก็ไม่กดโอนเงินมันเป็นเรื่องของ peace of mind คือถ้าเราไปซื้อผ่านแบบว่าLINE อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าผู้ประกอบการคนนี้เป็นยังไงใช่ไหม
0: มันอยู่ที่ trust ครับ
1: ใช่
0: ซึ่ง
1: แต่ว่าสินค้าบางตัวเนี่ยอย่างผมเนี่ยมันเหมือนเป็น commodity ไงอย่างในช้อปปี้เนี่ยมันมีให้เลือกเยอะแยะไม่ถังขยะเนี่ยมีให้เลือกเต็มเลยนะครับดู5ดาวอะไรทำนองเนี่ยใช่ไหม
0: ครับ
1: ผมก็คิดว่าให้ผมซื้อผ่านระบบดีกว่าป่ะเพราะว่ายกเว้นว่าผมไปซื้อผ่านไลน์คุณเนี่ยอันเนี้ยคุณมีอะไรให้ผมว่าคุณถูกกว่าป่ะหรือคุณส่งเลยอะไรทำนองนี้ไม่ได้ละ
0: การพูดถึงตรงเนี้ยครับคือตอนนี้มันก็จะมีคนที่ร้องแต่ร้องแล้วไปต่อได้กับร้องแล้วไปต่อไม่ได้ คือแน่นอนครับอันดับแรกเลยก็คือพอตอนนี้ GP มันไม่พอถ้าพูดตรงคือ GP มันไม่มากพอมันไม่มีกำไรทำแล้วขาดทุน แน่นอนสิ่งที่เราควรจะทำคืออะไรเราก็ต้องปรับราคาในแพลตฟอร์มขึ้นผมก็ปรับราคาในแพลตฟอร์มขึ้นตอนนี้ แต่แบบว่าและตอนนี้ลูกค้าครับเวลาเขาซื้อสินค้าครับวันนี้เขาเลือกนะคือหมายถึงเขารู้อยู่แล้วครับว่าแพลตฟอร์มมันมีส่วนลดเท่าไหร่และถ้าเกิดว่าโอนชาแนลถูกกว่าเขาจะวิ่งมาซื้อกับโอนชาแนลเองวันนี้ผม2วันนี้ติดกันเลยผมคุยกับเป็นเจ้าของแบรนด์หลอดไฟละเป็นแบรนด์หลอดไฟละกันเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยก็ทำยังไงก็ทำไม่ได้ก็ขึ้นราคาแต่ปัญหาคือเขามีการสร้างฐานไว้แล้วเพราะฉะนั้นนะครับอย่างเช่นสมมติวันนี้ถ้าสมมติว่าจานจะซื้อหลอดไฟ1ยี่ห้อละกันพฤติกรรมผู้บริโภควันนี้คือเอาหลอดไฟยี่ห้อเนี้ยไปเช็คตามช่องทางต่างๆว่าที่ไหนถูกที่สุดแล้วเลือกซื้อเพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะมีคนที่รอดก็คือคนที่ปี2ปีที่ผ่านมาโอเคขายแพลตฟอร์มไปด้วยแต่พยายามสร้างชแนลตัวเองไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรานึกภาพว่าวันนี้ผมซื้อหลอดไฟแล้วกันหลอดไฟหลอดเนี้ยกับเจ้าเนี้ยถ้าผมไปเสิร์ชรวมเสิร์ช Shopee เสิร์ชแพลตฟอร์มต่างๆแล้วกับไปเจอแพลตฟอร์มของตัวเจ้าของสินค้าครับตอนเนี้ยแพลตฟอร์มเจ้าของสินค้าจะเริ่มราคาถูกที่สุดแล้วเพราะว่าเขาต้องไปดันราคาในแพลตฟอร์มขึ้น
1: หมายถึงเจ้าของโรงงาน
0: ใช่แต่คนที่จะไม่รอดก็คือคนที่ไม่เคยทำช่องเนี้ยไปรับไว้พอลูกค้าจะไปหาตอนนี้หาไม่เจอแล้วว่าจะไปซื้อออนไลน์กับคนเนี้ยที่ไหน
1: ก็ถ้าเกิดเจ้าของโรงงานมาบอกว่าถ้าซื้อผ่านเว็บนี้มุด100 หรือ70ผมก็ไปซื้อนะ
0: ใช่ใช่ใช่ซึ่งตอนนี้ซึ่ง
1: แต่เขาไม่ได้บอกไง
0: ซึ่ง
1: ไม่ใช่ของผมเนี่ยเขาไม่ได้
0: ใช่มันมีคนที่ทำกับไม่ทำไหมครับซึ่งเนี่ยผมมาเพิ่งคุยกับแบรนด์ผมเพิ่งคุยกับแบรนด์หลอดไฟไปหลอดนึงเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยเขาทำแล้วก็ตัวเลขเขาก็โต10%มาทุกเดือนในมุมของโอนชาแนลนะครับในมุมของชาแนลตัวเองเพราะฉะนั้น
1: เขามีตัวแทนจำหน่ายไหมฮะ
0: มีเหมือนกันครับมี
1: การจำหน่ายเขาก็จะอยู่ไม่ได้นะ
0: แต่สุดท้ายหมายถึงว่าเขาจะต้องยกราคาในแพลตฟอร์มจนลอยครับคือถ้าพูดตรงๆคือตอนนี้จานไปดูจานไปเช็คสินค้าผมก็ได้ตอนนี้ราคาผมในแพลตฟอร์มสูงกว่าซื้อตรงกับผมนะเราคุมราคาเรากับคุมราคาตัวแทนจำหน่าย
1: พื้นเนี่ยผมไปซื้อผ่านเว็บไซต์ Rehoboot ดีกว่า
0: ตอนนี้ถูกกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนต้องยอมรับว่าซื้อแพลตฟอร์มอ่ะถูกกว่าเพราะว่าเขามีส่วนลดต่างๆแต่ว่าเขาไม่ได้เก็บเขาไม่ได้มาเก็บค่าใช้จ่ายเราเยอะ
1: อย่างประตูพี่อย่างสมมติว่าผมเห็นในยูทูบพี่เนี่ยพูดถึงประตู
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนประตูละมันประตูแบบบางคนแบบอยู่คอนโดมาประตูที่คอนโดให้มาก็ไม่ดีแล้วก็เฮ้ยเราเปลี่ยนใหม่ดีกว่าว่ะใช่ไหมผมไปดูที่ในยูทูบหมายถึงว่าใน YouTube พี่ก็มีปากตะกร้าใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: สมมุติ YouTube ปากตะกร้ากับ TikTok ปากตะกร้าอันไหนต้นทุนสูงกว่าสำหรับพี
0: ่ต้นทุนในการต้นทุนหมายถึงว่าราคาค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับ
1: เปียก TikTok สูงกว่า
0: ค่าใช้จ่ายตอนนี้ของผม Shopee สูงกว่าเพราะผมเป็นมอล
1: Shopee สูงกว่า
0: ใช่ใช่ของผมเป็นมอแต่ว่าอย่าง
1: พี่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีแบบ 2,000 อันนี้ประมาณบุญบอกพี่บอกเนี่ยประตูเนี้ย 2,000 พี่พูดในรูปนะ 2,000 เป็นแบบนี้หมายถึงว่า 2,000 นี่คือราคาที่ไหน
0: ราคาที่ตัวแทนจำหน่าย
1: ตัวแทน
0: จำหน่ายที่ซื้อตรงกับผม
1: อันเนี้ยที่พี่พูดนี่คือ 2,000 แต่ว่าไอ้ 2,000 อันเนี้ยประตูแบบที่ผมเห็นวันนั้นพี่พูดเนี่ยใน Shopee ราคานึงใช่มั้ย
0: ตอนนี้ Shopee จะแพงกว่านั้นละ
1: รู้แต่ Shopee ประมาณ
0: อาจจะเป็น 2,050 2,100 นึงอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าเรามี
1: แพงมาเยอะแต่ว่า
0: เพราะว่า
1: ถ้าผมเดินไปตัวแทนจำหน่ายพี่ผมซื้อได้ในราคาเท่าไหร
0: ่คือเขาได้คือสมมติว่าราคาผมให้ขาย 2,000 ต้นทุนเขาอาจจะได้ไปสัก 1,500 โดยปกติแล้วตัวแทนจำหน่ายเขาก็จะลดหน้าห้างอยู่สัก 3% 5% เพราะนั้นตัวแทนจะอาจจะซื้อได้ 1,900 อะไรประมาณ
1: โฮมโปรถือเป็นตัวแทนไหม
0: ถือว่าเป็นตัวแทน
1: ถือตัวแทนก็จะได้ในราคาอันนี้วันนี้ซึ่งไปโฮมโปรกับไปเว็บโฮมโปรหรือไปโฮมโปรที่อยู่ใน Shopee ก็ราคาไม่เหมือนกันใช่ป่ะ
0: คือถ้าเป็นโฮมโปรใน Shopee ผมไม่รู้ว่าเขาจัดการยังไงละเพราะว่าเขาเอาของเราไปจัดการแต่ถ้าเราเองอ่ะแต่ถ้าเราเองตอนนี้ผมบอกได้ว่าราคาที่ผมตั้งในแพลตฟอร์มสูงกว่าเพราะว่าขายขาดทุนเราไม่ทำแล้วจริงๆลูกค้าเขาก็รู้อยู่แล้วครับว่าเฮ้ยถ้านึกภาพว่าตอนนี้ถ้าลูกค้าจะซื้อสินค้าเราอ่ะลูกค้าจะเปิดเว็บเลยเฮ้ย TikTok เท่าไหร่มีโค้ดลดแล้วเท่าไหร่ Shopee เท่าไหร่มีโค้ดเท่าไหร่ซื้อตรงกับเราเท่าไหร่ลดแล้วเท่าไหร่คือตอนนี้มันก็จะมีเอาเป็นว่ามันก็จะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เริ่มที
1: ่ก็รู้แล้วเริ่มรู้แล้ว
0: ที่ทำแบบนี้ใช่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่า
1: ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา
0: ผ่านแพลตฟอร์ม
1: ซื้อใน LINE MAN เนี่ย
0: ใช่ใช
1: ่115บาท115บาทไปซื้อที่ร้าน99บาท
0: ใช
1: ่แม้กว่า 30% น่ะที่ LINE MAN
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ก็จะเป็นแบบนี้คือถ้าตายแบบนี้ใช่ไหมตายแบบนี้คือไม่ได้มึงคิดกูเท่าไหร่เนี่ยกูก็เอาตรงนั้นเนี่ยไปบวกผู้บริโภค
0: และมันต้องเป็นแบบนั้นครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะยอมซับซิไดซ์เองอ่ะเราจะมีคนที่เจ็บและแพลตฟอร์มจะโตคือผมจะพูดตลอดนะว่าจริงๆแล้วถ้าส่วนตัวผมแนะนำว่าเรื่องร้านอาหารเนี่ยการที่เรายอมซับซิไดซ์ค่า GP ไว้ที่ตัวเองอ่ะมันยิ่งทำให้แพลตฟอร์มโตแล้วเราก็จะยิ่งตายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราต้องให้ผู้บริโภคเลือกว่าเฮ้ยโอเคถ้าคุณจะซื้อสะดวกคุณไปซื้อแพลตฟอร์มแต่คุณต้องจ่ายแพงกว่าแต่นั่นหมายความว่าทุกแบรนด์ต้องช่วยกันทำนะคือแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าให้แล้วถ้าเราจะทำต้องทำอะไรแต่แน่นอนครับคือถ้าจะทำทุกคนมันต้องช่วยกันทำเหมือนกันแล้วมันจะไม่มีแล้วมันจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าตราบใดที่ยังมีคนยอมแบบตัด GP ตัวเองหรืออันนี้พูดกันแบบนั่นเลยนะว่าสมมติเอาวันนี้ LINE MAN กับ Grab สำหรับผมนะมันจะมีบางถ้าจานไปดูจริงครับบางมันจะมีบางร้านที่ยอมขายใน LINE MAN กับ Grab อะเท่ากันทั้งที่ GP ไม่เท่ากันแต่มันก็จะมีบางแบรนด์ที่แบบเฮ้ย LINE MAN ก็ราคาหนึ่ง Grab ราคาหนึ่งเขาเอาต้นทุนบวกกลับไปจริงๆเพราะฉะนั้นน่ะถ้าทุกคนทำแบบนั้นนะครับแพลตฟอร์มมันจะไม่โตมโหฬารแบบเนี้ยเพราะมันจะ represent ภาพของความเป็นจริงว่าอ๋อเฮ้ยโอเคนะมันค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมันมีอะไรบ้าง
1: ทีนี้ผมกลับมาที่พี่แล้วตัวพี่ขายเนี่ยในราคาเดียวกันผู้แทนจำหน่ายไหม
0: ผมขายราคาเดียวกัน
1: ในแพลตฟอร์ม
0: ในแพลตฟอร์มแพงกว่า
1: แพงกว่าโอเ
0: ถ้าโอนชาแนลผมโอนชาแนลผมกับตัวแทนจำหน่ายเราใช้ราคาตั้งเดียวกัน
1: โอเค
0: แต่ว่าเราก็อาจจะมีโปรโมชั่นเพราะจริงๆเราก็มีโปรโมชั่นส่วนลดนู่นนี่นั่นแต่ว่าลดในระดับที่ตัวแทนจำหน่ายยังขายได
1: ้
0: แต่ว่าปัญหาเขาแต่ปัญหาแพลตฟอร์มคือ
1: พูดง่ายๆคือว่าคุณซื้อไปซื้อที่ร้านถ้าคุณจะซื้อราคาเดียวกับที่ร้านเนี่ยก็ซื้อที่เว็บไซต์ดีกว่าม
0: ันจะต่างกับตรงนี้ครับอาจารย์ว่าคือซื้อหน้าร้านมันได้เลยแล้วก็ซื้อหน้าร้านบางทีหน้าร้านเขาก็มีส่วนลดให้เพราะจริงๆเวลาลดเขาก็ลดให้เหมือนกันเขาหน้าร้านเขาก็จะมีส่วนลดให้อยู่แล้ว 3% 5% ตัวแทนจำหน่ายเขาก็จะเอาราคาเราไปเพราะเขาก็จะมี GP ในระดับที่เขาสามารถจะไปเขย่าเล่นได้อยู่แล้ว
1: ส่งฟรีไหม
0: เราถ้าเราส่งตัวแทนเราก็จะมีลิมิตครับว่าสมมติซื้อเท่าไหร่ส่งไปที่เขาฟรี
1: อะไรประตูเนี่ยพี่จะส่งฟรีไหมซื้อประตูส่งฟรีไหม
0: ซื้อตรงกับผมส่งฟรีถึงลูกค้าแต่ว่าตัวแทนจำหน่ายสมมติถ้าซื้อเป็นรถเราลดราคาให้สมมติลดให้ 25% เราก็ส่งฟรีให้เขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราพยายามคีปแฟร์เราพยายามคีปตัวแทนจำหน่ายให้มันเป็นแฟร์กราวแต่อย่างที่บอกว่ากับแพลตฟอร์มอ่ะไม่ได้ขนาดนั้นแพลตฟอร์มก็คือถ้ากำไรไม่ได้เราก็ยกเลยราคาในแพลตฟอร์มเราก็จะสูงแต่ว่าลูกค้าเพราะนั้นราคาลูกค้าเขาจะรู้ครับว่าราคาสูงแต่พอได้คูปองแล้วมันยังโอเคเขาก็จะเลือกเขาก็จะเลือกแต่เขาก็จะเปรียบเทียบเองแหละว่าเฮ้ยถ้าลดแล้วอะไรได้อะไรดีกว่ากันแต่ถามว่ายอดขายแพลตฟอร์มตกไหมยอดขายแพลตฟอร์มผมในช่วง2เดือนที่ผ่านมาตกเพราะเราขึ้นราคาแต่ปัญหามันคือผมไม่ได้มีปัญหามากเพราะว่าตัวเลขแพลตฟอร์มผมมันเป็นแค่ประมาณสัก 10% ของยอดขาย
1: เพราะว่าพี่เป็นโรงงานเนี่ย
0: เพราะว่าเราทำออนไลน์ channel ด้วยครับ
1: ในด้านหนึ่งที่ก็ส่งตัวแทนจำหน่ายด้วยในด้านหนึ่งก็มีโอนแชนแนลด้วย
0: ใช่เราไม่พูดถึงตัวแทนจำหน่ายแล้วกันเพราะเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวจะไปเทียบกันว่าเฮ้ยอ่ะเทียบออนไลน์กับออนไลน์ละอันนี้พูดถึงออนไลน์กับออนไลน์นะครับเพราะว่าตัวแทนจำหน่ายผมจะแยกกันคนละบริษัท
1: แต
0: ่ออนไลน์แท
1: ้ตัวแทนจำหน่ายมันก็เขาก็มาขายในออนไลน์ด้วยเปล่า
0: ใช่แต่หมายถึงว่าเราไม่ได้เทียบไอ้ที่บอกจากว่าตัวเลขมัน 10% เนี่ยมันคือการทำโอนแชนแนลจริงๆตัวเลขตัวแทนจำหน่ายอีกเป็นอีกก้อนนึงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้กระทบมากเพราะมันเป็นแค่พอร์ชั่นแบบ 10% เพราะนั้นแต่ถ้าเทียบกับตัวเลขรวมๆเมื่อรวมกับเราขายพวกตัวแทนจำหน่ายด้วยตัวเลขแพลตฟอร์มเราน่าจะต่ำเรียกว่าประมาณสัก 6-7% ไม่น่าจะเกิน
1: เพราะ
0: เรารู้อยู่แล้วว่าท่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไง
1: มันมีเคสอยู่เคสหนึ่งไงของประสบการณ์จากพี่ทอมเองอะไรเนี่ยนะเขาก็บอกว่ารุ่นพ่อเนี่ยก็จะมีตัวแทนจำหน่ายอะไรเงี้ยนะแล้วก็เรียกว่าก็มีเลี้ยงเลี้ยงตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ มีเรลชั่นชิพดีอ่ะพอรุ่นลูกมาเนี่ยขายผ่านแพลตฟอร์มแล้วก็ราคาถูกกว่าตัวแทนจำหน่ายเขาก็รู้ไอ้รุ่นลูกก็เอ๊ะจะเป็นไงจะต้องไปแบ่งกับไรให้เรียนจำหน่ายวะกูขายตรงเลยทูซีเลยกูเนี่ยขายผ่านไอ้แพลตฟอร์มเลยนะสมัยก่อนมันก็ค่าฟรีมันก็น้อยไง
0: ใช่
1: ตอนนี้ค่าฟรีเยอะแล้วโอ้โหไม่ไหวแล้วเว้ยก็กลับมาหาตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายบอกกูก็ไม่เอามึงละมึงไม่เหมือนรุ่นพ่อมึงเลยมึงเอาแต่กำไร
0: ใช
1: ่ก็อันเนี้ยเออ
0: ก็อย่างที่บอกครับว่าจริงๆแล้วครับคือต้องแยกกันว่าอันนั้นเราถือว่าเป็นรีเทลเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือเราต้องบาลานซ์รีเทลกับโฮเซลให้มันอยู่ด้วยกันได
1: ้
0: แต่ปัญหามันมีอยู่นิดเดียวครับว่าพอเวลาคนที่ไปทำรีเทลแล้วว่าพอคนที่มาออนไลน์แล้วว่าอย่างที่บอกว่าถ้าคุณจะทำออนไลน์จริงคุณต้องทำโอนชาแนลคือถ้าผมเทียบครับคือถ้าผมเทียบผมจะเทียบแพลตฟอร์มเหมือนโมเดิร์นเทรดมากกว่าคือมันก็จะมีช่วงที่แบบโอเคมันก็จะมีช่วงที่โมเดิร์นเทรดแบบมี power มากๆมีพลังมากๆถูกไหมครับก็เหมือนกันครับเขาก็มาไล่ BTT เราเหมือนกันอยู่แล้วมันไม่ได้แปลกอะไรอย่างที่บอกแหละผมว่าความต่างมันก็คือว่าโอเคถ้าเราคืออาจารย์คุยกับผมมาตลอดผมก็จะเน้นคำว่าเฮ้ยเราทำ 2C นะเราทำโอน channel นะเราทำ 2C นะเราทำโอน channel แต่ว่ายังไงก็ตามเราก็จะเมนเทนคือสำหรับผมเพราะนั้นสำหรับผมอ่ะการทำผ่านแพลตฟอร์มไม่ได้แปลว่าเป็น 2C เขาเป็นตัวแทนจำหน่าย1เจ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเพราะนั้น เราไม่ได้เอาชีวิตไปฝากไว้กับเขาแบบเยอะแยะมโหฬารขนาดนั้น
1: เพราะฉะนั้นเรากำลังคุยกันถึงอำนาจของ P ตัวที่3นะ
0: ใช
1: ่
0: ใช่ใช่ครับใช่เลย
1: การตลาดเนี่ยคือส่วนผสมการตลาดที่มี 4P เนี่ยเรากำลังคุยถึง P ตัวที่3ซึ่ง P ตัวที่3สมัยก่อนมันก็คือ P ตัวที่3ก็คือช่องทางจำหน่ายแต่ในช่วงหลังเนี่ย P ตัวที่3มันกลายเป็น P ตัวที่4ด้วยก็คือมันสื่อสารด้วยเช่น
0: TikTok
1: เนี่ยมันเริ่มจากมันเป็น P ตัวที่4มันเป็นช่องทางการสื่อสารนะแต่มันพลิกกลับมาเป็น P ตัวที่3ด้วยคือเป็นช่องทางจำหน่ายด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย TikTok จึงเป็นไฮบริดLazada Shopee ก็ต้องเป็นแบบนั้นด้วยนะคือ Lazada Shopee ก็ต้องเป็นแบบนั้นนี่ก็เป็นไฮบริดด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ใช่มั้ยฮะก็คืออย่าง Shopee ตอนนี้เขาก็ตะกร้าไปติดที่ YouTube
1: ใช่
0: ก็เหมือนกันนะครับมันก็เป็นท่าเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเรานึกภาพว่าเฮ้ยคือเพราะฉะนั้นในมุมนึงอ่ะอันนี้เดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวโดนแพลตฟอร์มเตะออกจากบ้านเราแต่สำหรับผมเองอ่ะในมุมนึงอ่ะเราก็มองว่าโอเคเราก็ต้องมองแพลตฟอร์มเป็นคู่แข่งในระดับนึงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะเขาทำอะไรเราก็คือเขาปรับอะไรเราก็ต้องทยอยปรับตัวตามด้วยเหมือนกันซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคือทุกคนก็ต้องคือถามว่าทุกคนมันก็ต้องปรับคือทุกคนมันต้องปรับครับ
1: เดี๋ยวทิ้งไว้ตรงนี้ว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกม survival of the fitness on RDO loon ก็คือเป็นเกมว่าคนที่จะ survive ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่เหมาะสมภายใต้กฎของคนอื่นด้วยนะซึ่งในช่วงหน้าเรามาคุยต่อช่วงนี้ดี
0: ได้เลย
1: ดีแล้วขออนุญาตพักสักครู่นะครับ
0: ได้ครับจ้า
2: business connectionต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและฮิปปี้ลีโอวูด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรบางอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาว
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: บอกเล่า965สัญจรตอนท่าฟินถิ่นชุมพรเต็มอีกแล้วค่ะด้วยความขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้ร่วมกับ 96.5 FM คลื่นความคิด Proudly Present กับความอันซีนจังหวัดชุมพรทั้งผลไม้บุฟเฟ่จากสวนฟินกับกาแฟเขาทะลุทิวทัศน์หาดทรายและแลนด์มาร์คของจังหวัดพร้อมเที่ยวไปกับพระเอกรุ่นใหญ่นิรุธศิริจันยา 11-13 มิถุนายนนี้ฟินแน่นอนติดตามกิจกรรมดีๆจากเราได้ใหม่ที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทางสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้สุขทันทีที่เที่ยวภาคใต้
6: ไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรบางอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาว
12: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าว ห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOTAcademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
13: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
14: ต้องเลิกไปเลยครับ
15: เฮ้ยเดี๋ยว
14: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: ้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและฮิปปี้ลีโอวูด
2: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับยังอยู่กับฮิปปี้นะครับ CEO ลีโอวูดสินค้าที่เกี่ยวกับคืนนะครับเรากำลังคุยกับพี่ฮิปปี้ในฐานะที่เป็นเจ้าของแบรนด์เป็นเจ้าของโรงงานนะครับ
3: ครับ
2: แล้วก็มีแบรนด์หนึ่งของตัวเองนะครับเราคุยกันถึงเรื่องประเด็นที่ฮอตและร้อนแรงว่าแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะกินผู้ประกอบการจนจะไม่เหลือในแล้วแต่พี่ฮิปปี้เนี่ยให้มองอีกมุมหนึ่งว่ามันก็เป็นไปตามนี้แหละทั่วโลกมันก็เป็นไปตามนี้แหละเราจะต้องอ่านเกมมันอยู่แล้วคือเราจะไปโอเคเราไม่ใช่อินโดนีเซียแล้วกันอินโดนีเซียมันช่วยผู้ประกอบการแต่ว่ารัฐบาลนี้ก็ทราบว่ายังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมออกมาเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลนี้ยังมีอะไรเป็นรูปธรรมออกมาที่จะช่วยเหลือก็คุณก็ต้องช่วยตัวเองใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเกมที่เราพูดนี่ก็คือเกม survival of the fitness under other olu ก็คือว่าคนที่จะรอดคือคนที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็จะรอดภายใต้กฎเกณฑ์ของคนอื่นด้วยนะซึ่งพี่ปีก็บอกว่าถ้ามองว่าไอ้แพลตฟอร์มเนี่ยเป็นช่องทางจำหน่ายคุณก็จะไปฝากชะตากรรมไว้ที่ช่องทางจำหน่ายเดียวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตเราก็ไม่ควรฝากอะไรไว้ที่เดียวอยู่แล้วที่เราได้ยินกันว่าคุณไม่ควรนำไข่ทุกใบเนี่ยไปไว้ในตะกร้าเดี๋ยวมันตกไปแตกคุณก็ตายแต่ตอนนี้มันง่ายกับผู้ลงตรงมันก็มาล่อเรานั่นแหละนะให้เราเสพนะมาเลยมาขายปักตะกร้านี่เดี๋ยวคนเห็นกันเพียบเลยเดี๋ยวส่งให้เอ้ยอะไรเอ้ยเห็นสบายเดี๋ยวยอดขึ้นยอดขึ้นเนี่ยมันง่ายไงแล้วคนไทยเราอาจจะไม่ทั้งหมดนะแต่ส่วนใหญ่ชอบอะไรที่มันง่ายภาคประชาชนยังมีแคมเปญทำกรุงเทพให้ง่ายเลยแต่คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยถ้าไปดูตอนที่เขารวยแล้วนี่อาจจะง่ายนะแต่เส้นทางเขายากนะ
4: ใช่ครับมันไม่มีราคาง่ายจริงๆมันไม่มีราคาท่าง่ายมันเป็นท่ายากทั้งนั้นครับเพียงแต่ว่าย
2: าก
4: ได้แค่ไหน
2: ยากมันยากแล้วก็ใครแล้วถ้าคนส่วนใหญ่มันชอบของง่ายเราชอบของยากเนี่ยอันนั้นเนี่ยคุณอาจจะรอดเพราะคุณชอบของยาก
4: ใช่ใ
2: ช่เหมือนจะไปลดน้ำหนักอ่ะคุณต้องไปวิ่งตอนเช้าคุณต้องคุมเรื่องการกินคุณต้องนอนให้เหมาะเฮ้ยมันไม่ง่ายนะ
4: ใช่
2: คุณไปตัดกระเพาะดิง่ายแต่บางคนมันก็ตาย
4: ใช่คือผมว่าเหมือนกับถ้าอาจารย์จะพูดถึงเรื่อง AI ครับคือถามว่า AI ทำคนตายไหมตายอยู่แล้วครับ4คนเหลือคนเดียวแต่ปัญหาคือคุณก็ต้องทำคือคุณก็ต้องไม่ได้ไปบ่นว่าเฮ้ยคุณมาฆ่า3คนตายแต่ปัญหาคุณต้องไปดูว่าทำไงคุณถึงจะเป็นคนเดียวที่รอด
2: เออใช่ไหม
4: ชัดเจนผมว่าถ้าเราเห็นภาพนี้อาจารย์ก็รู้ใครที่จะบอกว่า AI ไม่แทนคนมันแทนอยู่แล้วครับคือมันไม่แทนแต่มันลดคน
2: มันกำจัดเลยนะไม่มันกำจัดเลยนะทั้งโลกนี่คือกำจัดเลยนะไม่ใช่แทนนะเนี่ย
4: ใช่ครับก็คืออย่างที่บอกว่าจาก4เหลือ1ยังไงมันต้องมีเพราะในคำถามคือเรามัวแต่บ่นว่าไอ้เหี้ยทำไมแม่งแบบเฮ้ยทำไมมันฆ่าทิ้ง3ปัญหาคือสิ่งที่เราต้องมานั่งดูคือทำยังไงเราถึงจะเป็น1
2: แต่อ่านล่าสุดของยุคกลมเนี่ยก็คืออย่างพี่นี่ชอบนะนี่ก็บอกว่ามี2มันมี2กลุ่มกลุ่มที่เป็นเจ้าของกลุ่มที่เป็น CEO กลุ่มเป็นผู้นำสังสูงชอบนะ AI ที่ก้าวหน้าในชอบเพราะว่า
4: แน่นอนครับ
2: มันทำให้ productivity สูงขึ้นงานเร็วขึ้นแล้วก็ภายใต้ต้นทุนที่ต่ำลง หรือถ้าไม่เอาคนออกเนี่ยมันก็บีบให้คนเนี่ยมันต้องขยันขึ้นทำงานมากขึ้นแล้วงานมันมีคุณค่ามากขึ้น
4: และก็ต้องเข้าใจว่าเจ้าของกิจการก็ต้องทำเพราะถ้าเจ้าของกิจการไม่ทำสุดท้าย
2: ก็คนอื่นก็ทำ
4: ก็ไม่รอด
2: ก็บริษัทอื่นที่อยู่ในบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันไม่ใช่เฉพาะในไทยนะของทั้งโลกมันทำ
4: ใช่คือเพราะนั้นมันก็เป็นสวรรค์
2: มันไม่ได้แข่งจริงแล้วมันไม่ได้แข่งเฉพาะคนที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี
4: ่ใช่ใช่
2: มันแข่งกันทั่วโลก
4: คือแค่ผมรู้สึกว่าคนไทยเราชอบทำแบบเนี้ยแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหาของคนอื่นซึ่งในความเป็นจริงอ่ะผมว่ามันเป็นปัญหาของเรา
2: อื
4: มเพราะฉะนั้นอ่ะถ้ากลับมาเร็วๆว่าเข้าใจเวลาน่าจะเหลือไม่เยอะจานผมอยากจะฝากไว้ตรงนี้แล้วกันว่า3เรื่องทำสำหรับผมอ่ะผมว่าและเราควรจะต้องทำอะไร3เรื่องสำหรับเรื่องของแพลตฟอร์ม1เราต้องไม่ยอมหมายความว่าไม่ยอมหมายไม่ใช่ว่าไม่ต้องไปขัดขืนอะไรเขานะเพราะในความจริงมันเป็นเกมเขาแต่เราอะต้องไม่ทนเราต้องไม่ทนขาดทุนให้เขา
2: เ
4: ช่นตอนแต่มันจะมาพร้อมมาข้อ2แหละว่าบางคนตอนนี้ไม่กล้าขึ้นราคาไม่กล้าปรับเพราะว่ารู้ว่ากลัวว่าจะขายไม่ได้แต่ที่เขาขายแต่ว่าที่เขาแต่ว่ามันจะไม่รอดเพราะเขาไม่มีไข่ในเขาไม่มีตะกร้าใบอื่นเพราะฉะนั้น1กับ2อ่ะตอนนี้บางคนขาดทุนก็ต้องยอมขายเพราะว่าเขากลัวว่าจะไม่มียอดขายเพราะฉะนั้นข้อ1กับข้อ2มันต้องมาพร้อมกันคือเฮ้ยโอเคคือถึงวันที่เขาจะเอาคืนเราอ่ะต้องปรับหนีแล้วก็สองก็คือเราก็ต้องสร้างชาแนลของตัวเองเพราะฉะนั้นอันแรกก่อนเราต้องไม่ที่ผ่านมาเขาซับซิไดซ์ยอมขาดทุนให้เราโตแต่มาถึงวันนี้ถ้ามันไม่ได้ครับผมพูดตรงๆนะถ้าไม่ได้ถ้าไม่เราก็ไม่ควรจะขาดทุนตัวเราเพื่อจะให้เขาไปโตแล้วก็สองก็คือการทำชาแนลของตัวเองอันนี้จำเป็นมากอยู่แล้วเพราะถ้าเรานึกภาพว่าถ้าอาจารย์ทำการตลาดถ้าอาจารย์พูดเรื่องการตลาดมาทั้งชีวิตผมก็จะบอกว่าแน่นอนครับตอนนี้ถ้าถามว่านาทีนี้มีสองอย่างคนที่มี2อย่างเนี้ยจะรอดคือมีสินค้าเป็นของตัวเอง
2: ครับ
4: และมีลูกค้าเป็นของตัวเอง
2: สินค้าของตัวเองนี่คือเป็นเจ้าของแบรนด์อาจจะไม่ต้องมีโรงงาน
4: ใช่ได้ต้องเป็นแบรนด์
2: คือจ้างเขาผลิต
4: แบรนด
2: ์แล้วก็สร้างแบรนด์ให้ติดตลาด
4: ใช่เพราะว่าที่เหลือทั้งหมดไอ้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายบลาบลาอันนั้นมันเป็นวิธีการเพราะถ้าคุณอยู่ตรงกลางยังไงคุณก็จะถูกตัดเพราะฉะนั้นแปลว่า1คุณต้องมีสินค้าคือมีแบรนด์และ2คือคุณต้องมีลูกค้าเป็นของตัวลูกค้าเป็นของตัวเองหมายความว่าลูกค้าเดินมาซื้อกับคุณไม่ใช่ซื้อผ่านอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นแน่นอนสุดท้ายครับคือยังไงสุดท้าย2เส้นนี้มันจะมาติดเดียวที่อาจารย์พูดหรือว่าโรงงานเมืองจีนตอนนี้เขามาตอนนี้โรงงานเมืองจีนเอามาขายแพลตฟอร์มแต่จริงๆแล้วสักวันดีคือดีโรงงานเมืองจีนแม่งอาจจะมาเอาลงยิงลง Facebook เข้า LINE แล้วเก็บ
2: ในแพลตฟอร์
4: มขาย
2: ซึ่งทำแล้ว
4: ใช่มัน
2: ซึ่งทำแล้ว
4: ใช่มันเป็นไปได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะรอดมันก็มีแค่นั้นเลยว่าโอเคคุณจะต้องมี1คือคุณต้องมีแบรนด์คุณต้องมีสินค้าและ2คือคุณต้องมีลูกค้าเป็นของตัวเองทั้งคู่นะครับแล้วก็3สุดท้ายเดี๋ยวจะได้มีแล้วผมจะบอกว่าและ3สุดท้ายคือถ้าคุณรู้ว่ามันเป็นปัญหาครับกรุณาช่วยผู้ประกอบการเพราะคุณเป็นทั้งผู้ประกอบการและเป็นทั้งผู้บริโภคเพราะฉะนั้นน่ะกรุณาถ้าอย่างเช่นเฮ้ยถ้าคุณสามารถจะหาได้แทนที่คุณจะเอาง่ายคุณก็ช่วยกันคุณก็ช่วยกันหน่อยแล้วกันเอ้ยแทนที่จะซื้อแพลตฟอร์มซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วอ่ะคือผมเชื่อว่าแพลตฟอร์มบางทีมันอย่างผมเองผมก็บอกเลยว่าซื้อแพลตฟอร์มตอนนี้ไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกกว่าซื้อกับผมนะแพงกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราในฐานะผู้บริโภคและเป็นเจ้าของกิจการด้วยถ้าอยากจะให้คนอื่นรอดเราก็ต้องช่วยกันนี่คือสิ่งที่เราช่วยกันได้เองโดยไม่ต้องบอกให้รัฐบาลต้องทำอะไรนู่นนี่นั่นอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถจัดการกันด้วยเรื่องเหล่านี้เองอยู่แล้ว
2: ข้อ3เนี่ยผมคิดว่าต้องรณรงค์นะ
4: ใช่
2: เพราะว่าโดยตัวคนไทยเนี่ยเราไม่ใช่ประเทศชาตินิยม
4: ใช่
2: ถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้ใช้รถจีนนะทั้งที่รถจีนเนี่ยมันก็จะแบบถูกแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำมันอะไรนะเกาหลีนี่ก็ไม่ได้ใช้รถจีนนะคือมันจะมีประเทศที่แบบเขายินดีที่จะช่วยคนในชาติแต่ของรุ่นเราเนี่ยเผลอสินค้าไทยเป็นสินค้าไม่ดีนะเวลาซื้อของอะไร
4: เนี่ยครับเพราะนั้นสำหรับผมอ่ะผมก็จะรู้สึกอย่างที่จานพูดนะครับคือเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะผมพูดตรงๆจานเองคุณสรยุทธเองคนที่เป็นมีเดียเองควรจะทำเรื่อง
2: สัญญาณที่นี่ปีหายไปแป๊บนึงนะฮะเรากำลังคุยกันเรื่องของ ทำยังไงฮะในยุคที่การค้าปลีกเนี่ยมันผู้ประกอบการเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็แทนที่จะมาพี่ปี้ก็เสนอว่าแทนที่จะมาลองแลกกระเจอนะฮะกลับมายังครับพี่ปี้ครับพี่ปี้ก็เสนอว่าแทนที่จะมาลองแลกกระเจอนะครับเขาเราปรับตัวเองดีกว่าเข้ามาแต่เสียงก็ได้นะครับพี่ปี้ครับถ้าเกิดภาพมาไม่ได้นะฮะเราปรับตัวเองดีกว่านะครับคือทำในสิ่งที่เราทำได้นะครับอย่าฝากชะตากรรมไว้ที่แพลตฟอร์มอย่างเดียวนะครับอย่าเอาตะกร้าเอาไข่ทุกใบเนี่ยไว้ในตะกร้าเดียวซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาคุยกันเรื่อง mindset ดีกว่าเพราะวันนี้ที่คุยกันคือเรื่อง mindset แต่เวลาหมดพอดีพี
3: ่ก็โอเคได้เลยครับ
2: งั้นขอบคุณมากนะครับพี่วันนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาคุยกันต่อนะครับวันนี้ขอบคุณมาก
3: ยินดีครับผมขอบคุณครับ
5: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ขณะนี้เวลา14:00 น
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสินค้าเกษตรไทยไตรมาสแรกยังเกินดุลเกือบ 200,000 ล้านเร่งดันมูลค่าเพิ่มสู้ตลาดโลกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภาพรวมการสินค้าเกษตรไทยไตรมาสแรกของปี2569มีมูลค่ารวม 519,016 ล้านบาทแบ่งเป็นการส่งออก 356,575 ล้านบาทและนำเข้า 162,441 ล้านบาทส่งผลให้ไทยยังเกินดุลการค้าเกษตรสูงถึง 194,134 ล้านบาททั้งนี้แม้ไทยยังคงรักษาระดับการเกินดุลการค้าไว้ได้ในระดับสูงแต่สถานการณ์การค้าโลกยังมีความผันผวนและการแข่งขันรุนแรงขึ้นทางด้านราคาสินค้าเกษตรต้นทุนการผลิตค่าขนส่งอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่หลายประเทศนำมาใช้เป็นเงื่อนไขทางการค้าไทยมีจุดแข็งด้านความหลากหลายของสินค้าเกษตรคุณภาพอาหารและความเชี่ยวชาญด้านเกษตรเขตร้อนแต่ระยะต่อไปไทยไม่สามารถแข่งขันด้วยปริมาณการผลิตหรือราคาตลาดโลกเพียงอย่างเดียวจำเป็นต้องยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นมีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกนอกจากนี้ยังพบว่าตลาดเอเชียใต้มีแนวโน้มขยายตัวน่าสนใจโดยมูลค่าสินค้าเกษตรไทยกับเอเชียใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.84 ขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 153.85 สะท้อนโอกาสของไทยในการขยายตลาดใหม่และลดการพึ่งพาตลาดเดิมท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความไม่แน่นอนบขส.เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสหนุนประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ 60% ส่วนประชาชนร่วมจ่ายเอง 40% ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตัวโดยสารรถ BKS มีเงื่อนไขดังนี้คือสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซื้อตั๋วรถโดยสาร BKS ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ระยะเวลา4เดือนช่วงเวลา 6:00 นถึง 23:00 นณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของสถานีเดินรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสาร BKS ภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐ200บาทต่อวันกรณีค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปเป๋าตังจ่ายก็ได้ซื้อตั๋วรถโดยสารได้ทุกมาตรฐานทุกเส้นทางใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารของสมาชิก BKS Master ได้ 5-10% ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ในทุกกรณีและกรณีผู้ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วรถโดยสารโดยไม่ได้เดินทางเองต้องแจ้งชื่อผู้เดินทางพร้อมเลขที่บัตรประชาชนของผู้เดินทางก่อนการออกตั๋วรถโดยสารตั้งเป้าออกโฉนดที่สปก. 4-01 ปีนี้ 200,000 แปลงนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานมอบนโยบายขับเคลื่อนสำนักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.โดยจะริ่งยกระดับเอกสารสิทธิ์สปก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อเกษตรหรือโฉนดครุฑเขียวตั้งเป้าออกโฉนดเพิ่มอย่างน้อย 200,000 แปลงภายในปีงบประมาณนี้พร้อมนำเทคโนโลยีดาวเทียมความแม่นยำสูงมาใช้ในการรังวัดเพื่อเพิ่มความชัดเจนของแนวเขตที่ดินและจะเร่งแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนผ่านโครงการ One Map โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัด วิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่าน ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปี

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัด

14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569นะฮะกับวันที่เปิดรับสมัครนะรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็เปิดรับสมัครนะรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะอันนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะลักษณะพิเศษนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ย อีกที่หนึ่งนะที่เป็นท้องถิ่นพิเศษเนี่ยแล้วก็มีการเปิดรับสมัครเช่นเดียวกันก็คือที่เมืองพัทยานะก็เป็น2จุดนะสำหรับใครที่เป็นคอการเมืองนะอาจจะแหมเวลามีเลือกตั้งทีอ่ะนะอาจจะคึกคักหน่อยโดยเฉพาะเลือกตั้งผู้ว่านี่ก็ต้องยอมรับนะว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยมันก็เป็นการเลือกตั้งที่พรรคการเมืองนะแล้วรวมไปถึงคนที่เขาสนใจเนี่ยเขาก็อยากจะรู้อยากจะเห็นนะเพราะว่าลักษณะของการเลือกของคนกรุงเทพมหานครเนี่ยบางทีมันไม่ได้สอดคล้องหรือไม่ได้เหมือนกับการเลือกในระดับประเทศหรือว่าการเลือกส.ส.ถ้าครั้งไหนที่เป็นการเลือกทั้งตัวนายกรัฐมนตรีนะมาจากพรรคการเมืองนึงแล้วก็ทางด้านของผู้ว่าอยู่พรรคเดียวกันเนี่ยนะอันนี้มันไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าการเลือกตั้งในระดับของท้องถิ่นพิเศษเนี่ยของทั้งสองที่เนี่ยนะมันไม่จำเป็นที่จะต้องสังกัดพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นก็จะมีผู้สมัครที่สมัครในนามอิสระเนี่ยมาสมัครด้วยนอกเหนือจากตัวแทนจากพรรคการเมืองนะฮะเมื่อเช้านี้นะความคึกคักผมว่าไฮไลท์สำคัญคงอยู่ที่การจับหมายเลขใช่ไหมจับเบอร์นะว่าผู้สมัครท่านไหนนะจะได้หมายเลขอะไรได้เบอร์อะไรคือตอนเช้าตอนก่อน8โมงนะขบวนแห่ไปอะไรอย่างเงี้ยมันถามว่ามันคึกคักไหมมันก็คึกคักอะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ติดตามนะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ขับรถอยู่ด้วยแล้วก็เตรียมตัวด้วยเพราะว่าจะต้องไปจัดรายการตอนเช้าใช่ไหมตอน10โมงเช้าแล้วก็ยาวเลยวันนี้ไม่ได้ตามข่าวเลยนะจะดูแค่ผลของการจับหมายเลขเท่านั้นว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยที่ไปรอกันก่อน8โมงเช้าเข้าคิวกันจับลำดับของใครที่จะขึ้นไปก่อนจับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ก่อนและหลังจากนั้นมาจับหมายเลขเนี่ยก็เป็นที่เรียบร้อยครับเอาเฉพาะที่สำคัญเลยนะคือจนถึงนาทีนี้ผมเข้าใจว่ามีผู้สมัครสำหรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้ว16คนนะ

16ท่านตอนนี้มี16เบอร์แล้วตอนเช้าเนี่ยที่อาจจะเรียกว่าเขารายงานข่าวบอกว่าไม่ทันนะคุณมาริกาบุญมีตระกูลใช่ไหมไปยื่นใบสมัครไม่ทัน8โมงนะอาจจะติดอยู่ให้สัมภาษณ์ช่องใดช่องหนึ่งเห็นวิ่งไปนะแล้วก็ต้องรอให้ทุกคนได้หมายเลขครบแล้วตัวเองเนี่ยก็ถึงจะได้หมายเลขในลำดับถัดไปก็ได้หมายเลข14คุณมาริกาบุญมีตระกูลนะแต่ถ้าถามผมนะผมว่าการไม่ไปการไปยื่นไม่ทันเนี่ยคือถ้าสมมติว่าไปยื่นทันจับพร้อมกับคนอื่นเนี่ยข่าวมันก็ไม่ได้สนใจมากนะเอานี่แบบพูดแบบตรงไปตรงมานะใช่ไหมเพราะว่าก็ต้องยอมรับอะถึงแม้ว่าจะเป็นแคนดิเดตที่อาจจะเรียกได้ว่าหลายคนอาจจะบอกว่ามีคู่แข่งอยู่5คน7คนอะนะจาก10กว่าคนเนี่ยที่ไปสมัครในวันเนี้ยนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะพอตัวเองยื่นไม่ทันนะแล้วก็ต้องรอคนอื่นเนี่ยมันเป็นข่าวครับแล้วทุกคนก็เลยให้ความสนใจว่าอ้าวเกิดอะไรขึ้นทำไมยื่นไม่ทันใช่ไหมก็เลยมาเป็นข่าวเลยว่าอ่ะเพราะฉะนั้นโฟกัสก็มาอยู่ที่คุณมาริกาด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นในอีก1เดือนข้างหน้าคือในวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่28มิถุนายนใช่ไหมเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะเดี๋ยวจะผิดพลาดไปนะในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนวันนั้นเนี่ยการตัดสินใจของคนกรุงเทพมหานครนะที่มีส่วนเนี่ยที่จะไปลงคะแนนกันเนี่ยนะ 6,600 กว่าหน่วยเลือกตั้งเนี่ย 5-4-5 ล้านคนอ่ะนะอันเนี้ยจะเป็นตัวชี้วัดว่าใครจะเป็นผู้ที่เหมาะสมในการเป็นผู้บริหารกรุงเทพมหานครตัวจริงดูหน่อยนะอย่างที่บอกนะต้องรู้สักนิดหนึ่งว่าแต่ละท่านได้เบอร์อะไรกันบ้างนะครับอ่ะคนที่เป็นอดีตผู้ว่าเก่าคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะได้หมายเลข9นะคนที่เป็นตัวเต็งผมใช้คำนี้แล้วกันนะที่เขาบอกว่าเนี่ยก็ดูแล้วว่าน่าจะเป็นคู่แข่งได้นะแต่จะสูสีหรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้เดี๋ยววันสุดท้ายถึงจะรู้28มิถุนายนช่วงประมาณสักทุ่มนึงเนี่ยนะคะแนนออกมาคือ6โมง8โมงเนี่ยมันก็น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังแล้วล่ะนะครับคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะผู้สมัครผู้ว่าจากพรรคประชาชนอันนี้ได้หมายเลข10นะคุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าจากพรรคประชาธิปัตย์ได้หมายเลข5นะคุณอะไรเอ่ยพลตำรวจโทชานเทพเสสเวชนะอันนี้เป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะในนามของพรรคเศรษฐกิจได้หมายเลข12นะฮะคุณมาริกาบุญมีตระกูลเมื่อกี้บอกไปแล้วได้หมายเลข14หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะอันนี้สมัครในนามอิสระได้หมายเลข1ไงคนนี้นี่จับมาปุ๊บได้หมายเลข1เลยนะครับคุณอะไรเนี่ยภาสพงษ์นะชัยวิริยะวานิชนะกลุ่มกรุงเทพบินได้นะเข้าใจว่าคุณเต้นะให้การสนับสนุนเนี่ยได้หมายเลข7นะครับและอีกคนหนึ่งนะลงในนามอิสระเหมือนกันคุณคมสันพันวิชาติกุลนะหมายเลข13นะอันนี้เป็นเบอร์ตัวเต็งนะของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับส่วนบรรยากาศของการสมัครสกจนถึงตอน12นาฬิกาที่ผ่านมา50เขตเนี่ยมีจำนวนผู้สมัครแล้วทั้งสิ้น220คนเขตพญาไทนี่ผู้สมัครสกเยอะสุดนะ7คนรองลงมานี่เป็นเขตบึงกลุ่มยานาวาลาดกระบังนะเขตละ6คนนะครับส่วนเขตที่น้อยที่สุดนะเขาบอกว่าตอนนี้มีผู้สมัครสกน้อยที่สุดมี2เขตฮะคือที่คลองเตยแล้วก็ที่บางกอกน้อยมีผู้สมัครเพียงแค่เขตละ2คนเท่านั้นสำหรับสกถามว่าประเด็นหรือว่าบรรยากาศมันจะต้องดูตรงไหนยังไงก็ต้องดูฮะเพราะว่ามันมีการสมัครในนามของพรรคการเมืองใช่ไหมผู้สมัครทั้ง50เขตทั้งของพรรคประชาชนแล้วก็ทางประชาธิปัตย์นี่ก็50เขตเหมือนกันนะเศรษฐกิจนี่ผมไม่แน่ใจว่ากี่เขตกลุ่มอิสระซึ่งกลุ่มอิสระนี่ก็น่าสนใจ
ช้โลโก้ใช้สัญลักษณ์สีเขียวใกล้เคียงกับกรุงเทพทำงานของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยเขาบอกเป็นกลุ่มอิสระเนี่ยนะเป็นคนทำงานเนี่ยอันเนี้ยมีอยู่ประมาณสัก27เขตซึ่งก็เป็นการรวมตัวของอดีตสกนะอาจจะลาออกจากสังกัดเดิมมาสมัครเป็นอิสระนะมีกลุ่มอื่นๆนะอีกประมาณ 2-3 กลุ่มนะหรือแม้แต่ทางพรรคเพื่อไทยที่ไม่ได้มีมติให้ส่งลงทั้ง50เขตแต่อนุญาตหากใครที่เป็นสมาชิกและต้องการลงสมัครรับเลือกตั้งสกก็สามารถที่จะใช้ในนามพรรคเพื่อไทยได้เข้าใจว่ามีตอนเนี้ยที่ผมทราบมาก็มีประมาณสัก10เขตแต่ว่าเป็นในนามของเพื่อไทยไลฟ์นะอันนี้คือกลุ่มของทางด้านของสสอิ่มอดีตสสลาดกระบังของกรุงเทพมหานครที่สมัยที่แล้วเนี่ยได้เป็นผู้ได้เป็นสสหนึ่งเดียวของพรรคเพื่อไทยที่สามารถทะลุทะลวงพรรคอนาคตใหม่ใช่ไหมตอนนั้นอนาคตใหม่ไม่ใช่สิมันต้องขยับมาอีกพรรคหนึ่งชื่อพรรคอะไรพรรคประชาชนก้าวไกลครับพรรคประชาชนเนี่ยนะเนี่ยอันเนี้ยได้มาหนึ่งเดียวนะแต่ว่าสมัยนี้เลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่ไม่มีเลยนะไม่มีเล็ดลอดออกมาได้เลยเพราะว่าทางพรรคประชาชนนี่ได้ส.ส.ในกรุงเทพมหานครทุกเขตเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นวันสองวันนี้มันจะมีบรรยากาศเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะใครจะไปปราศัยที่ไหนใครจะเปิดเวทีพอสมัครเสร็จขึ้นรถไฟฟ้าไปเปิดเวทีเตรียมเปิดเวทีที่สเตเดียมวันตอนเย็นหรือว่าจะไปใช้ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครอะไรเนี่ยมันจะมีบรรยากาศนี้กลับมาคึกคักสักนิดหนึ่งนะครับส่วนที่พัทยานี่ผมเข้าใจว่ามีผู้สมัครนะเท่าที่มีรายงานนี่3คนมีจากประชาธิปัตย์คนนึงแล้วก็มีนายกเก่าคนนึงแล้วก็มีอีกท่านนึงที่ลงมาสมัครมี3เบอร์นะประชาชนนี่ได้ไอ้ขออภัยจากพรรคประชาชนนะพรรคประชาชนนี่ได้เบอร์1ใช่มั้ยนายกเก่านี่ได้เบอร์2นะแล้วก็อีกท่านนึงก็เป็นเบอร์3ไปสำหรับการจับสลากหมายเลขของการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะครับอ่ะก็เป็นบรรยากาศนะครับส่วนข่าวต่างๆวันนี้ไฮไลท์สำคัญเนี่ยคงจะอยู่ที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะที่วันนี้ต้อนรับทางประธานาธิบดีเวียดนามเยือนไทยอย่างเป็นทางการนะ อะไรล่ะความสัมพันธ์นะ50ปีเนี่ยนะครับก็ตอนเช้านะก็เห็นบรรยากาศค่อนข้างคึกคักทีเดียวนะจริงๆท่านประธานาธิบดีของเวียดนามเนี่ยโตลิมเนี่ยนะก็เดินทางมาผมเข้าใจว่าน่าจะมาตั้งแต่เมื่อวานนะแต่ว่าไปที่บ้านลุงโฮก่อนนะไปแถวทางอีสานนะแถวอุดรอะไรแถวนั้นนะครับแล้วก็วันนี้นะก็เข้ามานะแล้วก็ยืนยันนะว่าต้องการยกระดับความร่วมมือนะระหว่างไทยเวียดนามในทุกมิตินะอันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีบอกนะบอกว่าทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงแล้วก็ความร่วมมือในระดับภูมิภาคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีการหารือนะเต็มคณะนะที่ตึกภักดีบดินทร์นะสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยๆติดตามแล้วกันนะเพราะว่ามันมีการลงนามนะในกฎหมายสำคัญสำคัญหรือว่าความร่วมมือสำคัญสำคัญเนี่ยนะระหว่างไทยกับเวียดนามด้วยนะเนี่ยนะแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจแล้วก็เอกสารความร่วมมือเนี่ยนะ4ฉบับนะแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะปี69ถึงปี72นะหนังสือทางการทูตระหว่างกระทรวงอุดมศึกษาอวนะวิจัยนวัตกรรมนะกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ของเวียดนามนะมีอะไรล่ะบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานนะแล้วก็บันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์แล้วก็การจัดการปกครองแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะด้านความมั่นคงนะในมิติของการเป็นยุทธศาสตร์เนี่ยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เนี่ยนะก็มีการยกระดับนะความร่วมมือทางการทหารนะแล้วก็ด้านเศรษฐกิจนี่เขาตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกัน
ให้ถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีโดยเร็วนะรวมถึงการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันอย่างต่อเนื่องนะครับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อะไรเนี่ย Tree Connect นะเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและเชื่อมโยงเศรษฐกิจสีเขียวนะความร่วมมือนะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมนะอันนี้จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะทั้งเทคโนโลยีอวกาศดาวเทียมเซมิคอนดักเตอร์นะเทคโนโลยีชีวภาพนะแล้วก็รวมไปถึงเทคโนโลยีการเกษตรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนะที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนแล้วก็การเจริญความสัมพันธ์ของไทยแล้วก็เวียดนามนะก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าดูเรื่องของ GDP เนี่ยนะเวียดนามกับไทยเนี่ยตอนเนี้ยผมไม่แน่ใจนะคือตอนต้นปีที่ผ่านมาตอนแรกเราก็ดูแล้วนะว่าโอ้โหเวียดนามปีที่แล้วนี่เรียกว่าจ่อคอหอยแล้ว GDP ของเวียดนามนี่โตขึ้นมาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของเขาเนี่ยขยับขึ้นมาเนี่ยนะใกล้กับเรามากนะตอนต้นปีมีรายงานด้วยว่ามันขยับสูงมากขึ้นถามว่าเห็นจากอะไรอย่างน้อยๆสิ่งที่เราเห็นชัดก็คือเรื่องของความร่วมมือการลงทุนต่างๆของต่างชาติที่ไปลงทุนในเวียดนามข่าวสารต่างๆมันเยอะขึ้นถูกไหมฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยพอไปดูตัวเลขการท่องเที่ยวแน่นอนฮะว่าการท่องเที่ยวของเวียดนามกับไทยยังคงแตกต่างกันคือโดยเฉพาะในกลุ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยนะของเราเนี่ยถามว่ายังสูงกว่าเขาไหมคำตอบคือสูงกว่าแต่การเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจนถึงต้นปีนี้ไตรมาสที่1ของ2569เนี่ยของเขานี่เติบโตสูงมากนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนนะนี่ยังไม่รวมประเทศอื่นๆนะอย่างญี่ปุ่นอย่างอะไรล่ะอย่างเกาหลีใต้นี่เขาก็ไปเที่ยวเวียดนามเยอะขึ้นนะแต่จีนเนี่ยชัดที่สุดเลยนะว่ามีนักท่องเที่ยวจากจีนที่เดินทางและทำให้อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวจากจีนเข้าเวียดนามสูงมากขึ้นเทียบกับเรานี่เรียกว่าตอนนี้คือ2569เนี่ยนะตอนต้นปีก็ตั้งใจเอาไว้ว่านักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวในไทยเนี่ย35ล้านคนยังต่ำกว่าช่วงก่อนโควิดนะแต่ว่าจนถึงนาทีนี้เนี่ยก็มีการปรับเป้านะเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมาเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเหตุผลส่วนหนึ่งก็อย่างที่เราทราบกันว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่อิหร่านมันก็ทำให้นักท่องเที่ยวลองฮอลที่จะบินมาจากทางยุโรปนะแล้วก็มาเปลี่ยนเครื่องที่ตะวันออกกลางแล้วมาเที่ยวที่เมืองไทยเนี่ยนะมันอาจจะลดน้อยลงไปเพราะว่าราคาค่าโดยสารแพงขึ้นเขาบินมาอย่างนี้ไม่สะดวกมันต้องเป็นไฟไดเรกพอไดเรกไฟมาราคาก็แพงถึงแม้จะมาต่อเครื่องได้ต้นทุนเรื่องของค่าโดยสารต่างๆมันปรับตัวสูงขึ้นนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยผมเพิ่งคุยกับทางด้านของนักวิเคราะห์ของหลายสถาบันเนี่ยนะที่เราคุยกันตลอดเนี่ยในช่วงตอนจัดรายการตอนเช้าที่ 92.5 เนี่ยนะรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเนี่ยก็ยังคุยอยู่เลยว่าเออนะสำหรับนักท่องเที่ยวลองฮอลเนี่ยมาจากฝั่งยุโรปอะไรต่างๆเนี่ยตอนเนี้ยเขาท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ใกล้มากขึ้นคือไม่ได้ออกมาไกลไม่ได้แบบโอ้โหจากยุโรปจะต้องมาเที่ยวทางเอเชียนะไม่ถึงขนาดนี้แล้วเขาก็บอกว่าเที่ยวในใกล้ๆเนี่ยนะเป็นบริเวณหรืออาณาบริเวณที่ใกล้เคียงของเขาเนี่ยนะอันนี้มากขึ้นนะอันนี้มันก็ส่งผลผมก็ถามเขานะว่าเพราะอะไรเขาบอกเนี่ยที่ชัดที่สุดก็คือค่าตั๋วเครื่องบินนี่แหละราคาน้ำมันเนี่ยนะเจ็ตเอที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นปุ๊บค่าโดยสารก็เพิ่มขึ้นพอค่าโดยสารเพิ่มขึ้นถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกมันกระทบกับเรื่องของการตัดสินใจกระทบกับเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยว่าจะเที่ยวตรงไหนแล้วมันคุ้มค่าคุ้มราคาตอนนี้ก็เริ่มมีเหมือนกันนะบ้านเราจะหาวิธียังไงนะก็ต้องหาวิธีการแหละนะว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยจะทำยังไงนะนี่ยังไม่รวมนะนักท่องเที่ยวบางประเทศที่เราไปตกลงทำให้หรือว่าให้เรื่องของรูทเรื่องของไฟท์เรื่องของเที่ยวบินเนี่ยนะเขาขอยกเลิกไปบางส่วนมีนะครับเราจะต้องไปเพิ่มตรงไหนเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยในด้านของจำนวนแล้วก็ด้านของการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยต่อหัวเนี่ย
มันยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าช่วยประคับประคองเศรษฐกิจได้นะอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ภาครัฐคงจะต้องดำเนินการต่อนะอันนี้ก็ขยายความเพิ่มเติมไปนะคุยเพิ่มเติมเผื่อไปนะเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เราเป็นยังไงเวียดนามเป็นยังไงนะครับอ่ะก็ค่อยๆติดตามนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะเมื่อวานนี้นะจริงๆมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคือทางคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีนะเข้าใจว่าท่านไปพูดในเวทีของศิษย์เก่าของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาก็มีหลายท่านนะที่ไปพูดในเวทีนี้แล้วก็ประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าโอ้ก็น่าสนใจท่านอดีตนายกรัฐมนตรีสมคิดเนี่ยนะพูดถึงว่าประเทศไทยตอนนี้มันเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตคือปัญหาเดิมที่มันหมักหมมที่มันสะสมมาแล้วมันยังแก้ไม่ได้เนี่ยมันก็ยังมีอยู่ความเหลื่อมล้ำสูงความยากจนใช่ไหมฮะไอ้ GDP ที่เจริญเติบโตต่อปีเนี่ยมันหดตัวหรือว่าชะลอตัวลงเรื่อยๆจาก 3% 5% 7% เนี่ยตอนเนี้ยมันค่อยๆลงเหลือประมาณสัก 2% เขาบอกเนี่ยอันเนี้ยเป็นปัญหาเดิมที่มันสะสมอยู่มันเป็นวิกฤตเดิมที่เรายังแก้ไม่ได้แล้วนี่มาเจอวิกฤตใหม่โดยเฉพาะราคาพลังงานวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับสงครามราคาน้ำมันซึ่งที่เห็นรัฐบาลทำแล้วก็เดินหน้าอยู่ก็คือเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซะมากนะฮะท่านก็บอกเนี่ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซะมากแต่ถามว่าประเทศไทยเหมือนอะไรอันนี้ผมว่าน่าคิดเนาะนะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะการเดินหน้าเนี่ยนะมันเหมือนวงกลมฮะพอเดินไปเสร็จวนกลับมาที่เดิมคือมันไม่ไปไหนจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็แก้เสร็จแล้วอ่ะมันก็กลับมาที่เดิมเดี๋ยวมันวนกลับมาที่เดิมมันวนกลับมาที่เดิมนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้แนะนำนะก็บอกว่าอย่างน้อยๆมันก็ต้องไปดูเรารู้แล้วมันเจอวิกฤตเรื่องของพลังงานอันนี้ผมสรุปรวมความมาก็อาจจะต้องไปแก้เรื่องของโครงสร้างของราคาจะยังไงมันเหมาะสมไหมกับปัจจุบันที่เป็นอยู่นะค่าการตลาดเป็นยังไงค่าการกันที่มีการอ้างอิงนะอันนี้เป็นยังไงนะควรจะไปแก้ไขตรงนั้นด้วยส่วนหนึ่งนะเพราะเรารู้นี่มันเป็นเรื่องของวิกฤตราคาน้ำมันวิกฤตพลังงานแต่ถ้ามีข้อดีนะท่านก็บอกว่าอ่ะที่จะเห็นอาจจะดีซะหน่อยก็คือเรื่องของการขอส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI ตัวช่วงต้นปีที่ผ่านมามีการขอส่งเสริมการลงทุนมากแต่ว่าขณะเดียวกันก็กังวลว่าถ้าหากมีการขอส่งเสริมการลงทุนมากแต่มันไม่ได้เพิ่มมูลค่าการลงทุนเนี่ยที่เป็นการลงทุนเชิงคุณภาพคือถ้าผมจะขยายความเนี่ยก็คือเอามาสร้างโรงงานจะสร้าง data center จะอะไรก็ตามทีเนี่ยนะถ้ามาแต่ของมาแต่เครื่องจักรมาตั้งวางไม่ได้เพิ่มมูลค่าว่าเอ้ยคนเรามีสกิลมากขึ้นนะหรือว่าคนเรามีการจ้างงานมากขึ้นนะหรือว่ามีการพัฒนามีการอบรมแล้วเพิ่มสกิลเพิ่มทักษะต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยอันนี้ท่านบอกมันต้องมีวิธีนะมันต้องมีวิธีว่าถ้ามาลงทุนแล้วมันจะต้องเป็นการลงทุนที่มีคุณภาพไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วมีแต่ปริมาณผมว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะจริงๆก็ไม่ใช่แค่ท่านรองสมคิดหรอกที่พูดนะจริงหลายคนก็พูดเหมือนกันว่าโอ้การลงทุน data center เนี่ยนะมันมาใช้พลังงานในบ้านเราใช่ไหมไฟก็ใช้เยอะน้ำก็ใช้เยอะถูกป่ะนะเพราะว่าน้ำมันจะต้องมาใช้เรื่องของการระบายความร้อนแล้วเวลาเขานำเข้ามาเนี่ยหรือว่ามีการลงทุนในการสร้างเนี่ยนะมันก็สร้างเป็นตึกพอสร้างเป็นตึกเสร็จก็ไปเอาเทคโนโลยีไปสร้างหรือว่าสั่งนำเข้าเกี่ยวกับพวก
เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะยกเข้ามาแล้วก็มาประกอบนะมาต่อประกอบกันนะแล้วก็ให้มันเดินเองอัตโนมัติไอ้นี่แหละมันไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างคนก็บอกอันเนี้ยมันต้องทำแล้วจะทำยังไงนะจะสร้างทักษะจะสร้างให้คนมีคุณภาพมากขึ้นเนี่ยเพื่อรองรับกับไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอันเนี้ยจะต้องทำยังไงนะอันนี้ก็พูดกันมาเยอะนะพูดกันมาหลายส่วนละนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่คุยเพิ่มเติมนะเพราะว่าข่าวอื่นๆถ้าถามผมก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นประเด็นมากนักนะแต่ว่าจริงๆถ้าถามว่ามันมีเรื่องนะที่อาจจะได้เพิ่มเติมไอ้โครงการอะไรล่ะเนี่ยตอนนี้กำลังตามอยู่นะอันนี้ต้องเรียนคุณผู้ฟังเลยผมไม่รู้ว่าเขาใช้ชื่อว่าอะไรล่ะไทยพาสปอร์ตหรอว่า TA แล้วก็มันมีขีดแล้วก็ AI พาสปอร์ตไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าเป็นงบของกระทรวง DE นะกระทรวง DE เนี่ยเขาไปคล้ายๆกับว่าไปซื้อ AI อ่ะไปซื้อแอปพลิเคชันที่เราจะต้องจ่ายรายเดือนนะเอามารวมไว้แล้วก็จะเปิดให้ประชาชน5ล้านคนเนี่ยเข้าถึง AI ระดับโปรนะคือไม่ต้องเสียค่าสมาชิกรายเดือนอะไรอย่างเงี้ยฟรี5ล้านคนฮะเขาซื้อมาตั้ง12ตัวนะอันเนี้ยเขาบอกว่าก็แต่ว่ามันก็มีนะว่าก่อนที่จะได้มันจะต้องไปเรียนไปอบรมอะไรข้อมูลของทางเขาก่อนนะก็บอกว่าตั้งใจไว้อันนี้เป็นเป้าหมาย Learn to Earn นะเพื่อจะมุ่งเพิ่มจำนวนผู้ใช้ AI อย่างมีคุณภาพนะมีการพัฒนาอัพสกิลหลักสูตรอะไรต่างๆเนี่ยนะจะเป็น Gemini จะเป็นคอร์สจะเป็นอะไรล่ะChatGPT อ่ะนะเนี่ยเขาก็ไปซื้อรวมๆมานะแต่ว่ามันมีการตั้งข้อสังเกตนะของทางนักการเมืองว่าโอ้มันใช้เงินต้อง 1,600 ล้านเลยเหรอแล้วอันที่สองก็คือว่าการเปิดให้ใช้ฟรีเนี่ยไอ้ Advanced Generative AI อย่างเต็มที่เป็นระยะเวลา1ปีเนี่ยกับคนแค่5ล้านคนเนี่ยนะมันเหมาะสมไหมนะแล้วมันจะได้ประโยชน์ยังไงแล้วก็นอกเหนือจากนี้เขาก็ดูเรื่องของที่มาที่ไปนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเราก็ค่อยๆดูละกันนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เขาติดตามกันอยู่นะครับ14นาฬิกา35นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลัดจำกัด

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจ

0: 1-800-459-4646 Line @Royal House โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
4: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
5: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
6: The Legend's Tale
5: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: นาฬิกา 41 นาทีนะฮะช่วงที่2นะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะเราก็ช่วงนี้เราเปิดสายคุยกันนะฮะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็ใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาเราคุยกันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะก่อนที่จะคุยนะผมระหว่างที่รอสายดูสักนิดสิทองเป็นยังไงนะเพราะว่าตอนเช้านี่เห็นราคาทองประกาศของสมาคมค้าทองคำนี่ประกาศลดลงไป 1,000 บาทต่อบาททองคำนะและหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะตลอดนะ21-22ครั้งอ่ะนะล่าสุดนะทองคำแท่งครับรับซื้ออยู่ที่ 67,700 บาทนะขายออกที่67,900 บาทรูปพรรณนี่ขายออกที่ 68,700 บาทนะแล้วก็ถ้าเทียบกับวันก่อนหน้านี้นะก็คือเมื่อวานนะตอนนี้ราคาทองก็ลดลงไป 1,350 บาทนะต่อ1บาททองคำนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทองนะสปอตอยู่ที่เท่าไหร่ 4,384.5 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับเผื่อใครที่สนใจลงทุนเรื่องทองนะจะได้รู้นะนี่หลุด 70,000 นะใช่ไหมหลุด 70,000 ไปแล้วนะครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับคุณต้อยครับสาย2
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ที่เคารพ
2: ครับสวัสดีครับ
3: วันนี้ก็ขอรบกวนเรื่องคุยเรื่องทุจริตหน่อยได้ไหมครับที่เมื่อวานท่านได้คุยไว้เมื่อตอนเมื่อวานนี้ครับท่านเกี่ยวกับที่คุยแล้วสมมติความคิดท่านได้ร้องทุกเรื่องปปช.นะครับท่าน
2: ครับ
3: ท่านครับต้องฝากท่านอนุทินแล้วอย่างนี้ต้องเชื่อชูเกียรติท่านวีระสมคิดอย่างสูงเลยเพราะว่าเรื่องอย่างนี้นะโอ้โหอันตรายมากน่ากลัวเพราะว่าไม่มีใครกล้าทำอย่างนี้ครับถ้าท่านวีระไม่ทำก็ไม่แฉพฤติกรรมของปปช.ที่คนไทยส่วนใหญ่ทั้งเส้นมีความหวังว่าจะช่วยประชาชนปราบทุจริตแต่ถ้าในกลุ่มพวกพ้องตัวเองอาจจะมีการโอนเอียงหรือช่วยเหลืออย่างเงี้ยจะทำให้ประชาชนมั่นใจได้ไงครับปปช.ต่อไปเงี้ยท่าน
2: ครับ
3: ครับครับผม
2: ครับผมได้ครับ
3: ซึ่งกับผมเองเป็นคนไทยก็น่าจะขาดความเชื่อมั่นนะก็ฝากท่านอนุทินหน่อยนะครับ
2: บุ
3: คคลนี้หายากครับท่านกล้าหาหรือ
2: ไ
3: ม
2: ่ครับขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับอ่ะโอเคคุณเล็กครับสายสาม
4: หรอ
2: ครับ
4: ผมเล็กนะเกษตรทั่วมินเรียนคุยกับคุณณัฐพงศ์เรื่องค่าขยะ
2: ค่าขยะครับผม
5: ขยะตามหมู่บ้านนะ
2: อืม
5: ที่บ้านเคยเสีย20บาทมาเก็บหน้าบ้านเจ้าหน้าที่ตอนนี้เสีย60บาทต่อเดือนตั้งแต่ตุลาเมษา
2: ครับ
5: 420บาทไม่มีปัญหาพอมีเงินจ่ายจะไปบอกว่าให้ไปชำระที่กรุงไทย
4: กรุงไทยอยู่ไกลครับผม
5: อยู่แถวเกษตรกรุงไทยไม่มีแถวนี้
2: แล้วปกติชำระที่ไหนล่ะตอนเก็บ20บาทนั้นชำระที่ไหน
5: หน้าบ้านมีเจ้าหน้าที่มาเก็บหน้าบ้าน
2: อ๋อมีเจ้าหน้าที่มาเก็บหน้าบ้านเนาะแล้วก็ให้ก็อะไรล่ะแต่ตอนนี้เขาให้ไปชำระที่ไหนนะ
4: กรุงไทยธนาคารกรุงไทย
2: ที่ธนาคารกรุงไทยนะก็ไปชำระสิ
4: ในชำระได้แต่ผมว่ามันไกลได้มันไปลำบากมันก็พูดถึงว่าพอได้ผมอยากจะทราบว่าถ้าผมไม่ไปชำระอีกหลายวันนะ
2: ครับ
4: 23มิถุนา
2: ที่บ้านอยู่กันกี่คนน่ะคุณลุงคุณลุงที่บ้านอยู่กี่คน
4: 5คน
2: 5คนมีใครที่ออกไปข้างนอกแล้วผ่านธนาคารกรุงไทยไหม
4: มีคนละเส้นทางกันเลยเข้าไปทางนู้นทางสุขุมวิททาง
2: แล้วชำระที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยเขาให้เลขบัญชีหรือเขาให้อะไรมา
4: ให้ไปโดยตรงที่เคาน์เตอร์บอกเคาน์เตอร์ด้วยไม่ได้บอกให้องค์ให้โอนอะไรนะ
2: โอ้แล้วไปแล้วจะต้องบอกเขายังไงล่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะ
4: ก็จะสิบอกมาชำระค่าขยะ
2: มาชำระค่าขยะเนาะโอ้พรุ่งนี้เขาจะเข้ามาเก็บไหมเขาจะเข้ามาเก็บอีกทีวันไหน
4: สองวันวันจันทร์เจ้าหน้าที่พวกขนขยะนะพวกเก็บขยะรถเก็บขยะนะ
2: ครับเขาจะเข้ามาเก็บอีกทีวันไหนนะวันจันทร์เนาะ
4: วันจันทร์แต่ก็ไม่แน่เพราะบางทีก็เว้นไปอีกเหมือนตามปกติอาทิตย์ถึงสองครั้งแต่บางทีก็อาทิตย์ถึงครั้งเดียว
2: เออเอาง่ายๆอย่างนี้ก็เดี๋ยวถามรายละเอียดเขาว่าถ้าไปถึงไอ้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยจะต้องแจ้งยังไงหรือว่าเขาจะมี QR code ให้เราหรือเขาจะมีหมายเลขบัญชีให้เราเนี่ยถามให้เรียบร้อยนะอันนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองก็คือ
4: ผมมีปัญหาที่หน่อยผมจะไปอีกนิดเดียว
2: ครับ
4: เขาบอกว่าเริ่มแรกแต่ผู้ที่แยกขยะนะจะต้องลง QR code อะไรผมจะไม่เป็นหรอกป่านนี้แล้วอายุ80 90แล้วเราไม่ได้ทำตรงนั้นแต่เราก็มีอยู่2ถุงถุงดำบิดบิดชิดมายกขึ้นได้เลยมายกขึ้นได้เลยบางครั้งก็อาจจะเป็น3ถุงแต่ที่ใบมาถึงบ้านมันบอกว่าใบแจ้งหนี้ผมว่ามันโหดหรือเปล่า
2: ก็ไปแจ้งหนี้ก็ไปใช้หนี้ก็ไปจ่ายตังค์เขาปรับค่าไอการเก็บขยะขึ้นเนี่ยเขาปรับมาแล้วอันนี้ผมทราบก็ไปทำตามนั้นแหละ
4: นั่นแหละผมก็เลยมีปัญหาว่าเออโอนได้หรือเปล่าน
2: ี่ไงนี่ไง
4: โอน
2: นี่ไงนี่ไงก็ให้ถามเขาไงใบแจ้งหนี้มันบอกอะไรบ้างล่ะอ่ะมานะ
4: น
2: ั
4: ่นแหละให้ไปชำระเงินแหละ
2: เออก็ไปชำระไงก็ถ้าคุณลุงไม่ออกไปคุณลุงก็ฝากลูกชายคุณลุงหรือใครที่ผ่านไปที่บอกว่าเมื่อกี้ที่ผมถามว่ามีบ้านที่บ้านมีอยู่กี่คนก็บอกมีอยู่5คนอ่ะก็ฝากคนใดคนนึงเขาเผื่อเขาไปห้างสรรพสินค้ามีธนาคารกรุงไทยก็ฝากเขาไปชำระได
4: ้เนี่ยผมมีปัญหาว่าแล้วถ้าผมไม่ไปชำระตามที่กำหนดเนี่ยในฐานะว่าเป็นลูกหนี้เขาเนี่ยจะมีการปรับหรือเปล่า
2: อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวรอฟังแล้วกันเนาะเดี๋ยวให้เขาโทรศัพท์มาบอกผมไม่ทราบว่าจะมีการปรับไหมนะโอเคนะ
4: ครับนะนะโอเคเบอร์9ด้วยครับ
2: ครับครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะคุณพิชิตครับสาย2สวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
2: ครับ
6: รัตพง
2: ศ์ครับผม
6: ครับผมขอแสดงความเห็นหนึ่งเรื่องปปชหน่อยนะคุณรัตพงศ
2: ์ปปชไหนครับ
6: ปปชที่ดูดตัดสินเมื่อวานนี้ที่ว่าโดนจำคุก2ปีอ่ะนะได้3ปีอ่ะก็มี2คนน่ะปปชที่ศาลตัดสินไป2คนโดนจำคุก
2: อดีตปปชอดีตปปชปัจจุบันก็ไม่ได้เป็นปปชแล้ว
6: ครับแล้วก็อันเนี้ยที่ว่ากูว่าคุณวีระไปเดินเรื่องการฟ้องศาลเนี่ยผมว่าก็ไม่ใช่ของของคุณวีระได้สมบูรณ์ 100% นะเพราะว่าคุณวีระเนี่ยฟ้องไปแล้ว12คนแล้วก็10คนเนี่ยศาลก็ยกฟ้องมากแล้วก็คุณวีระก็ถอนการฟ้องไปด้วยบางคนแล้วก็ที่2คนเนี่ย2คนเนี่ยที่ถูกตัดสินที่ติดจำคุกเนี่ย
2: ความใหญ่เดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวคือถ้าจะมาเล่าว่าเหตุการณ์เป็นยังไงอ่ะเมื่อวานผมก็อ่านข่าวผมว่าหลายคนก็อ่านข่าวแล้วฟังเหมือนกันหมดอยู่แล้วรู้เรื่องว่ามีการยกฟ้องตั้งแต่ชั้นไต่สวนมูลฟ้องมีการขอถอนฟ้องก่อนมีระหว่างการ
6: โดยสมเด็จคุณวีระเดินเรื่องการฟ้องเนี่ยก็ไม่สมบูรณ์ไม่ 100% หรอกเพราะว่าคุณวีระเขาตอนหลังเนี่ยเขามาขอถอนการฟ้องนะ
2: ครับ
6: แต่ทีนี้ศาลเนี่ยเขาไม่ให้ถอนตำหลับสองคนเนี่ย
2: ครับ
6: แล้วคุณวีระจะเดินเรื่องนี้อย่างได้สมบูรณ์ได้ไงครับขอบคุณมากครับคุณณัฐพงศ
2: ์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ คุณแจ็คครับสายหนึ่ง
7: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
2: ์ครับเชิญครับ
7: ครับเสียงคุณณัฐพงศ์อมยิ้มกลับมาเล่าเรื่องขยะฮะคุณณัฐพงศ
2: ์ว่า
7: ขยะคือไอ้จาก20เป็น60อ่ะผมว่าหลายๆคนคงเข้าใจคือทางขยะมันเยอะขึ้นกทม.ก็เลยบอกว่าอยากให้แยกขยะโดยที่ตั้งเรทขึ้นมาว่าถ้าใครไม่แจ้งไม่แยกขยะก็จะเก็บ60แต่ถ้าใครแยกขยะเก็บ20แต่ทีนี้กทม.จะรู้ได้ไงว่าเก็บใครแยกใครไม่แยกก็มีแอปนึงฮะชื่อ BKK Waste ฮะ BKK W A S T E Waste ที่ของเสียฮะBKK Waste Pay เขามีแอปตัวนี้อยู
2: ่
7: ตั้งแรกเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี้ยคนเก็บขยะพอเก็บขยะหน้าบ้านเขาก็จะพอถึงเดือนเก็บค่าขยะเขาก็20บาทจ่ายหน้างานเลย
2: ครับ
7: นี่เขาก็คงตัดปัญหาว่าไม่ให้คนเก็บหน้างานเพราะอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างเขาก็วิธีป้องกันเขาก็ให้โอนเงินเข้าบัญชีตรงกับกทม.ทีนี้ใน BKK West แอปเนี่ยด้วย BKK West Pay เนี่ยมันจ่ายเงินได้ในแอปนะฮะ
2: ครับ
7: มันจ่ายเงินได
2: ้ครับ
7: แล้วก็แค่ลงแอปทีนี้ถ้าเราแยกขยะเราก็ลงภาพของการแยกขยะเห็นว่าอ้าวเราแยกถุงนี้เป็นขยะสดขยะแห้งเป็นขยะอันตรายแยกเป็นถุงถ่ายรูปแปะเข้าไปไว้เขามีช่องให้แปะเป็นภาพอ่ะพอเราแยกปุ๊บระบบมันจะรีทิสเลยว่าเราเนี่ยแยกขยะเพราะงั้นระบบก็จะแจ้งนี่เราเป็น20บาทเราก็จ่ายผ่านแอปเลยฮะไม่ต้องไปแบงก์อันนี้ผมทำอยู
2: ่อ๋อก็คือเขาก็ส่งมาเลยเป็น QR code 20บาทมาเราก็แค่
7: จะบอกว่าค้างชำระเท่าไหร่ยังไงก็ได้
2: เข้าใจแต่คำถาม
7: ได
2: ้คุณเล็กคุณแจ็คอย่างนี้คำถามคุณลุงเขาถามอย่างนี้เขาบอกว่าให้ไปจ่ายค่าขยะเนี่ยที่ธนาคารกรุงไทยอันเนี้ยถ้าเขาไม่ไปจ่ายวันที่23เนี่ยเขาจะเจอค่าปรับไหม23มิถุนา
7: ที่ผมจ่ายเลทเนี่ยผมไม่โดนนะในแอปนะแต่ว่าไอ้ที่เป็นของใบแจ้งหนี้ของคุณลุงที่ได้เป็นใบมาเนี่ยผมไม่แน่ใจอันนี้ผมไม่ได้ไปจ่ายผ่านช่องทางนั้น
2: อ๋อโอเค
7: แต่ว่าผมไปผ่านช่องทางแอปที่เป็นBKK Westpay เนี่ยผมไม่โดน
2: โอเคโอเคอ่ะได้รับทราบ
7: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณลูกน้ำครับสายสามสวัสดีครับ
8: ค่ะ
2: ครับผม
8: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์จะพูดเรื่องขยะเหมือนกับคุณแจ็คเมื่อกี้ค่ะแต่ว่ามีเพิ่มเติมให้ด้วยค่ะเพราะว่าที่บ้านค่ะใช้แอป BKK Waste เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แอปเนี่ยจะต้องถูกประเมินทีนี้คุณประเมินทุกๆ3เดือนถ้าไม่งั้นมันจะกลับไปที่60เหมือนเดิม
2: เข้าใจมันจะต้องมีถ่ายรูปอะไรเนี่ยที่เขาบอกอ่ะครับ
8: ค่ะทีนี้สิ่งที่คุณลุงเมื่อกี้ไม่มีปัญหาค่ะเข้าใจว่ามีปัญหาในหลายๆบ้านเพราะว่าตอนนี้กทม.เขาทำระบบQR code แล้วก็สามารถไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือว่าธนาคารเนี่ยได้เกือบทุกธนาคารนะคะเพื่อให้คนที่ไม่สะดวกกับการจ่ายในแอปหรือว่าได้ใบเช่นภาษีที่ดินเนี่ยเขาเป็นของกทม.เหมือนกันเขาก็จะส่งไปอินไวท์มาจะให้เราสแกนแล้วก็หรือว่าจะไปเคาน์เตอร์เซอร์วิสแล้วก็จ่ายเงินก็ได้เหมือนกัน
2: แสดงว่าอย่าง
8: น
2: ี้
8: ก็จะเป็นระบบนั้นหมดแล้ว
2: แสดงว่าเดี๋ยวคุณลูกน้ำผมถามเพิ่มนิดนึงแสดงว่าตอนที่เขาจะเรียกเก็บค่าบริการเนี่ยนะที่ค่าเก็บขยะเนี่ยเขาจะมีเอกสารให้ใช่ไหม
8: ใช่ค่ะเป็นที่
2: ใบแจ้งหนี้
8: ก็จะมี invoice มาเหมือนกันค
2: ่
8: ะ
2: เขาเป็นใบแจ้งหนี้ถูกไหมฮะใบแจ้งหนี้มาให้เราแล้วก็มี QR code หรือมีเลขที่บัญชีอะไรอย่างนี้ให้
8: QR code ค่ะ QR code
2: เหมือนกับค่าไฟฟ้าค่าประปาอย่างเงี้ยเหรอ
8: ใช่ค่ะ
2: อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นก็สแกน
8: ไฟฟ้าประปาเนี่ยส่วนใหญ่ทำก็คือใช้หักบัญชีเอาอันนี้คือสะดวกสุดไม่ต้องไปเคาน์เตอร์เซอร์วิส
2: ก็คือใช้สแกนจ่ายได้เลยถูกไหม
8: ใช่ค่ะ
2: อันนี้คือ
8: ทีนี
2: ้ครับ
8: ไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแอปก็จะมี QR code แต่นี้คุณลุงอ่ะเข้าใจว่าน่าจะเหมือนผู้ใหญ่ทั่วไปที่อาจจะไม่มีโทรศัพท์มือถือที่ส่อง QR code แล้วก็จ่ายเข้าไปในแอปของธนาคารนี่ค่ะเขาก็เลยแนะนำว่าให้ไปที่ธนาคาร
2: ครับแต่ต้องเอาใบแจ้งหนี้ไปด้วยนะ
8: ใช่ค่ะไป
2: โอเค
8: ก็คือทีนี้ใบแจ้งหนี้นี่ค่ะที่เมื่อกี้สงสัยว่าเข้าใจว่าคุณลุงน่าจะโดนเสีย60เพราะว่าคุณลุงอ่ะไม่ได้ไปลงทะเบียนว่าแยกขยะจริงๆคุณลุงอ่ะแยกแล้วถ้าตามรูปภาพที่เขาเสนอมาเนี่ยทั้งสี่แยก2ถุงเนี่ยขยะสดกับขยะแห้งเนี่ยเรียกว่า ็แยกแล้วค่ะ
2: ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนั้นเราไม่รู้หรอกแต่ว่าเขาบอกว่า60บาทเขามีจ่ายคำถามที่เขาถามเนี่ยก็คือว่าถ้าเกินวันที่23มิถุนาเนี่ยนะเขาจะต้องเสียค่าปรับไหม
8: เข้าใจว่าอันเนี้ยน่าจะมาจากคำพูดของคนไม่ได้น่าอยู่ในอินบอยอะค่ะไม่น่าจะมีค่าปรับเพราะว่าแม้กระทั่งอยู่ในแอปก็เหมือนกับไม่มีค่าปรับ
2: โอเค
8: เข้าใจเหมือนคุณแจ
2: ๊โอเคได้ครับโอเคงั้นรับทราบแล้ว
8: ทีนี้แต่ว่าคุณกำลังจะแนะนำคุณลุงว่าให้คุณลุงไปที่เขตค่ะเพราะว่าที่วันนึงแวะไปที่เขตก็มีคนมาขอเอารูปลงทะเบียนแมนนวลกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมอะค่ะ
2: อ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องแนะนำแค่จะไปจ่ายตังค์ก็ยังไม่ไปเลยคุณจะไปแนะนำเขาไปที่เขตไปทำให้มันยุ่งยากแล้วจะมีแอปอีกคุณยิ่งไม่ต้องเอาแค่นี้แหละให
8: ้
2: ก็คือไปจ่ายได้ถูกไหมไปเอาใบแจ้งหนี้ไปจ่ายที่ธนาคารได้แล้วเชื่อว่าวันที่23ถ้าเกินไม่มีค่าปรับถูกไหมเอาแค่นี้พอ
8: ค่ะ
2: หรือ
8: ว่าไม่งั้นถ้าอยากจะจ่ายถูกก็ไปลงทะเบียน
2: ในคนอื่นโอเคโอเคโอเคอันนั้นเขาไม่มีปัญหาเขาไม่ได้บอกว่ามีปัญหาตรงนั้นขอบพระคุณสวัสดีครับคุณเหลียงสายสองสวัสดีครับคุณเหลียงครับ
9: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: ครับ
9: รบกวนนิดนึงเมื่อวันที่13พอดีผมฟังรายการนะครับเห็นบอกว่าคุณณัฐพงศ์ไปเดินเขาไม่ทราบไปเดินเขาที่ไหนอะครับเก่งจังเลย
2: ไปเดินเขาผมไปเดินที่เนปาลครับไปเดินป่าที่เนปาลครับ
9: ใช่ครับใช่ครับไม่ทราบไปเดินเส้นไหนอะครับผม
2: ไปเดิน ABC ครับเส้นที่ทั่วไปเนี่ยเส้นยอดนิยม
9: ครับ ABC โอเค
2: ครับ
9: แล้วผมก็อยากจะรู้ว่าช่วงที่ไปนี่อากาศเป็นยังไงบ้างครับมีหิมะตกไหมมีฝนตกไหมครับ
2: มีทุกอย่างเลยครับอากาศที่นู่นมันคาดเดาไม่ได้ครับ
9: โอ้ใช่ครับใช่เพราะว่าผมไปวันเดียวอาจจะไปเมื่อปี60นะครับไปวันที่13เมษายนเหมือนกัน
2: ครับ
9: ผมไปประมาณ9ปีแต่ผมไปไฮแคมป์ไปโลแคมป์อ่ะครับ
2: อ๋ออ่าครับ
9: ก็เลยนึกว่าคุณณัฐพงศ์ไปนั่นก็เลยอยากจะทราบว่าเจออากาศแบบไหน
2: อ๋อผมก็เจอหมดนะฮะเจอทั้งฝนเจอทั้งหิมะครับ
9: โอ้เก่งครับคุณเก่งนะพวกผมไปเดินเนี่ยบางคณะเดินไปไม่ถึงนะฮะเดินแค่ครึ่งทางก็ขอกลับแล้ว
2: ครับครับ
9: แล้วคิดจะไปไฮแคมป์โลแคมป์มั้ยครับผม
2: ยังตอนนี้ยังไม่คิดเลยครับ
9: โอ้สาหัสนะครับแต่มันสวยจริงๆนะครับแต
2: ่
9: เหนื่อยมากสาหัสมากเลยนะครับ
2: ครับผมได้ครับ
9: โอเคเก่งมากครับ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณเพชรเดี๋ยวจะไม่ทันไม่ใช่อะไรสายหนึ่งคุณเพชร
10: ครับสวัสดีครับ
2: ครับเชิญครับ
10: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์เรื่องที่ว่าคนเก็บขยะนะครับ
2: ครับ
10: ก็อย่างนี้ก็จ่ายติ๊บไม่ได้สิครับ
2: ไม่ทราบครับไม่ทราบเลยครับ
10: เมื่อก่อนนี่เขามาเก็บหน้าบ้านก็สั่งอย่างค่าขยะ20ก็จะให้40ให้60นี่ก็100ครับ
2: ไม่ทราบเลยครับผมจ่ายค่าส่วนกลางในหมู่บ้านน่ะปีใหม่ผมก็มีของชำร่วยให้เขาอะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรฮะเพราะว่าเขาก็มาบริการที่บ้านนะ
10: เดี๋ยวนี
2: ้เป็นผลมงผลไม้อะไรก็ให้เขาไปฮะแต่ว่าไม่ทันแล้วอ่ะคุณเพชรนะพอดีเวลามันหมดจริง
10: ๆ
2: นะต้องเบรกขอบพระคุณสวัสดีครับ14:59 นพักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองทักษิณเดินทางเข้าคุมประพฤติรายงานตัวครั้งที่1ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 14:09 นาทีที่ผ่านมาที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ถนนวังหลังแขวงบ้านช่างลอเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้อ Mercedes Maybach S8580E สีทูโทนทะเบียนพอผ่านททหาร4444กรุงเทพมหานครเพื่อเข้าพบพนักงานคุมประพฤติแรงงานตัวคุมประพฤติครั้งที่1ภายหลังจากได้รับการพักโทษคุมประพฤติวันที่11พฤษภาคม2569ซึ่งเดิมทีนายทักษิณจะต้องแรงงานตัวคุมประพฤติเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ได้แจ้งขอเลื่อนมาเป็นวันนี้โดยนายทักษิณสวมเชิ้ตแขนสั้นสีขาวกางเกงยีนสีกรมท่ารองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสยกมือไหว้สื่อมวลชนโดยมีนายวิญญัติชาติมนตรีทนายความของนายทักษิณเดินทางมาด้วยซึ่งบริเวณข้อเท้าข้างซ้ายของนายทักษิณยังคงสวมกำไร EM ดังเดิมผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายทักษิณว่าเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนายทักษิณยิ้มแย้มและตอบผู้สื่อข่าวว่าดีไม่มีอะไรก่อนที่นายทักษิณและทนายวิญญัติเดินขึ้นไปยังอาคารสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เพื่อรายงานตัวครั้งที่1กับเจ้าพนักงานคุมประพฤติทางนี้เมื่อเวลา 13:30 นาทีมีรถยนต์ส่วนตัวของนายสิทธิสุทธีวงศ์รองอธิบดีกรมคุมประพฤติขับเข้ามาภายในสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เพื่อรอรับรายงานตัวอดีตนายกรัฐมนตรีต่อมาเวลา 14:19 นาทีผ่านไปเพียง10นาทีนายทักษิณและทนายวินยัตเดินทางลงมาจากอาคารสำนักงานคุมประพฤติโดยนายทักษิณได้สวมกอดและขอบคุณคนเสื้อแดงพร้อมพูดคุยเล็กน้อยที่ได้เดินทางมาให้กำลังใจตั้งแต่ช่วงเช้าจากนั้นนายทักษิณหันมาพูดคุยกับทนายวินยัตสั้นๆก่อนที่ผู้สื่อข่าวจะสอบถามว่าการรายงานตัววันนี้เป็นอย่างไรบ้างเนื่องจากไม่ได้เจอถึง17วันโดยนายทักษิณยิ้มและตอบว่าตามประสาคนแก่แต่เมื่อถามว่าการรายงานตัววันแรกเป็นไปด้วยดีหรือไม่นายทักษิณได้ตอบว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรถือเป็นพิธีการก่อนที่จะขึ้นรถยนต์ส่วนตัวและเดินทางกลับออกจากสำนักงานคุมประพฤติเลขาปปช.แจ้งคนเมาขับชนไรเดอร์แขนขาดไม่ใช่รองโฆษกปปช.แค่ระดับผู้อำนวยการสำนักนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่ปปช.เมาแล้วขับชนไรเดอร์แขนขาดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีว่าทราบเรื่องแล้วเตรียมออกหนังสือชี้แจงโดยเบื้องต้นบุคคลดังกล่าวไม่ใช่รองโฆษกปปช.แต่เป็นระดับผู้อำนวยการสำนักในทางคดีก็ให้พนักงานสอบสวนว่ากันไปตามข้อกฎหมายแต่สำหรับปปช.เตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อดูข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่ยังไม่ถึงขั้นให้ออกจากตำแหน่งเนื่องจากต้องรอผลการสอบสวนก่อนแต่ยอมรับว่าอาจจะต้องมีการโยกย้ายตำแหน่งด้วยกรมการปกครองชวนช็อปไทยช่วยไทยครั้งสุดท้ายลดแรงทั่วประเทศ29พฤษภาคมนี้นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงเดินหน้าจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศสำหรับกิจกรรมไทยช่วยไทยครั้งที่5ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเตรียมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศโดยเครือข่ายผู้ประกอบการและร้านค้าชุมชนพร้อมใจกันนำสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดแรงส่งตรงถึงประชาชนในพื้นที่นายนฤชายังเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยเลือกซื้อของดีราคาประหยัดใกล้บ้านช่วยเซฟค่าใช้จ่ายในครัวเรือนพร้อมร่วมเป็นส่ว นหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้คึกคักทั้งนี้ที่ผ่านมากิจกรรมไทยช่วยไทยสามารถลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนแล้วกว่า 24.51 ล้านบาทยอดจับจ่ายสะสมทะลุ 110.89 ล้านบาทสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: J5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
10: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
12: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
13: ๆ What makes a thinking school student unique?
14: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices

0: 6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
2: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 15นาฬิกา10นาทีนะครับชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดีคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ผมไม่มีอะไรครับ
0: ครับ
1: ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนครับ
0: ยังไม่ลงทะเบียน อันนี้ไทยช่วยไทยพาสนะ
1: ตั้งใจว่าวันพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: ถึงจะลงทะเบียน
0: เ
1: พื่อทดสอบว่าที่เขาพูดว่า30ล้านคนเพียงพอแน่นอนเนี่ยมันจริงไห
0: ม
1: ถ้ามันเต็มก่อนก็ผมก็บายไปยังเหลืออีกวัน
0: ครับ
1: ไม่เป็นไรก็ตอนนี้ก็รออย่างเดียววันจันทร์เนาะวันจันทร์ที่1มิถุนาใช่ไหมวันจันทร์ที่1มิถุนาก็เริ่มจ่ายเงินกัน
0: ครับ
1: นะคงจะจับจ่ายใช้สอยกันเพราะเป็นช่วงวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาด้วยแล้วก็จะมีฟันหลอวันนึงแล้ววันที่3ก็วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าก็ผมคิดว่าหลายคนคงจะ5วันเลยคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: ลาวันอังคารนะนะยาวเหยียดไปเลยนะเดี๋ยวตอนปลายเดือนกรกฎาคมก็เป็นอย่างนี้อีกนะ
0: ครับ
1: ก็อีก5วันเหมือนกันนะมีฟันหลอนิดหน่อยแต่ก็คงรวบๆกันไปแบบนั้นนะคนที่ทำงานก็คงจะจัดระบบที่จะหยุดยาวด้วยอะไรด้วย
0: ครับ
1: ก็ว่ากันไปแต่ว่าของเราก็มาว่ากันต่อ
0: ครับผม
1: เพราะมีมารอแล้วนี
0: ่ครับ
1: เอาก่อนแล้วค่อยบอกเบอร์ก็ได
0: ้โอเคคุณมิกครับสายสอง
1: คุณมิกเชิญ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: เชิญครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์กับอาจารย์ธีระ
1: ครับ
2: อาจารย์ได้เล่น TikTok บ้างไหมครับ
1: ไม่ได้เล่นครับ
2: โอ้
1: มันเล่นมันเล่นยังไงล่ะ TikTok
2: ก็เป็นคลิปสั้นนะครับ
1: ไม่มันเล่นยังไง
2: ก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นเดือนไป
1: ไม่คำว่ามันเล่นน่ะคืออะไรที่คุณพูด
2: ดูวิดีโอคร
1: ับ อ๋อดูวิดีโอเหรอ
2: วิดีโอสั้น
1: ไปดูทำไมอ่ะ
2: ก็มันก็มีหลากหลายครับมีเต้นมี
1: ไม่ไปดูทำไมไม่ได้ถามว่ามันมีมากหลากหลายถามว่าไปดูทำไม
2: ก็ดูก็เหมือน YouTube แหละครับแต่เป็น
1: ไม่ดูทำไมฮะไม่ได้ดูเหมือนอะไรดูทำไมครับ

0: ดู
1: เออดูทำไม
0: เวลาว่างครับ
1: ไม่ได้ถามว่าดูตอนไหนถามว่าดูทำไมเออเวลาถามอย่างตอบอย่างกันไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเป็นอะไรกันไปหมดผมถามว่าดูทำไมเออ
0: เออมีอะไรให้ดูก็เขา
1: ไม่ได้ถามว่ามีอะไรให้ดูถามว่าดูทำไม
0: เออ
1: เออเคย
0: บอกไม่ถูกเหมือนก
1: ัน เออบอกไม่ถูกแล้วตอบมาตั้ง 4-5 อย่างมันไม่ตรงคำถามเลยอ่ะพี่ดูทำไมเอาเริ่มต้นก่อนว่าดูทำไม
0: ก็ดูเวลาว่างครับ
1: ไม่ใช่ว่าดูเวลาว่างหรือไม่ว่างไม่ถ้าไม่ว่างจะไปดูได้ไงมีเรื่องทำก็ต้องทำถามว่าดูทำไม
0: ตายแล้วผมไปไม่ถูกเลยผม
1: ไม่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไปไม่ถูกลองคิดนิดนึงสิว่าเออเราดูทำไมก็ตอบตามที่มันเป็นจริงว่าเราดูทำไม
0: ดูหาข้อมูล
1: เออดูหาข้อมูลนะแล้วมันเป็นวิดีโอสั้นใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นข้อมูลประเภทไหน
0: ก็มันก็เหมือน YouTube แหละครับ
1: ไม่ใช่ไม่ได้ถามว่าเหมือนอะไรถามว่าเป็นข้อมูลประเภทไหน
0: ก็มีทุกอย่างนะครับ
1: อะไรบ้างล่ะเออเช่น
0: เต้นข้อมูลข่าว
1: ข้อมูลข่าวเป็นคลิปสั้นเนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
1: ข่าว
0: ประจํา20วิท่านนะครับ
1: ไม่ข่าวประเภทไหนอ่ะ20วิอ่ะข่าว
0: ไหมครับ
1: ข่าวอะไร
0: ไม่ทุกประเภทเลยครับ
1: ข่าวอะไรยกตัวอย่างเช่น
0: ข่าวการเมือง
1: ข่าวการเมือง20วินาทีเนี่ยนะ
0: ใช่ครับมีครับเดี๋ยวนี้ก็ทํากัน
1: มันเป็นแบบไหน20วินาที
0: ก็สั้นๆนะครับ
1: นั่นสิสั้นๆรู้มันเป็นข่าวมันเป็นข่าวการเมืองแบบไหน20วินาทีแล้วจบอ่ะ
0: ก็ผ่านๆมัน20นี่มันไม่ทันได้ดูใจความ
1: อ้าวตัวลงไม่ได้ดูใจความอีกอ้าวแล้วดูทำไมอย่างงี้เออไม่ได้อะไรเลยนี
0: ่เราถ้าเราสนใจเราต้องไปดูหาคลิปเต็มใน YouTube
1: อ๋อถ้าเกิดสนใจเพราะว่า
0: เราไม่สนใจเราก็ปัดขึ้นไปมันจะเป็นคลิปต่อกันเรื่อย
1: ๆอ้าวเหรอ
0: และระบบ AI มันก็จะสมมติเราชอบอะไรเราชอบดนตรีอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นดนตรีมาให้เรา
1: เลยเราเห็นมันเหรอระบบ AI อะไรเนี่ย
0: ครับครับ
1: มันมีเหรอมันมีระบบ AI มันมีระบบอะไรพวกนี้ด้วยเหรอ
0: ใช่ครับมันจะเป็นอะไรเขาจะเรียกอัลกอริทึมอะไรแบบ
1: มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไร AI มันคืออะไร AI มันคืออะไรอัลกอริทึมเนี่ยมันคืออะไร
0: ผมก็อธิบายยังไงดี
1: อ่ะก็อธิบายมาจะได้รู้ผมจะได้ประโยชน์ด้วยไงเพราะคุณมาถามผมว่าเล่น TikTok มั้ยผมบอกผมไม่ได้เล่นคุณก็อธิสาธยายว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยเผื่อผมจะไปเออ
0: เริ่มแรกเลยอ่ะสมมุติเราชอบดูเราชอบดู
1: หนังโป๊อ่ะเราชอบดูหนังโป๊เราชอบดูหนังโป๊
0: อ่ะเราชอบดูหนังโป
1: ๊เออแล้วเราก็
0: ชอบดูอะไรพวกเนี้ย
1: เออนั่นดิ
0: เราชอบดูเลื่อนไปไอ้พวก AI อะไรเงี้ยมัน
1: ไม่ใช่เราชอบดูหนังโป๊เลยจะทำยังไงอ่ะ เออ
0: จ้าผมจะคุยอีกเรื่องนึงนะ
1: อ๋อโอเคจะคุยอีกเรื่องนะโอเคโอเคไม่คือไม่ถ้าเกิดว่าคุณพูดจนผมมีความรู้สึกว่าผมสมควรจะไปไอ้ TikTok นี่มันเป็นอะไรมันเป็นแอปชนิดหนึ่งใช่ไหม
0: ถ้าของ Facebook มันจะเป็นเรียวอะครับอาจารย
1: ์ไม่มันเป็นไม่ไอ้ TikTok นี่มันเป็นแอปพลิเคชันอย่างหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เออ
0: ก็มีในแอปมันอะมันก็เหมือน YouTube
1: แอปเหมือน YouTube
0: แต่มันก็มีขายของเหมือน Shopee Lazada ด้วย
1: อ้าวแล้วเราดูแล้วเราต้องซื้อไหม
0: ก็เราซื้อก็ได้ครับหรือเราจะเป็นนายหน้าเป็นอ๋อนายหน้าหาคอมมิชชั่นก็ได้ครับ
1: เออเหรอได้เงินได้เหรอ
0: ใช่ครับถ้า TikTok เราทำคลิป
1: อ๋อต้องเราทำ
0: เราปากตะกร้า
1: เออ
0: เรารีวิวดีมีคนมาดูคลิปก็ถ้าเขาซื้อเราก็ได้เปอร์เซ็นต์ครับ
1: เออเหรอ
0: สต๊อกของ
1: โอ
0: ้ใช่ครับ
1: โอ้เอ๊ะ
0: ครับ
1: มีคนรวยจากตรงนี้เยอะไหม
0: โอ้โหผมมหาศาล
1: มหาศาลเลยเหรอแล้วคุณเป็นหนึ่งในนั้นด้วยไหม
0: ผมเป็นคนซื้อครับ
1: เอ้ยอย่างนี้คุณเป็นคนเสียเงินนี่ไม่ใช่เป็นคนได้เงินน่ะ
0: ผมก็รีวิวมันก็ได้เงินครับแต่หลักร้อย
1: หลักร้อย
0: หลักล้าน
1: โอ้หลักร้อยหลักล้านโอเคโอเคโอเคอ่ะที่เรื่องเอาเรื่องที่คุณตั้งใจจะคุยเดี๋ยวผมจะพาเข้ารถเข้าคงเอาเชิญ
0: ไปไม่เป็นเลยผม
1: เออใจเย็นๆน่ะน่ะรับน้องไงเวลามีน้องใหม่เข้ามาเราก็ต้องรับน้องหน่อยใช่ไหมน้องจะได้ใจเย็นจะได้เออโอเค
0: การตลาดของทุนจีน TikTok ล่าสุดอ่ะ
1: การตลาดของการตลาดของทุนจีนล่าสุดโอเคอ่ะกำลังจะทำความเข้าใจทีละสเต็ปเออ
0: เออผมจะเล่าสั้นๆกัน
1: ได้ไม่ TikTok นี่เป็นของใคร
0: ของจีนครับ
1: อ่ะได้ข่าวว่าอเมริกามันจะให้เทคโอเวอร์อะไรไม่ใช่เหร
0: ออืมอันนั้นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
1: ไม่เข้าใจเหมือนกันนะจ๊ะแล้วบริษัทที่เป็นเจ้าของ TikTok ชื่อบริษัทอะไรล่ะ
0: ไม่ทราบคร
1: ับ ไม่ทราบอีกโอเคอ่ะไม่เป็นไรโอเคอ่ะเออแล้วไงต่ออ่ะ
0: เดี๋ยวการตลาดสมัยของอาจารย์มันจะมีคลิปพวกดราม่า
1: ดราม่า
0: พ่อเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรพวกเนี้ย
1: แล้วมันแล้วเป็นแล้วยังไงพ่อเลี้ยงเดี่ยวคืออะไรไม่เข้าว่ามันต่างจากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับใบเลี้ยงคู่ตรงไหนอ่ะ
0: อาจารย์เดี๋ยวผมมันไม่จบอ่ะที
1: เออๆเดี๋ยวไม่จบโอเคโอเค TikTok มีทุนจีนเขาอะไรนะว่ามาว่ามา
0: ก็เริ่มแรกเนี่ยมันจะมี TikTok มันจะเป็นช่องนึงก็ใครก็จะทำช่องก็ได้ลงคลิปก็เริ่มแรกก็จะมีพ่อเลี้ยงเดี่ยวอุ้มลูกเล็ก
1: พ่อเลี้ยงเดี่ยว
0: ไปทำงาน
1: อุ้มลูกไปทำงานโอเค
0: ไปทำงานรับจ้างทำความสะอาด
1: รับจ้างทำความสะอาด
0: ใช่แล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายคอนเทนต์ว่าเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวอะไรเงี้ยว่าไปทำความสะอาดได้เงิน500พันนึงอะไรเงี้ยสู้ชีวิตแล้วก็คนก็ชอบคนก็ติดตามแรกๆก็ไม่มีใครสนใจอะไรไงอาจารย์ก็เห็นใจว่าโอ้พ่อเลี้ยงเดี่ยวด้วยขยันด้วย
1: อ
0: ุ้มลูกอุ้มลูกเล็กไปด้วยไปทำความสะอาดบ้านรกๆแต่หลังๆมาคนเริ่มจับได้
1: ว่า
0: ก็คิดอาจารย์ก็คิดดูว่าพ่อเลี้ยงเดี่ยวด้วยไปทำงานหนักทำความสะอาดบ้านแต่คลิปอาจารย์ตัดต่ออย่างดีต
1: ั
0: ดเข้ามีเสียงภาคมีสักพักขายของ
1: ใครขาย
0: เป็นเหมือนสปอนเซอร์เข้าอาจารย
1: ์พ่อเลี้ยงเดี่ยวขายเองหรือสปอนเซอร์
0: เขาจะทำคอนเทนต์ประมาณเนี้ยเรื่อยๆจนมีคนติดตามเกือบล้านเป็นล้านน่าจะล้าน
1: เ
0: ป็นล้านได้มั้งอาจารย
1: ์
0: แล้วก็คนก็เริ่ม
1: เอ๊ะ
0: ทำไมพ่อเลี้ยงเดี่ยวทำความสะอาดว่าอาจารย์เคยเห็นตามข่าวไหมที่บ้านมันจะมีคนที่เก็บของไม่ยอมทิ้งอาจารย์เต็มบ้านอะไรพวกนั้นอ่ะ
1: เออแล้วไงต่อ
0: ก็เขาก็ไปทำบ้านพวกนั้น
1: อ
0: ะแต่พอหลังๆคนเริ่มเอ๊ะทำไมไปทำบ้านแบบพวกนั้น
1: เอ๊ะ
0: อุ้มลูกน้อยไปด้วย
1: เอ๊ะ
0: คลิปตัดต่ออย่างดีอย่างก็ตัดเข้าคลิปเข้าอะไรมีเสียง
1: ไอ้น้องไอ้ลูกที่อุ้มไปเนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
0: ไม่แน่มันเล็กอาจารย
1: ์อ๋อมันเล็กดูไม่ออก
0: มันเล็กแล้วอุ้มน่าจะผมก็ไม่แน่ใจนะน่าสองขวบสามขวบมันเล็กอ่ะอาจารย์ต้องอุ้มวางอุ้ม
1: ไม่แล้วไอ้คนที่ทำที่ว่าเนี่ยเป็นคนจีนหรือเป็นคนไทย
0: เป็นคนไทยอาจารย
1: ์เป็นคนไทยด้วยนะโอเคงั้นต่ออ่ะ
0: คลิปเบสตอนแรกก็คือคลิปแรกๆก็คือสร้างให้คนดราม่าคนเห็นใจคนติดตามเยอะแล้วก็พอหลัง
1: ๆ
0: ก็ทำคลิปเหมือนเดิมแหละไปบ้านที่เขารก
1: ๆ
0: เปื้อนกันขนขยะเต็มที่เต็มบ้านไม่เขาไม่ได้ทิ้งอ่ะก็ทำพวกนั้นแล้วเพิ่งมีคนมาแฉว่าไอเป็นบริษัทเป็นเขาจดบริษัทแล้วก
1: ็
0: ขายของทำความสะอาดบ้าน
1: โอ้ก็ดีดิ
0: มันก็เหมือนลอกเราตอนแรกไงอาจารย
1: ์โอ้เหรอโอ้
0: เพราะตอนแรกคนเห็นใจไงอาจารย์
1: แล้วไม่คนเห็นใจไม่คนเห็นใจแล้วทำอะไรล่ะ
0: ก็คนเห็นใจเขาก็สนับสนุนไงอาจารย
1: ์โอนเงินให
0: ้ก็มันก็ดูคลิปอะเป็นซื้อของหลังๆเขามีของมาขายสรุปได้ว่าเป็นของมาจากจีนอะไรเงี้ย
1: ของมาจากจีนอีกโอเคแล้วไงต่อ
0: มันคือเ มีคนมาแฉมันจะมีอีกเพจนึงก็คล้ายๆกันอาจารย
1: ์
0: เขามาแฉเลยว่าเริ่มแรกเลยจดทำช่องแบบนี้ทำคลิปแบบนี
1: ้
0: ให้คนติดตามแล้วก็พอคนติดตามเยอะก็เริ่มออกผลิตภัณฑ์
1: ก็เหมือนผมนี่ก็เหมือนผมเลยก็เหมือน
0: อันนั้นมันสร้างภาพไงจ๋า
1: ก็เหมือนผมเลยผมพอคนฟังเยอะๆไม่พอก็เหมือนผมอ่ะคนฟังเยอะๆก็มีสปอตโฆษณาเข้ามาเยอะๆบริษัทอสมทก็ได้ตังค์แล้วผมเองก็เขียนหนังสือก็ขายได้อะไรเงี้ยใช่มั้ยเอ้ยก็เหมือนกันนะมันต่างกันตรงไหนอ่ะ
0: ต่างกันมันจริงไม่จริงไงจ๋า
1: เอ้ามันก็จริงทั้งคู่ไง
0: มันเหมือนมาหลอกเราอะ
1: อ่ะทำไมงั้นผมก็หลอกคุณด้วย
0: ไม่
1: อย่างนี้ผมก็หลอกคุณด้วยสิเนี่ยคุณโทรศัพท์เข้ามาฮะ
0: แล้วมันมีล่าสุดอาจารย
1: ์
0: แต่เขาออกทีวีแล้ว
1: ไอ้
0: แต่ล่าสุดอะยังไม่ไปที่ไหนออกมาเช็คก่อนก็คือ
1: ผัวขับไรเดอร์ไอ้นี่อีกเรื่องเลยใช่ไหมไม่ใช่อุ้มลูกไปทำความสะอาดแล้ว
0: เขาโครงเดียวกันเลยอาจารย
1: ์แต่
0: ข
1: ับ
0: ไรเดอร์แต่เมีย
1: ไม่เดี๋ยวไม่ใช่คนละเรื่องกันใช่ไหมคนละอันกัน
0: ใช่ครับ
1: โอเคเป็นผัวขับไรเดอร์ไรเดอร์อะไรไรเดอร์ประเภทไหนอ่ะ
0: ก็ส่งอาหาร
1: ส่งอาหารเป็นแกร็บหรือว่าเป็นไลแมน
0: น่าจะแกร็บครับ
1: แกร็บโอเคผัวขับไรเดอร์แกร็บส่งอาหารโอเค
0: คลิปแรกเลยอ่ะจุดประเด็นให้คนดราม่าให้คนไอเนี่ยก็คือผัวขับไรเดอร์
1: ผัวขับไรเดอร์
0: อยู่บ้านเลี้ยงลูกน้อย
1: ผัวขับไรเดอร์เมียนอนเมียอยู่บ้านเลี้ยงลูก
0: ใช่นอนด้วยนอนเล่น
1: นอนด้วยนะไม่ได้อุ้มลูกอะไรให้นมให้นมอะไรไม่นะ
0: ใช่เลยอาจารย์นอนด้วยลูกนอน
1: ลูกนอน
0: นอนเล่นโทรศัพท
1: ์อ๋อเมียนอนเล่นโทรศัพท
0: ์ผัวก็ออกไปขับไรเดอร์ทำคลิป
1: ถ่
0: ายตัวเองว่าวันนี้ผมจะไปขับไรเดอร์หาเงินมาเลี้ยงลูกอะไรพวกเนี้ยแล้วก
1: ็
0: เมียกินข้าวก็ไม่ล้างจานก็เหมือนทำคลิปให้ดราม่าจ้ะ
1: แล้วไงต่อ
0: เมียกินข้าวไม่ทำอะไรทำไม่ล้างขวดนมไม่ล้างจาน
1: เมียไม่ทำงานเลยนอนอย่างเดียว
0: นอนเล่นโทรศัพท์ด้วย
1: แบบนอนเล่นโทรศัพท์ด้วยแล้วไอ้โทรศัพท์เดี๋ยวไอ้โทรศัพท์ที่ว่าเนี่ยเป็นยี่ห้ออะไร
0: น่าจะไอโฟนนะ
1: งั้นแสดงว่ามันมีโฆษณาแฝงเป็นไอโฟนเนาะ
0: แม่อาจารย์ก็ถามผมก็ตอบ
1: ก็ถามไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วไงต่อเราเมียเลี้ยงลูกที่บ้านผัวไปขับไรเดอร์แล้วไงต่อ
0: คิดแหละก็คือประมาณนั้นแล้วก็ผัวขับไรเดอร์พอไปหาเงิน
1: เมีย
0: ทักมาบอกว่าอยากกินเป็นฝายทอด
1: เฟรนช์ฟรายทอดโอเค
0: ใช่ครับ
1: มันคืออะไรวะอะไรเฟรนช์ฟรายมันคืออะไรวะ
0: มันทอดอาจารย
1: ์อ๋อมันทอดเหรออ๋อมันทอด
0: ต่างทอดนะ
1: มันทอดแบบไหนล่ะทอดมันทอดใส่ห่ออะไรยังไงหรือเปล่ามันไม่เข้าใจ
0: นั่นแหละอาจารย์ประมาณนั้นแหละก็พอจบคลิปแรกอะมันก็ประมาณนั้นคนก็ดราม่าเลยดราม่ามันก็โหผัวยังขยันจังเนี่ยขี้เกียจโหขี้เกียจแล้วยังอยากกินมันทอดยี่ห้อแพงแล้วคนดูเป็นล้านหลายล้านอาจารย
1: ์หลายล้านเลยแล้วไงต่อ
0: แล้วก็ดัง
1: อ
0: ่ะดังแล้วอ้าวก็ออกมาคลิปสองก็เขาพาเมียอุ้มลูกไปสมัครงาน
1: เดี๋ยวพาเมียอุ้มลูกไปสมัครงาน
0: ใช่
1: ซ้อนมอเตอร์ไซค์ผัวไป
0: ใช
1: ่โอเค
0: ถ่ายคลิปด้วย
1: ถ่ายคลิปด้วยไปสมัครงานอ่ะไปเมียไปสมัครงานมึงทำงานได้แล้วมึงอย่านอนเล่นโทรศัพท์อะไรไงต่อ
0: แล้วก็ไปหาอุ้มลูก
1: ไปหาอุ้มลูก
0: อุ้มลูกไปหางาน
1: อุ้มลูกไปหางานอ่ะอันนี้ดราม่าเมียละ
0: เลี้ยงลูกด้วยทำงานด้วยได้ไหมก
1: ็
0: ไม่ได้
1: โอเคแล้ว
0: สุดท้ายอ่ะเหมือนจะให้
1: สุดท้ายกลับมานอนเล่นโทรสุดท้ายกลับมานอนเล่นโทรศัพท์ต่อหรือไง
0: สุดท้ายอ่ะต้องที่ผมฟังมาผ่านๆเขาค่ะนะยังฟังไม่จบก
1: ็
0: คือมันดราม่าปิดช่องไปก่อนไงมันเหมือนว่
1: า
0: ต้องไปมันจะมีสินค้ามาขาย
1: หมาย
0: อ่ะแต่เพราะยังครับก็ตอนที่คนที่ตามเยอะแล้วอะไรเยอะแล้วไงมันก็ดราม่าเห็นใจผัวด่าเมียอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วกำลังจะเตรียมขายของแล้ว
0: เขามาแฉ
1: ตัวเราไม่ได้ขายของ
0: ยังไม่ทันคร
1: ับ ยังไม่ทันขายของมาแฉก่อนโอเค
0: ตั้งแต่แรกเลยอะก็คือสคริปต์หมดจากทุนจีน
1: อะไรนะสคริปต์จากทุนจีนอ๋อจีนเป็นคนวางแผนให้
0: ใช่วางแผน ทำคลิปแบบนี้คนแบบนี้พอเริ่มคนเริ่มติด
1: แล้วเราก็ทำบ้างดีวะเออทำไมอ่ะ
0: มันก็เหมือนหลอกเราจ้ะ
1: ไม่เราก็ทำบ้างดีทำแล้วได้ตังค์อ่ะเออทำไมอ่ะ
0: ผมก็มาบอกให้เฉยจ้ะ
1: อ๋อมาบอกเพื่อ
0: การตลาดแนวใหม
1: ่โอ้การตลาดแนวใหม่บนติ๊กต็อก
0: ใช่บนติ๊กต็อก
1: เออ
0: โดนผมโดนต้มมาเลยอ่ะ
1: เออคราวนี้คุณมาบอกผมเพื่อ
0: ก็เผื่อใคร
1: ไม่คุณมาบอกผมเนี่ยถ้าว่าคุณทำคุณเป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาดให้ผมไปเปิดแอป TikTok นะ
0: อย่า
1: เออใช่ไหมปกติผมไม่มีเนี่ยแอป TikTok อ่ะพอคุณมาเล่าให้ผมฟังเออเว้ยน่าสนใจเว้ยผัวเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรเนี่ยเออเว้ยอย่างนี้ผมก็โดนคุณหลอกอีกรอบนึงดิให้ไปเปิด TikTok อ่ะเอ้ยคุณรับแผนทำสคริปต์มาจากจีนจะให้ผมไปใช้ไปดูแอปพลิเคชัน TikTok เปล่า
0: เดี๋ยวสุดท้ายอาจารย์ไปโหลด TikTok แล้วก็ติดตามจ้อง
1: ไม่ถ้าผมไปโหลด TikTok ก็คือผมเข้าทางคุณไงเพราะว่าคุณเป็นทำการตลาดให้ผมไปดูแอปพลิเคชัน TikTok เป็นไปเอา TikTok เอาแอปพลิเคชัน TikTok มาไว้บนมือถือผมอ่ะเอออ
0: ย่างนั้นก็ได้อาจารย
1: ์อ่ะเฮ้ย
0: มีของขายแล้วยัดราคาถูก
1: ไม่ใช่อย่างนี้คุณก็หลอกผมดิ
0: โอ้ล้อเล่นนั้น
1: ไม่คุณก็หลอกผมอีกชั้นนึงเดี๋ยวคุณแกล้งมาเล่าคุณก็แกล้งมาเล่าสตอรี่ให้ผมจะต้องไปเปิดแอปพลิเคชัน TikTok ที่วางเงี้ยเออคุณก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาดที่แยบยลนะใช่ไหม
0: ใช่เหรออาจารย
1: ์ใช่นี่แหละใช่เลยละนี่แหละใช่ละเอออยู่ดีๆผมจะไม่อยู่ดีๆคนฟังเป็นแสนเขาจะรู้ได้ไงมันมีเรื่องนี้อ่ะ
0: มีอาจารย์
1: ไม่ใช่เขาอาจจะไม่รู้แล้วอาจจะไม่ได้มี TikTok ละคุณเป็นคนมานำให้ผมไม่เข้าไปสู่ TikTok อ่ะ
0: อาจารย์ต้องโหลดแล้วครับ
1: เห็นไหมต้องโหลดแล้วเห็นไหมกูไม่โหลดก็บอกแล้วว่ากูไม่บอกแล้วว่ากูไม่โหลด
0: พอแล้วครับพอแล้วไม่ไหวแล้วครับ
1: โอเคโอเคโอเค
0: คร
1: ับ
0: คร
1: ับ
0: มากคร
2: ับ สวัสดีครับ
1: คือถ้าพี่เขาสู้เราก็ต้องสู้กับพี่เขาเราไม่มีถอยอ่ะ
2: ไม่มีถอย
1: จนร้องขอชีวิตเราไปแล้วครับพอแล้วครับโอเคจบข่าวอ่ะ
2: ครับเออคุณ
1: อันนี้สงสัยว่าสองคนจริง
2: จะอยู่ไหมคุณกุ้งฮะสายสาม
1: คุณกุ้งครับ
3: สวัสดี
1: โอ้โหเก่งไว้ทนได้เว้ย
3: ฟังเพลิน
1: ฟังเพลินฟังเพลินโอเคว่า
3: คือหนังเรื่องสามก๊ก
1: สามก๊ก
3: เป็นเรื่องจริงหรือว่าแต่ง
1: หนังก็แต่งแน่นอน
3: ไม่มันมาจากเท้าคงของเรื่องจริ ง
1: เออมาไม่ตัวสามก๊กก็ไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดอยู่แล้วไอ้หนังที่มาทำนี่ยิ่งไปกันใหญ่อีกขั้นตอนนึงเลยนะ
3: ไม่มันมีเรื่องจริงแล้วมันก็ปรุงแต่งให้คนชวนติดตามต่อ
1: ใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องอืมแล้วไง
3: เปล่าคืออันหนังสือพิมพ์เขาบอกอยู่เมืองจีนเขาขุดเอโครงกระดูกโจโฉมาทุบทำลายแสดงว่าต้องเป็นเรื่องจริงใช่ไหม
1: ตัวตนอ่ะมีจริงตัวตนที่ชื่อว่าเล่าปี่
3: โจโฉอะไร
1: โจโฉอันนี้เป็นภาษาฮกเกี้ยนนะเออภาษาจีนกลางไม่ใช่อ่านอย่างนี้นะลิ่วอะไรสักอย่าง
3: เล่าปี
1: ไม่ใช่เล่าปีไม่ใช่อะไรสักอย่างอ่ะโจโฉก็ไม่ใช่จะอ่านโจโฉนะเออเอออ่ะแล้วไงต่อ
3: คือเป็นเรื่องจริงแต่มาแต่งให้มันสนุกขึ้นใช่ไหม
1: ไม
3: ่มันมีเขาคงเป็นเรื่องจริงใช
1: ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
3: ไม่เพียงบางคุณว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่อ่านหนังสือพิมพ์เขาบอกว่าเขาขุดโครงกระดูกของโจโฉมาทุบทำลายแสดงว่าต้องเป็นเรื่องจริงเขาเกลียดมากโจโฉ
1: ตัวจริงโจโฉมีแต่ว่าเรื่องกระดูกผมไม่รู้เรื่อง
3: ไม่อ่านจากหนังสือพิมพ์
1: เออไม่แล้วจานจากไหนก็ไม่เป็นไรคือเริ่มต้นที่เราอ่านกันเนี่ยเป็นการเอาบันทึกหรือจดหมายเหตุ
2: ครับ
1: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีการต่อสู้ระหว่างสามก๊กก่อนในช่วงราชวงศ์ล่มสลายก่อนจะมีราชวงศ์ใหม่อะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่เล่าหรือว่าเป็นบันทึกมาต่อเนื่องเนี่ยจนในท้ายที่สุดในสมัยราชวงศ์หมิงมีปราชญ์คนหนึ่งชื่อว่าหลอกว้านจงคนนี้เขาเป็นคนแต่งหนังสือสามก๊กที่เราอ่านกันปัจจุบันเออแต่ใช้จากบันทึกบันทึกอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วก็ร้อยเรื่องมาจนเป็นอย่างนี้เออประมาณ
3: แสดงว่ามีเค้าโครงเรื่อง
1: มีเค้าโครงใช่ใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้อง
3: ค่ะ
1: ครับผม
3: ขอบคุณ
1: ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: อันนี้สมัยราชวงศ์หมิง
2: หมิง
1: หลอกว่านจง
2: ครับ
1: ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็มีการแปลเป็นภาษาไทย
2: ครับ
1: จากต้นฉบับอันเนี้ยก็คือสมัยรัชกาลที่1ที่เป็นภาษาไทยให้เราอ่าน
2: ครับ
1: ก็คือสามก๊ก
2: ฉบับ
1: เจ้าพระยาพระคลัง
2: ครับ
1: ซึ่งแกมีชื่อจริงว่าหนก็เลยวงเล็บหน
2: ครับ
1: เพราะว่าเจ้าพระคลังในสมัยเจ้าพระยาเจ้าอะไร
2: เจ้าพระยาพระคลัง
1: เจ้าพระยาพระคลังสมัยรัชกาลที่1เนี่ยมีหลายคน
2: ครับ
1: คนแรกเนี่ยชื่อสนคนแรกเลยชื่อสนเดี๋ยวกลัวจะสับสนกันไอ้คนที่2มันชื่อหนก็เลยวงเล็บหนอันนี้เขาเป็นคนสนิทของรัชกาลที่1นะเนี่ย
2: เจ้าพระยาพระคลังหน
1: เจ้าพระยาพระคลังหนเนี่ยกูก็ไปได้เรื่อย
2: คุณธงชัยใส่เลย
1: ธงชัยครับ
2: อยู่ไหม
1: อยู่ไหมไม่น่านะ
2: ไม่น่า
1: โอเคน่าจะเดี๋ยวถ้าผมว่าต้องมีคนเอาไปทำอะไรสักอย่างวันนี้นะ
2: นะ
1: 15นาทีได้ไหมนัทพงศ
2: ์โอ้โหกว่า
1: เอาขออีกชุดหนึ่งก่อนจะเลิกกันช่วงนี
2: ้ครับผม02-248-1657 02-248-1657นะครับ
1: อ่ะมาคุณผู้ฟังที่อย่าฟังเพลินอย่าให้ผมหลอก รับน้องไปเมื่อกี้นี
2: ้ครับ
1: คุณ
2: อดิศร
1: อดิศรเชิญ
2: สายสอง
1: เชิญ
4: สวัสดีครับท่านอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณพี่ณัฐพงศ
2: ์ครับ
4: อาจารย์วีระเนี่ยชอบใช้อะไรนะเจโตนะเจโตยานเวลาใครคุยด้วยแล้วสูว่าเขาจับทางไม่ถูกนี่จานโห
1: เขาเรียกไม่เขาเรียกเจโตปริยญาณเดี๋ยวจะผิดเจโตปริยญาณอันนี้มันเป็นสายสมถะ
4: อ่ะสมถะกับวิปัสสนาต่างกันยังไงครับ
1: สมถะเป็นเรื่องสมาธิวิปัสสนาเป็นเรื่องปัญญา
4: โอเคชัด
1: ชัด
4: สงบก่อนแล้วแสงสว่างยังเกิดอ่ะผมเข้าเรื่องเดี๋ยวครับอาจารย์มากเลยผมมีโอกาสได้ดูสารคดีคำถามคือตอนที่ร.5ครับพระองค์ท่านเนี่ยอยู่ในยุคของการถูกล่าอาณานิคมแล้วช่วงพื้นที่ของเอตานีคำถามคือทำไมถึงมีอะไรนะสัญอาเขาเรียกนะสัญญาลับในเมื่อเขาตั้งใจจะเข้ามายึดพื้นที่เราหรือแม้กระการล่าอาณานิคมมันก็เปรียบเหมือนโจรอ่ะการทำสัญญาลับกับโจรมันไว้ใจได้หรอครับ
1: ไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวขอไปค้นก่อนแล้วกันนะ
4: ครับ
2: ได้ครับสวัสดีครับ
1: ที่จริงรู้แต่ขี้เกียจอธิบาย
2: คุณสิริชัยฮะสาย3
1: สิริชัยครับ
5: อาจารย์ครับ
1: เชิญครับ
5: อาจารย์คนถาม TikTokอาจารย์ตอบจนเข้าปิงปองไปเลย
1: เอาเขาก็เล่าเพลิดเพลินดีนะผมก็ชอบนะอย่างนั้น
5: ทิกตอกมันอยากดูมันต้องเพิ่มข้อมูลขึ้นมาหาโจทย์ว่าต้องการดูอะไรมันจะขึ้นมามันเหมือนต่อยอดเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากมายดูมากก็จะประสาทเสีย
1: โอ้นั่นก็ไม่ดีดิ
5: มันก็ดีเพลินประมาณว่าดูไปเรื่อยๆอย่าคิดเยอะ
1: อ้าวเฮ้ย
5: แบบว่าสมมุติว่าเราชอบหนังเรื่องนี้ใช่ไห
1: ม
5: เราก็พิมพ์ชื่อหนังเรื่องนี้เข้าไปเขาจะต่อยอดว่าเป็นยังไงเจาะลึกไว้เป็นแบบไหนอะไรหลายๆอย่างเป็นแบบนี้ประมาณนี้ครับอาจารย
1: ์
5: ประมาณนี้ข้อมูลมันต้องมีถ้าเกิดเราดูแบบไม่มีอะไรไม่มีข้อมูลไม่มีแก่นสารมันก็จะเป็นแบบเรื่อยๆเฉยๆไปงั้น
1: อ่
5: ะ
1: อ๋อเหรอ
5: เพลินๆดี
1: อ๋อเหรอไม่เคยดู
5: แต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรมากมายหรอก
1: ไม่เคยดู
5: ไม่รู้ก็ดีนะจ๊ะ
1: ขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำก็ขอบพระคุณ
2: สวัสดีครับ
1: คือวันผมแทบก็ยุ่งตายแล้วคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: เมื่อเช้าตื่น5:00นะกว่าจะอ่านหนังสือพิมพ์
2: ครับ
1: 1 2 3 4บวกกับหนังสือพิมพ์ต่างประเทศ1 2 3 7ฉบับจบเช็คข่าวในออนไลน์บางที่ที่อยากจะดูเพิ่มเติมหมดไปแล้ว2 ชั่วโมง
2: ครับ
1: อันนี้ไม่มีนะไม่มี TikTok ไม่มี YouTube ไม่มี Facebook อะไรนะเพียวๆเลยหลังจากนั้นก็มาเช็คว่าใน LINE เนี่ยมีอะไรข้อความใครส่งมาเป็นเรื่องอะไรหรือเปล่า
2: ครับ
1: เสร็จแล้วก็เช็คในหน้า Facebook ของตัวเองบัญชีตัวเองว่ามันมีอะไรโน้ตมา notification ว่ามีเรื่องอะไรไหมอะไรเงี้ยใช่ไห
2: ม
1: แล้วก็ดูของสำนักพิมพ์โลนินเพราะมันมีเรื่องผมเยอะในสำนักพิมพ์โลนินก็ไปเปิดดูหน่อยมีใครพูดอะไรอย่างเง
2: ี
1: ้ยแล้วก็หมอกำลังกาย
2: ครับ
1: ออกกำลังกายเสร็จเกือบ11โมงแล้ว10โมงครึ่งแล้วกินข้าวกินข้าวก็จะนู่นนี่อะไรเรียบร้อยก็11ครึ่งแล้ว
2: ครับ
1: ไปนั่งอ่านหนังสือได้สัก15นาทีพระอินทร์ก็มากวักมือเรียก
2: เห็นเลยใช่ไหมตัวเขียว
1: ๆตัวเขียวๆมาเลยมาตอนมึนๆต่อครับ
2: คุณนิกรนะสายหนึ่ง
1: นิกร
6: ครับสวัสดีครับอาจารย์
1: เชิญ
6: ครับถามอาจารย์หน่อยครับองค์พ่อพระพรพระลูกเขาทำด้วยไม้จริงป่ะครับ
1: โอ้พูดถึงหลวงพ่อโสธรที
6: ่
1: ที่8ริ้วเนี่ยเนาะ
6: ครับที่เขาไปไหว้กันนะครับ
1: ทำด้วยไม้ใช่ไหม
6: ทำมาจากไม้จริงป่ะครับ
1: เออมันเคยได้ยินเหมือนกันนะแต่ว่าไม่น่าใช่นะคุณณัฐพงษ
2: ์อืม
1: ไม่น่าใช่เนาะ
2: ไม่น่านะ
1: ไม่น่า
6: ข้างในองค์มุ่งพระพุทธรูปนะครับ
1: หมายว่า
2: ถ้าแกนไม้นะแกนไม้เป็นไปได
1: ้แกนไม้เนี่ยเป็นไปได้แล้วเอาปูนสอเนี่ยเป็นไปได้แกนไม้เนี่ยเป็นไปได้
2: ครับ
1: เท่ากับว่าไม่ใช่แบบทั้งแท่งอ่ะ
2: ครับ
1: เออแกนไม้นี่เป็นไปได้แต่ที่เราเห็นนี่มันเป็นปูนนะ
2: ใช่
1: ใช่ไหม
2: ใช่
1: ไม่ใช่โลหะนะหลวงพ่อโสธรนี่เป็นโลหะป่ะไม่แน่นะ
2: ไม่แน่
1: เออตะไว้ก่อนได้ไหม
6: ได้ครับได้ครับ
1: เออเพราะถ้าพูดผิดไปเดี๋ยวจะยุ่งนะ
2: ครับ
6: ม
1: ี
6: ฟร
1: ี
6: ร
1: ู้ไม่
6: เ
1: คย
6: บอกเลย
1: ได้ๆๆครับผมโอเคครับ
6: ขอบคุณคร
2: ับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: มันยังมีพูดกันได้ซ้ำไปว่าที่องค์ที่เราไหว้กับองค์จริงอาจจะคนละองค์กันอีกนะ
2: ใช
1: ่เห็นว่านะ
2: ครับ
1: เห็นเขาพูดกันผมก
2: ็คือองค์ที่เราไหว้เนี่ยเป็นองค์จำลองที่เห็นเขาว่ากันแค่นั้น
1: คือครั้งสุดท้ายที่ผมไปเนี่ยมันเกือบ20ปีแล้วนะวัดโสธรเนี่ยวัดหลวงพ่อโสธรที่ฉะเชิงเทราเนี่ยไม่ได้เข้าไปในวัดมันมีที่เป็นร้านค้าของที่ระลึกอยู่ขวามือก่อนจะเข้าวัดอ่ะคุณณัฐพงษ
2: ์
1: ตรงใกล้ๆที่จอดรถอ่ะ
2: ครับ
1: เออน่ะแวะตรงนั้นเราไม่ได้เข้าวัดอ๋อเคยเข้าวัดครั้งนึงเคยผมไป2ครั้งผมไป2เคยเข้าวัดครั้งนึงแต่ก็ไม่ได้สนใจรายละเอียดอ่ะว่ายังไงเพราะว่าเรื่องไปกราบพระพุทธรูปก็เรื่องนึงเรื่องไปดูวัดในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะก็อีกเรื่องนึงนะไม่ค่อยตรงกันบางทีบางวัดเราก็ไปเพราะมันขลัง
2: ครับ
1: เออใช่ไหมบางวัดก็ไปเพราะว่ามีครูบาอาจารย์อะไรเก่งๆไปนั่งคุยนั่งอะไร
2: ครับ
1: บางวัดก็บางคนเขาก็ไปเช่าพระถูกไหม
2: ถูกครับ
1: โอเคหลากหลายเนาะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เราก็ต้องไปวัดสิ
2: วันอาทิตย์อ๋อวิสาขะ
1: วิสาขะ
2: ใช่
1: เมื่อวานถามคุณณัฐพงษ์ว่าไงพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรใช่ไหม
2: ครับ
1: เอา15นาฬิกา
2: 41นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
3: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจ

0: ด้วยสมอง024594646 line at royal house
1: ชาวกทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: 15:46 นะครับช่วงสุดท้ายนะครับของวันนี้นะ02-248-1657 02-248-1657นะครับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะฮะก็เชิญนะครับ
1: ผมหมดแรงแล้ว ให้คุยคุณณัฐพงษ์แล้ว
0: คร
1: ับ คุณผู้ฟังที่จะชมวันนี้ใช้พลังเยอะเกินไปคุยกับน้องคนนั้นเขาสนุกสนานเพลิดเพลินเลยนะ
0: ครับ
1: มาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาช่วงท้ายของรายการเชิญครับมีเวลาประมาณสัก15 นาทีใครจะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมนะได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วคุณณัฐพงษ์รอสักครึ่งนาที
0: ครับผม
1: ให้เขารับเบอร์แล้วก็แจ้งชื่อเข้ามาแล้วก็มาละ
0: คุณชัยวัฒน์ครับสาย2ไอ้สาย3โทษที
1: เชิญชัยวัฒน์สาย3
2: สวัสดีอาจารย์ทั้ง2ท่านครับ
1: เชิญครับ
2: พอดีดูเลือกตั้งกทม.จับฉลากเมื่อเช้าอ่ะครับทีนี้ผมสงสัยจำได้คร่าวๆว่าเมื่อก่อนน่ะนานแล้วเคยมีที่คนรับสมัครชื่ออะไรคุณสมิธอะไรสักอย่างครับพอจำชื่อได้ไหมครับ
1: ไม่เป็นไรประเด็นคือ
2: ตอนนี้ท่านผมอยากรู้ว่าท่านเป็นไงบ้างครับ
1: เดี๋ยว
2: เราตรงบ่อย
1: ๆครับ
2: อยากรู้ครับ
0: ครับผมครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับคุณเทวินครับสายสอง
3: เทวินครับ
1: เกวินปิด
3: วิทยุอยู่ในรถปิดยังไงครับอาจารย
1: ์ไม่รู้คุณต้องปิดวิทยุอย่างเดียวอ่ะ
3: มันสะท้อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
3: โอเคนะครับคือมีเรื่องอยากปรึกษา
1: ได้ถ้าไม่ปิดวิทยุคุยไม่รู้เรื่อง
3: ฮัลโหลครับจ้
1: าอ่ะมา
3: ขอเรียนสายท่านอาจารย์กับท่านอาจารย์ณัฐพงศ์นะครับ
1: ครับ
0: เชิญครับเชิญ
3: ผมสงสัยเรื่องไอ้ไทยช่วยไทยอ่ะครับ
1: ว่า
3: เราต้องเติมเงินเท่าไหร่หรือต้องยังไงอ่ะครับ
1: ก็จะเติมเท่าไหร่ก็เติมอ่ะครับจะเติมเท่าไหร่ก็เติมเอาไว้ก็แล้วกันหมดแล้วก็
3: เราเติมทีเดียวได้เลยไหมคร
1: ับ ได้จะเติมเท่าไหร่ก็เติมไปเถอะแล้วก็หลังถึงเวลามันหักไปเรื่อยๆมันหมดก็เลิกกันจบ
3: เหรอ
1: ครับ
3: เพราะว่าผมไม่เคยโทรมาเลยผมนี่เพิ่งโทรครั้งแรกเลยนะเนี่ยผมฟังอาจารย์มา10 กว่าปีแล้ว
1: ครับก็มีแอปเป๋าตังอยู่แล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: มี G Wallet อยู่แล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: โอ้ก็โอนเงินเข้าไปเก็บไว้ตรงนั้นน่ะ
3: โอนต้องโอนเท่าไหร่ก็จะ60-40กับผม
1: ก็เอาง่ายๆโอนเอาว่าเดือนนึงถ้าจะใช้1,000ของเขาก็โอนเข้าไป700ก็แล้วกัน
3: โอนเข้าไป700
1: โอนเข้าไป700แล้วถึงเวลามันก็ตัดยอดเลยเป็นจนหมดละครับครับ
3: แล้วถ้าโอนทีเดียวได้ไหมครับ
1: ได้ครับมันก็ตัดได้ครับมันก็ตัดแต่ว่าของรัฐบาลจะใช้ได้แค่1,000
3: เห็นในคลิปเขาบอกว่าต้องเติม333
1: ไม่ต้องไปฟังเขาอะเราโอนเข้าไปเลยใส่เข้าไปเลย
3: ใส่ไปเลยเนาะ700ก็700ไปเลย
1: เออ700ไปเลยไม่ต้องทีละครั้งอะพอเดือนหน้าก็ใส่700ก็แล้วกันอ่ะ
3: โอเคครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
3: ครับครับอาจารย์
1: คือเราจะต้องไปเอาให้มันเดะทำไม
0: ครับ
1: ณัฐพงษ
0: ์
1: เออใช่ไหม
0: ครับ
1: หมดก็เติมได้ไม่ง่ายจะตายอ่ะ
0: ใช่
1: ถูกไหมไม่พอมาเขาบอกร้านเขาบอกไม่พอค่ะไม่พอก็เติมให้เขาไปสิ
0: ใช่
1: ไม่เห็นจะต้องไปคิดอะไรให้มันปวดหัวจะต้องให้มันพอดีเด้เลยนะรัฐบาลให้1,000เราต้องโอนเงินเข้าไปไว้ในนั้น667 บาทเพื่อให้มันแมทช์กันอย่างเงี้ยมันเสียสมองคิดใช่ไหม
0: ครับ
1: เออเนี่ยเดี๋ยวโอนเข้าไปเลยเดี๋ยวถ้าเกิดพรุ่งนี้ผมทำผมโอนเข้าไปเลยผมจะโอนเข้าไปเลย5,000
0: เออโอนเลยนะ5,000นะ
1: เออใส่ลงไป5,000เลย
0: เออ
1: เหลือก็ไปทำอย่างอื่นได
0: ้เออใช่
1: เหลือก็ไปซื้อลอตเตอรี่กัน
0: เออจริง
1: ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมันปวดหัวแล้วทำไมจะต้องให้มันพอดีเดะวะ
0: เออ
1: เว้ย
0: คุณคณิต
1: เรายังไม่รู้เลยพรุ่งนี้เราจะซื้อของราคาเท่าไหร่
4: สวัสดีครับ
1: เชิญครับเชิญ
4: ผมอยากสอบถามว่าไอ้บัตรคนจนเนี่ยสามารถใช้ผ่านร้านคนละครึ่งได้ไหม
1: ไม่ได้
4: ไม่ได้นะครับ
1: ครับ
4: ในเหตุตอนแรกทาง
1: ไม่ได้เอาผมเนี่ยแหละไม่ได้จบไม่ต้องมาถามอะไรต่อ
4: okay
1: ไม่ได้ตอนแรกตอนหลังตอนนู้นตอนนี้อะไรไม่ต้องถามไม่ได้จบ
4: เลขอีกเรื่องนึง
1: ร้านธงฟ้าเท่านั้นซื้อของได้เดือนละพัน
4: อ๋อร้านธงฟ้าเท่านั้นใช่ไหมคร
1: ับเออมันมีตั้งแสนกว่าร้านอ่ะทำไมเรา
4: ถ้าก็ซื้อได้มันก็ยังดีนะ
1: มาไม่มาคนละเรื่องละคนละเรื่องละไอ้นั่นมันเป็นความต้องการของคุณคุณถามว่าใช้ได้ไหมบอกใช้ไม่ได
4: ้ครับครับ
1: จบมีอะไร
4: ครับอีกเรื่องนะอีกเรื่อง
1: เออว่า
4: ไอ้ที่มีคนที่คุยมาคุณณัฐพงษ์เรื่องBKK ฮะตอนนี้ระบบเขาปิดแจ้งเขาแจ้งเตือนว่าระบบปรับปรุงนะฮะมันเข้าไปไม่ได
1: ้ BKK คือ
4: ของกทมฮะแอปกทมเหรอครับ
1: โอ้ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่อง
0: ครับครับผม
4: ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
4: เข้าไปไม่ได้ครับสวัสดี
0: ครับครับ
1: ขอบคุณครับ
0: คุณ
1: เขาให้ทำอย่างนี้ก็ถ้าทำอย่างนั้นได้ก็จะดีมันคนละเรื่องวะพี
0: ่ครับ
1: ตกลงที่พี่มาถามผมเนี่ยพี่รู้อยู่แล้วว่าแม่งไม่ได้รู้ไหม
0: ครับ
1: เข้าทำนองว่า
0: คือ
1: ถามเพื่อที่จะแสดงความต้องการของตัวเองใช่ไหมก็รู้อยู่อ่ะไม่รู้หรอกแต่ถ้ามันน่าจะไปซื้อของที่เป็นร้านคนละครึ่งได้นะตอนแรกน่ะเขาจะทำอย่างนั้นแต่เขาไม่ทำก็คือสรุปว่าเขาไม่ทำเขากลัวมันยังงงไงให้เป็นคนละส่วนกัน
0: ครับ
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยที่คุณเคยซื้อร้านธงฟ้าก็ซื้อไปเรื่อยนั่นแหละ
0: ครับ
1: บางคนบอกเฮ้ยร้านผงฟ้ามันแพงกว่าร้านปกติอะไรเงี้ยนะก็มีบ่นนะแต่ต้องเข้าใจว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยคุณไม่ต้องเงินตัวเองใส่แม้แต่บาทเดียว
0: ใช่
1: ความแตกความแตกต่างมันอยู่ที่ตรงนี
0: ้ครับ
1: คุณซื้อของร้อยนึงรัฐบาลก็จ่ายให้ร้านผงฟ้าร้อยนึง
0: ครับ
1: คุณซื้อ200ก็จ่ายให้200ถูกไหม
0: ถูกครับ
1: ส่วนอันนี้ไม่ใช่คุณซื้อ
0: คุณซื้อ100
1: คุณซื้อของราคา200
0: อ่ะ200
1: รัฐบาลก็จ่ายให้120
0: ครับ
1: เราก็จ่าย80
0: ครับ
1: แต่ได้ของราคา200
0: ถูกต้อง
1: แบ่งกันจ่ายช่วยกันจ่ายโคเพย์เมนต
0: ์
1: โอเค
0: ครับคุณกอไก่ครับสาย3
1: คุณกอไก
5: ่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เชิญค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: เชิญค่ะ
5: เคยโทรมาแล้วนะคะ
1: เชิญ
5: เรื่องบัญชีม้านะคะ
1: บัญชีม้าครับ
5: ใช่ค่ะแล้วก็จะมาเล่าต่อนะคะ
1: ว่า
5: ค่ะ
1: ว่า
5: คือ
1: ว่าบัญชีม้าจะมาเล่าต่อว่าเฮ้ยณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: สายหลุดไปแล้ว
0: อยู่ไหมครับคุณกอไก่
1: คุณกอไก
5: ่ค
0: ่
5: ะ
0: ครับ
1: ง่ายเชิญว่าม
0: าเลย
1: ว่ามาเลยครับเชิญ
5: คดีบัญชีม้าเนี่ยนะคะที่เขาแบบว่าลูกอะค่ะที่ไปเปิดบัญชีเหมือนประมาณแบบเป็นบัญชีม้านะคะโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจอะค่ะก
1: ็
5: คือศาลตัดสินให้จำคุก1ปี6เดือนก็คือเท่ากับ18เดือนนะคะแล้วคือวันที่3วันเกิดควีนนะคะประมาณเนี้ยค่ะมันจะมีลดหย่อนเลยค่ะ
0: โอ
1: ้เข้าคุกไปยัง
5: ใช่ค่ะเข้าไปได้เกือบ7เดือนแล้วค่ะ
1: โอ้เหรอโ
0: อ
1: ้ไม่น่าจะมีนะ
5: ไม่มีการลดหย่อนแล้วค่ะ
1: ไม่น่าจะมีอะไรนะไม่มีข่าวเรื่อง
0: ยังไม่มีข่าวเรื่อง
1: ไม่มีข่าว
0: ไม่มีเรื่องของพระราชทานอะไรอย่างนี้ยัง
1: ไม่มีเดี๋ยวรอฟังข่าวกันแล้วกันนะครับ
5: คร
0: ับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: คือลูกแกเข้าคุกไปแล้ว
0: ครับ
1: ครั้งนี้ก็อาจจะบางทีมันจะมีในกรณี
0: พิเศษ
1: ก็จะมีลดโทษให้กับนักโทษ
0: ครับ
1: มันก็จะมีประเภทนะชั้นดีชั้นกลางแล้วก็มีประเภทเด็ดคงเด็ดขาดอะไรเนี้ยนะ
0: ครับ
1: ยังไม่ได้ข่าวนะ
0: ยังไม่ได้ข่าว
1: โอเคต่อครับ
0: ครับผม02-248-1657
1: อือฮึ
0: 02-248-1657นะครับ
1: ถ้าโดนจำคุกปีครึ่งเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไม่รู้ว่าลงโทษเท่าไหร่แล้วก็ลดเหลือเท่าไหร่นะถ้าอย่างเงี้ยคงไม่ใช่ไม่รู้เรื่องหรอกถูกไหม ถ้าขนาดศาลตัดสินขนาดนี้ใช่ไหม
0: ไม่คือคุณกอไก่ก็โทรศัพท์มาเล่าให้ฟังตลอดตั้งแต่แบบโดนหลอกหรืออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแล้วรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไปมีคดีอยู่ที่เหนือที่ถูกจับเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นก็โทรศัพท์มาเล่าผมก็บอกถ้ามันมีอัปเดตอะไรก็โทรมาบอกละกัน
1: ตอนนี้คือเข้าคุกไปแล้ว
0: ครับ
1: ตอนนี้คือมาอัปเดตเรื่องว่าจะมีลดโทษไหมใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ครับโอเคต่อ
0: คุณบุญยฤทธิ์ครับสายสอง
1: บุญยฤทธิ์ครับ
6: อาจารย์วีระสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: ครับ
6: อาจารย์คุณณัฐพงศ์มีสองเรื่องครับเรื่องแรกเบาๆเรื่องที่สองชัดเจน
0: ครับเรื่องที่หนึ่งครับ
6: เรื่องที่หนึ่งครับวันนี้ไอ้ผลไอ้กับหมายเลขผู้ว่าคนที่เด่นๆนี่เลขสวยๆงั้นเลยนะจ๊ะนะจ๊ะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
6: เลขหนึ่งก็หม่อมกรเลขห้าก็อนุชาเลขเก้าก็ชัดชาติเลขสิบก็ดร.โจเลขสี่ก็ดร.ติ่งมลิกา
0: ครับ
6: ผมว่าเลขมันแบบที่ออกมาแต่ละคนมันลงตัวดีเลยจ้ะ
1: อัน
6: นี้เบาๆนะ
1: ไม่แล้วคุณมีสิทธิ์เลือกตั้งไหม
6: มีสิอาจารย์กทม
1: อยู่เขตไหน
6: อยู่โหบอกได้อาจารย์ป้องปากป้องปากอาจารย
1: ์มันไม่น่าจะมีปัญหานะ
6: ไม่มีครับ
1: เออทำไมจะบอกไม่ได้วะ
6: ใช่ครับ
1: เขตไหนนะ
6: เขตป้อมปราบครับ
1: มันอยู่ตรงไหนวะ
6: ป้อมปราบก็อยู่ไอ้มันหลายพื้นที่อาจารย
1: ์อ้าวป้อมปราบมันหลายพื้นที่คืออะไร
6: ก็ไอ้
1: แขวงอะไร
6: แขวงป้อมปราบ
1: แขวงป้อมปราบไอ้ตรงนั้นใช่แขวงพระพาชัยใช่ไหม
6: อ
1: ่
6: าใช่ครับถ้าทางโซนเดียวกันครับ
1: แขวงเทพศิรินทร
6: ์ครับผม
1: ใช่ไหม
0: มีวง22ใช่ไหมอยู่ตรงวง22เน
6: า
0: ะ
6: แถวนั้นนะครับย่านนั้นนะคร
1: ับ อ๋อย่านนั้นโอเคเรื่องไงเรื่องที่สอง
6: เรื่องที่สองก็คำว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยการพอวันที่สองอ่ะพี่เท่งเขาไปขยายความเองว่าใหญ่กว่าภูมิใจไทยมันมองไปได้ที่เดียวเลยจาน
1: วางสาย
6: แล้วว
1: างสายเพราะเวลาไม่พอครับ
0: ครับ
6: ครับได้ครับ
1: ครับขอบพระคุณ
0: ขอบพระคุณสวัสดีครับ
1: วางสายครับ
0: ครับผม
1: เวลาไม่พอครับ
0: ครับผมพรุ่งนี้
1: เจอประมาณสักครึ่งนาทีคุยต่อมันจะยาวเกินคุณณัฐพง
0: ศ์อ๋อใช่ๆ
1: อ่ะ
0: พรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกย้ำเศรษฐกิจไทยเวียดนามเติบโตไปด้วยกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามร่วมเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณนายโตเลิมที่ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานรวมทั้งสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจไทยเวียดนามอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าการจัดงานครั้งนี้มีความหมายเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศได้พัฒนาจากมิตรภาพสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญต่ออนาคตของทั้งสองประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเวียดนามถือเป็น2ประเทศเศรษฐกิจสำคัญของอาเซียนโดยปัจจุบันไทยเป็นคู่ค้าอันดับ1ของเวียดนามในอาเซียนขณะที่เวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในอาเซียนมีมูลค่าการค้าระหว่างกันเกือบ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและกำลังเข้าใกล้เป้าหมายที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้จุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขการค้าแต่คือโครงสร้างเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันสะท้อนความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เพียงการแข่งขันแต่คือการเติบโตร่วมกันพร้อมย้ำว่าเวียดนามเติบโตไทยก็เติบโตสำนักงานปปช.ออกเอกสารแสดงความเสียใจกรณีผอ.สำนักสืบสวนขับรถชนไรเดอร์ยืนยันทำตามกฎหมายโดยไม่ให้สิทธิพิเศษสำนักงานปปช.ออกเอกสารชี้แจงกรณีข้าราชการในสังกัดสำนักงานปปช.ขับรถเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้พนักงานขับรถรับส่งอาหารเสียชีวิตในที่เกิดเหตุโดยเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 23 นาฬิกาบริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีสำนักงานได้แสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นและขอแสดงความอาลัยต่อครอบครัวญาติและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมระบุว่าสำนักงานตระหนักดีว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและสังคมโดยรวมในวงกว้างสำนักงานปปช.ยังชี้แจงว่าบุคคลที่ปรากฏตามข่าวเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปปช.ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและขออภัยค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสื่อสวนและกิจการพิเศษไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองโฆษกสำนักงานปปช.ซึ่งสำนักงานตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นและไม่ได้นิ่งนอนใจโดยหน่วยงานจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักความถูกต้องความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการในทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมายโดยไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใดและจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่รถไฟฟ้า MRT และ BTS รวมถึงสายสีทองร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นายการพจน์อุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่ารถไฟฟ้ามหานครทั้ง4สายได้แก่สายเฉลิมราชมงคล MRT สายสีน้ำเงินรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม MRT สายสีม่วงรถไฟฟ้ามหานครสายนคราภิพัฒน์ MRT สายสีเหลืองและสายวิวัฒนคร MRT สายสีชมพูพร้อมเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยและประหยัดประชาชนที่ได้รับสิทธิตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040สามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ม ิถุนายนถึง30กันยายนนี้ณห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานีของรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายระหว่างเวลา 6:00 นถึง 23:00 นด้านรถไฟฟ้า BTS และสายสีทองก็ร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40เช่นเดียวกันสามารถใช้ร่วมกับประเภทบัตรโดยสารเที่ยวเดียวตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 นถึง 23:00 น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site 4 อิงสร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้เ

0: Thinking Radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: 16นาฬิกากับอีก9นาทีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนวันพระศุกร์ที่28พฤษภาคม2569วันนี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และผมมนตรีจอมพันธ์นะครับก็วันนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนะความคึกคักสีสันหลายๆอย่างประกอบกันนั่นคือเรื่องของการเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันแรกรวมทั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ได้เริ่มต้นในวันนี้และก็ได้เบอร์กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับหลายท่านอาจจะได้เห็นขบวนนะคณะของผู้สมัครนะฮะก็ในช่วงสายๆวันนี้นะครับวันแรกมากัน14คนด้วยกันสำหรับผู้สมัครในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ต้องรอดูนะครับว่าพอถึงวันสุดท้ายนะครับจะมาเท่ากับปีที่แล้วมากน้อยที่ห่างจะแตกต่างกันหรือเปล่าเพราะว่าสถิติของปีที่แล้วนั้นมีผู้มาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามที่นะครับกรุงเทพมหานครเขาได้เปิดข้อมูลเอาไว้มากถึง31คนด้วยกันอ่ะผมเพิ่งจะไตเติ้ลนะคุณวิสุทธิ์คุณวิสุทธิ์เข้ามาแล้วทักทายคุณวิสุทธิ์กันก่อน
3: สวัสดีคุณมนตรี
2: สวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับ
3: คุณมนตรีไม่สมัครนะ
2: โอ้ไปก็ไม่ได้นะ แล้วก็ไม่รู้ว่าอาจจะไม่ใช่ทางเราครับคุณวิสุทธิ์ครับทำอยู่อย่างนี้ดีแล้วครับ
3: ดีแล้วดีแล้วเพราะบางคนที่ไปเขาพูดตรงไม่ได้คิดว่าจะได
2: ้ครับ
3: แต่ว่าก็ได้โอกาสคือคนบางคนคิดว่าไปเพื่อจะได้ขายความคิดขายไอเดียบางคนคิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วผู้ว่าที่ได้ก็ไปใช้ต่อได
2: ้ครับ
3: บางคนก็ไปสมัครเพราะว่ามีแสงบางคนสมัครเพราะว่าจะได้เปิดตัวเวทีผู้ว่าเป็นเวทีทุกคนโฟกัสไงจะได้ใช้การสมัครเนี่ยเป็นการก้าวสู่ทางการเมืองต่อไปหลากหลายวัตถุประสงค์นะในการสมัครแต่คุณมนตรีอยู่ที่ดีละดีละ
2: ไปก็ไม่มีโอกาสนะแล้วคนเขาก็จะตั้งคำถามด้วยซ้ำไปเนี่ยคิดยังไงเนี่ยนะอะไรไปดนใจอะไรไปเข้าฝันให้มาสมัครเนี่ยมนตรีเนี่ย คือเขามีเป้าหมายอย่างที่คุณที่สุดว่าแม้กระทั่งพ
3: ร
2: รคการเมืองทั้งหลายแหล่ที่ลงสมัครมีทั้งไฟบังคับแล้วก็หลายคนก็เสนอตัวก็ได้เหตุผลแตกต่างกันนะแล้วก็แน่นอนที่สุดนะมีท่านเดียวที่มีเหตุผลแตกต่างจากคนอื่นนะอดีตผู้ว่าชัดชาติสิครับป้องกันแชมป์ไงคุณวิสุทธ
3: ิ์
2: น
3: ั่
2: นเหตุผลป้องกันแชมป์นะอยู่มา4ปีแล้วแล้วก็นะอยากจะทำหน้าที่ตรงนั้นตรงนี้ต่อแล้วก็นำเสนอ250นโยบายบวกนั่นคือส่วนท่านอื่นนะก็เสนอตัวเข้ามาเพื่อขอโอกาสในการที่จะเข้ามารับใช้ชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็นำเสนอนโยบายของตัวเองเพื่อเป็นทางเลือกแข่งกับผู้ที่เป็นแชมป์แล้วก็ป้องกันแชมป์ครับคุณที่สุดครับ
3: ครับก็ดูกันนะตอนที่ผู้ว่าชาติก็ยอมรับว่ากระแสหรือว่ามาแรงอ่ะมาแรงกว่าทุกพักอ่ะแต่ละเวลาหนึ่งเดือนนะที่จะดูที่แรงสุดๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะหรือว่าจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าที่ต้องรอดูนะแต่ผู้ว่าชาติชาติก็บอกว่าผมไม่ได้นอนมานะไม่ได้แบบแลนสไลด์นะไม่รู้พูดเพราะว่าเชื่ออย่างนั้นหรือพูดเพราะว่ามันชิงก็ไปกันหาเสียงอย่างนึงนะว่าเฮ้ย
2: คือคนที่เขาเป็นแชมป์เนี่ยก็มักจะพูดอย่างนี้แหละคุณวิสุทธิ์นะก็พูดเพื่อที่จะด้านหนึ่งเนี่ยแบบกลางๆเอาไว้แต่คนที่อยู่ข้างๆหรือว่าคนละซี่กับท่านเนี่ยก็จะมองเข้ามาเหมือนกับที่สื่อมองเข้าไปวิเคราะห์นักวิชาการทั้งหลายโอ้นะฮะคือเป็นอะไรที่เป็นเต็งหนึ่งเต็งหามอะไรก็ว่ากันไปแต่ท่านเองเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าโอ้ไม่ได้แข่งกับใครนะครับและไม่มา

0: ทะเลาะ กับใครคือมาเสนอตัวถ้าเลือกก็ได้ทำงานต่อถ้าไม่เลือกก็ไม่ได้แบกอะไรเอาไว้นี่คือภาษาของคนที่ดูเหมือนถือแต้มต่ออยู่ครับคุณสุดครับ
1: คือผมต่อลานิดนึงคุณตรีว่า
0: ครับ
1: ที่เอ้ยผมไม่ใช่แลนสไลด์นะอะไรเงี้ยนะส่วนหนึ่งคือต้องการบอกคนที่เลือกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งตายใจนะเดี๋ยวคงคิดว่าเฮ้ยผู้ว่านอนมาไม่ไปใช้สิทธิ์ก็บอกว่าเฮ้ยไม่แลนสไลด์นะอย่าไปเลือกผมหน่อยนะไม่นั้นเดี๋ยวคนนอนมาแล้วไม่ไปนี่ยุ่งเหมือนกันนะคุณบันเท
0: ิงคือผ่อนคลายอ่ะผมเห็นบางประโยคของท่านนะผมยกมาสักข้อความก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดว่าใครได้เบอร์อะไรเนี่ยก็ผู้ว่าชัดชาตินะครับซึ่งรักษาแชมป์อย่างที่ผมว่าก็มีข้อความที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวก่อนที่จะได้เบอร์ได้ซ้ำไปในช่วงสายๆวันนี
2: ้ครับ
0: ได้ย้ำกับทีมงานเสมออย่าไปเชื่อโพที่บอกเรานำมาต้องทำเหมือนเดิมไม่กดดันเราไม่กดดันและจะทำให้เต็มที่ที่สุด
2: ครับ
0: ถ้าประชาชนเลือกเราก็ทำแต่ถ้าไม่เลือกเราก็มีอย่างอื่นที่ต้องทำเราไม่มีภาระในการแบกพรรคเราก็เป็นตัวของเราถ้าชัดชาติไม่ได้ก็แค่นั้นเองนะดูเหมือนไม่ต้องกดดันแล้วก็ผ่อนคลายอย่างมากกว่าคนอื่นๆนะส่วนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะไม่ได้ลงสมัครนะครับแต่เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที
2: ่
0: นำคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับและก็ทีมสกของพ
2: ร
0: รคไปยื่นใบสมัครในวันนี้ก็ตอบคำถามนักข่าวแบบที่เล่นที่จริงนะผมเอาเฉพาะสีสันก่อนนะครับ
2: ครับ
0: นั่นก็คือคุณอภิสิทธิ์ก็ตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคะแนนผู้สมัครของพรรคทั้งผู้ว่ากทมและสกควรจะได้เท่าไหร่ถึงจะถือว่าประชาธิปัตย์กลับมาแล้วในกรุงเทพมหานคร
2: ครับ
0: เป็นคำถามที่ถือว่าสำคัญเลยทีเดียวคุณอภิสิทธิ์ตอบนะฮะต้องได้มากกว่าคนอื่นก่อนจะพูดติดตลกว่าได้มากกว่าคนอื่นสัก1คะแนนก็พอเพราะมากเนี่ยมากกว่าสัก1คะแนนก็พออ่ะก็เป็นสีสันส่วนคนอื่นๆนะก็มากันครบหมดนะครับอาสาปวารณาตัวประกาศความชัดเจนจุดยืนที่จะเข้ามาทำงานเพื่อคนกรุงเทพคุณสุดผมพาไปดูเพื่อที่จะไปเร็วๆนั่นก็คือ14คนที่มาในวันเนี้ย13คนแรกมาพร้อมกันไม่ใช่มาพร้อมกัน
1: มาก่อนเวลาก่อน8โมงครึ่งก่อน8โมงครึ่
0: งได้จับสลากนะจับสลากก็ได้เบอร์ตามลำดับดังนี้นะหมายเลข1หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหมายเลข2คุณสมัยละเลิศหมายเลข3คุณพงศักดิ์พัวพรพงศ
2: ์
0: นะฮะหมายเลข4คุณประทีปวัชรโชคเกษมนะอาจจะไม่คุ้นนะสมัครอิสระกันทั้งนั้นเลยหมายเลข5ชื่อนี้จะคุ้นคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข6คุณพิสารกิตติเยาวมานนะหมายเลข7นะคุณภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชนะอันเนี้ยก็อาจจะไม่คุ้นชื่อแต่ถ้าบอกกลุ่มเนี่ยนะจะอ๋อร้องอ๋อเลยกลุ่มกรุงเทพบินได้กรุงเทพบินได
1: ้
0: นะฮะคุณเต้นะ007นะฮะหมายเลข8คุณวีรพจน์ถือประสิทธิ์สกุลอันนี้บอกว่ากลุ่มผู้นำกรุงเทพหมายเลข9ชัดชาติสิทธิพันธ์นะฮะเที่ยวนี้จับได้เบอร์9เที่ยวที่แล้วเบอร์8นะผมย้อนไปดูข้อมูลเก่าแล้วแล้วก็หมายเลข10คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะฮะก็ถือว่านี่ก็ถ้าไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนนะฮะ9กับ10นะก็คือ10ก็คือตัวแทนพรรคประชาชนดร.โจนะครับ11คุณประยูรครองยศนะ12พลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชอันนี้พรรคเศรษฐกิจนะ13คุณคมสันพันธ์วิชาติกุลแล้วก็สุดท้ายนะมาทีหลังก็ได้เบอร์14ไปเลยไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปอะไรคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขอันนี้เขามีกลุ่มของเขาด้วยนะ
1: กลุ่มเพื่อนมัลลิกาเหรอ
0: มัลลิกา
1: คร
0: ับ ก็ได้เบอร์ได้อะไรกันไปหมดแล้วก็ลงพื้นที่หาเสียงก็เวลามัน ระชั้นนะต้องวิ่ง100เมตรตลอดนะคุณวิสุทธ์เพราะว่าจากวันนี้ถึงไปถึงวันที่28มิถุนายน1เดือนเต็มๆ1เดือนกลมๆนะพักไม่ได้
1: ต้อง
0: ป่วยไม่ได้เจ็บไม่ได้
1: หนึ่งเดือนแค่นั้นหรือสำหรับผู้สมัครนั้นน้อยมากน้อยมากแต่ว่าวันนี้ดร.มัณฑิกาเห็นว่าไปคือมาหลัง8โมงใช่ไหมแล้วก็เห็นว่าให้สัมภาษณ์นักข่าวเพลินหรือไงไม่รู้ ใช่ไหม
0: อ๋อไม่ใช่ว่ามาไม่ทันตื่นสายแต่ให้สัมภาษณ์เพลิน
1: ให้สัมภาษณ์เพลินคือให้สัมภาษณ์เพลินจนกระทั่งเลย8โมงครึ่งก็ไม่ต้องมาจับฉลากแบ็คผมว่าใครมาก่อนคุณว่าคุณจะมาตี5 6โมง7โมงก็ต้องไปรอจับฉลากว่าจะได้เบอร
0: ์ว่ามาก่อนเวลารับสมัครแล้วทำไมไม่ส่งทีมงานไปแสดงตัวแสดงตนว่าดิฉันมาแล้วนะคะ
1: เห็นแค่สัมภาษณ์ว่าไม่ตั้งใจจะได้เบอร์ในท้ายอยู่แล้วแล้วมีคนบอกว่าไอ้ตอน8โมงกว่าเห็นแกให้สัมภาษณ์นักข่าวเลยเพลินๆลืมเวลาจับฉลากแล้วก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมอ่ะคุณวรัญชัยโชคชนะใช่ไหม
0: ตกลงมาหรือยังตอนบ่ายมีไหม
1: มอยังไม่เห็นนะแต่ว่าที่น่าสนใจคือแกก็ลงมากี่ครั้งอ่ะ8ครั้งนะ
0: ครั้งนี้ครั้งที่8ท่าน
1: ได้มีตังค์นะท่านได้ขาด 50,000 ใช่ไหมค่าสมัครเท่าไหร่ 50,000 เหร
0: อ 50,000 ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
1: แกคงหายากหน่อยแต่ว่าแกก็มีความตั้งใจนะ
0: 50,000 จะบอกว่ามากก็มากจะบอกว่าไม่มากสำหรับคนมีสตังค์ก็คงจะไม่มากถ้ามีเป้าหมายอย่างที่คุณวิสุทธิ์ว่าก็เป็นค่าใช้จ่ายที่นะ
1: คุ้มคือถ้าต้องการลงเพื่อต้องการให้คนรู้จักอะไรต้องการขายตรงไอเดียต้องการขายตัวเองเนี่ยผมก็คุ้ม
0: ครับ
1: แต่คุณวรชัยก็เดี๋ยวคงต้องไปหานะเพราะว่าแกลงทุกช็อตแหละ
0: ครับผมพาไปดูตัวเลขที่ทางกทม.เขารวบรวมไว้นะไปดูในข่าวท่านปลัดกรุงเทพมหานครคุณณรงค์เรืองศรีซึ่งเป็นผอ.เลือกตั้งประจำท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านก็บอกว่าเที่ยวนี้ตั้งเป้านะฮะผู้มาใช้สิทธิ์ขอให้เกิน 61% ผมเห็นตัวเลขตอนแรกนะคุณวิสุทธิ์เอ๊ะทำไมมักน้อย
1: เออตัวน้อย
0: นะที่บอกว่าขอให้เกิน 61% นะก็เพราะไปดูตัวเลขของการเลือกตั้งผู้ว่าเมื่อปี2565
1: ค
0: ุณวิสุทธิ์ครับมีผู้มาใช้สิทธิ์ในส่วนของผู้ว่ากทม.นะครับเดี๋ยวสินะฮะมีผู้มาใช้สิทธิ์ตอนนั้นนะ
1: ครับ
0: 60กว่าเปอร์เซ็นต์นะ 60.73% นะคุณนิสุทธ
1: ิ์กว่า60
0: ไม่ถึง61ท่านก็เลยตั้งเป้าขอให้มากขอให้เกิน61นะฮะก็แสดงว่าเอ๊ะตกลงยังไงเนี่ยพูดส่วนตัวเลขผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคุณวิสุทธ์นะ
1: ครับ
0: นะเที่ยวที่แล้วนะครับในปี2565นะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง4ล้าน4แสนคนกลมๆนะครับ
1: คร
0: ับ แต่เที่ยวนี้เพิ่มขึ้นเป็น4ล้าน5ก็เพิ่มขึ้นมาอีก 100,000 นะเพราะฉะนั้นเอาล่ะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยเลยทีเดียวแต่การที่จะออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆ70 80นะฮะก็ทางกทม.ก็คาดหวังไว้ว่าขอให้เกิน61มากกว่าเที่ยวที่แล้วครับคุณนิสุทธ์ครับ
1: ต้องกล้าสร้างหน่อยสิครับจริงเป็นกทม.
0: ตอบ70มั้ย
1: 70หรือ80 80ไปเลยอย่างเงี้ยนะเอาจริงๆกูตีคือหน้าที่ของกทม.คือต้องจัดการการเลือกตั้งให้เป็นสุจริตธรรมและทำให้คนเป็นเลือกตั้งให้มากที่สุดอันต้องกล้าท้าทายตัวเองนะคือครั้งที่แล้วได้60ครั้งที่แล้ว61ไม่ท้าทายอ่ะไม่สมศักดิ์ศรีความเป็นกกต.
0: แทนที่จะถ้าคิดจากคุณวิสุทธ์นะ
1: ครับ
0: ต้องเกินนะ
1: ต้องเกินครับ
0: ต้องบอกว่าไม่น้อยกว่า65หรือ
1: 60 70 70เออก็เลยพวกเป็น KPI ชี้วัดเหมือนกันนะว่าคืออย่าลืมว่ากกต.ไม่ใช่แค่จับผิดนะทำให้คนตื่นตัวให้คนไปเลือกตั้งให้คนตระหนักในสิทธิหน้าที่ตัวเองท
0: ุ
1: กครั้งเลือกตั้งนะพี่แหวนครับ
0: คุณฝากคุณวิสุทธ์มองตรงนี้ยังไงผมเนี่ยคิดตามเหมือนกันนะว่าเอ๊ก็เลือกตั้งในระดับชาติเนี่ยก็คนจะมาใช้สิทธิ์ประมาณ70หรือ70อัพ แต่พอมาถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครเนี่ยโอ้โหมีผู้ลงสมัครในระดับที่มีชื่อเสียงแล้วก็ผู้คนก็ให้ความสนใจแต่กลายเป็นว่าพอมีการลงคะแนนเนี่ยหย่อนบัตรกลับมาใช้สิทธิ์กันไม่มากมายนักความสนใจของสนามเลือกตั้งท้องถิ่นจริงๆน่าจะใกล้ตัวกว่าระดับชาติได้ซ้ำไปแต่กลายเป็นว่ามาใช้สิทธิ์กันน้อยอาจจะเป็นเพราะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกรุงเทพแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไม่รู้นะตัวจะอยู่หรือไม่อยู่นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกับที่กรุงเทพเขาบอกว่าในพื้นที่เขตชั้นในเนี่ยนะความหนาแน่นของประชากรโอ้โหนะจะมาอยู่อาศัยกันสูงมากแต่ในทะเบียนบ้านจริงๆมีไม่มากเพราะมันเป็นสถานที่ทำงานเป็นสถานอะไรต่อไม่อะไรโรงเรียนไม่รู้จิปาถะก็ไม่แออัดยัดเยียดกันอยู่ที่ชั้นในนะแต่พอไปดูตัวเลขผู้มีสิทธิ์ตัวเลขประชากรในเขตชั้นในจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มากมายเหมือนกับคนที่มาแออัดยัดเยียดกันอยู่ทุกวันก็ตรงนี้ก็น่าจะ
1: ก็ส่วนหนึ่งอย่างนี้คุณมนตรีผมเข้าใจว่าคือเลือกกทม.เนี่ยมีเลือกผู้ว่ากับเลือกสก.สมัยก่อนมีสข.ด้วย
0: ครับ
1: คนกรุงเทพอาจจะไม่ค่อยรู้สึกว่าใกล้ชิดผูกพันหรือสก.เนี่ยจะเกี่ยวพันตัวเองมากนะ
0: ครับ
1: เพราะว่ากรุงเทพเป็นคนที่อย่างที่บอกนะคือไปบ้านมีรั้วนะอยู่คอนโดอย่างนี้ไม่ค่อยไม่ต้องใช้บริการนะสก.มากนะคนก็จะเป็นไม่ตื่นตัวผมเข้าใจงั้นได้ไหมนะอาจจะเป็นอย่างนั้นนะก็ส่วนหนึ่งแหละนะก็อู้ชะตาผมยอมรับผมไม่ทำการบ้านว่าพัทยารู้เป็นไงบ้างพัทยาเขาก็เลือกพร้อมเราเนาะคือไม่รู้ว่า
0: สัดส่วนวันเดียวกันด้วยคุณวิสุทธ
1: ิ์ใช่แต่ไม่รู้ว่าสัดส่วนเดี๋ยวต้องขอไปทำการบ้านเพื่อไม่รู้ว่าสัดส่วนผมไปเลือกตั้งที่พัทยาเนี่ย
0: ครับ
1: มันเยอะแค่ไหนให้เปรียบเทียบกับกทมกันนะนี่เดียวเราไปทำการบ้านถือว่าพัทยาตื่นตัวแค่ไหน
0: พัทยาเที่ยวนี้นะครับอาจจะมีสีสันเพิ่มกว่าเที่ยวที่แล้ว
1: ครับ
0: นะเพราะว่า1บ้านใหญ่เขาก็ปักหลัก2นะครับพรรคประชาชนที่ส่งผู้สมัครลงชิงเก้าอี้นายกพัทยาด้วยเนี่ย
1: คร
0: ับ ก็มีการเปลี่ยนตัว
1: จ
0: ากคนแรกที่วางตัวไว้ก็ไปเป็นอีกคนหนึ่งนะซึ่งเป็นในระดับบ้านใหญ่นะในพื้นที่ด้วยเหมือนกันเที่ยวนี้เห็นเขาบอกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าบ้านใหญ่นะบวกกับกระแสของพรรคจะสู้กับบ้านหลังใหญ่ที่ปักหลักยึดครองสนามท้องถิ่นตรงนั้นมานานได้หรือเปล่าคุณพิสุทธิ์ครับ
1: ครับเพราะเขาที่แรกเป็นผู้หญิงนะส่งไปคนรุ่นใหม่กัน
0: ครับ
1: แต่ที่บอกเขาว่าต้องการคือพรรคประชาชนก็เริ่มตั้งหลักได้ว่าเฮ้ยถ้าเอาคนที่แบบมีแนวโน้มอุดมการณ์คนรุ่นใหม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงบางทีมันตอบโจทย์แต่เมืองท้องถิ่นไม่ได้นะ
0: คือตัวอย่างจากที่อบจ.ลำพูน
1: ครับ
0: นะครับอันนั้นก็มีส่วนผสมของบ้านใหญ่แล้วก็บวกกับความเป็นคนรุ่นใหม่นะมันก็เลยน่าจะเป็นโมเดลเขาหรือเปล่าว่าลำพังจะเอาคนรุ่นใหม่อย่างเดียวเนี่ยมันจะน่าจะทะลุทะลวงการเมืองท้องถิ่นได้ไม่มากนักแต่ถ้านะมีความเป็นบ้านใหญ่ผสมอยู่ด้วย
1: ใช่
0: นี่ก็เป็นการ
1: คร
0: ับปรับลุกปรับวิธีของพรรคประชาชนในการที่จะลงชิงเก้าอี้ในสภา
1: ท้องถิ่นตกลงการเลือกตั้งนายกพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาพัทยาเมื่อปี2565ที่ผ่านมามีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดนะฮะ 78,000 คิดเป็นประมาณ 48%ของผู้มาใช้สิทธิ์ครับผมเป็น50เนาะเป็นที่50 48% ของเบอร์สิทธ
0: ิ์น้อยกว่ากรุงเทพเยอะเลยนะคุณ
1: ทีแรกผมคิดในใจว่าสงสัยเยอะว่าไม่เยอะไม่ถึง
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าตรงโน้นไม่ถึง 50% เนี่ยกรุงเทพนะถึง 60% ก็ถือว่าหรูแล้วถ้าแบบนั้น
1: ก็ถูกฮะแต่ว่าต้องไม่พอใจแค่60คือส่วนหนึ่งผมว่าคนกรุงเทพก็ต้องออกมาใช้สิทธิ์เพราะว่าผู้ว่าก็มีส่วนในการที่จะกำหนดอนาคตเมืองของท่านเหมือนกันเนาะ
0: ครับนะก็เป็นเรื่องของคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง4,500,000กว่าคนนะครับจะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางกรุงเทพมหานครเมืองใหญ่แห่งนี้นะครับว่า4ปีข้างหน้าในฐานะประชากร ที่มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกนะจะเลือกแบบไหนอย่างไรก็อยู่ที่คน4ล้าน5แสนคนจะเป็นคนนะกำหนดอนาคตของตัวเองครับคุณสุรันต
1: ์ครับ
0: เราพักก่อนไหมครับเบรกแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะพาไปดูเกี่ยวกับเรื่องของต้องบอกว่านะหลายตอนแรกๆเนี่ยนะก็อาจจะเงียบหายไปเพิ่งจะมาเป็นข่าวและก็เป็นความต่อเนื่องทันทีอีกเหมือนกันนั่นก็คือกรณีของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประเด็นตั้งแต่ยุควัคซีนโควิดแล้วนะฮะก็ในช่วงระหว่างทางเนี่ยไม่เป็นข่าวสักเท่าไหร่แต่มาเป็นข่าวอีกทีก็คือวันนี้แหละที่ศาลนัดฟังคำตัดสินแล้วก็เสร็จสับแล้วผลการตัดสินออกมาก็นะฮะคุณธนาธรหลุดรอดนะเรื่องของ
1: คดี112
0: มาตรา1ถึง2ที่จั่วหัวไล่สดไปในช่วงยุค
1: โควิด
0: ตอนโควิดหัวข้อมันโอ้โหนะฮะหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียนะก็นี่คือเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดกันว่า
1: เดี๋ยวตกท้ายนิดนึงพอพูดถึง112เนี่ยคิดถึงคุณโทนี่มันทักษิณนะ
0: ครับ
1: นี่ก็ยังมีคดี112ค้างอยู่นะแต่วันนี้คุณตัวสีคุณทักษิณปรากฏตัวแล้วนะครับรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติครั้งแรกนะฮะหลังจากเลื่อนมาแต่ว่าที่พฤษภาคมเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันนะครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
5: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
6: กรุงเทพเจ็บมามากพอแล้วทั้งน้ำท่วมรถติดฝุ่น PM 2.5 ปัญหาทางเท้ายาวไปถึงทางรถไฟ28มิถุนายนนี้ได้เวลากาคนที่ใช่ให้เมืองหลวงกับศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าคนใหม่มาซาวเสียงว่าคนกรุงต้องการอะไรปัญหาไหนต้องแก้ด่วนนโยบายใครโดนใจพักไหนมาแรงแชมป์เก่าลุยต่อหรือจะเป็นใครที่จะมาต่อมาลุ้นไปด้วยกันที่เวทีความคิดฮอตฮิตชูเช็คเรตติ้งชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม. 2 ทุ่มเป็นต้นไปเริ่ม25พฤษภาคมนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
4: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
5: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร0220167701สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: ช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ผมมนตรีจอมพันธ์คุณวิสุทธิ์เมื่อสักครู่ผมค้างเรื่องของคดีมาตรา112ของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งศาลท่านตัดสินนะยกฟ้องคดีนี้นะครับถ้าย้อนไปดูเหตุเกิดเมื่อวันที่18มกราคมปี2564นะครับหลังจากที่เกิดการระบาดของโควิด19นะครับจากนั้นก็มีวัคซีนเข้ามานะครับคุณธนาธรเองก็นะไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับวิจารณ์นะเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนโควิดนะหัวข้อที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นะครับหัวข้อที่ตั้งเป็นหัวเรื่องเอาไว้ก็คือวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียนะครับก็นะถูกอัยการยื่นฟ้องเข้าใจว่าเป็นกระทรวงดีอีเป็นอะไรต้นเรื่องตอนนั้นนะฟ้องทั้งมาตรา112แล้วก็บวกความผิดทางพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับก็จำเนียนการผ่านมาจนถึงวันนี้ศาลท่านก็นัดฟังคำตัดสินนะคำตัดสินเนี่ยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่านะครับการไลฟ์สดดังกล่าวเป็นการพาดพิงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในการบริหารจัดการวัคซีนโควิดไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์ดูหมิ่นสถาบันตามฟ้องส่วนการพาดพิงถึงบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์เป็นข้อเท็จจริงตามที่นายธนาธรพูดและไม่ได้เป็นการหมิ่นประมาทนะฮะผมขโมดเลยดังนั้นการกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และก็พรบ.คอมพิวเตอร์พิพากษายกฟ้องนะฮะก็แยกเป็น3ประเด็นหลักๆนะประเด็นแรกก็คือเป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยนะพุ่งเป้าไปที่การบริหารจัดการนะวัคซีนโควิดของนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะถัดมาประเด็นที่พูดถึงบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ก็เป็นข้อเท็จจริงตามที่นายธนาธรพูดและไม่ได้ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทนะสุดท้ายก็คือการกระทำของจำเลยนะฮะก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดฐานดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายตามมาตรา112แล้วก็ไม่ได้ผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ครับคุณที่สุดครับ
1: ครับนี่ก็เป็นคดีที่ถูกจับตามองนะเดี๋ยวพ้นยิ่งคุณธนาธรเนี่ยก็ถือว่าเป็นแกนนำของพรรคอนาคตใหม่แล้วถ้าเจอคดี112เนี่ยมันก็เป็นอีกแบบนึง
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ยังมีขั้นตอนใช่ไหมครับอัยการสามารถที่จะยื่น
0: ก็อันนี้ศาลชั้นต้น
1: ต้นใช่ไหมครับก็ยังมีสิทธิ์คือคุณธนาธรก็ไม่ยื่นอุทธรณ์แหละแต่ว่าทางอัยการยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ได้อยู
0: ่ครับ
1: นะฮะ
0: และส่วนใหญ่คดีมาตรา112เมื่อสักครู่ที่คุณวิสุทธิ์พูดถึงคุณทักษิณชินวัตรก็เป็นเรื่องของมาตรา112เพียงแต่ว่าเนื้อหาแห่งคดีนั้นเนี่ยแตกต่างกันนั่นเป็นการให้สัมภาษณ์เว็บไซต์ของทางเกาหลีใต้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณทักษิณเนี่ยศาลชั้นต้นก็
1: ยก
0: พอมามาตรา112แต่คนละเนื้อหากันเนี่ยวันนี้ก็ยกแต่ของคุณทักษิณหลังจากยกแล้วก็มีการยื่นอุทธรณ์ต่อ
1: ยื่นอุทธรณ์ต่อนะฮะแล้วพูดถึง112เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคุณอานนท์นำพานะซึ่งก็ถือเป็นนักเคลื่อนไหวเรื่องนี้แล้วก็ผมพยายามดูว่าตกลงล่าสุดคดีอานนท์นำพาเนี่ยคดี112เนี่ยโหคดีเยอะนะฮะ
0: ครับ
1: ข้อมูลล่าสุดเมื่อปี2569เนี่ยอานนท์นำพาถูกศาลพิพากษาลงโทษอย่างน้อย8คดีนะแล้วก็รวมๆแล้วเนี่ยมีคดีอื่นด้วยนะก็ต้องโทษจำคุกประมาณ26ปี9เดือนกว่านะแล้วตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่กับการต่อสู้คดีอยู่นะครับอันนี้มาเรื่องคุณอานนท์นำพานะ
0: ผมมาตรงข้างๆในเรื่องเดียวกันนิดๆหนึ่งนั่นคือเรื่องราวของการชื่อเต็มๆร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุข
1: นิรโทษกรรม
0: เดี๋ยวจำสลับกันเอาเป็นว่า
1: เรียกภาษาง่ายว่า
0: โทษสกรรม
1: อะไรกันง่ายไอ้สันติสุขนี่ก็ของใครไม่รู้นะ
0: ก็เป็นหนึ่งในจำนวน34ร่างที่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันเนี่ยหยิบยกขึ้นมายืนยันให้สภาเดินหน้าพิจารณาต่อ
1: ครับ
0: คือปมปัญหาของร่างกฎหมายนิรโทษกรรมตรงนี้นั้นเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ถูกพูดถึงและก็ใส่ดอกจันกันไว้ตลอดนั่นก็คือจะไม่ให้รวมมาตรา112คุณวิสุทธิ์คงจำได้นะ
1: จำได้จำได้อยู่
0: เนี่ยเป็นประเด็นกันมาตลอดนะฮะเอาเป็นว่าการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ปี2548ตั้งแต่สมัยกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงน้องๆ นะเยาวชนนะที่มีการชุมนุมกันนั่นแหละร่วม10ปีปี48มาจนถึงตอนนั้นที่ร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาน่าจะเป็นปีเท่าไหร่คุณวิสุทธิ์เนี่ยปี66 67นะเอาเป็นว่าร่างกฎหมายฉบับเนี่ยมีความพยายามในการที่จะเสนอต่อสภามาหลายครั้งแล้วก็ไปได้มากบ้างน้อยบ้างจนกระทั่งมาถึงครั้งเนี้ยนะมาได้ไกลที่สุดนะแต่ก็ยุบสภาซะก่อนและดูเหมือนมันตอนแรกๆนั้นเนี่ยมันมีปัญหาที่จะต้องพิจารณาแล้วก็หาทางพบกันครึ่งทางไม่ได้ก็คืออีกฝั่งบอกไม่ให้ตัดมาตรา112ออกอีกฝั่งหนึ่งบอกไม่ได้นะนิรโทษกรรมจะเป็นนิรโทษกรรมได้ยังไงเพราะเป็นความผิดทางการเมืองเหมือนกันต้องรวมไปด้วยกันจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยก็มารอมชอมพบกันครึ่งทางนั่นก็คือนะครับให้คือไม่ได้เขียนว่านะรวมมาตรา112แต่มันจะมีข้อความที่เป็นติ่งเอาไว้ที่เขียนเอาไว้เนี่ยคือไม่ได้นิรโทษกรรมคนกระทำความผิดตรงนี้แต่สำหรับผู้กระทำความผิดที่เป็นเยาวชนนะฮะก็จะให้ไปใช้กฎหมายเยาวชนที่เยาวชนกระทำความผิดแต่ไม่ต้องรับผิดนะถ้าผมพูดผิดไปขอไปแต่ในทางกฎหมายเขาใช้คำนี้คุณที่สุดนะ
1: ค
0: ือไม่ได้นิรโทษกรรมผู้กระทำความผิดมาตรา112แต่บ่งชี้ไปที่เยาวชนให้อิงหลักตรงนั้นนะก็ดูเหมือนจะลงตัวนะลงตัวจนผ่านสภาผู้แทนราษฎรนะตอนนี้อยู่ในวุฒิสภาก่อนจะยุบสภาอยู่ในวาระสองนะก็ยุบสภาซะก่อนล่าสุดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในจำนวน34ร่างที่หยิบยกขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมเนี่ยเพิ่งได้ยินได้ฟังมาว่าก็ผ่านการพูดคุยกันมาทั้งวงนอกวงในสารพัดอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาต่อไปของคณะกรรมการของวุฒิสภาทีนี้คุณวิสุทธิ์ครับไม่น่าเอาเป็นว่าผมให้ข้อมูลเป็นสองทางแล้วกัน
1: ครับ
0: ทางหนึ่งก็คือถ้ายืนยันตามร่างเดิมของสภาผู้แทนราษฎรนะหวยก็จะออกมาโดยครอบคลุมถึงเยาวชนที่กระทำความผิดมาตรา112แล้วก็จะต้องหาทางออกในรูปของคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าใครจะอยู่ในข่ายบ้างจะเป็นผู้ดำเนินการในส่วนของเยาวชนตรงนั้นนะนั่นคือถ้าไปตามทางนั้นนะยืนตามร่างเดิมของสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดแต่ถ้านะไม่ได้ยืนยันตามร่างเดิมทั้งหมดแล้วมีการปรับแก้ในชั้นของวุฒิสภาทีนี้ไม่ใช่แก้ธรรมดานะครับคุณนิสุทธิ์ครับทางที่สองเนี่ยก็จะตัดประเด็นตรงนั้นทิ้งออกทาง
1: ดูทางหมดไม่เอาคือไม่เอา
0: เพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวรอดูว่ามันมีแนวทางเป็นสองแนวทางอย่างนี้ว่าจะยืนยันตามร่างเดิมทั้งหมดหรือจะมีการปรับแก้โดยตัดประเด็นเกี่ยวกับมาตรา112ที่นะจะใช้เทียบเคียงกับกฎหมายเยาวชนที่กระทำความผิดแต่ไม่ต้องรับผิดตรงนั้นจะยังอยู่หรือเปล่าก็ต้องรอดูในชั้นของ
1: วุฒิสภาอันนี้อยู่ในขั้นของวุฒิสภาถูกไหมอยู่ในขั้น
0: วาระสอง
1: วาระสองของวุฒิสภา
0: เดี๋ยวถ้าเสร็จสับปุ๊บก็จะเข้าสู่วาระสองสามของวุฒิสภา
1: ครับ
0: ถ้าผ่านเสร็จปุ๊บนะไม่ว่าจะผ่านด้วยถ้าผ่านแบบไปทั้งรุ่นไม่มีปัญหาไปต่อได้เลยแต่ถ้าผ่านแบบตัดประเด็นข้อความตรงนั้นทิ้ง
1: ครับ
0: ก็จะต้องส่งคืนกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเหมือนกับวันก่อนที่มีการส่งร่างเกี่ยวกับเรื่องของการอะไรเนี่ยสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องการใช้ข้อมูลหลักฐานทําซ้อนการจดทะเบียนอะไรมีการแก้ไขแต่สภาผู้แทนราษฎรไม่ติดใจก็เดินหน้าต่อแต่ถ้าติดใจก็จะต้องมีการตั้งกรรมธิการร่วมพอตั้งกรรมธิการร่วมเสร็จสับปุ๊บนะฮะก็จะนําร่างที่ผ่านการพิจารณาของกรรมธิการร่วมส่งให้แต่ละสภาคืนกลับไปยืนยันว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยทีนี้ถ้าไม่เห็นด้วยจบข่าวนะคุณที่สุดนะก็ถือว่าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นด้วยก็ตกไปพอตกไปปุ๊บนะฮะก็หวังว่าจะมีการทิ้งเอาไว้นะเหมือนกับกฎหมายประชามตินะฮะ180 วันแล้วก็นำมายืนยันด้วยเสียงตามจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนดเพื่อที่จะไม่ต้องผ่านวุฒิสภาได้หรือไม่ได้ก็นี่คือผมมาต่อภาพไปเห็นพอดีพูดถึงมาตรา112ก็ยังมีร่างกฎหมายนี้ค้างอยู่ในสภาครับคุณที่สุด
1: แต่ถ้าฟังจากคุณมนตรีสรุปว่าถ้าเกิดการเคลื่อนไหวรวบคนเสื้อเหลืองคนเสื้อแดงต่างๆก็อยู่ในข่ายการได้รับการนิรโทษกรรมนะส่วนคดีเด็กๆเยาวชน112ก็มี2ทางเลือกที่มีคุณที่เล่าให้ฟังถูกมั้ยนะ
0: แต่ให้มันมีปมขออภัยใช้คำผิดมันมีประเด็นอยู่ตรงที่นะเกี่ยวข้องกัน112แล้วก็เป็นเยาวชนที่ว่าตรงนี้ที่ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าจากพิจารณาตรงนี้อย่างไรในชั้นของวุฒิสภาครับ
1: ครับกับวันที่คุณทักษิณนะครับวันนี้ก็ถือว่าไปรายงานตัวครั้งแรกนะครับหลังจากได้รับการพักโทษคุมประพฤติเมื่อ11 พฤษภาคมแล้วก็มีการขอเลื่อนรายงานตัวมานะครับนะฮะจากวันที่25นะฮะก็จริงๆผมก็จะอ่านผ่านๆนะคุณมนตรี
0: ครับ
1: แต่เอ๊ะนิดหนึ่ง
0: เอ๊ะ
1: คือมาด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้อ Mercedes-Benz นะทะเบียนพท4444ฮะคือเอ๊ะตรงพทเนี่ยเพื่อไทยป่ะ
0: อ๋อ
1: ทะเบียนพท4444นะ
0: คุณที่สุดเป็นคันเดียวกันกับที่ไปรับออกจากเรือนจำวันนั้นไห
1: ม
0: วันนั้นดูเหมือนไม่แน่ใจว่าจะเป็นไอ้4444อันนี้ด้วยหรือเปล่า
1: ครับอยากรู้ว่าทะเบียนนี้ได้มามูลค่าเท่าไหร่ต้องประมูลมาเปล่าไม่รู้นะโอเคนะวันนี้ก็แน่นอนก็มาในงานตัวก็แน่นอนแหละคุณทักษิณตอนนี้ก็ถูกใส่กับไลเอ็มนะ
0: ครับ
1: นักข่าวก็ต้องสังเกตดูว่าตัวลงที่ข้อเท้านี่เป็นไงบ้างก็ปรากฏว่าที่ข้อเท้าซ้ายเนี่ยก็ใส่กับไลเอ็มนะแต่มองไม่ชัดหรอกครับเพราะว่าถูกทับด้วยถุงเท้าสีดำนะทับไว้แต่ก็คุณทักษิณก็บอกไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็ไปขั้นตอนการรายงานตัวใช้เวลาไม่นานนะใช้เวลาสัก10 นาทีมีรองอธิบดีกรมคุมประพฤติคุณสิทธิสุทธิวงศ์ก็มารับรายงานตัวนะฮะถือว่าตอนรับไปได้นะมารับการรายงานตัว
0: เดี๋ยวคุณวิสุทธิ์เอาละเดี๋ยวเราจะไปวิพากษ์วิจารณ์
1: ค
0: ือรองอธิบดีท่านก็คงจะต้องอยู่ที่กรมเสร็จแล้วอันนี้มันเป็นในส่วนของสำนักงานพื้นที
1: ่
0: ก็จะต้องมีระดับหัวหน้าสำนักงานนะครับซึ่งตามระเบียบของการรายงานตัวคงไม่ถึงขั้นบ่งชี้ว่าจะต้องเป็นระดับรองหรืออะไรที่จะต้องมารับรู้รับทราบนะน่าจะไม่จำเป็นนะ
1: เขาจะงั้นแหละแต่ว่าเขาจะไปดูแลความเรียบร้อยหน่อยนะโอเคก็ตกลง10 นาทีแล้วก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆนะครับขอบคุณคือขอบคุณคนเสื้อแดงก่อนนะเพราะคนเสื้อแดงก็มาให้กำลังใจมาสวมก่อนแล้วก็เดินทางกลับไปนะฮะพูดสั้นมากนะครับบอกว่านักข่าวถามว่ารายงานตัววันนี้เป็นไงบ้างหลังจากไม่ได้เจอกัน17 วันนะคุณศิริออกเวลา17 วันนะแล้วก็ยิ้มบอกว่าโอ้ยตามภาษาคนแก่นะไปใช้คำนี้บ่อยนะคนแก่ไม่ได้แปลว่าอยู่เฉยๆได้นะฮะตามภาษาคนแก่นะ
0: ครับ
1: วันนี้ไม่มีอะไรถือเป็น formality ก็แปลว่าเป็นพิธีการนะตอบสั้นๆแล้วก็ขึ้นรถส่วนตัวกลับนะฮะก็ถือว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกแล้วก็เป็นการพูดครั้งแรกนะ
0: หรือว่าถ้าเทียบเคียงกับเที่ยวที่แล้วนี่ก็มาแบบลุกใหม่
1: เออก็เลยอ๋อลุกใหม่เงียบๆ
0: คือหนก่อนนั้นเนี่ยดูเหมือนจะให้สัมภาษณ์แล้วก็จะสื่อสารกับสังคมค่อนข้างเยอะแต่ที่นี้อาจจะมีการปรับกระบวนท่าไหมคุณวิสุทธิ์ถ้าเทียบเคียงจากผลก่อนที่ออกจากโรงพยาบาล
1: ใช่คร
0: ับ แต่เที่ยวนี้ก็เอาละถ้าพูดแบบไม่อ้อมค้อมก็คือระมัดระวังมากขึ้นในการที่จะให้สัมภาษณ์และก็สื่อสารอะไรกับสังคม
1: ครับ
0: ก็ตกลงยังติดกำไรเอ็มแต่วันก่อนผมเห็นพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์ตำรวจยุติธรรมก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของเหตุในการจะยื่นขอถอดกำไร EM ซึ่งตำรวจยุติธรรมเองก็บอกว่าหนึ่งไม่มีการขอแต่ถ้าจะขอเนี่ยจะต้องเข้าเงื่อนไขนะฮะประมาณสัก3ข้อหนึ่งก็คือป่วยนะฮะซึ่งคุณทักษิณก็ดูเหมือนจะไม่เข้านะเพราะว่าสูงอายุแต่ไม่ได้เจ็บป่วย2เหตุจากการทำงานซึ่งอาจจะประกอบอาชีพตรงนั้นตรงนี้แล้วมันทำให้ติดขัดนะสมมติว่าประกอบอาชีพอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะให้ติดกำไร EM นี้ได้ก็คุณทักษิณก็ไม่ได้มีเงื่อนไขนี้3นะ
1: ผมสนใจไม่มีอินเทอร์เน็ตใช
0: ่
1: ไหม
0: ผมโอ้โหคือจะมันจากที่ไหนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้คุณที่สุด
1: ก็นะใช่ไหมก็เป็นไปได้
0: ยิ่งทั้ง3ข้อเนี่ยโดยเฉพาะข้อหลังเนี่ยตอนนี้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันครอบคลุมไปทั่วทั้งหมดที่ไหนมีไม่มีไฟฟ้ามันก็น่าจะมีระบบสัญญาณเนี่ยแผ่ขยายไปถึงดังนั้นเมื่อไม่เข้าตาม3ข้อนี้แล้วก็ไม่ได้มีการขอก็ยังจะต้องติดใน EM ต่อไป
1: ก็แสดงว่าโอกาสที่จะถอดกำไรเอ็มก่อนกันยายนก็คงจะมีน้อยลง
0: แต่ก็ยังมีคนพูดถึงนะคุณวิสุทธิ์ที่บอกว่า1นะโทษที่จริงๆจะต้องครบกำหนดวันที่9กันยายน
1: 9กันยาน
0: ะแต่เสร็จแล้วเนี่ยผมเห็นข่าวก่อนดูเหมือนท่านจะมีการพูดถึงอยู่บ้างนะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่า1เนี่ยคุณทักษิณเนี่ยเหลือโทษก็ไม่สูงอ่ะนะฮะดังนั้นเมื่อมีโอกาสพิเศษนั่นก็คือมีการพระราชทานอภัยโทษก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มอยู่ในข่ายที่จะได้รับสิทธิ์ในการได้รับพระราชทานอภัยโทษอันเนื่องมาจากโทษที่เหลืออยู่นั้นเป็นโทษที่ไม่สูงก็เพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่านะครับวันสำคัญต่อจากนี้ก่อนที่จะถึงวันที่9กันยายนนั้นเนี่ยคุณทักษิณจะได้รับสิทธิ์ตรงนั้นด้วยหรือเปล่าครับคุณวิสุทธิ์ครับ
1: ครับก็ถือว่า
0: คุณวิสุทธิ์มีข่าวอันหนึ่งอันไหนได้ก็พูดถึงเรื่องของข่าวอาชญากรรมเรื่องของคดีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยโอ้เป็นข่าวคลึกโครมจนกระทั่งเลขาธิการปปช.ท่านต้องออกมาชี้แจง
1: จนไรเดอร์เสียชีวิตอ่ะทำท่าจะหนีด้วยแล้วมีการตั้งข้อสังเกตว่า
0: คือตอนแรกเนี่ยข่าวบอกว่าเป็นรองโฆษกของปปช.
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยพอบอกว่ารองโฆษกปปช.เมาแล้วขับแล้วก็ชนไรเดอร์เสียชีวิตด้วยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคุณที่สุดนะ
1: ใช่ครับ
0: นะทางคุณสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนะในข่าวบอกว่าเจ้าหน้าที่ปปช.เมาแล้วขับชนไรเดอร์เสียชีวิตบริเวณสะพานต่างระดับบางกอกน้อย
1: ครับ
0: บางรักน้อยขออภัยช่วงเวลา 22:30 นเมื่อคืนที่ผ่านมานะก็ปรากฏว่าการตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยมี189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับเลขาธิการปปช.บอกว่าตนทราบเรื่องแล้วและเตรียมออกหนังสือชี้แจงนะโดยเบื้องต้นบุคคลดังกล่าวไม่ใช่รองโฆษกปปช.แต่เป็นระดับผู้อำนวยการสำนักระดับผู้อำนวยการก็ไม่ใช่เป็นระดับ 48 49มั้ยคุณสุดเดี๋ยวผม
1: โอ้ยผู้อํานวยการก็ถือว่า
0: บริหารใหญ่
1: อยู่นะเบอร์ใหญ่อยู่แล้ว
0: ระดับฝ่ายบริหารระดับไหนก็ตามนะแต่เป็นระดับผู้อํานวยการสํานักซึ่งในทางคดีก็ให้พนักงานสอบสวนว่ากันไปตามข้อกฎหมายทั้งนี้ในส่วนของปปช.เตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อดูว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่ยังไม่ถึงขั้นให้ออกจากตำแหน่งเนื่องจากต้องรอการสอบสวนก่อนแต่ยอมรับว่าอาจจะต้องมีการโยกย้ายตำแหน่งก่อนก็ถือว่าเป็นกระบวนการระดับบริหารนะครับระดับผู้อำนวยการสำนักไปกระทำผิดนะขับรถชนคนเสียชีวิตแล้วก็มีแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับคุณสุครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่เนาะแต่ก็ไม่อยากคือตอนที่คนก็บอกว่าเป็นคดีที่ใหญ่เพราะว่า1คนเสียชีวิตแล้วคนที่เสียชีวิตอีกไปเจอแขนขาดหนึ่งข้างนึงนะ
0: โอ้
1: แล้วก็เสียชีวิตที่ประเด็นนี้คือว่าเขาเป็นไรเดอร์แล้วก็จากนักลูกการตอนนี้เนี่ยเป็นหนีด้วย
0: โอ้ชนแล้วไม่ได้ช่วยเหลือ
1: แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตที่ยังไม่ชัดเจนนะว่าจะมีการเปลี่ยนตัวคนขับด้วย
0: ไ
1: หมโอ้อันนี้ประเด็นคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะเพราะว่าทำงานอยู่ในหน่วยงานที่เรียกว่าหน่วยที่ตรวจสอบอ่ะใช่ไหมฮะมีเครดิตแล้วถ้าพฤติการแบบนี้จริงเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่มันก็กระเทือนความรู้สึกคนไง
0: เอ๊ะคนที่สุด
1: ครับ
0: ถ้าเปลี่ยนทำไมไม่เปลี่ยนไปเป็นอะไรที่มันไม่ใช่เบอร์ใหญ่แบบนี้หรือว่าเปลี่ยนแล้วเลือกแล้วก็ได้เบอร์เท่านี้ถ้าสมมติว่าเปลี่ยนแสดงว่าคนขับจะต้องใหญ่กว่านี้แหละครับคนที่สุดถึงขั้นได้เปลี่ยนตัว
1: คือเป็นข้อ
0: สังเกต
1: นะแต่ว่าดูเหมือนทางฝั่งผู้ที่เสียหายกำลังดูว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ที่ผมคิดว่าสิ่งที่จะตอบได้ชัดเจนที่สุดก็คือวงจรปิดเนี่ยต้องดูให้ชัด
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวที่วงจรปิดเนี่ยมัน
0: มีเกือบทั่วหมดแหละ
1: มันมีเกือบทั่วมันมีหมดอ่ะใช่ไหมฮะอันนี้คือเรื่องใหญ่นะถ้าเกิดว่าคือถ้าไม่มีการเปลี่ยนก็โอเคนี่ต้องรอรูปการชัดเจนนะเขาไม่ได้เหมือนคดีอะไรเขาเรียกอะไรบอสเนี่ยนะมันก็มีความพยายามเปลี่ยนตัวคนขับถูกไหม
0: แต่ไอ้เหมือนกัน
1: มีการเปลี่ยนแล้วแต่ว่าจับได้ว่า อ้าวใช่ไหมสวมรอยคนอื่นแทน
0: อ
1: ่ะก็ทั้งกล้องยังปิดหลักฐานชัดเจนก็ไม่ได้แล้วรอบนี้หวังว่าจะไม่ใช่นะ
0: แต่ดูจากรูปการคุณวิสุทธ์นะคือถ้ากฎหมายเนี่ยเอาละเราก็ได้ยินได้ฟังกันมาว่าถ้าชนแล้วหนีเนี่ยจะหนักเพราะไม่อยู่ดูแลช่วยเหลือผู้ที่เป็นถูกชนแต่ถ้าไม่หนีหยุดช่วยเหลือเนี่ยหนักจะได้เป็นเบานะเคยมีคดีที่เมื่อหลายปีก่อนสินะเมาด้วยขับด้วยนะครับจำได้ไหมแถวย่านฝั่งธนบุรีเป็นเสร็จเป็นผู้มีฐานะเป็นระดับอาเซียขับรถเบนซ์แล้วก็ไปชนตำรวจหรือชนอะไระเสียชีวิตทั้งสามีทั้งภรรย
1: า
0: แล้วก็ไม่หนีอยู่แล้วก
1: ็
0: ดูแลลูกคนเดียวอุปการะเลี้ยงดูอะไรต่อไม่ไรมันก็เลยหนักก็เลยได้เป็นเบาอันนั้นคือแต่พอผมพอนึกได้แต่กรณีนี้ถ้าโอ้นะฮะถ้าจะบอกว่าไม่รู้ว่าชนนะฮะแล้วมารู้ตอนหลังแม่มันก็เอาละก็ถ้ารู้แต่หนีเนี่ยมันจะหนักกว่าถ้าไม่หนีก็จะหนักจะได้เป็นเบาอย่างที่ว่าครับคุณสุดครับ
1: ครับก็มันถูกสอนมาว่าผู้พูดกันต่อเงียบดนตรี
0: ครับ
1: ว่าเวลาชนใครหนีไว้ก่อน
0: โ
1: อ้เอาคุณพิธีเคยได้ยินไหมแล้วคนก็ทำมีเยอะนะคือชนใครหนีไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาคือตั้งหลักตั้งสติหรือถ้าคนที่ไม่รู้ว่าพ่อกูเป็นใครก็จะแบบมีโอกาสไปหาพ่อตัวจริงหรือผู้หลักผู้ใหญ่มาซึ่งอันนี้ก็ยังใช้กันอยู่นะซึ่งไม่ควรใช้นะผมก็สู
0: ้ต้องปลูกฝังกันสมัยนะฮะรู้สึกเราต้องพักกันก่
1: อ
0: นนะเดี๋ยวหลังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาว่ากันต่อครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: เก้าสิบหกจุดห้าเอฟเอ็มทิงกิ้งเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ขณะนี้เวลา17 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะทีมสุดซอยลุยอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมปน5,200,000 ลิตรนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายนางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่คลังน้ำมันของบริษัท Triple S Petroleum จำกัดตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหลังจากผลทดสอบคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลมีลักษณะและคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากการยึดอายัดน้ำมันไบโอดีเซลที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งหมดแล้วพลังงานจังหวัดสมุทรปราการยังได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัทและกรรมการบริษัทกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตำรวจสอบสวนกลางเพื่อตรวจสอบขยายผลหากเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษจะส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีเนื่องจากตรวจพบว่าบริษัท Triple S Petroleum จำกัดมีความเชื่อมโยงกับบริษัทTrillion Oil จำกัดจังหวัดอ่างทองซึ่งบริษัทที่ดูแลคลังน้ำมันดังกล่าวมีเครือญาติของเสียตือเป็นผู้ถือหุ้นและผู้บริหารโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษยังอยู่ระหว่างการสอบสวนดำเนินคดีกับบริษัท Trillion Petro Trading จำกัดจังหวัดอ่างทองพนักงานบริษัทอสังหา350คนร้องกรรมาธิการแรงงานหลังถูกเบี้ยวเงินเดือนนาน5เดือนนายวีรพลจิตสำริดประธานคณะกรรมการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรและคณะรับยื่นหนังสือจากกลุ่มตัวแทนพนักงานบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อร้องเรียนกรณีบริษัทค้างชำระเงินเดือนและสิทธิประโยชน์อื่นๆที่พนักงานพึงได้รับนำโดยนายพิพิธชัยกุลพลเมืองผู้นำกลุ่มตัวแทนพนักงานและนายสกลสุนทรวานิชกิจส.ส.ปทุมธานีพรรคประชาชนในฐานะผู้รับเรื่องจากนายพื้นที่นายสกลกล่าวว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนพนักงานบริษัทดังกล่าวซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า350คนจึงได้นำเรื่องมายื่นต่อคณะกรรมการโดยบริษัทค้างจ่ายเงินเดือนพนักงานสะสมมาเป็นระยะเวลา 4-5 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้พนักงานได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักขาดรายได้ดำรงชีพบางรายกำลังเผชิญปัญหาถูกยึดบ้านยึดรถและไม่มีเงินส่งเสียครอบครัวจึงมีข้อเรียกร้อง3ประการขอให้บริษัทจ่ายเงินเดือนที่ค้างชำระทั้งหมดภายในวันที่30มิถุนายนนี้โดยขอให้บริษัทจ่ายเงินเดือนรอบปัจจุบันและในอนาคตให้ถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลาและขอความชัดเจนเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กรเช่นการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือการโอนย้ายพนักงานเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของพนักงานให้ได้รับความเป็นธรรมเพลิงไหม้หอพักโรงเรียนหญิงล้วนเคนยาเสียชีวิตอย่างน้อย16รายเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาภายในหอพักของโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนอูตูมิชิ Girls Academy เมืองกินลิวเขตนากูรูบริเวณภูมิภาคคริฟแวลลีย์ของประเทศเคนยาส่งผลให้นักเรียนหญิงเสียชีวิตอย่างน้อย16รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก79รายส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยสภาพอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักมีเศษกระจกแตกกระจายและคราบขม่าวควันดำเกาะเต็มผนังผู้บัญชาการตำรวจของเคนยาเปิดเผยว่าส่งกำลังเจ้าหน้าที่50นายลงพื้นที่ปูพรมค้นหาโดยรอบโรงเรียนเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงกลางคืนนักเรียนจำนวนมากอยู่ในอาการตื่นตระหนกตกใจกลัวและหวาดผวาจนพากันวิ่งหนีเตลิดออกไปนอกบริเวณสถานศึกษาซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตัวเด็กๆเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ข้อมูลจากรัฐบาลระบุว่าเคยมีรายงานเหตุลอบวางเพลิงในโรงเรียนมัธยมของรัฐมากกว่า60ครั้งภายในปีเดียวซึ่งผลการวิจัยพบว่าเหตุเพลิงไหม้หลายครั้งมักมีสาเหตุมาจากฝีมือของกลุ่มนักเรียนที่ก่อเหตุเพื่อประท้วงมาตรการลงโทษที่เข้มงวดทางวินัยรวมถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ภายในโรงเรียน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
7: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: วนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ด
2: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
0: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 17นาฬิกากับอีก10นาทีนะครับชั่วโมงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และผมมนตรีจอมพันธ์คุณวิสุทธิ์นะฮะพาไปดูที่สภากันสักนิดหนึ่งผมเห็นข่าวแม้จะไม่ยาวนักนะแต่ทำให้เรานะนึกขึ้นได้ว่าโอ้นะเรื่องราวของตึกสตง.ถล่ม
4: ไปถ
3: ึงไหนแล้วอย่างไรนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมานี่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วเมษาพฤษภาปีเศษแล้วครับนะครับจริงๆวันนี้นะครับถ้าดูข่าวเนี่ยประมาณสักบ่ายสามโมงที่ผ่านมาก็ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับเขามีวาระรับทราบนะประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจำปี2569ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าสตง.คุณมนเทียนเจริญผลท่านก็มาชี้แจงต่อที่ประชุมในวันนี้แต่แน่นอนครับคุณวิสุทธิ์ครับเวลาพิจารณารับทราบหรือรายงานของหน่วยงานต่างๆมันก็จะต้องมีการอภิปรายตั้งคำถามไปถึงประเด็นหลักๆที่หน่วยงานนั้นๆเป็นประเด็นอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ในที่ประชุมสสก็มีการอภิปรายซักถามเกี่ยวกับเรื่องของตึกสตง.ถล่มนะฮะว่าไปถึงไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับผู้ว่ามนเทียนเจริญผลท่านก็ชี้แจงบอกว่าหลังเหตุการณ์ตึกถล่มเกิดขึ้นได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆและแถลงผลการตรวจสอบเมื่อวันที่30มิถุนายน2568ว่าเหตุที่ตึกถล่มเพราะการออกแบบที่ผิดพลาดและบริษัทที่ก่อสร้างนั้นก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบจากนั้นได้ส่งเรื่องให้พนักงานสืบสวนดำเนินการไต่สวนและส่งอัยการนะส่งฟ้องบริษัทออกแบบบริษัทก่อสร้างและบริษัทจ้างควบคุมงานรวม23รายเมื่อ7สิงหาคมปี2568อันนี้คือท่านแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการเอาผิดในทางคดีนะครับนั่นคือ7สิงหาคมปี68และศาลได้นัดสืบพยานปากแรกในวันที่2มิถุนายนนี้จึงเป็นความคืบหน้าของกรณีดังกล่าวอ่ะก็ผู้ว่าสตง.ก็มาชี้แจงความคืบหน้าในทางคดีว่าดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง23รายและศาลท่านนัดสืบพยานปากแรกในวันที่2มิถุนายนก็คือเดือนหน้าครับคุณวิสุทธิ์ครับ
4: ก็พี่แจ้งแค่นี้ใช่ไหมฮะ
3: ก็นี่ครับผมบอกเป็นข่าวไม่กี่บรรทัดแต่เสร็จแล้วได้เห็นความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อยู่ในความสนใจของผู้คนอย่างมากณเวลานั้นก็คุณวิสุทธิ์ลองย้อนไปดูนะฮะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ที่เป็นรัฐมนตรีพลังงานณเวลานี้ข่าวต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่เห็นว่ามีการมาตรวจจับเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันแถวสมุทรปราการตอนนั้นเนี่ยก็มีการไปตรวจโรงงานเหล็กต่างๆนะฮะแล้วก็มีทีมที่ถูกตั้งขึ้นมาชื่อทีมสุดซอย
4: ของทีมเอกนัท
3: เหล็กซินเคยหยวนหรือเหล็กอะไรตอนนั้นไม่ได้มาตรฐานโอ้โหก็เป็นเรื่องเป็นราวกันก็นั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินไหวแล้วก็ตึกสตง.นะที่กรามอยู่ระหว่างการก่อสร้างก็ถล่มลงมาครับ
4: ครับก็รอดูฮะผมคิดว่าจะเป็นคำชี้แจงที่แบบ
3: คืบหน้าแต่ก็ยังไปไม่ไกล
4: มันคืบแบบไม่คืบ แต่ผมคิดว่าคนอยากจะรู้ว่าสตง.ทำ

0: มากกว่าการรอความคืบหน้าของคดีหรือไม่อย่างไร
1: ครับ
0: อันนี้คือประเด็นใหญ่แล้วก็
1: ครับ
0: นี่ที่ผมเพิ่งได้ตกลงไอ้เรื่องผู้สูญเสียผู้เสียชีวิตผู้เสียหายจากเงินชดเชยครบหรือยังนะแล้วปัญหาที่ผมคิดว่าผมว่าคนส่วนใหญ่ถามอะตกลงสตง.จะแก้ปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันหรือการตั้งข้อสงสัยของสดของ
1: ครั
0: ห
1: บ
0: น่วยงานยังไงเนี่ยผมว่านี่เป็นประเด็นที่แต่เชื่อว่าเดี๋ยวสภาคงจะถามเพิ่มเติมนะเป็นความเชื่อว่าเช่นนั้นนะ
1: ครับ
0: อืมวันนี้ที่สภาก็มีเรื่องหนึ่งเนี่ยคุณภาวุฒิพงวิทยาพานุเนี่ยคุณพานุนี่ถือว่าเป็นมนุษย์ไอทียุคใหม่นะ
1: ครับ
0: ก็เป็นผู้จัดเคยผู้จัดรายการที่965ด้วยนะ
1: อ๋อเหรอครับ
0: เออนะครับก็วันนี้เป็นส.ส.แล้ววันนี้ก็เลยตั้งกระทู้นะฮะเรื่องโครงการ TSAI Passport มูลค่า1,600 ล้านบาทเนี่ยนะฮะก็บอกว่าเอ๊ะโครงการนี้อยู่ภายใต้ไอ้กองทุนเอาผมใช้ชื่อสั้นๆแล้วกันนะกองทุนกสทช.อ่ะ
1: ครับ
0: ปีหนึ่ง2,000 ล้านนะฮะการจัดทำโครงการเนี่ยแจก AI แบบโปรพิเศษให้กับคนไทยฟรี5 ล้านคนถามว่าทำไมต้อง5 ล้านคนนะฮะแล้วเป็นความต้องการจริงของประเทศไทยหรือไม่การของบประมาณถูกขอโดยกสทช.เองทั้งที่กสทช.เป็นเลขาของกรรมการกองทุนนี้เหมือนตั้งเองชงเองตบเองใช้อำนาจโดยไม่ชอบหรือไม่นะแล้วก็บอกว่าโครงการเนี้ยไม่ได้ปฏิเสธนะว่า AI สำคัญนะ
1: ครับ
0: ทำไมต้องเร่งขนาดนั้นต้องเอาเงินกองทุน1,600 ล้านบาทประมาณ60-70%ของกองทุนมาใช้มีความแปลกประหลาดมากมายเป็นโครงการที่เป็นมูลค่าสูงในประวัติศาสตร์และเป็นโครงการที่อนุมัติเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ครับใช้เวลายื่น34 วันปกติใช้36 เดือนแล้วกลุ่มบริษัทที่มาประมูลเนี่ยเป็นบริษัทที่เข้ามาวางราคากลางเสนอราคากันเองล็อกสเปคไว้ที่ TOR สุดท้ายชนะการประมูลแล้วก็เป็นความบังเอิญหรือเปล่านะฮะก็คือ3 บริษัทนี้วางราคากลางให้กับโครงการหลายพันล้านกระทรวงที่ภูมิใจไทยบริหารอยู่อันนี้เป็นข้อเป็นคำถามเยอะนะฮะ
1: ครับ
0: แน่นอนฮะคุณชัยชนกก็บอกว่ายืนยันกระบวนการทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีรายละเอียดเยอะนะผมข้ามไปก่
1: ค
0: อน
1: รับ
0: ที่บอกว่าทำไมอนุมัติเร็วอ่ะช้าไปด้วยซ้ำไปเพราะมีความจำเป็นมากเรื่อง AI แล้วก็ยอมรับการตรวจสอบพร้อมรับการตรวจสอบนะครับใครได้งานผมไม่สนใจแต่ว่าต้องทำตามนโยบายที่ผมรัฐมนตรีดีมอบหมายให้เท่านั้นนะฮะก็น่าสนใจตรงที่คุณพานุแกก็จับประเด็นนี้มาเดี๋ยวคงจะมีการเจาะลึกอีกทีนึงนะก็บอกว่าก็ดีนะเป็นเรื่องสีมันจะเป็นเรื่องสีสันเป็นเรื่องแบบผมในสภามีคนที่มีรู้มูเชี่ยวชาญบางอย่างแล้วก็ถามประเด็นผมทุกว่าใหม่ใหม่ในสภาเนาะ
1: แล้วคือเป็นเรื่องใหม่ไงเรื่องของ AI เนี่ยนะแต่เอาเถอะนะเท่าที่ฟังผู้รู้ทั้งหลายแหละเนี่ยทำให้ผมนึกตามนะ
0: ครับ
1: แต่ก่อนเนี่ยจะมีสุภาษิตหรือจะมีคำหนึ่งที่บอกว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนั่นคือสอนกันมาตอนหลังเนี่ยผู้รู้เขาบอกว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจ AI นะเพราะบางทีเนี่ย AI เนี่ยฉลาดก็จริงนะคุณนิสุทธ์แต่เห็นเขาผู้รู้เขาบอกว่าก็เอามาเป็นไกด์เอามาเป็นประกอบเอามาเป็นอะไรได้แต่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แทนทั้งหมดคือผมก็เลยนึกเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจ AI ซะเลยทีเดียวทั้งหมดอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เขาประมูลนะแต่เป็นเรื่องของมันเข้าสู่ยุค AI นะ
0: โอ้มาทุกลมหายใจอ่ะคุณมนตรีผมลองใช้อยู่เหมือนกันนะก็มีประโยชน์อยู่แต่ว่าไม่ใช่อย่าไว้ใจทางนะอย่าไว้ใจ AI อ่ะใช้มันอย่างเท่าทันมันเพราะนั้น
1: คือถ้าให้ช่วยค้นข้อมูลให้มาเป็นประกอบ
0: ก็ต้องกรอง
1: แต่ตอนหลังเนี่ยมันมีความสามารถ จนกระทั่งคนอย่างคุณวิสุทธ์กับผมเนี่ยทำท่าจะตกงานเราด้วยนะนะ เพราะเอามาวิเคราะห์เอามาเขียนตั้งประเด็นป้อนข้อมูลแล้วให้ AI รวบรวมแล้ววิเคราะห
0: ์ นะ
1: ก็ไม่ต้องใช้คนวิเคราะห์แล้วผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะสักกี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: นะสมมติว่าให้ AI วิเคราะห์นะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่จะมีขึ้นในอีก1เดือนข้างหน้านะฮะเอาใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วก็ความน่าจะเป็นนะว่าใครจะมีโอกาสได้ไหมคุณที่สุด AI ให้คำตอบได้ไหม
0: ได้ผมไปลองทดลองมาแล้วฮะแต่ว่าก็ AI เขาจะใช้กับข้อมูลที่เขาประมวลมาได้และการตั้งคำถามของคุณมนตรีว่าเฉียบคมรอบด้านลึกแล้วก็ละเอียดแค่ไหนอย่างไรแต่ที่สุดแล้วก็มันต้องใช้ข้อมูลของคุณมนตรีมาตัดสินนะเพราะเชื่อทั้งหมดบางทีมันไม่ได
1: ้ได้บางส่วนแต่บางส่วนก็ไม่ใช่ว่าทำแทนได้ทุกอย่าง
0: ใช่ครับก็ไม่ต้องกลัวการตกงานเพราะแต่มันต้องการความถูกต้องแม่นยำ
1: โอ้นะก็AI ก็ป้อนไปยังไงเขาก็คำนวณจากข้อมูลที่เขาได้เข้าไปนะคำถามเอ่ยอะไรเอ่ย
0: คุ
1: ณที่สุดนะยังอยู่ที่สภานะ
0: คร
1: ับโครงการนี้วันนี้เข้าใจว่าถึงคิวนะผมเห็นเขาหยิบยกมาเป็นโครงการแลนด์บริด
0: จะมีอีกเหรอยังไม่ถอนอีกเหรอ
1: แลนด์บริดนะเป็นญัตติด่วนจากพรรคประชาธิปัตย์นะ ที่ขอให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาโครงการนี
0: ้
1: นะ
0: ให้สภาทำ
1: นะและถูกนำไปเป็นคู่เทียบกับพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทจำได้ไหมครับว่าทีแลนด์บริดจ์ทำไมด่วนนะแล้วอันนี้ไม่ด่วนได้ยังไงวันที่หนึ่งเนี่ยเงินจะมาแล้วจะโอนกันแล้วลงทะเบียนกันไปแล้วก็เมื่อวานก็เลยข้อสรุปที่ได้ก็คือยังไม่สรุปให้วิปทั้งสองฝ่ายไปตกลงไปคุยกันจนประธานโสพลเนี่ยท่านเป็นเป้าเลยนะผมไม่ได้ตัดสินใจเองมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณานะครับว่าอันไหนด่วนไม่ด่วนนะก็นั่นแหละคือแต่วันนี้กลับมาที่โครงการแลนด์บริดจ์ไม่แน่ใจว่าทางพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะนะผู้ที่เป็นเจ้าของ
0: คุณกรณ์ป่ะ
1: คุณกรจติกวณิช
0: คุณหน้าคุณกรลอยมา
1: วันนี้มาแถลงเลย
0: ครับ
1: คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณกรจติกวณิชและมีอาจารย์การดีเลียวไพโรจน์นะเนี่ยก็ตอนหลังเนี่ยนะคุณวิสุทธิ์พูดถึงเมื่อสักครู่ว่าเคยจัดที่นี่
0: นี่ก็เคยอยู่ที่นี่เคยนั่งจัดรายการข่าวเด่นกับเรานี่แหละ
1: ตอนนี้เป็นส.ส.บัญชี
0: รายชื่อพร
1: รคประชาธิปัตย
0: ์ครับ
1: อาจารย์การดีเลียวไพโรจน์นะครับก็นะแถลงร่วมกับที่คุณพิสิทธิ์พอดีมาพูดถึงอาจารย์การดีก็เลยยกอาจารย์การดีขึ้นมาก่อนก็แล้วกันนะอาจารย์ก็บอกว่าการประเมินความคุ้มค่าของสภาพัฒน์และสนชมีความต่างกันแต่สิ่งที่ยังไม่มีการศึกษาคือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงเพราะในรายงานของสนชมีการพูดถึงงบประมาณในการเยียวยาด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ที่ 16,000 ล้านบาท
0: ครับ
1: ในขณะที่เรากำลังสูญเสียโอกาสอย่างใหญ่หลวงเพราะเป็นพื้นที่ที่องค์การยูเนสโกให้ความสำคัญในเรื่องการท่องเที่ยวและความหลากหลายทางชีวภาพที่ประเมินค่าไม่ได้เมื่อเทียบกับความอ่อนไหวทางสภาพภูมิอากาศในวันนี้ดังนั้นเราจำเป็นต้องมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อจะดูให้รอบด้านจะมองแค่เม็ดเงินในปัจจุบันตามหลักเศรษฐศาสตร์ไม่ได้แล้วนี่คืออาจารย์การดีเลียวไพโรจน์ที่ร่วมแถลงแต่ทีนี้คุณพิสิทธิ์นะฮะโอ้ซึ่งมาแถลงเนี่ยแหมต้องบอกว่าคุณพิสิทธิ์เนี่ยจะต้องมีตรงนั้นมีตรงนี้เอาเป็นว่าเทียบเคียงโครงการที่จะผลักดันและเม็ดเงินในจำนวนเดียวกันถ้าเอาไปใช้อย่างอื่นนะอันไหนมันจะคุ้มไม่คุ้มและสิ่งที่ได้ใครได้และประชาชนจะได้ไม่ได้คุณพิสิทธิ์บอกว่านะครับโครงการแลนด์บริดจ์พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ค้านโครงการนี
0: ้ครับ
1: เพราะไม่ได้มองแค่เรื่องความไม่คุ้มทุนหรือไม่ต้องการให้ภาคใต้พัฒนาแต่พรรคประชาธิปัตย์มองว่าด้วยเงินลงทุนจำนวนเดียวกันหรือน้อยกว่าด้วยซ้ำพี่น้องชาวใต้สามารถมีมอเตอร์เวย์ที่วิ่งตั้งแต่กรุงเทพไปถึงชายแดน
0: ครับ
1: มีรถไฟรางคู่ที่เป็นระบบไฟฟ้าเชื่อมโยงกับมาเลเซียได้สามารถที่จะขยายเครือข่ายทั้งถนนรางในแนวขวางแนวขวางของภาคใต้พัฒนาท่าเรือสองฝั่งเพื่อรองรับสินค้าของคนใต้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์อยากย้ำคือผู้ที่จะพยายามสนับสนุนหรือผู้ที่คัดค้านไม่ต้องการเห็นความเจริญเป็นเรื่องตรงกันข้ามเรามองว่าภาคใต้ไม่ใช่แค่ทางผ่านสำหรับเรือต่างชาติไม่ใช่แค่การสร้างโอกาสสำหรับคนขายที่ดินในบริเวณนั้น
0: oh.
1: ภาคใต้ต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องมาช่วยเกษตรกรและผู้ผลิตที่สามารถเชื่อมกับโลกเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านได้ตามแนวทางที่เราเสนอส่วนคุณกรดูเหมือนจะได้หินได้อะไรมานะก็ออกมาตีปลาหน้าใสทำนองที่ว่าเหมือนกับในซีกรัฐบาลเนี่ยเริ่มมีการส่งสัญญาณกันออกมาแล้วว่าจะไม่เห็นด้วยกับการให้ตั้งคณะกรรมการวิสามันขึ้นมาศึกษาโครงการแลนด์บิดก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าตอนนี้รัฐบาลก็กำลังศึกษาอยู่ไงคุณวิสุทธิ
0: ์ครับ
1: ก็มอบให้รองนายกเอกนิติธรรมประภาสและใครต่อใครนะให้เวลาไปแล้ว90วันถ้ายังไม่เสร็จก็ยังยืดขยายต่อไปได้ก็จะได้ไม่ซ้ำซ้อนหรือว่าเราศึกษาไปแล้วหรือเปล่าคุณกรก็เลยออกมาตีปลาหน้าใสทำนองว่าได้ยินได้ฟังมาว่าสุดท้ายจะไม่มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ขึ้นมาครับคุณที่สุดครับ
0: เอ๊ะตั้งไม่ตั้งมันขึ้นอยู่กับสภาตกลงกันใช่ไหมแล้วถ้าส่วนใหญ่ไม่ให้ตั้งก็ตั้งไม่ได้ถูกไหม
1: เสียงข้างมากสิครับคุณที่สุด
0: นั่นแหละแล้วก็เสียงข้างมากเป็นของใครไม่รู้ยาก
1: เราจะได้ผ่านมี21เสียงนะครับและถ้าการตั้งเรื่องนี้เอาละมองเป็นเหรียญ2ด้าน
0: ครับ
1: ด้านหนึ่งก็ดีไงจะได้ข้อมูลจะได้มีคนมาช่วยทำงานแต่อีกด้านหนึ่งนั้นเนี่ยเมื่อมีคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาสิ่งไหนที่เป็นประเด็นสิ่งไหนที่เป็นคำถามนะมันก็จะสามารถใช้อำนาจของคณะกรรมการไปเจาะไปทะลุทะลวงนะก็มีอำนาจทะลวงสูงนะครับคุณที่สุด
0: นั่นไม่ได้ตั้งหรอกคือมันจะไม่เห็นด้วยคือรัฐบาลให้ตั้งทำไมเมื่อสามารถทะลุทะลวงมาให้ข้อมูลแล้วข้อมูลมาตั้งแถลงตรวจสอบรัฐบาลว่าไม่ด่วนจริงไงนะ
1: ครับ
0: เราเข้าใจนะบทบาททางฝ่ายค้านก็ต้องทำอย่างนี้ไปนะฝ่ายรัฐบาลก็ต้องแบบไม่ยอมเพราะผมดูที่นี่ไม่ได้พูดลอยๆที่ผ่านมามีสองสามเรื่องที่ฝ่ายค้าพยายามให้มีตั้งกรรมธิการพิเศษเพื่อศึกษาเรื่องพวกนี้นะ
1: ครับ
0: แต่พอบวชกันแล้วไม่ต้องตั้งมีกรรมธิการในสภาอยู่แล้วตั้งทำไมให้ซ้ำซ้อนอะไรเงี้ยก็ไปทางหาทางออกนะกูมูตีเรื่องทางออกอันหนึ่งกูมูตีตอนนี้เรื่องรัฐธรรมนูญก็ไอ้เรื่องการยื่นร่างกฎหมายแก้รัฐธรรมนูญก็ตอนนี้พรรคภูมิใจไทยยื่นแล้วถูกไหมครับ
1: ภูมิใจไทยยื่นไปเป็นร่างแรกร่างที่สองกับร่างที่สามก็คือของพรรคประชาชน
0: เออทำไมมีสองร่างล่ะ
1: นี่ไง
0: เ
1: ขาเป็นหลักประกันว่ามีชุดความคิดอยู่สองชุดชุดแรกก็คือชุดที่ให้ประชาชนเป็นผู้เลือกโดยตรงและให้สภารับรองชุดที่สองก็เป็นวิธีโค้งมาหน่อยหนึ่งก็คือนะให้ประชาชนเป็นคนเลือกมาสองเท่าแล้วส่งให้สภาคัดเลือกเหลือครึ่งหนึ่งก็ดูเหมือนจะใกล้เคียงกันแต่อันแรกนะเป็นเรื่องที่ประชาชนเลือกมาทั้ง150และให้สภารับรองอย่างเดียวคุณไม่มีสิทธิ
0: ์คุณไม่มีสิทธิ์จะไปบอกเอาใครไม่เอาใคร
1: นั่นแหละเขาเลยมี2ร่างไงคุณที่สุดครับ
0: แล้วของประชาธิปัตย์ของประชาธิปัตย์ยื่นไม่ได้สิยื่นไม่ได้
1: ประชาธิปัตย์ตอนนี้ยังเป็นวุ้นอยู่นะเพราะว่ายังไม่สามารถรวบรวมรายชื่อได้100รายชื่อแต่อีกร่างหนึ่งเนี่ยที่เห็นเงาลางๆมาแล้ว
0: ค
1: ือร่างของพรรคเพื่อไทย
0: น
1: ะคุณผลิตบอกไปแล้วเนี่ยวันนี้ว่าคุณผลิตได้เขียนใน Facebook ไงคุณวิสุทธิ์ได้โพสต์ใน Facebook ของตัวเองว่าวันนี้ทางพรรคประชาชนได้เห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับเต็มของพรรคเพื่อไทยซึ่งเราเห็นว่ามีเนื้อหาที่สอดคล้องกันในหลักการสำคัญ
0: ค
1: นะครับทางผมและสสพักประชาชน30คนบวกจึงได้ลงชื่อให้ร่างของพักเพื่อไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
0: อ๋อคือลงให้กับพรรคเพื่อได้ใช่ไหมเหมือนว่าส.ส.สามารถที่จะลงชื่อสนับสนุนร่างพรรคอื่นก็ได้ถูกไหมครับ
1: คุณ
0: ซ
1: ว
0: ้
1: ิส
0: ำๆ
1: ุ
0: ก
1: ท
0: ั
1: ธ
0: น
1: ิ์
0: ได้ใช่ไหม
1: ผมเนี่ยคุยมาสองสามงานเลยนะ
0: ครับ
1: กับคุณวิสุทธิ์ก็พูดกับ
0: คร
1: ค
0: ั
1: ุ
0: บ
1: ณอภิรักษ์เมื่อวานก็พูด
0: ครับ
1: นะแล้วกลางวันเนี่ยผมคุยกับอีกที่หนึ่งผมก็พูดมาสองวันแล้วเมื่อคืนเนี่ยผมก็โทรศัพท์ถามนักการเมืองเก่าแก่ซึ่งเป็นนักกฎหมาย
0: ครับ
1: เขาก็บอกว่าผมก็สงสัยเหมือนคุณ
0: อืมผมก็เออได้เหรอ
1: ว่าทำไมคนเดียวเนี่ยสามารถเซ็นชื่อรับรองได้หลายหลายร่างเขายังอธิบายกับผมด้วยนะคนที่สุดว่า
0: ครับ
1: ผมเนี่ยเข้าใจว่าเขาจะใช้หลักเทียบเคียงกับเรื่องของการรับรองเรื่องใดๆที่เสนอต่อที่ประชุมว่าขอเสียงรับรองด้วยครับก็มีผู้รับรองถูกต้องตามข้อบังคับซึ่งคนหนึ่งสามารถที่จะรับรองคนนั้นแล้วมารับรองคนนี้เพื่อให้มันสมบูรณ์เท่านั้นแต่เขาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องของในสภาแล้วเขาก็บอกเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเขาแกท่านก็บอกว่าส่วนตัวผมเห็นว่าไม่ได้แต่ถ้าเขาเห็นว่าได้แสดงว่าเขาก็มีช่องนะฮะซึ่งเมื่อวานผมคุยกับคุณพิรักษ์ไปคุณที่สุดนะ
0: ครับ
1: ผมก็ถามผู้รู้ที่เขาเห็นว่าได้แต่เห็นเหมือนกันกับนักการเมืองที่ผมคุยด้วยเมื่อคืนผมเห็นว่าทำได้แต่มันไม่เหมาะผมเห็นว่าทำได้แต่มันไม่ควร เพราะเขาไปตีความอย่างนี้คุณที่สุดตีความว่าไม่ว่าจะร่างไหนก็ตามมีหลักการอันเดียวกันและบอกผมว่าคุณอย่าไปมองเรื่องที่มาของสสรที่เขาเห็นต่างกันว่าคนละโมเดลแต่หลักการอยู่ที่การแก้ไข256หลักการอยู่แค่นี้ทุกร่างต้องการแก้ไข256เพื่อเพิ่มหมวด15/1คุณอย่าไปลงในรายละเอียดว่า15/1ของใครเหมือนใครต่างกันยังไงเอาแค่หลักการแก้256เท่านี้ก็หลักการเดียวกันแล้ว
0: ก็คือไขประตูสู่การแก้รัฐธรรมนูญ
1: ถูกต้องคนที่สุด
0: ส่วนสสรหน้าตาเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่เป็นรายละเอียด
1: เป็นรายละเอียดที่เอาไปปรับเอาไปแก้เอาไปจูนเข้าหากันได้ซึ่งถ้าเราคิดแบบชั้นเดียวเชิงเดียวอย่างเราแล้วก็มองว่าอู้มันดูเหมือนจะดูเหมือนจะอธิบายให้มันเข้าให้ได้เพราะเราเข้าใจอย่างเราคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่เอาละแต่ถ้าท่านเห็นว่าใช่ก็ยังไม่เห็นมีใครออกมาโต้แย้งก็แสดงว่าทำได้คุณพิสุทธิ์ครับ
0: ครับเอ๊ะนี่คือส่วนของสสเนาะแต่สวเสียงข้างน้อยแล้วกันคุณนรเศรษฐ์ตัวหลังนี้เป็นเยอะนะนรเศรษฐ
1: ์
0: ปัญญากรเป็นประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองนะ
1: ครับ
0: บอกว่าได้ทำหนังสือขอพบประธานศาลรัฐธรรมนูญอาจารย์นครินทร์เมฆแต่ละตัวนี้รักษาการอยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ขอพบประธานศาลรัฐธรร
1: มนูญไม่มีรักษาการ
0: ไม่ขอโทษหมดวาระแต่ว่ายังไม่มีคนใหม่ก็เลย
1: ยังไม่มีคนไปแทนเลยต้องทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคนใหม่
0: จนกว่าจะมีคนมาแทน
1: ครับ
0: ก็จะขอทำหนังสือถึงประธานศาลรัฐธรรมนูญขอหารือเกี่ยวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่18/2568นะครับเรื่องประเด็นเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิ์ของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญนะโดยเฉพาะมาตรา256และการตั้งสสรเนี่ยคือมันถกกันมากไงว่าตกลงประชาชนจะมีสิทธิ์ร่างรัฐธรรมนูญแบบทำอ้อมหรือไม่ยังไงนะ
1: ครับ
0: ก็คือยังเป็นประเด็นอยู่เถียงกันเยอะนะฮะแล้วก็ตอนนี้การพูดเรื่องการมีคูหาเลือกตั้งอ่ะคือเลือกก่อนแล้วก็ให้สภาเลือกอะไรก็ตามแต่นะคือต้องมีคูหาเลือกไปเพราะประชาชนกับภูมิใจไทยเห็นตรงกันเฮ้ยประชาชนกับเพื่อไทยเห็นตรงกันว่ามีคูหาก่อนเนาะ
1: ค่
0: อยส่งเลือกตั้งอันเนี้ยคุณนรเศรษฐ์สวก็บอกว่าคืออยากจะขอความชัดเจนหรือมีแนวความคิดว่ามันจะให้มีคูหาเลือกตั้งได้หรือไม่อย่างไรแล้วถ้ามีแนวคิดที่จะเสนอร่างรัฐธรรมนูญที่แตกต่างจากภูมิใจไทยจากพรรคประชาชนเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยในช่วงกลางน้ำจะเป็นยังไงก็เลยก็เนี่ยก็จะขอหารือท่านประธานสารรัฐธรรมนูญถึงความเป็นไปได้นะ
1: ครับ
0: นะฮะก็
1: ส
0: ส
1: อด
0: ว
1: จะข
0: ก
1: อ
0: ็
1: ความชัด
0: ใบ
1: เจ
0: หน้
1: น
0: าที่มันชัดเจน
1: แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะท่านเจตนาดีแต่ในอดีตผมเคยได้ยินเขาว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีหน้าที่ให้คำปรึกษาใคร
0: ใ
1: แ
0: ช
1: ต่
0: ่
1: อันนี้ท่านจะไปพบเป็นการส่วนตัวไม่แน่
0: ไป
1: ใจว่าม
0: ันจะเป็นหนังสือเลยนะฮะ
1: โอ้
0: จะน่าจะเป็นในฐานะกรรมธิการแต่ผมคิดว่ายังเป็นเรื่องคุณมตรีนะศาลรัฐธรรมนูญไม่มีหน้าที่ให้คำปรึกษาให้ความเห็นใดๆยกเว้นว่าส่งเรื่องมาแล้วจะตีความตาม
1: ก็นั่นแหละ
0: กฎหมาย
1: คุณที่สุดเรามาไกลมากนะเดี๋ยว
0: พักก่
1: ถ้า
0: อ
1: ไ
0: น
1: ม่หมดเดี๋ยวมาเติมอีกรอบหนึ่งเรื่องของรัฐธรรมนูญเราพักกันก่อนครู่เดียวครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
2: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสืออ
4: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
7: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
1: ช่วงสายตรงสุดที่ชัยหยุ่นวันนี้ครับคุณวิสุทธ์ครับ
0: ครับ
1: คุณสุทธิชัยจะพาไปดูเรื่องราวของช่องแคบฮอร์มุสนะครับว่าเอ๊ะจะเปิดไม่เปิดจะเปิดเมื่อไรภายใต้เงื่อนไขอะไรในขณะเดียวกันถ้าไม่สามารถเปิดได้ในระยะยาวจะมีช่องทางไหนในการที่จะต้องใช้เป็นเส้นทางในการที่จะเดินเรือขนถ่ายน้ำมันอะไรสารพัดอย่างเอาไปติดตามกันในช่วงสายตรงสุดที่ชัยหยุ่นครับ
0: ครับ
2: สายตรงสุดที่ชัยหยุ่น
7: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
8: และวงการเริ่มจะไม่แน่ใจครับว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดเมื่อไหร่และถึงแม้จะเปิดได้จะเปิดภายใต้เงื่อนไขอะไรจะมีการเก็บค่าผ่านทางไหมใครจะเป็นคนคุมกติกาช่องแคบฮอร์มุซดังนั้นหลายๆประเทศในตะวันออกกลางจึงเริ่มหาทางออกอื่นทางเบี่ยงครับเรียกว่า the great bypass คือเหมือนกับไปหาเส้นทางอื่นที่ไม่ต้องใช้ฮอร์มุซเลยนั่นก็คือท่อส่งน้ำมันและขณะนี้เริ่มจะเห็นภาพชัดขึ้นว่า UAE และอิรักกำลังปรึกษาหารือที่จะสร้างเครือข่ายที่จะเป็นไพป์ไลน์ที่ต่อ สามารถส่งน้ำมันออกจากจุดต่างๆ UAE ข้ามไปซีเรียจอร์แดนตุรกีซึ่งถือว่าเป็นการดิ้นที่ทุกฝ่ายจะต้องเตรียมการเอาไว้เพราะไม่มีใครเชื่อครับว่าช่องแคบฮอร์มุซกลับมาแล้วจะอยู่ในภาวะเหมือนเดิมได้อีกต่อไปการที่ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดมาเกือบ3เดือนแล้วเนี่ยทำให้การลำเลียงน้ำมันดิบมหาศาลกว่า15ล้านแบเรลต่อวันหรือ 20% ของความต้องการใช้พลังงานทั่วโลกต้องหยุดชะงักไปสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้คือหัวใจของการขนส่งหยุดเต้นบีบให้ประเทศผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางกำลังเร่งเครื่องยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ครั้งใหญ่เพื่อความอยู่รอดวิกฤตครั้งนี้กำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบหรือเรียกว่ารื้อถอนกติกาสมการในภูมิภาคนี้เรียกว่า The Great Bipartisanเพราะว่า UAE เนี่ยได้แสดงตนชัดเจนว่าต้องการมีอิสระในการตัดสินอนาคตตัวเอง UAE นี่มีบริษัทน้ำมันแห่งชาติชื่อ ADNOC กำลังเร่งโครงการท่อส่งน้ำมันจากแหล่งผิดทางตะวันตกไปยังท่าเรือฟูจัยราในอ่าวโอมานจะเป็นท่อน้ำมันเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถเดิมเนี่ยเป็น2เท่าทุกวันนี้ท่อน้ำมันตรงนี้สามารถทำได้ 1.5 ถึง 1.8 ล้านแบรัลต่อวันเท่านั้นแต่เพิ่มเป็น2เท่าคือเป็น3ล้านแบรัลต่อวันแต่ความเคลื่อนไหวนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องหาทางออกที่ไม่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุซแต่มันคือการประกาศแยกตัวของ UAE ออกจากอิทธิพลทางการทูตน้ำมันที่ใช้คำว่าการทูตน้ำมันคือมันเกี่ยวกับน้ำมันด้วยแล้วมันเกี่ยวกับการทูตระหว่างประเทศด้วยคือต้องการสลัดตัวเองออกจากอิทธิพลของพี่ใหญ่ซาอุดีอาระเบียอย่างชัดเจนครับอย่าลืมว่า UAE เนี่ยที่ตัดสินใจประกาศลาออกจากกลุ่ม OPEC ตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมาโครงการBypass โครงการขยายโอกาสที่จะใช้ท่อส่งน้ำมันมาแทนฮอร์มุซจึงถูกเร่งฝีเท้าขึ้นอย่างเต็มที่เพราะว่ามันกลายเป็นอาวุธทางเศรษฐกิจสำคัญที่จะช่วย UAE นั้นมีอิสระในการควบคุมปริมาณการผลิตและซัพพลายด้วยตนเองเป้าหมายสูงสุดคือการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดน้ำมันรายใหม่แทนซาอุดีอาระเบียในระยะยาวและ CEO ของ ADNOC เองนะครับสุลต่านอาเมดเอลจาเบอร์แถลงเลยแถลงเมื่อเร็วๆนี้เองบอกว่าโครงการท่อส่งน้ำมันใหม่มีความคืบหน้าเชิงประจักษ์ไปแล้วกว่า 50% แปลว่าเขากำลังขยายต่อให้ยาวเพื่อจะได้หลบเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซได้แต่มันก็ไม่ถึงกับสามารถทำได้มากมายเพิ่มจาก 1.5 ล้านแบรัลต่อวันเป็น3ล้านเนี่ยก็ยังห่างไกลจาก15ล้านแบรัลที่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุซทุกวันอิรักก็มีแผนอิรักเป็นเพื่อนบ้านกันกับ UAE ถ้าดูแผนที่ก็จะเห็นว่าถ้าต่อท่อขึ้นไปแล้วก็เชื่อมต่อกันได้หมดอิรักก็มีแผนจะสร้างท่อส่งน้ำมันใหม่มันไม่ใช่แค่เรื่องกำไรขาดทุนแหละแต่มันเป็นเส้นตายมันเป็นไฟบังคับของความอยู่รอดทางเศรษฐกิจเพราะว่าทุกวันนี้การที่อิรักต้องส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซและตอนนี้ถูกบล็อกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยทำให้การผลิตน้ำมันของอิรักทำได้แค่ 30% จากระดับเดิมฉะนั้นอิรักจึงต้องเร่งพัฒนาสิ่งที่เขาเรียกว่าโครงข่ายเพื่อการกระจายความเสี่ยงก็เลยเกิดโครงข่ายจากเมืองบัสรามาที่ฮาดิธา ซึ่งตรงนั้นเขาบอกเหมือนกับเป็นแกนกลางเป็นฮับอยู่ตรงกลางจากตรงนั้นก็กระจายออกเป็นซี่ๆออกไปตรงโครงข่ายนี้จะมีความจุ 2.5 ล้านแบรลต่อวันจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางครับศูนย์กลางกระจายน้ำมันไปยังเส้นทางย่อยอื่นๆเส้นเลือดฝอยจากเส้นเลือดใหญ่กระจายเป็นเส้นเลือดฝอยจากนั้นก็มีการเชื่อมต่อไปยังจากแกนกลางตรงนี้ไปยังท่าเรือท่าเรืออากาบาในจอร์แดนท่าเรือบานิยัสในซีเรียเห็นไหมครับว่าเขาต้องดิ้นสุดฤทธิ์ในการที่จะไม่พึ่งพาช่องแคบฮอร์มุสอย่างเดียวอีกต่อไปเพราะมันเข็ดแล้วครับแล้วถึงแม้ว่าอเมริกาอิหร่านตกลงกันได้มีเซ็น MOU เปิดฮอร์มุสเนี่ยก็ไม่มีใครรับรองได้ว่าอิหร่านจะทำยังไงกับช่องแคบฮอร์มุสนี้จะเก็บค่าผ่านทางหรือไม่เก็บเก็บเท่าไรเก็บด้วยกติกาอะไรนั่นไม่มีใครตอบได้ฉะนั้นเราจะเห็นการสร้างทางเบี่ยงทางเลี่ยงผ่านท่อส่งน้ำมันอย่างคึกคักอีกด้านนึงมีการอัปเกรดท่อส่งทางเหนือด้วยครับของอิรักคือเพิ่มความขีดความสามารถจากเส้นทางเคอร์คุกไปถึงเซฮานไปยังตุรกีเลยครับจาก 200,000 แบรัลจะเพิ่มเป็น 500,000 แบรัลต่อวันฉะนั้นแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยมันไม่ได้มากพอมีความจุพอจะมาแทนช่องแคบฮอร์มุสแต่ตรงนี้เพิ่มจาก 1.5 ล้านเป็น 3 ล้านแบรัลตรงนี้จาก 200,000 เป็น 500,000 ค่อยๆเติมเต็มมันจะไม่เต็มสมบูรณ์ในระยะเวลาอันใกล้แต่มันก็เป็นช่องทางหายใจพอสมควรแต่ทั้งหมดเนี่ยความสำเร็จมันก็ยังมีอุปสรรคอิรักนี่ลงทุนมหาศาลลงไปแล้ว 1,500 ล้านเหรียญแล้วก็จำยอมต้องขอกู้จาก IMF เพื่อโครงการนี้ครับแต่ขณะเดียวกันทางเลี่ยงเหล่านี้ก็อาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ทั้งหมดได้ฮอร์มุสนี่วันหนึ่ง15ล้านแบรัลขีดความสามารถสูงสุดของซาอุดิอาระเบียนะท่อของซาอุนี่7ล้านแบรัลต่อวันเท่านั้นขณะเดียวกันที่ฝั่ง UAE กับอิรักรวมกันก็2 3 4ล้านแบรัลจึงเป็นคำถามว่าท้ายที่สุดจะตอบโจทย์ทั้งหมดได้หรือไม่ซาอุดิอาระเบียก็พยายามสกัดความพยายามของ UAE และอิรักเพราะว่ายังไงซาอุยังต้องการเป็นเกตคีเปอร์เป็นผู้เฝ้าประตูของคาบสมุทรอาหรับอยู่ดีแต่นี่เป็นตัวอย่างของความพยายามที่ทำให้เราเห็นชัดเจนครับว่านำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขณะที่เราติดตามสงครามอิหร่านเราจะเห็นการพลิกตัวการเขย่าขวัญและการปรับแผนทางด้านการขนส่งน้ำมันในทุกรูปแบบจริง
9: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
7: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
1: กลับมาที่บ้านเรากันต่อครับคุณวิสุทธ์ครับคุณวิสุทธ์จะพาไปไหนก่อนไหมถ้าไม่ไปไหนเนี่ยผมเอ๊ะวันนี้
0: ผมก่อขบวนคุณมนตรีไปครับ
1: นะที่สภาต้องบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์นะคุณวิสุทธ์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยกลับมาเที่ยวนี้หลังจากหายไป 5-6 ปีเนี่ยโอ้โห
0: เป็นทางสภาเลย
1: เป็นมวยพันดุนะ
0: ผ่านเวทีมาเยอะ
1: คือแล้วก็เกาะติดเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันต้องบอกว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับคุณกรจาติกวนิชเนี่ยเป็นหัวหอกคู่นะในเรื่องของการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมันว่าตกลงเนี่ยลาบลอยเอ่ยนะฮะมันบิดเบี้ยวเอ่ยเอาไปอิงตรงนั้นอิงตรงนี้นะฮะจนกระทั่งวันนี้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็มาแถลงทวงถามคำตอบจากคุณเอกนัทพร้อมพันธ์โอ้ใช้คำแรงด้วยว่านะคือตอนแรกเนี่ยขึงขังนะฮะจะแก้เรื่องของไม่ให้อิงราคาสิงคโปร์นะค่าการกลั่นต้องเป็นธรรมนะจะปรับจะรื้ออะไรทั้งหลายนะแต่พอมาถึงวันนี้รู้สึกว่ามันเงียบหายไปประเด็นที่เคย ประกาศว่าจะทำเอาไว้คุณอภิสิทธิ์บอกอย่างนี้คุณพิสุทธิ์ครับนะฮะคุณอภิสิทธิ์แถลงเลยวันนี้นะแถลงถึงการดำเนินการด้านพลังงานของรัฐบาลบอกว่าการลดภาระด้านพลังงานที่ผ่านมานายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานมาชี้แจงต่อสภาทั้งการอภิปรายการตอบกระทู้หลายครั้งโดยแสดงท่าทีขึงขังมากว่าต้องทำเรื่องนี้ให้ประชาชนพร้อมที่จะเผชิญกับทุนกลุ่มทุนหรือผู้ได้ประโยชน์ธุรกิจพลังงานแต่ปรากฏว่าการดำเนินการใน2เรื่องหลักที่ผ่านมาไม่ได้เป็นไปตามที่ประกาศต่อสภาไว้เรื่องแรกคือน้ำมันซึ่งความจริงแล้วเป็นข้อเรียกร้องของพรรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอดว่าถ้ารัฐบาลทำเรื่องนี้อย่างจริงจังก็ไม่จำเป็นต้องทำให้ประเทศต้องเผชิญกับวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตรายได้อย่างที่รัฐบาลนำมาเป็นข้ออ้างในการกู้เงินนะ 400,000 ล้านบาทนะเดิมทีหลายคนคงจำได้ว่ารัฐมนตรีบอกว่าจะมาปรับโครงสร้างทั้งหมดโดยการยกเลิกการอ้างอิงราคาของสิงคโปร์และต่อมาก็ดูเหมือนว่าจะเดินหน้าเป็นรูปธรรมมากขึ้นจากการบอกว่าจากนี้จะใช้ระบบที่เรียกว่าสิงคโปร์ดิสเคานต์คือมีการลดราคาหน้าโรงกลั่นแต่ที่สำคัญสิ่งที่หลายฝ่ายอาจไม่ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดคือทางรัฐบาลไม่มีการลดราคาอีกต่อไปแปลว่าสิ่งที่เคยพูดกับประชาชนว่าจะมาปรับโครงสร้างตอนนี้ยกเลิกไปแล้วแถมยังกลับมาใช้เรื่องของกองทุนน้ำมันเป็นตัวแบกรับเรื่องนี้ซึ่งตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกับที่เคยมาชี้แจงต่อสภา
0: ค
1: ุณอภิสิทธิ์บอกว่าประเด็นที่เราตั้งเป็นข้อสังเกตต่อไปจากเดิมที่มีการรายงานค่าการกลั่นที่เป็นการคำนวณจากส่วนต่างระหว่างน้ำมันดิบที่เข้ามากับการอ้างอิงราคาที่สิงคโปร์ปัจจุบันก็มีความพยายามในการที่จะบอกว่ามีการปรับค่าการกลั่นโดยอ้างว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นซึ่งเราไม่ปฏิเสธนะจะจากสงครามหรือประกันภัยอะไรก็ตามแต่นะก็ตามแต่ไม่ได้มีความโปร่งใสเลยถึงต้นทุนที่แท้จริงเอาอีกสักประโยคใหญ่นะคุณวิสิทธิ์บอกว่าจึงต้องมีการตั้งคำถามว่าเหตุใดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจึงไม่ดำเนินการตามที่มาบอกกับสภาถอยเพราะอะไรเรามองว่าไปยังไม่ถึงกลางซอยตนไม่ทราบว่าไปเห็นอะไรอยู่ท้ายซอยนักเลงหรืออะไรจึงถอยกลับมาและถ้าถามว่าก่อนหน้านี้เป็นความเข้าใจผิดหรือไม่ว่ามีส่วนต่างหรือลาบลอยอย่างที่คนพูดกันเราก็คิดว่ากำไรของโรงกลั่นในไตรมาสแรกมันเป็นการพิสูจน์ไปแล้วว่าเรื่องเหล่านี้มีจริงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราต้องการชี้ให้เห็นชัดว่าปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการพลังงานไม่ได้ดำเนินการตามที่พูดกับสภาไว้ว่าจะให้โรงกลั่นหรือธุรกิจน้ำมันมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดูแลแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนโอ้ฮะก็เอาเป็นว่าขึงขังก็มีนะและก็นะไปยังไม่ถึงกลางซอยก็มีแต่สุดท้ายก็เลยไม่แน่ใจว่าที่ท้ายซอยนั้นมีนักเลงหรือมีใครอยู่ท้ายซอยเลยไปไม่ถึงครับคุณพิสุทธิ์ครับคุณพิสิทธิ์ด้วยชาชีวะมาแถลงจริงๆเนี่ยก็เป็นการทวงถามเกี่ยวกับเรื่องที่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์เคยมาตอบกระทู้เคยอภิปรายไว้ในสภาแต่เสร็จแล้วสิ่งที่พูดเอาไว้นั้นคุณอภิสิทธิ์ก็นะก็ติดตามติดมาตลอดปรากฏว่าไม่ได้ทำครับคุณอภิสิทธิ์ครับ
0: ไม่ได้ทำหรือว่ายังไม่ได้แถลงหรือว่าลืมไปแล้วไม่รู
1: ้หรือว่ากำลังทำอยู
0: ่ไม่รู้ไอ้ฝนไม่ได้ทำอยู่นะผมคิดถึงคุณน้องตีคางอะคุณเอกิติกัน
1: ครับ
0: ผมเป็นไล่ดูคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นประธานคณะนุคณะเนี่ยเรื่องใหญ่ๆเรื่องน้ำมงน้ำมัน
1: ยังอยู่ไหมคุณพิสุทธิ์ประธานคณะนั้นที่ดึงเรื่องมาจากคุณพิพัฒน์ราชกิจประการคือคอตรอหรืออะไรรอตรอ
0: เรื่องแรนบิดใช่ไหม
1: แล้วแรนบิดนั่นอีกอันหนึ่ง
0: อันหนึ่งแล้วก็เรื่องไอ้เรื่องเนี่ยราคาน้ำมงน้ำมันแล้วก็เรื่องหลายเรื่องอะไรที่ดึงมาผมก็สงสัยคุณอภิสิทธิ์เวลาทำงาน
1: เลยไม่ต่ำสามเรื่องหนึ่งแลนด์บิด
0: ว่าผมมีห้าเรื่องขอโทษทีผมจำไม่ได้
1: สองน้ำมันคอตรอหรืออะไรสามก็คือไอชุดล่าสุด คอตทหรือไงที่กกรเขา
0: เรื่อง
1: คอร์รัปชัน
0: นั่นสิแล้วเอ๊ะแล้วคือคุณนิติแกก็เป็นกรรมการเยอะมากถ
1: ึ
0: งถ้ามองในแง่ของสายตาประชาชนคนหนึ่งเนี่ยก็รับงานเยอะจริงแล้วก็ภารกิจเยอะเนี่ยนะ
1: ครับ
0: จริงเวลาทำงานไหมคุณแต่คุณกรแกก็ตามเมื่อก่อนแกถามผมเนี่ยตอนนั้นมีเรื่องให้เวลา15วันใช่ไหมในการศึกษาไอ้เรื่องไอ้กลไกราคาน้ำมันอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ของทุนน้ำมันอะไรเงี้ยพอเลย15วันนะคุณกอถามว่าต้องกี่วันแล้วเนี่ยไม่กี่วันแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ดูความคืบหน้าหน่อยเดี๋ยวจะมาไปรายงานท่านนายกเลย
1: ครับ
0: นายกคนนี้ก็มีภารกิจนะครับต้อนรับประธานดีเวียดนามนะครับก็มีการจะมาจับมือเซ็น MOU กันนะนะหลายเรื่องด้วยกันนะฮะแล้วก็เปิดเวทีไทยเวียดนามบิสเนสฟอรัมนะฮะแน่นอนฮะก็ต้องมีคำใหญ่ๆนะฮะเดินหน้าสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทั้งเศรษฐกิจเวียดนามต้องเติบโตไปด้วยกัน
1: ครับ
0: แล้วก็วันนี้คุณโสพลสารัมก็ต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามเช่นกันนะครับเรื่องของรัฐสภาเออแต่ภาพที่ไม่เห็นนานแล้วนะบนมนตรี
1: ครับอ
0: ย่างเงี้ยภาพประเภทอย่างเงี้ยนะภรรยานายกนำโงเฟืองลีภรรยาประธานาธิบดีเวียดนามเยี่ยมชมความงามเทศกาลผ้าไทยอะไรนี่ก็โอเคคือก็เป็นประเพณีใช่ไหมเวลามาแล้วภรรยาก็จะพาเยี่ยมชม
1: ไปเยี่ยมชมตรงนั้นตรงนี้นะส่วนผมก็ไม่รู้ส่วนในระดับผู้นำก็จะเจอกัน
0: ใช่ใช
1: ่ภรรยาของผู้นำก็จะพาไปดูนั่นดูนี่อย่างที่คุณสุดว่าย
0: ุคคุณเศรษฐาไม่ค่อยได้เห็นเนาะยุคคุณอุ๊งอิ๊งก็อันนั้นอะไรเป็นคู่สมรสใช่ไหมผู้ชาย
1: แล้วอย่างนี้จะมีนั้นไหมคุณวิสุทธ
0: ์ครับ
1: ดูสิแต่ก่อนเขามีคอร์ไอหลังบ้านคอรมอที่เขาเรียกว่
0: า
1: ไอ้กลุ่มอะไร
0: อ่ะนั่นแหละจำไม่ได
1: ้คู่สมรส
0: คู่สมรสนี่แหละ
1: แต่ที่สื่อเขามักจะใช้คำว่าคอรเมียอะไรอย
0: ่างเงี้ยรายงานแล้วนะครับ
1: จริงๆก็ถือว่าเป็น
0: ผู้รุ่นนายกเลย
1: เป็นความสัมพันธ์นะผมดูจากข่าวลงนามร่วมกันหลายฉบับเลยนะไม่ต่ำกว่า4ฉบับลงนามความร่วมมือก็การมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งนี้ของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็เป็นอีกตำแหน่งหรือประธานาธิบดีของเวียดนามด้วยเนี่ยอาโตเลิมเนี่ยก็เป็นวาระสำคัญนะเฉลิมฉลองสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามคุณที่สุดครับ
0: ครับนี่ต้องฉลองไหมเนี่ยมันสักครู่เราคุยแล้วแก้รัฐธรรมนูญน่ะว่าตกลงลงชื่อข้ามพรรคได้ไหมอะไรนะคุณยศนันนะฮะก็บอกว่าเป็นเรื่องนิมิตหมายดีที่ทางพรรคประชาชนนะฮะสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับพรรคเพื่อไทยครับ
1: คือรองอาจารย์เชนท่านคงมองในมิติของความร่วมมือแต่มันจะมีในมิติทางกฎหมายอย่างที่เราตั้งเป็นประเด็นเอาไว้นะครับว่านี่คือถ้าเกิดว่าทำได้ต่อไปก็จะเป็นหลักการนะครับสำหรับการที่จะดำเนินการในลักษณะเดียวกันนี้ว่าคนคนหนึ่งก็หนึ่งชื่อก็สามารถเสนอได้หลายๆร่างนะครับไม่ใช่หนึ่งชื่อหนึ่งร่างนะก็เที่ยวนี้ก็มันมีมิติทางกฎหมายอย่างนี้อ่ะคุณวิสุทธ์คงไปต่อไม่ได้แล้ววันนี้หมดเวลา
0: ครับ
1: นะครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกับข่าวเด่นประเด็นร้อนในเวลาเดิมวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
10: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
11: สนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
4: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้าไทยเฟ็กซ์อนุก้าเอเชีย2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
7: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE@thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 8นาฬิกาเกือบอีก5นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์วันพระหัสบดีที่28พฤษภาคม2569อยู่กับผมวารินสัจเดลนะครับวันที่ตลาดหลักทรัพย์บ้านเราปิดลบไป 1.98 จุดครับซึ่งวันนี้ตลาดปิดไปที่ 1,568.97 จุดนะครับลดลงไป 1.98 จุดคิดเป็น 0.13% ครับด้วยมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 62,570.89 ล้านบาทครับการซื้อขายวันนี้เนี่ยดัชนีปรับตัวลงนะครับแล้วก็ลดช่วงลบในช่วงบ่ายนะครับโดยทำจุดสูงสุด 1,571.56 จุดและจุดต่ำสุด 1,552.85 จุดนะครับวันนี้หลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น233หลักทรัพย์ลดลง235หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง182หลักทรัพย์ครับโดยมีท็อป5อันดับ1เลยนะครับวันนี้เดลต้าครับ 6,837.28 ล้านบาทปิดไปที่353บาทลดลงไป1บาทนะครับอันดับที่2 K-Bank ครับมูลค่าการซื้อขาย 3,464.56 ล้านบาทปิดไปที่199บาทนะครับเพิ่มขึ้นมา50สตางค์อันดับที่3 AOT ครับมูลค่าการซื้อขาย 2,858.05 ล้านบาทปิดไปที่55บาทราคาปรับเพิ่มขึ้นมา50สตางค์อันดับที่4 PTT ครับ 2,432.98 ล้านบาทปิดไปที่36บาท25สตางค์นะครับลดลงไป25สตางค์อันดับที่5คือ True ครับมูลค่าการซื้อขาย 2,425.55 ล้านบาทปิดไปที่13บาท70สตางค์เพิ่มขึ้นมา10สตางค์ครับวันนี้อยู่กับนักวิเคราะห์คุณสุชาติธีรวรรณรัตน์ร่วมในการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยครับคุณสุชาติสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับวันนี้ตลาดปิดไปลบไป 0.13% นะครับ 1.98 จุดนะครับวอลุ่มก็น้อยกว่าเมื่อวานนะครับวันนี้มีอะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนบ้างครับ
1: ครับต้องบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยนะฮะแรงขายหุ้นขนาดใหญ่เป็นลักษณะการถูกเทคโปรฟิตนะครับแล้วก็ความไม่มั่นใจเรื่องของสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านนะครับก็กลับมากังวลกันอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็หุ้นขนาดใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มถูกขายทำกำไรกันลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับหุ้นในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีนะรวมไปถึงตัวหลักเลยนะฮะหุ้นในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยเฉพาะอย่างหุ้นเดลต้านะก็เลยทำให้ตลาดหุ้นช่วงเช้าเนี่ยปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงนะครับเรียกว่าแทบจะเกือบจะหลุดแนวรับสำคัญเลยด้วยซ้ำนะครับโดยแนวรับสำคัญเนี่ยก็คือจุดที่ผ่านขึ้นมาเป็นจุดแนวต้านเดิมนะครับก็คือแถวๆบริเวณ 1,545 จุดนะครับเมื่อเช้านี้เนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาอยู่แถวๆบริเวณ 1,552.85 นะก็คือเกิดเรียกว่าเกือบที่จะลงไปทดสอบแนวรับละนะครับแล้วช่วงบ่ายนะครับก็ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีภาพการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับก็คงนำมาด้วยตัวหลักเช่นเดิมนะครับคือหุ้นเดลต้านะครับก็เป็นตัวที่หนุนดัชนีเส้นอินเด็กซ์กลับขึ้นมาทำให้ปิดลบลงไปไม่ถึง2จุดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เริ่มสังเกตในวันนี้นะฮะคือหุ้นขนาดใหญ่ถูกขายกำกำไรมีการพักตัวแต่ว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะฮะเริ่มที่จะถูกหยิบขึ้นมาเก็งกำไรกันนะครับเริ่มที่จะถูกหยิบขึ้นมาเก็งกำไรกันเป็นหลายตัวเลยนะฮะโดยคงจะเน้นไปที่หุ้นที่มีผลิตภัณฑ์หรือมีสินค้านะฮะที่ไปเชื่อมโยงกับในเรื่องของ AI หรือ Data Centerนะครับแม้ว่าเชื่อมโยงแค่เล็กน้อยเองนะฮะก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาเก็งกำไรกันลักษณะนี้เนี่ยผมก็ประเมินว่าดัชนีเซ็นอินเด็กซ์น่าจะเรียกว่าหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยกลับไปหาหุ้นที่เป็นขนาดกลางขนาดเล็กแทนนะฮะมันเป็นภาพที่ดัชนีเซ็นอินเด็กซ์อาจจะเริ่มใกล้ที่จะมีโอกาสใกล้ที่จะถึงจุดสำคัญที่จะพัดฐานแล้วนั่นเองนะครับก็ผม

0: ครับก็อาจจะทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติเล็กน้อยนะฮะในช่วงวันของวันนี้นะครับแต่สิ่งที่ผมกังวลก็คือเรื่องของสถานการณ์สงครามสหรัฐกับอิหร่านนะครับก็คือเมื่อสักชั่วโมงที่แล้วนี่เองนะครับก็เริ่มมีข้อมูลข่าวสารมาว่าทางสหรัฐเนี่ยเริ่มเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่งละนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวต้องติดตามว่ารุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เราก็เข้าสู่ช่วงใกล้วันหยุดยาวด้วยนะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยดัชนีเซ็นเด็กก็มีโอกาสในเรื่องของการพักตัวมากกว่านะครับก็ดูที่แนวรับสำคัญ 1,545 จุดนะครับ
1: ครับผมครับผมขอบคุณมากเลยครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณสุโชธีระวรรณรัตน์นะครับวันนี้นักวิเคราะห์ของเราผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยครับวันนี้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยพักตัวนะครับแม้จะลงแรงในช่วงเช้าแต่ว่าช่วงบ่ายก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาในกลุ่ม domestic plays ครับเก็งกำไรจากความคาดหวังโครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งจะเริ่มใช้จ่ายกันในสัปดาห์หน้านะครับรวมทั้งหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นแม้ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตัวหนอกลางยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับเราไปอยู่ในช่วงของการเจรจาสันติภาพแต่ว่าราคาน้ำมันมันก็ไม่ได้ดีดขึ้นมาแรงนะครับหุ้นเดลต้าก็เด้งกลับลดช่วงลดลงจากช่วงเช้านะครับวันพรุ่งนี้ส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ก็คาดการณ์กันว่าตลาดจะเคลื่อนไหวในลักษณะทรงตัวครับต้องรอติดตามการปรับพอร์ตตาม MSCI ซึ่งจะมีผลบังคับใช้และราคาปิดของวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็คาดว่าจะมีเม็ดเงินไหลออกราว 8,000 ล้านบาทแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเนื่องจากหุ้นที่ถูกปรับลดน้ำหนักในรอบนี้เนี่ยได้ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงแล้วนะครับจึงคาดว่าในวันพรุ่งนี้นั้นอาจจะมีแรงซื้อกลับจนราคาติดบวกได้จากลักษณะ buy on fact นะครับนอกจากนี้นะครับตลาดยังคงรอติดตามผลการเจรจาปิดดีลความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านอย่างใกล้ชิดนะครับโดยประเมินกรอบแนวรับก็อย่างที่กระชวนให้ไหวมาสักครู่นี้นะครับภูมิภาคล่ะครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตครับปิดบวกมีแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามบรรยากาศการซื้อขายนั้นเป็นไปอย่างระมัดระวังครับท่ามกลางความไม่แน่นอนของการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดไปที่ 4,098.64 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 4.91 จุดคิดเป็น 0.12% ครับก็พอๆกับบ้านเราเลยนะครับตัวความเปลี่ยนแปลงในแง่ของ percentage ทางเสียงฮ่องกงวันนี้ปิดร่วงลงครับเนื่องจากการเจรจาสันติภาพระหว่างอเมริกากับอิหร่านยังคงอยู่บนความไม่แน่นอนหลังจากสองฝ่ายส่งสัญญาณที่ไม่สอดคล้องกันนะครับทางเสียงปิดไปที่ 25,006.16 จุดครับลดลงไป 322.07 จุดคิดเป็น 1.27% นิกเกอิโตเกียววันนี้ปิดลบนะครับถูกกดดันจากแรงเทขายทำกำไรของนักลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ประกอบกับความกังวลระลอกใหม่เกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมาคู่กรุ่นอีกครั้งหนึ่งนิกเกอิปิดไปที่ 64,693.12 จุดลดลงไป 306.29 จุดคิดเป็น 0.47% ครับคอมโพสิตเกาหลีใต้วันนี้ปิดลบนะครับยุติการปรับขึ้นติดต่อกัน4วันทำการหลังจากแรงซื้อในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้นเริ่มชะลอตัวขณะที่สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั้นกลับมากดดันบรรยากาศการลงทุนนะครับคอสปีวันนี้ปิดไปที่ 8,185.29 จุดนะครับลดลงไป 43.41 จุดคิดเป็น 0.53% ครับดัชนี S&P ASX 200ของตลาดทุนออสเตรเลียก็ปิดร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ1สัปดาห์ในวันนี้นะครับหลังจากมีรายงานว่ายอดการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนออสเตรเลียปรับตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนในเดือนเมษายนซึ่งก็ตอกย้ำถึงผลกระทบของการที่ธนาคารกลางออสเตรเลียนั้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกัน3ครั้งในปีนี้ครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,592.90 จุดครับลดลงไป 124.80 จุดคิดเป็น 1.43% และดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,819.60 จุดลดลงไป 125.60 จุดนะครับคิดเป็น 1.4% นะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวในส่วนของภูมิรัฐศาสตร์และข่าวในภูมิภาคล่าสุดนะครับอิสราเอลถล่มเลบานอนใต้หลังจากออกคำสั่งอพยพเสี่ยงข้อตกลงหยุดยิงล่มนะครับนี่คือในความไม่แน่นอนนะครับและอิหร่านเองก็

0: ชัดเจนนะครับว่าต้องนำเรื่องของเฮสบอลลาห์กับเลบานอนนั้นเข้ามาอยู่ในสมการการเจรจาด้วยนะครับแต่ล่าสุดนะครับทางกองทัพอิสราเอลนั้นยังคงเปิดฉากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเฮสบอลลาห์ทางตอนใต้ของเลบานอนหลังจากสั่งขยายพื้นที่อพยพครอบคลุมพื้นที่กว่า 14% ของประเทศครับโดยอ้างโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเฮสบอลลาห์ขณะที่สถานการณ์ตึงเครียดเสี่ยงทำลายความพยายามในการเจรจายุติสงครามในภูมิภาคนะครับสำนักข่าวแห่งชาติของเลบานอนในรายงานนะครับว่าการโจมตีของอิสราเอลได้ถล่มเมืองชายถึง2ระลอกซ้อนครับส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้อาคารขนาดใหญ่และลุกลามไปยังพื้นที่ทางตะวันออกของเมืองอย่างรวดเร็วในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับคำสั่งอพยพเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาถือเป็นคำสั่งครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่นโยบายอยู่ทิ้งชั่วคราวเริ่มมีผลกับใช้เมื่อวันที่17เมษายนโดยพื้นที่ที่อิสราเอลสั่งอพยพนั้นครอบคลุมพื้นที่ถึง 14% ของดินแดนเลบานอนทั้งหมดและครอบคลุมเมืองและหมู่บ้านต่างๆมากกว่า300แห่งนะครับการยกระดับความรุนแรงในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่เบนจามินเนทันยาฮูนายกอิสราเอลประกาศขยายขอบเขตปฏิบัติการภาคพื้นดินเพื่อตอบโต้เหตุการณ์ที่กลุ่มเฮสบอลลาห์ส่งโดรนโจมตีทางอิสราเอลที่ตึงกำลังอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนรวมถึงโจมตีพลเรือนทางตอนเหนือของอิสราเอลนะครับกลุ่มเฮสบอลลาห์เองเปิดเผยนะครับว่านักรบของตนนั้นได้เข้าปะทะกับกองกำลังอิสราเอลในระยะประชิดที่เมืองซอตาอัลชาเกียซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำเลชนีโดยพื้นที่ดังกล่าวนั้นอยู่ห่างจากชายแดนราว30กิโลเมตรและถือเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตกันชนที่อิสราเอลนั้นประกาศไว้ตั้งแต่แรกนะครับสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นนี้เนี่ยกำลังคุกคามและอาจทำให้การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านนั้นต้องหยุดชะงักลงครับฝั่งอิหร่านเองก็ยืนกรานนะครับว่าข้อตกลงใดๆก็ตามนั้นจะต้องครอบคลุมถึงเสถียรภาพของเลบานอนด้วยแต่อิสราเอลนั้นยังคงสงวนสิทธิ์ในการเดินหน้าต่อสู้เพื่อขจัดภัยคุกคามจากกลุ่มเฮสบอลลาห์ต่อไปนะครับเลบานอนนั้นถูกดึงเข้าสู่สงครามอย่างเต็มตัวตั้งแต่2มีนาคมหลังจากที่กลุ่มเฮสบอลลาห์ยิงจรวดถล่มอิสราเอลเพื่อตอบโต้เหตุการณ์ที่อิสราเอลนั้นโจมตีสังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านส่งผลให้อิสราเอลตอบโต้อย่างหนักด้วยการทิ้งระเบิดทางอากาศทั่วเลบานอนและส่งทหารบุกรุกกราดภาคพื้นดินนะครับกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนเปิดเผยนะครับว่านับตั้งแต่สงครามกระทุ้งขึ้นมีผู้เสียชีวิตในเลบานอนแล้วอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3,213 รายนะครับขณะที่ฝั่งอิสราเอลระบุว่ามีทหารเสียชีวิต23นายและพลเรือนเสียชีวิต4รายจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนทั้งสองฝั่งในช่วงเวลาเดียวกันนะครับและนี่คือล่าสุดครับที่ทำให้การเจรจาข้อตกลงมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับในขณะที่ข่าวอื่นๆนะครับที่น่าสนใจและเกี่ยวเนื่องกันนะครับสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านรอบใหม่เป็นครั้งที่2ในรอบ3วันครับกองทัพสหรัฐนะครับกองบัญชาการกลางสหรัฐเซนคอมหรือว่าเซ็นทรัลคอมมานด์เนี่ยนะครับก็ได้แถลงว่ากองกำลังสหรัฐนั้นได้ยิงโดรนโจมตีของอิหร่านร่วงลง4ลำเนื่องจากเป็นภัยคุกคามต่อกองทัพสหรัฐและการเดินเรือพาณิชย์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้ยังได้โจมตีสถานีควบคุมภาคพื้นดินในเมืองบันดาร์อาบาสในขณะที่กำลังเตรียมจะปล่อยโดรนลำที่5นะครับโดยการดำเนินการในครั้งนี้เป็นการตอบโต้ที่สหรัฐมองว่าเหมาะสมและก็เป็นไปเพื่อการป้องกันตนเองอย่างแท้จริงครับและมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาข้อตกลงหยุดยิงซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนอย่างไรก็ตามนะครับสื่อท้องถิ่นของอิหร่านรายงานอ้างแหล่งข่าวทางทหารว่ากองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน IRGC นะครับได้ยิงเรือเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐที่พยายามจะแล่นผ่านช่องแคบจนต้องถอยร่นไปก่อนที่สหรัฐจะยิงถล่มพื้นที่ว่างเปล่ารอบๆเมืองบันดาร์อาบาสซึ่งไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับการโจมตีครั้งล่าสุดนี้ก็เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวระหว่างการประชุมครม.เมื่อวันที่27พฤษภาคมนะครับโดยเขาได้ปฏิเสธรายงานจากสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งของอิหร่านที่อ้างว่าทั้งสองประเทศนั้นสามารถที่จะบรรลุร่างข้อตกลงกรอบความร่วมมือกันเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เรือพาณิชย์สัญจรได้ตามปกติภายใน1เดือนโด โดยมีอิหร่านและโอมานร่วมกันบริหารจัดการเนี่ยตลอดจนข้อเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือและถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งทางทำเนียบขาวก็ได้ตราหน้าข้อความดังกล่าวนะครับว่าเป็นเรื่องโกหกครับนอกจากนี้นะครับทางด้านของทรัมป์เองก็ประกาศกล่าวนะครับว่าจะไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งได้สิทธิ์ขาดในการควบคุมช่องแคบของมุชและข่มขู่ไปยังประเทศโอมานซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของสหรัฐนะครับว่าไม่มีใครจะได้ควบคุมช่องแคบนี้มันคือเขตด้านน้ำสากลและโอมานจะต้องปฏิบัติตามกฎเหมือนกับคนอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องระเบิดพวกเขาให้ราบซึ่งพวกเขาเข้าใจเรื่องนี้ดีและจะไม่ทำตัวมีปัญหานะครับนี่คือคำพูดของทรัมป์ขณะเดียวกันนะครับกระทรวงการคลังของสหรัฐก็ได้สั่งคว่ำบาตรหน่วยงานบริหารจัดการช่องแคบเปอร์เซียซึ่งก็เป็นองค์กรที่อิหร่านจัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมการสัญจรผ่านช่องแคบโดยระบุว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนะครับทางด้านของอิบราฮิมอัซซีซีซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่านก็ออกมาตอบโต้ผ่านแพลตฟอร์ม X นะครับว่าถ้ากรรมของทรัมป์นั้นจะไม่สามารถบีบให้อิหร่านถอยร่นจากข้อเรียกร้องเดิมได้ทั้งเรื่องสิทธิการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมการคุมช่องแคบและการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดพร้อมกับชี้ว่าทรัมป์นี่แหละกำลังเผชิญกับทางตัดทางยุทธศาสตร์จึงได้แต่พูดสลับไปมาระหว่างการข่มขู่และอ้อนวอนขอข้อตกลงนะครับแม้ว่าทรัมป์จะเคยแสดงท่าทีเชิงบวกว่าข้อตกลงใกล้จะเสร็จสิ้นแต่ในการประชุมล่าสุดนั้นเขาก็ระบุนะครับว่าสหรัฐยังไม่พอใจกับเงื่อนไขปัจจุบันและพร้อมจะกลับไปใช้มาตรการทิ้งระเบิดขนาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งหากที่รัฐไม่ยอมรับข้อตกลงของวอชิงตันขณะเดียวกันนะครับสหรัฐเองก็ยังพยายามผลักดันให้ประเทศในกลุ่มอ่าวอาหรับนะครับไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียกาตานะครับปากีสถานตุรกีอียิปต์และจอร์แดนลงนามในข้อตกลงอับราฮัมหรือเอเบรแฮมแอคคอร์ดเพื่อปรับความสัมพันธ์สู่ระดับปกติกับอิสราเอลซึ่งประเทศเหล่านี้ก็ยังคงปฏิเสธนะครับขณะที่ขณะนี้สหรัฐเองมีกำลังพลราว 15,000 นายทำหน้าที่ปิดล้อมอิหร่านควบคู่ไปกับกองกำลังเสริมในฐานทัพหลายแห่งทั่วภูมิภาคครับไม่ว่าจะที่กาตาร์ก็ดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็ดีบาฮาเรนก็ดีนะครับโดยประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นก็ถือว่ายังคงเป็นจุดชนวนสำคัญที่สุดแอนโทนีบลิงเคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะครับได้กล่าวทิ้งท้ายในที่ประชุมอย่างหนักแน่นนะครับว่าข้อสรุปที่สำคัญที่สุดคืออิหร่านนั้นจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศในปัจจุบันก็มาโกลูบิโอนะครับก็นี่คือล่าสุดนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอิหร่านในขณะที่ Google ครับวันนี้อยู่ในกระแสข่าวด้วยเหมือนกันนะครับรูปวิศวกร Google ครับใช้ข้อมูลวงในเนี่ยโกงเดิมพันออนไลน์ฟันกำไรกว่า39ล้านนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐตั้งข้อหาวิศวกรของ Google หลังจากถูกกล่าวหาว่าแอบใช้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการค้นหาบน Google เนี่ยไปเดิมพันบนแพลตฟอร์มพยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าทางออนไลน์ที่โพลีมาร์เก็ตจนทำกำไรได้กว่า 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า39ล้านบาทเลยนะครับโดยทางสำนักงานอัยการสหรัฐประจำเขตนิวยอร์กเนี่ยได้ร่วมกันกับทางสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI นะครับ Federal Bureau of Investigation ได้มีการประกาศจับกุมและยื่นฟ้องนายมิเคเลสปานยูโดวัย36ปีครับเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ของบริษัท Google ในข้อหาช่อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ช่อโกงทางโทรเลขและฟอกเงินหลังจากสืบว่าเขาใช้ข้อมูลลับภายในของบริษัทไปใช้ในการวางเดิมพันบนแพลตฟอร์มพยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้า Prediction Market จนได้รับเงินรางวัลรวมกว่า 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ39ล้านบาทนะครับสปานยูโดนั้นเป็นพลเมืองสัญชาติอิตาเลียนครับและอาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ถูกจับกุมตัวเมื่อวานนี้นะครับและนำตัวขึ้นศาลรัฐบาลกลางในกรุงนิวยอร์กศาลอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวด้วยวงเงินสูงถึง 2.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับสปานยูโดนั้นทำงานเป็นวิศวกรด้านความปลอดภัยสารสนเทศให้กับ Google มานานกว่า12ปีอาศัยตำแหน่งในหน้าที่เนี่ยเข้าถึงเครื่องมือทางการตลาดภายในที่เปิดให้พนักงานทุกคนเข้าถึงได้แต่เขาเนี่ยกลับนำข้อมูลสถิติยอดการค้นหาของผู้ใช้งานที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะไปใช้วางเดิมพันที่เกี่ยวข้องกับ Google บนแพลตฟอร์ม Polymarket ในช่วงระหว่างตุลาคมถึงธันวาคมปีที่แล้วเป็นมูลค่ารวมกว่า 2.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐเอกสารจากชั้นศาลเนี่ยเปิดเผยนะครับว่าการเดิมพันที่ทำกำไรให้กับเขามหาศาลที่สุดคือการทายผลลัพธ์ว่าใครจะเป็นบุคคลที่ถูกค้นหามากที่สุดบน Google ประจำปี2025ซึ่งสปาญูโลนั้นได้ใช้บัญชีนิรนามภายใต้ชื่ออัลฟาแรคคูนวางเดิมพันสวนทางกับบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างเบียงกาเซนโซรีและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่กลับเลือกทายว่าเจวิตที่สะกดเป็น D4VD เนี่ยนะครับนักร้องหนุ่มชื่อดังที่กำลังตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมเด็กสาววัยรุ่นนั้นจะเป็นผู้ชนะอันดับหนึ่งซึ่งในขณะนั้นเนี่ยระบบของโพลีมาร์เก็ตประเมินโอกาสที่นักร้องรายนี้จะติดอันดับหนึ่งไว้เกือบเป็นศูนย์แต่สปันยูโรรู้ล่วงหน้าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วว่ายอดการค้นหาของเจวิตนั้นจะพุ่งทะยานขึ้นเป็นอันดับหนึ่งจริงเนื่องจากเขาเห็นฐานข้อมูลลับข้อมูลดิบที่ Google รวบรวมไว้ก่อนที่จะแถลงต่อสาธารณะนะครับคำฟ้องเนี่ยก็ระบุนะครับว่าสปันยูโรนั้นรู้ผลลัพธ์ของการเดิมพันก่อนที่สาธารณชนจะรู้เพราะว่าเขาเข้าถึงข้อมูลภายในที่เป็นความลับทางธุรกิจของ Google จากนั้นเมื่อชนะเดิมพันเนี่ยเขาก็พยายามหลบเลี่ยงด้วยการโอนย้ายสินทรัพย์คริปโตผ่านหลายบัญชีเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินนะครับแม้ว่าแพลตฟอร์ม Polymarket จะขับเคลื่อนด้วยสกุลเงินดิจิทัลและทำธุรกรรมผ่านบัญชีนิรนามแต่ทาง FBI ก็สามารถที่จะสืบสวนเชิงลึกและเชื่อมโยงเครือข่ายบัญชีเหล่านั้นเนี่ยกลับมาอย่างตัวตนที่แท้จริงของ Spanjuolo ได้ครับหลังจากพบว่ามีบัญชีหนึ่งที่เขาใช้บัตรประจำตัวประชาชนอิตาลีในการเปิดยืนยันตัวตนนะครับทางด้านโพลีมาร์เก็ตก็แถลงนะครับว่าทางแพลตฟอร์มนั้นได้ให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและถือเป็นแพลตฟอร์มทำนายผลรายแรกที่ความร่วมมือนั้นนำไปสู่การจับกุมคดีใช้ข้อมูลวงในพร้อมกับย้ำนะครับว่าการซื้อขายบนบล็อกเชนนั้นมีความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้คนไม่ดีมักจะทิ้งรอยเท้าเอาไว้เสมอนะครับส่วนโฆษกของ Google ก็แถลงยืนยันนะครับว่าบริษัทนั้นกำลังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวนและในขณะนี้พนักงานรายดังกล่าวนั้นได้ถูกสั่งพักงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยชี้แจงว่าแม้เครื่องมือดังกล่าวพนักงานทุกคนจะเข้าถึงได้เนี่ยแต่ว่าการนำข้อมูลลับไปใช้เพื่อผลประโยชน์และวางเดิมพันถือเป็นการละเมิดนโยบายของบริษัทอย่างร้ายแรงครับคดีของสปันยูโรนั้นนับเป็นคดีอาญาครั้งใหญ่รายที่2เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลวงในบนแพลตฟอร์มโพลีมาร์เก็ตก่อนหน้านี้เมษายนเนี่ยทางการสหรัฐเพิ่งจะจับกลุ่มจ่าสิบเอกแกนนันแดนแบนไดค์ทหารหน่วยรบพิเศษของสหรัฐในข้อหาใช้ข้อมูลลับระดับทหารเกี่ยวกับปฏิบัติการจู่โจมขับไล่นิโคลัสมาดูโรออกจากตำแหน่งผู้นำเวเนซุเอลาไปใช้ในการวางเดิมพันบนแพลตฟอร์มดังกล่าวซึ่งเขาก็ยังคงให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาอยู่นะครับcrime ที่เกิดขึ้นในโลกยุค IT ใน Digital Economy แล้วครับที่น่าจะรู้กันไว้นะครับในขณะที่บ้านเราวันนี้นะครับความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจที่น่าสนใจครับก็มีหลายเรื่องนะครับกปง.ตรึงราคาก๊าซสูงต้นต่อ2เดือนครับคงดีเซล B7 รับมือวิกฤตพลังงานโลกครับDE เร่งรัดกระบวนการคืนเงินผู้เสียหายจากสแกมเมอร์เตรียมพร้อมรับกฎกระทรวงบังคับใช้12สิงหาคมนี้นะครับนักวิชาการแนะธุรกิจ SME จะรอดได้อย่างไรโดยไม่ต้องเริ่มจ้างพนักงานชูสร้างความแตกต่างและก็ต้องใช้ AI นะครับคุณสันติธารเสถียรไทยครับเตือนเศรษฐกิจไทยเผชิญแรงกดดัน Double Squeeze จากคลื่นวิกฤต3ตะลอกและเสนอแนวทาง 5Tในการรับมือกับวิกฤตนะครับ5ทีของคุณสันติธารประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับวันนี้เขาไปพูดอยู่ที่เวทีงาน Thailand Next The Successor เชื่อมรุ่นสร้างอนาคตนะครับ5ทีของคุณสันติธารที่ว่านี้นะครับก็คือ Target ครับหรือว่าการช่วยเหลือแบบมุ่งเป้าโดยมาตรการเยียวยานั้นต้องตอบโจทย์แตกต่างกันในแต่ละปัญหาครับเช่นช่วยผู้ประกอบการขนส่งในช่วงราคาพลังงานสูงหรือช่วยร้านค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่ลดลงชี้ตัวที่2 transition ครับเร่งเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวโดยเฉพาะ green logistics และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพื่อลดจุดอ่อนเดิมของประเทศครับชี้ตัวที่3 transform ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้คนไทยและ SME ไทยผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้าง supply chain ภายในประเทศนะครับ คีย์ตัวที่4คือ transparent ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและมาตรการภาครัฐโดยต้องสามารถตรวจสอบได้และใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยบริหารจัดการนะครับทีตัวสุดท้ายคือ together ครับการขับเคลื่อนร่วมกันโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาชนรวมถึงคนรุ่นใหม่และคนรุ่นใหญ่เพื่อเปลี่ยนวิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับประเทศนะครับก็เพราะว่าทั้งภาคธุรกิจและประชาชนตอนนี้กำลังถูกบีบจาก2ด้านที่เรียกกันว่า double squeeze ต้นทุนก็สูงขึ้นแต่รายได้และกำลังซื้อกลับลดลงนะครับขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญคลื่นยักษ์3ระลอกครับระลอกแรกนั้นคือราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นระลอกที่2ต้นทุนสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นและระลอกสุดท้ายคือกำลังซื้อของประชาชนที่เริ่มอ่อนแรงลงนะครับปัญหาดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไทยมีภาระหนี้ครัวเรือนสูงกว่า 80% จอ GDP ทำให้เศรษฐกิจนั้นมีความเปราะบางมากขึ้นตามกลางโลกเศรษฐกิจยุคใหม่ที่กำลังเปลี่ยนผ่านจาก efficiency first หรือยุคที่แข่งขันกันด้วยต้นทุนต่ำไปสู่ security first ที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงและความปลอดภัยรวมถึงความยืดหยุ่นของกลุ่มโซ่ประทานมากขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นถือเป็นโอกาสสำคัญของไทยครับเพราะว่าประเทศไทยนั้นกำลังถูกมองเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับการกระจายฐานการลงทุนสะท้อนจากตัวเลขการลงทุนจริงที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ในช่วงไตรมาสแรกของปีนะครับซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 1.01 ล้านล้านบาทโดยเงินลงทุนจำนวนมากนั้นไหลเข้าสู่อุตสาหกรรมในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็น AI Data Center Electronics และ Green Economy นะครับเพราะฉะนั้นการรับมือวิกฤตครั้งนี้ไม่สามารถใช้เพียงมาตรการตั้งรับแต่ต้องประคองวันนี้พร้อมสร้างวันพรุ่งนี้ไปพร้อมกัน8 5 T ที่ว่า Target Transition Transform Transparent และ Together นะครับ18:32 เดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งวันนี้ช่วงก่อติดเศรษฐกิจผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาควิวัฒน์นะครับซึ่งวันนี้อาจารย์สมชายอยากชวนเราไปที่สเปนครับจะเข้าไปพูดคุยกันนะครับวันนี้อาจารย์สมชายตั้งข้อสังเกตว่าบทบาทและปัญหาของรัฐบาลสเปนในปัจจุบันนั้นคืออะไรบ้างเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันต่อในช่วงหน้าช่วงก่อติดเศรษฐกิจพักสักครู่นึงครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนเวิลด์โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
2: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีวสิบสามผู้นำตลาดดีวผู้ออกดีวรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีวเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีวสิบสามเท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีวก่อนการลงทุน
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพิ่มความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ ราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18นาฬิกาจัดอีก36นาทีกลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์กับผมวารินสัจเดลนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีในช่วงตอบติดเศรษฐกิจนะครับทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นั้นเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายพัฒนาวิวัฒน์นะครับวันนี้อาจารย์อยากจะพาเรามาดูเรื่องของสเปนครับปัญหาที่รัฐบาลสเปนนั้นกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วเป็นตัวแปรสำคัญในส่วนของ EU และ NATO อย่างไรบ้างรวมถึงเป็นกุญแจสำคัญในศึกภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนี้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในช่วงนี้ครับพอเป็นเศรษฐกิจกับอาจารย์สมชายครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดยข่าวดี Crystal Soft ร่วมกับ Next2 มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร095-508-8226
0: สวัสดีครับอาจารย์สมชายครับ
3: สวัสดีครับคุณวารินครับ
0: ครับอาจารย์ครับวันนี้อาจารย์อยากจะพาไปสเปนนะฮะ
3: ครับที่จะพาไปสเปนเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าไอ้ตัวภูมิรัฐศาสตร์อีกมุมหนึ่งของโลกซึ่งเรามักจะเรียกว่าได้ยินเพียงบางเรื่องที่เกี่ยวกับสเปนเช่นนะครับในเปโดรซานเชสนะครับสามารถที่จะเรียกว่าคัดค้านทางด้านของทรัมป์นะจะขอเพิ่มงบประมาณ 3.5 คาร์บอนโอทรัมป์ก็บอกโหนะครับมีการบอกเลยผมจะตัดคุณจะสเปนออกจากการเป็นสมาชิกนาโต้ทั้งที่เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้แต่ที่คุยกันวันนี้เพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ของสเปนเนี่ยเป็นรัฐบาลที่น่าสนใจมากและขณะนี้กำลังเจอวิกฤตขนาดใหญ่เลยก็คือ มีปัญหาเรื่องอะไรครับคอร์รัปชันเรื่องของ อะไรต่างและไม่ใช่แค่รัฐบาลวงการนะที่เกี่ยวข้องกับอะไรครับของรัฐบาลเก่านะครับซึ่งก็เคยเป็นอดีตนายกอดีตซาปาเตโรทั้งลูกนะครับทั้งเมียแล้วก็ทางด้านของเปโดรซานเชสก็กรณีของพญาเขาก็ถูกฟ้องร้องว่ามีการใช้เขาเรียกอิทธิพลแล้วก็ไปกระทบถึงขนาดเรียกว่าทางด้านของอะไรครับตุลาการเนี่ยศาลเนี่ยไปค้นนะครับเอกสารในพรรคของเปโดรซานเชสคือพรรคสังคมนิยมซึ่งก็เป็นในยุโรปเนี่ยพรรคสังคมนิยมที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยเหลืออยู่น้อยเต็มทนครับซึ่งสเปนก็กลายเป็นผู้นำและตัวเปโดรซานเชสเองก็มีบทบาทเป็นประธานของเขาเรียกว่าพรรคสังคมนิยมทั่วโลกครับทีนี้ที่หัวหน้าสนใจก็คือว่าเรื่องแรกเลยนะครับนายเปโดรซานเชสเนี่ยคุณจำได้ไหมครับหลายปีก่อนสเปนเนี่ยมีประเด็นปัญหาเรื่องการแยกแผ่นดินจำได้ไหมครับ
0: จำได้ครับ
3: คาตาลูญ่าคาตาลูญ่าเพราะฉะนั้นตอนแรกตอนนั้นก็โหตื่นเต้นกันมากเพราะมีการทำเรเฟเรนดัมนะครับอย่างไม่เป็นทางการแล้วก็อยากที่จะแยกแผ่นดินออกไปซาปาเตโรเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จครับในการหยุดยั้งนะครับพรรคที่ต้องการที่จะแยกแผ่นดินสิ่งที่เขาทำอยู่ก็คือว่าแทนที่จะใช้ไม้แข็งนะครับคนที่เป็นผู้นำนะครับของการแยกแผ่นดินเนี่ยก็นะลี้ภัยไปอยู่ที่ฝรั่งเศสจะอยู่เบลเยียมนะครับแต่ว่าวิธีการของเขาคืออะไรครับหนึ่งเล่นลักษณะไม้แข็งด้านหนึ่งก็คือมีการฟ้องศาลนะครับซึ่งในกรณีก็เป็นมาจากรัฐบาลเก่าเพราะรัฐบาลเก่านี่เป็นลักษณะขวาฟ้องผู้ที่แยกแผ่นดินเพราะประกันแยกแผ่นดินนั้นถือว่าผิดกฎหมายในแง่รัฐธรรมนูญและอังกฤษเลยอังกฤษเนี่ยที่ทำให้เกิดมีการเรฟเฟอเรนดัมเรื่องของอะไรครับไอ้สกอตแลนด์ได้ในตอนแรกนะฮะคงจำได้ก็มาจากการที่รัฐสภาอนุมัติแต่ถ้าในตอนหลังเนี่ยสกอตแลนด์ทำไม่ได้เพราะรัฐสภาจะไม่อนุมัติเช่นเดียวกันครับของสเปนด้านทางด้านแคว้นคาตาลุญ่าที่เมืองหลวงชื่อบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีการทำเรเฟเรนดัมซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลถือว่าผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นก่อนนี้ก็เลยถูกจับบางคนก็หนีไปเพราะฉะนั้นในเปโดรซานเชสก็ใช้ไม้อ่อนแต่ก็แข็งในระดับหนึ่งก็คืออะไรครับมีการตกลงกันในลักษณะที่เรียกว่าอะไรครับมีการผ่อนผันนะครับพูดง่าย อภัยโทษแต่ว่าขณะเดียวกันก็คือแลกกับเรื่องของอะไรครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการแยกแผ่นดินการใช้นโยบายตัวนี้ปรากฏว่าถึงจุดหนึ่งได้ผลปรากฏว่าคะแนนนิยมของกลุ่มที่ต้องการแยกแผ่นดินเนี่ยตอนนี้คือทำไม่ได้แล้วคะแนนนิยมไปไม่ถึงแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยกลายมาเป็นใช้เรียกว่าอะไรครับมีบทบาทมากตอนที่เขาขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเขาเสียงข้างน้อยนะบริหารเสียงข้างน้อยอยู่นานมากเลยและพอมีการดำเนินมาตรการอันนี้ปรากฏในการเลือกตั้งเขาเข้ามาในปีที่เขาเป็นหัวหน้าพรรคคือเขาอยู่เลขาธิการพรรคเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ1516แต่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนายกนะครับมาเป็นนายกอีกครั้งมาเป็นครั้งแรก18นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้งตอนนี้20เท่าไหร่ครับ2026อยู่นานพอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งครั้งหลังสุดเนี่ย 2-3 ปีก็ได้คะแนนเสียงแล้วก็มีการหลวมกับพรรคเล็กๆโดยเฉพาะกลุ่มที่เค้าว่าต้องการอดีตคือต้องการแยกแผ่นดินอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นเรื่องของบาร์เซโลนาที่เป็นคาตาลูญาเรื่องแยกแผ่นดินตอนนี้สังเกตดูเงียบไปเลยส่วนที่2ที่คิดว่าน่าสนใจขณะที่ทางด้านของอิตาลีคุณจำได้ไหมครับพรรคลีกาเดนอตเต้นะครับพรรคนี้เป็นพวกขวาจัดแบบเดียวกับทรัมป์มีการปล่อยให้เรือของคนที่ลี้ภัยจะเข้ามายุโรปปรากฏว่าล่มคนตายเยอะมากเลยเพราะอะไรไม่ยอมให้ขึ้นฟังที่อิตาลีแต่ในสปาในเปโดซันเชสปรากฏว่าให้ความช่วยเหลือกับไอเรือที่ผ่านมาความจะเป็นวันนี้ไม่น่าเชื่อคนที่ลี้ภัยหรืออิมิเกรนเข้าสู่สเปนจำนวนมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเขาเรียกเขาเพราะเขาเป็นพรรคฝ่ายซ้ายเพราะฉะนั้นไอเกรนนี่ก็มีและสเปนเนี่ยตรงข้ามกับหลายประเทศที่เป็นขวาจัดที่ต้องการไล่พวกนี้ออกแต่สเปนเนี่ยต้อนรับพวกที่เขาเรียกว่าเข้าเมืองสิ่งหนึ่งที่คนเหล่านี้ช่วยคืออะไรครับทำให้สเปนเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจกันหนึ่งในสมัยของเปโดรอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจดีมากครับอยู่ในกลุ่มของประเทศเพียงไม่กี่ประเทศที่อัตราการเติบโตขยายตัวสูงกว่าเฉลี่ยนะครับในปี2ปีนี้ก็ประมาณ 2-3% แล้วก็สามารถทำให้เงินเฟ้อที่เคยเยอะแยะมากตอนนี้ก็เหลือประมาณ 2% กว่าและที่สำคัญก็คือตอนที่เกิดวิกฤตนะครับหนักๆเนี่ยนะฮะปรากฏว่าไงครับเรื่องของโควิดเรื่องอะไรคนว่างงานเนี่ย10กว่าเปอร์เซ็นต์ครับขณะนี้คนว่างงานเนี่ยลงมาต่ำกว่า10แล้วครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการขาดดุลไอ้การขาดดุลก็ประมาณตอนนี้ก็อยู่ในลักษณะประมาณเท่าไหร่ 3% กว่าๆนะครับซึ่งดีกว่าฝรั่งเศสใน 5-6% นี่สาธารณะเคยขึ้นไปถึง130-140ตอนนี้ตัวเลขก็ลดลงมาต่ำกว่า100แล้วครับเพราะอันนี้ก็เป็นอานิสงส์นะจากความสามารถของในเปโดรซานเชสนะในเรื่องต่างๆแต่ว่าที่เรารู้จักกันดีก็คือว่าเป็นเรื่องต่างประเทศคุณวาเลนคิดว่าคุณวาเลนทำหน้าที่เคยในด้านเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยคุณคิดว่าบทบาทของสเปนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตะวันออกกลางเท่าที่คุณติดตามมาเป็นยังไงครับ
0: ก็ดูคานอำนาจของทรัมป์ในระดับหนึ่งเลยนะครับอาจารย์ถูกไหม
3: ครับเขาทำยังไงรู้ครับข้อแรกเลยเขาสนับสนุน2รัฐครับ
0: ใช่
3: ไหมครับ
0: two-state solution ชัดเจน
3: ฮะเลยพูดง่ายนโยบายเขาเนี่ยนะครับอันเนี้ยทางด้านอิสราเอลไม่พอใจมากเพราะฉะนั้นเขาเป็นประเทศนะครับที่เป็นผู้ที่สนับสนุนการมี2รัฐการตั้งรัฐแบบสไตล์อันนี้เป็นอันหนึ่งที่ฉีกแนวออกมานะครับข้อ2นะครับเขาทำไงครับเขาบอกว่าที่อเมริกาบุกอิหร่านเนี่ยเขาไม่ช่วยแล้วครับนะครับในฐานะประเทศนาโต้เขามาแมวด้วยเหตุผลนี่คืออะไรครับเขาบอกว่านี่เป็นการทำผิดกฎหมายเป็นพวกนาโต้ตามมาตรา5นั้นหมายความว่าถ้ามีภัยคุกคามจากภายนอกเขาบอกเลยครับว่าอิหร่านไม่ใช่ภัยคุกคามของนาโต้แล้วก็มองว่าอเมริกามีการทำผิดกฎหมายด้วยซ้ำปลุกนาโต้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ทำให้ทรัมป์เนี่ยโมโหมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือพอทรัมป์ต้องการให้ขอความช่วยเหลือต้องการอะไรครับใช้ฐานของสเปนคือสเปนเนี่ยมีฐานทัพของอเมริกาเนี่ยอยู่2แห่งนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ยอมให้ใช้ อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่แสดงอันที่สามอย่างที่ตะกี้ตอนต้นผมได้พูดถึงเขาบอกชัดเลยครับว่าในกรณีเขาจะไม่เห็นด้วยนะครับในการที่จะเพิ่มงบประมาณเป็น 3.5% ของ GDP และบทบาทอันเนี้ยก็เป็นบทบาทที่สำคัญของเปโดรซานเชสอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะได้เห็นเพราะฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าบทบาทของเปโดรซานเชสนะครับในแง่ของผู้นำของสเปนเนี่ยก็นับว่ามีมากพอสมควรนะครับถ้าเราดูจากทั้งภายในและภายนอกแต่วันนี้รัฐบาลเขากำลังเจอวิกฤตซึ่งเป็นวิกฤตที่น่าสนใจมากเพราะเป็นวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนเยอะเลยคือเป็นวิกฤตในขณะนี้ครับว่าภรรยาเขา 3-4 ปีที่แล้วก็ถูกโจมตีว่ามีการใช้อำนาจในการเรียกว่าทักษิณกับอินฟลูเอนซ์ก็คือใช้อำนาจนะในแง่ที่เรียกว่าไม่ไปตามคันลองนะครับเพดโรซานเชสตอนนั้นแก้ปัญหาไงบอกเลยขอเวลาสักอาทิตย์สองอาทิตย์อะพิจารณาตัวเองว่าจะออกหรือไม่ออกแต่พอตอนหลังปากหัวใครต่อใครประชาชนชอบเฮ้ยอย่าออกเลยเขาก็กลับมาใหม่แต่ตอนนี้ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพญาเขายังไม่จบนะครับแต่ว่าที่ร้ายกว่านั้นก็คืออดีตผู้นำคือนายกรัฐมนตรีซาปาเตโรนะครับซึ่งเป็นผู้นำเป็นนายกของสเปนเนี่ยก่อนคือก่อนเปโดรซานเชสเนี่ยจะเป็นพรรคฝ่ายขวาชื่อลาคอยแล้วก็ก่อนลาคอยเนี่ยพรรคฝ่ายก็คือซาปาเตโรครับซาปาเตโรเนี่ยนะโดนข้อหาอะไรรู้ไหมครับเกี่ยวข้องกับเวเนซุเอลาซึ่งถ้าคุณไปดูในข่าวต่างๆเนี่ยซาปาเตโรเนี่ยให้ความช่วยเหลือกับเวเนซุเอลาซึ่งโหมีความช่วยเหลือแหละมีนโยบายเรียกว่าสนับสนุนตอนนี้โดนข้อหาว่าได้ประโยชน์จากเรื่องของอะไรครับเวเนซุเอลาพูดง่ายมีการเรียกว่าให้ประโยชน์จากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเป็นประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ให้ครอบครัวเขาเนี่ยลูกเขาเนี่ยตั้งบริษัทซึ่งเกี่ยวข้องกับการได้เงินในลักษณะที่ไม่รู้ว่ามีตัวตนมาจากไหนแล้วก็ตอนนี้ในพรรคสังคมนิยมหลายต่อหลายคนกำลังถูกข้อหานะครับในลักษณะของอะไรครับให้ความช่วยเหลือถึงกับมีการตั้งเขาเรียกองค์กรในการช่วยเหลืออะไรครับผู้นำของพรรคในทางที่จะไม่ให้มีการฟ้องร้องหรือมีเรื่องที่เกี่ยวข้องการดำเนินการทางด้านตุลาการจนกระทั่งตุลาการเมื่อ 2-3 วันนี้สั่งลุยนะครับส่งตำรวจเนี่ยเข้าไปดูแลยึดเอกสารนะครับในพรรคสังคมนิยมเพราะนั่นนี้อาจจะกล่าวได้ว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิกฤตที่ทางด้านของเปโดรซานเชสตอนนี้กำลังเผชิญอยู่เพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่วิกฤตวันนี้ไอ้รัฐบาลยังไม่เจอประเด็นปัญหาภายใต้ข้ามนะครับต้องการที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลที่ประกอบพรรคเล็กยังพูดง่ายยังสนับสนุนอยู่ส่วนนึงที่สนับสนุนพอเลยครับทั้งหมดรู้เลยครับว่าถ้ามีการยุบสภาเมื่อไหร่พรรคฝ่ายขวาจะกลับเข้ามานะครับแล้วก็พรรคขวาตอนเนี้ยที่มันมี2พรรคครับพรรคนึงเป็นขวากลางอีกพรรคนึงเป็นขวาจัดพวกขวาจัดคือพรรคเดียวที่มีความนิยมแบบเดียวกับทรัมป์ชื่อบ็อกซ์เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นทิศทางอันนึงด้วยพรรคขวาจัดสมัยก่อนนะไม่ก็มีบทบาทแต่ขวาจัดวันนี้ขึ้นมามีบทบาทสำคัญมากพอสมควรเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนกับประเทศยุโรปที่พวกขวาจัดกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเกิดวิกฤตเรื่องของกำลังถูกอะไรครับเล่นงานทางเรื่องของความไม่ชอบมาพากลเรื่องคอร์รัปชันแต่รัฐบาลก็ยังมีเสถียรภาพในแง่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลนะครับยังสนับสนุนเต็มที่แต่อันนี้เขาต้องมาดูต่อว่าหลังจากที่ตอนนี้ก็มีการฟ้องร้องมีการขุดคุยจะออกมาเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นจะกล่าวได้ว่าเปโดรซานเชสกำลังเจอปัญหาวิกฤตนะครับที่ครั้งสำคัญสำหรับเขานะครับแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่พูดง่ายๆตั้งแต่สเปนนะฮะการดูแลเรื่องของคอร์รัปชันเรื่องอะไรเนี่ยมันเข้มข้นมาตลอดแต่ว่าไม่เคยเรียกว่ารุนแรงและเข้มข้นมากถึงขนาดนี้ครับ
0: เออครับแล้วมันจะส่งผลไปสู่การเปลี่ยนขั้วจากสังคมนิยมไปอีกขั้วหนึ่งไหมครับอาจารย
3: ์อันนี้กลัวว่าคือพูดง่ายน้องมองแน่ทางด้านนี้ว่าถ้าเกิดยุบสภาเมื่อไหร่นะครับบทบาทของพรรคฝ่ายขวาเนี่ยจะขึ้นมาคือพูดง่ายพรรคฝ่ายขวามีสองพรรคขวากลางขวากลางนี่เป็นส่วนหนึ่งที่พัฒนามาจากทางด้านอะไรครับทางด้านผู้นำเก่า นะครับผู้นำเก่าที่ทำการอะไรครับปฏิวัติทหารฟรังโกแล้วก็ต่อหลังจะเป็นลักษณะที่ไม่รุนแรงนักอ้อสิ่งหนึ่งที่ผมลืมไปในยุคของเปโดรซานเชสสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าน่าสนใจหรือน่าตื่นเต้นนั่นคืออะไรเขาย้ายหลุมฝังศพของฟรังโกคือฟรังโกเนี่ยนะครับมีพอใส่ไปแล้วเนี่ยมีการพัฒนาหลุมฝังศพเขาเรียกว่าบาเยเดโรสไกโรสคือพูดง่ายเป็นการชูบทบาทที่สำคัญของฟรังโกแล้วก็โหยิ่งใหญ่มากเลยแต่ว่าภายใต้เปโดซันเชสย้ายเลยครับซึ่งอันนี้ก็สร้างประเด็นสะเทือนพวกขวาต่างไม่ยอมเห็นด้วยอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งในสมัยเขาครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ทางด้านของอะไรครับที่ส่วนหนึ่งก็คือนักวิเคราะห์ก็คือมองว่าถ้าเกิดมีการยุบสภาเมื่อไหร่เนี่ยพรรคขวาเนี่ยซึ่งจะประกอบด้วย2พรรคก็คือพรรคขวากลางและพรรคขวากลางคงจะไม่ได้คะแนนเสียเด็ดขาดต้องอาศัยพรรคขวาจัดนะครับและพรรคขวาจัดตอนนี้คะแนนขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยซึ่งอันนี้ก็หมายถึงว่าการเปลี่ยนขั้วเนี่ยจะทำให้ทางด้านสเปนเนี่ยมีทิศทางเหมือนกับในยุโรปอีกหลายประเทศที่พวกขวาจัดเนี่ยกำลังขึ้นมามีบทบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นเยอรมันนะครับซึ่งในการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็คงจะรู้กันว่าทางขวาจัดเนี่ยนะครับเอาแต่ในที่ฟูดอยเชลเลนเป็นยังไงบ้างนะครับของอังกฤษก็เช่นเดียวกันภาพนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นแม้ว่าพวกขวาจัดวันนี้คนก็บอกว่าวิกเตอร์ออร์บันเนี่ยฮังการีของคุณวาลีน่าที่ไปเนี่ยกำลังบอกว่าเป็นช่วงอะไรครับเป็นช่วงของสูงสุดแล้วจากนี้ไปขวาจัดกำลังขาลงแต่สิ่งที่ต้องดูคือมันไม่แน่ครับเพราะในประเทศบัลแกเรียขวาจัดนี่ขึ้นมาครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยังต้องนะฮะยังเรียกว่าประเมินไม่ได้ว่าจริงไหมว่าข่าวขวาจัดเนี่ยเป็นขาลงอันนั้นก็คืออะไรครับเป็นส่วนของไฮนิคโต้หังเป็นพิกเอาไปแล้วแต่ว่าที่ดูจากบัลแกเรียคนชักไม่แน่ใจไว้ตกลงมันอยู่ในขาลงจริงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องของสเปนวันนี้ก็เลยชวนเรื่องที่พวกเราก็ไม่กระเดะติดตามเท่าไหร่แต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ก็คือเรื่องของบทบาทแล้วก็อะไรครับความสำคัญอีกส่วนหนึ่งของสเปนซึ่งกลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นในนาโต้หรือในสหภาพยุโรปครับ
0: แล้วท่าทีของเปโดรซานเชสหรือสเปนกับสงครามยูเครนยังไงบ้างอาจารย
3: ์อันนี้เห็นได้ชัดนะครับเขาสนับสนุนทางด้านยูเครนครับนะครับอันนี้เห็นได้ชัดนะเขาสนับสนุนด้านของยูเครนนะครับในกรณีนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าในลักษณะสนับสนุนก็ทำได้อยู่ในขอบเขตจำกัดนะแต่ก็สนับสนุนนะครับประเทศที่พูดง่ายไม่สนับสนุนยูเครนนะครับตอนนี้เดิมเลยเนี่ยก็จะมีเห็นได้ชัดก็คือฮังการีและตอนนี้ฮังการีเปลี่ยนมาเปลี่ยนรัฐบาลก็มาสนับสนุนยูเครนแล้วแต่ประเทศที่ไม่สนับสนุนยูเครนที่อยู่ในนั่นตอนนี้ก็จะมีอะไรครับทางด้านของเช็กโกกับสโลวาเกียเช็กโกนี่ยังไม่เห็นชัดแต่สโลวาเกียเนี่ยชัดครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าพรรคส่วนใหญ่ตอนนี้ก็มาสนับสนุนทางด้านของยูเครนอยู่แต่ก็มี2พรรคที่ว่านะครับแต่ไม่ถึงกับว่าต่อต้านแบบเดียวกันในวิกตอร์ออร์บานครับก็จะเห็นว่าแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยแต่ในการที่จะอนุมัติงบประมาณหรือท่าทีต่างๆ2พรรคที่ผมว่าก็มีท่าทีอ่อนๆเพียงแต่แนวนโยบายเค้าเนี่ยนะครับไม่ได้สนับสนุนทางด้านยูเครนเหมือนอย่างในกรณีแต่ว่าไม่ได้ไปปกป้องหรือว่าไปขัดแย้งจนกระทั่งนโยบายต่างๆที่ออกมาเนี่ยมีผลชนะไม่เหมือนกับบทบาทของวิกตอร์ออร์บานในฮังการีครับ
0: กับใจครับน่าติดตามทีเดียวนะครับแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อนะครับอาจารย์ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.สมชายพัฒนาพิวัฒน์ผมวารินสัจเดียวเราส่งคนละทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดยข่าวดีคริสตัลซอฟร่วมกับ Next2 มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร095-508-8226
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: มงคลชีวิต คุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
2: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
7: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
8: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
7: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
9: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
10: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
12: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
13: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
14: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิดเบรนโคอุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่02-136-8989หรือ LINE @ digitalfocus
15: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
16: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มี

0: และขายได้จริงโดยตัวจริงบนเวทีระดับโลกคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ร่วมด้วยวิวัฒน์อุตสาหกิจนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับทุ่ม3นาทีโดยประมาณในเวลาขณะนี้ครับทาง 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดอสมทนะครับรวมถึงท่านผู้ฟังที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุหรือฟังที่ทางบ้านก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ในระบบของออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook 96.5 นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันของทาง Mcord ด้วยนะฮะวันนี้ครับพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2026นะฮะเป็นวันพฤหัสบดีที่มันมีความสำคัญนะฮะเพราะว่าเป็นวันที่ครบ90วันเป๊ะ3เดือนสงครามอิหร่านเดินทางมาถึงวันนี้จนได้นะครับท่านผู้ชมครับใครจะไปเชื่อครับว่านับตั้งแต่วันที่กดปุ่มวันแรก28กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับศึกตะวันออกกลางระหว่าง3เศร้าอิสราเอลสหรัฐแล้วก็อิหร่านจริงๆมันเรียก2เศร้านะ2เศร้าลุม1เศร้าอะไรประมาณนี้นะฮะมันเดินทางมาถึง90วัน3เดือนได้นะครับและนั่นแหละครับตอนนี้การเจรจาไม่มีวี่แววตลอดจนการโจมตีก็ยังมีอยู่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะวันนี้ก็เลยปรากฏว่าทองคำอ่วมอรทัยเลยครับท่านผู้ชมครับทองคำนะครับวันนี้ปรับทั้งหมด28รอบนะฮะโดยทองคำแท่งนั้นปรากฏว่าราคารับซื้อนี่นะครับโอ้ยดูไม่ได้เลยครับหลุด 68,000 มาอยู่ที่ 67,900 นะครับส่วนราคาขายออก 68,100ทองรูปพรรณนะครับรับซื้อขาเข้านี่นะครับนี่ก็ดูไม่เจอเลยนะฮะหลุด 67,000 มาอยู่ที่ 66,537 บาทนะครับส่วนราคาขายออกนี่ก็ดูไม่ไหวนะครับหลุด 69,000 ครับมาอยู่ที่ 68,900 บาทนะครับในขณะที่ทางด้านตลาดหุ้นไทยขึ้นมาสวยๆหลายวันวันนี้ทำกำไรกันหน่อยนะครับติดลบ 1.98 จุดนิ่มๆนะปิดที่ 1,568 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 62,000 กว่าล้านนะครับแล้วก็ราคาทองคำที่ผมรายงานไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะกลายเป็นราคาทองคำในประเทศไทยที่ต่ำที่สุดในรอบ2เดือนกับอีกประมาณสัก10วันนะฮะเหลือเชื่อจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับนั่นคือสถานการณ์ของโลกนะฮะในขณะที่วันนี้เป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์ก็จะมีอาจารย์นิพนธ์โพพงศกรมาพูดคุยกับเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมว่าเรื่องนี้มันก็ยังเป็นเรื่องที่มันคุยกันได้ตลอดนะฮะไอ้เรื่องจุดตัดรางรถไฟซึ่งก็เป็นกรณีศึกษากันอย่างชนิดโศกนาฏกรรมใจกลางดาวเทาของกรุงเทพมหานครไปเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะเมื่อประมาณ 2-3 วันเนี่ยนะฮะอันนี้เกิดขึ้นที่เมืองเบลที่ประเทศเบลเยียมเมืองบัคกะฮอตนะฮะเป็นอุบัติเหตุที่รถไฟชนกับรถมินิบัสของโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็มีผู้เสียชีวิตกว่า4รายหนึ่งในนั้นแน่นอนเป็นทั้งคนขับแล้วก็เด็กในโรงเรียนแห่งนั้นนะครับและเหตุการณ์กรณีนี้นะฮะแขนกั้นไฟเตือนไฟส่งสัญญาณทำงานตามปกติแต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุชนกันได้นี่นะครับและมันเป็นความเสียหายทั้งสังคมเศรษฐกิจและเชิงจิตวิทยาอย่างมากแต่บทเรียนของไทยนี่คือฮาไปทั่วโลกนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับอยู่ในสายกับเราแล้วรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณ TDRI นะครับมาถอดบทเรียนกันแนวทางป้องกันอุบัติเหตุบนทางรถไฟนะครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
4: สวัสดีครับคุณบัญชาครับท่านผู้ฟังครับนอกจากที่คุณบัญชาเล่าเมื่อกี้นี้นะฮะว่ามันเกิดเร็วๆนี้24พฤษภาที่ลาดกระบังหลังสวนก็ไอทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์รถไฟชนรถจักรยานยนต์ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
4: ผู้หญิงเสียชีวิต26พฤษภารถไฟเฉี่ยวไรเดอร์บาดเจ็บนะฮะ 27พฤษภาจักรยานยนต์ฝ่าไม้กั้นไอ้ทางรถไฟที่ชลบุรี
3: ครับสารพัด
4: มันโอ้โหนะผมไม่รู้การรถไฟควรจะทำสถิตินะว่าปีหนึ่งเนี่ยมันกี่ครั้งที่ไหนบ้างไอ้นี่เราเล่ากันไอ้วันเหตุการณ์ที่มันใหญ่วันที่16พฤษภาใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
4: เราย้อนถอยหลังไปเมื่อกี้นี้หลังจาก16พฤษภาก็ยังมีเหตุการณ์เกิดย้อนถอยหลังไปเนี่ย2552เนี่ยนะฮะรถไฟชนรถรับส่งนักเรียนที่แยกหนองแสนบุรีรัมย
3: ์โอ
4: ้คนเสียชีวิต9คน
3: ครับ
4: นะฮะมันจะมีมันมีป้ายมีสัญญาณเตือนนะไม่ใช่ไม่มีนะแล้วก็รถไฟชนรถบัส2ชั้นที่นครปฐม2559รถบัสคณะกฐินแล้วก็2563รถบัสรถไฟชนรถบัสคณะกฐินฉะเชิงเทราแล้วก็ฉะเชิงเทรา2566รถไฟชนรถกระบะคนงาน
3: อ
4: ันนี้ยกเพียงละอย่างบางตัวอย่างไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเมื่อกี้คุณบัญชายกตัวอย่างเบลเยียมไปแล้ว
3: ใช่ครับ
4: ล่าสุดไปเลยรถนักเรียนถูกไหม
3: ใช่ครับ
4: นักเรียนมัธยมด้วยดีว่าเป็นมินิบัสนะฮะคนตายเลยน้อย
3: ครับ
4: นะโอ้โหอังกฤษออสเตรเลียแล้วหนักสุดเนี่ยผมเคยเห็นที่อินเดีย
3: โอ้
4: โหอินเดียหนักมาก
3: ครับ
4: เพราะว่าอินเดียทำไมหนักครับคุณบัญชาทราบไหม
3: คือรถไฟ
4: เคยเห็นไหม
3: เขานั่งกันชั้น2หลังคากันนะฮะ
4: คือมันไม่ใช่ว่ารถไฟชั้น2อะไรอย่างเดียวโอ้โหมันนั่งบนใช่นั่งบนหลังคาน่ากลัวมาก
3: ครับ
4: ดูฮะคนมันเยอะมากแล้วนึกถึงว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอ่ะ
3: โอ้โห
4: เป็นร้อยเลยล่ะ
3: ใช่ครับ
4: ถูกไหมฮะ
3: ถูกเลยครับ
4: อันนี้แหละคือปัญหามันเกิดซ้ำเกิดซ้ำซากอ่ะซ้ำแล้วซ้ำอีกอ่ะนะแล้วข้อสังเกตก็คือว่าอุบัติเหตุลักษณะนี้เกิดบ่อยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีเรื่องความปลอดภัยเรื่องการเตือนเรื่องมาตรการต่างๆด้านความปลอดภัยมันดีขึ้นต่างประเทศเขาทำกันเรียบร้อยแล้วนะฮะเรายังมีปัญหาแล้วมันเหตุการณ์ที่แยกมักกะสันเนี่ยมันซับซ้อนกว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุในอดีตเพราะมันเกิดกลางเมืองสร้างการจราจรซับซ้อนไม่ใช่เพียงปัญหาไม่มีไม้กั้นและสัญญาณเตือนเท่านั้นนะ
3: ครับ
4: แล้วไอ้คล้ายๆอย่างนี้เนี่ยในกรุงเทพมีหลายจุด
3: ใช่
4: จุดหนึ่งเนี่ยผมผ่าน

0: ญาติหน้าและญาติต่อไปที่มันติดกันแล้วคุณคิดบัญชาคิดดูที่มันไม่ใช่เฉพาะสัญญาณรถไฟข้างหน้าสัญญาณรถไฟเลยไปตรงอโศกมันมีสัญญาณจราจร
1: อ่าจริงจริงถูกเลยจัน
0: โอ้โหมันซับซ้อนมากแล้วช่วงที่มันรถติดอ่ะรถเช้ากับเย็นอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้โหรถมันติดกันเสร็จแล้วให้มีสัญญาณยังไงเนี่ยรถมันก็เคลื่อนไม่ได้
1: จริง
0: ถูกไหม
1: ใช่
0: แล
1: ค
0: ้
1: ร
0: ว
1: ับ
0: ผู้ขับขี่มาเห็นก็ไม่รู้ว่าตั้งตั้งตั้งตั้งฉันก็ทำไมฮะบีบเลย
1: ใช่เลยครับ
0: ถูกไหมฮะแล้วก็คล่อมอะไรต่างๆนะฮะอันนี้แหละคือปัญหาใหญ่แล้วมันมีอุบัติเหตุอย่างนี้ด้วยฮะพื้นที่โดยรอบไอ้แยกอโศกเพชรบุรีเนี่ยมีอุบัติเหตุสะสมจำนวนมากในรัศมี500 เมตรแล้วเวลามันมีอุบัติเหตุเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะบริเวณทางรถไฟแต่มันเกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบจราจรในเมืองไทยทั้งหมด
1: โอ้
0: โดยเฉพาะในกลุ่มเห็นไหมฮะมันพัวพันกันหมดเลยนะฮะโอ้โหแยกต่างๆเหล่านี้และเทลากปัญหาเนี่ยทำให้มันเกิดอุบัติเหตุซ้ำซาก
1: ครับ
0: นะฮะอุบัติเหตุเนี่ยมันมาจากคือเราดำเนินการเนี่ยเมืองไทยทำแบบนี้ตลอดเลยครับใช้คณะกรรมการอะไรรู้ไหมฮะคุณบัญชา
1: ทำงานอะ
0: เ
1: ไ
0: ว
1: ร
0: ล
1: ค
0: าร
1: ับ
0: เกิดเรื่องตั้งคณะกรรมการต้องเติมจุดจุดจุดจุด
1: อ๋อ
0: คณะกรรมการอะไรฮะจุดจุดจุดจุด
1: คณะกรรมการ
0: เฉพาะกิจ
1: เฉพาะกิจใช่เพราะมั
0: ค
1: น
0: ุณ
1: เฉ
0: บ
1: พ
0: ั
1: า
0: ญ
1: ะ
0: ช
1: เ
0: า
1: หตุ
0: ฟัน ง
1: ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงคำว่าเฉพาะกิจแปลว่าอะไร
1: เฉพาะเหตุนั้น
0: จบแล้วจบเลย
1: เป็นจบเลยถูกครับ
0: ความจำไม่มี
1: โอ้ใช่
0: เพราะว่ามาเฉพาะกิจกิจการนี้จบมันก็เพียงแต่อธิบายว่าเกิดอะไรใครผิดถูกไหม
1: ถู
0: เ
1: ก
0: ข
1: ค
0: าร
1: ับ
0: ถามหาก่อนเลยใครผิดคนไทยก็จะเป็นอย่างนี้พวกเราก็จะตอนแรกผมก็คิดอย่างนี้เหมือนกันเราจะถามหาให้ใครผิดล่ะ
1: โอ้
0: เราไม่ได้ตั้งคำถามว่าไอ้ระบบบริหารจัดการมันเป็นยังไง
1: จริงครับ
0: มาตรฐานความปลอดภัยเป็นยังไงโครงสร้างการกำกับดูแลเอื้อต่อการเกิดอุบัติเหตุไหม
1: ใช่
0: เนี่ยเราไม่ได้ตั้งคำถามนี้
1: ครับ
0: แล้วนอกจากนั้นที่เก็บเวลาตั้งกรรมการใครตั้งกรรมการ
1: ก็เจ้าของ
0: ใช่เจ้าของหน่วยงาน
1: ถูกเลย
0: ผู้ดำเนินการมันก็อะไรฮะผลประโยชน์ทับซ้อน
1: องค์กรเดียวกัน
0: เราไม่เคยตั้งองค์กรอิสระเนี่ยเรื่องอิสระนี่มันต้องอิสระอย่างเนี้ยไม่ใช่อิสระแบบองค์กรอิสระของเราซึ่งเวลานี้เริ่มไม่อิสระ
1: ครับ
0: จะเนี้ยมันต้องเป็นอิสระในการสอบสวนใช่ไหมความสามารถในการตรวจสอบปัญหาเชิงโครงสร้างของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างตรงไปตรงมานี่ไงใช่ไหม
1: ใช่
0: ช่องว่างคืออะไร
1: ครับ
0: ต้องมาของการสอบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกอย่างเป็นอิสระไม่ได้อยู่ที่ระบบรางแต่อยู่ในระบบความปลอดภัยทั้งรางและบนถนนมันต้องไปด้วยกันเพราะว่ารางมันอยู่บนถนน
1: ถูก
0: ถูกไหม
1: ถูกครับ
0: การสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนจำนวนมากแล้วก็ทางรถไฟเรายังมุ่งไปเน้นเรื่องการหาคนทำผิดมากกว่าวิเคราะห์ปัจจัยด้านสภาพถนนบริเวณทางแยกระบบการควบคุมความเร็วมาตรการด้านความปลอดภัยที่จะถ้าเรามีมาตรการด้านความปลอดภัยมันก็จะลดอุบัติเหตุร้ายแรงได้
1: ครับ
0: อันนี้เนี่ยเวลาเขาเกิดอุบัติเหตุการอุบัติเหตุในการเดินทางในการขนส่งเนี่ยระบบไหนดีที่สุดในโลก
1: รถไฟว่าไงรถไฟ
0: ทา
1: หร
0: ง
1: อ
0: เรือทางน้ำทางบกทางอากาศ
1: อากาศนะว่า
0: ใช่เห็นไหมฮะโอ้โหทางอากาศเนี่ยเวลาเกิดเรื่องเนี่ยทั่วโลกรวมทั้งเมืองไทยเพราะมันมีอนุสัญญาการบินพลเรือนระหว่างประเทศที่ให้ความสำคัญเรื่องไหนทราบไหมฮะการป้องกันไม่ให้เกิด
1: อ อุบัติเหตุ

0: tầm rồi. Thì bộ yên những đồ nặng rồi.
1: Thôi,
0: Tụng
1: không thôi,
0: hát mà hát.
1: không
0: Là
1: chọn
0: con
1: được.
0: sọt xuống cần lực mà lời thượng xã hiện. Không phải điều được vì không phải đủ là bộ can ốc bẹp cường binh. Ở đây tàng tàng không mấy đi đủ đào ba cặp tàng thịt lưu mấy thịt. Tụng hát.
1: Trời ạ.
0: Nè, anh ấy có เป็นส่วนหนึ่งแต่เขาแยกการสอบสวนความปลอดภัยออกมาจากการแสวงหาความลับผิดเราไปหาคนผิดเพียงอย่างเดียวเราพอเราแยกกระบวนการสอบสวนเรื่องความปลอดภัยออกจากกระบวนการแสวงหาคนผิดเนี่ยมันก็จะเปิดโอกาสให้หาสาเหตุที่แท้จริงแล้วมันเป็นองค์กรมันเป็นหน่วยงานกรรมการอิสระถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: มันก็จะหามันก็จะนำไปสู่การแก้ไขเชิงระบบอันนี้เนี่ยเราต้องการการแก้ไขเชิงระบบที่มีประสิทธิภาพคุณเห็นรัฐบาลตั้งยังฮะ
1: ยังเลยฮะยังคนอยู่เลยฮะครับ
0: เนี่ย
1: โอ้
0: แนวคิดเรื่องนี้ต่างประเทศเขามีการทำกันแล้ว
1: โอ้เออ
0: นะฮะทำกันมาแล้วก็ไม่นานเองนะผมก็แปลเออเรื่องนี้มันก็เกิดมาบ่อยๆแต่แม้กระทั่งในต่างประเทศมันก็ทำกันเมื่อในช่วง10-20 ปีที่ผ่านมานี่เอง
1: ครับ
0: นะที่อังกฤษเนี่ยมันตั้งไอ้นี่เลยฮะหน่วยงานที่เรียกว่า Railway Accident Investigation Branch ขึ้นมา
1: โอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยน
0: มั
1: ะ
0: นตั้งเลยการเพื่อสอบสวนวัตถุประสงค์ไม่ใช่หาความผิดเพื่อความปลอดภัย
1: อ๋อฮะ
0: นะฮะเป็น Railway Accident Investigation Branch เป็นหน่วยหนึ่งเลยตั้งปี2548นี่
1: โอ้เออเออเออ
0: นะฮะหลังอุบัติเหตุร้ายแรงหลายครั้ง
1: โอ้
0: มันก็เหมือนได้
1: ใช่
0: แต่เขาทำแล้วโดยเฉพาะรถไฟชนกันมันมีแห่งอันหนึ่งที่บริเวณแลดบรกโกรฟปี2542อันนี้โอ้โหใหญ่โตมโหฬารมันก็เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์ในทางสาธารณะว่าระบบสอบสวนในขณะนั้นมุ่งแต่หาคนรับผิดเช่นเดียวกับเมืองไทยเห็นไหม
1: อ๋อ
0: เม
1: ค
0: ื
1: ร
0: อง
1: ับ
0: ไทยต้องเล่นตรงเนี้ยอย่าไปมุ่งแต่การหาคนผิดหน่วยงานดังกล่าวเขาจะมีหน้าที่ในการสอบสวนอุบัติเหตุทางรางโดยมีเป้าหมายหลักคือหาสาเหตุและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้
1: ครับ
0: ำและมีความเป็นอิสระจากผู้ประกอบการรถไฟมีหน่วยงานกำกับดูแลและตำรวจนะอิสระจากหน่วยงานกำกับดูแลด้วยอิสระจากตำรวจด้วยเพราะตำรวจหาความผิด
1: โอ้จริง
0: ถูกไหมทำให้ตรวจสอบปัญหาได้ตรงไปตรงมา
1: ครับ
0: อันนี้เนี่ยเรื่องใหญ่มากเราหาผู้เชี่ยวชาญได้เมืองไทยไม่ใช่ไม่มีใช่ไหมฮะแล้วเนี่ยบทบาทสำคัญเนี่ยเวลาเข้าไปแล้วพอหลังเกิดเหตุเข้าไปดูเหตุรถไฟตกรางที่กรณีต่างๆเช่นที่เมืองคามองในสกอตแลนด์ปี2563เขาพบว่าปัญหาไม่ได้อยู่เพียงการเดินรถแต่รวมถึงระบบนี่รถไฟนะมันเป็นรวมถึงระบบการระบายน้ำการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน
1: โอ้
0: นะฮะและการประเมินความเสี่ยงจากสภาพอากาศรุนแรงเคยได้ยินใช่ไหมฮะรถไฟความเร็วสูงที่ญี่ปุ่นพอเวลาเกิดได้ขึ้นถ้าแผ่นดินไหวเขาจะหยุดวิ่ง
1: ถูกเลย
0: ถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเวลามีพายุมาเขาก็จะหยุดวิ่ง
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปทบทวนมาตรฐานโครงสร้างทางรถไฟทั่วประเทศแล้วอีกกรณีหนึ่งเร็วๆนี้เอง2564ที่เมืองซาลิสเบิร์กก็ชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยมันมีปัจจัยเรื่องระบบสัญญาณสภาพรางรถไฟกระบวนการบริหารความเสี่ยงมันไม่ได้เป็นพนักงานคนเดียวผิดพลาด
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดแนวทางเรียกว่า Safety System Approach แนวทางในการเน้นเรื่องความปลอดภัยแล้วหลายประเทศนำเอาเรื่องเนี้ยมาใช้กับความปลอดภัยทางถนนและทางรางนะฮะโดยมองว่าอุบัติเหตุเกิดจากข้อจำกัดของระบบ โดยรวม
1: อื
0: ซึ่งรัฐมีหน้าที่อะไรออกแบบระบบ
1: อ๋อ
0: ออกแบบระบบให้สามารถรองรับความผิดพลาดของมนุษย์โดยไม่ให้เกิดความเสียหายที่รุนแรง
1: อืม
0: ที่ร้ายแรงโชคดีเรามีแล้วเราเริ่มต้นแล้ว
1: ครับอืม
0: เรามีพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง
1: อ่าอ่า
0: 2568นี่เองครับ
1: ครับอืม
0: นะฮะแล้วก็พระราชบัญญัติราง
1: อืม
0: ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1: อืม
0: นะฮะ27 ธันวา 2568เมื่อกี่เดือนที่แล้วแล้วมีผลบังคับใช้27 มีนาคม 2569
1: มัด
0: ม
1: ม
0: ี
1: า
0: ผล
1: เล
0: แ
1: ย
0: ล้วมาดมาด
1: มัดมาดเลยอาจารย์
0: มัดมาดนะฮะหัวใจก็คือวางระบบการสอบสวนอุบัติเหตุทางรางให้มีอันเนี้ยไอการวางระบบการสอบสวนนี่ให้มีสถานะทางกฎหมายบ้านเรามันต้องมีฐานะทางกฎหมายชัดเจน
1: ครับ
0: เพราะว่าหลังจากอดีตที่ผ่านมานี่มันตั้งแต่กรรมการเฉพาะกิจตอนนี้แหละมันจะไม่ใช่ละ
1: อ
0: แต
1: ๋
0: ่
1: อ
0: ว่ารัฐบาลรู้เปล่าไม่รู้ว่ามีกฎหมายฉบับนี้
1: อืมอืมอืมก็จริง
0: กลไกก็คือกำหนดให้มีคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการ
1: อืม
0: เพื่อแยกการสอบสวนด้านความปลอดภัยออกจากการสอบสวนทางคดี
1: อ๋อ
0: เรายังไม่เห็น
1: อืม
0: อันนี้กฎหมายมีแล้วนะ
1: ครับ
0: คุ้มกันคณะกรรมการหรืออนุกรรมการรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายจากการถูกเรียกให้เป็นพยานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนนี่สำคัญมาก
1: อื
0: ไม่
1: ม
0: งั้นคนไม่กล้าให้ความจริง
1: จริงอืม
0: ต้องคุ้มครอง
1: ครับ
0: คณะนอกจากนั้นที่สำคัญกฎหมายดีมาก
1: อืม
0: คณะกรรมการต้องมีไม่มีตำแหน่งหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์กับภารกิจของคณะกรรมการ
1: อืมอืม
0: แล้วจัดให้มีรายงานทำรายงานเสร็จแล้วแล้วเสนอมาแต่การป้องกันเชิงรุกรวมทั้งแก้ไขเรื่องอำนาจในการดำเนินการต่างๆด้วย
1: อืมอืม
0: โอ้ครบ
1: เรียบร้อยเลย
0: กฎหมายฉบับนี้เป็นความพยายามเปลี่ยนระบบสอบสวนอุบัติเหตุทางรางของไทยใช่ไหมซ
1: ค
0: ึ่
1: ร
0: ง
1: ับ
0: เป็นปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่กลไกถาวรอันนี้เรื่องเหมือนกับเรื่องอะไรเลยนะคุณบัญชา
1: ครับ
0: น้ำท่วม
1: โอ้ตอนนี้น้ำท่วมเลย
0: เหมือนปัญหาน้ำท่วมเราตั้งกรรมการเฉพาะกิจ
1: โอ้
0: แบบเดียวกัน
1: ครับอืมอืม
0: นะฮะกลไกถาวรมาจะสะสมข้อมูลและองค์ความรู้ผมเรียกว่าความจำสถาบัน
1: โอ้
0: ถูกไหมฮะ
1: จริง
0: มันต้องมีความจำครับ
1: ครั
0: ถ้
1: บ
0: าจะมีความรู้ต้องมีความจำก่อนถ้าไม่มีความจำก็ไม่มีความรู้
1: ครับเออก็ใช่เนาะ
0: ต้องสะสมตรงนี้แล้วเป็นความรู้เรื่องอะไรฮะเรื่องความปลอดภัยและใช้ข้อมูลเรื่องอุบัติเหตุเพื่อป้องกันความสูญเสียในระยะยาวกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วปัจจุบันยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการเลยครับขอประทานโทษ
1: แม่
0: เพราะฉะนั้นท่านอนุทินครับตั้งกรรมการเถอะครับนะฮะ
1: ครับ
0: โอเคทีนี้ข้อเสนอแนะมันก็ต้องไปดูว่าในต่างประเทศเขาทำอะไรกันบ้างนะฮะอย่างออสเตรเลียก็เกิดปัญหาอะไรต่างๆอังกฤษก็เกิดปัญหาระบบเวลาเนี่ยเขาเสนอกัน 3E
1: ครับ
0: แต่เดี๋ยวมันจะขยายให้มันกว้างกว่า 3E
1: E
0: ที่หนึ่งเนี่ยคือ Engineering และเทคโนโลยี Innovation ชัดเจนใช่ไหมฮะ
1: วิ
0: ศวกรรมแล้วก็นวัตกรรมเอานวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันเรื่องต่างๆอีที่สองการศึกษา
1: education
0: education and awareness คนต้องตระหนักรู
1: ้
0: อีที่สามเดาเลยนะคุณบัญชา
1: อีที่สามเลยฮะ emergency
0: enforcement
1: โอ้การบังคับใช้
0: ในบ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยบังคับใช้นะฮะโอเคเอาละทีนี้ข้อเสนอที่อาจารย์สุเมฆทีดีไอจะสุเมฆแกเป็นผู้อำนวยการด้านการขนส่งแกก็เขียนข้อเสนอ หลายข้อผมก็จะเติมของแกบางส่วนนะฮะแล้วข้อเสนอมาสักเจ็ดข้อมั้งเจ็ดแปดข้อนะฮะข้อหนึ่งคือเร่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุทางรางอย่างอิสระเนี่ยอันนี้ต้องตั้งละพ.ร.บ.ขนส่งทางรางของ2568และตั้งอย่างเดียวไม่พอครับจัดสรรงบประมาณจัดสรรบุคลากรและให้อำนาจที่เพียงพอถ้าตั้งอย่างเดียวไม่มีงบประมาณไม่มีคนไม่มีอำนาจจบ
1: มันก็
0: นี่เรื่องใหญ่นะ
1: จริงครับ
0: อันนี้เรื่องก้าวแรกนี่คือก้าวแรก
1: ครับ
0: ก้าวที่สองปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟในเขตเมืองจุดตัดเสียงในกทม.และปริมณฑลต้องสำรวจและจัดลำดับความเสี่ยงเคยมีการจัดลำดับความเสี่ยงไหม
1: ไม่มีครับ
0: โดยเฉพาะพื้นที่ที่ปริมาณจราจรสูงที่ไหนบ้างครับมักกะสันพญาไทเทิดดำริ
1: โอ้ทั้งแนวเลยฮะอาจารย์ทั้งเส้นเลยอ่ะ
0: พิจารณาจัดการปรับจังหวะสัญญาณไฟสัญญาณไฟและไฟจราจรให้สัมพันธ์กับการเดินรถไฟนะฮะประเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดเรื่องนี้ที่เพิ่มเติมเทคโนโลยีติดตั้งระบบเรดาร์จับตรวจรถติดค้างบนราง
1: โอ้
0: โอ้เขามีเทคโนโลยีอะไรรู้ไหมฮะตาม 3D 3 dimension laser scanner นะ 3D 3มิตินะ laser scanner laser จะจับตรวจว่ามีรถติดอยู่บนรางนะฮะมีรถจักรยานยนต์รถเมล์รถอะไรต่างๆอยู่บนรางรถไฟที่มันเป็นทางข้ามและส่งสัญญาณกลับไปที่พนักงานขับรถไฟให้ชะลอ
1: ครับเยี่ยมเลยนะ
0: เห็นไหมต้องใช้เงินเห็นไหมฮะเชื่อมระบบสัญญาณรถไฟกับศูนย์ควบคุมจราจรเรียลไทม์แต่ขอประทานโทษที่ไอศูนย์จราจรตรงสี่แยกไม่มีตำรวจ
1: เนอะ
0: จบ
1: โอ้โห
0: ไม่มีตำรวจไม่เป็นไรถ้าคุณมีระบบกลางที่เชื่อมโยงกันแล้วดูจากศูนย์กลางด้วยเทคโนโลยีแต่บ้านเราย ังบ่มีใช่ไห
1: ม
0: เห็นไหมเพราะฉะนั้นระบบนี้มันไม่ใช่กับรถไฟอย่างเดียว
1: ครับ
0: มันกับการจราจรทางบกด้วย
1: เยี่ยมเลย
0: คือดูอันเดียวไม่ได้รัฐบาลต้องเข้าใจแต่ระยะยาวก็ไปสร้างทางลอดทางยกระดับถูกไหมฮะโอ้เขามีระบบอีกระบบนึง
1: ระบบอะไรฮะอาจารย์
0: Acoustic Sensor Acoustic Sensor เขาติดกับรางครับแล้ววัดว่ามันจะมีรถไฟมันจะมีสั่นถ้ารถไฟจะมามันจะสั่นสะเทือนเพราะมันสั่นสะเทือนมันมีการตวนเรื่องหน้าแล้วมันก็สร้างระบบสมาร์ทซิกเนลเตือนล่วงหน้าอะไรฮะแตงแตงแตงมันไม่ใช่แตงแตงแตงแบบธรรมดาถ้ามันมาใกล้มันก็จะแตงมากขึ้นแล้วมันจะเสียงสัญญาณมันจะแตกต่างกันความดังจะแตกต่างกันเพื่อทำให้คนรู้ว่าเฮ้ยนี่อันตรายแล้วโอ้คนรู้ดิเพราะว่าคุณไปพึ่งไอ้เจ้าหน้าที่ยามที่ตู้ไม่ได้อ่ะไอ้ยามรถไฟที่ตู้บางทีหลับอ่ะหรือเกิดไปเข้าห้องน้ำอ่ะขอประทานโทษถูกไหม
1: จริงครับ
0: แล้วมันใช้ระบบเดิมไม่ได้แล้วไอ้ระบบเทคโนโลยีมันมีมันเตือนได้ถูกไหมว่าเฮ้ยมันอันตรายแล้วนะอันนี้ปรับปรุงจุดตัดรถไฟในเมือง
1: ครับ
0: ยกระดับมาตรฐานการออกแบบจุดตัดรถไฟนะฮะเราออกแบบในระบบเนี้ยเราออกแบบในยุคที่ปริมาณรถยนต์มันไม่มากอ่ะต้องทบทวนแล้วบ้านเรามันเป็นพิเศษคือรถมอเตอร์ไซค
1: ์ใช
0: ่อันนี้ต้องออกแบบใหม่ว่าทำยังไงไม่ให้มอเตอร์ไซค์มันขวามันอะไรฮะฝ่าไอ้นี่เข้าไป
1: ไม้กั้น
0: โอ้ไม้กั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่เลยยังไหมแบบเดิมใช้ไม่ได้แล้วเพราะมันกั้นมอเตอร์ไซค์ไม่ได
1: ้ถูกครับ
0: อันนี้เมืองไทยจะแตกต่างจากเมืองอื่นผมว่าเดี๋ยวอินเวียดนามมันคงออกแบบก่อนไทยอ่ะเพราะเวียดนามมันใช้มอเตอร์ไซค์เยอะ
1: โอ้ยมันเยอะมากเลยนะอาจารย์
0: เยอะมาก ใช่ต่อไปอันที่สี่พัฒนาระบบการสอบสวนอุบัติเหตุคมนาคมแบบบูรณาการพร้อมให้ข้อมูลเชิงรุกระบบสอบสวนอุบัติเหตุเชิงอิสระให้ครอบคลุมทั้งระบบรางระบบถนนขนส่งสาธารณะต่างๆให้คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการทางรางทำงานร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเพื่อสอบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกมันเราศึกษาเราไม่ได้หาคนผิดเนี่ยเราไปดูระบบรางระบบถนนหาสาเหตุและข้อเสนอแนะเพื่อวางแผนป้องกันอุบัติเหตุบนจุดตัดทางรถไฟร่วมกับถนนพัฒนาฐานข้อมูลนะฮะฐานข้อมูลเรื่องอุบัติเหตุฐานข้อมูลเรื่องเหตุการณ์เฉียดฉิวอุบัติเหตุเขาเรียกเนียมิสใช่ไหมมันเฉียดฉิวเยอะมากเลย
1: ใช่
0: อันนี้วิเคราะห์ความเสี่ยงล่วงหน้าอันนี้ต้องทำแล้วต่อไปแยกการสอบสวนความปลอดภัยออกจากการหาผู้กระทำผิดพูดแล้ว
1: ครับ
0: ต่อไปเรื่องที่6เพิ่มความโปร่งใสของระบบรายงานการสอบสวนผลการสอบสวนคนถูกเปิดเผยแพร่ต่อสาธารณะรวมพร้อมทั้งติดตามว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามข้อเสนออย่างไม่ใช่สอบสวนจบแล้วก็จบ
1: จบ
0: แล้วก็เหมือนจะตั้งกรรมการเฉพาะกิจแล้วก็จบพัฒนาเรื่องต่อไป E คือการศึกษาและวัฒนธรรมความปลอดภัย
1: โออ
0: ันนี้เรื่องใหญ่เขาเรียกปฏิบัติการช่วยชีวิตฝึกอบรมนะฮะผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะคนใช้รถนะฮะให้ต้องออกห่างจากทางรถไฟคือมันต้องมีการฝึกอบรมมีระบบการให้หยุดห่างจากทางรถไฟกี่ฟุตก็ตามอะไรอย่างเงี้ยห้ามข้ามทางรถไฟบาลามันแตงมานะฮะไม่ฟังหูโทรศัพท์ไม่คุยโทรศัพท์ไม่เสียบหูฟังเวลาข้ามมาทางด้านนี้เพราะมันจะไม่ได้ยินโอ้มันเกี่ยวหมดเลยใช่ไหมฮะมีปุ่มสัญญาณฉุกเฉินให้คนที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยมากดปุ่มได้เวลาเห็นแล้วมันฉุกเฉินประชาชนเป็นส่วนร่วมแล้วบ้านเราเนี่ยมันต้องถ่ายรูปลงโทษ
1: ถ่ายรูป
0: ถูกไหมฮะไอ้คนเมื่อที่มันฝ่าจราจรเนี่ยเวลาที่เราถ่ายรูปจราจรฝ่าจราจรไฟแดงใช่ไหมฮะ
1: ใช่อ
0: ันนี้ก็ต้องถ่ายรูป
1: โอ้
0: ถูกไหมฮะอันเนี้ยมันเราพึ่งเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่ได้มันต้องสร้างการศึกษาและวัฒนธรรมเรื่องความปลอดภัยทั้งในหน่วยงานรัฐผู้ประกอบการประชาชนคนใช้ถนนลดพฤติกรรมความเสี่ยงฝ่าไม้กั้นเนี่ยเป็นประจำหยุดรถข้ามทางรถแต่อันนี้ข้ามรางรถนี่หมายอันนี้มันแก้ยากเพราะว่ารถมันติดแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังตรวจจับผู้กระทำผิดอันนี้ต้องจับแล้วเหมือนฝ่าไฟแดงถูกไหมฮะแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันต้องแก้นะ
1: จริง
0: ครับรู้ไหมฮะมันต้องมีป้ายข้างหน้าเวลานี้ไม่มีป้ายข้างหน้ามีแต่ป้ายข้างหลังเราก็ต้องไปเอากล้องจับข้างหลัง
1: ครับใช่ไปถ่ายทะเบียนนะ
0: เพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆสุดท้าย enforcement
1: โอ้เรื่องใหญ่อาจารย
0: ์เรื่องใหญ่มากจะไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย enforcement เนี่ยเรามีโอเคมันก็เริ่มต้นตั้งแต่มีเครื่องกั้นการตีเส้นอะไรต่างๆแต่ว่าเฮ้ยเราจะมีระบบติดตั้งเนี่ยไอ้กล้องอะไรต่างๆแล้วจับกันจริงจริงจังจังนะฮะไฟแดงเนี่ยพอเวลาไฟแดงตรงทางข้ามเนี่ยข้ามไปแข่งกับไอ้ไม้ที่มันลงถ้าแข่งเมื่อไหร่ฉันก็ถ่ายรูปและฉันปรับเธอเลย
1: โอ้
0: ถูกไหมฮะเนี่ยพวกเนี้ยแล้วก็ตรวจตาอุปกรณ์เครื่องมือต่าง
1: ๆก็
0: เพราะว่าถ้าจะบังคับใช้กฎหมายเครื่องมือต่างๆมันต้องทันสมัยแล้วไม่เสียต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราต้องประเทศไทยต้องวางระบบแบบนี้ให้มันเป็นระบบที่ประชาชนเนี่ยให้ความปลอดภัยกับประชาชนเรื่องใหญ่คือเรื่องความปลอดภัยนะ
1: โอ้ครับอาจารย์ครับผมเคยเห็นผมอาจารย์เคยเห็นนะคนขับรถไฟของญี่ปุ่นนะฮะ
0: ครับ
1: จนเวลาเขาจะออกสตาร์ทเขาจะจอดเขาเห็นทางโค้งเขาอะไรเนี่ยเขาจะต้องยกนิ้วชี้ชี้ชี้ชี้อะไร
0: เขา
1: เงี้
0: ม
1: ย
0: ีสัญญาณเขาทำสัญญาเนี่ยไหม
1: ครับ
0: นี่แหละคือการบริหารความเสี่ยง
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: จริง
0: ตลอดเวลาเราไม่ได้ฝึกเรื่องพวกนี้ประเทศไทยไม่มีคำว่าความเสี่ยงในสมองคนไทย
1: เลยฮะ
0: เราไม่รู้จักฮะเราไม่มีความว่าความเสี่ยงมันเป็นศัพท์ใหม่เรารู้แต่ประมาทแล้วประมาทมันมีศูนย์กับหนึ่งนั่นเอง
1: ถูก
0: คือประมาทกับไม่ประมาทแต่ความเสี่ยงมันมี0.001ไปจนกระทั่งถึงหนึ่งเราไม่รู้จักตรงนี้ถูกไหมคุณปัญญาใช่ไหมเราบอกเสี่ยงกับไม่เราก็บอกว่าประมาทกับไม่ประมาทศูนย์กับหนึ่งจบมันไม่ใช่อันนี้ต้องฝังอยู่ในวิญญาณเนี่ยตรงนี้มันเสี่ยงมากตรงนี้มันเสี่ยงน้อยนะพฤติกรรมมันต้องต่างกันนะ
1: โอ้อาจารย์แต่ว่าแต่ละอย่างที่เราคุยกันตรงนี้เนี่ยนะถ้าจะลงมันถ้าลงทุนนี่มันเงินมหาศาลเลยนะฮะ
0: มันก็ต้องค่อยๆทำมาประเทศชีวิตคนสำคัญกว่าชีวิตคนเท่าไหร่แล้วครับไปนับสิฮะถ้าการรถไฟเนี่ยนับประมาณว่าปีหนึ่งมันเสียหายเท่าไหร่ประมาณการมูลค่าชีวิตออกมาก็จะรู้ว่ามันคุ้มแค่ไหน
1: จริง
0: ถูกไหมแล้วคนไทยมีน้อยด้วยโอ้โหประชากรลดลงด้วยโอ้โหมาสร้างอุบัติเหตุเนี่ยคือทำไมทางถนนเนี่ยไอความปลอดภัยเนี่ยไอ้ห้าวันอันตรายตอนปีใหม่ตอนอะไรต่างๆก็ยังลงกันเราลงกันจริงๆยังจังเลยจะแม้เมาไม่ขับอะไรอย่างเงี้ยสสอยากเรียกร้องสสมาดำเนินมาทำเรื่องนี้ด้วย
1: โอ้เลยครับเอาสสมาแก้ปัญหาด้วย
0: ใช่
1: โอ้ครับอ่ะ
0: นะ
1: จนแล้วจนรอดทุกคนก็พูดถึงเรื่องนี้นะอาจารย์นะคือ
0: ใช
1: ่คือเรื่องวินัยอ่ะวินัยและความ
0: นี่แหละการศึกษาก็คือสำเนียกอ่ะตำหนักรู
1: ้
0: ใช่ไหมฮะอันนี้มันต้องสร้างความเป็นจิตวิญญาณคือญี่ปุ่นเขามีเพราะว่าเขาเกิดไอ้แผ่นดินไหวเขามีภัยธรรมชาติบ่อยจนกระทั่งมันฝึกไปอยู่ในวิญญาณเราไม่ได้ฝึกเรื่องนี้อยู่ในวิญญาณถูกไหม
1: ถูกเลย
0: มันต้องอยู่ในสัญชาตญาณเลย
1: ครับ
0: เรื่องใหญ่ครับ
1: โอ้อาจารย์แล้วอีกนิดนึงนะไอ้พวกจุดตัดลักทำเองของพี่น้องประชาชนตามชาวบ้านอีกต่างหากนะครับอันนั้นไม่รู้จะไปโอ้โหลงทุนระบบ
0: มันต้องกลับมาทวนใหม่หมดเลยถูกไหม
1: คร
0: ับ เนี่ย
1: โอ้
0: เรื่องใหญ่มากแต่ผมเห็นนะก็หลายที่ที่พอเวลาที่ในชนบทเนี่ยอย่างบ้านแฟนผมอยู่นครปฐมเนี่ยแต่ก่อนก็ข้ามทางรถไฟเดี๋ยวนี้ก็เป็นสะพานข้ามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดไอ้ทางเดิมที่มันเคยเกิดอุบัติเหตุอย่างร้ายแรงอย่างเงี้ยมันก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่าระยะยาวเราก็ต้องค่อยๆทำแต่ระยะสั้นคือในเมื่อยังไม่มีเงินลงทุนในเรื่องไอ้ทางลอดทางอะไรต่างๆที่มันแพงมากเนี่ยมันก็ต้องสร้างจิตสำนึกสร้างระบบความปลอดภัยเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่ในราคาถูกเนี่ยเอามาใช้ก่อน
1: ครับอย่างอันนี้อาจารย์สมมติเฉพาะหน้านะอย่างกล้องที่อยู่ตามสี่แยกหรือว่าตรงจุดตัดเนี่ยนะคือถ้าสมมติว่าเห็นรถมอเตอร์ไซค์คันไหนหรือว่ารถคันไหนคว่ำอยู่เนี่ยถ่ายรูปจะปั๊บไปเสร็จถึงบ้านเลยแล้วปรับแป๊บเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยแหละมันก็จะเริ่มรู้แล้วว่าฉันทำไม่ได
1: ้ครับฉันทำไม่ได้ด้วยครับ
0: ถูกมัน
1: โอ้ทุกสิ่งนะนะเดี๋ยววันหลังคงหาตัวเลขมาคุยกันอาจารย์ว่าความ
0: ใช่ใช่แล้วหวังว่าเขาหวังว่าเอางี้ก่อนข่าวดีคือรัฐบาลจะตั้งคณะกรรมการ
1: เฉพาะกิจ
0: อย่าเฉพาะกิจตอนนี้มันมีกฎหมายให้ตั้งกรรมการถาวรแล้วไม่ใช่เฉพาะกิจ
1: ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณครับอาจารย์นิพนธ์พัวพงศกรนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกรนะครับนักวิชาการเกียรติคุณ GDRI ซึ่งวันนี้ก็มาถอดบทเรียนมาเสนอแนวทางนะครับแล้วก็ความคิดความอ่านไอเดียต่างๆในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุหรืออาจจะเป็นโศกนาฏกรรมบนจุดตัดและรางรถไฟกับถนนที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญในยุคสมัยที่เป็นโลกแห่งดิจิทัลแล้วก็ AI ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปใจกลางดาวทาวของกรุงเทพมหานครกันนะครับและประเด็นที่บอกไปครับว่าที่คุยกันวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าลงทุนจริงๆไม่เป็นมหาศาลเลยนะฮะแต่ทั้งหมดถ้าจะบอกว่ากลับไปที่วินัยความรับผิดชอบเรื่องการจราจรรู้เห็นการใช้กฎระเบียบตีเส้นยังไงไม่ครอบต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นการที่เตือนกันไว้ก่อนที่ระบบใหญ่ๆอย่างนี้จะมาลงในอนาคตซึ่งก็ฝากความหวังกันเอาไว้นะครับทุ่ม40นาทีครับเดี๋ยวเราเบรกสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปของ Econ Biz ครับ
2: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
6: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
7: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
8: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
7: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
8: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ThinkingRadio.
9: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
10: The Legend's Tale
9: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
11: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
12: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ด
2: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
1: ทุ่ม43นาทีนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ที่คลื่น 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดอสมทกับ Econ Biz ผมบัญชาชุมชัยเวชเราจะพบกันจันทร์ถึงพฤหัสบดีตั้งแต่ทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับเอาเวลาในขณะนี้ทุ่ม43นาทีนี่นะครับก็ปรากฏว่าสัญญาณการลงทุนทางฝั่งตะวันตกของนิวยอร์กสหรัฐในอีกประมาณ45นาทีที่จะเปิดทำการนั้นวันนี้ก็กลับมาไม่ค่อยสดใสอีกแล้วครับถ้าเปิดตอนนี้ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ก็จะตกถึง115จุดเลยนะครับ S&P Future นี่นะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็จะตกประมาณ21จุดนะส่วน Nasdaq นะครับเป็นดัชนีหุ้นเทคโนโลยีของทางสหรัฐอเมริกาหลุด 30,000 นะครับเพราะว่าจะเปิดตอนนี้ก็จะตกถึง60จุดด้วยกันนะอุ้ยราคาน้ำมันขึ้นนะครับนะBrent Crude เหนือซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนในขณะนี้เนี่ยนะครับตามเวลาขณะนี้ก็ขึ้นมา2เหรียญ9เซนต์ประมาณ 2.22% ครับอยู่ที่96เหรียญ38เซนต์ต่อบาร์เรลส่วน NYMEX นิวยอร์กสหรัฐนะฮะอีก45นาทีจะเปิดทำการก็ปรากฏว่าตีกลับขึ้นมาเหนือ90ดอลลาร์แล้วเพราะเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหหลุดเลยฮะหลุด89จนกระทั่งจะ88กว่าๆนี่นะครับแต่ตอนนี้ขึ้นมา2เหรียญ15หรือประมาณ 2.4% ครับอยู่ที่90เหรียญ83เซ็นต์นะครับแต่ว่าที่มือไก่หน้าผากเลยนะฮะทองคำท่านผู้ชมครับวันนี้ทองคำบ้านเราในบ้านเราเนี่ยไป1,250กว่าถูกไหมฮะตอนเนี้ยราคาทองคำล่วงหน้า Gold Future นะฮะอีก45นาทีจะเปิดทำการเนี่ยตอนนี้ตกไป60ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับหรือ 1.32% 4,450 ก็ต้านไม่อยู่นะครับตอนนี้อยู่ที่ 4,422.20 นะฮะเสียวๆนะคืนนี้เนี่ยดีไม่ดีจะหลุด 4,400 นะครับที่จะกลายเป็นราคาทองคำที่ต่ำที่สุดในรอบประมาณ2เดือนกับอีกประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับเนี่ยก็เพราะว่าอะไรทราบไหมฮะเนี่ยเพิ่งรายงานกันมาเมื่อกี้นี่เองนะครับเงินเฟ้อขั้นพื้นนะครับพุ่ง 3.3% ในเดือนเมษายนของอเมริกาเพราะฉะนั้นตอนนี้สายที่คิดหวังที่จะให้ตึงหรือว่าลงดอกเบี้ยนี่นะครับยิ่งวิบลีไปใหญ่เลยนะฮะอ่ะทีนี้กลับมาดูบ้านเรากันนะครับตลอดทั้งวันเนี่ยก็จะมีข่าวดีให้กับทางด้านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็เป็นข่าวดีสำหรับคนที่ต้องใช้แก๊สอาจจะไม่ใช่แก๊สรถแก๊สสำหรับหุงต้มตามบ้านสตรีทฟู้ดอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเพราะวันนี้เนี่ยคณะอบง.นี่นะฮะเขามีมติตึงราคาก๊าซหุงต้มต่อไปอีก2เดือนนะครับแล้วก็คงส่วนผสมดีเซล B7ต่อไปนะครับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.นะฮะวันนี้เข้าประชุมกันนะครับประชุมคณะกรรมการบริหารกบง.นี่แหละมี2เรื่องหลักเลยนะเรื่องแรกก็คือเรื่องของทบทวนราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือว่า LPG นะครับเพราะว่าไอ้เจ้ามาตรการตึงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ที่ 20.9179 บาทต่อกิโลกรัมเนี่ยนะฮะมันตีซะว่าเป็นถัง15กิโลกรัมเนี่ยมันจะอยู่ที่423บาทเนี่ยไอ้มาตรการตึงตรงนี้มันจะจบ31พฤษภาคมนะครับก็วันอาทิตย์นี้แหละนะเพราะฉะนั้นต้องประชุมว่าจะเอาไงกันต่อในที่สุดพอประชุมไปมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเพื่อลดภาระค่าครองชีพพี่น้องประชาชนเพราะตอนนี้เศรษฐกิจก็เปราะบางเหลือเกินนะฮะราคาพลังงานต่างประเทศเองก็คุมไม่อยู่แล้วมีแต่ขาขึ้นเนี่ยนะครับกบง.ก็เลยตัดสินใจฮะตรึงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ราคาเดิมเลย 20.9179 บาทต่อกิโลกรัมเนี่ยนะครับเพื่อให้ราคา LPGถัง15กิโลกรัมเนี่ยทรงๆอยู่ที่423บาทเนี่ยต่อถัง15กิโลกรัมตึงต่อ2เดือนเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือมิถุนากรกฎาคมก็ได้ใช้ต่อในราคานี้นะครับจนกระทั่งไปถึง31กรกฎาคมนะครับส่วนเรื่องที่2ที่กบง.วันนี้ประชุมเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสัดส่วนที่ผสมในไบโอดีเซลนะครับในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วนะครับที่ประชุมก็คิดเหมือนกันนะครับว่าสถานการณ์มันเปราะบางมากเพราะฉะนั้นก็คงสัดส่วนในการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ B7 ต่อไปนะครับอันนี้ก็จะมีผลบังคับใช้3เดือนเต็มๆเลยนะฮะตั้งแต่14มิถุนายนถึง13กันยายน69ก็แสดงว่าใน3เดือนนี้ก็จะมีดีเซล B7 เนี่ยให้เราได้ใช้กันต่อไปนะครับก็เป็นว่าพอที่จะถูไถกันไปต่อนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าในบ้านก็ดีเรื่องแก๊สเนี่ยนะฮะแล้วก็ B7 ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีการขึ้นหรือจะมีการลงราคากันนะช่วงค่ำคืนวันนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันก็สุดสวิงจริงๆนะทีนี้ออกมาดูเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์กันนิดหนึ่งนะครับตอนนี้นะมือหนึ่งใหม่สดซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้ก็แทบจะไม่พัฒนาโครงการกันแล้วนี่นะฮะมีแต่สต็อกบานเบิร์ดรอการขายกันนี่นะครับทำไปทำมากลายเป็นว่าตอนนี้มือสองดีนะครับบ้านราคาต่ำพอไปไหวแต่บ้านหรูตอนนี้เริ่มฝืดนะครับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ REIC เนี่ยก็บอกว่าไตรมาสที่1ของปีนี้เนี่ยมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศไทยเลยนะ 72,583 หน่วยเฮ้ยขึ้นนะขึ้นตั้ง 11.2% เนี่ยโอ้โหใช้ได้เลยนะฮะถ้าฟังและดูตัวเลขอย่างเงี้ยแสดงว่าโอ้โหอสังหาริมทรัพย์ได้น้ำดีมาจากไหนเนี่ยฟื้นแล้วเหรอไหนบอกว่ามันจะซบเซาต่อไป3ปีกู้เงินกู้เองก็ไม่ผ่านสินเชื่ออนุมัติมาสำหรับพัฒนาโครงการเองก็ไม่ออกอะไรเนี่ยนะฮะทำไมตัวเลขมันขึ้นนะครับแล้วพอตัวเลขมันมีการโอนกรรมสิทธิ์ทั่วประเทศตั้ง 72,000 กว่าหน่วยเนี่ยนะฮะมูลค่ารวมเนี่ยมันก็เลยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะแต่มันเพิ่มขึ้น 3.1% อยู่ที่ 187,000 กว่าล้านบาทอันนี้จะอันนี้พอเราเห็นตัวเลขของมูลค่านะมันจะเริ่มเอ๊ะละโอ้ยอดหน่วยโอนก็ตั้ง 72,000 แต่มูลค่ามันแค่นี้คือขึ้นแค่ 3.1% นะครับนั่นก็สะท้อนว่าอะไรครับคือความต้องการของคนอยากมีบ้านมันมีอยู่แล้วถูกไหมฮะอยากซื้อบ้านก็มีนะฮะอยากเช่าบ้านก็มีนะฮะแต่ปรากฏว่าไอ้ที่มันขึ้นเนี่ยมันเทไปตรงบ้านระดับกลางลงระดับล่างแต่บ้านระดับไฮโซหรูๆเนี่ยนะครับเห็นเขาบอกว่าจอดเลยนะฮะดูจากตรงนี้เนี่ยนะครับที่ว่าก็โอนกัน 72,000 กว่าหน่วยเนี่ยกรุงเทพเนี่ยครองแชมป์ของการโอนสูงสุดถึง 17,700 กว่าหน่วยเนี่ยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยเพิ่มขึ้นตั้ง 11% นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าไอ้ยอดมูลค่าที่เกิดจากการโอนเนี่ยมันกลับลดลง 4.5% แปลกไหมเหลือแค่เพียง 64,000 กว่าล้านแสดงว่าอะไรครับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเมืองหลวงเนี่ยตอนเนี้ยเอาเข้าจริงเนี่ย คือซื้อบ้านแบบมันไม่น่าเป็นภาระไม่เป็นแบบธุระหรือมันไม่เป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรดอกเบี้ยแบบแพงๆเนี่ยเอาแบบมันจับต้องได้ไหมประมาณนี้นะฮะคือพอเป็นอย่างนี้เสร็จก็กลายเป็นว่าตลาดบ้านมือสองตอนเนี่ยเข้ามามีบทบาทในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงไตรมาสที่หนึ่งนี้ชัดเจนมากเลยนะครับบ้านมือสองตอนเนี่ยมีสัดส่วนสูงถึง 67% ของการโอนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในไตรมาสแรกเยอะไหมล่ะนะฮะสมมติเราบ้าน100หลังเนี่ยนะ100หลังในโอนกันในไตรมาสที่1เนี่ยมือ2ปาเข้าไป67หลังในขณะที่มือใหม่ซิงซึ่งมันอาจจะเป็นสต็อกเก่าก็ได้เนี่ยนะครับประมาณ 23% นะมีอยู่แค่นั้นเองในไตรมาสที่1นะฮะในขณะที่บ้านสร้างใหม่นะครับบ้านสร้างใหม่นี่เหลือเพียง 33% เห็นไหมเนี่ยมันเหลือแค่นี้เองนะครับก็สาเหตุก็เพราะว่าผู้บริโภคตอนเนี้ยนะฮะ1รัดเข็มขัด2ซื้อแบบคิดว่ามันคุ้มแล้วกันนะไม่ใช่ซื้อแบบว่าเพื่อฐานะหน้าตาฐานะทางสังคมแสดงความอะไรทางสังคมกันอย่างเงี้ยนะครับและซื้อแบบว่าคือมันพร้อมอยู่ได้ทันทีอ่ะคือนาทีนี้บ้านที่ไหนก็พร้อมอยู่แล้วครับเพราะว่าสต๊อกมันบานเหลือเกินเนี่ยยังไงก็พร้อมอยู่เนี่ยนะฮะเศรษฐกิจมันก็เป็นอย่างงี้เนี่ยภาระดอกเบี้ยเองเนี่ยมันก็ฟืดๆอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงตรงนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะบ้านราคาไม่เกิน7ล้านบาทกลายเป็นกลุ่มบ้านตลาดใหญ่เข้าไปแล้วรู้มั้ยฮะเพราะว่าบ้านไม่เกิน7ล้านเนี่ยมียอดการโอนทั้งหมด 69,000 กว่าหน่วยเพิ่มขึ้น 12.7% แล้วก็มูลค่ารวมการโอนบ้านไม่เกิน7ล้านเนี่ยตอนนี้อยู่ 141,000 กว่าล้านเพิ่ม 11.5% ชัดแม่มันกลายว่าบ้านไม่เกิน7ล้านนี่กลายเป็นบ้านกลุ่มใหญ่ๆสำหรับคนที่มีความต้องการอยากอยู่แท้จริงนะครับแต่ว่ามันก็เข้าใจนะครับว่าณขณะเนี้ยหลายกลุ่มเองก็มีเค้าเรียกว่าเผชิญเกี่ยวกับเรื่องของภาวะของการซื้อบ้านเอาแบบว่าพออยู่รอดไม่ต้องเป็นแบบราคาสูงนะครับเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะบ้านระดับราคาสูงๆตอนนี้เจอภาวะที่เรียกกันว่าการโอนต่ำเนี่ยบ้านที่มีราคาเกิน7ล้านบาทขึ้นไปปรากฏว่ายอดโอนเนี่ยเหลือแค่ 3,136 หน่วยติดลบ 14.8% เพราะฉะนั้นลบเยอะด้วยมูลค่าของบ้านเกิน7ล้านบาทที่มีการโอนกันในไตรมาสที่1เนี่ยก็ติดลบ 16% เหลือแค่ 45,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นชัดครับนาทีนี้คนเลือกซื้อบ้านเนี่ยนะไม่ได้เอาหรูหราแล้วนะครับเอาแบบชีวิตรอดนะฮะคือเอาแบบภาระไม่เยอะแล้วก็ไปเป็นปัญหาเรื่องชีวิตในอนาคตกับเงินในอนาคตหรือดอกเบี้ยที่มันแบบว่ามันจะกินทุนเข้าไปเรื่อยๆนี่นะครับก็กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจของวันนี้กันนะครับเดี๋ยวนี้ในอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นรายการไงว่าวันนี้เราอยู่กันวันที่เท่าไหร่ครับวันที่เท่าไหร่จำได้ไหม28พฤษภาคมซึ่งมันเป็นวันที่ครบ90วันแล้วก็3เดือนพอดีของอิหร่านนะครับอิหร่านที่ก็มีสงครามกันเนี่ยนะครับการเป็นว่าบริษัท Toyota Motor ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะโอ้โหนี่ขนาดว่าเป็นค่ายรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนี่นะฮะยอดขายก็3เดือนติด3เดือนติดคืออะไรมั้ยขายไม่ดีอ่ะมันติดลบหมดเลยนะครับ Toyota Motor บอกว่ายอดขายรถยนต์ของเขาทั่วโลกเดือนเมษายนเนี่ยติดลบ 3.7% นะฮะขายได้92,015คันนะครับกลายเป็นยอดขายที่ตกมาตั้งแต่เดือนอะไรรู้ไหมฮะกุมภาพันธ์เมษา3เดือนติดคือยอดขายตกมาเลยใน3เดือนติดของ Toyota ทั่วโลกเนี่ยนะครับถามว่ามาจากอะไรก็นั่นแหละครับผลกระทบจากเรื่องของสงครามอิหร่านที่ตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ถ้าถามตรงๆนะเขาก็ยังเป็นค่ารถที่น่าจะแข็งแกร่งที่สุดในขณะนี้นะฮะถึงแม้ว่ายอดขายจะตก3เดือนติดก็แล้วแต่เนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าตอนนี้ยอดขายรถยนต์ในตลาดรถยนต์จีนซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะฮะในโลกเนี่ยนะฮะมันก็มียอดขายติดลบถึง 25% ของ Toyota นะครับในเดือนเมษายนนะฮะเพราะว่าตลาดส่วนใหญ่ตอนนี้เศรษฐกิจจีนก็ไม่ใช่ว่าดีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับอเมริกาซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของ Toyota โอ้โหอันนี้ก็ยอดลงประมาณ 4.6% นะครับยอดขาย Toyota ในญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับกลับเพิ่มขึ้น 24% อ๋อนี่ก็ถือว่านะยังไงขายที่บ้านก็ดีกว่าขายนอกบ้านเนี่ยนะครับแต่โดยรวมกันแล้วก็ถือว่ายอดขายก็ตกติดต่ำถึงประมาณ3เดือนติดต่อกันนะครับกลายเป็นเรื่องที่ตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันครับเพราะว่าวงการอุตสาหกรรมรถยนต์เองตอนนี้ก็เกิดปัญหานะของการที่แบบว่ากำลังซื้อมันแย่จริงจริงต้องยอมรับนะครับแบบอย่างตะวันออกกลางเนี่ยเพราะมันมีปัญหาเกี่ยวเรื่องช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยมันสะเทือนไม่ใช่แค่ผลวัตถุดิบออกยากนะฮะการเข้าไปทำตลาดของรถยนต์ในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรถของค่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็มีปัญหาพวกนี้เข้าไปด้วยเนี่ยเลยกลายเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับกันนิดนึงครับว่าตอนนี้โดนหมดฮะไม่ว่าที่ไหนอะไรยังไงก็มันมีปัญหาจากเรื่องพวกนี้เกิดทั้งสิ้นกันนี่นะครับทีนี้พอเรากลับเข้ามาดูเกี่ยวกับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับเวลาทองคำตอนนี้มันเป็นขาลงนะแต่ถ้าปีที่แล้วมันเป็นขาขึ้นทีนี้ทำไปทำมาปรากฏว่ามันเกิดเรื่องนึงที่น่าสนใจอันนี้อยากเล่าให้ฟังนะครับปรากฏว่าอดีตข้าราชการของ เรียกว่าสำนักงานตำรวจสอบหน่วยราชการลับของอเมริกาใช่ไหม CIA นะครับที่เขาเรียกว่าสำนักงานข่าวกองกลางของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยกลายเป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมาครับเพราะมีอดีตเจ้าหน้าที่ของสำนักงานข่าวกองกลาง CIA ของอเมริกาเนี่ยนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลลับสุดยอดส่วนกลางนะแสดงว่าคนนี้ต้องมีเขาเรียกว่าเป็น authority นะครับสูงอย่างมากๆเนี่ยนะครับถูกตั้งข้อกล่าวหาดูไหมข้อกล่าวหาเลยนะขโมยทองคำแท่งหลายร้อยแท่งรวมกันหลายร้อยแท่งเนี่ย40 ล้านดอลลาร์สหรัฐเอาราคาตลาดคูณตอนนี้ก็เท่ากับว่าไอ้40ล้านไอ้โทษนะไอ้หลายร้อยแท่งเนี่ย 1,300 ล้านบาทขโมยจากไหนรู้ไหมขโมยจากรัฐบาลกลางแล้วเอาไปซ่อนไว้ภายในบ้านพักของอดีตเจ้าหน้าที่ CIA คนนี้นะครับไม่ใช่เล่นๆนะทองแท่งนี่นะครับนายเดวิดรัชเป็นอดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสของ CIA ที่อเมริกาเนี่ยนะครับทำไปทำมาปรากฏว่าถูกตำรวจของอเมริกาบ้านเดียวกันเนี่ยแหละครับจับกุมตัวนะฮะจับเสร็จปั๊บตำรวจตั้งข้อหาเลยว่าลักทรัพย์สาธารณะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองนะจากเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือตำรวจเขาไปฟังคำให้การของเจ้าหน้าที่สอบสวนกลางของFBI อีกหน่วยงานหนึ่งนะครับ FBI อีกหน่วยงานหนึ่งของสหรัฐเนี่ยที่เขาสืบคดีนี้เขาบอกว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วไล่มาถึงมีนาคมปีนี้เนี่ยเดวิดรัชคนนี้เนี่ยนะฮะขอและได้รับเงินตราต่างประเทศเป็นจำนวนมากผิดสังเกตถูกไหมครับเสียไอ้ทองคำแท่งมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์เนี่ยนะครับเขาก็ได้มาด้วยนะสำหรับในการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องงานอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่ง FBI เขาเห็นแล้วมันผิดปกตินะครับทีนี้พอตามคำให้การเนี่ยนะครับระบุว่าไม่แน่ชัดนะว่านายรัชเนี่ยตั้งใจเอาเงินอันนี้พูดไปทำอะไรแต่ว่ามันไปพบเงินส่วนหนึ่งอยู่ในห้องเก็บของใกล้กับสำนักงานของ CIA ที่เขาทำงานนะครับ FBI ก็เลยสรุปว่าเอ๊ะมันอย่างนี้มันมีเหตุจูงใจนะมันมีหรือว่ามันจะเป็นเพราะอะไรในการเอาสินทรัพย์นี้ไปบังเอิญว่าอย่างที่บอกครับว่าพฤศจิกายนปีที่แล้วทองคำแพงนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยราคาทองคำเนี่ยพุ่ง2หลักนะฮะเสร็จแล้วอย่างที่เขาบอกว่าเขาสืบมาตั้งแต่พฤศจิกายนจนถึงกุมภาพันธ์ของปีนี้ใช่ไหมฮะกุมภาพันธ์ปีเนี่ยเป็นช่วงที่ราคาตกต่ำทองคำตกต่ำมากแต่ตอนมกราคมเนี่ยโอ้โหนิวไฮนะครับดังนั้นตรงนี้เองนี่แหละครับสืบไปสืบมา FBI บอกงั้นคนบ้านนะเป็นคนบ้านเจ้าอดีตเจ้าที่กลางคนนี้เนี่ยโอ้โหเจอเลยครับ300แท่ง40ล้านดอลลาร์สหรัฐ 1,300 ล้านบาทซุกไว้อยู่ที่บ้านจัดการดำเนินคดีกันเลยนะฮะแหมวันนี้ก็เวลาหมดพอดีกันเลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ที่เราเจอกันถึง4วันด้วยกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านทางทุกช่องทางนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่กับ Econbiz ในสัปดาห์หน้าจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลาทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
13: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
14: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
15: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
16: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
17: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
18: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งรับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภรรยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้เวลา 17:12 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตส่งรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภรรยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยเมื่อวันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ซึ่งเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นพื้นฐานของการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องทั้งสองประเทศให้ความสำคัญซึ่งกันและกันและได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันเมื่อเดือนมิถุนายน2556ต่อมาได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งเมื่อปี2562และล่าสุดได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเมื่อปี2568เวลา 17:41 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอัศวินเตชะเจริญวิกุลและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ในห้องโดยสารพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดตามมาตรฐานสากลได้แก่อุปกรณ์ช่วยหายใจอุปกรณ์ช่วยชีวิตและติดตามอาการและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเป็นต้นเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ได้รับการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและได้รับความปลอดภัยก่อนนำส่งถึงโรงพยาบาล

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
3: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: ุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์และอลิศราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
2: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเวทีความคิดค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569ค่ะอลิศราประดิษฐ์สุวรรณค่ะมารับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังในวันพฤหัสวันนี้นะคะก็ก่อนที่จะไปพูดคุยเรื่องราวข่าวคราวที่เรานำมาฝากกันในเรื่องของต้องบอกว่าตอนนี้ไม่มีอะไรเรื่องไหนน่าพูดเท่าเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะแต่เดี๋ยวก่อนจะไปพูดคุยกันเนี่ยมันมีเรื่องของข่าวคราวที่น่าสนใจนำมาฝากกันก่อนค่ะต้องบอกเป็นเรื่องของการขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการตอบรับอย่างอบอุ่นค่ะจะทำให้กิจกรรมบอกเล่า965สัญจรตอนพาฟินถิ่นชุมพรเต็มทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วค่ะสำหรับท่านที่จองทัน 11-13 มิถุนายนนี้ค่ะเตรียมตัวให้พร้อมที่จะได้พบกับแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะคุณนิโรธศิริจันยาค่ะหรืออเนกเรานี่แหละที่จะมาร่วมทริปนะคะและพูดคุยหลังไมค์แบบ exclusive เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่จองไม่ทันค่ะสามารถตามรอยเส้นทางที่เราจัดได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอิ่มอร่อยกับผลไม้ในสวนป่าแห่งแรกในไทยที่สวนลิงเหลานะคะสัมผัสธรรมชาติคลองหินดำค่ะสวยงามจนได้ชื่อว่าเป็นแกรนด์แคนยอนแห่งเมืองใต้นะคะหรือว่าจะไปสัมผัสชีวิตกวางอย่างใกล้ชิดสัมผัสชีวิตกวางอย่างใกล้ชิดนะคะกับสะพานชมกวางในโครงการแก้มลิงหนองใหญ่นะคะสัมผัสรสชาติกาแฟเขาทะลุชุมพรค่ะกาแฟโรบัสต้าแท้ 100% ขึ้นชื่อเรื่องความหอมเข้มข้นสินค้าโอท็อป5ดาวที่ได้รับความนิยมสูงหรือจะไปสักการะพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชุมพรค่ะที่วัดพระบรมธาตุสวีนะคะแล้วก็เยี่ยมชมพระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่เรียกว่าสวยงามของหาดทรายรีนะคะแล้วอาจจะไปล่องเรือชมถ้ำเขาจูบกันด้วยนะคะกลางบึงบัวทุ่ง300ยอดที่เที่ยวสุดอันซีนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะไปตามรอยเหล่านี้ได้นะคะรับรองว่าภาคใต้เนี่ยมีอะไรน่าเที่ยวมากกว่าที่คุณคิดแน่นอนค่ะสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้สุขทันทีที่เที่ยวภาคใต้ค่ะใครที่จองไม่ทันก็ไปตามรอยเราได้แต่ถ้าใครจองทันรับไปเจอกันได้ค่ะจนที่11ถึง13มิถุนายนนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวคราวที่นำมาฝากกันอ่ะกลับมาเรื่องของเราค่ะเรื่องราวของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครในปีนี้2569ค่ะวันนี้ก็เป็นเปิดรับสมัครวันแรกเนาะก็มีผู้มาสมัครโอ้หลายคนก็ที่เป็นที่น่าคุ้นตากันอยู่แล้วนะคุณตาคุ้นตาอย่างดีค่ะแต่ว่านอกจากเรื่องของบุคคลแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะไม่พูดไม่ได้เลยเรื่องของนโยบายแน่ๆค่ะและนโยบายหนึ่งเนี่ยวันพฤหัสเรามักจะพูดเสมอนโยบายนี้ค่ะมาพูดกันแทบจะแบบเยอะมากจริงๆสำหรับเรื่องของระบบขนส่งสาธารณะ

0: ชิงเก้าอี้นี่แหละแล้วเรื่องของผู้
1: ค่
0: ว
1: ะ
0: ่ากทมนี่แหละค่ะเป็นที่ต้องฮอตที่ช่วย
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: ราทั้งกันไปอ่ะนี่เราพูดกันต่อแล้วพี่สาลีพูดถึงอย่างที่บอกไปเลยว่า
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: รามักจะพู
1: ก
0: ด
1: ็
0: กันในวันพฤหัสเสมอนี่แหละค่ะว่าเฮ้ยเรื่องของการขนส่งสาธารณะมันเป็นเรื่องสําคัญที่คนกรุงเนี่ยจริงๆมันควรจะต้องเชื่อมต่อกันในทุกขนส่งเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันณตอนนี้มันเป็นยังไง
1: ค่ะคือสวัสดีคุณอนิสราเป็นทาง
0: ค
1: ก
0: ่ะ
1: ารอีกทีนึงนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังทาง 96.5 นะคะขออนุญาตว่าเราคุยสิ่งที่เราอยากเห็นดีกว่าเนาะอาจจะไม่ได้ลงเรื่องขนส่งสาธารณะอย่างเดียวแต่แน่นอนขนส่งสาธารณะ
0: ก็เป็นส่วนหน
1: ค
0: ึ่ง
1: ืออาจจะเรียกว่าเป็นประเด็นที่คนกรุงเทพอยากเห็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครทำเนาะก็คืออยากเห็นผู้ว่าเนี่ยทำอะไรใน4 ปีข้างหน้าเวลาเราดูเราก็จะเห็นเรื่องน้ำท่วมการขนส่งรถติดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดนเองก็อยากชวนคุณผู้ฟังคุยนะฮะคุณอนิสราเนี่ยคุยว่าวันนี้ก็คึกคักนะฮะมีคนไปสมัครเรียกว่าเกิน10 คนเนี่ยก็ต้องถือว่ามีคนที่อาสามาเป็นผู้ว่าจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าแล้วเราอยากเห็นผู้ว่ากทมทำอะไรในอีก4 ปีข้างหน้าซึ่งถ้าถามทางสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยเราก็เสนอ4 ประเด็นนะคะ4 ประเด็นอาจจะถือว่าเป็น4 ประเด็นเบื้องต้นเรื่องแรกเลยที่คุณอริสราเกิดให้คุณผู้ฟังนะฮะคุณอริสราก็คือเรื่องขนส่งสาธารณะก็เอาเป็นว่าจริงๆขนส่งสาธารณะเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ยังทำงานอยู่ใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครหรือมาจากเรียกว่าปริมณฑลเข้ากรุงเทพมหานครเราก็จะเห็นนะฮะว่าเวลาเราดูรถติดเนี่ยเราจะไม่เห็นบริการขนส่งสาธารณะเลยเราก็ขนส่งสาธารณะเนี่ยก็เรียกว่าคนใช้ลงไปน้อยลงเรื่อยๆจากงานของ TDI ที่สำรวจตอนปี62เนี่ยเราใช้บริการขนส่งสาธารณะอยู่ประมาณ 24% ตัวเลขล่าสุดของสนคเนี่ยนะฮะสำนักที่ดูแลเรื่องบริการเรื่องขนส่งเนี่ยนโยบายขนส่งและการจราจรเนี่ยนะฮะก็พบว่าเหลือประมาณ 11.8% แล้วก
0: ็น้อยมากเลย
1: พลังงานก็ขึ้นมาสัก 3% ก็ถือว่าไม่ยังไม่ถึง 15% คือเรียกว่ามันลดลงเพราะนั้นเวลาเราใช้รถใช้ถนนเราก็จะเห็นว่ารถที่ติดก็เป็นรถส่วนตัวกับมอเตอร์ไซค์มากขึ้นนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่สภาองค์กรผู้บริโภคเสนอต่อผู้ว่าเนี่ยก็ต้องถือว่าเราเสนอระบบเส้นเลือดฝอยของระบบขนส่งนะคะก็คือเสนอให้มีระบบรถบริการขนส่งระยะสั้นนะฮะเพื่อที่จะขนคนเข้ามาสู่รถไฟฟ้านะคะหรือรถไฟฟ้าซึ่งมีอยู่หลายสีหลายสายเนี่ยนะฮะเพราะนั้นก็คิดว่าถ้าท่านผู้ว่าแต่ละท่านเนี่ยที่วันนี้ประกาศตัวไปสนใจเนี่ยอย่างน้อยใน50 เขตเนี่ยก็ต้องมีเรียกว่า1 เขต 1 ฟีดเดอร์นะ1 เขต 1 ฟีดเดอร์หรืออย่างน้อย1 เขต 1 เส้นเลือดฝอยเนาะเพื่อที่จะทำให้1 เส้นเลือดฝอยเนี่ยสามารถมาเชื่อมซึ่งมาเชื่อมกับรถไฟฟ้าได้ซึ่งเรียนคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นประเด็นที่2เมื่อเรามีฟีดเดอร์แล้วเนี่ยถ้าเราจะทำให้คนเก็บรถไว้ที่บ้านเราพูดทุกปีเรื่อง Park and Ride ก็คือจอดแล้วจอดถูกไหมฮะจอดแล้วจอดจอดรถแล้วก็จอดขึ้นไปรถไฟฟ้าเนี่ยไอจอดแล้วจอดเนี่ยมันจะเป็นจริงยังไงถ้าจะเป็นจริงเนี่ยคือมันต้องทำให้คนเนี่ยเก็บรถไว้ที่บ้านหรือเก็บรถไว้ที่จอดแล้วจอดนะฮะซึ่งเวลาคนจะเก็บรถไว้ที่บ้านเนี่ยเขาคือผู้บริโภคก็ต้องคำนวณสรตะถูกไหมฮะว่ามันแพงไหมมันโอเคไหมมันสะดวก
0: ไหม
1: นะฮะเพราะนั้นอันเนี้ยก็คือเราเชื่อว่าไอ้สัญญาณของสัญชาตญาณของมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็ต้องคิดเรื่องพวกนี้ว่ามันคุ้มค่า

0: ถ้าไหมมันโอเคไหมอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนก็คาดหวังว่าผู้ว่าเนื่องจากคุณชัชชาติเองเนี่ยก็เสนอว่าไอ้ที่ปรับเพิ่มส่วนต่อขยาย17บาทเป็น45บาทอันเนี้ยเป็นมาตรการระยะสั้นเพราะฉะนั้นเราก็อยากเห็นว่ากลับไปใช้ราคาเดิมกลับไปใช้ราคาเดิมก็คือ15บาทเพื่อทำให้คนที่ไกลจากนอกเมืองเนี่ยมีโอกาสใช้บริการขนส่งสาธารณะที่ถูกแล้วก็อย่างที่เรียนว่าคนที่ไกลเนี่ยบางทีฟีดเดอร์ถ้าเขาก็อาจจะอยู่อย่างคูคตเนี่ยเขาก็อยู่ปทุมถูกไหมฮะซึ่งถ้าผู้ว่าปทุมนายกอบจที่ปทุมอาจจะยังไม่ได้ดำเนินการที่จะให้มีฟีดเดอร์มารถไฟฟ้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างเช่นสภาไปคุยกับนายกอบจทั้งปทุมและนนทบุรีเขาก็วางแผนนะฮะว่าจะทำฟีดเดอร์เข้ามาสู่รถไฟฟ้ายังไงส่วนอย่างเช่นของนนทบุรีเนี่ยก็เตรียมที่จะทดลองนะฮะมาสู่เส้นสีอาจจะเรียกว่าเส้นสีม่วงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยกรุงเทพมหานครจะไปร่วมมือจะไปเชื่อมยังไงที่จะทำให้สามารถที่จะเข้ามาได้และใน50เขตของกทม.เนื่องจากกทม.มันก็มีตรอกซอกซอยมากเนี่ยเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากอาจารย์ชัชชาติหรือคุณชัชชาติก็จะมีนโยบายเรื่องมอเตอร์ไซค์ในตรอกซอกซอยแล้วเนี่ยก็คิดว่าไอ้ฟีดเดอร์รถ2แถวเล็กๆเนี่ยในตรอกซอกซอยเนี่ยมันจะช่วยขนคนออกมาเพื่อเข้ามาสู่เส้นหลักของบริการขนส่งสาธารณะยังไงนะฮะซึ่งอันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่สำคัญส่วนที่สองเนี่ยเรียนคิดว่าเราสภาเองก็เตรียมการที่คล้ายๆกับรับฟังความคิดเห็นนะฮะและเชื่อว่าก็อาจจะร่วมกับผู้ว่าเนี่ยล่ะว่าถ้าจะเก็บภาษีรถติดเนี่ยเราพร้อมไหมนะฮะคือขณะนี้ก็ต้องบอกว่ารถที่ติดเนี่ยมันไม่ใช่รถของคนจำนวนมากเลยมันเป็นรถที่ของผู้บริโภคอย่างเราๆนี่แหละที่ติดเพราะฉะนั้นเส้นไหนบ้างที่ถือว่าเป็นเส้นหนาแน่นที่ถ้าเข้าไปในเส้นนี้เนี่ยเหมือนที่จริงๆหลายรัฐบาลก็มีความพยายามที่จะทำเรื่องนี้นะฮะแล้วก็คิดว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยก็เกี่ยวข้องโดยตรงและเรียนคิดว่าเราไม่ได้ทำเรื่องนี้เพราะปัญหารถติดอย่างเดียวแต่เนี่ยเรียนเชื่อว่าผู้บริโภคทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยก็น่าจะสนับสนุนเพราะว่าเราแก้ปัญหา PM 2.5 ไม่ได้เลยการขนส่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ปัญหา PM 2.5 เนี่ยยังไม่มีทางออกเพราะนั้นแล้วเราก็เห็นกันชัดเจนมากขึ้นนะฮะเรื่องภูมิอากาศต่างๆเนี่ยเพราะนั้น PM 2.5 เนี่ยเราก็ต้องช่วยกันสนับสนุนให้เกิดบริการขนส่งสาธารณะมากขึ้นเพราะนั้นใครที่ยังไม่เดินทางด้วยบริการขนส่งสาธารณะเขาก็ควรที่จะอาจจะเรียกว่าสะดวกน้อยลงไหมหรือจะต้องรับผิดชอบบางอย่างไหมอย่างเช่นไอ้มหาวิทยาลัยศรีปทุมเนี่ยทำวิจัยให้สภาว่าถ้ารถส่วนตัวเข้าไปในเขตที่มีความหนาแน่นเนี่ยอาจจะต้องจ่ายเงิน30บาทนะฮะอันนี้เราพร้อมที่จะดำเนินการในกรุงเทพมหานครไหมเพื่อที่จะทำให้ทุกคนเรียกว่าสบายพร้อมๆกันนะฮะคือเรียนว่ามาตรการที่จะจัดการเรื่องขนส่งสาธารณะในกรุงเทพเนี่ยมันคงไม่สามารถทำมาตรการเดียวได้แล้วทำให้เกิดความสำเร็จเพราะนั้นอย่างเช่นแน่นอนภาษีรถติดหรือการจัดการให้ขนส่งสาธารณะเนี่ยราคายั่วยวนจนกระทั่งผู้บริโภคเก็บรถไว้ที่บ้านรู้สึกว่ามาเราจะประหยัดและเราก็สะดวกเขามีโอ้เรียกว่าทุกเขตหรือว่าอาจจะเรียกว่าถ้าสามารถทำได้ในทุกซอกซอยที่มีคนอยู่หนาแน่นเอามาขนคนรถเล็กๆขนคนรวดเร็วในช่วงเช้าช่วงเย็นอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะทำให้มาสามารถใช้รถไฟฟ้าได้เน้นที่ว่าคุณภาพชีวิตคนโดยรวมมันก็ดีขึ้นคนก็อาจจะใช้เอารถมาจอดในที่หนึ่งนะฮะก็คือเรียกว่าจอดแล้วจอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าทำหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะประสบความสำเร็จได้นะคะซึ่งเรียนที่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ภาพขนส่งสาธารณะเนี่ยมันควรจะทำให้เห็นแบบนี้ว่าเราจะลดค่าครองชีพในการขนส่งสาธารณะยังไงทำให้คนเข้าถึงได้มากขึ้นยังไงแล้วก็ส่วนต่อขยายที่ขนาดเนี้ยยัง เก็บทั้งหมดโดยภาพรวมเนี่ยก็ยังมีราคาที่130บาทต่อวันเขาก็รู้สึกว่าเขาขับรถดีกว่าถูกไหมฮะเพราะว่าก่อนเขาจะออกจากบ้านเขาก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์เขาก็ต้องนั่งรถสองแถวหรือไม่นั้นเขาก็ต้องขึ้นรถเมล์กว่าที่จะมาเจอรถไฟฟ้าเพราะนั้นเขาขับรถแล้วเขาคุ้มกว่าอย่างเงี้ยเรียนเชื่อว่าไม่มีใครเก็บรถไว้ที่บ้านแน่นอนเพราะนั้นผู้ว่าก็ต้องเดาใจผู้บริโภคหรือคิดว่าจะทำให้เขาสามารถมาใช้บริการขนส่งสาธารณะยังไงซึ่งเป้าหมายเรียกว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีทั้งต่อทั้งภาพของกรุงเทพมหานครทั้งสุขภาพของคนทั้งปัญหา PM 2.5 ที่เราจัดการไม่ได้นะฮะซึ่งเรียกว่าอันนั้นเป็นปัญหาใหญ่มากซึ่งอันนี้ก็คงเป็นภาพบริการขนส่งสาธารณะนะฮะส่วนที่2เนี่ยที่คิดว่า4ปีเนี่ยถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คืออยากเห็นผู้ว่าทำเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยนะคะซึ่งอันนี้อาจจะได้คุยกับคุณอริศราไปแล้วบ้างนะคะส
1: ่
0: วนเรื่องที่อยากให้ผู้ว่าทำอีกเรื่องนึงคงเป็นเรื่องผังเมืองฮะคุณอริศราผังเมืองคือหมายถึงว่าขนาดนี้จริงๆผังเมืองเนี่ยก็ใกล้ที่จะประกาศแล้วแต่ว่าคนยังคัดค้านเยอะเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นโอกาสได้ไหมที่จำเป็นโอกาสในการทบทวนและหาฉันทามติของคนซึ่งอาจจะเริ่มจากเขตของเราเลยว่าเขตของเราเนี่ยเราอยากให้พื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่อะไรให้มีส่วนร่วมให้มากเพราะว่าการทำผังเมืองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยการมีส่วนร่วมจำกัดมากคนมามีส่วนร่วมไม่กี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะทำให้ผู้ว่าเนี่ยแบบอาจจะเรียกว่าร่วมมือกับผู้อำนวยการเขตในทุกเขตเนี่ยทำให้เห็นว่าผังเมืองของแต่ละเขตแล้วก็โดยภาพรวมเนี่ยหน้าตาของกรุงเทพมหานครมันควรจะเป็นยังไงเรามีตึกสูงมากหรือเรามีอะไรหรือแม้กระทั่งเรียนคิดว่ามันก็จะมากับคือผังเมืองเนี่ยมันก็มีผังขนส่งผังน้ำผังอะไรหลายๆอย่างอยู่ในผังเมืองถูกไหมฮะแล้วผังเศรษฐกิจความปลอดภัยอะไรต่างๆในกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมเนี่ยสิ่งที่คน50เขตอยากจะเห็นเนี่ยมันควรจะมาวาดภาพเหล่านี้ด้วยกันว่าเราอยากจะเห็นยังไงหรือเราจะมีส่วนร่วมยังไงเราจะทำให้ชุมชนของเราสะอาดขึ้นได้ยังไงเขตที่เราอยู่มันน่ารื่นรมหรือจริงๆคุณชัดชาติก็ทำไว้เยอะนะฮะว่าอย่างเช่น15นาทีเดินไปแล้วเจอสวนสาธารณะซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ไปตรวจเลยว่าของตัวเองเจอไหมถ้าไม่มีจะทำยังไงอะไรเงี้ยนะเรียนคิดว่านี่ก็คือภาพของผังเมืองคือเรียนคิดว่ากรุงเทพมันน่าจะเพียงพอแล้วกับโครงการขนาดใหญ่หรือที่เรากำลังจะแก้ให้สามารถสร้างตึกสูงในซอยแคบๆได้อะไรเงี้ยมันก็คงไม่ใช่ทางออกแล้วนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นประเด็นที่สองที่เรียนคิดว่าน่าสนใจส่วนประเด็นที่สามเนี่ยที่สภาองค์กรผู้บริโภคคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากก็คือคนกรุงเทพเนี่ยตอนนี้ลำบากที่สุดในเรื่องการเข้าถึงบริการสาธารณสุขนะคะซึ่งการส่งตัวนะคะการส่งตัวอย่างเช่นสมมุติเรามีคนป่วยอยู่ที่บ้านคนป่วยเรารักษาโดยเฉพาะคนไข้บัตรทองเนี่ยก็คือการส่งตัวเนี่ยคุณจะต้องไปรออยู่ที่เรียกว่าศูนย์บริการสาธารณสุขซึ่งเราเป็นหน่วยปฐมภูมิของเราหรือคลินิกออกซิเจนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะส่งตัวไปโรงพยาบาลที่เรารักษาพยาบาลอยู่เนี่ยเราก็จะเจอปัญหาอย่างเช่นว่าเราต้องไปรอแล้วบางทีขนาดนี้ก็มีความจำกัดว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาให้ส่งตัวได้35คนแต่ขณะที่ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในระบบดิจิตอลหมดแล้วเราไปคนที่37 40เนี่ยเราก็ต้องกลับไปใหม่บางคนต้องไปทั้ง3วันทำไมเราไม่สามารถทำใบส่งตัวออนไลน์ได
1: ้ออนไลน
0: ์นะคะออนไลน์หรือเรียนคิดว่าเราอยากเห็นภาพที่ผู้ว่าเนี่ย เชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครมาคุยคืออย่างคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าถ้าเขาอยู่ในอำเภอเขาอยู่สถานีอะไรนี้ไปโรงพยาบาลนี้ไปจังหวัดนี้มาที่โรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญอยู่ในเขตนี้คล้ายๆกันนะฮะว่า12โรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะดูแลคนกรุงเทพ3ล้านได้ไหมนะฮะจะดูแลคนกรุงเทพที่มีทะเบียนในกรุงเทพมหานครเนี่ยได้ยังไงนะคะแน่นอนเราอาจจะไม่ได้ไปอยู่กับโรงพยาบาลเจริญกรุงหรือโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่เราก็อาจจะต้องอยู่กับศูนย์สาธารณสุขในส่วนนั้นแต่แน่นอนในเครือข่ายของกรุงเทพมหานครเนี่ยบวกกับคลินิกต่างๆเนี่ยจะส่งตัวไปยังโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครได้ยังไงหรือจะชวนโรงพยาบาลเอกชนในเขตนั้นมาร่วมมือยังไงคือคล้ายๆกับว่าทำให้เห็นว่าในเขตของตัวเองเนี่ยมันมีโรงพยาบาลที่สามารถส่งต่อได้แล้วก็คนกรุงเทพก็สามารถที่จะใช้เรียกว่าจะรีเฟอร์หรือไปรักษาโรคที่ยากเนี่ยกับหน่วยบริการของกรุงเทพมหานครได้เพราะว่าเราก็มีโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญของกรุงเทพมหานครแล้วเรียนคิดว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทั้งหมดถูกไหมฮะเพราะว่าโรงพยาบาลวชิระก็ต้องถือว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานครจะรับได้กี่เขตที่สำหรับดูแลที่จะไปของโรงพยาบาลวชิระอะไรอย่างนี้นะฮะหรือเจริญกรุงแล้วก็ถ้าใน50เขตเนี่ยไม่เพียงพอเราอาจจะไม่มีโรงพยาบาลทุกมุมเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ผู้ว่าจะช่วยสนับสนุนในเชิงที่พัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขให้เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กคืออาจจะไม่ต้องแบบโอ้โหใหญ่เท่าวชิระแต่ว่าอย่างน้อยมีสามารถมีรับคนไข้นอนได้สัก30คนเหมือนโรงพยาบาลอำเภอในต่างจังหวัดอย่างนั้นนึกถึงฝั่งทนบางส่วนที่เราอาจจะไม่มีโรงพยาบาลเลยกับทีมสายหนองจอกรามคำแหงอะไรแถวนู้นนะฮะที่อาจจะมีข้อจำกัดเรื่องโรงพยาบาลของรัฐหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลของเอกชนด้วยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะวาดภาพในส่วนนี้ยังไงจะเชิญผู้ว่าถ้าผู้ว่าจะเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลมาหารือยังไงเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลในสังกัดของตัวเองซึ่งเราจะเห็นนะฮะว่าในส่วนโรงเรียนในกทมเนี่ยมันมีการทำงานในส่วนนี้ก้าวหน้าไประดับหนึ่งแต่ส่วนบริการสุขภาพของคนในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวลองนึกถึงว่าอย่างเช่นนายกอบจที่นนทบุรีเนี่ยทำให้โรงเรียนในสังกัดของอบจเนี่ยมีการเรียนภาษาที่2ทุกโรงในสังกัดของอบจไม่เก็บสตังค์เลยนะฮะโรงเรียนในสังกัดของอบจเนี่ยไม่เก็บสตังค์เลยเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้กทม.เองก็เป็นต้นแบบในส่วนของโรงเรียนในกทม.เช่นเดียวกันแต่ขณะที่โรงพยาบาลซึ่งเราจะเห็นว่าต่างจังหวัดเนี่ยเราจะมีเดิมตอนโควิดเนี่ยก็เห็นภาพนะฮะว่าเราก็อาจจะมีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นตรงนี้จะทำให้เกิดเครือข่ายที่ดูแลสุขภาพของคนกรุงเทพมหานครยังไงนี่ยังไม่รวมถึงคนกรุงเทพที่มาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาอยู่ในกรุงเทพมหานครนะฮะซึ่งก็มีอีกจำนวนมากมายเพราะฉะนั้นโดยระบบแล้วเนี่ยจะทำให้โรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครรองรับกับประชากรกรุงเทพซึ่งมีอยู่ประมาณ3ล้านกว่าในทะเบียนบ้านเนี่ยนะฮะที่อยู่กับคนไข้บัตรทองเนี่ยอย่างเป็นระบบยังไงนะคะหรือว่าแม้กระทั่งสิทธิประโยชน์อื่นๆทั้งหมดของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะไปเรียกว่ามีเครือข่ายเชื่อมโยงกันการส่งต่อแล้วก็ทุกคนก็รู้ว่าเราต้องอยู่ใกล้บ้านแน่นอนเราก็อยู่กับศูนย์บริการสาธารณสุขนั่นแหละหรือเราอยู่กับคลินิกชุมชนอบอุ่นแต่เมื่อไหร่ที่เรามีอาการแบบนี้เราโทรไปถามได้หรือเราเขียนไลน์ไปถามได้เหมือนที่เรามีแท็กซี่ฟองดูแต่แท็กซี่ฟองดูนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องการร้องเรียนแต่เป็นความรู้เป็นข้อมูลที่เราสามารถถามว่าเรามีอาการแบบนี้เ เราต้องไปโรงพยาบาลไหมแล้วถ้าเราจะไปเนี่ยเราอยู่เขตนี้เราไปโรงพยาบาลไหนได้โดยที่เรียกว่าก็ใช้ระบบในการจัดการนะฮะเรนก็เชื่อว่าทำให้ส่วนนี้ก็จะลดเรื่องการจราจรด้วยลดปัญหาอะไรต่างๆที่ตามมาเพราะนั้นก็อยากเห็นว่าผู้ว่ากทมเองเนี่ยมองเรื่องนี้ด้วยเรื่องสุขภาพเพราะว่าเราก็มีผู้สูงอายุแล้วหลายคนในกรุงเทพมหานครก็รู้สึกว่าเอ้ยคุณแม่เรารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนี้เราก็อยากไปต่อที่โรงพยาบาลนี้เพราะนั้นถ้ายิ่งกทมไม่สามารถทำให้เกิดเครือข่ายของตัวเองเนี่ยมันก็ไปเรียกว่าไปกระทบกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครซึ่งแน่นอนอย่างที่เรียนว่าจริงเราเป็นโรคที่ไม่ได้ยากเราก็ไม่ควรไปโรงพยาบาลที่ควรจะดูแลโรคยากๆอย่างเช่นจุฬารามาสิริราชอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเป็นโรคยากเราควรจะมีโอกาสไปอะไรเงี้ยฮะซึ่งอันเนี้ยก็น่าจะเป็นประเด็นที่3-4ประเด็นที่คิดว่าเป็นประเด็นสำคัญเบื้องต้นนะฮะแต่เชื่อว่าหรืออย่างวันเนี้ยที่คุณชัดชาติออกมาเรื่องที่จะให้มีประเด็นที่ให้เทศกิจเนี่ยช่วยดูแลเรื่องการจราจรซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องน่าสนใจนะฮะว่าเทศกิจซึ่งเดิมอาจจะดูแลเรื่องการค้าขายแต่ขณะที่การจัดระเบียบการค้าขายการดูแลในส่วนนี้ของเทศกิจก็ลดลงเพราะนั้นเทศกิจจะไปช่วยสนับสนุนในเรื่องอื่นได้ยังไงอะไรเงี้ยหาเองก็คิดว่าอันนี้ก็คงเป็นประเด็นแต่ว่าแน่นอนการให้ความเห็นของผู้ว่าทุกคนที่อาสาเข้ามาในกรุงเทพมหานครเนี่ยนโยบายที่สำคัญเหล่านี้เนี่ยจะมีการแสดงหรือเสนอให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างไรนะคะเพราะว่าก็ต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องคุณภาพชีวิตที่เป็นเรื่องพื้นฐานของประชาชนที่สำคัญค่ะคุณอริสราค่ะ
1: เดี๋ยวต้องติดตามต่อไปนะคะว่าผู้สมัครจะมีนโยบายอะไรที่เข้ากับสิ่งที่เราอยากจะเห็นบ้างนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีคุณอลิสลาและคุณผู้ฟังทาง 96.5 ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นช่วงฮอตอิชชูค่ะเช็คเรตติ้งชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม.ค่ะกับเรื่องราวของสิ่งที่เราอยากจะเห็นในผู้ว่ากทม.คนต่อไปจะเป็นคนเดิมหรือว่าเป็นคนใหม่เดี๋ยวคงต้องติดตามกันค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
2: เวทีความคิดฮอตอิชชูเช็คเรตติ้งชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม.ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และอลิสราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
6: ายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
7: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
6: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
7: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
8: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยครับ
11: เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: ทักไลน์มาที่ line at thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน youtube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ดดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และอลิศราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
2: กลับเข้ามาในช่วงที่2ช่วงสุดท้ายของรายการเวทีความคิดค่ะยังอยู่กับโบค่ะอลิศราประดิษฐ์สุวรรณค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วง 20:37 นาทีค่ะเป็นอีกหนึ่งช่วงที่อยากพูดคุยเหมือนกันถ้าเกิดว่าหลายปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าหลายถ้าพูดถึงเรื่องของศูนย์เด็กเล็กค่ะหลายคนก็จะมีภาพจำเนาะว่าเอ้ยศูนย์เด็กเล็กก็คือสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มีเวลาดูแลลูกเองหรือว่าต้องไปทำงานเนี้ยก็จะพาลูกเนี่ยไปฝากเอาไว้ที่ศูนย์เด็กเล็กนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวกลับหลังทำงานเลิกงานแล้วก็มารับลูกนะคะก็จะเป็นภาพจำแบบนั้นว่าเด็กที่อยู่ศูนย์เด็กๆก็จะเป็นเรื่องของการมีเล่นนิดหน่อยเรื่องของเด็กสอนเรื่องการหลับมีเรื่องของนอนเป็นเวลาอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะเป็นแบบไม่ได้เต็มที่แล้วเราก็ภาพจำแบบอย่างนั้นว่ามันเหมือนเป็นศูนย์ที่ฝากลูกเอาไว้ตอนเราไปทำงานซะมากกว่าแต่ว่ามีอีกหนึ่งโครงการที่มีแนวคิดที่อาจจะเพิ่มเติมมากกว่านั้นอยากจะพัฒนาเด็กให้มีการเรียนรู้ได้มากกว่านั้นแล้วก็เด็กเขาก็สนุกด้วยเป็นโครงการที่น่าสนใจค่ะวันนี้โบก็เลยอยากนำมาฝากการสำหรับโครงการ iCAP เราไปพูดคุยกันดีกว่าค่ะกับนายแพทย์สันติราชเบญจกุลค่ะเป็นผู้อำนวยการโครงการ iCAP นี่แหละแล้วก็เป็นที่ผู้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาเราไปทำความรู้จักกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสันติค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะจริงๆอย่างเป็นอย่างที่โบบอกนะว่าถ้าเราเป็นภาพจำมันคือศูนย์เด็กเล็กอ่ะมันก็คือเอาลูกไปฝากตอนที่ฉันไม่อยู่ไม่ว่างต้องไปทำงานก็เอาลูกไปฝากที่ศูนย์นั้นส่วนใหญ่หลายคนก็จะคิดแบบนั้นนะหมอ
3: ครับใช่เลยครับก็เป็นความคิดที่คิดว่าศูนย์เด็กเล็กเป็นศูนย์ที่ฝากเด็กนะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไปทำงานแล้วก็เหมือนกับว่ามีสถานที่มีความปลอดภัยมีอาหารการกินแล้วก็มีคนดูแลเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ครับซึ่งก็เป็นแนวคิดที่ถูกต้องนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันน่าจะยังไม่พอแล้วก็อาจจะทำเขาเรียกว่าจะทำให้โอกาสที่สำคัญของเด็กคนนั้นรวมถึงครอบครัวและประเทศเนี่ยอาจจะสูญเสียไปครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรารู้ว่าเด็กวัยนี้เนี่ยเด็กวัยปฐมวัยเนี่ยถ้าเราปลูกฝังเขายังถูกต้องเนี่ยเขาจะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพสูงในอนาคตแล้วก็ทำประโยชน์ให้ประเทศได้อย่างมากเลยครับ
2: ทีนี้ถามคุณหมอก่อนดีกว่าค่ะถ้ารู้จักคุณหมอสันตินะหลายคนก็จะเป็นรู้จักแล้วว่าคุณหมอเนี่ยมีเรื่องของการทำงานครุกคลีเป็นในส่วนของเป็นผู้สูงอายุหรือแม่ก็เป็นแบบผู้ป่วยติดเตียงดูแลแบบนี้มาอย่างยาวนานจากคุณหมอแบบนั้นมาสู่เรื่องของโครงการ iCAP หรือว่าดูแลเด็กเล็กได้ยังไงคะอะไรแบบดลใจหรือว่าเอ๊ะมีความเอ๊ะอะไรยังไงตรงไหนคะคุณหมอ
3: จริงๆก็เป็นเรียกว่าเป็นสตอรี่ที่ต่อเนื่องกันนะครับตอนที่อยู่ลำสนธิก็มีโอกาสทำเรื่องผู้สูงอายุครับการดูแลคนติดบ้านติดเตียงในชุมชนโดยอาศัยความร่วมมือของภาคสุขภาพแล้วก็ภาคท้องถิ่นนะครับในการที่ไปดูแลเขาตามบ้านนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เราพึงจะทำให้กับผู้สูงอายุนะครับเป็นเรื่องของเพื่อนมนุษย์ที่จะต้องดูแลยามที่เพื่อนมนุษย์ยากลำบากโดยเฉพาะในยามที่ชรานะครับอย่างไรก็แล้วแต่มันมีอีกมุมนึงนะครับนอกจากความเป็นเพื่อนมนุษย์แล้วเนี่ยผมก็คิดว่าเอ๊ะผมก็อยากจะทำอีกสักหนึ่งเรื่องเป็นอย่างน้อยนะครับที่เกี่ยวข้องกับนอกจากเกี่ยวข้องกับความเป็นเพื่อนมนุษย์อย่างที่ผู้สูงอายุแล้วเนี่ยผมอยากทำเรื่องที่รู้สึกว่าเป็นการทำเพื่อสังคมแต่เป็นการทำแล้วมันลงทุนที่คุ้มค่าได้ผลตอบแทนในเชิงสังคมกับคืนมาแบบสูงที่สุดเลยครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันเรื่องอะไรนะอีกสักเรื่องนึงซึ่งอยู่ในอีกฟากนึงของผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุนี่เป็นเรื่องของความเป็นมนุษยธรรมแต่เรื่องอะไรที่เป็นการลงทุนที่จะคุ้มค่าที่สุดในแง่ของการลงทุนเพื่อสังคมนะครับผมก็พบว่าเรื่องที่ชัดเจนมากเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากลไม่มีใครปฏิเสธเลยก็คือการลงทุนในเด็กนะครับโดยเฉพาะในเด็กปฐมวัยเป็นเรื่องที่ถ้าลงทุนได้อย่างถูกต้องภูมิภาคก็ยังถูกต้องแล้วเนี่ยผลตอบแทนคืนมาในเชิงของมิติสังคม ในเชิงของครอบครัวในเชิงของประเทศเนี่ยมันจะสูงมากเลยครับก็เลยตัดสินใจที่จะหลังจากทำผู้สูงอายุประมาณสัก5ปีก็เริ่มที่จะทำเรื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัยคู่ขนานกันมาครับ
2: ทีนี้จุดเริ่มต้นของตัว iCap อะค่ะมันก็น่าจะเกิดมาจากสิ่งเหล่านี้เนาะแล้วต้องอธิบายได้ไหมคะว่าตอนนั้นคิดอะไรอยู่ถึงเกิดไอเดียเป็นโครงการนี้ขึ้นมา
3: ดูระหว่างที่ผมกำลังคิดว่าเราควรจะทำเรื่องอะไรแล้วมันมีความเป็นไปได้ที่จะทำแล้วก็ขยายผลได้ด้วยเนี่ยนะครับเรื่องที่ผลตอบแทนสูงในเชิงมิติของสังคมนะครับปรากฏว่าก็ได้ยินอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ผมนับถือนะครับก็ท่านอาจารย์สมศักดิ์ชุนทรัตน์ก็เคยเล่าให้ผมฟังว่าเนี่ยมีบทเรียนที่ว่าถ้าเราลงทุนในเด็กปฐมวัยที่ดีเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยประมาณก็1บาทที่ลงไปนะครับแต่คืนมาประมาณสัก 7.3% ต่อปีอะครับเรียกว่ามันเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากเลยลงทุน1บาทในอนาคตเนี่ยเรียกว่าเงิน1บาทนั้นเนี่ยมันจะเติบโตหลายสิบเท่าเลยครับเรียกว่ามากกว่าในช่วงของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาที่พีคสุดๆนะครับเอาเงินก้อนนั้นไปลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกายังน้อยกว่าที่จะลงทุนในเด็กปฐมวัยเลยครับจุดนั้นแหละเป็นจุดที่สะกิดผมให้สนใจนะครับก็เลยไปหาความรู้ไปถามผู้รู้ไปอ่านวิชาการต่างๆก็พบว่าจริงอย่างนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราลงทุนหรือว่าเราดูแลเด็กปฐมวัยฟูมฟักให้ดีอะครับตอนที่เขาเป็นเด็กปฐมวัยสัก2ปีก็ได้โตขึ้นเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถสร้าง productivity ได้สูงมากเลยนะครับเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่คนอื่นซึ่งตอนเด็กๆไม่ได้รับการฟูมฟักที่ดีนะครับพูดง่ายๆคือว่ามีรายได้ที่สูงและมั่นคงนะครับมีครอบครัวที่มั่นคงอัตราการหย่าร้างน้อยนะครับปัญหาด้านอาชญากรรมปัญหาด้านสังคมเนี่ยที่จะมาจากเด็กคนนั้นเช่นติดยาเสพติดท้องก่อนไปมันควรเนี่ยมันจะน้อยลงไปเยอะเลยนะครับเหตุผลง่ายๆก็เพราะว่าในช่วงปฐมวัยเนี่ยสมองของมนุษย์เนี่ยเติบโตเต็มที่โดยเฉพาะสมองที่เรียกว่าสมองส่วนที่จะทำนายอนาคตของมนุษย์ครับที่เรียกว่า executive function เป็นสมองส่วนหน้าครับในช่วงเด็กปฐมวัยก็คือส่วนหกขวบเนี่ยเขาจะโตได้เร็วเลยแล้วถ้าช่วงนี้เนี่ยเราใส่ปุ๋ยเราลดน้ำพรวนดินเราให้กระบวนการที่ดีที่สุดประมาณสัก2ปีก็พอนะครับสมองส่วนนี้จะสมบูรณ์มากแล้วจะเป็นส่วนที่เรียกว่าจะทำให้เราประสบความสำเร็จในอนาคตนะครับเช่นเราจะเป็นคนที่ควบคุมตัวเองเซลล์รีเกเลชันเนี่ยได้อย่างดีมากแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยก็จะทำให้เราเป็นคนผู้ใหญ่ที่เรียกว่ามีคุณภาพสูงแล้วก็ไม่ไปสร้างปัญหาสังคมแล้วก็สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างดีครับด้วยองค์ความรู้นี้แหละเลยทำให้ผมมั่นใจว่าจะต้องทำเรื่องเด็กปฐมวัยครับ
2: ค่ะทีนี้ถ้าให้อธิบายโครงการนี้ล่ะคะ iCap เข้าไปทำอะไรกับศูนย์เด็กเล็กยังไงบ้าง
3: ครับพอตั้งต้นได้ว่าเดี๋ยวเราจะทำเรื่องเด็กปฐมวัยอีกเรื่องนึงควบคู่กับการทำเรื่องผู้สูงอายุนะครับผมก็มาคิดว่าเราจะทำอย่างไรก็ต้องดูว่าเด็กอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับปรากฏว่าหลักๆก็สองส่วนหนึ่งคืออยู่กับครอบครัวและสองก็คืออยู่กับศูนย์พัฒนาเด็กนะครับปรากฏว่าผมตัดสินใจในเชิงของอาจจะเป็นเชิงของกลยุทธ์นะครับถ้าเราไปทำกับครอบครัวแต่ต้นเนี่ยมันอาจจะขยายผลยากเพราะครอบครัวกระจายใช่ไหมครับมีเป็นแสนเป็นล้านครอบครัวแต่ถ้าเราทำกับศูนย์เด็กเล็กเนี่ยปรากฏว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีงามมากเลยนะครับทุกวันนี้เรามีศูนย์เด็กเล็กเนี่ยกระจายไปอยู่ทุกตำบล นะครับมีประมาณสัก 20,000 ศูนย์แล้วก็มีโรงเรียนอนุบาลอนุบาล2อนุบาล3ซึ่งดูแลเด็กปฐมวัยต่อจากศูนย์เด็กเล็กเนี่ยอีกประมาณ 20,000 กว่าศูนย์แต่ว่าประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานแล้วมีคุณครูมีที่เลี้ยงอยู่แล้วมีงบรายหัวด้วยมีอาหารมีมื้อเที่ยงมีค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามีโครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่า mindset ในการมองเรื่องนี้นะครับกับรายละเอียดหรือคอนเทนต์เนี่ยที่จะนำไปสู่การยกระดับเด็กคนนั้นเนี่ยจะไม่มีเนื่องจากแนวคิดของการฝากเด็กมากกว่าแนวคิดของการพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพของเขานะครับดังนั้นผมเลยตัดสินใจที่จะทำเรื่องของการไปพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นงานที่เรียกว่าแฟตชิปนะครับโดยเราไปเปลี่ยนไมซ์เซ็ตแล้วไปเปลี่ยนคอนเทนต์โดยหวังว่าถ้าเราทำสำเร็จ1ศูนย์เราก็น่าจะมีโอกาสที่จะขยายไป10ศูนย์100ศูนย์หรืออนาคตขยายไปทั่วประเทศนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ iCap ครับการพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านการไปพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเพื่อให้เป็นจุดที่จะพัฒนาเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพของเขาครับ
2: ค่ะอย่างที่คุณหมอบอกเลยคือการเข้าไปเปลี่ยน mindset หรือวิธีคิดของคุณครูเองเนี่ยโอ้การจะเปลี่ยน mindset ของใครสักคนที่ก็ทำมานานดูแลเด็กมานานวิธีของเขาก็ทำมาแบบนี้ตั้งนานแล้วแล้วคุณหมอเข้าไปเปลี่ยนยังไงให้เขาเห็นด้วยกับโครงการของเราคะ
3: โอ้หัวใจสำคัญคือทำให้เห็นนะครับ ทำให้เห็นอะไรเขาสัมผัสได้ด้วยตัวเองดังนั้นเนี่ยกระบวนการ iCAP เราก็จะมีเรียกว่ามีขั้นตอนอยู่สัก 3-4 ขั้นตอนนะครับแน่นอนอย่างแรกบอกก่อนเลยนะครับว่า iCAP ไม่อบรมนะครับเพราะว่าการที่เอาคุณครูมาอบรมให้ความรู้เช่นมีโครงการคุณครูรับสมัครคุณครู100คนมาที่กรุงเทพอบรม5วันอะไรให้ทฤษฎีให้ความรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่ามันไม่พอที่จะทำให้ครูกลับไปแล้วไปเปลี่ยนแปลงอะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันมากกว่าองค์ความรู้ความรู้เป็นเรื่องสำคัญนะครับดังนั้น iCAP เนี่ยไม่ทำการอบรมแบบดั้งเดิมครับเราจะทำสัก 3-4 เรื่อง1คือเราจะไปชักชวนแล้วไปพูดคุยกับผู้บริหารและคุณครูของพื้นที่นั้นก่อนว่าสนใจจะทำเรื่องนี้ไหมโดยให้ข้อมูลอย่างที่ผมให้เมื่อกี้นะครับปรากฏว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเขามีโอกาสได้รู้จักเราเราได้รับข้อมูลจากเราเนี่ยร้อยละเกือบร้อยครับทุกคนบอกโอ้ถ้ารู้แบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมาพัฒนาเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าส่วนพัฒนาเด็กเล็กไหนสนใจ iCAP จะทำขั้นที่2ครับขั้นที่2ก็คือเราจะลงไปในการพัฒนาส่วนนั้นโดยใช้กระบวนการ2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเราจะไปช่วยส่วนนั้นปรับสิ่งแวดล้อมครับเราเรียกว่า10วันมหัศจรรย์5วันแรกเนี่ยเราจะระดมทุนจากกรุงเทพนะครับจากเนื่องจาก iCAP อยู่ภายใต้มูลนิธิ Youth Plus ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ช่วยด้านการพัฒนาเด็กมาอย่างยาวนาน30กว่าปีแล้วนะครับเราก็จะระดมทุนเพื่อจะจัดหาอุปกรณ์ของเล่นที่เหมาะกับจังหวะชีวิตของเขาอะนะครับประมาณสัก300กว่าชิ้นต่อห้องเพื่อที่จะส่งไปให้ศูนย์เด็กเล็กนั้นๆอะนะครับไปล่วงหน้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีโค้ชประจำเนี่ยนะครับเป็นฟูลไทม์เนี่ย อยู่จำนวนมากเลยนะครับแต่1ทีมก็จะ2คนที่จะลงไปกินนอนกับเขา10วันนะครับโดย5วันแรกเนี่ยเราจะเปิดกล่องแล้วก็ของเล่นเอาอุปกรณ์การเรียนการสอนประมาณ300กว่าชิ้นเนี่ยมาจัดเรียงให้เป็นสิ่งแวดล้อมใหม่สำหรับเด็กอะครับเป็น5มุมแต่ละมุมก็จะมีของเล่นที่เหมาะกับเด็กเหมาะสมกับเด็กกันนะครับแล้วก็มีอยู่5มุมแล้วก็มีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเหมือนครูคนที่3ของเด็กครับเพราะว่าครูคนแรกคือคุณพ่อคุณแม่ครูคนที่2ก็คือคุณครูและครูคนที่3คือสิ่งแวดล้อมเพราะสิ่งแวดล้อมกำหนดวิถีกำหนดกระบวนการนะครับของเด็กกำหนดชายเจอร์นี่ของเด็กครับ5วันแรกเราจะให้เด็กกลับบ้านไปก่อนแล้วพ่อผู้ปกครองคุณครูเนี่ยก็จะมาช่วยเราที่จะร้อยเรียงอุปกรณ์ต่างๆที่เราให้ไปให้กลายเป็นห้องใหม่สำหรับเด็กนะครับขั้นตอนนี้ใช้เวลา5วันเพราะว่าเราจะสอนคุณครูไปด้วยจับมือพาทำแล้วก็เนรมิตห้องขึ้นมากันจริงๆเลยนะครับโดยใช้ของประมาณสัก300กว่าชิ้นของเล่นเสือกระเลงการสอนนะครับหลังจากนั้นสัปดาห์ที่2เนี่ยครับเด็กจะมานะครับในสัปดาห์ที่2เนี่ยวันจันทร์เราจะให้เด็กเข้ามาเด็กก็จะงงครับเฮ้ยนี่มันที่ไหนจำไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนไปแต่ว่าของเล่นต่างๆก็จะถูกผ้าคลุมไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเปิดผ้าคลุมครับโอ้ร้อยละร้อยเลยครับเด็กจะตื่นเต้นแล้วดีใจมากเหมือนกับได้ของขวัญแบบเพราะของเล่นมันน่าเล่นมากเลยถ้าเปรียบรุ่นผมก็เหมือนกับได้ไปแดนเนลมิทหรือแฮปปี้แลนด์นะครับรุ่นนี้จะเป็นฮาร์เบอร์แลนด์มันจะเป็นแบบของเล่นสำหรับเด็กก็จะมีความสุขโอ้ตื่นเต้นมากครับหลังจากนั้นเนี่ย5วันที่เหลือเนี่ยโค้ชจะสอนให้เห็นตั้งแต่เช้าเย็นๆครับว่ากระบวนการใหม่ในการโค้ชเด็กภายใต้สิ่งแวดล้อมใหม่ที่เปลี่ยนไปเป็นอย่างไรและให้คุณครูฝึกเลยครับให้คุณครูฝึกทำจริงๆในช่วง5วันนะครับเช่นการรับเด็กการเช็คอินอารมณ์การเล่นนอกห้องเรียนนะครับหรือเวลาที่สำคัญก็คือช่วง10โมงครับให้เด็กวางแผนว่าวันนี้เขาอยากจะเล่นอะไรแล้วเขาก็ไปเล่นตามเสร็จเขาวางแผนเพราะเรามีของเล่นเต็มไปหมดเลยนะครับที่ร้อยเรียงไว้แล้วเล่นเสร็จเด็กต้องมารวมกลุ่มกันใหม่เพื่อมีคนนำเสนอว่าวันนี้เขาเล่นอะไรได้เล่นอะไรและเพื่อนๆก็ยกมือถามว่าเขาเล่นอะไรดิสคัชชันกันนะครับเด็กบางคนอยากเล่นอันเนี้ยแต่ว่าเป็นคิวท้ายเพื่อจองไว้แล้วเขาก็จะต้องปรับเปลี่ยนแผนนะครับอันนี้แหละครับคือ executive function รู้จักอดทนรอคอยรู้จักปรับเปลี่ยนแผนนะครับรู้จักการเล่นอย่างเป็นระบบรู้จักที่จะเล่นแล้วก็มาสรุปบทเรียนกันอันนี้คือรูปธรรมของ executive function ที่ผมบอกครับและคุณครูก็จะเปลี่ยนบทบาทจากครูที่เป็นทีเชอร์กลายเป็นฟาซิลิเตเตอร์ไม่สอนแต่เชียร์ช่วยแล้วก็ชักชวนให้เด็กในการที่จะเล่นอย่างมีความสุขครับกระบวนการก็จะเป็นอย่างนี้ครับและอื่นๆอีกมากมายกระบวนการเปลี่ยนนะครับมันก็อัศจรรย์จริงๆนะครับภายใน1เดือนเนี่ยพอกระบวนการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเด็กเปลี่ยนเด็กเปลี่ยนนะครับเด็กเปลี่ยนเร็วมากนะครับเวลาเราเดินไปห้อง iCAP จะเห็นเด็กเรียกว่าอยู่ในระบบนะครับรู้จักเวลาสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมที่ตรงหน้ามีความสุขกับการเรียนรู้ประมาณนั้นนะครับอันนี้คือขั้นตอนของ iCAP และสุดท้ายพอเราออกมาแล้ว10วันเราก็จะมีพี่เลี้ยงที่จะคอย ติดตามอยู่เป็นระยะแล้วก็มีการประเมินผลแล้วก็คอยช่วยเหลือคุณครูถ้ามีปัญหาตลอดอายุขัยของพวกเราเลยนะครับเราเรียกว่าประวรณาตัวที่จะทำเรื่องนี้ระยะยาวๆกันครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการ iCap ในการที่จะพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก1ห้อง1ศูนย์ก็จะใช้กระบวนการประมาณนี้ครับ
2: ที่ตอนนี้เราทำไปประมาณกี่แห่งแล้วคะ
3: ก็ความจริงต้นทุนมันมากถือว่าต้นทุนมากนะครับแต่ว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับเอาจริงตัวเลขก็สูงอ่ะครับต่อต้นทุนในส่วนหนึ่งห้องเพราะเราทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆมีการระดมของเล่นมีการไปกินไปนอนนะครับดังนั้นแต่ละส่วนก็ขยายไม่ง่ายนะครับแต่ว่าเพราะผมคิดว่าเพราะความตั้งใจดีของท้องถิ่นนะครับของคุณครูการเห็นประโยชน์ของเรื่องนี้การมุ่งมั่นร่วมกันนะครับการที่นอกจากมูลนิธิวัดพระจะหางบประมาณให้ละท้องถิ่นหลายท้องถิ่นก็ลงทุนในตัวเองนะครับไม่น่าเชื่อครับผ่านมาประมาณสัก5ปีหลังนะครับที่เราทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่จาก1ศูนย์แรกซึ่งอยู่ที่ลพบุรีนะครับอยู่ที่ลำสนธิตอนนี้เนี่ยอีกประมาณสัก10ถึง20ศูนย์เราก็จะครบ 1,000 ศูนย์ทั่วประเทศแล้วครับกระจายไปทั่ว
2: เยอะเน
3: าะครับ
2: แล้วมองขยายไปเพิ่มมากกว่า 1,000 อีกมั้ยคะ
3: ใช่ผมก็จะทำไปเรื่อยๆครับเท่าที่แรงจะมีแล้วก็เท่าที่โอกาสจะมานะครับแต่ว่าก็เคยเรียกว่าเคยสัญญาใจกับผู้ใหญ่ที่ผมนับถือท่านประธานมูลนิธิยุวพัฒน์นะครับว่าประเทศนี้ประเทศไทยเนี่ยมีศูนย์เด็กเล็ก 20,000 ศูนย์นะครับมีศูนย์อะไรนะครับมีโรงเรียนอนุบาลประมาณ 20,000 โรงหมดเบ็ดเสร็จก็ 40,000 นะครับเด็กก็น่าจะช่วงที่พีคๆก็น่าจะเกือบล้านคนเราก็ตั้งใจจะทำสัก 10,000 ศูนย์ให้ได้ครับในช่วงที่ยังมีแรงอีกหลายๆปีข้างหน้ามองในแง่ดีนะครับตอนนี้โตพันเท่าแล้วนะครับจาก1ศูนย์กลายเป็น1,000ศูนย์เพราะฉะนั้น1ศูนย์พันไปหมื่นก็แค่10เท่าเองมีเวลาอีกอย่างน้อยก็เท่าที่มีแรงสัก10ปีที่จะทำก็เป็นความตั้งใจครับแต่ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนก็คงอยู่ที่ไม่ใช่อยู่ที่ผมไม่ได้อยู่ที่ทีมโค้ชไม่ได้อยู่ที่มวยที่ยุพัฒน์อย่างเดียวแต่คงจะอยู่ที่พวกเราทุกๆคนทุกภาคส่วนถ้าจะมาร่วมด้วยช่วยกันเรื่องนี้เนี่ยเผลอๆ 10,000 ส่วน 20,000 ส่วนอาจจะเกิดขึ้นภายใน 2-3 ปีข้างหน้าก็ได้ครับ
2: พูดถึงคนที่เข้ามาช่วยหรือว่าเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยกำลังพลของเราตอนนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะยังอยากได้รับการสนับสนุนจากที่อื่นๆอีกเยอะเลยไหมคะ
3: โอ้ทางมูลนิธิยุพัฒน์กรุณามากเลยครับก็สนับสนุนให้เกิดโค้ชเป็นฟูลไทม์อย่างปัจจุบันเรามีฟูลไทม์ที่อยู่ภายใต้มูลนิธิเนี่ยนะครับมูลนิธิดูแลเนี่ยก็ปัจจุบันก็สัก20เกือบ30คนแล้วครับในขณะที่กำลังพูดอยู่ตอนนี้น้องๆทีมโค้ชของผมก็ไปอยู่ตามต่างจังหวัดนะครับกระจายกันไป5ทีม10ทีมนะครับไปกินนอนอยู่ที่นู่นนะครับเพื่อทำนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าพึ่งแต่มวยที่ยกพัดอย่างเดียวไม่พอแน่ครับมันจะไปได้ช้าแล้วก็เราก็ไม่ทันอย่างเก่งแล้วก็ทำได้ปีละ100-200นะครับแต่เป้าเราคือ10,000ศูนย์นะครับแต่มันดีมากๆเลยครับระหว่างที่เราทำเราลงไปทำให้ศูนย์นึงเนี่ยปรากฏว่าเกาะนายกมปตนั้นเนี่ยก็เห็นแล้วเป็นเรื่องที่ดีเขาก็ลงทุนที่จะทำภูกอไปทำต้นแบบให้นายกอบต.ก็ไปขยายผลเองในห้องข้างๆครับโดยมี iCap เป็นพี่เลี้ยงแบบออนไลน์ประมาณนี้นะครับในขณะเดียวกันเราก็มีพันธมิตรในระดับอำเภอเช่นโรงพยาบาลชุมชนครับปัจจุบันผมมีเพื่อนๆผู้ในการโรงพยาบาลชุมชนประมาณสัก100แห่งทั่วประเทศนะครับร้อยอำเภอที่อยากทำเรื่องนี้เราพร้อมจะเป็นตัวกลางที่จะเป็นตัวร่วมมือกับท้องถิ่นในอำเภอนั้นในการที่จะเอาศูนย์เด็กเล็ก iCap ลงไปขยายผลนะครับเช่นมูลนิธิอาจจะระดมทุนได้สัก5ศูนย์ในอำเภอนั้นอำเภอนั้นเนี่ยมีทั้งหมด20ศูนย์อีก15ศูนย์เนี่ยหลังจากมีต้นแบบ5ศูนย์แล้วเนี่ยเดี๋ยวโรงพยาบาลกับท้องถิ่นเนี่ยจะลงทุนร่วมมือกันที่จะขยายผลเองแน่นอนครับทีม iCap กลางไม่ทิ้งแล้วก็มีตัวช่วยอยู่เรื่อยๆครับดังนั้นเนี่ยมันเริ่มเกิดกระบวนการดาวกระจายแล้วครับล่าสุดวันนี้ผมเพิ่งคุยนำเสนอกับจังหวัดเพชรบุรีครับท่านอดีตผู้ว่าราชการเป็นหัวโต๊ะแล้วก็มีท่านผอ.โรงพยาบาลเพชรบุรีมีผู้ใหญ่เลยพอฟังผมเล่าเรื่องนี้แล้วท่านบอกว่าเชิญมาที่เพชรบุรีเลยเดี๋ยวมีกลไกจังหวัดที่จะช่วยขยายผลและทำเรื่องนี้ร่วมกันแต่ว่าตอนนี้ใครที่เรื่องราวพวกนี้ก็อยากที่จะชวนพวกเราไปทำแล้วถ้ากลไกจังหวัดมาก็จะเร็วกว่าอำเภอครับและข่าวดีมากๆคือตอนนี้เนี่ยกระทรวงเช่นกระทรวงพม.กรมเด็กเนี่ยก็มาร่วมมือกับ iCap ที่จะใช้กลไกของกรมเด็กในการช่วยขยายผลเรื่องของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพแบบ iCap รวมถึงอาจจะเป็นโมเดลอื่นๆด้วยครับตอนนี้เป็นโอกาสที่เปิดมากเลยนะครับถ้ามีคนมาร่วมมากกว่านี้เนี่ยมันก็จะยิ่งเร็วกว่านี้ครับอันนี้ก็ คิดว่าตอนนี้มันเป็นโอกาสที่ดีมากแล้วก็มีหลากหลายภาคส่วนหลากหลายเลเวลมาร่วมมือที่จะช่วยพัฒนาเด็กเพื่อพัฒนาประเทศให้กับพวกเราครับ
2: สุดท้ายค่ะคุณหมอถ้าใครกำลังฟังเราอยู่แล้วเขาสนใจอยากจะมาช่วยไม่ว่าจะเป็นทั้งกำลังเข้าไปช่วยทั้งกำลังแรงหรือแม้กำลังใจเรามาถึงกำลังสนับสนุนเม็ดเงินด้วยเนี่ยค่ะเขาสามารถติดต่อเข้าไปได้แบบไหนยังไงไหมคะคุณหมอ
3: ยินดีมากๆเลยครับถ้าใครอยากจะมาทำเรื่องราวดีๆร่วมกันนะครับมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามครับเช่นให้กำลังใจเช่นโพสเช่นประชาสัมพันธ์ให้เช่นอยากจะบริจาคเงินเช่นอยากจะไปเยี่ยมเด็กกับเราหรืออยากจะไปช่วยเป็นกระบอกเสียงในพื้นที่ได้ทุกรูปแบบเลยครับติดต่อมาที่มูลนิธิโยพัฒน์ได้เลยครับในเว็บไซต์หาไม่ยากครับแล้วก็เป็นโครงการไอแคปติดต่อมาได้เลยนะครับหรืออาจจะใช้พี่โบเป็นสื่อให้ก็ได้นะครับติดต่อมาที่ FM เท่าไหร่นะครับ
2: 96.5 ค่ะรายการเวทีความคิดนี่แหละก็ติดต่อมาได้เลยอินบ็อกซ์เข้ามาใน Thinking Radio ได้เลยค
3: ่
2: ะ
3: ได้เลย
2: คร
3: ับ
2: ก็จะเป็น
3: ช่วยค่ะ
2: อ
3: ยากจะช่วยในลักษณะไหนก็ยินดีหมดเลยครับเราอยากได้การมีส่วนร่วมแค่ก้าวเท้าเข้ามาแล้วบอกว่าอยากจะช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยอะไรแค่นี้เราก็มีกำลังใจที่จะก้าวไปมากแล้วครับยินดีมากๆเลยครับ
2: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะ
3: ครับขอบคุณอย่างสูงนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะใครสนใจค่ะติดต่อไปได้เลยที่มูลนิธิยุวพัฒน์หรือว่าใครสนใจติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook ของ FM 96.5 Thinking Radio ก็ได้ค่ะเดี๋ยวได้ส่งต่อกันไปนะคะแล้วก็วันนี้เวทีความคิดค่ะทั้งเรื่องราวของสิ่งที่เราอยากเห็นให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพคนใหม่ได้เดินหน้าต่อนโยบายที่เราอยากจะเห็นและเรื่องราวของเด็กๆจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ฝากไว้ในวันพฤหัสบดีนี้ก็อริสราปริศวรรณค่ะจัดรายการวันนี้วันสุดท้ายเนาะของเวทีความคิดนะคะในสัปดาห์หน้าแล้วก็ตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะผู้ฟังจะได้รับได้รู้จักและทำความรู้จักกับผู้ดำเนินรายการคนใหม่ค่ะคุณดร.รสลินประกอบทานค่ะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปทุกๆคนพระรหัสนะคะ2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มกับเวทีความคิดค่ะอริสราและทีมงานไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
4: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
7: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแผ่มโตย
8: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
9: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
10: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
11: ขณะนี้เวลา 21:00 น
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกคลังประชุมทูตผู้แทนธนาคารในไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมีเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากทั่วประเทศในไทยร่วมฟังการเตรียมเป็นเจ้าภาพของไทยเป็นการอธิบายความพร้อมกับการประชุมประจำปีของ IMF World Bank ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งครม.ได้มีมติให้วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการเพราะเป็นวันประชุมใหญ่และตัวแทนทุกประเทศจะมาประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และจะจัดเลี้ยงรับรองโดยรัฐบาลในช่วงค่ำการประชุมนี้มีความสำคัญเพราะเป็นเรื่องของ

0: ผู้นำด้านการเงินของโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางทั่วโลกจะมาประชุมร่วมกันโดยเฉพาะประเทศสมาชิก World Bank 191ประเทศและสมาชิก IMF 189ประเทศผู้แทนระดับรัฐมนตรีและผู้ว่าการธนาคารที่จะมาประชุมประมาณ400คนพร้อมผู้ติดตามทีมงานรวม 15,000 ถึง 20,000 คนสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบรางวัลโฆษกยกนิ้วพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบรางวัลโฆษกยกนิ้วให้กับข้าราชการตำรวจผู้มีผลงานโดดเด่นในการผลิตสื่อและเนื้อหาสร้างสรรค์เชิงบวกรวมทั้งสื่อสารและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่านสื่อสังคมออนไลน์และข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเยี่ยมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยผู้ได้รับรางวัลโฆษกยกนิ้ว8รายแบ่งเป็นรางวัลด้านการผลิตสื่อและเนื้อหาสร้างสรรค์เชิงบวกรวมทั้งมีบทบาทสื่อสารและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์3รายได้แก่พันตำรวจเอกพินิจประสิทธิ์เขตกิจผู้กำกับการสภ.หนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิเจ้าของช่อง TikTok พี่บิ๊กพินิจทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจรับแจ้งความช่วยเหลือปรึกษาและแก้ปัญหาต่างๆให้ประชาชนจ่าสิบตำรวจธนวันตรีสุคนผู้บังคับหมู่สภ.2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าของช่องติ๊กตอกจ่าบูมพี่หมู่หมวกทองตำรวจอินฟลูเอนเซอร์สายตรวจในโลกออนไลน์มักทำคอนเทนต์เชิงบวกหรือให้ความช่วยเหลือประชาชนสิบตำรวจโทโชคชัยมลาศีผบ.หมู่งานจราจรสน.ลุมพินีจากเพจเฟซบุ๊กตำรวจกรุงเทพใช้โทรโข่งประกาศเตือนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่จอดล้ำแนวทางม้าลายแยกสัญญาณไฟโดยมีข้อความสั้นๆแต่สะดุดหูว่าอย่าล้ำแนวมันไม่ดีรางวัลด้านการปฏิบัติหน้าที่ดีเยี่ยมในการช่วยเหลือประชาชน4รายได้แก่ร้อยตำรวจเอกจารุพัฒน์บัวแก้วรองสารวัตรสอบสวนสน.มักกะสันสืบสวนสอบสวนพิสูจน์ทราบผู้เสียชีวิตรายที่8จากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางตามหาญาติรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาและข้าราชการตำรวจงานป้องกันและปราบปรามสน.ลาดกระบัง4นายที่ช่วยติดตามเด็กอายุ10ขวบและ11ขวบที่หนีออกจากบ้านส่งกลับคืนสู่ผู้ปกครองอย่างปลอดภัยได้แก่ดาบตำรวจสรายุทธ์ชัยมาคำ10ตำรวจเอกกฤษณะสมประสงค์10ตำรวจเอกตะวันแสงแก้วและ10ตำรวจตรีธนพลหงฟ้อนรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตลุยเคลียร์3ปมใหญ่หาดฟรีดอมบางเทาใบอนุญาตสถานประกอบการบันเทิงป่าตองภายใน30วันสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: รักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตยืนยันเร่งสาสางสามปมสำคัญภายใน30วันทั้งกรณีบุกรุกหาดฟรีดอมปัญหาพื้นที่หาดบางเทาและการออกใบอนุญาตสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่ป่าตองนายณภัทรเอ็มออนผู้ตรวจราชการกรมการปกครองซึ่งเข้ารักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตระบุว่าทุกกรณีอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉพาะหาดฟรีดอมขณะนี้เข้าสู่ขั้นตอนสอบสวนและเตรียมส่งสำนวนให้อัยการส่วนกรณีหาดบางเทาจะมีการประชุมร่วมหลายหน่วยงานเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการขณะที่ปัญหาใบอนุญาตสถานบันเทิงป่าตองเตรียมหารือผู้ประกอบการวันนี้เพื่อชี้แจงข้อบกพร่องและเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็วสารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีหลกรายงานค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัท

0: าสอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
5: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรค

0: บอกเล่า965สัญจรตอนพาฟินถิ่นชุมพรเต็มอีกแล้วค่ะด้วยความขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้ร่วมกับ 96.5 FM คลื่นความคิด Proudly Present กับความอันซีนจังหวัดชุมพรทั้งผลไม้บุฟเฟ่จากสวนฟินกับกาแฟเขาทะลุทิวทัศน์หาดทรายและแลนด์มาร์คของจังหวัดพร้อมเที่ยวไปกับพระเอกรุ่นใหญ่นิรุธสิริจันยา 11-13 มิถุนายนนี้ฟินแน่นอนติดตามกิจกรรมดีๆจากเราได้ใหม่ที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทางสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้สุขทันทีที่เที่ยวภาคใต
1: ้ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: ุ่นไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะพบกับผมเฉลิมชาตรียุคลหรืออดัมได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับขออภัยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วติดถ่ายรายการนะฮะตอนแรกบอกใครยังไม่ได้นะฮะแต่ตอนนี้บอกได้แล้วเพราะเขาแถลงข่าวไปแล้วว่าผมไปแอบไปอยู่บนรายการ The Face เนาะนะฮะ The Face Season The Face Men Season ที่4ใช่นะครบรอบ10ปีพอดีนะครับก็เลยได้ไปเขาชวนไปเป็น Master Mentor ก็เลยไปนะฮะเห็นหน้าตาดูไม่ได้อย่างนี้แต่ก็อยากลองอะไรแปลกๆต้องใช้คำว่าอยากลองอะไรแปลกๆเพราะว่ารู้สึกว่าคือที่ไปนี่ไม่ได้เป็นเพราะอะไรหรอกนะแต่ว่าพอรู้จักกับคุณเต้นะที่เป็นผู้ผลิตรายการนี้เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็

ทําค่ายใช่ไหมดูแลนักแสดงก็มีผู้หญิงซะเยอะเกือบตั้งเกือบ20คนดังนั้นก็เลยการไปเดอะเฟสรอบนี้ก็เลยเหมือนกับไปเอนจอยไปช่วยในเรื่องของการสร้างบุคลากรใหม่ๆไม่ว่าจะอยู่ในรอบยังอยู่ในรอบต่อๆไปตามแต่ละตอนตามเรียลิตี้หรือว่าจะเป็นแบบที่ตกรอบไปแล้วก็ได้เห็นศักยภาพของแต่ละคนนะฮะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีกับการไปอยู่ที่ The Face Men นะฮะแล้วก็แต่ก็ไม่ได้เป็นดราม่าอะไรกับเขาหรอกครับโวยวายไปตามประสานะฮะแต่ที่สนุกคือสิ่งหนึ่งที่อยากรู้มาโดยตลอดเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าเรียลิตี้เกมโชว์ผมอยากรู้สิ่งนี้มานานแล้วว่าเรียลิตี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีสคริปต์หรือไม่นะฮะมันมีสคริปต์หรือไม่มันมีดิเรกชันหรือเปล่ามันมีแบบว่าถูกบังคับให้ต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่ซึ่งพอไปแล้วก็ค้นพบว่าไม่มีนะฮะคือเขาจะมีมันก็จะมีโจทย์ในแต่ละสัปดาห์ไปแต่พอเป็นโจทย์ไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกๆสิ่งจะเป็นไปตามนั้นมันมีความแบบไหลลื่นมากๆนะครับมันมีความไหลลื่นไม่ได้มีสคริปต์แล้วก็การตัดสินก็แบบว่าอีลุงตุงนังก็คือไม่ได้มีกฎเกณฑ์ใดๆเลยนะฮะก็ไม่ได้มีอีโพยมีอะไรทั้งสิ้นก็เลยกลายเป็นเรื่องที่สนุกมากที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเรียลิตี้บ้างนะครับเคยเรียนตอนอยู่ในสมัยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยว่าการทำเรียลิตี้ซึ่งอันนี้บอกได้เลยเพราะว่าอาจารย์สอนมาตอนนั้นเนี่ยคืออาจารย์เป็นอาจารย์ที่เป็นโปรดิวเซอร์รายการ Big Brother แต่เป็น Big Brother Australia นะครับซึ่ง Big Brother Australia เนี่ยเขาบอกเลยว่ามีส่วนหนึ่งที่เป็นสคริปต์มีส่วนหนึ่งเลยที่เป็นสคริปต์สั่งให้ทำเลยนะเพื่อจะเรียกยอดเรตติ้งบางส่วนนะฮะก็คือเรตติ้งบางส่วนถ้าคุณดูBig Brother Australia ก็จะมีสคริปต์แต่ของThe Face Men นี่มันไม่มีดังนั้นมันก็คงจะแตกต่างกันไปตามรายการเนาะตามรูปการนะซึ่งต่อจากนี้ก็จะเห็นว่าของ True ก็เริ่มกลับมามีแคมเปญในการรับสมัคร Academy Fantasiaปีล่าสุดแล้วถูกไหมครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะถ้า Reality TV จะกลับมานะครับส่วนผมเองตอนนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็อีกรายการนึงที่ผมกำลังดูอยู่ของเกาหลีซึ่งแปลกมากต้องใช้คำว่าแปลกมากนะฮะแล้วก็ท้าทายวิธีคิดของวงการมากๆคือมันมีเกมโชว์นึงผมเองก็ได้อ่านของคุณกรณ์นะที่เป็นคุณชลกรใช่ไหมครับพี่กรเนี่ยเป็นผู้บริหารของ Workpoint ท่านหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ทำปั้นรายการต่างๆให้ดังนะแม็กซิงเกอร์เป็นคนดูแลวง 4EVE นะและอื่นๆก็พูดถึงรายการนี้ซึ่งผมก็ดูอยู่เหมือนกันแต่ว่ามาอ่านด้วยก็เห็นด้วยว่าสำหรับเราคนทำสื่อแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจคือรายการชื่อว่า Battle of Fate Battle of Fate เนี่ยเป็นรายการที่นำเอาหมอดูมา40กว่าคนตอนแรกหมอดูร่างทรงหมอดูศาสตร์ต่างๆด้านต่างๆนะฮะมาแข่งขันกันโดยให้โจทย์ซึ่งไม่รู้หรอกครับว่าจริงไม่จริงอ่ะแต่มันเป็นวิธีคิดที่บ้าระห่ำมากๆนะฮะเป็นวิธีคิดที่บ้าระห่ำมากๆในการที่จะนำหมอดูเลยอ่ะนะฮะร่างทรงหมอดูนะดูไพ่ทาโร่ดูลายเท้าดูหน้าดูตามวันเดือนปีเกิดดูชื่อนะฮะดูวันเดือนปีต่างๆคือเอามาแล้วมาแข่งกันว่าใครดูแม่นกว่ากันใครพลาดอะไรไปบ้างนะครับก็ถ้าอยู่ในเมืองไทยนี่คงจะเรียกว่า controversial หรือคงจะเป็นอะไรที่แปลกละกันผมใช้คำว่าอาจจะแบบมีกระแสต่อต้านหรือกระแสที่ถูกพูดถึงมีดราม่าแต่ถ้าเป็นในเกาหลีผมก็ไม่แน่ใจว่าผลเป็นอย่างไรนะก็ตอนนี้กำลังติดตามอยู่ใน Disney Plus ก็ถือเป็นรายการที่กล้าดีผมใช้คำว่ากล้าที่จะลองแล้วก็ต้องยอมใจผู้เข้าแข่งขันเพราะว่าหนึ่งเลยคือถ้าคุณแพ้มันถ้าเป็นในเมืองไทยอ่ะถ้าสมมติว่าคุณเป็นหมอดูใช่ไหมแล้วคุณไปแข่งแล้วคุณแพ้โอกาสที่งานของคุณจะน้อยลงมันก็มีไงฮะถูกไหมฮะถ้าคุณเป็นพระอาจารย์มาคนนับถือคุณมากๆก็เป็นร่างทรงนี้มาจากปู่ย่าตาทวดมีร่างทรงเด็กร่างทรงอะไรก็ตามแต่มาแล้วตอนแรกจะดูแม่นแต่ว่าสักพักหนึ่งโอ้แพ้ตกรอบก็แปลว่า
ให้คนที่ชนะเนี่ยน่าไปดูมากกว่าสิแปลว่าเราก็ควร

0: จะไปบุกคนที่เป็นหมอดูที่ดังกว่าสีดังนั้นคนถ้าอยู่ในเมืองไทยอ่ะคนที่จะเข้ามาแข่งในรายการนี้ก็ต้องกลายเป็นว่าก็ไม่กล้ามาแข่งถูกไหมฮะเพราะกลัวจะเสียชื่อเสียงเพราะเมืองไทยน่าจะกลัวเรื่องชื่อเสียงมากกว่าซึ่งจริงๆเกาหลีก็กลัวนะแต่ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงกล้านำมาออกรายการได้อันนี้คือวิธีคิดที่ผมใช้คำว่ากล้าละกันนะสนุกไม่สนุกต้องลองไปดูเองนะ Battle of Fate ปัจจุบันนี้มีฉายอยู่ทางช่อง Disney Plus นะฮะรู้สึกมี9ตอน10ตอนแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะลองไปติดตามดูกันได้ก็เป็นกรณีศึกษาคือเราดูของแบบนี้ไม่ใช่ดูเพราะอะไรหรอกครับเราดูเพราะศึกษาไปด้วยว่าศึกษาว่าโลกของคอนเทนต์เปลี่ยนไปอย่างไรมีวิธีคิดใหม่ๆหรือไม่ละครซีรีส์ภาพยนตร์มีอะไรใหม่ๆเจ๋งๆหรือเปล่านะฮะดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ผมว่ามันน่าสนใจในการที่จะศึกษาและเข้าใจกระบวนการคิดของ Creative Mind หรือว่าคนที่มีความคิดที่เริ่มนะฮะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันอย่างที่บอกว่าผลิตด้วย AI ก็ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวแล้วก็ล่าสุดนี่จีนเขาปล่อยC-Dance นะฮะ C-Dance นี่เป็นระบบ AI ทำหนังที่เนียนมากๆแล้วก็ดูดีมากๆก็ล่าสุดผมเห็นคนทำวิดีโอเฉินหลงสู้กับเจ็ตลีโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะแล้วก็ดูเนียนมากๆกันนะฮะก็ดังนั้นมันกำลังจะเข้าไปสู่ยุคใหม่ดังนั้นสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างได้คือหัวคิดแล้วแหละไม่ใช่ว่าใช้เครื่องมือแบบไหนใช้งบลงทุนมากเท่าไหร่แต่ว่าหัวคิดของเราในการที่จะสร้างเนื้อหาดีๆเป็นอย่างไรใช่ไหมฮะนอกเหนือจากนั้นนะผมเองก็จัดเทศกาลนะฮะวันนี้วันที่5ใช่ไหมพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็น6 7 8ก็คืออาทิตย์หน้านู้นก็คือวันที่13ศุกร์ที่13นะศุกร์13 14 15ผมมีเทศกาลหนังสยองขวัญกรุงเทพครั้งที่2นะฮะอันนี้เป็นงานที่นำหนังผีนะฮะหนังสยองขวัญมาฉายนะฮะรอบนี้ผมคัดมาคือผมจะเป็นคนคัดหนังนะฮะที่จะให้มาดูกัน6เรื่องเนี่ยก็จะมีรอบนี้จะมีหนังไทย3หนังฝรั่ง3เหมือนเดิมนะฮะหนังต่างชาติแล้วกันผมไม่ได้ใช้คำว่าหนังฝรั่งแต่รอบนี้เป็นหนังฝรั่งซะส่วนใหญ่เป็นส่วนทั้งหมดนะครับก็จะเป็นหนังเก่าหน่อย slasher film นะฮะฆ่ากันตายใช่ไหมรับน้องสยองขวัญของพี่เพื่อนภาคภูมิวงจินดานะฮะผี3บาทนะฮะผี3บาทก็เป็นหนัง3เรื่องใช่ไหมฮะผี3บาทแล้วก็มี303กลัวกล้าอาฆาตนะฮะก็จะเป็นหนังไทย3เรื่องนะครับแล้วก็ส่วนหนังฝรั่งจะมี Speak No Evil มี The Thing ที่เป็นหนังเก่านะฮะสนุกมากๆนะครับถ้าจำไม่ผิดเป็นเคิร์ตรัสเซลเล่นแล้วไปติดอยู่ในศูนย์วิจัยโคโลกใต้ท่ามกลางพายุแล้วมันมีสัตว์ประหลาดมีเอเลี่ยนอยู่ในนั้นแล้วไม่รู้เอเลี่ยนสิงใครอยู่ฝังอยู่ในตัวใครตอนนั้นนะฮะก็คือมันเอเลี่ยนสามารถเข้าไปอยู่ในตัวคนแล้วก็บังคับสมองได้ทำให้เราไม่รู้ว่าคนไหนเป็นเอเลี่ยนกันแน่นะครับแล้วก็สุดท้ายคือ Unfriended นะฮะ Unfriended เป็นหนังเกี่ยวกับเป็นห้องแชทนะครับแล้วก็เป็นฆาตกรรมผ่านทางดูผ่านทางเว็บแคมถ้าผมจำไม่ผิดนะก็มี6เรื่องแต่นอกเหนือจากนั้นที่ผมชอบมากคือผมรอบนี้ผมมีส่วนในการเป็นกรรมการตัดสินหนังสั้นด้วยนะครับมีหนังสั้นที่ผ่านการคัดของกรรมการชุดแรกมาแล้ว10เรื่องแล้วผมต้องคัดเหลือ6เรื่องที่จะฉายนะครับซึ่ง6เรื่องนี้ผมค้นพบว่าหลายเรื่องสนุกมากเป็นหนังสั้นแบบมีตั้งแต่แบบประมาณ10นาทีไปจนถึงประมาณ30นาทีแล้วก็จะฉายวันละ2เรื่องนะวันละ2เรื่องแล้วก็ใน2เรื่องนี้ผมค้นพบอะไรที่เจ๋งมากๆคือว่าหนังสั้นเหล่านี้ที่เป็นหนังสั้นสยองขวัญหรือหนังสั้นผีเนี่ยจะเริ่มพูดถึงกล้าเหมือนใช้คำว่ากล้าพูดถึงความเชื่อมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะใช้ภาษาท้องถิ่นมากขึ้นนะครับมีเรื่องนึงที่ผมได้ดูไม่รู้ว่าจะได้เข้ารอบหรือเปล่านะเป็นผู้ใช้ภาษายาวีเยอะเป็นภาษายาวีเลยแล้วก็เป็นเรื่องของเรื่องของความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณหรืออะไรนะยีนใช่ไหมถ้าผมได้ผิดอ่านว่ายีนใช่ไหมยีนของศาสนาอิสลามนะครับก็จะเป็นแบบหนึ่งนะฮะก็เป็นเรื่องของพ่อที่เป็นอิหม่ามเสียใช่ไหมฮะแล้วก็ลูกอาจจะต้องมาแทนแล้วก็อะไรประเภทนี้แล้วก็มีบางเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของภาคอีสานนะครับซึ่งก็พูดอีสานเลย พอเป็นใต้ก็พูดใต้เลยนะพอเป็นภาคกลางก็พูดกลางแล้วก็มีหนังเรื่องนึงเป็นภาษาอังกฤษไม่รู้ว่าจะได้เข้าฉายหรือเปล่าได้เข้ารอบหรือเปล่านะเพราะต้องดูกรรมการอีก2ท่านก็คือคุณสายเจริญปุระกับคุณอุ๋ยนนทรีนิมิบุตรนะก็ตัดสินร่วมแล้วก็เรื่องนึงเป็นภาษาอังกฤษแต่เรื่องเนี่ยเล่าด้วย Chat GPT แล้วเล่าเป็นกลอนภาษาอังกฤษทั้งเรื่องเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแต่เล่าเป็นกลอนซึ่งถ้าใครฟังภาษาอังกฤษออกจะค้นพบว่ามันคล้องจองหมดเลยนะเนี่ยคุณเนตรนภาบอกว่ายีนใช่ไหมนะฮะถักมายีนครับยีนใช่ไหมที่เป็นเหมือนกับเป็นอธิบายยากนิดหนึ่งต้องให้คนที่นับถือศาสนาอิสลามอธิบายนะยีนเป็นเหมือนกับความเชื่อของทางศาสนานะครับคล้ายๆวิญญาณนะแต่มันก็ไม่ใช่สักทีเดียวนะครับไม่ใช่สักทีเดียวก็มียีนดียีนร้ายมีก็เหมือนคนนะแต่ว่าเป็นอีกมิติหนึ่งหรือเปล่าหรือผมไม่แน่ใจจะใช้คำว่าอะไรนะฮะแต่ก็โอเคอาจจะเหมือนวิญญาณนั่นแหละนะครับโดยสปิริตหรือเปล่าหรืออะไรประเภทนี้สเปกเตอร์สปิริตถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเขาจะมีคำว่าสเปกเตอร์สปิริตนะคือโกสแปลว่าผีใช่ไหมแบบสปิริตแปลว่าวิญญาณสเปกเตอร์ก็ผีมีประเภทนึงคือมันก็มีวิธีเรียกหลายแบบนะครับก็ซึ่งมันทำให้เราเห็นเลยว่าเรายังมีเนื้อหาอีกเยอะมากๆนะฮะที่เราสามารถเล่าได้นะครับแล้วก็อ๋อคุณเนตรภาพร่างในอีกมิติก็เป็นไปได้เป็นอาจจะเป็นวิธีการพูดแบบนั้นก็ได้นะครับทีนี้นั่นคือการที่เราสามารถที่จะกล้าที่จะเล่าเรื่องชุมชนมากขึ้นไม่ใช่ต้องเล่าเป็นภาคกลางอย่างเดียวมีบางเรื่องที่เล่าเป็นภพภูมิเกี่ยวกับเรื่องภพภูมิบางเรื่องพูดถึงการเมืองเลยนะเอาผีมาปนการเมืองได้ไงก็ไม่รู้นะครับเอามิติวิญญาณเป็นไซไฟกึ่งการเมืองกึ่งอะไรพวกนี้คือแต่ละเรื่องน่าสนใจมากๆหนังสั้นรอบนี้ผมว่ามันไม่ซ้ำซากจำเจก็เลยคิดว่าถ้าใครได้มาร่วมงานนะนอกเหนือจากไปเที่ยวบ้านผีสิงนะครั้งที่แล้วผมทำเป็นบ้านผีสิงใช่ไหมที่ประการประปาแมนสีนะครับโขคิวยาวมากคนมา 2,000 กว่าคนนะทุกคนก็เข้าร่างบ้านผีสิงกันต่อคิวกันยาวเฟ้ยรอบนี้บ้านผีสิงใหญ่กว่าเดิมมากๆนะครับเพราะจัดที่ตึกคอฝอหัวลำโพงเป็นตึกไปรษณีย์หัวลำโพงคอฝอหัวลำโพงนะซึ่งรอบนี้จะเหนื่อยหน่อยเพราะคุณต้องเดินเท้าขึ้นบันไดตึก6ชั้นแต่มันไม่ใช่6ชั้นธรรมดาเพราะแต่ละชั้นน่ะเพดานมันสูงเท่ากับตึก2ชั้นมันเป็นโถงใหญ่เลยเพราะมันเป็นโกดังเก็บพัสดุไปรษณีย์ในสมัยก่อนที่จะไม่ได้ใช้แล้วนะฮะแล้วมันอยู่ชั้น6ดังนั้นคุณต้องเดินขึ้นประมาณ12ชั้นบันไดแต่ว่าก็ไม่ได้มันไม่ได้เป็นบันไดเดินยากนะเป็นบันไดสั้นๆหน่อยแต่ว่าต้องเดินต้องใช้แรงงานนิดหนึ่งแต่ว่าพอขึ้นมาแล้วคุณจะค้นพบว่ามันเป็นที่ที่เหมาะมากๆแล้วอีกครึ่งหนึ่งของชั้นนั้นนะเป็นชั้นใหญ่มากๆจุได้เป็นพันคนเลยนะเป็นพันคนแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งจะทำเป็นบ้านผีสิงซึ่งเดินเข้าไปตามห้องเป็นห้องไปเลยนะครับก็น่าสนใจเป็นที่ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญนะฮะที่ไม่รู้ว่าจะเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนนะตามวิจารณญาณก็บอกว่าก็มีร่างในอีกมิติอยู่แถวๆนั้นด้วยไม่รู้แต่ผมเหมือนครั้งที่แล้วมีคนบอกว่าเจอนางรำในบ้านผีสิงผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมาหรือเปล่าก็แนะนำนะลองไปดูกันได้นะ13ถึง13 14 15 13ถึง15นะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณบ่าย 4:30 เป็นต้นไปอ่ะพูดง่ายๆบ่าย 4:30 เป็นต้นไปนะที่คอฟอหัวลำโพงกับเทศกาลภาพยนตร์สยองขวัญกรุงเทพครั้งที่2นะครับผมก็ตอนนี้ผมทำเองนะครับก็เล่าให้ฟังนี่คือการที่เราจะพยายามทำครีเอทีฟมายังไงแล้วอย่าลืมนะว่าบ้านผีสิงทั้งหมดนั้นเป็นการดัดแปลงมาจากหนังตัวหนังเองหนังทั้ง6เรื่องก็ถูกดัดแปลงเป็นบ้านผีสิงนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีอะไรแปลกๆเพิ่มเข้าไปเป็นสปินในการเอาทรัพย์สินทางปัญญาของภาพยนตร์มาแปลงเป็นสิ่งที่มันจับต้องได้มากขึ้นเป็นสิ่งที่มันสนุกได้มากขึ้นในอีกรูปแบบนึงนะครับวันนี้นะฮะนอกเหนือจากนี้เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนใดนะฮะยังไม่ทันได้เริ่มรายการเดี๋ยวมันจะหมดเบรกแล้วแต่ว่าทักทายกันเข้ามาได้หลายๆช่องทางนะฮะทาง SMS นะครับที่4689933นะครับผมย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับผมอีกช่องทางนึงคือ x.com นะฮะก็หรือ Twitter เดิมนะฮะที่ @adamy นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ @adamy นะครับผมส่วนช่องทางสุดท้ายที่ผมเปิด Facebook Live ทิ้งไว้สำหรับอ่านข้อความสดๆไปด้วยก็ที่ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL นะฮะย้ำอีกรอบนะครับผม www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL นะครับผมหรือจะฟังย้อนหลังหรือจะฟังคลิปหรือจะฟังคลื่นอื่นๆนะฮะก็โหลดเลยแอปเดียวนะ MCOT Connect นะฮะ MCOT อสมทใช่ไหม MCOT MCOT Connect นะฮะโหลดได้ที่ iOS App Store ทั้งเครื่อง iPhone แล้วก็ Android Play Store บนเครื่อง Android ทั้งหมดนะครับแอปเดียวฟังได้ทุกคลื่นของอสมทเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตตอบข้อความกันสักเล็กน้อยคุณเป็นดีสวัสดีนะคุณเกยก็ไก่ของสวัสดีครับคุณปฏิญญาบอกว่าครั้งแรกของรายการร่วมเกมโชว์คุณชายหรือเปล่าถ้าเป็นเกมโชว์น่าจะครั้งแรกครับแต่ปกติผมก็ไปตัดสินงานประกวดต่างๆบ่อยอยู่แล้วทั้งหนังสั้นทั้งนางงามทั้งเคยของมิสแกรนด์มุกดาหารก็ทำเป็นเรียลิตี้กึ่งๆเรียลิตี้ก็ไปเทรนให้น้องๆมาเหมือนกันคือเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความตื่นเต้นใดๆผมเป็นคนทำงานเบื้องหน้าเบื้องหลังค่าเท่ากันมันแค่อยู่ข้างหน้ากล้องหรือข้างหลังกล้องนะฮะแต่เราไม่ได้ไปในฐานะแอคเตอร์แอคติ้งไปแอคไปแอคอาร์ตเราก็ใช้สกิลที่เราทำงานข้างหลังบ้านนั่นแหละมาใช้ข้างหน้านะแค่แต่งตัวดีขึ้นหน่อยโดนแต่งหน้านะโบหน้าหน่อยนึงนะฮะทาปากให้มันแบบชุ่มชื้นขึ้นมาบ้างไม่ได้ปากดำๆแบบนี้นะครับก็จะแตกออกไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีอะไรมากครับแต่ลองติดตามได้นะเทปแรกออนแอร์มรืนนี้นะวันเสาร์นี้ใช่ไหมฮะก็คือวันที่7นะครับผมก็สักประมาณรู้สึก 4-5 โมงเขาจะฉายทางช่อง3ก่อนแล้วก็เดี๋ยวประมาณ 2 ทุ่มจะฉายบน Netflix นะครับแล้วก็คุณแอดบอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็แอดบอกว่าใช่ค่ะในไทยไม่น่าจะกล้าอ๋อน่าจะเป็นเรื่องของ Battle of Fate ใช่ไหมฮะแพ้มาลูกค้าอาจจะหายใช่ผมว่ามันคนไทยขี้กลัวแต่ผมว่าเกาหลีกลัวกว่านะแต่ไม่รู้ทำไมมันถึงทำได้ไงผมตกใจตรงนี้แหละนะฮะแล้วคุณเนนภาบอกสวัสดียามดึกเจ้าค่ะนะฮะก็สวัสดีเช่นกันนะครับผมอ่ะพอพูดไปแป๊บเดียวนะครับหมดช่วงเบรกแรกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
7: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
8: จูสังกมาสารวัตร
7: และพี่ก้อยกสิราเข้ามานั้นนะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
8: เรื่องง่าย
7: นะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
8: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
9: กรุงเทพเจ็บมามากพอแล้วทั้งน้ำท่วมรถติดฝุ่น PM 2.5 ปัญหาทางเท้ายา าวไปถึงทางรถไฟ28มิถุนายนนี้ได้เวลากาคนที่ใช่ให้เมืองหลวงกับศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าคนใหม่มาซาวเสียงว่าคนกรุงต้องการอะไรปัญหาไหนต้องแก้ด่วนนโยบายใครโดนใจพรรคไหนมาแรงแชมป์เก่าลุยต่อหรือจะเป็นใครที่จะมาต่อมาลุ้นไปด้วยกันที่เวทีความคิดฮอตฮิตชูเช็คเรตติ้งชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม2ทุ่มเป็นต้นไปเริ่ม25พฤษภาคมนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
10: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
9: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
10: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
9: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
10: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
9: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
10: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
9: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
11: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
12: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
9: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมจะมีรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
0: โอเคครับกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับเช่นเคยเช่นเดิมครับทักแล้วอีกทีนะครับหลายๆช่องทางทักกันเข้ามาได้4689933ทาง SMS นะครับอีกรอบนึงนะฮะ4689933นะฮะหรือว่าทาง x.com หรือว่า Twitter เดิมก็คือที่ @adamy นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ @adamy นะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายคือทาง Facebook Live ที่ผมเปิดทิ้งไว้นะครับมีข้อความเข้ามาเมื่อกี้แอดตอบกันไปก่อนแล้วนะครับก็คือทาง www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ cyukol นะครับผมย้ำอีกรอบนะครับ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะครับ cyukol นะฮะคุณปรเมศทักมานะสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะฮะแล้วก็โอเคนะครับวันนี้มีเรื่องเยอะมากเลยนะครับเอาเรื่องง่ายๆที่สั้นๆไม่ได้ใจความก่อนคือ Apple เพิ่งเปิดตัวสินค้าไปวันนี้น่าจะเป็นวันที่3อาจจะมีสินค้าใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจทั้ง MacBook iPad Air MacBook Pro MacBook Neo iPhone 17e ใช่ไหมครับแล้วก็จอ Apple Display ใหม่ซึ่งก็สำหรับผมไม่มีอะไรมากแค่ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์มันดีขึ้นแต่มีช่วงราคากว้างขึ้นต้องใช้คำว่ามีตั้งแต่ถูกสุดก็คือประมาณ 20,000 บาทนะ 19,990 บาทใช่ไหมครับก็ประมาณ 20,000 บาทยันไปจนถึงแบบ 200,000 กว่านะก็คือ MacBook Pro ตัวท็อปของท็อปสเปคท็อปก็คือมีเรียกว่ามีเรนราคาหลากหลายแล้วกันเดี๋ยวนี้ Apple พยายามจะทำให้ทั้งฝั่ง iPad ที่เป็นจอแตะได้มีตั้งแต่เบาสุดเล็กสุดถูกสุดไปจนถึงใหญ่สุดแพงสุดทำงานได้เยอะกว่าแล้วก็โน้ตบุ๊กมีตั้งแต่บางสุดเบาสุดง่ายสุดถูกสุดไปจนถึงดีสุดแพงสุดนะครับก็พยายามจะให้มันครบเรนจ์แล้วกันนะเพื่อที่จะได้เก็บเงินจากทุกท่านได้มากที่สุดผมเองก็อย่างที่เห็นนะฮะตอนนี้จัดรายการอยู่ก็จัดผ่านเครื่อง Mac นะฮะแต่ว่าเป็น M1 เดี๋ยวนี้มันมี M5 ที่ออกมาล่าสุดเนี่ยคือ M5 Pro กับM5 Pro M5 Mac ใช่ไหมฮะคือเดี๋ยวนี้มันไป M5 แล้วนะรุ่นที่5ตอนนี้ผมซื้อตัวเครื่องเนี้ยนะฮะมาก็ M1นะครับซึ่งก็เร็วมากๆแล้วนะ M5 นี่คือต้องทำงานแบบเวอร์วังอลังการสุดๆสำหรับใครที่ใช้พิมพ์งานก็ซื้อแบบ Air ไปเถอะครับนะฮะถูกกว่าดีกว่าบางกว่าเพราะว่าเครื่อง MacBook Pro จะหนักมากนะครับหิ้วแล้วเหนื่อยผมถือมือนะเวลาผมนอนผมจะดูคอมพิวเตอร์แล้วก็ถือมันก็จะหนักๆ นิดนึงแต่ชอบที่จอมันดีแล้วก็ชอบที่แบตเตอรี่มันได้นานนะ10ชั่วโมง12ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้คอมทั่วไปก็8 12ชั่วโมงขึ้นไปหมดแล้วนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะก็ไม่มีอะไรมากใช่ก็ว่าไม่มีอะไรมากเพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีเขาเรียกว่าสมัยสตีฟจ็อบส์อยู่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าอินโนเวชันใช่ไหมครับคือเขาสามารถมองเห็นสิ่งที่มันเรียบง่ายแต่มันเปลี่ยนโลกไม่มีปุ่มจอไม่มีปุ่มอย่างเงี้ยมือถือไม่มีปุ่มมันเปลี่ยนโลกเลยนะเขาเรียกนวัตกรรมอะฮะแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องของการแข่งกันว่าเครื่องไหนแรงกว่ามีอะไรบ้างนะฮะระบบ AI ก็ยังไม่นิ่งอะไรก็ยังไม่เรียบร้อยผมคิดว่าApple น่ะต้องอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่เลยในการที่จะปรับปรุงอะไรหลายอย่างของเขาเองให้มันดียิ่งขึ้นกว่านี้แล้วก็ข้ามไปสู่ยุคถัดไปทีมคุกไม่ใช่คนที่จะผลักดันทางด้านเทคโนโลยีได้เก่งขนาดนั้นแต่เขาเก่งในเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนบริหารจัดการการส่งสินค้าซัพพลายเชนและอื่นๆนะครับเป็นยอดฝีมือเลยแหละนะฮะตรงนี้แล้วก็คุณชัยพัฒน์บอกสวัสดีครับคุณชากับสัปดาห์งานประกาศรางวัลออสการ์คุณจะได้ดูบริจิตตันวังวนรักเกมไฮโซซีซั่น4หรือยังครับภาคนี้นางเอกได้แสดงลูกได้นักแสดงลูกครึ่งเกาหลีออสเตรเลียมารับบทโซฟีผมค่อนข้างชอบมากผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแฟนผมดูอยู่ณเวลาที่ผมจัดรายการนี้เลยแฟนผมดูอยู่นะฮะก็คือผมบอกว่าเดี๋ยวผมมาจัดรายการก่อนนะเพราะเดี๋ยวฉันดูบริจิตตันรอคือผมมีซีรีส์เรื่องอื่นอีกมากเพราะตอนนี้มีโมนาใช่ไหมฮะที่กำลังมาใหม่ก็ซิล่าคองนะฮะก็เป็น Apple TV ซึ่งเพิ่งมาใหม่นะครับแล้วก็มีเดี๋ยวจะมี Peaky Blinder ที่เป็นเวอร์ชันหนังหลังจาก6ซีซั่นก็มีตัวใหม่มาอีกนะฮะไหนจะมีมีอะไรตอนนี้มี High Potential นะฮะ High Potential รู้สึกอยู่บน Disney Plus นะครับซึ่งเป็นซีซั่นที่2สนุกมากๆเป็นซีรีส์แบบสืบสวนโดยผู้หญิงที่มีความแบบมีอาการทางจิตเวชแต่ว่าเขาจะแบบโฟกัสกับการมองการศึกษาต่างๆนะครับซึ่งสนุกมากก็ยังไม่จบ Night of the Seven Kingdom ของ HBO Max ใช่ไหมครับก็คือ Game of Thrones อะแต่เป็นเรื่องก่อนหน้าช่วงหลังจาก House of Dragon และก่อน Game of Thrones จะอยู่ตรงกลางนะตรงกลางระหว่างนั้นดังนั้นมันเยอะมากเลยก็เลยขอละเว้นบ้างบางเรื่องBridgerton เป็นเรื่องนึงที่ยังไม่ได้ดูตั้งแต่ซีซั่นที่1นะครับแต่มันเป็นแล้วอย่างนึงมันพอดู Bridgerton เนี่ยผมรู้สึกว่าผมดูละครไทยอะมันจะมีความคล้ายกันอยู่นะครับซึ่งละครไทยตอนนี้ก็มาเจาะคิวรอกันเต็มไปหมดเหมือนกันนะฮะที่จะเข้ามาให้เราได้ดูกันนะครับไม่รวมถึงหนังภาพยนตร์ที่เจาะคิวเยอะมากๆแล้วก็อยากจะแนะนำเยอะมากๆนะครับหลายเรื่องตอนนี้สนุกมากๆแล้วก็น่าดูแล้วก็บางเรื่องดราม่าจัดๆบางเรื่องก็เจ๋งมากๆนะครับก็เข้าช่วงออสการ์เดี๋ยวตามไล่ดูทุกเรื่องนะครับที่จริงออสการ์นะครับง่ายสุดเลยนะเพราะสนุกทุกเรื่องจริงๆผมดูครบแล้วเนี่ยไม่ครบยังไม่ครบแต่ได้ไล่ดูเรื่อยๆแล้ว Sentimental Values เอ่ยอะไรเดี๋ยวจะไปดู Hamlet จะไปดู Sound of อะไรสักอย่างเดี๋ยวนะคือที่เป็นเด็กผู้หญิงซึ่งเอาเสียงจริงมาใช้ในหนังเลยเสียงน้องที่ปาเลสไตน์ที่ติดอยู่ในรถแล้วก็จะโดนยิงใช่มั้ยฮะก็จำชื่อไม่ได้แล้วก็มี Hamlet มีอื่นๆคือตอนนี้ของได้ดูเยอะมากๆเยอะจนกระทั่งไม่เป็นอันทำงานนะครับซีรีส์ตัวเองแทบจะไม่ได้ทำนะครับเพราะว่ามัวแต่ดูอย่างอื่นนะครับแล้วก็ไม่รวมถึง ติดตามข่าวสารบ้านเมืองช่วงนี้ต้องติดตามข่าวสารบ้านเมืองเพราะว่าจะเป็นเรื่องนึงที่กำลังจะต้องพูดไม่พูดก็ไม่ได้นะฮะไม่พูดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าข่าวสารบ้านเมืองสมัยนี้มีเรื่องเยอะมากทั้งในไทยและต่างประเทศในไทยตอนนี้เรื่องอุ้มหายนี่กำลังมาต่อจากเลือกตั้งใช่ไหมฮะอยู่ดีๆเราสามารถจ้างคนทำเป็นกระบวนการแล้วทั้งที่ประเทศไทยตอนนี้ทุกคนทุกแห่งเนี่ยมีกล้องวงจรปิดแล้วผมไม่เข้าใจอย่างนึงคือตอนเนี้ยผมต้องใช้คำว่าโลกทั้งใบเนี่ยถ้าคุณอยู่ในเมืองที่เจริญต่อให้ไม่ได้เจริญก็ตามแต่อยู่ต่างจังหวัดทำไมถึงประเทศที่เจริญขึ้นมาอย่างประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่เจริญระดับนึงแล้วทุกที่มีกล้องวงจรปิดครับทุกที่มีกล้องวงจรปิดเพราะทุกคนก็ห่วงความปลอดภัยต้องการที่จะตรวจเช็คนะฮะรถก็จะมีกล้องมอเตอร์ไซค์ก็มีกล้องตำรวจไทยเดี๋ยวนี้ก็มีกล้องแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้มีกล้องแบบตำรวจอเมริกาแล้วนะครับเห็นแบบวิ่งทุบๆๆๆก็ใจจับผู้ร้ายนะฮะตามถนนหนทางทางหลวงทางด่วนทางชนบทนะครับทางแยกต่างๆก็มีกล้องติดอยู่ทั่วไปนะครับทั้งในเรื่องของดูในเรื่องของความปลอดภัยในดูในเรื่องของปัญหาจราจรเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของไฟป่าและอื่นๆดังนั้นทุกที่มีกล้องการที่ควรจะทำอะไรอ่ะที่เป็นผิดกฎหมายอ่ะมันถูกตรวจสอบได้ง่ายขึ้นมากนะครับแล้วก็ผมดูข่าวไทยในไทยทุกๆวันเนี่ยเราจับยาได้เป็นตันๆทุกวันเลยนะครับจนกระทั่งแบบผมก็แบบท้อเลยว่าโอ้โหถ้าผลิตแล้วส่งกันเข้ามาแบบเยอะขนาดเนี้ยเราจะแก้ปัญหาแบบอเมริกาดีไหมพวกวันนี้อเมริกานี่นอกเหนือจากประกาศสงครามมากต้องใช้คำว่าประกาศสงครามไม่ได้เพราะถ้าทรัมป์ประกาศสงครามต้องผ่านสภาคองเกรสแต่ทรัมป์เปิดปฏิบัติการโจมตีคนละอย่างนะประกาศสงครามกับปฏิบัติการโจมตีคนละอย่างนะฮะปฏิบัติการโจมตีประเทศอิหร่านร่วมกับอิสราเอลนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าทรัมป์เองก็เปิดปฏิบัติการโจมตีในอิกวาดอร์ด้วยนะครับนอกเหนือจากเวเนซุเอลาที่เป็นลักพาตัวประธานาธิบดีมาดูโรไปเข้าคุกเลยนะครับก็ทำตอนนี้เริ่มถล่มในอิกวาดอร์แต่รอบนี้ร่วมกับรัฐบาลของประเทศอิกวาดอร์ด้วยในเรื่องของการที่จะเริ่มปราบปรามยาเสพติดนะ บ้านเรายังทำแบบนั้นไม่ได้เราไม่สามารถบินไปในเขตสามเหลี่ยมทองคำแล้วไปบอมโรงงานผลิตยาในพื้นที่เหล่านั้นได้ซึ่งมันแย่อย่างนึงคือจุดต้องบอกแบบนี้นะว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครึ่งล่างเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองแน่นอนมันเป็นประเทศกลางๆคือมันมีการคอร์รัปชันมีนู่นมีนี่แหละมีแต่มันไม่ใช่ประเทศที่แบบล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพในการกวดขันทางกฎหมายเลยไม่ใช่แบบนั้นคือคุณไม่สามารถตั้งโรงงานผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่5-6,000 แห่งมีคน 4-5 แสนคนทำงานให้คุณ24ชั่วโมงมีกองทัพที่ใหญ่กว่ากองทัพประเทศไม่สามารถทำแบบนั้นได้แต่ประเทศบางประเทศอย่างโคลอมเบียอย่างเม็กซิโกอย่างโซมาเลียนะฮะอย่างไนจีเรียนะฮะอย่างซูดานเนี่ยทำได้ใช่ไหมฮะซึ่งครึ่งล่างของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาตรงนี้ไทยนี่อยู่ตรงกลางแต่พอเราไปเจอพม่าซึ่งมีการรบกันในปัจจุบันใช่ไหมฮะลาวเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรน้อยมีจำนวนผืนป่ามากก็ต้องดูแลพื้นที่ยาวมากๆนะฮะก็ไม่มีกำลังกำลังหรือศักยภาพหรือเม็ดเงินงบประมาณเพียงพอในการดูนะครับแล้วก็มีปัญหาแบบคล้ายๆกันนะครับแต่ก็จะไม่ได้มีโรงงานแบบหนักหนาแบบเดียวกับในพม่าแล้วก็ในกัมพูชานะฮะดังนั้นแต่หลักๆคือพม่านะฮะซึ่งก็เป็นชาวจีนบ้างที่เป็นเจ้าของบางคนไทยที่เป็นเจ้าของบางคนต่างชาติที่เป็นเจ้าของบางคนในพม่าเองชาวกลุ่มชาติพันธุ์เองก็เป็นเจ้าของโรงงานเหล่านี้บ้างแล้วก็ส่งเข้ามาในไทยเพราะว่ามันส่งไปจีนไม่ได้ถูกไหมฮะมันไปที่อื่นไม่ได้จะเข้าไปอินเดียก็กับบังกลาเทศกับอินเดียก็แปลกๆมันก็ยากมันไม่รู้จะไปไหนต่อมันวุ่นวายกว่าดังนั้นการเข้ามาไทยก็เลยเป็นออปชันหรือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะมันกระจายไปทั่วโลกได้นะฮะก็เลยเราก็ต้องทำงานหนักนะครับเขาเรียก law enforcement เนี่ย leo law enforcement officer นะครับก็หรือผู้บังคับใช้กฎหมายก็ต้องทำงานหนักปปส.ตำรวจตะเวนชายแดนทหารพรานทหารกองกำลังต่างๆกองกำลังผาเมืองกองกำลังบุรพานะครับตำรวจภูธรตำรวจทางหลวงนะครับ หน่วยปฏิบัติการพิเศษแล้วก็กรมการปกครองอสนะครับหน่วยงานที่เป็นเขาเรียก LEO Law Enforcement Officer เรามีเยอะแล้วก็ดูจากข่าวนะถ้าคุณได้ดูข่าวจริงๆจังๆนะเราจะมักจะดูหาข่าวพาดหัวเป็นหลักถ้าอ่านหนังสือพิมพ์คืออ่านหน้าแรกใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วถ้าดูข่าวเป็นหลักจะค้นพบว่ามีการจับกุมยาเสพติดตั้งแต่รายเล็กเม็ด2เม็ดยันไปจนถึงตัน2ตันเนี่ยทุกวันจำนวนมหาศาลทุกวันแล้วก็คือแบบจับกันแบบเป็นตายเลยนะครับคุกแทบจะแบบไม่มีที่ให้ขังแล้วนะครับเพราะมันเยอะขนาดนี้มันก็เลยแบบเราไม่รู้จะไปแก้ที่ต้นทางได้อย่างไรนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่แย่นิดหนึ่งผมใช้คำว่าแย่นิดหนึ่งนะฮะนี่คุณจักรพัฒน์ก็ตอบมานะขออภัยนะ The Voice of Hind Rajab ใช่ The Voice of Hind Rajab มาเป็นใช้เสียงจริงของน้องเขาเลยนะที่ติดอยู่มาใส่ในหนังนะแล้วซึ่งมันเจ็บปวดใจมากๆเลยนะวันนี้นะอ้าวนะคุณซีดัสนะสวัสดีครับนะคุณแม่แววสวัสดีนะครับแล้วก็ของคุณชัยพัฒน์บอกว่าสวัสดีครับคุณชายสัปดาห์วันคุณชายได้ดูพิจารณานี้แล้วโอเครู้เรื่องคล้ายๆงานของมีอะไรให้ดูเยอะแล้วก็ของไทยตอนนี้มาเหสีน้อยน้องเอมม่าน่ารักสดใสอ๋อใช่ฮะแล้วก็อ่ะแล้วเมื่อกี้บอกว่าการติดกล้องวงจรปิดหน้าบ้านต้องมีป้ายติดด้วยเพื่อป้องกันข้อกฎหมาย PDPA จริงๆแล้วกล้องวงจรปิดน่าจะเป็นส่วนที่ละเว้นได้นะผมว่ารู้สึกว่ามันเป็นช่องของกฎหมายอยู่นะครับถ้าจะไม่ผิดนะคุณธราดินบอกสวัสดีครับคุณชายนะเป็นลานี้กลายเป็นสงครามโลกหรือยังครับเรายังไม่ถึงสงครามโลกนะฮะแต่ก็มีปัญหาในเชิงภูมิภาคเลยเพราะอิหร่านพยายามที่จะทำใหเศรษฐกิจคือเขาเรียกว่าอันนี้ก็เรียกว่าสงคราม asymmetrical warfare เนาะสงครามที่ไม่สมมาตรสงครามสมมาตรคือเอากองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศซัดกันนะฮะแต่นี่คืออิหร่านไม่ได้มีกำลังนะครับก็เรียกว่าอเมริกาแทบจะเรียกว่าเป็น air supremacy นะฮะก็คือมันมี superiority ก็คือมีกำลังเหนือกว่าแต่นี่เรียกว่า supremacy คือมีกำลังคุมน่านฟ้าได้ทั้งหมดเลยของอิหร่านแล้วในปัจจุบันนะครับแล้วก็ทำลายกองทัพเรือของอิหร่านจนหมดดังนั้นฝั่งอิหร่านก็จะเป็นการตอบโต้ด้วยยุทโธปกรณ์ประเภทขีปนาวุธกับขีปนาวุธซึ่งผลิตเยอะมากนะครับแล้วก็ขีปนาวุธและโดรนนะครับชาฮีดนะครับแล้วก็ซึ่งโดรนชาฮีดของอิหร่านต้องบอกนะครับว่าเป็นโดรนที่ดีมากๆนะครับโดรนในโลกเนี่ยจะมีโดรนที่ดังๆอ่ะเบรักตาของเบรักของตุรกีนะครับมีชาฮีดแต่มันมีพรีเดเตอร์ของอเมริกามีชาฮีดของอิหร่านนะครับซึ่งอเมริกาเองถึงขั้นเอาบริษัทในอเมริกาเองนะครับถึงขั้นเอาชาฮีดนะไปรีเวิร์สเอนจิเนียร์แล้วผลิตแต่ก็ยังแพงกว่าของที่อิหร่านผลิตเองด้วยดังนั้นตอนนี้มันเป็นเรื่องของเกมกูใช้คำว่าเกมลากผมใช้คำนี้ว่าเกมลากคือหนึ่งอิหร่านเนี่ยนะฮะการจะรบราค่าฟันกับอิหร่านเนี่ยนะฮะมันทำลายได้อย่างไรการทิ้งระเบิดอย่างเดียวไม่สามารถทำลายอิหร่านได้เด็ดขาดนะในเวลานี้เพราะอะไรอ่ะสูงสุดเป็นอายะตุลาอายะตุลามีกลุ่มเอ็กซ์เพิร์ทที่คอยให้คำปรึกษานะครับมีกลุ่มที่เป็นคาวซิลนะฮะมีIRGC ใช่ไหมครับมีประธานที่ประดีแล้วก็มีตุลาการนะฮะแล้วก็มีสภาอีกแล้วก็มีกรรมการอีกนะฮะคือมันมีกลุ่มใหญ่ๆซึ่งกลุ่มเหล่านี้มันมีจำนวนมหาศาลและมันขึ้นต่อกันการทำลายวงจรนี้มันทำลายยากเพราะว่าจะต้องรื้อและฆ่าทุกคนและตัวแทนทุกคนซึ่งตัวแทนทุกคนก็ต้องบอกว่าอิหร่านก็เป็นเหมือนกันคืออเมริกาจะเข้าใจว่า1ประเทศเท่ากับ1ระบบซึ่งไม่ใช่ตะวันออกกลางอ่ะครับประกอบด้วยหลายชาติพันธุ์ในนั้นอัฟกานิสถานอยู่กันเป็นเผ่าถึงแม้จะเป็นชาติพันธุ์เดียวกันแต่เป็นเผ่าเมืองนี้เป็นผู้ใหญ่ท่านนี้เมืองนั้นเป็นผู้ใหญ่ท่านนั้นแต่ละเมืองคือการที่จะไปยึดครองแต่ละที่เนี่ยไม่มีกระบวนการใดที่จะไปยึดครองเมืองแต่ละเมืองได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดยกเว้นแต่ใช้วิธีการแบบเผด็จการแบบซัดดัมฮุสเซนนะฮะดังนั้นมันก็เลยจะต้อง คุมเมืองให้ได้ซึ่งเมืองที่อายัตตุลาเอาเคมเนอีนเนี่ยเขาอยู่ก็คือคอมเมืองคอมไม่ใช่เตหะรานเตหะรานจะมีความสมัยใหม่กว่าด้วยซ้ำนะครับเมืองคอมก็จะเป็นคอนเซอร์เวทีฟกว่านะครับดังนั้นการจะไปจัดการก็ต้องไปควบคุมเมืองคอมไปทางตะวันตกเฉียงเหนือก็จะเป็นเคิร์ดถูกไหมฮะเคิร์ดิสถานซึ่งเคิร์ดก็มีเคิร์ดอิหร่านเคิร์ดอิรักเคิร์ดตุรกีเคิร์ดิสถานซึ่งก็เป็นไดนามิกของการเมืองของภูมิภาคอีกนะครับไม่รวมถึงชีอากับซุนนีอีกใช่ไหมฮะไม่รวมถึงแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความคิดที่แตกต่างกันอีกแล้วก็มีกองกำลังที่มีหลายกองกำลังอีกทั้งมีบาสิตทั้งมี IRGC ทั้งมีกองทัพนะฮะบาสิตคือมีบาสิตคือมิลิเชียคือเหมือนทหารพรานนะฮะเหมือนทหารพรานเหมือนกองกำลังรักษาดินแดนIRGC ก็เหมือนRepublican Guard ของอิรักอะครับเป็นกองกำลังพิเศษขึ้นตรงกับอายัตตุลาใช่ไหมครับแล้วก็มีกองกำลังทหารอีกนี่ก็ไม่รวมถึงเผ่าต่างๆที่มีอิทธิพลก็คือเหมือนการเมืองท้องถิ่นที่เป็นบ้านใหญ่ของแต่ละเมืองอีกการที่จะยึดทั้งหมดนี้ได้มันไม่ง่ายนะครับแล้วรวมถึง Conservative แล้วก็ Liberal ที่อยู่ในประเทศแล้วก็ไม่รวมถึงกลุ่มที่เป็นศาสนากลุ่มอิหมัมอีกใช่ไหมฮะกลุ่มอิหมัมอีกกลุ่มชายแท้อีกนะครับเพราะอิหร่านก็มีทั้งกลุ่มชายแท้แล้วก็มีกลุ่มที่เท่าเทียมกันหญิงชายเท่าเทียมกันก็มีเพราะอิหร่านมีความแตกต่างเรนของศาสนาสูงกว่าผมใช้คำนี้เรนของศาสนาสูงกว่านะครับมันจะมีคนที่ลิเบอรัลกว่าแล้วก็มีคนที่แบบเข้มงวดกว่านะครับอิหร่านเป็นประเทศที่มีสีสันระดับหนึ่งคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าอิหร่านเป็นประเทศที่แน่นอนดูฝั่งตรงข้ามเป็นดูเป็นผู้ร้ายของอเมริกาแต่จริงๆแล้วในประเทศของอิหร่านเองมีคนที่มีความเชื่อหลากหลายอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าทำอะไรต่อต้านรัฐบาลก็จะมีตำรวจที่มาจัดการนะครับมีทั้งตำรวจมีทั้งอะไรพวกนี้มีทั้งตำรวจทั้ง IRGC ที่มาจัดการ IRGC คืออิหร่าน Republican Guard Corps นะครับกองกำลังปฏิวัติอิสลามนะครับผมก็อิสลามอิหร่านนะใช่ไหมครับซึ่งตรงเนี้ยมาเลยทำให้การโจมตีของอเมริกาเนี่ยแค่โจมตีฐานขีปนาวุธอย่างเดียวมันไม่พอโจมตีฐานทัพอย่างเดียวมันไม่พอโจมตีบุคคลสำคัญอย่างเดียวมันไม่พอเหมือนฮามาสครับตีคือมันต้องล้างหมดเลยซึ่งมันล้างไม่ได้อิหร่านมันเป็นประเทศมันไม่ได้เหมือนกาซาที่มีแค่ไม่กี่กิโลใช่ไหมฮะแล้วไม่ได้เอาทหารเข้าไปแล้วการปลุกระดมโดยเคิร์ดอย่างเดียวก็ไม่สามารถยึดทั้งอิหร่านได้ดีเคิร์ดจะอยู่แค่ข้างบนแล้วจะไปยึดทั้งอิหร่านก็ไม่ได้ซึ่งอิหร่านก็จะไปติดกับประเทศอื่นๆอีกนะฮะซึ่งมันเป็นการสู้ที่ลำบากนิดหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันอิหร่านเองก็มีทรัพยากรจำกัดคือการผลิตมิสไซล์แน่นอนคุณผลิตได้ถูกกว่าเร็วกว่าดีกว่านะครับคือไม่ได้ดีกว่าหรอกแต่ว่าโทมาฮอค1ลูกผลิตจรวดของฝั่งไฮเปอร์โซนิกของฝั่งจำชื่อมันไม่ได้นะของฝั่งอิหร่านได้20ลูก30ลูกดังนั้นมันผลิตได้เยอะกว่าในการที่จะโจมตีกลับไปแต่กำลังการผลิตเองก็ถูกตัดกำลังลงไปอย่างมากแต่ก็ต้องยิงแล้วยิงไม่ได้ยิงจุดใดจุดหนึ่งแต่ยิงเลือกยิงทั้งหมดเพื่อที่จะทำให้เสถียรภาพของภูมิภาคสั่นคลอนพอสั่นคลอนจะเกิดแรงกดดันทางเศรษฐกิจแรงกดดันทางประเทศต่างๆที่ต้องการจะหยุดสิ่งเหล่านี้คือกระตุ้นให้ทุกๆคนเริ่มรำคาญแล้วให้ทั้งหมดเนี้ยกดดันทรัมป์อีกทีหนึ่งนะครับให้กดดันทรัมป์อีกทีเพื่อที่จะเจรจาให้ได้เจรจาเสรีภาพให้ได้ระหว่างที่อเมริกาเองก็ต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการทิ้งระเบิดคือทิ้งระเบิดเยอะๆ4-5 เดือนนี้มันจรวดมันหมดนะฮะมันไม่เหลือนะครับเราไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามถ้าเป็นภาวะสงครามสมัยสงครามโลกครั้งที่2คือตะสีตะสาชาวบ้านก็คือเข้าโรงงานผลิตอาวุธกันแล้วก็ไปนั่งปั๊มอาวุธกันปั๊มระเบิดกันให้มันถล่มกันให้วายวอดไปหมดแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่มันมีแค่โรงงานจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่กระตุ้นกำลังการผลิตเพื่อเติมเต็มสต็อกที่จะต้องเติมในแต่ละปีที่มันขาดไปจากการไปทำการโจมตีในที่ต่างๆนะของทุกประเทศ ครับก็มันก็เลยเป็นเรื่องที่จะวุ่นวายผมใช้คำว่าวุ่นวายและหาทางออกยากนอกจากโต๊ะเจรจาแต่ในโต๊ะเจรจาเนี่ยเราจะเจรจาอะไรแบบอเมริกาเนี่ยใช้ข้ออ้างคือเรื่องของสองเรื่องคือเรื่องมนุษยธรรมและเรื่องของนิวเคลียร์นะแล้วส่วนอิหร่านพูดถึงอธิปไตยนะอธิปไตยของประเทศนะดังนั้นมันก็จะเป็นความซับซ้อนนะครับอ่านข้อความกันนิดนึงนะฮะก็10ประเทศคุณตรนินนะฮะมายาวเลย10ประเทศที่ดูไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในอาเซียนก็มีไทยพม่าที่ดูเสถียรภาพค่อนข้างอ่อนเทียบกับอินโดนีเซียเวียดนามจริงๆไทยเสถียรภาพโอเคนะครับจริงๆแล้วอินโดนีเซียก็ไม่ได้แข็งแรงกันเราอินโดมาเลย์นี่จริงๆใกล้กันนะครับไม่ได้ถือว่าห่างชั้นกันเวียดนามมันจะแข็งแรงกว่าเวียดนามสิงคโปร์จะแข็งแรงกว่ามากนะครับเพราะเป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะแต่ว่าไทยอินโดฟิลิปปินไทยอินโดฟิลิปปินมาเลย์นี่ก็ตีกันนะฮะแล้วก็ทางมาเลย์เพิ่งมาเลบ้านเรานี่มีคุณทักษิณเข้าคุกใช่ไหมมาเลย์นี่เขาก็เอาเข้าคุกกันอยู่เหมือนกันนะครับนาจิบราซักอะไรเอ่ยนะครับฝั่งฟิลิปปินส์ก็เอาดูเตเต้ไปขึ้นศาลโลกนะครับลักพาตัวไปขึ้นศาลโลกเลยก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับอินโดก็ใช้ได้อยู่ครับไม่อยากบอกว่าเสถียรภาพดีกว่าเรานะฮะก็ใกล้ๆ กันนะครับแล้วก็ไทยมีการประท้วงบ่อยรัฐบาลผสมเกิดประจำจนเป็นปกติมีการรัฐประหารค่อนข้างบ้านเราคือรัฐประหารบ่อยที่แตกต่างจากที่อื่นแต่ประท้วงนี่ทุกที่ประท้วงหมดครับไม่ต่างกันคือบางที่มันประท้วงมากประท้วงน้อยนะครับประท้วงมากประท้วงน้อยนะครับคุณทนายสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะคุณธรณินทร์บอกว่าเหมือนคำพูดกองทัพไทยพูดอเมริกาจะทำลายอิหร่านจนสิ้นสภาพก็ยากนะฮะสิ้นให้สิ้นเลยมันยากครับคุณปฏิญญาบอกฉายาโดนเด็กแว้นเสียงเหมือนมอเตอร์ไซค์ดังลั่นเสียงโดนมันเสียงมันเสียงแสบแก้วหูครับผมเคยถ่ายซีรีส์อยู่ที่เมืองกาญนะค่ายสุรศรีแล้วก็จำได้ว่าตอนนั้นกองทัพบกเอาโดรนของทางอิสราเอลมาเทสนะครับไม่รู้ว่าซื้อไม่ซื้อนะแต่ว่ารู้สึกอันตอนหลังน่าจะซื้อแหละแล้วก็มาเทสก็ได้ยินเสียงแอร์อยู่เหมือนกันนะครับผมก็เสียงก็ดังอยู่นะบินแบบไม่สูงมากนะครับเดี๋ยวนะผมพูดไปพูดมาหมดเวลาเนี่ยยังแค่เพิ่งมาเริ่มอิหร่านเองนะยังไม่ได้ไปที่อื่นเลยนะอ่ะแต่ว่าหมดเวลาซะก่อนเดี๋ยวเรามาต่อกันนะถ้าอาทิตย์หน้ายังอิหร่านยังมีต่อเดี๋ยวเรามาต่ออิหร่านกันนะแล้วก็ออสการ์ด้วยนะครับผมอ่ะลากันดีกว่าตรงนี้นะครับพบกับผมเฉลิมชาตรียุคนหรือดำได้ที่นี่ครับกับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับดำกับผมดำเองนะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:00 น. ถึง 4:00 น. นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับแล้วก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ครับ
14: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
15: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
16: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
17: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
18: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: เป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
19: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
20: พร้อมบรรจุภัณฑ์

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ line@thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
3: สวัสดีครับคุณชุติมาคร
2: ับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะก็เดินทางถึงประเทศไทยแล้วนะคะหลังจากที่ไปเยือนฝรั่งเศสมาเป็นที่เรียบร้อย
3: ตอนเช้าประมาณสัก4:00 น.
2: ค่ะ
3: ก็อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อวานว่าเครื่องออกจากทางฝรั่งเศสอะก็บ่ายๆก
2: ็
3: ใช้เวลาบินประมาณสัก10 กว่าชั่วโมงก็คงจะได้มีเวลานั่งตรวจเอกสารนั่งทบทวนอะไรแต่คิดว่าแกคงจะนอนเพราะว่า10 ชั่วโมงนี่ก็คงจะนอนสัก5 ชั่วโมง
2: ก็น่าจะได้พักเพราะว่าถึงไทยเนี่ยประมาณสัก4:00 น.ใช่ไหมคะจันแล้วประมาณ11:30 น.ท่านก็เข้าทำเนียบรัฐบาลและช่วงประมาณ14:00 น.อ่ะท่านก็ต้องไปที่เมืองทองธานีนะไปเปิดงานไปเป็นประธานไทยเฟก
3: โอเคก็คืออย่างนี้ต้องบอกนะว่าวันสองวันเนี่ยข่าวสารทางด้านการเมืองเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่ามีอะไรที่มันใหญ่โตส่วนใหญ่ก็เป็นการแสดงความเห็นแล้วก็โต้แย้งกันก็จะเป็นพรรคประชาชนกับสว.พรรคประชาชนกับเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพิ่มเติมเรื่องของระบอบสีน้ำเงินที่เมื่อวานคุยให้ฟังพอเป็นไอเดียในทางเศรษฐกิจก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะตอนนี้ก็เหลือประมาณ4 ล้านคน
2: ค่ะ
3: นะที่ยัง available ใครที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนก็ยังทันนะเพราะว่าคิดว่าปิดน่าจะไม่ถึง30 ล้านคน
2: หมายถึงว่าสิทธิ์ที่ให้ทั้งหมด30 ล้านคนไม่น่าจะถึงนะ
3: ไม่น่าจะถึงคิดว่าไม่น่าจะถึงผมก็ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2: ยังเลยนะเขาไม่ขยายเวลานะอาจารย
3: ์ก็ไม่เป็นไรคือผมอยากดูว่าจนถึงวันสุดท้าย
2: ก็คือ29 พฤษภาคม
3: ถึงวันศุกร์เนี้ยจำนวนที่ไปลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะคงจะประมาณสักช่วงบ่ายวันศุกร์อ่ะถ้าเกิดผมอยากได้เงิน 4,000 จากรัฐบาลแล้วผมต้องออกเงินผมด้วยเนี่ยผมก็จะไปลงทะเบียนนะก็ไม่ได้มีอะไรซีเรียสนะอันนี้ด้วยเหตุที่แม้แต่สถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยที่ดูแล้วเหมือนกับว่ามันมีการยิงโดรนบ้างสหรัฐอเมริกาอะไรล่ะระเบิดจัดการกับเรือเล็กที่มาวางทุ่นระเบิดอะไรต่ออะไรพวกนี้แต่มันก็ไม่ได้ขยายแนว
2: ค
3: ่
2: ะ
3: จริงๆขณะนี้มันสับสนมากว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเอาอะไรเป็นตัวตั้งอะไรเป็นตัวรองแล้วก็จะสามารถลงนามในบันทึกความเข้าใจเนี่ย MOU ขอบเขตมันจะแค่ไหนเนื้อหาสาระหลักเนี่ยก็จะเป็นว่าจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซยังไงการปิดล้อมในอ่าวโอมานของกองเรือสหรัฐอเมริกาจะถอนตัวไปยังไง
2: ค่ะ
3: นะแล้วก็สหรัฐจะเลิกการอายัดทรัพย์สินที่สหรัฐอเมริกาอายัดทรัพย์สินของอิหร่านวงเงินทั้งหมดเนี่ย100,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าจะเลิกฟรีซในเบื้องต้นเนี่ย

0: เนียมเข้มข้นถึงเกรดที่จะทำเป็นหัวลบนิวเคลียร์จรวดอะไรพวกนี้จะใช้เวลาเจรจาในเงื่อนไขอะไรยังไงแล้วมันมีเรื่องสอดแทรกออกมาอีกทรัมป์ก็อยากให้ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางริมอ่าวเปอร์เซียไม่ว่าจะเป็นกาตาร์ไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียไม่ว่าจะเป็นบาเรนไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยให้การรับรองหรือเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลตามข้อตกลงที่เขาเรียกว่าอับราฮัมแอคคอร์ดนะรวมทั้งเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศที่เขารับรองสถานะของรัฐอิสราเอลเนี่ยก็จะมีจอร์แดนซึ่งก็ยุติไปนะก็ไม่ต้องคืนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนเวสต์แบงค์แล้วก็อียิปต์ก็รับรองทำความตกข้อตกลงสันติภาพกับอิสราเอลยอมรับรัฐอิสราเอลซึ่งตอนนั้นก็แหกข้อกันไปสองเจ้าเหลือซีเรียที่เขามีพื้นที่ที่ถูกยึดครองที่ราบสูงโกลันเนี่ยยังไม่ได้คุยกันก็คงยังไม่มีอะไรนะมันเป็นเรื่องที่หลายเรื่องปนกันแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมองเฉพาะเรื่องของอ่าวเปอร์เซียช่องแคบฮอร์มุสอะไรพวกนี้อาจจะยากหน่อยแต่ว่าที่มันตึงตังขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่ขยายตัววันนี้เป็นวันออกก็เรียกว่าเลิกถือศีลอดวันนี้ก็เป็นวันสิ้นสุดก็เข้าสู่เทศกาลเป็นฮารีรายอวันนี้นะฮารีรายอถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เหมือนกับเป็นตุดแขกอันนี้ก็ว่ากันไปเนี่ยคือรวมๆแล้วไม่มีอะไรนะ
1: จนถึงขนาดนี
0: ้จนถึงขนาดนี้สถานการณ์โดยรวมในทุกๆเรื่องเนี่ยอยู่ดีๆมันดูสงบแต่ถ้าเกิดเราไปดูให้มันเอาตาให้มันกว้างขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของผู้นำชาติต่างๆเนี่ยที่เดินทางไปจีนล่าสุดเนี่ยประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเซอร์เบีย
1: ค่ะ
0: คือต้องเข้าใจก่อนนะว่าก่อนหน้านี้ในยุโรปเนี่ยสมัยสงครามเย็นเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันจะมีประเทศหนึ่งที่ชื่อยูโกสลาเวีย
1: แล้วเคยได้ยิน
0: แล้วก็มีนายพลตีโต้เนี่ยเป็นผู้นำผมเนี่ยเคยเดินทางไปยูโกสลาเวียตั้งแต่ที่เขายังไม่แยกเป็นประเทศเล็กๆน้อยๆนะ
1: ค่ะ
0: ปี2527ก็ไปเมืองหลวงของยูโกสลาเวียตอนนั้นเนี่ยก็คืออะไรล่ะกรุงอะไรวะลืมไปแล้วนะเบลเกด
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายมันก็แตกออกเป็นประเทศต่างๆเยอะทุกคนก็ประกาศเป็นเอกราชที่เขาเรียกว่า Balkanization อันนี้ต้องเห็นนี่ก็เป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศรู้ไว้สนุกสนุกเราก็จะเห็นประเทศที่เราไปเที่ยววันตอนหลังเนี่ยสโลวีเนียเซอร์เบียเซอร์เบียเนี่ยมีเมืองหลวงเนี่ยอยู่ที่เบลเกดกรุงเบลเกดนะผมไปพักที่เบลเกด2คืนตอนนั้นก็ยังคิดว่าในอนาคตจะไป
1: สวยอ่ะแถวนั้น
0: แล้วก็จะมีประเทศเดี๋ยวนะเซอร์เบียบอสเนียมอนเตเนโกรสโลวีเนียโครเอเชียโคโซโวมีอะไรกันไม่รู้จำไม่ได้แล้วผมไปสองที่ผมไปที่สโลวีเนียกับไปที่ปัจจุบันเป็นสาธารณรัฐเซอร์เบียเนี่ยผมไปแต่ที่ผมไม่ได้ไปแล้วก็ยังเสียดายตอนนี้เข้าใจว่าจะเป็นบอสเนียนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้จะเมืองที่เรียกว่าซาราเยโวซาราเยโวเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเมื่อมกุฎราชกุมารของราชวงศ์แฮปส์บูร์กเนี่ยถูกสังหารที่ซาราเจโวแล้วก็หลังจากนั้นก็เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะก็ยังคิดอยู่ว่าอันเนี้ยคือในสหภาพในสาธารณรัฐสหพันธรัฐหรือสาสนาอะไรเนี่ยมันจะมีทั้งกลุ่มที่เป็นคริสเตียนแล้วก็มีกลุ่ม ที่เป็นมุสลิม
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้มันก็จะโย

0: งใหญ่ไปถึงสมัยจักรวรรดิออตโตมันเติร์กที่บุกเข้ามาในภูมิภาคที่เรียกว่าคาบสมุทรบาลข่านปัจจุบันอันนี้ก็เล่าให้ฟังเพราะว่าความการสถาปนาความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างเซอร์เบียกับจีนเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องจับตามองจีนก็อาจจะขยายการลงทุนอุตสาหกรรมอะไรเข้าไปผ่านทางเซอร์เบียก่อนหน้านี้ก็จะเป็นฮังการีฮังการีนี่ก็เคยไปตั้งแต่สมัยยังเป็นแบบกึ่งสังคมนิยมนะอันนี้เราก็มองในภูมิคือถ้าเรามองประวัติศาสตร์เชิงยาวเนี่ยเราก็จะเห็นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางมาเยือนของผู้นำเวียดนามในช่วงวันสองวันเนี่ย
1: มาไทย
0: ก็มีประเด็น
1: ค่ะ
0: อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ว่าเวียดนามพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็ดำเนินรอยตามพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปิดประเทศนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าได้คอนโซลิเดตอำนาจนะเขาก็มีสมาชิกคณะกรรมการเมืองแต่ว่าตำแหน่งของเขาสมัยก่อนเนี่ยเขาแบ่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็1คนประธานาธิบดีก็1คนนายกรัฐมนตรีก็1คนประธานสภาประชาชนก็1คนแต่ตอนหลังเนี่ยล่าสุดจากการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์ล่าสุดเนี่ยท่านประธานาธิบดีคนปัจจุบันท่านก็ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามด้วยเท่ากับพรรคก็จะคล้ายๆกับสีเจิ้นผิงจะแตกต่างกันผมไม่แน่ใจว่ากองทัพประชาชนหรือกองทัพเวียดนามเนี่ยเขามีระบบการบริหารจัดการยังไงแต่ว่าประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยท่านก้าวมาจากสายความมั่นคง
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้เรายังไม่ได้ไปดูชัดเจนว่าเขาเป็นประธานคณะกรรมาธิการทหารของพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งคุมกองทัพประชาชนเวียดนามหรือเปล่า
1: เท่ากับว่าโครงสร้างทางด้านของการบริหารและการเมืองของเวียดนามเนี่ยอันนี้เหมือนจีนเลยไหมคะ
0: คล้ายจีนละคล้ายจีนอย่างน้อยก็ตำแหน่งประธานาธิบดีกับตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันเหมือนกับจีนจีนก็เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับประธานาธิบดีจีนก็เหมือนกันส่วนนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะขึ้นกับประธานาธิบดีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาน่าสนใจ
1: ที
0: น
1: ี
0: ้ความน่าสนใจในการมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการของคณะท่านประธานาธิบดีโตเลิมเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะคือถ้าเกิดท่านดูข่าวนะก็จะเห็นว่ามาเป็นคณะใหญ่
1: ใช่
0: ทั้งฝ่ายราชการเข้าใจว่ามีรัฐมนตรีมา10คน20คนละ
1: พร้อมคณะเนี่ยเราสัก30คนได้ค่ะ
0: ตัวใหญ่มาหมดละ
1: ใช่ค่ะ
0: มาเครื่องบินเหมาลำเลยเนี่ยเวียดนามแอร์ไลน์เนี่ยมาเครื่องบินเหมาลำอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีนักธุรกิจมา
1: บริษัทเอกชนต่างๆของเขาอะค่ะอันนี้มาสักมา80บริษัทได้นะคะ
0: อันนี้จะบอกให้ว่าเวียดนามเขากำลังขยายบทบาทในทางเศรษฐกิจในทางการค้าในทางการลงทุนเพิ่มเติมนี่ล่าสุดผมได้ข่าวว่าเขาเปิดให้เอกชนไปลงทุนแหล่งสัมปทานน้ำมันดิบในทะเลนะ
1: ตรงแถวทะเลจีนใต้
0: ทะเลจีนใต้กันแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหานิดนึงเรื่องพื้นที่ไหลทวีปกับจีนอะไรแต่อย่างเงี้ยแต่ว่าในส่วนที่เขาดูแลได้เนี่ยเขาเปิดให้ผู้สนใจมาลงทุนสัมปทานทางทะเล
1: ค่ะ
0: นะเท่าที่ผมทราบเนี่ยเวียดนามมีแหล่งน้ำมันดิบที่ยังไม่ได้เอาขึ้นมาในทะเลจีนใต้ตั้งแต่ทางเหนือตรงอ่าวตังเกียลงมาจนถึงข้างล่างตรงไส้ง่อนโฮจิมินห์สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเนี่ยเห็นเขาว่ามีน้ำมันดิบเนี่ยประมาณ 4,000 ล้านบาร์เรลที่จะสามารถที่จะเอาขึ้นมาได
1: ้
0: นะคราวนี้เวลาเราดูเวียดนามเนี่ยเราต้องดูเป็น3ระยะ
1: ระยะแรกคืออะไร
0: ระยะแรกคือตอนเวียดนามเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
1: โอเคระยะที่2
0: ระยะที่2เนี่ยตอนเวียดนามเนี่ยแบ่งออกเป็นเวียดนามเหนือแล้วก็เวียดนามใต้โอเค ระยะที่3เนี่ยคือหลังปี2518มาจนถึงปัจจุบัน
1: ปี2518
0: จน1975จนถึงปัจจุบัน
1: เ
0: มื่อพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกองทัพของเวียดนามเหนือเนี่ยบุกลงมาแล้วก็ยึดเวียดนามใต้ถ้าผมจำวันไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นวันที่30เมษายนปี2518นะอันนี้คือเรื่องสมัยผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ย
1: ค่ะ
0: นะมันจะเป็น3ช่วงอย่างนี้เพราะฉะนั้นการเดินทางมาเยือนของท
1: ่
0: านประธานาธิบดีโตลัมเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่มีประวัติศาสตร์แล้วก็จะเป็นเรื่องสมัยใหม
1: ่ค่ะ
0: คุณแจ้ผมคุยเรื่องไหน
1: โอ้อาจารย์คะนุ่นอยากรู้ หลายเรื่องเลยค่ะในแง่มุมของประวัติศาสตร์เนี่ยอาจารย์คุยได้สนุกและอยากรู้ด้วยค่ะว่าบทต่อไปของเวียดนามและบทต่อไปของไทยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะ
0: ได้ได้
1: ก่อนที่อาจารย์จะเล่าเรื่องของประวัติศาสตร์เวียดนามให้เราฟังนะคะอาจารย์
0: ไม่ใช่ประวัติศาสตร์เวียดนามเรื่องของเวียดนามที่มาสัมพันธ์กับไทยในช่วงเวลาต่าง
1: ๆโอเคแต่ว่าที่ผู้นำของเวียดนามเนี่ยเดินทางมาที่ไทยในครั้งนี้ค่ะวันละอะไรคะอาจารย
0: ์ก็เป็นการครบรอบสถาปนาความสัมพันธ์50ปี
1: โอเค
0: นะแต่ว่าให้สังเกตดูว่าท่านประธานาธิบดีโตเลิมเนี่ยจุดแรกที่ท่านแวะในการเดินทางมาเมืองไทยจังหวัดอุดรธานีที่นั่นเนี่ยมีคล้ายๆกับเราจะเรียกว่าอะไรเป็นอนุสรณ์สถานใช่ไหม
1: ค่ะท่านไปแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ค่ะอาจารย์คะ
0: อยู่ที
1: ่ก็อยู่ที่อุดรธานีเนี่ยแหละค่ะอาจารย์
0: บ้านหนองยางตำบลเชียงพิงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีตรงนั้นเนี่ยมีอนุสรณ์สถานโฮจิมินห
1: ์ค่ะ
0: ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญสำหรับคนเวียดนามที่อยู่ในเมืองไทยอันนี้ต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้มันจะมีคำคำหนึ่งที่เรียกว่าเวียดเกี่ยว
1: คืออะไรคะ
0: เวียดเกี่ยวเนี่ยคือคนเวียดนามโพ้นทะเลนะคราวนี้ต้องเล่าอย่างนี้ในสมัยที่เวียดนามเนี่ยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสก็จะมีผู้คนที่รักชาติเขารวมตัวกันนะเป็นแนวร่วมแล้วก็มีพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยเป็นเม็ดในอยู่เนี่ยต่อสู้เพื่อจะความเป็นเอกราชจากฝรั่งเศสคนที่มีบทบาทสำคัญเนี่ยที่เรารู้จักในชื่อโฮจิมินห์เนี่ยที่จริงเขามีชื่อเหงียนไอควอก
1: ออกเสียงยากมากเลย
0: เหงียนไอควอก
1: ค่ะ
0: มันเกี่ยวกับเมืองไทยยังไงปี2471ระหว่างที่เขาต่อสู้กับฝรั่งเศสเนี่ยเขาอพยพ มาตั้งฐานอยู่ที่อุดรธานีเพราะว่าก็มีคนเวียดนามอยู่ที่นี่เยอะพอสมควรนะอันนี้เป็นที่มาที่เป็นอนุสรณ์สถานที่ไปดูครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับรัฐบาลไทยในการที่ให้ความช่วยเหลืออย่างลับๆกับทางผู้นำเวียดนามตอนนั้นที่เขาเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นพวกกบฏก็ได้เป็นพวกผู้ก่อตั้งชาติก่ออะไรอะไรก็ได้แหละนะแล้วก็ไม่มีใครรู้เขาก็เป็นตะแก่อยู่ในอุดรธานีแล้วก็มีชุมชนคนเวียดนามอยู่ด้วยเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเข้าสู่ช่วงที่สองที่เขากลับไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดการสงครามภายในอะไรต่ออะไรเป็นสงครามเย็นระหว่างพวกโลกคอมมิวนิสต์กับโลกเสรีนิยมเวียดนามแบ่งเป็นเหนือใต
1: ้ค่ะ
0: ต้องบอกว่าคนเวียดนามที่อยู่ในเมืองไทยที่อยู่ทางจังหวัดทางภาคอีสานสมัยที่คุณยังไม่เกิดเนี่ยเขาห้ามเดินทางออกนอกจังหวัดเลยนะ
1: แบบนั้นเลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้
0: ที่เขาเรียกว่าเวียดเกี่ยวเนี่ยเขาก็มีสถานะเป็นเหมือนกับว่ารอการส่งตัวกลับเมื่อจบเป็นที่ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสมัยก่อนเนี่ยมันต่อสู้กับคอมมิวนิสต์เขาก็กลัวว่าพวกคอมมิวนิสต์จะมามีบทบาทซึ่งที่จริงก็มีระดับหนึ่งแหละไม่ใช่ไม่มีแล้วพูดกันไปให้ถึงลากถึงเนื้อเนี่ยการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนแล้วก็แบ่งออกเป็นพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามพรรคคอมมิวนิสต์ไทยพรรคคอมมิวนิสต์ลาวพรรคคอมมิวนิสต์เขมรเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์ไทย ในช่วงแรกเนี่ยคนที่มีบทบาทก็มีเป็นคนเวียดนามเป็นพวกเวียดเกี่ยวจะมีคนคนหนึ่งซึ่งในเป็นเลขาธิการพรรคในตอนท้ายแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็จะมีมาอยู่แถวสุพรรณบ้างพิจิตรบ้างอะไรบ้าง
1: กระจายลงมา
0: อันนี้ไม่ต้องไปพูดมากแล้วเอาเป็นว่าสมัยก่อนเนี่ยคนเวียดนามไม่ได้สัญชาติก็อยู่แบบรอส่งกลับนะแล้วก็ห้ามเดินทางออกนอกจังหวัดจะต้องมีหนังสือติดตัวถึงจะเดินทางได้ต้องขอราชการอะไรต่ออะไรนะอันนี้คือช่วงที่เกิดสงครามเย็นซึ่งในเวลานั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ขอไทยมาตั้งฐานทัพไม่ว่าจะเป็นที่อุดรธานีไม่ว่าจะเป็นที่นครราชสีมาไม่เว้นจะเป็นที่ตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ก็เอาระเบิด B-52 เนี่ยไปทิ้งระเบิดตอนที่ทำสงครามในเวียดนามอันนี้มันก็เป็นรอยร้าวรอยแผลระหว่างคนเวียดนามกับคนไทยซึ่งตอนนั้นมันเป็นประเทศแบบนั้นนะอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเขาจะยึดอำนาจแล้วก็รวมประเทศเป็นเวียดนามประเทศเดียวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเวียดนามเหนือแล้วก็เวียดนามใต
1: ้
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นการจบประวัติศาสตร์อีกท่อนหนึ่งนะคือประเทศที่ถูกแบ่งอย่างเงี้ย มันมีอยู่3ประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่2
1: มีเวียดนามและมี
0: เวียดนามเหนือเวียดนามใต
1: ้
0: เกาหลีเหนือเกาหลีใต้เยอรมันตะวันตกเยอรมันตะวันออก
1: 3
0: ไอ้3อันเนี้ยไอ้เยอรมันตะวันออกกับตะวันตกมันก็รวมกันเรียบร้อยแล้ว จนประธานจนนายกรัฐมนตรีของเยอรมันตะวันตกคนหนึ่งเนี่ยเมอร์เกิลเนี่ยเขาเป็นคนเยอรมันตะวันออก
1: ค่ะ
0: เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เยอรมันสมัยนู้นเลยเนี่ย ก็เขารวมกันได้เรียบร้อยขนาดนั้นนะส่วนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยยังเป็นประวัติปัญหาประวัติศาสตร์ยังรวมกันไม่ได้นะแต่เวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เนี่ยรวมกันได้แล้วเขาล้มลุกคุกคานหลังปี1975อยู่นานมากเปลี่ยนประธานาธิบดีเปลี่ยนนายกใช้อุดมการสังคมนิยมเข้มข้นจนในที่สุดก็เหมือนกับจีนก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้แล้วส่วนหนึ่งที่ทำให้มันต้องเปลี่ยนจริงๆกับหลังหันเนี่ยก็เพราะผู้สนับสนุนสำคัญคือสหภาพโซเวียตเนี่ยล่มสลายในปี1990-2533-34หลังจากนั้นเวียดนามก็เปิดตัวออกสู่ประเทศต่างๆชักชวนให้ผู้คนมาลงทุนแล้วคนที่มาลงทุนมากเนี่ยก็คือศัตรูเก่า
1: ใครอ่ะ
0: สหรัฐอเมริกา
1: ตอนนี้เหรอคะ
0: สหรัฐอเมริกาก็มาลงทุนมากในเวียดนามแล้วก็จะมีคนเวียดนามซึ่งอพยพไปอยู่ในอเมริกาบางคนก็เดินทางกลับมาก็มาสถาปนาความสัมพันธ์ตอนหลังก็ไปกันใหญ่จนเมื่อสัก15ปีที่แล้วเวียดนามได้มีการปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจครั้งใหญ่นะแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวียดนามจะมีปัญหากับจีนเพราะจีนเนี่ยเคยส่งทหารไปบุกเวียดนามในปี2522
1: ค่ะ
0: นะที่เรียกว่าสงครามสั่งสอนจีนนั่นแหละนะตอนนั้นประมาณเดือนมีนาคมปี2522ผมก็เพิ่งทำงานได้สักปีนึง
1: อาจารย์จำพ.ศ.แม่นมากเลยอ่ะ
0: ก็มันเป็นความสามารถพิเศษของผม
1: 2522อ่ะ
0: โอเคเนี่ยก็จะพูดไงว่าตอนแรกกับจีนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่
1: ค่ะ
0: ตอนหลังก็ยอมรับกันโอเคเปลี่ยนผู้นำด้วยอะไรด้วยเรื่องเศรษฐกิจด้วยเวียดนามก็ฟื้นตัวอย่างมากผมไปเวียดนามครั้งแรกแล้วก็หลังจากนั้นไม่ได้ไปเลยนะ30กว่าปีแล้วผมไปเวียดนามครั้งแรกน่าจะประมาณสักปี2530ไม่มีโรงแรม5ดาวในโฮจิมินห์เลย
1: ค่ะ
0: นะแล้วที่สำคัญก็คือว่าเขาใช้เป็นโรงแรมลอยน้ำไปพักโรงแรมอยู่ในแม่น้ำที่ไซงอนเป็นโรงแรม5ดาวแต่เป็น floating hotel
1: ค่ะ
0: ไปไหนมาไหนแบบนี้แล้วผมก็ไปฮานอยจำได้ไม่แน่ใจว่าได้รับเชิญไปอะไรไปฮานอยอีกครั้งไปเวียดนามมา2ครั้งนะก็ถ้าผมไปอีกทีเนี่ยผมคงจำไม่ได้แล้วว่าเวียดนามเพราะว่าเจริญมากตอนนี้ทันสมัยมาก
1: ค่ะ
0: นะผมไปสมัย สมัยฮานอยเนี่ยขี่จักรยานนะคุณมอเตอร์ไซค์ยังไม่มีนะน้อยมากนะแล้วก็ไอ้ที่เห็นอย่างเงี้ยผมไม่ได้เห็นแล้วล่ะนะที่เวียดนามเนี่ยเขาก็เจริญเยอะ
1: นุ่นก็ไม่ได้ไปเวียดนามเลยไม่เคยไปค่ะอาจารย์แต่ว่าเราถ่ายติ๊กต็อกดูนะแล้วคนที่เขาไปเที่ยวเขาก็เจริญคล้ายๆกับเซี่ยงไฮ้ของจ
0: ี
1: นยังไม่ถึงก็จริงแต่หมายถึงแฟชั่นนะคะ
0: ไม่ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าด้วยจำนวนผู้คนของเขาด้วยการลงทุนของต่างชาติด้วยการทำมาค้าขายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้เวียดนามในนาทีนี้เราพูดถึงสมัยใหม่แล้วเป็นเวียดนามที่ยังเดินหน้านะซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกอะว่าในบรรดาประเทศในเอเชียที่จะกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามเกาหลีใต้ตามไต้หวันตามญี่ปุ่นแล้วก็ตามสิงคโปร์เนี่ยถ้าพูดถึงแถวต่อไปเนี่ยเราก็พูดถึงจีนมาเลเซียแล้วถัดจากนั้นก็จะเป็นอินโดนีเซียเวียดนามแล้วก็ไทย
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ประธานาธิบดีโตลัมเดินทางมาเป็นแบบคณะใหญ่เนี่ยมันพูดถึงความพร้อมของเขาแล้ว
1: ค่ะ
0: คราวนี้ต้องบอกเลยว่าไปอีกระดับหนึ่ง
1: ไปอีกระดับหนึ่งค่ะในการมาของท่านในครั้งนี้เนี่ยนะคะจะไม่ได้มีแค่พิธีการทางการทูตเท่านั้นแต่ยังมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการลงทุนในการที่เราเป็นทั้งคู่ค้าและคู่แข่งของเขาด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อค่ะค่ะอาจารย์คะในตำแหน่งของท่านเนี่ยจริงๆคือท่านเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในครั้งนี้ท่านก็มาพร้อมกับภริยาแล้วก็คณะเนี่ยนะคะเดินทางมาวันนี้ค่ะท่านไปที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งมีความประวัติศาสตร์อย่างที่อาจารย์เล่าไปแต่พิธีทางการทูตและพิธีทางการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเนี่ยจริงๆก็มีวันพรุ่งนี้นะคะอาจารย
0: ์มีอะไรบ้างล่ะ
1: ในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะต
0: ั
1: วท่านเองใช่ค่ะจะไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเราก็จะเห็นเรื่องของการต้อนรับขับสู้นะคะพิธีทางการทูตกองทหารเกียรติยศต่างๆค่ะแล้วก็มีการหารือข้อราชการระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้นำของเวียดนามค่ะแล้วก็มีการหารือข้อราชการแบบเต็มคณะนะคะรวมไปถึงบันทึกความเข้าใจต่างๆที่จะมีการลงนามด้วยกันใช่ค่ะ
0: ตอนนี้มันจะทำให้เวียดนามกับเราเนี่ยเชื่อมต่อทางด้านการค้าแล้วก็การลงทุนเนี่ยเพิ่มเติม
1: ค่ะ
0: เวียดนามก็คล้ายๆว่าต้องการขยายบทบาทการที่เขาเลือกเดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็นประเทศแรกอันนี้ก็น่าสนใจ
1: หลังจากที่ท่านรับตำแหน่ง
0: ใช่นะแล้วก็จะไปฟิลิปปินส
1: ์ถัดจากเรา
0: จะในเรื่องไปฟิลิปปินส์เนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทะเลจีนใต้เพราะว่าฟิลิปปินส์ก็มีปัญหากับจีนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรแล้วอันนี้ผมอยากให้ดูอีกมิตินึงนะคือเวลาเราดูเวียดนามเนี่ยนะก็มีคนชอบพูดว่าจะแซงหน้าไทยอะไรอย่างเงี้ยผมให้ตัวเลขกันแล้วกันนะขณะนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของเวียดนามที่ใช้อัตราคงที่เนี่ย
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าแต่ละปีนะไม่ใช่ว่าเป็นตัวเลขอย่างที่เราเห็นเนี่ย514,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
1: ค่ะ
0: ของเราถ้า GDP แบบคงที่เหมือนกันเนี่ย 546,200 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเรามากกว่าเขาแค่ 32,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเขาโต 5% 8% 10% อย่างที่เขาต้องการเราโต 2% 3% เนี่ยผมคิดว่าปีหน้า
1: ค่ะ
0: ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของเวียดนามเนี่ยน่าจะมากกว่าไทย GDP แต่ด้วยเหตุที่เขามีคนเนี่ยเยอะกว่าเรา
1: ของเขาเท่าไหร่คะ
0: จำไม่ได้แล้ว90ล้านคนเนี่ย
1: ล่าสุดอะที่อัปเดตมาค่ะอาจารย์ที่ไปดูข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศอะ
0: 102ล้านคนผมจำตัวเลขก่อนหน้านี้ประมาณ90ล้านตอนนี้โอเคเอาว่า100ล้านแล้วกัน
1: โอเค
0: ของเขา100ล้านของเรา65ล้าน
1: ประชากรของเขาเยอะ
0: เยอะกว่าเรานะอายุเฉลี่ยก็น้อยกว่าคราวนี้พอแปลเป็นตัวเลขสำคัญตัวเลขนึงที่ผมบอกว่าไอ้ตัวเลขเนี้ยเราต้องดูอันนั้นคือรายได้ต่อหัวต่อคนต่อปี
1: ค่ะ
0: อินคัม per capita income ของเวียดนามตอนเนี้ย 5,000 เหรียญดอลลาร์ต่อคนต่อปี
1: ค่ะ
0: เพราะคนเขาเยอะกว่าของเราเนี่ย 7,700 ล้านเหรียญไอ้โทษเหรียญต่อคนต่อปียังเยอะกว่าเขา
1: เพราะจำนวนคนเราน้อยกว่าเขา
0: แต่ถ้ามาเลเซียเนี่ยประมาณ 12,000 จีนประมาณ 13,000 อินโดนีเซียนี่อาจจะน้อยกว่าเรานิดหน่อยเนี่ยถึงบอกว่าไล่ดูประเทศพวกนี้แต่ว่าถ้าเกิดเขาโกรธแบบนี้มันก็จะอันนี้ก็น่าสนใจนะว่าทำไมเขาถึงเร่งตัวได้มากไม่ต้องพูดถึงฐานทรัพยากรอะไรเรื่องนั้นนะอันนึงเนี่ยที่เขาไปไกลมาก2เรื่องเรื่องนึงคือเขาเรียกว่าอะไรปฏิรูประบบราชการที่มันเถอะทะเนี่ยเขาลดจำนวนจังหวัดนะ
1: ใช่
0: เขาลดจำนวนจังหวัดลงมานะ
1: เ
0: ขาทำให้เลเยอร์ในการนั่นเนี่ยมันสั้นลงกระชับขึ้นนะแต่แน่นอนอ่ะปัญหาคอร์รัปชันของเขาก็ยังสักหนักหนาสาหัสนะแต่เขาก็ตั้งใจจะทำนะดูจากที่ทำก็ดีขึ้นแต่มันคนละแบบกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คอร์รัปชันของเวียดนามเนี่ยอาจจะตรงไปตรงมาแล้วโหดกว่าเราของเราอาจจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าต้อต้อไม่โจ่งแจ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเขาเนี่ยชัดเจนแต่เมื่อชัดเจนถึงเวลาเขาตัดคอเขาประหารชีวิตเขายึดทรัพย์เขาไม่ดีหน้าอินหน้าพรมเขาโชโชโชของเราก็แก๊กแก๊กก็แก๊กแก๊กเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเขาทำสองเรื่องนี้ปฏิรูประบบราชการจัดองคาพยพของอำนาจรัฐของโครงสร้างรัฐในการดำเนินการของระบบราชการใหม
1: ่ใน
0: เวลาเดียวกันจัดการกับเรื่องคอร์รัปชันในทุกรูปแบบจริงจังของเราเนี่ยก็อยากทำทั้งคู่เหมือนกันไอ้ตรงนี้มันทำให้ปลดล็อกมันทำให้ปลดล็อกเอาโอเคคนอาจจะพูดว่าเฮ้ยเขาปกครองแบบคอมมิวนิสต์ก็ไม่รู้ว่าจะคอมมิวนิสต์หรือไม่คอมมิวนิสต์เนี่ยคุณจะประชาธิปไตยคุณจะระบอบสีน้ำเงินหรือคุณจะอะไรก็คุณก็ต้องทำสองเรื่องนี
1: ้
0: เพราะถ้าคุณไม่ทำสองเรื่องนี้ ประเทศมันไปไม่ได
1: ้
0: ประเทศมันไปไม่ได้จริงๆจริงๆ มันจะทำยังไงให้มันแก้ปัญหาสองปัญหาเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยให้มันได้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องใช้ความแน่วแน่ทางการเมืองใช้การตัดสินใจทางการเมืองที่มองไปข้างหน้า
1: ค่ะ
0: เพราะถ้าเราปะผูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะมันก็เสร็จอ่ะมันก็จะโตต่ำโตช้าแล้วก็บ่นกันปัญหาโครงสร้างแก้ไม่ได้ก็
1: อาจารย์แล้วถ้าเกิดมองระหว่างไทยกับเวียดนามเนี่ยเราเห็นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นทั้งคู่ค้าแล้วก็เป็นทั้งคู่แข่งด้วยกัน
0: ไม่คือสถานะไม่เหมือนกันนะถ้าพูดถึงการลงทุนจากต่างชาติเนี่ยเวียดนามทับเวียดนามไปไกลกว่าเราเยอะแล้วเขาคือเหมือนกับว่าเราลงทุนเป็นเทคโนโลยีรุ่นเก่า
1: และของเขา
0: ของเขาเนี่ยเขาเอานับหนึ่งใหม่เนี่ยพูดง่ายเหมือนกับว่าของเราเป็นเครื่องยนต์ไอซ
1: ์ค่ะ
0: รถยนต์แบบไอซ์ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในของเขาเขาไม่เริ่มต้นตรงนี้เขาจะเริ่มต้นจากรถยนต์ไฟฟ้าไปเลย
1: เขาโมเดลจีนไหมอาจารย
0: ์ก็เรียนแบบกันยึดโยงกันและจริงๆอ่ะจีนก็เข้ามาลงทุนในเวียดนามเยอะเกาหลีใต้มาลงทุนในเวียดนามเยอะ
1: ค่ะ
0: อเมริกาลงทุนในเวียดนามเยอะญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่เท่าไหร
1: ่
0: ยังเรียกว่ากลางๆส่วนที่เหลือก็ปลอมปลแลมก็มีเราก็ไปลงทุนในเวียดนามทำโรงงานปิโตรเคมี
1: ค
0: อมเพล็กซ์นะเจ๊งไม่รู้คำนวณยังไง
1: เขาบอกว่าบริษัทประมาณ700รายด้วยกันนะของเราที่
0: ไปลงทุนแล้วยักษ์ใหญ่เขาไปทำพวกอุปโภคสาธารณูปโภคไอ้พวกอุปโภคบริโภคนี่ก็มีอะไรบิ๊กซีเบอร์รี่จุ๊กเกอร์อะไรก็ไปในเท่าที
1: ่
0: แต่ว่าก็ถึงบอกว่าเป็นตลาดที่มันกำลังเติบโตแต่มันก็มีความเสี่ยงเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุนของต่างชาติเนี่ยกฎกติกามันยังไม่ค่อยชัดเจนอาจจะมีหลายเรื่องบางคนคือก็อย่างที่บอกก็มีคนไปทำที่คมอุตสาหกรรมอะไรต่ออะไรพวกนี้แต่ถ้าคุณไปในประเทศที่มันลงตัวแล้วเนี่ยมาร์จิ้นมันต่ำคุณก็ต้องไปเหมือนกับว่าหักล้างถางพงอ่
1: ะ
0: ใช่ไหมก็ต้องบุกไปก่อนอ่
1: ะ
0: หลายๆคนก็บุกไปก็โอเคมีทั้งเจ็บตัวบ้างมีทั้งกำไรดีบ้างก็ว่ากันไป
1: เดี๋ยวเราค่อยว่ากัน
0: แต่เขามาลงทุนบ้านเราเนี่ยน้อย
1: ใช่ไหมคะ
0: ที่เห็นจับต้องได้ก็จะมีสายการบินเวียดเจ็ตน่ะ ใช่ไหมเวียดเจ็ต
1: อันนั้นละลัก
0: ที่เราสัมผัสได้
1: ใช
0: ่
1: อาจารย์
0: แต่ว่าอันนี้นิดเดียวส่วนคนเวียดนามที่เคยมีปัญหาก่อนหน้านี้ตอนนี้เราไม่มีปัญหาแล้วก็เขาก็มีสัญชงสัญชาติไทยอะไรเรียบร้อยหมดแล้วก็จบไม่มีการว่าจะต้องเดินทางออกนอกจังหวัดนอกเขตไม่ได้มีเขตควบคุมเหมือนค่ายผู้อพยพอย่างนั้นไม่มี
1: อันนั้นมันเป็นเชิงประวัติศาสตร์แล้วป
0: ั
1: จจุบันมันไม่เป็นแล้วค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนาม แล้วก็เป็นรุ่นที่2อะไรรุ่นที่3
1: แล้วเรารอติดตามแล้วกันนะคะว่าสาระสำคัญค่ะที่ออกมาเป็นมรรคเป็นผลเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเวียดนามจะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legend's Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
6: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
8: รุงเทพเจ็บมามากพอแล้วทั้งน้ำท่วมรถติดฝุ่น PM 2.5 ปัญหาทางเท้ายาวไปถึงทางรถไฟ28มิถุนายนนี้ได้เวลากาคนที่ใช่ให้เมืองหลวงกับศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าคนใหม่มาซาวเสียงว่าคนกรุงต้องการอะไรปัญหาไหนต้องแก้ด่วนนโยบายใครโดนใจพรรคไหนมาแรงแชมป์เก่าลุยต่อหรือจะเป็นใครที่จะมาต่อมาลุ้นไปด้วยกันที่เวทีความคิดฮอตอิชชูเช็คเรตติ้งชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม. 2 ทุ่มเป็นต้นไปเริ่ม25พฤษภาคมนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
9: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
10: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: ถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: แล้ววงการเริ่มจะไม่แน่ใจครับว่าช่องแคปโฮมูสจะเปิดเมื่อไหร่และถึงแม้จะเปิดได้จะเปิดภายใต้เงื่อนไขอะไรจะมีการเก็บค่าผ่านทางไหมใครจะเป็นคนคุมกติกาช่องแคปโฮมูสดังนั้นหลายๆประเทศในตะวันออกกลางจึงเริ่มหาทางออกอื่นทางเบี่ยงครับเรียกว่า the great bypass คือเหมือนกับไปหาเส้นทางอื่นที่ไม่ต้องใช้โฮมูสเลยนั่นก็คือท่อส่งน้ำมันและขณะนี้เริ่มจะเห็นภาพชัดขึ้นว่า UAE และอิรักกำลังปรึกษาหารือที่จะสร้างเครือข่ายที่จะเป็นไพป์ไลน์ที่ต่อสามารถส่งน้ำมันออกจากจุดต่างๆ UAE ข้ามไปซีเรียจอร์แดนตุรกีซึ่งถือว่าเป็นการดิ้นที่ทุกฝ่ายจะต้องเตรียมการเอาไว้เพราะไม่มีใครเชื่อครับว่าช่องแคบฮอร์มุซกลับมาแล้วจะอยู่ในภาวะเหมือนเดิมได้อีกต่อไปการที่ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดมาเกือบ3เดือนแล้วเนี่ยทำให้การลำเลียงน้ำมันดิบมหาศาลกว่า15ล้านแบเรลต่อวันหรือ 20% ของความต้องการใช้พลังงานทั่วโลกต้องหยุดชะงักไปสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้คือหัวใจของการขนส่งหยุดเต้นบีบให้ประเทศผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางกำลังเร่งเครื่องยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ครั้งใหญ่เพื่อความอยู่รอดวิกฤตครั้งนี้กำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบหรือเรียกว่ารื้อถอนกติกาสมการในภูมิภาคนี้เรียกว่า the great bypass ทีว่าเพราะว่า UAE เนี่ยได้แสดงตนชัดเจนว่าต้องการมีอิสระในการตัดสินอนาคตตัวเองUAE นี่มีบริษัทน้ำมันแห่งชาติชื่อ ADNOC กำลังเร่งโครงการท่อส่งน้ำมันจากแหล่งผลิตทางตะวันตกไปยังท่าเรือฟูจัยราในอ่าวโอมานจะเป็นท่อน้ำมันเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถเดิมเนี่ยเป็น2เท่าทุกวันนี้ท่อน้ำมันตรงนี้สามารถทำได้ 1.5 ถึง 1.8 ล้านแบเรลต่อวันเท่านั้นแต่เพิ่มเป็น2เท่าคือเป็น3ล้านแบเรลต่อวันแต่ความเคลื่อนไหวนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องหาทางออกที่ไม่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุซแต่มันคือการประกาศแยกตัวของ UAE ออกจากอิทธิพลทางการทูตน้ำมันที่ใช้คำว่าการทูตน้ำมันคือมันเกี่ยวกับน้ำมันด้วยแล้วมันเกี่ยวกับการทูตระหว่างประเทศด้วยคือต้องการสลัดตัวเองออกจากอิทธิพลของพี่ใหญ่ซาอุดีอาระเบียอย่างชัดเจนครับอย่าลืมว่า UAE เนี่ยที่ตัดสินใจประกาศลาออกจากกลุ่มโอเปกตั้งแต่1พฤษภาคมที่ผ่านมาโครงการ bypass โครงการขยายโอกาสที่จะใช้ท่อส่งน้ำมันมาแทนฮอร์มุซจึงถูกเร่งฝีเท้าขึ้นอย่างเต็มที่เพราะว่ามันกลายเป็นอาวุธทางเศรษฐกิจสำคัญที่จะช่วย UAE นั้นมีอิสระในการควบคุมปริมาณการผลิตและซัพพลายด้วยตนเองเป้าหมายสูงสุดคือการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดน้ำมันรายใหม่แทนซาอุดิอาระเบียในระยะยาวและCEO ของ ADNOC เองนะครับสุลต่านอาเมดเอลจาเบอร์แถลงเลยแถลงเมื่อเร็วๆนี้เองบอกว่าโครงการท่อส่งน้ำมันใหม่ มีความคืบหน้าเชิงประจักษ์ไปแล้วกว่า 50% แปลว่าเขากำลังขยายต่อให้ยาวเพื่อจะได้หลบเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุสได้แต่มันก็ไม่ถึงกับสามารถทำได้มากมายเพิ่มจาก 1.5 ล้านแบรัลต่อวันเป็น3ล้านเนี่ยก็ยังห่างไกลจาก15ล้านแบรัลที่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุสทุกวันอิรักก็มีแผนอิรักเป็นเพื่อนบ้านกันกับ UAE ถ้าดูแผนที่ก็จะเห็นว่าถ้าต่อท่อขึ้นไปแล้วก็เชื่อมต่อกันได้หมดอิรักก็มีแผนจะสร้างท่อส่งน้ำมันใหม่มันไม่ใช่แค่เรื่องกำไรขาดทุนแหละแต่มันเป็นเส้นตายมันเป็นไฟบังคับของความอยู่รอดทางเศรษฐกิจเพราะว่าทุกวันนี้การที่อิรักต้องส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสและตอนนี้ถูกบล็อกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยทำให้การผลิตน้ำมันของอิรักทำได้แค่ 30% จากระดับเดิมฉะนั้นอิรักจึงต้องเร่งพัฒนาสิ่งที่เขาเรียกว่าโครงข่ายเพื่อการกระจายความเสี่ยงก็เลยเกิดโครงข่ายจากเมืองบัสรามาที่ฮาดิธาซึ่งตรงนั้นเขาบอกเหมือนกับเป็นแกนกลางเป็นฮับอยู่ตรงกลางจากตรงนั้นก็กระจายออกเป็นซี่ๆออกไปตรงโครงข่ายนี้จะมีความจุ 2.5 ล้านแบรัลต่อวันจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางครับศูนย์กลางกระจายน้ำมันไปยังเส้นทางย่อยอื่นๆเส้นเลือดฝอยจากเส้นเลือดใหญ่กระจายเป็นเส้นเลือดฝอยจากนั้นก็มีการเชื่อมต่อไปยังจากแกนกลางตรงนี้ไปยังท่าเรือท่าเรืออากาบ้าในจอแดนท่าเรือบานิยัสในซีเรียเห็นไหมครับว่าเขาต้องดิ้นสุดฤทธิ์ในการที่จะไม่พึ่งพาช่องแคบฮอร์มุสอย่างเดียวอีกต่อไปเพราะมันเข็ดแล้วครับและถึงแม้ว่าอเมริกาอิหร่านตกลงกันได้มีเซ็น MOU เปิดฮอร์มุสเนี่ยก็ไม่มีใครรับรองได้ว่าอิหร่านจะทำยังไงกับช่องแคบฮอร์มุสนี่จะเก็บค่าผ่านทางหรือไม่เก็บเก็บเท่าไรเก็บด้วยกติกาอะไรนั่นไม่มีใครตอบได้ฉะนั้นเราจะเห็นการสร้างทางเบี่ยงทางเลี่ยงผ่านท่อส่งน้ำมันอย่างคึกคักอีกด้านหนึ่งมีการอัปเกรดท่อส่งทางเหนือด้วยครับของอิรักคือเพิ่มความขีดความสามารถจากเส้นทางเคอร์คุกไปถึงเซฮานไปยังตุรกีเลยครับจาก 200,000 แบรัลจะเพิ่มเป็น 500,000 แบรัลต่อวันฉะนั้นแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยมันไม่ได้มากพอมีความจุพอจะมาแทนช่องแคบฮอร์มุสแต่ตรงนี้เพิ่มจาก 1.5 ล้านเป็น3ล้านแบรัลตรงนี้จาก 200,000 เป็น 500,000 ค่อยๆเติมเต็มมันจะไม่เต็มสมบูรณ์ในระยะเวลาอันใกล้แต่มันก็เป็นช่องทางหายใจพอสมควรแต่ทั้งหมดเนี่ยความสำเร็จมันก็ยังมีอุปสรรคอิรักนี่ลงทุนมหาศาลลงไปแล้ว 1,500 ล้านเหรียญแล้วก็จำยอมต้องขอกู้จาก IMF เพื่อโครงการนี้ครับแต่ขณะเดียวกันทางเลี่ยงเหล่านี้ก็อาจจะไม่สามารถตอบโจทย์ทั้งหมดได้ฮอร์มุสนี่วันหนึ่ง15ล้านแบรัลขีดความสามารถสูงสุดของซาอุดิอาระเบียนะท่อของซาอุนี่7ล้านแบรัลต่อวันเท่านั้นขณะเดียวกันที่ฝั่ง UAE กับอิรักรวมกันก็2 3 4ล้านแบรัลจึงเป็นคำถามว่าท้ายที่สุดจะตอบโจทย์ทั้งหมดได้หรือไม่ซาอุดิอาระเบียก็พยายามสกัดความพยายามของ UAE และอิรักเพราะว่ายังไงซาอุยังต้องการเป็นเกตคีเปอร์เป็นผู้เฝ้าประตูของคาบสมุทรอาหรับอยู่ดีแต่นี่เป็นตัวอย่างของความพยายามที่ทำให้เราเห็นชัดเจนครับว่านำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขณะที่เราติดตามสงครามอิหร่านเราจะเห็นการพลิกตัวการเขย่าขวัญและการปรับแผนทางด้านการขนส่งน้ำมันในทุกรูปแบบจริงๆครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ line@thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus อยู่ผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับเรื่องราวมุมมองวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจจากคุณปีเตอร์ชอยแมนฮาเรนก็จะมาเสริมให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้สำหรับคนกรุงเทพนี่ก็คงจะติดตามนะฮะความคึกคักที่สารวัตรการกรุงเทพมหานครตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมาเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ได้มีการประกาศรับสมัครคนที่จะมาเป็นผู้แทนผู้ว่ากทม.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวต้องถามคุณปีเตอร์ก่อนถึงแม้ว่าท่านจะเป็นชาวนนทบุรีนะครับแต่ว่าก็ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพอยู่พอสมควรใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวคุยท่านเลยครับสวัสดีครับคุณปีเตอร์ครับ
4: สวัสดีครับคุณวิชัยและผู้ฟังด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับ
3: ครับกรุงเทพนี่จะยังไงก็แล้วแต่เราก็ยังมีปริมณฑลนะฮะซึ่งก็เป็นเขตจังหวัดหรือว่าพื้นที่ที่ติดต่อกับกรุงเทพในทุกทิศทางเลยทีเดียวคุณปีเตอร์เองก็ใช้ชีวิตในกรุงเทพมาก่อนหน้าที่จะไปที่นนทบุรีถูกต้องไหมครับ
4: ก็เมื่อก่อนก็บ้านอยู่ที่สุขุมวิทนะใช่ไหมก็สักพักหนึ่งแล้วก็ย้ายไปที่คอนโดนะฮะแล้วก็ไปต่างจังหวัดเลยนะฮะไปนนทบุรีนะตอนนี้เป็นเด็ก
3: เรียกนนทบุรีใช่ไหมฮะ
4: ก็จะต่อจวอนะฮะ
3: แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เขาบอกว่ากรุงเทพนี่คือศูนย์รวมหลายๆอย่างนะครับการบริหารราชการแผ่นดินความเจริญความก้าวหน้าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆกรุงเทพนี่ยังเป็นชีวิตดีๆที่ลงตัวไหมครับมุมมองคุณปีเตอร์ครับ
4: ก็อย่างนี้ไม่ว่าเราอยู่ที่สมุทรสาครเราอยู่ที่นนทบุรีเราอยู่ที่ไหนนะฮะมันปริมณฑลมันติดกับกรุงเทพอยู่แล้วนะฮะถ้ารถติดในกรุงเทพผมก็เข้าลำบากถ้าที่ฝุ่นเยอะในกรุงเทพก็เข้าลำบากถ้ามีกรณีฉุกเฉินก็มีผลกระทบกับเราด้วยนะครับใช่ไหมก็เราจะบอกว่าโอ้มีคนที่จะมีเลือกผู้ว่านะครับประมาณ 4.5 ล้านคนนั้นนะฮะที่จะเลือกผู้ว่าเขามีเสร็จเลือกแต่คนอื่นไม่มีเสร็จจะคิดนั้นมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราก็โอเคตามกฎเราก็ไม่มีเสร็จที่จะเลือกแต่ครับว่ามีผลกระทบกับเราแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมก็เห็นนะฮะว่าช่วงการเลือกตั้งนะในประเทศไทยมีเรื่องการเมืองเยอะมากเลยนะฮะมันไม่ใช่เฉพาะทุก4ปีเรื่องกตม.นะฮะแล้วก็มีตลอดนะฮะมันคนจะตื่นเต้นมากๆเลยนะฮะตลอดนะฮะโดยเฉพาะคนที่ต้องปักเงินลงทุนเยอะมากเพื่อจะหาเสียงด้วยอะไรด้วยก็จะตื่นเต้นจะมี follower จะมีคนที่ support จะมีพวกเล่นละครตามที่จะอะไรที่จะช่วยแบบนั้นมันเยอะแยะมากมายนะครับผมตื่นเต้นไหมผมก็ไม่ตื่นเต้นเพราะว่าผมคิดไม่ว่าเป็นใครนะฮะนะฮะตามประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะมันก็ไม่ได้แก้อะไรมากนะฮะผมไม่มีอคตินะมันไม่ใช่แบบไม่ชอบคนนี้แล้วไม่ได้สนับสนุนคนนี้หรือไม่ได้สนับสนุนผู้ว่ากทม.แต่ผมก็รู้สึกแบบผมก็พูดกับคุณวิชัยด้วยพูดกับคนอื่นด้วยว่า3กว่าปีที่ผ่านมาหรือ3ปีเกือบจะ4ปีไม่เห็นผู้ว่าทำอะไรเลยนะใช่ไหมแต่ก็เห็นนะฮะว่า 3-4 เดือนที่ผ่านมาโอ้โหประชาสัมพันธ์โอ้อันนี้เขาทำแล้วอันนี้ก็มีที่พักอันนี้มีห้องเย็นมีทำคลองมีอะไรก็เยอะแยะมากมายเหรอแล้วก็โอ้มีแบบโอ้แล้วก็เอาสายไฟลงดินสายไฟลงดินอันนี้มันโครงการ10ปีแล้วก่อนที่

0: รู้ไหมว่าถ้าเราพูดถึงพังเมืองนะของเมืองใหญ่นะฮะเขาก็จะมีเรื่องจิตด้วยว่ามีส่วนสาธารณะพอไหมทางเดินฟุตปาธมันดีไหมรถที่วิ่งในนั้นมันวิ่งเพราะมันมีหลายอย่างที่จะมีเกี่ยวกับจิตของแต่ละคนด้วยนะครับใช่ไหม
1: ใช่
0: แปลว่าก็มีอะไรทำให้เยอะแยะมากมายนะคนยากจนนอนใต้สะพานก็มีแบบนั้นแล้วก็ช่วยเขาได้ไหมอะไรประมาณนั้นด้วยนะแต่ผมก็เห็นนะฮะว่าบางคนก็พยายามนะฮะก็ไม่ได้บอกว่าชาติชาติไม่ได้พยายามโอ้ชาติชาติเก่งเรื่องขึ้นเวทีคนชอบไปถ่ายรูปกับชาติชาติชาติชาติก็คนก็มันทำให้คนรู้สึกอบอุ่นในกรุงเทพก็ได้ใช่ไหมก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่ากรุงเทพเป็นเมืองใหญ
1: ่
0: แล้วก็มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องคนมีเสร็จเลือก 4.5 ล้านคนนะมัน 4.5 ล้านคนนั้นนะฮะก็อยู่ในบริเวณที่มันแคบที่มันหนักแน่นที่มันเบียดกันอะไรประมาณนั้นด้วย
2: นะฮะ 4.5 ล้านนี่คือตัวเลขเข้าใจว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าสมโนครัวครับนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วกรุงเทพคนอัดยัดธนาลงไปในนี้เยอะมากนะคุณบิดาฮะ
0: อ๋อก็ในกรุงเทพไม่มีใครรู้แน่ๆแหละฮะมีคนอยู่ในกรุงเทพมันกี่คนแต่ไม่มีเคยออกสถิติสิกส์ว่ามันมีประมาณ12ล้านคนนะฮะที่อยู่ในกรุงเทพนะฮะถ้ารวมกันนะฮะเรื่องคนผักก็มาทำงานอยู่ในคอนโดไม่ได้ลงทะเบียนที่นั่นมีคนอะไรก็ไม่ว่าเป็นเรื่องวิสิตเตอร์อะไรด้วยนะฮะหรือนักท่องเที่ยวด้วยครับก็มีมากกว่า 4.5 ล้านคนแน่นอนอยู่แล้วนะครับ
2: ถึงเราสังเกตได้ตอนที่เขาหยุดปีใหม่สงกรานต์ใช่ไหมครับคุณปีเตอร์ที่เขาออกต่างจังหวัดกันน่ะไม่จะเหลือกรุงเทพจริงๆเนี่ยเหลือไม่เท่าไหร่เลย
0: ใช่ไม่ก็อย่างนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้ก็ได้นะฮะ 4.5 ล้านคนนะฮะที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งนั้นนะฮะก็มีชีวิตของอีก10-12 ล้านอีก8-9 ล้านคนอื่นๆนะที่เขาจะเลือกให้เขาด้วยนะครับขอให้คนที่จะไปเลือกดีๆสำหรับปีเตอร์กับคุณวิชัยที่เป็นเด็กจังหวัดนะฮะที่คนบ้านนอกเนาะ
2: พี่ชาย
0: นั่นน่ะสิแล้วจะทำอะไรนะฮะในความคิดเขาก็จะทำอะไรก็มีหลายอย่างที่เขาควรจะจัดการเรื่องชีวิตคนเรื่องสุขภาพจิตของคน
2: คร
0: ับ แต่เรื่องทุจริตเขาจะแก้ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ว่าเป็นผู้ว่าคนนี้หรือผู้ว่าอดีตไม่เห็นจัดการเรื่องคอร์รัปชันในกทม.นะฮะผมก็คิดอย่างนี้แล้วก็พูดกันกี่ครั้งไม่รู้นะครับว่าถ้าเราพูดถึงทุจริตนะครับ corruption ใต้โต๊ะจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันก็ takes two tango นะฮะและคนที่เป็นท็อปขององค์กรก็ต้องจัดการข้างล่างถ้ามี corruption ข้างล่างเราเป็น CEO ของบริษัทแล้วก็เราไม่มี corruption แต่ว่าองค์กรของเรามันเน่าเพราะว่ามันคอร์รัปชันเยอะใครต้องรับผิดชอบนะฮะถ้าเราไม่จัดการไม่รับผิดชอบเราก็ผิดแน่นอนอยู่แล้วใช่ไห
2: ม
0: คนจะบอกโอ้คนนี้ไม่มีคอร์รัปชันคนนั้นไม่มีคอร์รัปชันไม่มีคอร์รัปชันแต่ว่าเขาก็อยู่หัวหน้าเขาเป็นหัวปลานะ
2: ใช่
0: ใช่ไหม
2: ถูกต้อง
0: โอเคบางครั้งหัวปลาก็ตายเพราะว่ามันตัวมันเน่าใช่ไหมมันองค์การ
2: เห็นมาหลายคนละ
0: ใช่ไหมแล้วก็เรื่องแท็กซี
2: ่
0: จะแก้ปัญหาเรื่องการเดินทางเรื่องแท็กซี่อันนั้นก็สามารถจะจัดการได้เรื่องการจอดนะถ้าเป็นผมนะในperfect worldนะฮะผมก็อยากให้กทม.มีตำรวจของเขาเองไม่ได้เป็นตำรวจอย่าให้มันแบบเหมือนรู้ไหมที่บ้านผมอะเมืองเล็กๆจริงๆนะฮะ15,000คนนะฮะ15,000คนเองนะฮะผู้ฟังครับที่บ้านผมอยู่นะฮะก็มีตำรวจของเขาเอง
2: โอ
0: ้บ้านเกิดของผมนะฮะประมาณ100,000คนนะฮะ
2: ม
0: ีตำรวจของเขาเอง
2: ครับ
0: แคลกอรีที่ล้านคนก็มีตำรวจของเขาเองนิวยอร์กก็มี

0: ตำรวจของเขาเอง LA ก็มีตำรวจของเขาเอง
1: ใช่ตำรวจนะไม่ใช่เทศกิจนะตำรวจเลยนะฮะ
0: ตำรวจเลยนะฮะตำรวจเลยนะฮะเป็นตำรวจแต่มันตำรวจของของเทศบาลนะฮะถึงผู้ว่าก็จะรับผิดชอบเรื่องตำรวจในเทศบาลนั้น
1: คร
0: ับ ครับแต่ทุกวันนี้นะฮะโอ้ถ้าสมมติเรามีอันนี้มันเกิดขึ้นบ่อยเกินไปด้วยที่เรามีประท้วงปิดถนนหรืออะไรๆด้วยสมมตินะฮะกรุงเทพเป็นของประชาธิปัตย์แต่ว่ารัฐบาลเป็นของเพื่อไทยสมมตินะฮะแล้วก็มีขึ้นเวทีปิดถนนมีแบบขึ้นเวทีทำให้ชาวบ้านลำบากอะไรๆด้วยผู้ว่าก็ไม่มี power ที่จะบังคับตำรวจได้นะฮะเพราะว่าเป็นฝั่งของกทมของประชาธิปัตย์นะตอนนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตำรวจของเขาเองเขาสามารถจะเข้าไปจัดการได
1: ้
0: ทักซี่ไปจอดผิดทักซี่ไปจอดแถวที่มันทำให้รถติดอะไรก็ถ้าเป็นตำรวจของกทมก็จัดการได้ถ้าทักซี่ไม่รับผู้โดยสารหรือทักซี่ทำแบบทำร้ายคนผู้ว่าก็สั่งตำรวจได้แต่ว่าในระบบของเรานะวันนี้ในประเทศไทยนี้ผู้ว่ากทม.เขาก็สั่งตำรวจไม่ได้ก
1: ็
0: ต
1: ้
0: องไปขอ
1: คือผู้ว่ากทม.ที่เข้ามาทุกยุคทุกสมัยเนี่ยปัญหาหนึ่งที่เขาจะตอบคอมพิวเตอร์เลยคือว่านี่แหละเขาไม่มีอำนาจเด็ดเสร็จเด็ดขาดในการควบคุมดูแลสั่งการให้คุณให้โทษได้เอาง่ายๆเลยเดี๋ยวพอเวลานายตำรวจเขาบอกว่าที่คอมพิวเตอร์พูดมาเนี่ยผมไปเดินดูแล้วไม่เห็นเจอเลยนะครับ
0: เอาอันนั้นมันคนละประเด็นแต่ถ้าเขาบอกว่าอ๋อเขาไม่มีอำนาจที่จะจัดการได้สั่งการได้อันนั้นก็พูดถูกแต่บางครั้งพูดถูกแค่เป็นข้ออ้างเป็นข้ออ้างเขาพูดถูกไม่ได้ผิด
1: คร
0: ับ เป็นข้ออ้างหรือเปล่านะฮะผมก็คิดอย่างนี้สมมตินะฮะมีประท้วงนะฮะแล้วก็ประท้วงแล้วก็ผิดถนนปิดถนนแล้วก็คนก็ลำบากโอ้รถติดเออมันไม่ปลอดภัยเออคนก็ลำคาญอะไรก็แล้วแต่
1: คร
0: ับ ผมก็มั่นใจนะฮะถ้าผู้ว่าลงไปที่นั่นแล้วก็ขอร้องขอให้หยุดสักนิดหนึ่งได้ไหมขอให้มันเรียบร้อยได้ไหมขอให้ใหญ่ที่ได้ไหมผู้ว่าลงไปมันผมไม่เคยเห็นนะฮะที่เรามีเสื้อเหลืองเสื้อฟ้าเสื้อแดงเสื้อเขียวบนถนนอะไรเขาก็ไม่เคยเห็นผู้ว่าลงไปโอ้ลงไปแล้วก็มีทีมสื่อมวลชนไปกับเขาด้วยแล้วก็ข้อร้องแล้วก็ออกไปได้เคยเห็นไหมคุณวิชัยไม่เคยแต่ว่า10กว่าล้านคนที่กทม.เขาต้องรับผิดชอบไม่ใช่เหรอเขาก็ต้องช่วยเขาไหมเขาก็ต้องช่วยเขาสิ
1: ถูกต้อง
0: แต่ก็ไม่เห็นทำนะฮะแต่ที่บอกถ้าตำรวจเป็นของเขาเขาสามารถจะสั่งการได้จะกล้าหรือเปล่านั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าก็อันนั้นมันแต่โอเคอันนั้นมันระบบในประเทศไทยนี
1: ้
0: แต่จริงๆแล้วอันนั้นมันสิ่งที่ถ้าผมเป็นผู้ว่าผมก็จะล็อบบี้สุดๆเลยว่าเราต้องการมีหรือถ้าก็บอกไม่ได้โอ้คุณต้องใช้ตำรวจของกลางต้องใช้ตำรวจของประเทศไทยนี่ไม่รู้เขาก็จะจัดทีมของเขาเองว่าเป็นทีมจัดการได้เป็นเทศการได้ที่จะไปดูแล้วก็จะประเทศอื่นมีนี้ด้วยนะครับคุณวิชัย
1: ครับคุณ
0: ว
1: ีระ
0: ประเทศเมืองของผมหมื่นกว่าคนนะฮะ 15,000 มีตำรวจแต่ก็มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่คนไปจอดผิด
1: ครับ
0: ก็ไปเอาค่าปรับไปติดที่รถแล้วก็จะไปล็อกกลอได้อะไรเขาก็มีสิทธิ์ก็ไม่ได้เป็นตำรวจนะฮะเขาเรียกว่า by law enforcement officer นะฮะสมมตินะฮะว่าเราอยู่ในหมู่บ้านนะครับแล้วก็คนก็สร้างบ้านที่มันผิดกฎก็ by law enforcement officer ของเทศบาลก็สามารถจะไปสั่งหยุดได้สามารถจะไปฟ้องเขาได้อะไรอะไรด้วยนะฮะแล้วก็ควรจะมีแบบนั้นในกทม.ถ้าโอเคเรามีตำรวจจริงๆไม่ได้ตำรวจที่มีปืนที่มันอะไรคนเขาก็มีทีมของเขาเองที่จะไปดูเอ้ยอันนี้มาจอดผิดไปเก็บค่าปรับก็ต้องเสียค่าปรับที่เทศบาลนะฮะก็ต้องกทม.ก็ต้องเก็บค่าปรับอย่างอื่นทำไมเขาไม่ทำแบบนั้นได้ ขาทำได้มั้งแต่ก็ถ้าเป็นผมนะครับผมก็จะลอบี้ว่าเอ๊ะผมก็อยากจะแก้แต่ว่าพวกคุณนะฮะตำรวจคุณนะก็ไม่ช่วยผมผมก็จะจัดการเองผมก็จะสร้างทีมของผมเองเพื่อจะไปอะไรประมาณนั้นด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาจะทำได้ไหมก็ไม่แน่ใจเรื่องแท็กซี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแท็กซี่เป็นปัญหาในประเทศไทยนี้ทั้งขีดชาติแล้ว
1: คร
0: ับแล้วก็ไม่เห็นผู้ว่ากทมสักคนหนึ่งนะฮะมันอันนี้ก็คนที่17หรือ12ก็แล้วแต่เรานับตาม
1: คร
0: ับ ไม่เห็นนะฮะประวัติศาสตร์ของเรา100ปีที่จัดการเรื่องระบบเดินทางสาธารณะไม่มีนอกจากโอเคเขาสนับสนุนที่จะมีรถไฟได้เดินหรืออะไรแต่เรื่องแท็กซี่ที่บางทีนะฮะมันไม่ใช่บางทีบ่อยทีมากเลยหลายที่มากเลยนะที่แบบแท็กซี่ทำให้รถติด
1: คุณพีเตอร์ไปเดินแถวเซ็นทรัลเวิลด์หรือไม่งั้นนั่งรถไปที่หมอชิดนะครับตรงนั้นนะฮะคุณพีเตอร์ฮะจะเห็นตามตาเลยครับคุณพีเตอร์ครับแล้วก็จะมองหาไม่เห็น
0: ใบ
1: จ
0: ัตุจักรเลยใบจัตุจักรใบข้างถนนจัตุจักรโอ้แล้วก็จะไปเลี้ยวที่ปตท.นั้นแล้วก็จะเลี้ยวโอ้แล้วก็ไปไม่ได้แท็กซี่มันคิวยาวเป็นร้อยขั้นอะไรนี้ด้วยช่วงเย็
1: น
0: จะไม่รถติดมากจัดการเรื่องบัสด้วยรถบัสที่จอดกลางถนนแล้วก็ผู้โดยสารก็ต้องเดินข้ามเลนอะไรๆด้วยก็เป็นแบบนี้มันขี่ชาติแล้วทำไมไม่แก้ปัญหานี้สิ
1: ได้คร
0: ับ ทำไมไม่จัดการอันนี้เขาสามารถจะจัดการได้เขาไม่เห็นจัดการเรื่องอันนี
1: ้
0: นะครับก็หมดแต่โอ้เราจะทำอันนี้ให้มันสวยๆหน่อยเราจะลงทุนอันนี้เราใช้งบประมาณอันนี้เราจะจัดงานนี้นั้นก็ดีต้องทำด้วยจะมีอย่างอื่นที่เป็น higher priority หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับ
1: ปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งซึ่งยังไม่เห็นการเตรียมการเลยก็คือการแก้ปัญหาน้ำท่วมป้องกันปัญหาน้ำท่วมซึ่งสภาวะอากาศของโลกมันมินเนมากนะครับคุณพีเตอร์ฮะที่ท่านกรุงเทพมันจมน้ำนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะดูนโยบายของแต่ละท่านว่าจะว่ายังไง
0: อ๋อก็จะดูเพราะว่าตอนนี้มีหาเสียงเนาะแต่ละท่านนะฮะจะขึ้นบนเวทีโอ้อกใหญ่แล้วก็พูดว่าถ้าเลือกผมเลือกฉันผมจะทำแบบนี้ฉันจะทำแบบนี้โอ้จะเตะเตะเตะก็ทุกครั้งที่ขึ้นไปอย่างนั้นแล้วก็หลังจากขึ้นไปแล้วก็มีข้างอ้างอ๋อพยายามจะทำไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีอำนาจทำอะไรก็แล้วแต่ที่บอกสุขภาพคนสุขภาพจิตคนแล้วก็เรื่องคอร์รัปชันสามเรื่องนั้นที่ผมคิดมันสำคัญมากๆนอกจากนั้นก็จัดการเรื่องอื่นที่เราก็บ่นในรายการของเราเลยชาวบ้านบ่นเรื่องอันนั้นที่เราบอกระบบอื่นๆที่จัดการเถอะนะอย่างนั้นจัดการคุณจะเป็นฮีโร่นะใช่ไหมคุณจะเป็นฮีโร่คุณจะมีเทอม2เทอมอะไรก็แล้วแต่นะครับพูดถึงเทอมนะฮะเทอม4ปีนี้ก็มาน้อยครั้งที่คนจะขึ้นไป2รอบเนาะเขาถ้าผมเข้าใจผิดนะน่าจะมีสุขภัณฑ์น่าจะมีอภิรักษ์
1: จำลองอ่ะถ้าผมจำ
0: แล้วก็จำลองเขาน่าจะเป็นคนแรกนะฮะ
1: ใช่
0: ไหมสุขภัณฑ์สมัครนะฮะสมัครนะครับก็ตอนนี้เขาจะพูดลักษณะแบบนี้ว่าเป็นเลขที่มีเวทมนต์เลขก็1ล้านนะครับ1ล้านเสียงนะครับก็ง่ายๆนะครับว่าชาติชาติได้ 1.37 นะฮะประมาณนั้นล้านโหวตนะฮะหรือประมาณ 51.8% นะฮะเขาได้มากกว่าคนอื่นไม่เคยมีใครได้มากกว่านี้ยกเว้นสุขภัณฑ์เกือบนะฮะ2013นะฮะเขาก็ได้1,250,000กว่าคนนะฮะโหวตนั้นนะด้วยนะครับก็สมัครเป็นคนแรกที่เคยได้เกิน1ล้านเขาก็ได้1ล้านปิ๊มปิ๊มปิ๊บปิ๊บนะฮะประมาณนั้นด้วยนะครับก็อย่างนี้นะครับเราก็ต้องดูนะฮะว่ารู้ไหมว่าถ้าขอให้เป็นอย่างนี้ก็แล้วกันผมไม่ว่าเป็นชาติหรือคนอื่นที่จะขึ้นเป็นผู้ว่าใหม่ๆนะฮะ ก็ให้การเลือกตั้งให้มันสะอาดไม่เป็นโมฆะนะก็ให้การเลือกตั้งให้มันชัดเจนว่าคนสปอร์ตจริงๆนะมันไม่ใช่แบบโอ้โหได้ก็มันอันนี้ก็ได้เท่ากันอันนี้ก็ได้เท่ากันอันนี้ก็จะทำให้เราสับสนการเมืองในประเทศไทยนี้เรามีสับสนมันเยอะเกินอยู่แล้วนะครับใช่ไหมขอให้กตม.ให้มันแบบชัดเจนแล้วก็เดินหน้าแต่ว่าสมมตินะฮะสมมติอันนี้บิ๊กสมมตินะฮะสมมตินะฮะครั้งนี้ชัดชาติได้ล้านห้าสมมตินะฮะเพราะไม่เคยได้เกินล้านสามนะฮะสมมติเขาได้ล้านห้าอันนี้กดดันนะแปลว่าจะมีล้านห้าแสนคนที่มีความหวังมากๆนะฮะเขาก็จะสนใจเรื่องความหวังของผู้เลือกหรือเปล่าก็อันนี้เราก็ต้องดูนะครับ
1: คนกรุงเทพจะต้องทำเป็นแบบอย่างโดยการเอาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดเพราะที่ผ่านๆมามัวแต่ไปชี้นิ้วชาวบ้านชาวช่องหรือว่าคนกรุงเทพเองก็ไปเอาเรื่องคนนึงนี่จะน้อยนะครับคะแนนมันก็เลยบางทีโอ้โหประมาณแค่นี้และเป็นตัวแทนได้ของคนทั้งหมดหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากเอาไว้กับทุกท่านแล้วก็ผมเรียนคอมพิวเตอร์ครับผมไม่เห็นนักการเมืองเป็นนักแสดงเยอะมากๆนะฮะนักต้นก็แสดงแล้วปากนี่ไม่ธรรมดาเลยนะฮะแต่ว่าพูดกับทำอ่ะมันได้มากน้อยแค่ไหนประชาชนต้องพิจารณาดี
0: ๆก็ถ้าเรามองเป็นแบบละครแล้วก็มองแบบสนุกสนานใช่ไหมแต่อย่ามองแบบนั้นอย่างเดียวนะขอให้ 4.5 ล้านคนนั้นนะฮะคิดถึงคุณปีเตอร์คุณวิชัยแล้วก็เพื่อน
1: ใช่ต่างจังหวัดเนี่ย
0: ชาวบ้านที่มันเด็กจังหวัดนะช่วยหน่อยเพราะว่าเราต้องการมีชีวิตดีเหมือนพวกเธอด้วยนะฮะแล้วก็เราก็จะสนับสนุนเต็มที่เลยนะมีนโยบายของกทม.ปีเตอร์ก็จะรักษาแน่นอนอยู่แล้วนะครับ
1: ก่อนที่จะหมดเบรกนะครับผมทิ้งท้ายเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนึงนะครับนั่นก็คือที่ประชุมวุฒิสภามีมติรับร่างพรบ.เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น3ฉบับก็คืออบจ.เทศบาลอบต.โดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขั้นต่อไปสาระสำคัญนะคุณฟังคอมพิวเตอร์ครับเขาจะยกเลิกการจำกัดวาระครับจากเดิมที่กฎหมายกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.นายกเทศมนตรีดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน2วาระหรือ8ปีไม่ได้ร่างกฎหมายฉบับนี้จะยกเลิกข้อจำกัดนี้นะครับทำให้สามารถลงรับสมัครและดำรงตำแหน่งได้ต่อเนื่องยาวนานหากได้รับความไว้วางใจจากการเลือกตั้งลงครั้งหนึ่งได้นี่พี่แกไปยาวเลยนะครับนั่นคือเรื่องที่หนึ่งครับสองคือลดอายุผู้สมัครนะครับปรับเกณฑ์ลดอายุขั้นต่ำของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นจากเดิม35ปีลงเหลือ25ปีครับอันนี้ประธานโทษจริงครับโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยเห็นด้วย
0: ผมเห็นด้วยกับอันนี
1: ้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
0: ผมเห็นด้วยกับอันนี้แต่เรื่องวาระไม่จำกัดไม่เห็นด้วยอย่างเด
1: ียวอายุไม่มีปัญหาใช่ไหมครับแต่วาระไม่จำกัดเนี่ยคุณผู้ฟังฮะอย่าลืมร่วมกันไปแสดงความคิดเห็นนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าท่านไม่รู้พวกผมอยู่ก็โผล่ดึงขึ้นมาเนี่ยตกใจเหมือนกันนะครับอันนี้ฝากเอาไว้ครับบ้านเมืองเรานะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีผู้มีอิทธิพลเต็มไปหมดเลยหรือมุมอื่นก็ได้แลกเปลี่ยนกันพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามีเรื่องหนึ่งที่ไม่รู้ว่าจะเป็นผู้ว่ากทมหรือว่ารัฐบาลแก้ปัญหาได้หรือเปล่าคือค่าไฟนะครับเดี๋ยวจะมาติดโซลาร์เซลล์กันไหมเดี๋ยวฟังคอมพิวเตอร์ดีกว่า
0: ครับผม
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ ต้องเลิกไปเลยคร
6: ับเฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
7: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
8: The Legend's Tale
7: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
9: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
10: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
12: จูสังกมาสารวัตร
11: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
12: เรื่องง่าย
11: นะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
12: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
13: เราอาจใช้เวลาเป็นปีกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
14: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
13: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
14: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
13: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
14: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
13: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
14: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
5: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
1: ์ครับเข้ามาสู่ CEO Vision Plus กันต่อครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์เดี๋ยวฟังมุมมองคุณปีเตอร์กันต่อนะครับแต่ก่อนที่จะคุยกับท่านมีคุณผู้ฟังกรุณาส่งความเห็นมานะครับก็คือว่าท่านบอกว่าบ้านอยู่แถวสุขุมวิทครับคุณปีเตอร์ครับฟุตบาทไม่สะอาดขายของจนเดินไม่ได้แถวเพชรบุรีถนนก็ปุบปะยิ่งกว่าต่างจังหวัดไม่อยากจะทนอีก4ปีนะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าราชการไทยขาดการบูรณาการแท็กซี่เนี่ยเป็นหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกนะครับและตำรวจจราจรนะครับต้องไปกวดขันกันหน่อยนะฮะผู้ว่ากทมอีกท่านหนึ่งครับบอกว่าผู้ว่ากทมต้องมีศักยภาพในการประสานกับหน่วยงานต่าง เพื่อให้ได้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาให้ได้4ปีที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นมีอะไรนะฮะเท่าไหร่แท็กซี่ที่จอดในที่ห้ามจอดรถที่ปล่อยควันดำฟุตบาทถนนก็ไม่เรียบกลิ่นขยะหญ้าอ่อนรุดน้ำท่วมเหล่านี้ที่ผ่านมาก็ยังแก้ไขไม่ได้ผมพูดอีกเรื่องนึงได้ไหมฮะพวกขี่มอเตอร์ไซค์บนฟุตบาทนี้ผมเคืองมากเลยนะฮะคือวันนี้ออกไปข้างนอกนี่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนี่ก็คือทุกข์ของประชาชนชาวกรุงเทพ
0: ดีใจที่เขาพูดเรื่องคนไปขายของบนถนนนะครับผมก็เห็นใจนะฮะคนที่แบบขยันแล้วก็พยายามหารายได้นะฮะขายของนะครับแต่ว่าก็ต้องเคยมีนะฮะเคยมีนโยบายว่าเขาจะห้ามบริเวณนี้ห้ามเส้นนี้ห้ามถนนนี้ห้ามฟุตบาทนี้นั้นแต่เวลาผ่านไปก็กลับมันเหมือนเดิมกลับมันเหมือนเดิมใช่ไหมก็ไม่จัดการจริงๆแล้วนะครับว่าถ้าเราพูดถึงประเทศอื่นนะครับที่ผมหรือคุณวิชัยผู้ฟังก็เดินทางเยอะผู้ฟังสังเกตไหมว่าประเทศอื่นไม่มีแบบที่จะปิดถนนขายของแบบนั้นด้วยมันไม่ได้มันอันตรายแล้วก็ลำบากด้วยอะไรด้วยนะครับคนก็เดินทางลำบากคนก็เดินถนนฟุตบาทลำบากบางครั้งคนก็ขายของก็ไม่ค่อยเรียบร้อยไม่ค่อยสะอาดไม่ค่อยสุภาพด้วยขายก๋วยเตี๋ยวข้างถนนแล้วก็ก็เทบนถนนอะไรมันที่อื่นมันไม่ทำนะครับผู้ฟังครับผมก็ไม่อยากจะบ่อนแต่ผมก็ไม่อยากจะพูดแบบนี้ผมไม่ต้องการให้คนมาพูดกับผมว่าโอ้อันนี้ประเทศไทยทำไม่ได้อันนั้นประเทศอื่นแต่อันนี้ประเทศไทยอะไรที่มันจำเป็นแล้วทำได้ไหมว่าอยู่ประเทศไทยบังกลาเทศหรือเป็นลาวหรืออะไรได้ก็ทำไมในประเทศลาวคนก็เรียบร้อยทำไมประเทศเวียดนามคนก็เรียบร้อยก็ไม่ทำแบบนั้นยกเว้นก็มีที่สำหรับทำแบบนั้นนะฮะว่าโอเคคุณอยากจะประท้วงในลอนดอนเขาก็มีพาร์คนั้นก็ไปประท้วงได้แบบประท้วงทุกวันได้ก็เปิดพื้นที่ให้เขาแบบทวงใช่ไหมคนก็ยืนบนกาวีแล้วก็ตะโกนโลกมันกำลังจะระเบิดแล้วก็อะไรก็มีคนบ้าคนเก่งอะไรก็ขึ้นว่านะฮะหรือจะขายก็มีมาร์เก็ตมีตลาดเยอะแยะไม่เคยเห็นในกทมนะมีมาร์เก็ตบ้างแต่โอเคก็อาจจะคลองเทยก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าอาจจะมีมาร์เก็ตแบบสวยๆเหมือนเมืองอื่นที่มีมาร์เก็ตสวยๆแบบที่ควรจะไปขายของได้ในนานด้วยแล้วก็มันโซนเดียวกันคนก็จะสามารถจะไปจัดการได้สามารถจะไปดูได้มีหลายอย่างนะครับผู้ฟังที่ฟุตบาทอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่เข้าใจนะฮะฟุตบาทในประเทศไทยนี้ฟุตบาทมันแคบแล้วก็มันตั้งเสาไฟฟ้าบนฟุตบาทแล้วก็ตั้งต้นไม้บนฟุตบาทแล้วก็ไปตั้งอันนี้บางครั้งเราก็ต้องลงไปที่ถนนเพื่อจะนะฮะบ่อยครั้งมากที่จะมีสะพานลอยข้ามแล้วก็มันเกี่ยนฟุตบาททั้งหมดเลยแล้วก็ต้องลงไปที่ถนนต้องมองซ้ายมองขวาลงไปที่ถนนแล้วก็เดินผ่านมันใช่ไหมมันก็ทำหลายอย่างได้นะครับผู้ฟังครับ
1: เพราะฉะนั้นอย่าให้เป็นข่าวแบบนักแข่งเอฟมันนะฮะที่ชาวบ้านทั่วโลกเข้าใจผิดว่าโดนมอเตอร์ไซค์ไปชนนะอะไรเงี้ย
0: นั่นน่ะสิ
1: ต้องระวัง
0: ก็อย่างนี้เราจะคุยเรื่องติดโซลาร์เซลล์นะครับผู้ฟังควรจะเราไม่ควรจะนะฮะแต่ว่าถ้าคนอยากจะส่งเมสเซจมาเรื่องผู้ว่ากทม.เลยเรื่องที่อยากจะเห็นในกทม.ช่วยส่งมาด้วยนะครับคุณวิชัยจะอ่านให้คนอื่นฟังนะฮะโอเคผู้ฟังพูดตรงนะครับผู้เปิดไปก่อนนะครับว่าคนหนึ่งในรายการนี้ก็มีโซลาร์เซลล์อยู่แล้วอีกคนหนึ่งไม่มีแล้วกำลังคิดควรจะมีหรือเปล่านะครับตอนนี้ค่าไฟในประเทศไทยนี้เราก็รู้มันแพงมากๆนะฮะแล้วก็เพิ่งจะมีนโยบายที่จะออกว่าก็จะมีค่าไฟ 2-3 ระดับนะฮะอาจจะทำให้บางคนก็เสียมากขึ้นอาจจะทำให้บางคนก็เสียน้อยลงนะครับแต่ยังไงถ้าเราคิดนะฮะว่าถ้าเรารวมกันนะค่าไฟค่าน้ำค่าต่างๆแล้วก็ค่า mortgage อะไรที่นะฮะประมาณ 20-50% แล้วแต่เราจะมองอย่างไรของรายได้ของเรานะฮะรายได้ของเราหายไปที่จะ cover พวก living cost แบบนั้นด้วยนะครับก็ไฟฟ้าในประเทศไทยมันไม่ถูกนะครับผู้ฟังครับมันแพงเทียบกับน้ำก็แล้วกันนะฮะน้ำยามาโฮผมนะฮะแต่ค่าน้ำในประเทศไทยนี้มันถูกมากมากคุณใช้น้ำแค่ไหนนะฮะก็อาจจะเสียถึง 200-300 บาทนะฮะแต่ค่าไฟเป็นสิ่งที่คุณต้องใช้ทุกวันนี้นะฮะก็ผมเองก็แล้วกันนะฮะค่าไฟถูกสุดของผม 3,500 หน้าหนาวก็ไม่ได้เปิดแอร์หรืออาจจะผมไม่ได้อยู่บ้านตลอดผมอาจจะไปต่างประเทศบ้างอะไรนี้ด้วยถูกสุดประมาณ 3,500 แพงสุดของเราครับประมาณ 8,000 บาทนะครับที่บ้าน 8,000 บาทนั้นนะครับผมก็คิดเอ๊จะติดโซลาร์ไหมแต่โดยนิสัยผมเองผมคือถ้าจะติดโซลาร์นะมันต้องคุ้ม
1: ใช
0: ่คุ้มคืออะไรนะฮะการคุ้มคืออะไรก็ง่ายๆนะครับผู้ฟังครับติดโซลาร์นะฮะหลักสุดตอนนี้ก็ประมาณแสนต้นๆนะแสนสองแสนสองแสนสองโดยเฉลี่ยนะฮะถ้าคุณจะเอาระบบดีๆก็3อัพ3ถึง4แล้วแต่นะ10กิโลวัตต์แล้วก็มีแบตเตอรี่ด้วยมีอุปกรณ์ที่เป็นแบบยี่ห้ออะไรก็3ถึง4แสนได
1: ้
0: นะฮะผมมีคนหนึ่งรู้จักนะฮะเขาเพิ่งติดโซลาร์ของเขา2ล้านแต่มันใหญ่มากๆนะฮะใหญ่มากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็อยู่ต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็มันแบบเป็นแบบลักษณะแบบรีสอร์ทนะฮะแล้วก็ค่าไฟที่นั่นมันไม่เสถียรติดๆดับๆ บ้างอะไรกระพริบบ้างคนมาพักที่นั่นแล้วก็บ่นว่าอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้เพราะไฟก็ใช้ไม่ได้อะไรประมาณนั้นด้วยถึงเขาก็ต้องติดนะฮะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบ้านผมเองผมคิดแล้วก็ผมอาจจะต้องเก็บประมาณนะฮะประมาณ 250,000 ถึง 300,000 นะครับเพราะอะไรนะฮะผู้ฟังครับถ้าเราพูดถึงระบบแสนต้นๆอันนั้นก็ไม่มีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นยี่ห้อของอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อของแผงโซลาร์อะไรอาจจะถูกลองด้วยอาจจะไม่ได้เป็นมาตรฐานสากลนะครับถ้าเราจะเอาแบบดีๆ5กิโลวัตต์นะฮะแล้วก็มีผู้ติดตั้งที่เก่งจริงๆนะครับผู้ฟังจะต้องเสียไม่น้อยกว่าประมาณ 3,400 นะฮะ 3,400 นะ5กิโลวัตต์แต่5กิโลวัตต์นั้นจะทำอะไรจะทำให้เราประหยัดเท่าไหร่นะฮะ5กิโลวัตต์นั้นจะทำให้เราประหยัดประมาณ 2-2,500 บาทต่อเดือนแล้วแต่ usage ของเรานะฮะผู้ฟังถ้าไม่เคยได้อยู่บ้านช่วงกลางวันแล้วก็จะอยู่บ้านช่วงกลางคืนอย่างเดียวในความคิดผมไม่มีประโยชน์ที่จะติด solar cell นะฮะเพราะว่าช่วงกลางวันมีอะไรอาจจะมีตู้เย็นอาจจะมีระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้ดึงพลั๊กออกอาจจะมีปั๊มน้ำบ้างอะไรนี้ด้วยถ้าอย่างนั้นค่าไฟของคุณก็ไม่มากอยู่แล้วนะฮะถึงคุณไปติดโซลาร์อ๋อสมมติคุณได้เซฟไป 2,000 โอเคคุณได้มาฟรีแต่ payback นะฮะถ้าเราพูดถึง rate of return IRR หรือ ROI หรืออะไรก็แล้วแต่ return on investmentมันก็จะใช้เวลานานๆถ้าคุณใช้ไฟกลางคืนคุณอยู่บ้านกลางคืนแล้วก็ใช้แอร์กลางคืนแต่กลางวันไม่ได้ใช้ก็โซลาร์ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากคุณใส่แบตเตอรี
1: ่ใช
0: ่แต่ไอจะบอกนะฮะคุณจะไม่ได้ฮะ5กิโลวัตต์แสนสองโดยมีแบตเตอรี่ด้วย
1: คร
0: ับ ก็แบตเตอรี่ชุดนั้นก็ประมาณ 80,000 อาจจะมีถูกกว่านั้นบ้างนะฮะผู้ฟังครับอาจจะมีแบบยี่ห้อถูกๆอาจจะเป็นด้อยคุณภาพอะไรๆด้วยแต่ขั้นต่ำของ5กิโลวัตต์รวมแบตเตอรี่ด้วยก็ประมาณ 200,000
1: ครับ
0: ถ้าคุณเซฟได้เดือนละ 2,000 ก็มันเท่าไหร่แล้วเป็น100เดือน
1: ใช่ครับ
0: เป็น100เดือนกว่าเราจะได้คืนก็คำนวณแล้วนะครับผู้ฟังครับ usage case ไหนคุณใช้ระบบไหนนะฮะ payback ก็จะอยู่5หรือ6ปีนะฮะประมาณนั้นถ้าเราโชคดีจริงๆนะฮะอาจจะได้ return on investment นะฮะอาจจะได้ประมาณ 4-5 ปีนะครับแต่ว่าถ้านะฮะคุณไม่มีเงินสดซื้อแล้วก็คุณไม่สามารถจะได้กู้เงินโดยเป็นดอกฟรีดอกเบี้ยนะนะครับก็จะเพิ่ม payback ประมาณปีครึ่งแปลว่าอะไรก็6-7 ปีกว่าเราก็จะได้ payback ขนาดด้วยมันคุ้มไหมก็ไม่แน่ใจนะครับตอนนี้เขาบอกแผ่นโซลาร์มันรับประกันประมาณ 15-20 ปีบางที่เขาบอก25ปีก็แล้วแต
1: ่
0: ประสิทธิภาพในการผลิตนะฮะของแผ่นโซลาร์อาจจะไม่ได้ดรอปลงมากอาจจะดรอปลง 5-10% นะในเวลานั้นด้วยนะครับแต่ผู้ฟังอย่าลืมนะฮะว่าถ้ามีขี้ฝุ่นติดเยอะหรือมีต้นไม้บางหรืออะไรด้วยประสิทธิภาพในการผลิตมันน้อยด้วยถึงที่บอกว่าถ้าเราพูดว่าเราจะได้เงินคืนภายใน 5-7 ปีแล้วแต่อันนั้นมันแบบ best case ไม่ใช่ worst case นะ best case เลยนะครับแต่ที่ผมเองคิดทำไมผมพิจารณาอยู่ผมไม่ได้คิดเรื่อง save ค่าไฟมากกว่าอย่างเดียวนะครับที่หมู่บ้านเรานะครับนนทบุรีนะฮะไฟกระพริบไฟดับที่บ้านเราบ่อยมากๆนะฮะอาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง
1: โอ้
0: อย่างน้อย
1: ครับ
0: ทุกครั้งที่มันกระพริบเกิดอะไรขึ้น UPS ผมมี UPS 3ตัวเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มี UPS แล้วก็ระบบไฟฟ้าเครื่องไฟฟ้ามันเสียถึงผมก็ติด UPS เพื่อจะล้างไฟฟ้าหน่อยไฟฟ้าที่จะเข้ามาจะสะอาดจะเสถียร
1: คร
0: ับ แล้วถ้าไฟดับสัก5นาทีก็ไม่เป็นไรอุปกรณ์เขาก็ไม่ดับนะผมก็มี UPS 3ตัวนะฮะแต่ว่าเมื่อไหร่ไฟกระพริบ UPS ก็ร้องปี๊ปปี๊ปปี๊ปอ้าวตี2 UPS ร้องปี๊ปปี๊ปปี๊ปโอ้ยตายอีกละนะครับหรืออย่างนี้นะฮะผู้ฟังครับถ้ามันกระพริบมากกว่าแบบ1เสี้ยววินาทีนะฮะพัดลมรีโมทก็ดับแล้วก็ต้องไปปรับนาฬิกาของเตาต้องไปปรับนาฬิกาของเครื่องไฟฟ้าเพราะมันก็อะไรรำคาญผมก็ต้องปรับอาทิตย์ละ 2-3-4 ครั้งที่ผมต้องไปปรับนาฬิกาจนที่แบบเบื่อแล้วไม่ปรับแล้วจะปรับประมาณอาทิตย์ละครั้งหรือ2สัปดาห์แล้วแต่นะครับผมไม่ค่อยปรับนะเลยเพราะมันก็ดับตลอดดับตลอดดับตลอด
1: คุณพี่ท่านในต่างประเทศถ้าเกิดว่าปัญหาแบบนี้จากผู้ให้บริการไปถึงบ้านเรือนประชาชนแล้วทำให้ทรัพย์สินเขาเสียหายเนี่ยเขามีการฟ้องร้องกันไหมครับ
0: ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าไม่นะฮะมันคุณมีโอกาสน้อยมากที่จะฟ้องร้องโอ้ไฟมันไม่เสถียรมันไม่ใช่ไฟกระพริบอย่างเดียวนะครับผู้ฟังครับประสบการณ์ผมเองโดยตรงนะฮะสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในบ้านผมตู้เย็นนะฮะประมาณปีหนึ่งเองแต่ตอนนั้นเราก็มีที่เขาเรียกว่า brown out คือว่า voltage มัน drop ลงนะปกติในประเทศไทยโวลต์นะก็ประมาณ220-240ประมาณโดยประมาณนะแต่โวลต์มาดรอปไปประมาณ160โวลต์แล้วก็ตู้เย็นนะคอมเพรสเซอร์ตู้เย็นนะปีเดียวก็น็อกเพราะก็ต้องไปซ่อมต้องมันเลยวอร์ันตีสักนิดหนึ่งวอร์ันตีหนึ่งปีผมก็ต้องไปเรียกบริษัทตู้เย็นมาเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เพราะมันน็อกเพราะตอนนั้นมีบราวน์เอาท์เลยนะแต่มันไม่ใช่อันนั้นอย่างเดียวนะครับผู้ฟังครับผู้ฟังเคยซื้อหลอดไฟ LED ไหมหลอดไฟ LED เขาจะเขียนในนั้นใช้ได้20,000ชั่วโมง30,000ชั่วโมง
1: ครับ
0: ได้เหรอผมไม่นะฮะบอกได้ไม่มีทางเพราะว่าไฟถ้าไฟไม่เสถียร LED เขาก็จะเสียนะฮะเมื่อสักครู่คุณวิชัยถามเรื่องต่างประเทศนะฮะบ้านผมที่แคนาดาบ้านมัน15ปีหลอดไฟมันเดิมๆเกือบผมเปลี่ยนหลอดไฟแค่มัน 3-4 ดวงนะใน15ปีที่ผ่านมา
1: โอ้
0: นะฮะพวกมันไฟมันเสถียรตู้เย็นอยู่ที่นั่นตู้เย็นมันทำงาน15ปีตู้เย็นก็ยังเดิมอยู่ก็ไม่เสียอะไรก็ ก็ไม่เสียว่าอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราบอกแต่ถ้าเรามีโซลาร์ที่มีแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็ทำให้ไฟเสถียรอันก็ไม่เสียแต่ว่าใครควรจะรับผิดชอบเรื่องอันนี
1: ้
0: เราเองถ้าประเทศอื่นสามารถจะให้ไฟเสถียรได้ทำไมประเทศไทยให้ไฟเสถียรไม่ได
1: ้
0: ทำไมไม่ได้ครับผู้ฟังครับ
1: ครับผม
0: ก็ถ้าผมถามไฟฟ้าไม่ว่าเป็นภูมิภาคหรือนครหลวงนะครับก็ถามเอ๊ะทำไมนะฮะไฟไม่เสถียรทำไมประเทศอื่นไฟเสถียรเขาก็มันไส้ผมก็โมโหประเทศของคุณทำไมมาบ่นในประเทศไทยนี่อะไรในหมู่บ้านก็เหมือนกันผมก็บ่นกับกรรมการหมู่บ้านเมื่อไรจะแก้สักทีเลยเมื่อไรคุณจะเรียกไฟฟ้ามาแก้สักทีเลยผมก็บ่นทุกคนในหมู่บ้านก็ปีเตอร์ก็บ่นอีกแล้วปีเตอร์ก็บ่นก็ต้องโอ้พัวปีเตอร์ก็ต้องไปเซตนาฬิกาใหม่อะไรประมาณนั้นด้วยมาก
1: ็ปัญหาพวกนี้มันเป็นปัญหาที่มันแก้ได้ในเชิงเทคนิคผมเข้าใจถูกไหมครับเพราะว่าอย่างที่คุณปีเตอร์บอกว่าต่างประเทศทั่วไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีปัญหานี้แต่ว่าทีนี้พอบ้านเรามีปัญหานี้สำคัญอยู่ตรงที่ว่าผู้ท่านเอาใจใส่กับปัญหานี้หรือเปล่าแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดแก้อะไรไม่ได้ก็บินไปดูดิว่าต่างประเทศเขาแก้กันยังไงอย่างนี้มันก็ยังท่านที่จะทำอยู่ไหมฮะ
0: ก็มีหลายเหตุผลนะฮะมีหลายเหตุผลไม่อยากจะลงถึงเทคนิคนะฮะเรื่อง grounding เรื่อง phase imbalance เรื่องเรื่องการเชื่อมเรื่องหม้อแปลงที่มันแบบหม้อแปลงมันดีแล้วไม่ดีอะไรก็มีหลายเรื่องนะฮะ มันหลายเรื่องที่ผมไม่อยากจะลงแต่ถ้าประเทศอื่นทำให้เป็นมาตรฐานได้ประเทศไทยทำได้แต่ทำไมไม่มาตรฐานก็ไม่รู้เกี่ยวกับเหมือนทำไมถนนไม่มาตรฐานทำไมตึกถล่มก็ไม่แน่ใจมันเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่กลับมาคุยเรื่องโซลาร์นะครับผู้ฟังโซลาร์เหตุผลหนึ่งที่โดยนิสัยผมก็ต้องคิดเอ๊ผมจะคำนวณถ้าผมจะลงทุน 300,000 นะฮะผมได้ประโยชน์อะไรบ้างโอเคไฟอาจจะเสถียร
1: ครับ
0: ดีผมก็ดีใจผมอาจจะไปอวดเพื่อนได้ด้วยโอ้ผมลงระบบโซลาร์ที่มันดีอย่างนี้อะไรโอเคอาจจะได้รู้สึกตอนที่ไปอวดเรื่องนั้นด้วยนะครับแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เสถียรไม่ใช่ระบบไฟฟ้าที่มันไม่เสถียรนโยบายของรัฐก็ไม่เสถียรไม่เสถียรเลยนะฮะเช่นนะฮะตอนนี้เขาก็กลับมาอีกแล้วว่าเขาจะซื้อคืนนะครับว่าถ้าคุณผลิตเกินนะฮะไฟฟ้าเขาจะซื้อหน่วยละ 2.2 บาทนะฮะไม่รู้เขาซื้อตอนนี้เขาซื้อหรือยัง
1: แต่ถ้าตอนนี้ก็อย่างนี้อยู่ครับคุณปีเตอร์
0: เขาซื้อใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: แต่มีช่วงหนึ่งเขาไม่ซื้อใช่ไหม
1: มั้ง
0: ใช่มีช่วงหนึ่งที่ไม่ซื้อเราเพิ่งจะมีนโยบายออกใหม่ว่าโอเคเขาจะซื้ออีกนโยบายก็ไม่เสถียรก็เปลี่ยนมันทำให้เรารู้สึกตอนที่ผู้ฟังจะจำได้ไหมตอนที่รัฐบอกว่าจะมีนโยบายผลิตเอทานอลแล้วก็ระบบซื้อเอทานอลของรัฐของปตท.ก็ดีของหน่วยอื่นด้วยนะฮะก็จะซื้อเอทานอลราคาดีถึงทำให้คนก็มีแรงจูงใจว่าก็จะไปลงทุนทำลงเอทานอล
1: ครับ
0: คนก็ลงทุนไปซื้อที่เดินไปปลูกต้นที่จะปลูกอะไรก็ไปหรือก็เอาหาอ้อยที่จะไปทำเอทานอลได้ด้วยคนก็ลงทุนเยอะอีกปีหนึ่งผ่านไปรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายว่าเขาเปลี่ยนราคาที่จะซื้อเอทานอลอะไรด้วยคนที่ไปลงทุนเยอะเขาก็เสียเยอะระบบการตั้งนโยบายของเราก็มันไม่เสถียรถ้ารัฐบาลบอกว่าอย่างนี้เราจะซื้อเคิร์นนะฮะ 2.2 บาทนี้ตลอดชีวิตการันตีผมก็คิดโอเคอย่างน้อยผมก็คำนวณได้ว่าเออผมก็จะเซฟไปเท่าไหร่ผมก็จะผลิตไปเท่าไหร่นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราคิดเอถ้าไม่เสถียรอย่างนั้นทำให้เราหงุดหงิดแล้วเขาคิดเอก็จะเด็ดเหรอมันอาจจะคิดไม่เด็ดอีกเรื่องหนึ่งที่เราไม่คิดนะครับผู้ฟังครับรัฐบาลบอกว่าเขาก็จะสปอร์ตแล้วก็จะคุยกับธนาคารให้ธนาคารปล่อยให้เงินกู
1: ้ครับ
0: ปให้กลุ่มกู้เงินโดยฟรีดอกเบี้ยก็ตอนนี้มีโปรแกรมบ้างของบางธนาคารที่บ้างที่ก็บอกว่าคุณจะกู้เงินแล้วก็ฟรีดอกเบี้ย2ปีมันควรจะฟรีดอกเบี้ยทั้ง 6-7 ปีที่เป็น payback มันไม่ใช่แค่2ปีแต่อย่าลืมนะฮะทุกวันนี้ในประเทศไทยนี้เราเป็นหนี้เยอะมากเป็นหนี้เกินไปด้วยถ้ารัฐบาลเปิดโปรโมชั่นสปอร์ตให้คนไปกู้เงินเพื่อจะซื้อโซลาร์แปลว่าหนี้ของพลเรือนหรือหนี้ของครอบครัวก็จะมีภาคมากขึ้นด้วยนะครับผู้ฟังครับมีหลายอย่างรัฐบาลมีส่วนเกี่ยวแน่นอนนะฮะณวันนี้ก็บางแบงก์เขาก็ไม่อยากจะปล่อยเงินกู้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นทำหนี้เสียเขาก็ไม่มีแอสเซทบางที่ก็บอกว่าคุณจะไปซื้อระบบโซลาร์แต่ว่าคุณต้องมีแอสเซทค้ำประกันแต่เขาไม่รับSolar เป็น asset ค้ำประกันนะครับเรื่องสุดท้ายที่จะพูดเรื่องอันนี้
1: นาทีเดียวคร
0: ับนาทีเดียวณวันนี้ Solar มันดังทุกคนกำลังจะคิดอยากจะมี Solar ก็มีช่างสมชัยช่างพิเศษอะไรด้วยคิดว่าผมจะเปิดบริษัทผมจะขึ้นบนหลังคาคุณปีเตอร์แล้วผมจะตอกตอกตอกตอกแล้วก็ผมจะทำโซยานะครับผู้ฟังครับเพื่อนที่เพิ่งจะทำสองหลังนะฮะหลังแรกนะฮะช่างขึ้นไปข้างบนทำให้กระเบื้องแตกทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนำท่วมในบ้านครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวให้มีเรื่องมาเล่าต่อขอบคุณคุณปีเตอร์ครับขอบคุณผู้ฟังด้วยครับแล้วพบกันใหม่ฮะวันนี้เราสองคนลากันไปเลยครับขอบคุณครับ
0: ผมสวัสดีครับ
6: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
16: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
17: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
18: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
19: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
20: ร้อนร้อนร้อน
21: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
22: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
23: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
24: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมจะมีรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
25: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และผมมนตรีจอมพันธ์นะครับก็วันนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนะความคึกคักสีสันหลายๆอย่างประกอบกันนั่นคือเรื่องของการเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันแรกรวมทั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ได้เริ่มต้นในวันนี้และก็ได้เบอร์กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับหลายท่านอาจจะได้เห็นขบวนนะคณะของผู้สมัครนะฮะก็ในช่วงสายๆวันนี้นะครับวันแรกมากัน14คนด้วยกันสำหรับผู้สมัครในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ต้องรอดูนะครับว่าพอถึงวันสุดท้ายนะครับจะมาเท่ากับปีที่แล้วมากน้อยที่ห่างจะแตกต่างกันหรือเปล่าเพราะว่าสถิติของปีที่แล้วนั้นมีผู้มาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามที่นะครับกรุงเทพมหานครเขาได้เปิดข้อมูลเอาไว้มากถึง31คนด้วยกันอ่ะผมเพิ่งจะไตเติ้ลนะคุณวิสุทธิ์คุณวิสุทธิ์เข้ามาแล้วทักทายคุณวิสุทธิ์กันก่อน
3: สวัสดีคุณมนตรีคร
2: ับสวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับ
3: คุณมนตรีไม่สมัครนะ
2: โอ้ไปก็ไม่ได้นะแล้วก็ไม่รู้ว่าอาจจะไม่ใช่ทางเราครับคุณวิสุทธิ์ครับ
3: ครับก็
2: อยู่อย่างนี้ดีแล้วครับ
3: ดีแล้วดีแล้วเพราะบางคนที่ไปเขาพูดตรงไม่ได้คิดว่าจะได
2: ้ครับ
3: แต่ว่าก็ได้โอกาสคือคนบางคนคิดว่าไปเพื่อจะได้ขายความคิดขายไอเดียบางคนคิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วพูดว่าที่ได้ก็ไปใช้ต่อได
2: ้ครับ
3: บางคนก็ไปสมัครเพราะว่ามีแสงบางคนสมัครเพราะว่าจะได้เปิดตัวเวทีผู้ว่าเป็นเวทีทุกคนโฟกัสไงจะได้ใช้การสมัครเนี่ยเป็นการก้าวสู่ทางการเมืองต่อไปหลากหลายวัตถุประสงค์นะในการสมัครแต่คุณตีอยู่ที่ดีละดีละ
2: ไปก็ไม่มีโอกาสนะแล้วคนเขาก็จะตั้งคำถามด้วยซ้ำไปเนี่ย
3: ครับ
2: คิดยังไงเนี่ยนะอะไรไปดนใจอะไรไปเข้าฝันให้มาสมัครเนี่ยมนตรีเนี่ย คือเขามีเป้าหมายอย่างที่คุณที่สุดว่าแม้กระทั่งพ
3: ร
2: รคการเมืองทั้งหลายแหล่ที่ลงสมัครมีทั้งไฟบังคับแล้วก็หลายคนก็เสนอตัวก็ได้เหตุผลแตกต่างกันนะแล้วก็แน่นอนที่สุดนะมีท่านเดียวที่มีเหตุผลแตกต่างจากคนอื่นนะอดีตผู้ว่าชัดชาติสิครับป้องกันแชมป์ไงคุณวิสุทธ
3: ิ์
2: น
3: ั่
2: นเหตุผลป้องกันแชมป์นะอยู่มา4ปีแล้วแล้วก็นะอยากจะทำหน้าที่ตรงนั้นตรงนี้ต่อแล้วก็นำเสนอ250นโยบายบวกนั่นคือส่วนท่านอื่นนะก็เสนอตัวเข้ามาเพื่อขอโอกาสในการที่จะเข้ามารับใช้ชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็นำเสนอนโยบายของตัวเองเพื่อเป็นทางเลือกแข่งกับผู้ที่เป็นแชมป์แล้วก็ป้องกันแชมป์ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
3: ครับนะก็ดูกันนะตอนนี้ผู้ว่าชาติก็ต้องยอมรับกระแสหรือว่าแรงกว่าทุกพักแต่ละเวลา1เดือนนะ
2: ครับ
3: ที่จะดูที่แรงสุดๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะหรือว่าจะมีอักซิเดนต์หรือเปล่าที่ต้องรอดู
2: ครับ
3: นะแต่ผู้ว่าชาติก็บอกว่าผมไม่ได้นอนมานะไม่ได้แบบแลนด์สไลด์นะไม่รู้พูดเพราะว่าเชื่ออย่างนั้นหรือพูดเพราะว่ามันจึงกลับไปกระหาเสียงอย่างนึงนะว่าเฮ้ย
2: คือคนที่เขาเป็นแชมป์เนี่ยก็มักจะพูดอย่างนี้แหละคุณวิสุทธิ์นะก็พูดเพื่อที่จะด้านหนึ่งเนี่ยแบบกลางๆเอาไว้นะแต่คนที่อยู่ข้างๆหรือว่าคนละซี่กับท่านเนี่ยก็จะมองเข้ามาเหมือนกับที่สื่อมองเข้าไปวิเคราะห์นักวิชาการทั้งหลายโอ้นะฮะคือเป็นอะไรที่เป็นเต็งหนึ่งเต็งหามอะไรก็ว่ากันไปแต่ท่านเองเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าโอ้ไม่ได้แข่งกับใครนะครับและไม่มาทะเลาะกับใครคือมาเสนอตัวถ้าเลือกก็ได้ทำงานต่อถ้า ถ้าไม่เลือกก็ไม่ได้แบกอะไรเอาไว้นี่คือภาษาของคนที่ดูเหมือนถือแต้มต่ออยู่ครับ
3: ค
2: ุณสุ
3: ด
2: ครับ
3: คือผมต่อละนิดนึงคุณตรีว่า
2: ครับ
3: ที่ผมไม่ใช่แลนสไลด์นะอะไรเงี้ยนะส่วนหนึ่งคือต้องการบอกคนที่เลือกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งตายใจนะเดี๋ยวคงคิดว่าเฮ้ยผู้ว่านอมมาไม่ไปใช้สิทธิ์ก็บอกว่าเฮ้ยไม่แลนสไลด์นะอย่างเงี้ยไปเลือกผมหน่อยนะไม่นั้นเดี๋ยวคนนอมมาแล้วไม่ไปนี่ยุ่งเหมือนกันนะคุณบันเท
2: คือผ่อนคลายอ่ะผมเห็นบางประโยคของท่านนะผมยกมาสักข้อความก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดว่าใครได้เบอร์อะไรเนี่ยก็ผู้ว่าชัดชาตินะครับซึ่งรักษาแชมป์อย่างที่ผมว่าก็มีข้อความที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวก่อนที่จะได้เบอร์ได้ซ้ำไปในช่วงสายๆวันนี
4: ้ครับ
2: ได้ย้ำกับทีมงานเสมออย่าไปเชื่อโพที่บอกเรานำมาต้องทำเหมือนเดิมไม่กดดันเราไม่กดดันและจะทำให้เต็มที่ที่สุด
4: ครับ
2: ถ้าประชาชนเลือกเราก็ทำแต่ถ้าไม่เลือกเราก็เ

0: ะผมเอาเฉพาะสีสันก่อนนะครับ
1: ครับ
0: นั่นก็คือคุณอภิสิทธิ์ก็ตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคะแนนผู้สมัครของพรรคทั้งผู้ว่ากทมและสกควรจะได้เท่าไหร่ถึงจะถือว่าประชาธิปัตย์กลับมาแล้วในกรุงเทพมหานครเป็นคำถามที่ถือว่าสำคัญเลยทีเดียวคุณอภิสิทธิ์ตอบนะฮะต้องได้มากกว่าคนอื่นก่อนจะพูดติดตลกว่าได้มากกว่าคนอื่นสัก1คะแนนก็พอก็มากเนี่ยมากกว่าสัก1คะแนนก็พอก็เป็นสีสันส่วนคนอื่นๆนะก็มากันครบหมดนะครับอาสาปวารณาตัวประกาศความชัดเจนจุดยืนที่จะเข้ามาทำงานเพื่อคนกรุงเทพคุณพิสุทธิ์ผมพาไปดูเพื่อที่จะไปเร็วๆนั่นก็คือ14คนที่มาในวันนี้13คนแรกมาพร้อมกันไม่ใช่มาพร้อมกันมาก่อนเวลา
1: แปดโมงครึ่ง
0: ก็เลยได้จับสลากนะจับสลากก็ได้เบอร์ตามลำดับดังนี้นะหมายเลข1หม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีหมายเลข2คุณสมัยละเลิศหมายเลข3คุณพงศักดิ์พัวพรพงศ
1: ์
0: นะฮะหมายเลข4คุณประทีปวัชรโชคเกษมนะอาจจะไม่คุ้นนะสมัครอิสระกันทั้งนั้นเลยหมายเลข5ชื่อนี้จะคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข6คุณพิสารกิตติเยาวมานนะหมายเลข7นะคุณภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชนะอันเนี้ยก็อาจจะไม่คุ้นชื่อแต่ถ้าบอกกลุ่มเนี่ยนะฮะจะอ๋อร้องอ๋อเลยกลุ่มกรุงเทพบินได้กรุงเทพบินได
1: ้
0: นะคุณเต้นะ007นะฮะหมายเลข8คุณวีรพจน์ถือประสิทธิ์สกุลอันนี้บอกว่ากลุ่มผู้นำกรุงเทพหมายเลข9ชัดชาติสิทธิพันธ์นะฮะเที่ยวนี้จับได้เบอร์9เที่ยวที่แล้วเบอร์8นะผมย้อนไปดูข้อมูลเก่าแล้วแล้วก็หมายเลข10คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะฮะก็ถือว่านี่ก็ถ้าไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนนะฮะ9กับ10นะก็คือ10ก็คือตัวแทนพรรคประชาชนดร.โจนะครับ11คุณประยูรครองยศนะ12พลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชอันนี้พรรคเศรษฐกิจนะ13คุณคมสรรพันธ์วิชาติกุลแล้วก็สุดท้ายนะมาทีหลังก็ได้เบอร์14ไปเลยไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปอะไรคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขอันนี้เขามีกลุ่มของเขาด้วยนะ
1: กลุ่มเพื่อนมัลลิกาเหรอ
0: มัลลิกา
1: คร
0: ับ ก็ได้เบอร์ได้อะไรกันไปหมดแล้วก็ลงพื้นที่หาเสียงก็เวลามันประชันน่ะต้องวิ่ง100เมตรตลอดนะคุณที่สุดเพราะว่าจากวันนี้ถึงวันที่28มิถุนายน1เดือนเต็มๆ1เดือนกลมๆพักไม่ได้
1: ต้อง
0: ป่วยไม่ได้เจ็บไม่ได้
1: 1เดือนแค่นั้นหรือสำหรับผู้สมัครนั้นน้อยมากน้อยมากแต่ว่าวันนี้ดร.มัลลิกาเห็นว่าไปคือมาหลัง8โมงใช่ไหมแล้วก็เห็นว่าให้สัมภาษณ์นักข่าวเพลินหรือไงไม่รู
0: ้ อ๋อไม่ใช่ว่ามาไม่ทันตื่นสายแต่ให้สัมภาษณ์เพลิน
1: ให้สัมภาษณ์เพลินคือให้สัมภาษณ์เพลินจนกระทั่งเลย8โมงครึ่งก็ไม่ต้องมาจับฉลากแบ็คผมว่าใครมาก่อนผมว่าคุณจะมาตี5 6โมง7โมงก็ต้องไปรอจับฉลากว่าจะได้เบอร์
0: หรือว่ามาก่อนเวลารับสมัคร
1: แต่ว่าต้อง
0: แล้วทำไมไม่ส่งทีมงานไปแสดงตนว่าดิฉันมาแล้วนะคะ
1: เห็นแค่สัมภาษณ์ว่าไม่ตั้งใจจะได้เบอร์ในท้ายอยู่แล้วเพราะมีคนบอกว่าไอ้ตอน8โมงกว่าเห็นแค่ให้สัมภาษณ์นักข่าวเลยเพลินลืมเวลาจับฉลากแล้วก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมอ่ะคุณวรัญชัยโชคชนะใช่ไหม
0: ตกลงมาหรือยังตอนบ่ายมีไหม
1: ยังไม่เห็นนะแต่ว่าที่น่าสนใจคือแกก็ลงมากี่ครั้งอะ8ครั้งนะ
0: ครั้งนี้ครั้งที่8ถ้า
1: ไม่มีตังค์นะครั้งนี้ขาด 50,000 ใช่ไหมค่าสมัครเท่าไหร่ 50,000 ล่ะ
0: 50,000 ครับคุณที่สุดครับ
1: แกคงหายากหน่อยแต่ว่าแกก็มีความตั้งใจนะ
0: 50,000 จะบอกว่ามากก็มากจะบอกว่าไม่มากสำหรับคนมีสตังค์ก็คงจะไม่มากถ้ามีเป้าหมายอย่างที่คุณวิสุทธิ์ว่าก็เป็นค่าใช้จ่ายที่นะ
1: คุ้มคือถ้าต้องการลงเพื่อต้องการให้คนรู้จักอะไรต้องการขายตรงไอเดียต้อง

0: มาขายตัวเองเนี่ยผมก็คุ้มค
1: ค
0: ่าร เง
1: ั
0: ิ
1: บ
0: นแต่คุณวรชัยก็เดี๋ยวคงต้องไปหานะเพราะว่าแกลงทุกส่วนแหละ
1: ครับ
0: นะ
1: ผมพาไปดูตัวเลขที่ทางกทม.เขารวบรวมไว้
0: ครับ
1: นะไปดูในข่าวท่านปลัดกรุงเทพมหานครคุณณรงค์เรืองศรีซึ่งเป็นผอ.เลือกตั้งประจำท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านก็บอกว่าเที่ยวนี้ตั้งเป้านะฮะผู้มาใช้สิทธิ์ขอให้เกิน61%ผมเห็นตัวเลขตอนแรกนะคุณวิสุทธิ์เอ๊ะทำไมมักน้อย
0: ก็ตั
1: น
0: ว
1: ะ
0: น้อยนะตัวน้อยไหม
1: นะที่บอกว่าขอให้เกินห
0: ต
1: ก
0: ้อง
1: สิ
0: แป
1: บเอ
0: ด
1: ็ด
0: สิ
1: เป
0: บ
1: อร์
0: ส
1: เซ
0: ิ
1: ็
0: บ
1: นต์นะก็เพราะไปดูตัวเลขของการเลือกตั้งผู้ว่าเมื่อปี2565
0: ครับ
1: คุณวิสุทธิ์ครับมีผู้มาใช้สิทธิ์ในส่วนของผู้ว่ากทม.นะครับเดี๋ยวสินะฮะมีผู้มา
2: แล้วนะคะผ
1: ใ
2: ล
1: ช
2: โพ
1: ้
2: ลอ
1: ส
2: อก
1: ิทธ
2: ม
1: ิ์
2: าเนี่ย
1: ตอนนั้นนะ
0: ครับ
1: 60กว่าเปอร์เซ็นต์นะ60.73%นะคุณ
0: อ๋
1: ท
0: อ
1: ี่สุด
0: กว่า66
1: ไม่ถึง61ท่านก็เลยตั้งเป้าขอให้มากขอให้เกิน61นะฮะก็แสดงว่าเอ๊ะตกลงยังไงเนี่ยพูดส่วนตัวเลขผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคุณวิสุทธิ์นะ
0: ครับ
1: นะเที่ยวที่แล้วนะครับในปี2565นะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง4,400,000 คนกลมๆนะครับ
0: ครับ
1: แต่เที่ยวนี้เพิ่มขึ้นเป็น4,500,000ก็เพิ่มขึ้นมาอีก100,000นะเพราะฉะนั้นเอาล่ะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยเลยทีเดียวแต่การที่จะออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆ70-80นะฮะก็ทางกทม.ก็คาดหวังไว้ว่าขอให้เกิน61มากกว่าเที่ยวที่แล้วครับคุณที่สุดครับ
0: ต้องกล้าสร้างหน่อยสิครับจริงเป็นก
1: ทม.
0: เ
1: จ็ดสิบไหม
0: เออ70หรือ80ไปเลยอย่างเงี้ยนะเอาจริงๆคุณทีคือหน้าที่ของกทม.คือต้องจัดการการเลือกตั้งให้เป็นสุจริตธรรมและทำให้คนไปเลือกตั้งให้มากที่สุดอันต้องกล้าท้าทายตัวเองนะคือครั้งที่แล้วได้60คันตั้ง61ไม่ท้าทายอ่ะไม่สมศักดิ์ศรีเขาเป็นก
1: ร
0: กต
1: แทนที่จะถ้าคิดจากคุณวิสุทธ์นะ
0: ครับ
1: ต้องเกินนะ
0: ต้องเกิน
1: ก็ต้องบอกว่าไม่น้อยกว่า65หรือ68 70เออ
0: คือพวกเป็น KPI KPI ชี้วัดเหมือนกันนะว่าคืออย่าลืมว่ากรกตไม่ใช่แค่จับผิดนะทำให้คนตื่นตัวให้คนไปเลือกตั้งให้คนตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตัวเองท
1: ุ
0: กการเลือกตั้งนะฮะพี่แหวนครับ
1: คุณ
0: ฝาก
1: คุณวิสุทธ์มองตรงนี้อย่างไรผมเนี่ยคิดตามเหมือนกันนะว่าเอ๊ก็เลือกตั้งในระดับชาติเนี่ยก็คนจะมาใช้สิทธิ์ประมาณ70หรือ70อัพแต่พอมาถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครเนี่ยโอ้โหมีผู้ลงสมัครในระดับที่มีชื่อเสียงแล้วก็ผู้คนก็ให้ความสนใจแต่กลายเป็นว่าพอมีการลงคะแนนเนี่ยหย่อนบัตรกลับมาใช้สิทธิ์กันไม่มากมายนักความสนใจของสนามเลือกตั้งท้องถิ่นจริงๆน่าจะใกล้ตัวกว่าระดับชาติได้ซ้ำไป
0: ครับ
1: แต่กลายเป็นว่ามาใช้สิทธิ์กันน้อยอาจจะเป็นเพราะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกรุงเทพและเสร็จแล้วเนี่ยไม่รู้นะตัวจะอยู่หรือไม่อยู่นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกับที่กรุงเทพเขาบอกว่าในพื้นที่เขตชั้นในเนี่ยนะความหนาแน่นของประชากรโอ้โหนะจะมาอยู่อาศัยกันสูงมากแต่ในทะเบียนบ้านจริงๆมีไม่มากเพราะมันเป็นสถานที่ทำงานเป็นสถานเอาอะไรต่อไม่แลโรงเรียนไม่รู้จิปาถะก็มาแออัดยัดเยียดกันอยู่ที่ชั้นในนะแต่พอไปดูตัวเลขผู้มีสิทธิ์ตัวเลขประชากรในเขตชั้นในจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มากมายเหมือนกับคนที่มาแออัดยัดเยียดกันอยู่ทุกวันก็ตรงนี้ก็น่าจะ
0: ก็ส่วนหนึ่งอย่างนี้คุณมนตรีผมเข้าใจว่าคือเลือกกทม.มีเลือกผู้ว่ากับเลือกสก.สมัยก่อนมีสข.ด้วย
1: ครับ
0: คนกรุงเทพอาจจะไม่ค่อยรู้สึกว่าใกล้ชิดผูกพันหรือสก.เนี่ยจะเกี่ยวพันตัวเองมากนะ
1: ครับ
0: เพราะว่ากรุงเทพเป็นคนที่อย่างที่บอกนะคือเป็นบ้านมีรั้วนะอยู่คอนโดอย่างนี้ไม่ค่อยไม่ต้องใช้บริการนะสองของมากนะคนก็จะเป็นไม่ตื่นตัวผมเข้าใจงั้นได้ไหมนะอาจจะเป็นอย่างนั้นนะฮะก็ส่วนหนึ่งแหละนะฮะก็ อู้จะตายผมยอมรับผมไม่ทราบการบ้านว่าพัทยารู้เป็นไงบ้างพัทยาก็เลือกพร้อมเราเนาะคือไม่รู้ว่า
1: สัดส่วนวันเดียวกันด้วยคุณวิสุทธ
0: ิ์ใช่แต่ไม่รู้ว่าสัดส่วนเดี๋ยวต้องขอไปทำการบ้านเพื่อผมไม่รู้ว่าสัดส่วนผมไปเลือกตั้งที่พัทยาเนี่ย
1: ครับ
0: มันเยอะแค่ไหนเปรียบเทียบกับกทมกันนะนี่เดียวเราไปทำการบ้านถือว่าพัทยาตื่นตัวแค่ไหน
1: พัทยาเที่ยวนี้นะครับอาจจะมีสีสันเพิ่มกว่าเที่ยวที่แล้ว
0: ครับ
1: นะเพราะว่า1บ้านใหญ่เขาก็ปักหลัก2นะครับพรรคประชาชนที่ส่งผู้สมัครลงชิงเก้าอี้นายกพัทยาด้วยเนี่ย
0: คร
1: ับ ก็มีการเปลี่ยนตัว
0: จากค
1: นจากคนแรกที่วางตัวไว้ก
0: ็
1: ไปเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นในระดับบ้านใหญ่ในพื้นที่ด้วยเหมือนกันเที่ยวนี้เห็นเขาบอกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าบ้านใหญ่นะบวกกับกระแสของพรรคจะสู้กับบ้านหลังใหญ่ที่ปักหลักยึดครองสนามท้องถิ่นตรงนั้นมานานได้หรือเปล่าคุณวิสุทธิ์ครับ
0: ครับเพราะเขาที่แรกเป็นผู้หญิงนะส่งไปคนรุ่นใหม่กัน
1: ครับ
0: แต่ที่บอกเขาก็ต้องการคือพรรคประชาชนก็เริ่มตั้งหลักได้ว่าเฮ้ยถ้าเอาคนที่แบบมีแนวโน้มอุดมการณ์คนรุ่นใหม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงบางทีมันตอบโจทย์แต่เมืองท้องถิ่นไม่ได้นะ
1: คือตัวอย่างจากที่อบจ.ลำพูน
0: ครับ
1: นะครับอันนั้นก็มีส่วนผสมของบ้านใหญ่แล้วก็บวกกับความเป็นคนรุ่นใหม่นะมันก็เลยน่าจะเป็นโมเดลเขาหรือเปล่าว่าลำพังจะเอาคนรุ่นใหม่อย่างเดียวเนี่ยมันจะน่าจะทะลุทะลวงการเมืองท้องถิ่นได้ไม่มากนักแต่ถ้านะมีความเป็นบ้านใหญ่ผสมอยู่ด้วย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่นี่ก็เป็นการปรับลุกปรับวิธีของพ
0: รร
1: คประชาชนในการที่จะลงชิงก็ยี่ใน
0: สถานกรเรียนตกลงการเลือกตั้งนายกพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาพัทยาเมื่อปี2565ที่ผ่านมามีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดนะฮะ 78,000 คิดเป็นประมาณ 48% ของผู้มาใช้สิทธิ์ครับก็เป็น50เนาะเป็นถึง50 48% ของเบอร์สิทธ
1: ิ์น้อยกว่ากรุงเทพเยอะเลยนะคุณ
0: ทีแรกผมคิดในใจว่าสงสัยเยอะว่าไม่เยอะไม่ถึง
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าตรงโน้นไม่ถึง 50% เนี่ยกรุงเทพนะถึง 60% ก็ถือว่าหรูแล้วถ้าแบบนั้น
0: ก็ถูกฮะแต่ว่าต้องไม่พอใจแค่60คือส่วนหนึ่งผมว่าคนกรุงเทพก็ต้องออกมาใช้สิทธิ์เพราะว่าผู้ว่าก็มีส่วนในการที่จะกำหนดอนาคตเมืองของท่านเหมือนกันเนาะ
1: ครับครับก็เป็นเรื่องของคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง4,500,000 กว่าคนนะครับจะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางกรุงเทพมหานครเมืองใหญ่แห่งนี้นะครับว่า4ปีข้างหน้าในฐานะประชาชนประชากรที่มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกนะจะเลือกแบบไหนอย่างไรก็อยู่ที่คน4,500,000 คนจะเป็นคนนะกำหนดอนาคตของตัวเองครับคุณสุรครับ
0: ครับ
1: เราพักก่อนไหมครับเบรกแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะพาไปดูเกี่ยวกับเรื่องของต้องบอกว่านะหลายตอนแรกๆเนี่ยนะก็อาจจะเงียบหายไปเพิ่งจะมาเป็นข่าวและก็เป็นความต่อเนื่องทันทีอีกเหมือนกันนั่นก็คือกรณีของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประเด็นตั้งแต่ยุควัคซีนโควิดแล้วนะก็ในช่วงระหว่างทางเนี่ยไม่เป็นข่าวสักเท่าไหร่แต่มาเป็นข่าวอีกทีก็คือวันนี้แหละที่ศาลนัดฟังคำตัดสินแล้วก็เสร็จสับแล้วผลการตัดสินออกมาก็นะฮะคุณธนาธรหลุดรอดนะเรื่องของ
0: คดี112
1: มาตรา112ที่จั่วหัวไลฟ์สดไปในช่วงยุค
0: โควิด
1: ตอนโควิดหัวข้อมันโอ้โหนะฮะหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียนะก็นี่คือเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดกันว่า
0: เดี๋ยวตกท้ายนิดนึงพอพูดถึง112เนี่ยคิดถึงคุณโทนี่มันทักษิณนะ
1: ครับ
0: นี่ก็ยังมีคดี112ค้างอยู่นะแต่วันนี้คุณตัวสีคุณทักษิณปรากฏตัวแล้วนะครับรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติครั้งแรกนะฮะหลังจากเลื่อนมาแต่วันที่5พฤษภาคมเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันนะครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: ช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ผมมนตรีจอมพันธ์คุณวิสุทธ์เมื่อสักครู่ผมค้างเรื่องของคดีมาตรา112ของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับซึ่งศาลท่านตัดสินนะยกฟ้องคดีนี้นะครับถ้าย้อนไปดูเหตุเกิดเมื่อวันที่18มกราคมปี2564นะครับหลังจากที่เกิดการระบาดของโควิด -19 นะครับจากนั้นก็มีวัคซีนเข้ามานะครับคุณธนาธรเองก็นะไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับวิจารณ์นะเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนโควิดนะหัวข้อที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นะครับหัวข้อที่ตั้งเป็นหัวเรื่องเอาไว้ก็คือวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียนะครับก็นะถูกอัยการยื่นฟ้องเข้าใจว่าเป็นกระทรวงดีอีเป็นอะไรต้นเรื่องตอนนั้นนะฟ้องทั้งมาตรา112แล้วก็บวกความผิดทางพรบคอมพิวเตอร์ด้วย
0: คร
1: ับก็จำเนียนการผ่านมาจนถึงวันนี้ศาลท่านก็นัดฟังคำตัดสินนะฮะคำตัดสินเนี่ยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่านะครับการไลฟ์สดดังกล่าวเป็นการพาดพิงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในการบริหารจัดการวัคซีนโควิดไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์ดูหมิ่นสถาบันตามฟ้องส่วนการพาดพิงถึงบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์เป็นข้อเท็จจริงตามที่นายธนาธรพูดและไม่ได้เป็นการหมิ่นประมาทนะฮะผมขโมดเลยดังนั้นการกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และก็พรบคอมพิวเตอร์พิพากษายกฟ้องนะฮะก็แยกเป็น3ประเด็นหลักๆนะประเด็นแรกก็คือเป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยนะพุ่งเป้าไปที่การบริหารจัดการวัคซีนโควิดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะถัดมาประเด็นที่พูดถึงบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ก็เป็นข้อเท็จจริงตามที่นายธนาธรพูดและไม่ได้ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทนะสุดท้ายก็คือการกระทําของจำเลยนะก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดฐานดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายตามมาตรา112แล้วก็ไม่ได้

0: พรบคอมพิวเตอร์ครับคุณพิสุทธิ์ครับ
1: ครับนี่ก็เป็นคดีที่ถูกจับตามองนะฮะโดยเฉพาะยิ่งคุณธนาธรเนี่ยก็ถือว่าเป็นแกนนำของพรรคอนาคตใหม่แล้วถ้าเจอคดี112เนี่ยมันก็เป็นอีกแบบนึง
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ยังมีขั้นตอนใช่ไหมครับในการสามารถที่จะยื่น
0: ก็อันนี้ศาลชั้นต้น
1: ชั้นต้นใช่ไหมครับก็ยังมีสิทธิ์คือคุณธนาธรก็ไม่ยื่นอุทธรณ์แหละแต่ว่าทางอัยการยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ได้อยู
0: ่ครับ
1: นะ
0: และส่วนใหญ่คดีมาตรา112เมื่อสักครู่ที่คุณวิสุทธิ์พูดถึงคุณทักษิณชินวัตรก็เป็นเรื่องของมาตรา112เพียงแต่ว่าเนื้อหาแห่งคดีนั้นเนี่ยแตกต่างกันนั่นเป็นการให้สัมภาษณ์เว็บไซต์ของทางเกาหลีใต้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณทักษิณเนี่ยศาลชั้นต้นก็
1: ยก
0: นะพอมามาตรา112แต่คนละเนื้อหากันเนี่ยวันนี้ก็ยกแต่ของคุณทักษิณหลังจากยกแล้วก็มีการยื่นอุทธรณ์ต่อ
1: ยื่นอุทธรณ์ต่อนะฮะแล้วพูดถึง112เนี่ยต้องบอกว่าคุณอานนท์นำพานะซึ่งก็ถือเป็นนักเคลื่อนไหวเรื่องนี้แล้วก็ผมพยายามดูว่าตกลงล่าสุดคดีอานนท์นำพาเนี่ยคดี112เนี่ยโอ้คดีเยอะนะฮะ
0: ครับ
1: ข้อมูลล่าสุดเมื่อปี2569เนี่ยอานนท์นำพาถูกศาลพิพากษาลงโทษอย่างน้อย8คดีนะแล้วก็รวมๆแล้วเนี่ยมีคดีอื่นด้วยนะก็ต้องโทษจำคุกประมาณ26ปี9เดือนกว่านะแล้วตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่กับการต่อสู้คดีอยู่นะครับอันนี้มาเรื่องคุณอานนท์นำพานะ
0: ผมมาตรงข้างๆในเรื่องเดียวกันนิดหนึ่งนั่นคือเรื่องราวของการชื่อเต็มๆร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุข
1: ดุลยโทษกรรม
0: เดี๋ยวจำสลับกันเอาเป็นว่า
1: เรื่องสายง่ายว่า
0: โทษกรรม
1: อะไรกันง่ายไอ้สันติสุขนี่ก็ของใครไม่รู้นะ
0: ก็เป็นหนึ่งในจำนวน34ร่างที่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันเนี่ยหยิบยกขึ้นมายืนยันให้สภาเดินหน้าพิจารณาต่อ
1: คร
0: ับคือปมปัญหาของร่างกฎหมายนิรโทษกรรมตรงนี้นั้นเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ถูกพูดถึงและก็ใส่ดอกจันกันไว้ตลอดนั่นก็คือจะไม่ให้รวมมาตรา112คุณวิสุทธิ์คงจำได้นะ
1: จำได้อยู่
0: เนี่ยเป็นประเด็นกันมาตลอดนะเอาเป็นว่าการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ปี2548ตั้งแต่สมัยกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงน้องๆเยาวชนที่มีการชุมนุมกันนั่นแหละร่วม10ปีปี48มาจนถึงตอนนั้นที่ร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาน่าจะเป็นปีเท่าไหร่คุณวิสุทธิ์นะปี66 67นะเอาเป็นว่าร่างกฎหมายฉบับเนี้ยมีความพยายามในการที่จะเสนอต่อสภามาหลายครั้งแล้วก็นะไปได้มากบ้างน้อยบ้างจนกระทั่งมาถึงครั้งเนี้ยนะมาได้ไกลที่สุดนะแต่ก็ยุบสภาซะก่อนและดูเหมือนมันตอนแรกๆนั้นเนี่ยมันมีปัญหาที่จะต้องพิจารณาแล้วก็หาทางพบกันครึ่งทางไม่ได้ก็คืออีกฝั่งบอกไม่ให้ตัดมาตรา112ออกอีกฝั่งหนึ่งบอกไม่ได้นะนิรโทษกรรมจะเป็นนิรโทษกรรมได้ยังไงเพราะเป็นความผิดทางการเมืองเหมือนกันต้องรวมไปด้วยกันจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยก็มารอมชอมพบกันครึ่งทางนั่นก็คือนะครับให้คือไม่ได้เขียนว่านะรวมมาตรา112แต่มันจะมีข้อความที่เป็นติ่งเอาไว้ที่เขียนเอาไว้เนี่ยคือไม่ได้นิรโทษกรรมคนกระทำความผิดตรงนี้แต่สำหรับผู้กระทำความผิดที่เป็นเยาวชนนะฮะก็จะให้ไปใช้กฎหมายเยาวชนที่เยาวชนกระทำความผิดแต่ไม่ต้องรับผิดนะถ้าผมพูดผิดไปขอไปแต่ในทางกฎหมายเขาใช้คำนี้คุณที่สุดนะ
1: ค
0: ือไม่ได้นิรโทษกรรมผู้กระทำความผิดมาตรา112แต่บ่งชี้ไปที่เยาวชนให้อิงหลักตรงนั้นนะก็ดูเหมือนจะลงตัวนะลงตัวจนผ่านสภาผู้แทนราษฎรนะตอนนี้อยู่ในวุฒิสภาก่อนจะยุบสภาอยู่ในวาระสอง

0: ก็ยุบสภาซะก่อนล่าสุดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในจำนวน34ร่างที่หยิบยกขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมเนี่ยเพิ่งได้ยินได้ฟังมาว่าก็ผ่านการพูดคุยกันมาทั้งวงนอกวงในสารพัดอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาต่อไปของคณะกรรมการของวุฒิสภาทีนี้คุณวิสุทธ์ครับไม่น่าเอาเป็นว่าผมให้ข้อมูลเป็นสองทางแล้วกัน
1: ครับ
0: ทางหนึ่งก็คือถ้ายืนยันตามร่างเดิมของสภาผู้แทนราษฎรนะหวยก็จะออกมาโดยครอบคลุมถึงเยาวชนที่กระทำความผิดมาตรา112แล้วก็จะต้องหาทางออกในรูปของคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าใครจะอยู่ในข่ายบ้างจะเป็นผู้ดำเนินการในส่วนของเยาวชนตรงนั้นนะนั่นคือถ้าไปตามทางนั้นนะยืนตามร่างเดิมของสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดแต่ถ้านะไม่ได้ยืนยันตามร่างเดิมทั้งหมดแล้วมีการปรับแก้ในชั้นของวุฒิสภาทีนี้ไม่ใช่แก้ธรรมดานะครับคุณนิสุทธ์ครับทางที่สองเนี่ยก็จะตัดประเด็นตรงนั้นทิ้งออกทั้งด
1: ูทั้งหมดไม่เอาคือไม่เอา
0: เพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวรอดูว่ามันมีแนวทางเป็นสองแนวทางอย่างนี้ว่าจะยืนยันตามร่างเดิมทั้งหมดหรือจะมีการปรับแก้โดยตัดประเด็นเกี่ยวกับมาตรา112ที่นะจะใช้เทียบเคียงกับกฎหมายเยาวชนที่กระทำความผิดแต่ไม่ต้องรับผิดตรงนั้นจะยังอยู่หรือเปล่าก็ต้องรอดูในชั้นของวุฒิสภาอัน
1: นี้อยู่ในขั้นของวุฒิสภาถูกไหมอยู่ในขั้น
0: วาระสอง
1: วาระสองของวุฒิสภา
0: เดี๋ยวถ้าเสร็จสับปุ๊บก็จะเข้าสู่วาระสองสามของวุฒิสภา
1: ครับ
0: ถ้าผ่านเสร็จปุ๊บนะไม่ว่าจะผ่านด้วยถ้าผ่านแบบไปทั้งดุ้นไม่มีปัญหาไปต่อได้เลยแต่ถ้าผ่านแบบตัดประเด็นข้อความตรงนั้นทิ้ง
1: ครับ
0: ก็จะต้องส่งคืนกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเหมือนกับวันก่อนที่มีการส่งร่างเกี่ยวกับเรื่องของการอะไรเนี่ยสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องการใช้ข้อมูลหลักฐานทําซ้อนการจดทะเบียนอะไรมีการแก้ไขแต่สภาผู้แทนราษฎรไม่ติดใจก็เดินหน้าต่อแต่ถ้าติดใจก็จะต้องมีการตั้งกรรมธิการร่วมพอตั้งกรรมธิการร่วมเสร็จสับปุ๊บนะฮะก็จะนำร่างที่ผ่านการพิจารณาของกรรมธิการร่วมส่งให้แต่ละสภาคืนกลับไปยืนยันว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยทีนี้ถ้าไม่เห็นด้วยจบข่าวนะคุณที่สุดนะก็ถือว่าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นด้วยก็ตกไปพอตกไปปุ๊บนะฮะก็หวังว่าจะมีการทิ้งเอาไว้นะเหมือนกับกฎหมายประชามตินะฮะ180วันแล้วก็นำมายืนยันด้วยเสียงตามจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนดเพื่อที่จะไม่ต้องผ่านวุฒิสภาได้หรือไม่ได้ก็นี่คือผมมาต่อภาพไปเห็นพอดีพูดถึงมาตรา112ก็ยังมีร่างกฎหมายนี้ค้างอยู่ในสภาครับคุณที่สุด
1: ถ้าฟังจากคุณมนตรีสรุปว่าถ้าเกิดการเคลื่อนไหวรวมคนเสื้อเหลืองคนเสื้อแดงต่างๆก็อยู่ในข่ายการได้รับการนิรโทษกรรมนะส่วนคดีเด็กเยาวชน112ก็มี2ทางเลือกมีคุณที่เล่าให้ฟังถูกไหม
0: นะแต่ให้มันมีปมขออภัยใช้คำผิดมันมีประเด็นอยู่ตรงที่นะเกี่ยวข้องกัน112แล้วก็เป็นเยาวชนที่ว่าตรงนี้ที่ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าจากพิจารณาตรงนี้อย่างไรในชั้นของวุฒิสภาครับ
1: ครับกับวันที่คุณทักษิณนะครับวันนี้ก็ถือว่าไปรายงานตัวครั้งแรกนะครับหลังจากได้รับการพักโทษคุมประพฤติเมื่อ11พฤษภาคมแล้วก็มีการขอเลื่อนรายงานตัวมานะครับนะจากวันที่25นะฮะก็จริงๆผมก็จะอ่านผ่านๆนะคุณมนตรี
0: ครับ
1: แต่เอ๊ะนิดหนึ่ง
0: เอ๊ะ
1: คือมาด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้อ Mercedes-Benz นะทะเบียนพท4444ฮะคือเอ๊ะตรงพทเนี่ยเพื่อไทยป่ะ
0: อ๋อ
1: ทะเบียนพท4444นะ
0: คุณที่สุดเป็นคันเดียวกันกับที่ไปรับ

0: ออกจากเรือนจำวันนั้นไห
1: ม
0: ว
1: ัน
0: น
1: ั้
0: นดูเหมือนไม่แน่ใจว่าจะเป็นไอ้4444อันนี้ด้วยหรือเปล่า
1: ครับอยากรู้ว่าทะเบียนนี้ได้มูลค่าเท่าไหร่ต้องประมูลมาเปล่าไม่รู้นะโอเคนะวันนี้ก็แน่นอนก็มาทำงานตัวก็แน่นอนแหละคุณทักษิณตอนนี้ก็ถูกใส่กับไลเอ็มนะนักข่าวก็ต้องสังเกตดูว่าตัวลงที่ข้อเท้านี่เป็นไงบ้างก็ปรากฏว่าที่ข้อเท้าซ้ายเนี่ยก็ใส่กับไลเอ็มนะแต่มองไม่ชัดหรอกครับเพราะว่าถูกทับด้วยถุงเท้าสีดำนะทับไว้แต่ก็คุณทักษิณก็บอกไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็ไปขั้นตอนการรายงานตัวใช้เวลาไม่นานนะใช้เวลาสัก10 นาทีมีรองอธิบดีกรมคุมประพฤติคุณสิทธิสุทธิวงศ์ก็มาต้องมารับรายงานตัวนะฮะถือว่าต้อนรับไม่ได้นะมารับการรายงานตัว
0: เดี๋ยวคุณวิสุทธ
1: ิ
0: ์เอาละเดี๋ยวเราจะไปวิพากษ์วิจารณ
1: ์ ค
0: ือ รองอธิบดีท่านก็คงจะต้องอยู่ที่กรมเสร็จแล้วอันนี้มันเป็นในส่วนของสำนักงานพื้นที
1: ่ใช่ครับ
0: ก็จะต้องมีระดับหัวหน้าสำนักงานนะครับซึ่งตามระเบียบของการรายงานตัวคงไม่ถึงขั้นบ่งชี้ว่าจะต้องเป็นระดับรองหรืออะไรที่จะต้องมารับรู้รับทราบนะน่าจะไม่จำเป็นนะฮะ
1: เขาจะงั้นแหละแต่ว่าเขาจะไปดูแลเขาเรียบร้อยหน่อยนะ
0: ครับ
1: โอเคก็ตกลง10 นาทีแล้วก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆนะครับขอบคุณคือขอบคุณคุณเสื้อแดงก่อนนะเพราะคุณเสื้อแดงก็มาให้กำลังใจมาสวมกอดแล้วก็เดินทางกลับไปนะฮะพูดสั้นมากนะครับบอกว่านักข่าวถามว่ารายงานตัววันนี้เป็นไงบ้างหลังจากไม่ได้เจอกัน17 วันนะคุณทักษิณออกมา17 วันนะแกก็ยิ้มบอกว่าโอ้ยตามภาษาคนแก่นะไปใช้คำนี้บ่อยนะ
0: ครับ
1: คนแก่ไม่ได้แปลว่าอยู่เฉยๆได้นะฮะตามภาษาคนแก่นะ
0: ครับ
1: วันนี้ไม่มีอะไรถือเป็น formality ก็แปลว่าเป็นพิธีการนะตอบสั้นๆแล้วก็ขึ้นรถส่งตัวกลับนะฮะก็ถือว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกแล้วก็เป็นการพูดครั้งแรกนะ
0: ถือว่าถ้าเทียบเคียงกับเที่ยวที่แล้วนี่ก็มาแบบลุกใหม
1: ่เออก็เลยอ๋อลุกใหม่หรือเงียบ
0: ๆคือหนก่อนนั้นเนี่ยดูเหมือนจะให้สัมภาษณ์แล้วก็จะสื่อสารกับสังคมค่อนข้างเยอะแต่ที่นี้อาจจะมีการปรับกระบวนท่าไหมคุณวิสุทธ์ถ้าเทียบเคียงจากหนก่อนที่ออกจากโรงพยาบาล
1: ใช่คร
0: ับแต่เที่ยวนี้ก็เอาละถ้าพูดแบบไม่อ้อมค้อมก็คือระมัดระวังมากขึ้น ในการที่จะให้สัมภาษณ์และก็สื่อสารอะไรกับสังคม
1: คร
0: ับก็ตกลงยังติดกำไรเอ็มแต่วันก่อนผมเห็นพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของเหตุในการจะยื่นขอถอดกำไรเอ็มซึ่งรัฐมนตรียุติธรรมเองก็บอกว่า1ไม่มีการขอแต่ถ้าจะขอเนี่ยจะต้องเข้าเงื่อนไขนะประมาณสัก3 ข้อ1ก็คือป่วยนะฮะซึ่งคุณทักษิณก็ดูเหมือนจะไม่เข้านะเพราะว่าสูงอายุแต่ไม่ได้เจ็บป่วย2เหตุจากการทำงานซึ่งอาจจะประกอบอาชีพตรงนั้นตรงนี้แล้วมันทำให้ติดขัดนะสมมติว่าประกอบอาชีพอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะให้ติดกำไร EM นี้ได้ก็คุณทักษิณก็ไม่ได้มีเงื่อนไขนี้3นะ
1: ผมสนใจคนน่าสนใจไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหม
0: ผมโอ้โหคือมันจะที่ไหนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้คุณที่สุด
1: ก็นะใช่ไหมก็เป็นไปได้
0: ยิ่งทั้ง3ข้อเนี่ยโดยเฉพาะข้อหลังเนี่ยตอนนี้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันครอบคลุมไปทั่วทั้งหมดที่ไหนมีไม่มีไฟฟ้ามันก็น่าจะมีระบบสัญญาณเนี่ยแผ่ขยายไปถึงดังนั้นเมื่อไม่เข้าตาม3ข้อนี้แล้วก็ไม่ได้มีการขอก็ยังจะต้องติดใน EN ต่อไป
1: ก็แสดงว่าโอกาสที่จะถอดกำไร EN ก่อนกันยายนก็คงจะมีน้อยลง
0: แต่ก็ยังมีคนพูดถึงนะคุณวิสุทธิ์ที่บอกว่า1นะโทษที่จริงๆจะต้องครบกำหนดวันที่9 กันยายน
1: 9 กันยายน
0: แต่เสร็จแล้วเนี่ยผมเห็นข่าววันก่อนดูเหมือนท่านจะมีการพูดถึงอยู่บ้างนะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่า1เนี่ยคุณทักษิณเนี่ยเหลือโทษก็ไม่สูงอ่ะนะดังนั้นเมื่อมีโอกาสพิเศษนั่นก็คือมีการ

0: ระราชทานอภัยโทษก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มอยู่ในข่ายที่จะได้รับสิทธิ์ในการได้รับพระราชทานอภัยโทษอันเนื่องมาจากโทษที่เหลืออยู่นั้นเป็นโทษที่ไม่สูงก็เพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่านะครับวันสำคัญต่อจากนี้ก่อนที่จะถึงวันที่9กันยายนนั้นเนี่ยคุณทักษิณจะได้รับสิทธิ์ตรงนั้นด้วยหรือเปล่าครับคุณที่สุดครับ
1: ครับก็ถือว่า
0: คุณที่สุดมีข่าวอันหนึ่งอันไหนแล้วก็พูดถึงเรื่องของข่าวอาชญากรรมเรื่องของคดีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยโอ้เป็นข่าวคลึกโครมจนกระทั่งเลขาธิการปปช.ท่านต้องออกมาชี้แจง
1: จนไรเดอร์เสียชีวิตอ่ะทำท่าจะหนีด้วยแล้วมีการตั้งข้อสังเกตว่า
0: คือตอนแรกเนี่ยข่าวบอกว่าเป็นรองโฆษกของปปช.
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยพอบอกว่ารองโฆษกปปช.เมาแล้วขับแล้วก็ชนไรเดอร์เสียชีวิตด้วยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคุณที่สุดนะ
1: ใช่ครับ
0: นะทางคุณสุรพงษ์อินทราถาวรเลขาธิการปปช.ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนะในข่าวบอกว่าเจ้าหน้าที่ปปช.เมาแล้วขับชนไรเดอร์เสียชีวิตบริเวณสะพานต่างระดับบางกอกน้อย
1: ครับ
0: นะบางรักน้อยขออภัยช่วงเวลา 22:30 นเมื่อคืนที่ผ่านมานะก็ปรากฏว่าการตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยมี189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับเลขาธิการปปช.บอกว่าตนทราบเรื่องแล้วและเตรียมออกหนังสือชี้แจงนะโดยเบื้องต้นบุคคลดังกล่าวไม่ใช่รองโฆษกปปช.แต่เป็นระดับผู้อำนวยการสำนักระดับผู้อำนวยการก็ไม่ใช่เป็นระดับ4849มั้ยคุณสุดเดี๋ยวผม
1: โอ้ยผู้บริการก็ถือว่า
0: เบอร์ใหญ่
1: อยู่นะเบอร์ใหญ่อยู่แล้ว
0: เป็นระดับฝ่ายบริหารระดับไหนก็ตามนะแต่เป็นระดับผู้อำนวยการสำนักซึ่งในทางคดีก็ให้พนักงานสอบสวนว่ากันไปตามข้อกฎหมายทั้งนี้ในส่วนของปปช.เตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อดูว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่ยังไม่ถึงขั้นให้ออกจากตำแหน่งเนื่องจากต้องรอการสอบสวนก่อนแต่ยอมรับว่าอาจจะต้องมีการโยกย้ายตำแหน่งก่อนก็ถือว่าเป็นกระบวนการระดับบริหารนะครับระดับผู้อำนวยการสำนักไปกระทำผิดนะขับรถชนคนเสียชีวิตแล้วก็มีแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับคุณสุ
1: คร
0: ับ
1: ก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่เนาะแต่ก็ไม่อยากคือตอนที่คนก็บอกว่าเป็นคดีที่ใหญ่เพราะว่าหนึ่งคนเสียชีวิตแล้วคนที่เสียชีวิตอีกไปเจอแขนขาดข้างนึงนะแล้วก็เสียชีวิตที่ประเด็นนี้คือว่าเขาเป็นไรเดอร์แล้วก็จากนักลูกการตอนนี้เนี่ยเป็นหนีด้วยนะ
0: โอ้ชนแล้วไม่ได้ช่วยเหลือ
1: แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตที่ยังไม่ชัดเจนนะว่าจะมีการเปลี่ยนตัวคนขับด้วยไหม
0: โอ้อ
1: ันนี้ประเด็นคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะเพราะว่าทำงานอยู่ในหน่วยงานที่เรียกว่าหน่วยที่ตรวจสอบอะใช่ไหมฮะมีเครดิตแล้วถ้าพฤติการแบบนี้จริงเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่มันก็กระเทือนความรู้สึกคนไง
0: เอ๊ะคุณที่สุด
1: ครับ
0: ถ้าเปลี่ยนทำไมไม่เปลี่ยนไปเป็นอะไรที่มันไม่ใช่เบอร์ใหญ่แบบนี้หรือว่าเปลี่ยนแล้วเลือกแล้วก็ได้เบอร์เท่านี้ถ้าสมมติว่าเปลี่ยนแสดงว่าคนขับจะต้องใหญ่กว่านี้แหละครับคุณที่สุดถึงขั้นได้เปลี่ยนตัว
1: คือเป็นข้อ
0: สังเกต
1: นะแต่ว่าดูเหมือนทางฝั่งผู้ที่เสียหายกำลังดูว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ที่ผมคิดว่าสิ่งที่จะตอบได้ชัดเจนที่สุดก็คือวงจรปิดเนี่ยต้องดูให้ชัด
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวที่วงจรปิดมัน
0: มีเกือบทั่วหมดแหละ
1: มันมีเกือบทั่วมันมีหมดอ่ะใช่ไหมฮะอันนี้คือเรื่องใหญ่นะถ้าเกิดว่าคือถ้าไม่มีการเปลี่ยนก็โอเคนี่ต้องรอรูปการชัดเจนนะเพราะไม่ได้เหมือนคดีอะไรคราวแรกอะไรบอสเนี่ยนะมันก็มีความพยายามเปลี่ยนตัวคนขับถูกไหม
0: แต่เปลี่ยนไม่ได
1: ้มีการเปลี่ยนแล้วแต่ว่าจับได้อ้าวใช่ไหมสวมรอยคนอื่นแทนอ่ะก็ทั้งกล้องวงจรปิดหลักฐานชัดเจนก็ไม่ได้แล้วรอบนี้หวังว่าจะไม่ใช่นะ
0: แต่ดูจากรูปการ

0: คุณวิสุทธ์นะ
1: ค
0: ือถ้ากฎหมายเนี่ยเอาละเราก็ได้ยินได้ฟังกันมาว่าถ้าชนแล้วหนีเนี่ยจะหนักเพราะไม่อยู่ดูแลช่วยเหลือผู้ที่เป็นถูกชนแต่ถ้าไม่หนีหยุดช่วยเหลือเนี่ยหนักจะได้เป็นเบานะเคยมีคดีที่เมื่อหลายปีก่อนสินะเมาด้วยขับด้วยนะครับจำได้ไหมแถวๆย่านฝั่งธนบุรีเป็นเสร็จเป็นผู้มีฐานะเป็นระดับอาเซียขับรถเบนซ์แล้วก็ไปชนตำรวจหรือชนอะไระเสียชีวิตทั้งสามีทั้งภรรย
1: า
0: แล้วก็ไม่หนีอยู่แล้วก
1: ็
0: ดูแลลูกคนเดียวอุปการะเลี้ยงดูอะไรต่อไม่ไรมันก็เลยหนักก็เลยได้เป็นเบาอันนั้นคือนะผมนึกได้แต่กรณีนี้ถ้าโอ้นะฮะถ้าจะบอกว่าไม่รู้ว่าชนนะฮะแล้วมารู้ตอนหลังแหมมันก็เอาละก็ถ้ารู้แต่นะหนีเนี่ยมันจะหนักกว่าถ้าไม่หนีก็จะหนักจะได้เป็นเบาอย่างที่ว่าครับคุณสุดครับ
1: ครับก็มันถูกสอนนะว่าคุณพูดกันต่อเงียบดนตรี
0: ครับ
1: ว่าเวลาชนใครหนีไว้ก่อน
0: โอ้
1: เอาคุณพูดดีเคยได้ยินไหมแล้วคนก็ทำมีเยอะนะคือชนใครหนีไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาคือตั้งหลักตั้งสติหรือถ้าคนที่ไม่รู้ว่าพ่อกูเป็นใครก็จะแบบมีโอกาสไปหาพ่อตัวจริงหรือผู้หลักผู้ใหญ่มาซึ่งอันนี้ก็ยังใช้กันอยู่นะซึ่งไม่ควรใช้นะผมว่าก็สู
0: ้ต้องปลูกฝังกันสมัยนะฮะอ่ะคุณวิสุทธ์คงไปต่อไม่ได้แล้ววันนี้หมดเวลาครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกับข่าวเด่นประเด็นร้อนในเวลาเดิมวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World อยู่กับผมวารินทร์สัจเดวนะครับวันที่ตลาดหลักทรัพย์บ้านเราปิดลบไป 1.98 จุดครับซึ่งวันนี้ตลาดปิดไปที่ 1,568.97 จุดนะครับลดลงไป 1.98 จุดคิดเป็น 0.13% ครับด้วยมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 62,570.89 ล้านบาทครับการซื้อขายวันนี้เนี่ยดัชนีปรับตัวลงนะครับแล้วก็ลดลงลดช่วงลบในช่วงบ่ายนะครับโดยทำจุดสูงสุด 1,571.56 จุดและจุดต่ำสุด 1,552.85 จุดนะครับวันนี้หลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น233หลักทรัพย์ลดลง235หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง182หลักทรัพย์ครับโดยมีท็อป5อันดับ1เลยนะครับวันนี้เดลต้าครับ 6,837.28 ล้านบาทปิดไปที่353บาทลดลงไป1บาทนะครับอันดับที่2 K-Bank ครับมูลค่าการซื้อขาย 3,464.56 ล้านบาทปิดไปที่199บาทนะครับเพิ่มขึ้นมา50สตางค์อันดับที่3 AOT ครับมูลค่าการซื้อขาย 2,858.05 ล้านบาทปิดไปที่55บาทราคาปรับเพิ่มขึ้นมา50สตางค์อันดับที่4 PTT ครับ 2,432.98 ล้านบาทปิดไปที่36บาท25สตางค์นะครับลดลงไป25สตางค์และอันดับที่5คือ True ครับมูลค่าการซื้อขาย 2,425.55 ล้านบาทปิดไปที่13บาท70สตางค์เพิ่มขึ้นมา10สตางค์ครับวันนี้อยู่กับนักวิเคราะห์คุณสุชวดธีรวรรณรัตน์ร่วมในการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยครับคุณสุชวดสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับวันนี้ตลาดปิดไปลบไป 0.13% นะครับ 1.98 จุดนะครับวอลุ่มก็น้อยกว่าเมื่อวานนะครับวันนี้มีอะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนบ้างครับ
3: ครับต้องบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยนะฮะแรงขายหุ้นขนาดใหญ่เป็นลักษณะการถูกเทคโปรฟิตนะครับแล้วก็ความไม่มั่นใจเรื่องของสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านนะครับก็กลับมากังวลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หุ้นขนาดใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มถูกขายทำกำไรกันลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับหุ้นในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีนะรวมไปถึงตัวหลักเลยนะฮะหุ้นในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยเฉพาะอย่างหุ้นเดลต้านะก็เลยทำให้ตลาดหุ้นช่วงเช้าเนี่ยปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงนะครับเรียกว่าแทบจะเกือบจะหลุดแนวรับสำคัญเลยด้วยซ้ำนะครับโดยแนวรับสำคัญเนี่ยก็คือจุดที่ผ่านขึ้นมาเป็นจุดแนวต้านเดิมนะครับก็คือแถวๆบริเวณ 1,545 จุดนะครับเมื่อเช้านี้เนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาอยู่แถวๆบริเวณ 1,552.85 นะก็คือเกิดเรียกว่าเกือบที่จะลงไปทดสอบแนวรับละนะครับแล้วช่วงบ่ายนะครับก็ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีภาพของการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับก็คงนำมาด้วยตัวหลักเช่นเดิมนะครับคือหุ้นเดลต้านะครับก็เป็นตัวที่หนุนดัชนีเส้นอินเด็กซ์กลับขึ้นมาทำให้ปิดลบลงไปไม่ถึง2จุดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เริ่มสังเกตในวันนี้นะฮะคือหุ้นขนาดใหญ่ถูกขายกำไรมีการพักตัวแต่ว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะฮะเริ่มที่จะถูกหยิบขึ้นมาเก็งกำไรกันนะครับเริ่มที่จะถูกหยิบขึ้นมาเก็งกำไรกันเป็นหลายตัวเลยนะฮะโดยคงจะเน้นไปที่หุ้นที่มีผลิตภัณฑ์หรือมีสินค้านะฮะที่ไปเชื่อมโยงกับในเรื่องของ AI หรือ Data Center นะครับแม้ว่าเชื่อมโยงแค่เล็กน้อยเองนะฮะก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาเก็งกำไรกันลักษณะนี้เนี่ยผมก็ประเมินว่าดัชนีเซ็นอินเด็กซ์น่าจะเรียกว่าหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยกลับไปหาหุ้นที่เป็นขนาดกลางขนาดเล็กแทนนะฮะมันเป็นภาพที่ดัชนีเซ็นอินเด็กซ์อาจจะเริ่มใกล้ที่จะมีโอกาสใกล้ที่จะถึงจุดสำคัญสำคัญที่จะพักฐานแล้วนั่นเองนะครับก็ผมมองนะครับสำหรับดัชนีเซ็นอินเด็กซ์ถ้าไม่หลุด 1,545 จุดยังเป็นลักษณะการค่อยๆเซเวอัพขึ้นต่อได้นะครับแนวต้านสำคัญจิตวิทยาก็คือ 1,600 จุดแต่ก็ย้ำนะฮะอย่างที่บอกตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างคือมีการสลับตัวเล่นจากขนาดใหญ่มาขนาดกลางขนาดเล็กนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการพักฐานของดัชนีละนะครับที่ใกล้มากละในภาพลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดเรามีการเปลี่ยนตัวเล่นกันนะครับแล้วก็สำหรับ ช่วงโค้งสุดท้ายนะครับวันพรุ่งนี้นะฮะ MSCI นะครับก็จะเริ่มมีผลในเรื่องของการปรับน้ำหนักดัชนีหุ้นไทยซึ่งรอบนี้มีผลไม่เยอะนะต้องบอกว่ามีผลไม่เยอะนะครับก็อาจจะทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติเล็กน้อยนะฮะในช่วงวันของวันนี้นะครับแต่สิ่งที่ผมกังวลก็คือเรื่องของสถานการณ์สงครามสหรัฐกับอิหร่านนะครับก็คือเมื่อสักชั่วโมงที่แล้วนี่เองนะครับก็เริ่มมีข้อมูลข่าวสารว่าทางสหรัฐเนี่ยเริ่มเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่งละนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวต้องติดตามว่ารุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เราก็เข้าสู่ช่วงใกล้วันหยุดยาวด้วยนะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยดัชนีเซ็นเด็กก็มีโอกาสในเรื่องของการพักตัวมากกว่านะครับก็ดูที่แนวรับสำคัญ 1,545 จุดนะครับ
2: ครับผมครับผมขอบคุณมากเลยครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์นะครับวันนี้นักวิเคราะห์ของเราผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยครับวันนี้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยพักตัวนะครับแม้จะลงแรงในช่วงเช้าแต่ว่าช่วงบ่ายก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาในกลุ่ม domestic plays ครับเก็งกำไรจากความคาดหวังโครงการไทยช่วยไทย plusซึ่งจะเริ่มใช้จ่ายกันในสัปดาห์หน้านะครับรวมทั้งหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นแม้ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตัวนอกลางยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับเราไปอยู่ในช่วงของการเจรจาสันติภาพแต่ว่าราคาน้ำมันก็ไม่ได้ดีดขึ้นมาแรงนะครับหุ้นเดลต้าก็ได้กลับลดช่วงลดลงจากช่วงเช้านะครับวันพรุ่งนี้ส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ก็คาดการณ์กันว่าตลาดจะเคลื่อนไหวในลักษณะทรงตัวครับต้องรอติดตามการปรับพอร์ตตาม MSCI ซึ่งจะมีผลบังคับใช้และราคาปิดของวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็คาดว่าจะมีเม็ดเงิน

การพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามบรรยากาศการซื้อขายนั้นเป็นไปอย่างระมัดระวังครับท่ามกลางความไม่แน่นอนของการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับเซี่ยงไฮ้โคโพสิตวันนี้ปิดไปที่ 4,098.64 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 4.91 จุดคิดเป็น 0.12% ครับเท่ากับพอกับบ้านเราเลยนะครับตัวความเปลี่ยนแปลงในแง่ของ percentage ทางเสียงฮ่องกงวันนี้ปิดร่วงลงครับเนื่องจากการเจรจาสันติภาพระหว่างอเมริกากับอิหร่านยังคงอยู่บนความไม่แน่นอนหลังจากสองฝ่ายส่งสัญญาณที่ไม่สอดคล้องกันนะครับทางเสียงปิดไปที่ 25,006.16 จุดครับลดลงไป 322.07 จุดคิดเป็น 1.27% นิกเกอิโตเกียววันนี้ปิดลบนะครับถูกกดดันจากแรงเทขายทำกำไรของนักลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ประกอบกับความกังวลระลอกใหม่เกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมาคู่กรุ่นอีกครั้งหนึ่งเอเคปิดไปที่ 64,693.12 จุดลดลงไป 306.29 จุดคิดเป็น 0.47% ครับคอมโพสิตเกาหลีใต้วันนี้ปิดลบนะครับยุติการปรับขึ้นติดต่อกัน4วันทำการหลังจากแรงซื้อในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้นเริ่มชะลอตัวขณะที่สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั้นกลับมากดดันบรรยากาศการลงทุนนะครับคอสปีวันนี้ปิดไปที่ 8,185.29 จุดนะครับลดลงไป 43.41 จุดคิดเป็น 0.53% ครับดัชนี S&P ASX 200ของตลาดทุนออสเตรเลียก็ปิดร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ1สัปดาห์ในวันนี้นะครับหลังจากมีรายงานว่ายอดการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนออสเตรเลียปรับตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนในเดือนเมษายนซึ่งก็ตอกย้ำถึงผลกระทบของการที่ธนาคารกลางออสเตรเลียนั้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกัน3ครั้งในปีนี้ครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,592.90 จุดครับลดลงไป 124.80 จุดคิดเป็น 1.43% และดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,819.60 จุดลดลงไป 125.60 จุดนะครับคิดเป็น 1.4% นะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวในส่วนของภูมิรัฐศาสตร์และข่าวในภูมิภาคล่าสุดนะครับอิสราเอลถล่มเลบานอนใต้หลังจากออกคำสั่งอพยพเสี่ยงข้อตกลงหยุดยิงล่มนะครับนี่คือในใจความไม่แน่นอนนะครับและอิหร่านเองก็ชัดเจนนะครับว่าต้องนำเรื่องของเฮสบอลลาห์กับเลบานอนนั้นเข้ามาอยู่ในสมการการเจรจาด้วยนะครับแต่ล่าสุดนะครับทางกองทัพอิสราเอลนั้นยังคงเปิดฉากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเฮสบอลลาห์ทางตอนใต้ของเลบานอนหลังจากสั่งขยายพื้นที่อพยพครอบคลุมพื้นที่กว่า 14% ของประเทศครับโดยอ้างโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มเฮสบอลลาห์ขณะที่สถานการณ์ตึงเครียดเสี่ยงทำลายความพยายามในการเจรจายุติสงครามในภูมิภาคนะครับสำนักข่าวเอกชาติของเลบานอนในรายงานนะครับว่าการโจมตีของอิสราเอลได้ถล่มเมืองชายถึง2ระลอกซ้อนครับส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้อาคารขนาดใหญ่และลุกลามไปยังพื้นที่ทางตะวันออกของเมืองอย่างรวดเร็วในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับคำสั่งอพยพเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาถือเป็นคำสั่งครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่นโยบายอยู่จริงชั่วคราวเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่17เมษายนโดยพื้นที่ที่อิสราเอลสั่งให้อพยพนั้นครอบคลุมพื้นที่ถึง 14% ของดินแดนเลบานอนทั้งหมดและครอบคลุมเมืองและหมู่บ้านต่างๆมากกว่า300แห่งนะครับการยกระดับความรุนแรงในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่เบนจามินเนทันยาฮูนายกอิสราเอลประกาศขยายขอบเขตปฏิบัติการภาคพื้นดินเพื่อตอบโต้เหตุการณ์ที่กลุ่มเฮสบอลลาห์ส่งโดรนโจมตีฐานอิสราเอลที่ตรึงกำลังอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนรวมถึงโจมตีพลเรือนทางตอนเหนือของอิสราเอลนะครับกลุ่มเฮสบอลลาห์เองเปิดเผยนะครับว่านักรบของตนนั้นได้เข้าปะทะกับกองกำลังอิสราเอลในระยะประชิดที่เมืองซอตาอัลชาคีซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำเลชนีโดยพื้นที่ดังกล่าวนั้นอยู่ห่างจากชายแดนราว30กิโลเมตรและถือเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเขตการชนที่อิสราเอลนั้นประกาศไว้ตั้งแต่แรกนะครับสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นนี้เนี่ยกำลังคุกคามและอาจทำให้การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านนั้นต้องหยุดชะงักลงครับฝั่งอิหร่านเองก็ยืนกรานนะครับว่าข้อตกลงใดๆก็ตามนั้นจะต้องครอบคลุมถึงเสถียรภาพของเลบานอนด้วยแต่อิสราเอลนั้นยังคงสงวนสิทธิ์ในการเดินหน้าต่อสู้เพื่อขจัดภัยคุกคามจากกลุ่มเฮสบอลลาห์ต่อไปนะครับเลบานอนนั้นถูกดึงเข้าสู่สงครามอย่างเต็มตัวตั้งแต่2มีนาคมหลังจากที่กลุ่มเฮสบอลลาห์ยิงจรวดถล่มอิสราเอลเพื่อตอบโต้เหตุการณ์ที่อิสราเอลนั้น

0: โจมตีสถานผู้นำสูงสุดของอิหร่านส่งผลให้อิสราเอลตอบโต้อย่างหนักด้วยการทิ้งระเบิดทางอากาศทั่วเลบานอนและส่งทหารบุกรุกกราดภาคพื้นดินนะครับกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนเปิดเผยนะครับว่านับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นมีผู้เสียชีวิตในเลบานอนแล้วอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3,213 รายนะครับขณะที่ฝั่งอิสราเอลระบุว่ามีทหารเสียชีวิต23นายและพลเรือนเสียชีวิต4รายจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนทั้งสองฝั่งในช่วงเวลาเดียวกันนะครับและนี่คือล่าสุดครับที่ทำให้การเจรจาข้อตกลงมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับในขณะที่ข่าวอื่นๆนะครับที่น่าสนใจและเกี่ยวเนื่องกันนะครับสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านรอบใหม่เป็นครั้งที่2ในรอบ3วันครับกองทัพสหรัฐนะครับกองบัญชาการกลางสหรัฐเซ็นคอมหรือว่าเซ็นทรัลคอมมานด์เนี่ยนะครับก็ได้แถลงว่ากองกำลังสหรัฐนั้นได้ยิงโดรนโจมตีของอิหร่านร่วงลง4ลำเนื่องจากเป็นภัยคุกคามต่อกองทัพสหรัฐและการเดินเรือพาณิชย์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้ยังได้โจมตีสถานีควบคุมภาคพื้นดินในเมืองบันดาร์อาบาสในขณะที่กำลังเตรียมจะปล่อยโดรนลำที่5นะครับโดยการดำเนินการในครั้งนี้เป็นการตอบโต้ที่สหรัฐมองว่าเหมาะสมและก็เป็นไปเพื่อการป้องกันตนเองอย่างแท้จริงครับและมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาข้อตกลงหยุดยิงซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนอย่างไรก็ตามนะครับสื่อท้องถิ่นของอิหร่านรายงานอ้างแหล่งข่าวทางทหารว่ากองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน IRGC นะครับได้ยิงเรือเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐที่พยายามจะแล่นผ่านช่องแคบจนต้องถอยร่นไปก่อนที่สหรัฐจะยิงถล่มพื้นที่ว่างเปล่ารอบๆเมืองบันดาร์อาบาสซึ่งไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับการโจมตีครั้งล่าสุดนี้ก็เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวระหว่างการประชุมครม.เมื่อวันที่27พฤษภาคมนะครับโดยเขาได้ปฏิเสธรายงานจากสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งของอิหร่านที่อ้างว่าทั้งสองประเทศนั้นสามารถที่จะบรรลุร่างข้อตกลงกรอบความร่วมมือกันเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เรือพาณิชย์สัญจรได้ตามปกติภายใน1เดือนโดยอิหร่านและโอมานร่วมกันบริหารจัดการตลอดจนข้อเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือและถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งทางทำเนียบขาวก็ได้ตราหน้าข้อความดังกล่าวนะครับว่าเป็นเรื่องปวดหัวครับนอกจากนี้นะครับทางด้านของทรัมป์เองก็ประกาศกล่าวนะครับว่าจะไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งได้สิทธิ์ขาดในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซและข่มขู่ไปยังประเทศโอมานซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของสหรัฐนะครับว่าไม่มีใครจะได้ควบคุมช่องแคบนี้มันคือเขตหน้าน้ำสากลและโอมานจะต้องปฏิบัติตามกฎเหมือนกับคนอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องระเบิดพวกเขาให้ราบซึ่งพวกเขาเข้าใจเรื่องนี้ดีและจะไม่ทำตัวมีปัญหานะครับนี่คือคำพูดของทรัมป์ขณะเดียวกันนะครับกระทรวงการคลังของสหรัฐก็ได้สั่งคว่ำบาตรหน่วยงานบริหารจัดการช่องแคบเปอร์เซียซึ่งก็เป็นองค์กรที่อิหร่านจัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมการสัญจรผ่านช่องแคบโดยระบุว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนะครับทางด้านของอิบราฮิมอัซซีซีซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่านก็ออกมาตอบโต้ผ่านแพลตฟอร์ม X นะครับว่าถ้ากรรมของทรัมป์นั้นจะไม่สามารถบีบให้อิหร่านถอยร่นจากข้อเรียกร้องเดิมได้ทั้งเรื่องสิทธิการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมการคุมช่องแคบและการยกเลิกมาตรการความบักทั้งหมดพร้อมกับชี้ว่าทรัมป์นี่แหละกำลังเผชิญกับทางปัดทางยุทธศาสตร์จึงได้แต่พูดสลับไปมาระหว่างการข่มขู่และอ้อนวอนขอข้อตกลงนะครับแม้ว่าทรัมป์จะเคยแสดงท่าทีเชิงบวกว่าข้อตกลงใกล้จะเสร็จสิ้นแต่ในการประชุมล่าสุดนั้นเขาก็ระบุนะครับว่าสหรัฐยังไม่พอใจกับเงื่อนไขปัจจุบันและพร้อมจะกลับไปใช้มาตรการทิ้งระเบิดขนาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งหากอิหร่านไม่ยอมรับข้อตกลงของวอชิงตันขณะเดียวกันนะครับสหรัฐเองก็ยังพยายามผลักดันให้ประเทศในกลุ่มอ่าวอาหรับนะครับไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียกาตานะครับปากีสถานตุรกีอียิปต์และจอร์แดนลงนามในข้อตกลงอับราฮัมหรือเอเบรเฮมแอคคอร์ดเพื่อปรับความสัมพันธ์สู่ระดับปกติกับอิสราเอลซึ่งประเทศเหล่านี้ก็ยังคงปฏิเสธนะครับขณะนี้สหรัฐเองมีกำลังพลราว 15,000 นายทำหน้าที่ปิดล้อมอิหร่านควบคู่ไปกับกองกำลังเสริมในฐานทัพหลายแห่งทั่วภูมิภาคครับ ไม่ว่าจะที่กาตาร์ก็ดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็ดีบาฮาเรนก็ดีนะครับโดยประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นก็ถือว่ายังคงเป็นจุดชนวนสำคัญที่สุดแอนโทนีบลิงเคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะครับได้กล่าวทิ้งท้ายในที่ประชุมอย่างหนักแน่นนะครับว่าข้อสรุปที่สำคัญที่สุดคืออิหร่านนั้นจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศในปัจจุบันก็มาโครูดิโอนะครับก็นี่คือล่าสุดนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอิหร่านในขณะที่ Google ครับวันนี้อยู่ในกระแสข่าวด้วยเหมือนกันนะครับพวกวิศวกร Google ครับใช้ข้อมูลวงในเนี่ยโกงเดิมพันออนไลน์ฟันกำไรกว่า39ล้านนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐตั้งข้อหาวิศวกรของ Google หลังจากถูกกล่าวหาว่าแอบใช้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการค้นหาบน Google เนี่ยไปเดิมพันบนแพลตฟอร์มพยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าทางออนไลน์หรือ Polymarket จนทำกำไรได้กว่า 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า39ล้านบาทเลยนะครับโดยทางสำนักงานอัยการสหรัฐประจำเขตนิวยอร์กได้ร่วมกันกับทางสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI นะครับ Federal Bureau of Investigation ได้มีการประกาศจับกุมและยื่นฟ้องนายมิเคเล่สปานิโอโดวัย36ปีครับเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ของบริษัท Google ในข้อหาช่อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ช่อโกงทางโทรเลขและฟอกเงินหลังจากสืบว่าเขาใช้ข้อมูลลับภายในของบริษัทไปใช้ในการวางเดิมพันบนแพลตฟอร์มพยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าprediction market จนได้รับเงินรางวัลรวมกว่า 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ39ล้านบาทนะครับสปานยูโดนั้นเป็นพลเมืองสัญชาติอิตาเลียนครับและอาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ถูกจับกุมตัวเมื่อวานนี้นะครับและนำตัวขึ้นศาลรัฐบาลกลางในกรุงนิวยอร์กศาลอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวด้วยวงเงินสูงถึง 2.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับสปานยูโดนั้นทำงานเป็นวิศวกรด้านความปลอดภัยสารสนเทศให้กับ Google มานานกว่า12ปีอาศัยตำแหน่งในหน้าที่เนี่ยเข้าถึงเครื่องมือทางการตลาดภายในที่เปิดให้พนักงานทุกคนเข้าถึงได้แต่เขาเนี่ยกลับนำข้อมูลสถิติยอดการค้นหาของผู้ใช้งานที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะไปใช้วางเดิมพันที่เกี่ยวข้องกับ Google บนแพลตฟอร์ม Polymarket ในช่วงระหว่างตุลาคมถึงธันวาคมปีที่แล้วเป็นมูลค่ารวมกว่า 2.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐเอกสารจากชั้นศาลเนี่ยเปิดเผยนะครับว่าการเดิมพันที่ทำกำไรให้กับเขามหาศาลที่สุดคือการทายผลลัพธ์ว่าใครจะเป็นบุคคลที่ถูกค้นหามากที่สุดบน Google ประจำปี2025ซึ่งสปานยูโรนั้นได้ใช้บัญชีนิรนามภายใต้ชื่อ Alpha Raccoon วางเดิมพันสวนทางกับบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างเบียงกาเซนโซรีและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่กลับเลือกทายว่าเจวิตที่สะกดเป็น D4VD นี่นะครับนักร้องหนุ่มชื่อดังที่กำลังตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมเด็กสาววัยรุ่นมันจะเป็นผู้ชนะอันดับหนึ่งซึ่งในขณะนั้นเนี่ยระบบของ Polymarket ประเมินโอกาสที่นักร้องรายนี้จะติดอันดับหนึ่งไว้เกือบเป็นศูนย์แต่สปานยูโรรู้ล่วงหน้าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วว่ายอดการค้นหาของเจวิตนั้นจะพุ่งทะยานขึ้นเป็นอันดับหนึ่งจริงเนื่องจากเขาเห็นฐานข้อมูลลับข้อมูลดิบที่ Google รวบรวมไว้ก่อนที่จะแถลงต่อสาธารณะนะครับคำฟ้องเนี่ยก็ระบุนะครับว่าสปานยูโรนั้นรู้ผลลัพธ์ของการเดิมพันก่อนที่สาธารณชนจะรู้เพราะว่าเขาเข้าถึงข้อมูลภายในที่เป็นความลับทางธุรกิจของ Google จากนั้นเมื่อชนะเดิมพันเนี่ยเขาก็พยายามหลบเลี่ยงด้วยการโอนย้ายสินทรัพย์คริปโตผ่านหลายบัญชีเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินนะครับแม้ว่าแพลตฟอร์ม Polymarket จะขับเคลื่อนด้วยสกุลเงินดิจิทัลและทำธุรกรรมผ่านบัญชีนิรนามแต่ทาง FBI ก็สามารถที่จะสืบสวนเชิงลึกและเชื่อมโยงเครือข่ายบัญชีเหล่านั้นเนี่ยกลับมายังตัวตนที่แท้จริงของสปานยูโรได้ครับหลังจากพบว่ามีบัญชีหนึ่งที่เขาใช้บัตรประจำตัวประชาชนอิตาลีในการเปิดยืนยันตัวตนนะครับทางด้าน Polymarket ก็แถลงนะครับว่าทางแพลตฟอร์มนั้นได้ให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและถือเป็นแพลตฟอร์มทํานายผลรายแรกที่ความร่วมมือนั้นนําไปสู่การจับกุมคดีใช้ข้อมูลวงในพร้อมกับย้ํานะครับว่าการซื้อขายบนบล็อกเชนนั้นมีความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้คนไม่ดีมักจะทิ้งรอยเท้าเอาไว้เสมอนะครับส่วนโฆษกของ Google ก็แถลงยืนยันนะครับว่าบริษัทนั้นกำลังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวนและในขณะนี้พนักงานรายดังกล่าวนั้นได้ถูกสั่งพักงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยชี้แจงว่าแม้เครื่องมือดังกล่าว พนักงานทุกคนจะเข้าถึงได้เนี่ยแต่ว่าการนำข้อมูลลับไปใช้เพื่อผลประโยชน์และวางเดิมพันถือเป็นการละเมิดนโยบายของบริษัทอย่างร้ายแรงครับคดีของสปานโยโลนั้นนับเป็นคดีอาญาครั้งใหญ่รายที่2เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลวงในบนแพลตฟอร์มโพลีมาร์เก็ตก่อนหน้านี้เมษายนเนี่ยทางการสหรัฐเพิ่งจะจับกลุ่มจ่าสิบเอกแกนเนนแดนแบนไดทหารหน่วยรบพิเศษของสหรัฐในข้อหาใช้ข้อมูลลับระดับทหารเกี่ยวกับปฏิบัติการจู่โจมขับไล่นิโคลัสมาดูโรออกจากตำแหน่งผู้นำเวเนซุเอลาไปใช้ในการวางเดิมพันบนแพลตฟอร์มดังกล่าวซึ่งเขาก็ยังคงให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาอยู่นะครับเป็นcrime ที่เกิดขึ้นในโลกยุค IT ใน Digital Economy แล้วครับที่น่าจะรู้กันไว้นะครับในขณะที่บ้านเราวันนี้นะครับความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจที่น่าสนใจครับก็มีหลายเรื่องนะครับตปง.ตรึงราคาก๊าซสูงต้นต่อ2เดือนครับคงดีเซล B7 รับมือวิกฤตพลังงานโลกครับDE เร่งรัดกระบวนการคืนเงินผู้เสียหายจากสแกมเมอร์เตรียมพร้อมรับกฎกระทรวงบังคับใช้12สิงหาคมนี้นะครับนักวิชาการแนะธุรกิจ SME จะรอดได้อย่างไรโดยไม่ต้องเริ่มจ้างพนักงานชูสร้างความแตกต่างและก็ต้องใช้ AI นะครับคุณสันติธารเสถียรไทยครับเตือนเศรษฐกิจไทยเผชิญแรงกดดัน Double Squeeze จากคลื่นวิกฤต3ตะลอกและเสนอแนวทาง 5Tในการรับมือกับวิกฤตนะครับ5ทีของคุณสันติธารประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับวันนี้เขาไปพูดอยู่ที่เวทีงาน Thailand Next The Successor เชื่อมรุ่นสร้างอนาคตนะครับ5ทีของคุณสันติธารที่ว่านี้นะครับก็คือ Target ครับหรือว่าการช่วยเหลือแบบมุ่งเป้าโดยมาตรการเยียวยานั้นต้องตอบโจทย์แตกต่างกันในแต่ละปัญหาครับเช่นช่วยผู้ประกอบการขนส่งในช่วงราคาพลังงานสูงหรือช่วยร้านค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่ลดลงทีตัวที่2 transition ครับเร่งเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวโดยเฉพาะ green logistics และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพื่อลดจุดอ่อนเดิมของประเทศครับทีตัวที่3 transform ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้คนไทยและ SME ไทยผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้าง supply chain ภายในประเทศนะครับทีตัวที่4คือ transparent ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและมาตรการภาครัฐโดยต้องสามารถตรวจสอบได้และใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยบริหารจัดการนะครับทีตัวสุดท้ายคือ together ครับการขับเคลื่อนร่วมกันโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาชนรวมถึงคนรุ่นใหม่และคนรุ่นใหญ่เพื่อเปลี่ยนวิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับประเทศนะครับก็เพราะว่าทั้งภาคธุรกิจและประชาชนตอนนี้กำลังถูกบีบจาก2ด้านที่เรียกกันว่า double squeeze ต้นทุนก็สูงขึ้นแต่รายได้และกำลังซื้อกลับลดลงนะครับขณะนี้เนี่ยประเทศไทยกำลังเผชิญคลื่นยักษ์3ระลอกครับระลอกแรกนั้นคือราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นระลอกที่2ต้นทุนสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นและระลอกสุดท้ายคือกำลังซื้อของประชาชนที่เริ่มอ่อนแรงลงนะครับปัญหาดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไทยมีภาระหนี้ครัวเรือนสูงกว่า 80% จอ GDP ทำให้เศรษฐกิจนั้นมีความเปราะบางมากขึ้นท่ามกลางโลกเศรษฐกิจยุคใหม่ที่กำลังเปลี่ยนผ่านจาก efficiency firstหรือยุคที่แข่งขันกันได้ต้นทุนต่ำไปสู่ security first ที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงและความปลอดภัยรวมถึงความยืดหยุ่นของกลุ่มสู้ประทานมากขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นถือเป็นโอกาสสำคัญของไทยครับเพราะว่าประเทศไทยนั้นกำลังถูกมองเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับการกระจายฐานการลงทุนสะท้อนจากตัวเลขการลงทุนจริงที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ในช่วงไตรมาสแรกของปีนะครับซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 1.01 ล้านล้านบาทโดยเงินลงทุนจำนวนมากนั้นไหลเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็น AI Data Center Electronics และ Green Economy นะครับเพราะฉะนั้นการรับมือวิกฤตครั้งนี้ไม่สามารถใช้เพียงมาตรการตั้งรับแต่ต้องประคองวันนี้พร้อมสร้างวันพรุ่งนี้ไปพร้อมกันผ่าน 5G ที่ว่า Target Transition Transform Transparent และ Together นะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งวันนี้ช่วงก่อติดเศรษฐกิจผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาควิวัฒน์นะครับซึ่งวันนี้อาจารย์สมชายอยากชวนเราไปที่สเปนครับจะเข้าไป พูดคุยกันนะครับวันนี้อาจารย์สมชายตั้งข้อสังเกตว่าบทบาทและปัญหาของรัฐบาลสเปนในปัจจุบันนั้นคืออะไรบ้างเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันต่อในช่วงหน้าช่วงต่อติดเศรษฐกิจพักสักครู่นึงครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวรินทร์สัจเดล
2: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวรินทร์สัจเดล
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวรินทร์สัจเดลนะครับวันนี้ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับที่เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาควิวัฒน์นะครับวันนี้อาจารย์อยากจะพาเรามาดูเรื่องของสเปนครับปัญหาที่รัฐบาลสเปนนั้นกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วเป็นตัวแปรสำคัญในส่วนของ EU และ NATO อย่างไรบ้างรวมถึงเป็นกุญแจสำคัญในศึกภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนี้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในช่วงนี้ครับก่อนเศรษฐกิจกับอาจารย์สมชายครับ
5: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World ก่อติดเศรษฐกิจโลก
4: สวัสดีครับอาจารย์สมชายครับ
6: สวัสดีครับคุณวารินทร์ครับ
4: ครับอาจารย์ครับวันนี้อาจารย์อยากจะพาไปสเปนนะฮะ
6: ครับที่จะพาไปสเปนเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าไอ้ตัวภูมิรัฐศาสตร์อีกมุมหนึ่งอะของโลกซึ่งเรามักจะเรียกว่าได้ยินเพียงบางเรื่องที่เกี่ยวกับสเปนเช่นนะครับในเปโดรซานเชสนะครับสามารถที่จะเรียกว่าคัดค้านทางด้านของทรัมป์นะจะขอเพิ่มงบประมาณ 3.5 เขาบอกโนทรัมป์ก็บอกโหนะครับมีการบอกเลยผมจะตัดคุณสเปนออกจากการเป็นสมาชิกนาโต้ทั้งทั้งที่เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้แต่ที่คุยกันวันนี้เพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ของสเปนเนี่ยเป็นรัฐบาลที่น่าสนใจมากและขณะนี้กำลังเจอวิกฤตขนาดใหญ่เลยก็คือมีปัญหาเรื่องอะไรครับคอร์รัปชันเรื่องของอะไรต่างและไม่ใช่แค่รัฐบาลวงการนะที่เกี่ยวข้องกับอะไรครับของรัฐบาลเก่านะครับซึ่งก็เคยเป็นอดีตนายกอังกฤษซาปาเตโรทั้งลูกนะครับทั้งเมียแล้วก็ทางด้านของเปโดรซานเชสก็กรณีของพญาเขาก็ถูกฟ้องร้องว่ามีการใช้เขาเรียกอิทธิพลแล้วก็ไปกระทบถึงกันนานด้วยว่าทางด้านของอะไรครับตุลาการเนี่ยศาลเนี่ยไปค้นนะครับเอกสารในพรรคของเปโดรซานเชสคือพรรคสังคมนิยมซึ่งก็เป็นในยุโรปเนี่ยพรรคสังคมนิยมที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยเหลืออยู่น้อยเต็มทนครับซึ่งสเปนก็กลายเป็นผู้นำและตัวเปโดรซานเชสเองก็มีบทบาทเป็นประธานของเขาเรียกว่าพรรคสังคมนิยมทั่วโลกครับทีนี
4: ้
6: ที่หัวหน้าสนใจก็คือว่าเรื่องแรกเลยนะครับนายเปโดรซานเชสเนี่ยคุณจำได้ไหมครับหลายปีก่อนสเปนเนี่ยมีประเด็นปัญหาเรื่องการแยกแผ่นดินจำได้ไหมครับ
4: จำได้ครับ
6: คาตาลูญาไงคาตาลูญาเพราะฉะนั้นตอนแรกตอนนั้นก็โหตื่นเต้นกันมากเพราะมีการทำเรเฟเรนดัมนะครับ
4: อ
6: ย่างไม่เป็นทางการแล้วก็อยากที่จะแยกแผ่นดินออกไปซาปาเตโรเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จครับในการหยุดยั้งนะครับพรรคที่ต้องการที่จะแยกแผ่นดินสิ่งที่เขาทำอยู่ก็คือว่าแทนที่จะใช้ไม้แข็งนะครับคนที่เป็นผู้นำนะครับของการแยกแผ่นดินเนี่ยก็นะลี้ภัยไปอยู่ที่ฝรั่งเศสไปอยู่เบลเยียมนะครับแต่ว่าวิธีการของเขาคืออะไรครับหนึ่งเล่นลักษณะไม้แข็งด้านหนึ่งก็คือมีการฟ้องศาลนะครับซึ่งในกรณีก็เป็นมาจากรัฐบาลเก่ารัฐบาลเก่านี่เป็นรักษาขวา ฟ้องผู้ที่แยกแผ่นดินเพราะประกันแยกแผ่นดินนั้นถือว่าผิดกฎหมายในแง่รัฐธรรมนูญในอังกฤษเลยอังกฤษเนี่ยที่ทำให้เกิดมีการเรฟเฟอเรนดัมเรื่องของอะไรครับไอ้สกอตแลนด์ได้ในตอนแรกนะฮะคงจำได้ก็มาจากการที่รัฐสภาอนุมัติแต่ถ้าในตอนหลังเนี่ยสกอตแลนด์ทำไม่ได้เพราะรัฐสภาจะไม่อนุมัติเช่นเดียวกันครับของสเปนด้านทางด้านแคว้นคาตาลุญญาที่เมืองหลวงชื่อบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีการทำเรฟเฟอเรนดัมซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลถือว่าผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นก่อนนี้ก็เลยถูกจับบางคนก็หนีไปเพราะฉะนั้นในเปโดรซานเชสก็ใช้ไม้อ่อนแต่ก็แข็งในระดับหนึ่งก็คืออะไรครับมีการตกลงกันในลักษณะที่เรียกว่าอะไรครับมีการผ่อนผันนะครับพูดง่ายอภัยโทษแต่ว่าขณะเดียวกันก็คือแลกกับเรื่องของอะไรครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการแยกแผ่นดินการใช้นโยบายตัวนี้ปรากฏว่าถึงจุดหนึ่งได้ผลปรากฏว่าคะแนนนิยมของกลุ่มที่ต้องการแยกแผ่นดินเนี่ยตอนนี้คือทำไม่ได้แล้วคะแนนนิยมไปไม่ถึงแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยกลายมาเป็นใช้เรียกว่าอะไรครับมีบทบาทมากตอนที่เขาขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเขาเสียงข้างน้อยนะบริหารเสียงข้างน้อยอยู่นานมากเลยและพอมีการดำเนินมาตรการอันนี้ปรากฏในการเลือกตั้งเขาเข้ามาในปีที่เขาเป็นหัวหน้าพรรคเขาอยู่เลขาธิการพรรคเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ1516แต่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนายกนะครับมาเป็นนายกอีกครั้งมาเป็นครั้งแรก18นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้งตอนนี้20เท่าไหร่ครับ2026อยู่นานพอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งครั้งหลังสุดเนี่ย2 3ปีก็ได้คะแนนเสียงแล้วก็มีการหลวงกับพรรคเล็กๆโดยเฉพาะกลุ่มที่เค้าว่าต้องการอดีตคือต้องการแยกแผ่นดินอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นเรื่องของบาร์เซโลนาที่เป็นคาตาลุญญาเรื่องแยกแผ่นดินตอนนี้สังเกตดูเงียบไปเลยส่วนที่2ที่คิดว่าน่าสนใจขณะที่ทางด้านของอิตาลีคุณจำได้ไหมครับพรรคลีกาเดนอตเต้นะครับพรรคนี้เป็นพวกขวาจัดแบบเดียวกับทรัมป์มีการปล่อยให้เรือของคนที่ลี้ภัยจะเข้ามายุโรปปรากฏว่าล่มคนตายเยอะมากเลยเพราะอะไรไม่ยอมให้ขึ้นฟังที่อิตาลีแต่ในสปาในเปโดซานเชสปรากฏว่าให้ความช่วยเหลือกับไอเรือที่ผ่านมาความจะเป็นวันนี้ไม่น่าเชื่อคนที่ลี้ภัยหรืออิมิเกรนเข้าสู่สเปนจำนวนมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเขาเลยเพราะเขาเป็นพรรคฝ่ายซ้ายเพราะฉะนั้นเกิดเรื่องนี้ก็มีและสเปนเนี่ยตรงข้ามกับหลายประเทศที่เป็นขวาจัดที่ต้องการไล่พวกนี้ออกแต่สเปนเนี่ยต้อนรับพวกที่เขาเรียกว่าเข้าเมืองสิ่งหนึ่งที่คนเหล่านี้ช่วยคืออะไรครับทำให้สเปนเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจกันหนึ่งในสมัยของเปโดรซานอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจดีมากครับอยู่ในกลุ่มของประเทศเพียงไม่กี่ประเทศที่อัตราการเติบโตขยายตัวสูงกว่าเฉลี่ยนะครับในปีสองปีนี้ก็ประมาณ 2-3% แล้วก็สามารถทำให้เงินเฟ้อที่เคยเยอะแยะมากตอนนี้ก็เหลือประมาณ 2% กว่าและที่สำคัญก็คือตอนที่เกิดวิกฤตนะครับหนักๆเนี่ยนะฮะปรากฏว่าไงครับเรื่องของโควิดเรื่องอะไรคนว่างงานเนี่ย10กว่าเปอร์เซ็นต์ครับขณะนี้คนว่างงานเนี่ยลงมาต่ำกว่า10แล้วครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการขาดดุลไอ้การขาดดุลก็ประมาณตอนนี้ก็อยู่ในลักษณะประมาณเท่าไหร่ 3% กว่าๆนะครับซึ่งดีกว่าฝรั่งเศสใน 5-6% นี่สาธารณะเคยขึ้นไปถึง130-140ตอนนี้ตัวเลขก็ลดลงมาต่ำกว่า100แล้วครับเพราะอันนี้ก็เป็นอานิสงส์นะจากความสามารถของในเปโดรซานเชสนะในเรื่องต่างๆแต่ว่าที่เรารู้จักกันดีก็คือว่าเป็นเรื่องต่างประเทศคุณวาเลนคิดว่าคุณวาเลนทำหน้าที่เคยในด้านเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยคุณคิดว่าบทบาทของสเปนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตะวันออกกลางเท่าที่คุณติดตามมาเป็นยังไงครับ
4: ก็ดูคานอำนาจของทรัมป์ในระดับหนึ่งเลยนะครับอาจารย์ถูกไหม
6: ครับเขาทำยังไงรู้ครับข้อแรกเลยเขาสนับสนุน2รัฐครับ
4: อืม
6: เป็นอะไรครับ
4: two state solution ชัดเจนฮะ
6: เลยพูดง่ายนโยบายเขาเนี่ยนะครับอันเนี้ยทางด้านอิสราเอลไม่พอใจมากเพราะฉะนั้น ขาเป็นประเทศนะครับที่เป็นผู้ที่สนับสนุนการมีสองรัฐการตั้งรัฐแบบสไตล์อันนี้เป็นอันหนึ่งที่ฉีกแนวออกมานะครับข้อสองนะครับเขาทำไงครับเขาบอกว่าที่อเมริกาบุกอิหร่านเนี่ยเขาไม่ช่วยแล้วครับนะครับในฐานะประเทศนาโต้เขามาแมวด้วยเหตุผลนี่คืออะไรครับเขาบอกว่านี่เป็นการทำผิดกฎหมายเป็นพวกนาโต้ตามมาตรา5นั้นหมายความว่าถ้ามีภัยคุกคามจากภายนอกเขาบอกเลยครับว่าอิหร่านไม่ใช่ภัยคุกคามของนาโต้แล้วก็มองว่าอเมริกามีการทำผิดกฎหมายด้วยซ้ำปลุกนาโต้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ทำให้ทรัมป์เนี่ยโมโหมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือพอทรัมป์ต้องการให้ขอความช่วยเหลือต้องการอะไรครับใช้ฐานของสเปนคือสเปนเนี่ยมีฐานทัพของอเมริกาเนี่ยอยู่2แห่งนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ยอมให้ใช้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่แสดงอันที่3อย่างที่ตะกี้ตอนต้นผมได้พูดถึงเขาบอกชัดเลยครับว่าในกรณีเขาจะไม่เห็นด้วยนะครับในการที่จะเพิ่มงบประมาณเป็น 3.5% ของ GDP และบทบาทอันเนี้ยก็เป็นบทบาทที่สำคัญของเปโดรซานเชสอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะได้เห็นเพราะฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าบทบาทของเปโดรซานเชสนะครับในแง่ของผู้นำของสเปนเนี่ยก็นับว่ามีมากพอสมควรนะครับถ้าเราดูจากทั้งภายในและภายนอกแต่วันนี้รัฐบาลเขากำลังเจอวิกฤตซึ่งเป็นวิกฤตที่น่าสนใจมากเพราะเป็นวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนเยอะเลยคือเป็นวิกฤตในขณะนี้ครับว่าภรรยาเขา 3-4 ปีที่แล้วก็ถูกโจมตีว่ามีการใช้อำนาจในการเรียกว่าทักษิณกับอินฟลูเอนซ์ก็คือใช้อำนาจนะในแง่ที่เรียกว่าไม่ไปตามคันลองนะครับเปโดรซานเชสตอนนั้นแก้ปัญหาไงบอกเลยขอเวลาสักอาทิตย์2อาทิตย์พิจารณาตัวเองว่าจะออกหรือไม่ออกแต่พอตอนหลังปรากฏว่าใครต่อใครประชาชนชอบเฮ้ยอย่าออกเลยเขาก็กลับมาใหม่แต่ตอนนี้ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภรรยาเขายังไม่จบนะครับแต่ว่าที่ร้ายกว่านั้นก็คืออดีตผู้นำคือนายกอินทรีซาปาเตโรนะครับซึ่งเป็นผู้นำเป็นนายกของสเปนเนี่ยก่อนคือก่อนเปโดรซานเชสเนี่ยจะเป็นพรรคฝ่ายขวาชื่อลาคอยแล้วก็ก่อนลาคอยเนี่ยพรรคฝ่ายก็คือซาปาเตโรครับซาปาเตโรเนี่ยนะโดนข้อหาอะไรรู้ไหมครับเกี่ยวข้องกับเวเนซุเอลาซึ่งถ้าคุณไปดูในข่าวต่างๆเนี่ยซาปาเตโรเนี่ยให้ความช่วยเหลือกับเวเนซุเอลาซึ่งโหมีความช่วยเหลือแล้วมีนโยบายเรียกว่าสนับสนุนตอนนี้โดนข้อหาว่าได้ประโยชน์จากเรื่องของอะไรครับเวเนซุเอลาพูดง่ายมีการเรียกว่าให้ประโยชน์จากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเป็นประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ให้ครอบครัวเขาเนี่ยลูกเขาเนี่ยตั้งบริษัทซึ่งเกี่ยวข้องกับการได้เงินในลักษณะที่ไม่รู้ว่ามีตัวตนมาจากไหนแล้วก็ตอนนี้ในพรรคสังคมนิยมหลายต่อหลายคนกำลังถูกข้อหานะครับในลักษณะของอะไรครับให้ความช่วยเหลือถึงกับมีการตั้งขึ้นองค์กรในการช่วยเหลืออะไรครับผู้นำของพรรคในทางที่จะไม่ให้มีการฟ้องร้องหรือมีเรื่องที่เกี่ยวข้องการดำเนินการทางด้านตุลาการจนกระทั่งตุลาการเมื่อ 2-3 วันนี้สั่งลุยนะครับส่งตำรวจเนี่ยเข้าไปดูว่ายึดเอกสารนะครับในพรรคสังคมนิยมเพราะนั่นนี้อาจจะกล่าวได้ว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิกฤตที่ทางด้านของเปโดรซานเชสตอนเนี่ยกำลังเผชิญอยู่เพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่วิกฤตวันนี้ไอ้รัฐบาลยังไม่เจอประเด็นปัญหาภายใต้ข้ามนะครับต้องการที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลที่ประกอบพรรคเล็กยังพูดง่ายยังสนับสนุนอยู่ส่วนนี้ที่สนับสนุนพออะไรครับทั้งหมดรู้เลยครับว่าถ้ามีการยุบสภาเมื่อไหร่พรรคฝ่ายขวาจะกลับเข้ามานะครับแล้วก็พรรคขวาตอนเนี้ยที่มันมี2พรรคครับพรรคหนึ่งเป็นขวากลางอีกพรรคหนึ่งเป็นขวาจัดพวกขวาจัดเป็นพรรคเดียวที่มีความนิยมแบบเดียวกับทรัมป์ชีบ็อกซ์เพราะฉะนั้นนี่จะเป็นทิศทางอันเดียวกันพรรคขวาจัดสมัยก่อนนะครับไม่ก็มีบทบาทแต่ขวาจัดวันนี้ขึ้นมามีบทบาทสำคัญมากพอสมควรเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนกับประเทศยุโรปที่พวกขวาจะกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเกิดวิกฤตเรื่องของกำลังถูกอะไรครับเรื่องงานทางเรื่องของความไม่ชอบมาพากลเรื่องคอร์รัปชันแต่รัฐบาลก็ยังมีเสถียรภาพในแง่ว่า พรรคร่วมรัฐบาลนะครับยังสนับสนุนเต็มที่แต่อันนี้เขาต้องมาดูต่อว่าหลังจากที่ตอนนี้ก็มีการฟ้องร้องมีการขุดคุยจะออกมาเป็นยังไงบ้างเพราะถ้าจะกล่าวได้ว่าเปโดรซานเชสกำลังเจอปัญหาวิกฤตนะครับที่ทั้งสำคัญสำหรับเขานะครับแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่พูดง่ายๆตั้งแต่สเปนนะฮะการดูแลเรื่องของคอร์รัปชันเรื่องอะไรเนี่ยมันเข้มข้นมาตลอดแต่ว่าไม่เคยเรียกว่ารุนแรงและเข้มข้นมากถึงขนาดนี้ครับ
4: เออครับครับแล้วมันจะส่งผลไปสู่การเปลี่ยนขั้วจากสังคมนิยมไปอีกขั้วหนึ่งไหมครับอาจารย
6: ์อันนี้กลัวว่าคือพูดง่ายน้องมองแน่ทางด้านนี้ว่าถ้าเกิดยุบสภาเมื่อไหร่นะครับบทบาทของพรรคฝ่ายขวาเนี่ยจะขึ้นมาคือพูดง่ายพรรคฝ่ายขวามีสองพรรคขวากลางนี่เป็นส่วนหนึ่งที่พัฒนามาจากทางด้านอะไรครับทางด้านผู้นำเก่านะครับผู้นำเก่าที่ทำการอะไรครับปฏิวัติทหารฟรังโกแล้วก็ต่อหลังจะเป็นลักษณะที่ไม่รุนแรงนักข้อสิ่งหนึ่งที่ผมลืมไปในยุคของเปโดรซานเชสสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าน่าสนใจหรือน่าตื่นเต้นอะไรคืออะไรเขาย้ายหลุมฝังศพของฟรังโกคือฟรังโกเนี่ยนะครับมีพอสายไปแล้วเนี่ยมีการพัฒนาหลุมฝังศพเขาเรียกว่าบาเยเดโรสไกโรสคือพูดง่ายเป็นการชูบทบาทที่สำคัญของฟรังโกแล้วก็โหยิ่งใหญ่มากเลยแต่ว่าภายใต้เปโดรซานเชสย้ายเลยครับซึ่งอันนี้ก็สร้างประเด็นสะเทือนพวกขวาต่างไม่ยอมเห็นด้วยอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งในสมัยเขาครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ทางด้านของอะไรครับที่ส่วนหนึ่งก็คือนักวิเคราะห์ก็คือมองว่าถ้าเกิดมีการยุบสภาเมื่อไหร่เนี่ยพรรคขวาเนี่ยซึ่งจะประกอบด้วยสองพรรคก็คือพรรคขวากลางและพรรคขวากลางคงจะไม่ได้คะแนนเสียเด็ดขาดต้องอาศัยพรรคขวาจัดนะครับและพรรคขวาจัดตอนนี้คะแนนขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยซึ่งอันนี้ก็หมายถึงว่าการเปลี่ยนขั้วเนี่ยจะทำให้ทางด้านสเปนเนี่ยมีทิศทางเหมือนกับในยุโรปอีกหลายประเทศที่พวกขวาจัดเนี่ยกำลังขึ้นมามีบทบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นเยอรมันนะครับซึ่งในการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็คงจะรู้กันว่าทางขวาจัดเนี่ยนะครับเอาใจในที่ฟูดอยเชลเลนเป็นยังไงบ้างนะครับของอังกฤษก็เช่นเดียวกันภาพนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นแม้ว่าพวกขวาจัดวันนี้คนก็บอกว่าวิกเตอร์ออลบันเนี่ยฮังการีของคุณวาลินาที่ไปเนี่ยกำลังบอกว่าเป็นช่วงอะไรครับเป็นช่วงของสูงสุดแล้วจากนี้ไปขวาจากนี้กำลังขาลงแต่สิ่งที่ต้องดูคือมันไม่แน่ครับเพราะในประเทศบัลแกเรียขวาจากนี้ขึ้นมาครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยังต้องนะยังเรียกว่าประเมินไม่ได้ว่าจริงไหมว่าขาขวาจากนี้เป็นขาลงอันนั้นก็คืออะไรครับเป็นส่วนของไวนิกโตฮังเป็นพิกเอาไปแล้วแต่ว่าที่ดูจากบัลแกเรียคนชักไม่แน่ใจว่าตกลงมันอยู่ในขาลงจริงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องของสเปนวันนี้ก็เลยชวนเรื่องที่พวกเราก็ไม่กระเดกติดตามเท่าไหร่แต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ก็คือเรื่องของบทบาทแล้วก็อะไรครับความสำคัญอีกส่วนหนึ่งของสเปนซึ่งกลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นในนาโตหรือในสหภาพยุโรปครับ
4: แล้วท่าทีของเปโดรซานเชสหรือสเปนกับสงครามยูเครนยังไงบ้างอาจารย
6: ์อันนี้เห็นได้ชัดนะครับเขาสนับสนุนทางด้านยูเครนครับนะครับอันนี้เห็นได้ชัดนะเขาสนับสนุนด้านของยูเครนนะครับในกรณีนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าในลักษณะสนับสนุนก็ทำได้อยู่ในขอบเขตจำกัดนะแต่ก็สนับสนุนนะครับประเทศที่พูดง่ายไม่สนับสนุนยูเครนนะครับตอนนี้เดิมเลยเนี่ยก็จะมีเห็นได้ชัดก็คือฮังการีและตอนนี้ฮังการีเปลี่ยนมาเปลี่ยนรัฐบาลก็มาสนับสนุนยูเครนแล้วแต่ประเทศที่ไม่สนับสนุนยูเครนที่อยู่ในนั่นตอนนี้ก็จะมีอะไรครับทางด้านของเช็กโกกับสโลวาเกียเช็กโกเนี่ยยังไม่ชัดแต่สโลวาเกียเนี่ยชัดครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าพรรคส่วนใหญ่ตอนนี้ก็มาสนับสนุนทางด้านของยูเครนอยู่แต่ก็มี2พรรคที่ว่านะครับแต่ไม่ถึงกับว่าต่อต้านแบบเดียวกันในวิกตอร์ออร์บานครับเพราะจะเห็นว่าแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยแต่ในการที่จะอนุมัติงบประมาณหรือท่าทีต่างๆสองพรรคที่ผมว่าก็มีท่าทีกุนอ่อนเพียงแต่แนวนโยบายของเขาเนี่ยนะครับไม่ได้สนับสนุนทางด้านยูเครนเหมือนอย่างในกรณีแต่ว่าไม่ได้ไปปกป้องหรือว่า ไปขัดแย้งจนกระทั่งนโยบายต่างๆที่ออกมาเนี่ยมีผลชนะไม่เหมือนกับบทบาทของวิกเตอร์ออร์บานในฮังการีครับ
4: ครับขอบใจครับน่าติดตามทีเดียวนะครับแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับอาจารย์ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.สมชายพัชรภาพิวัฒน์ผมวารินสัจเดียวเราส่งคนละทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
5: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดช

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรน บัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
7: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับกับวันที่เปิดรับสมัครนะรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็เปิดรับสมัครนะรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะอันนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะลักษณะพิเศษนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ย อีกที่นึงนะที่เป็นท้องถิ่นพิเศษเนี่ยแล้วก็มีการเปิดรับสมัครเช่นเดียวกันก็คือที่เมืองพัทยานะก็เป็น2จุดนะสำหรับใครที่เป็นคอการเมืองนะอาจจะแหมเวลามีเลือกตั้งทีอ่ะนะอาจจะคึกคักหน่อยโดยเฉพาะเลือกตั้งผู้ว่านี่ก็ต้องยอมรับนะว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยมันก็เป็นการเลือกตั้งที่พรรคการเมืองนะแล้วรวมไปถึงคนที่เขาสนใจเนี่ยเขาก็อยากจะรู้อยากจะเห็นนะเพราะว่าลักษณะของการเลือกของคนกรุงเทพมหานครเนี่ยบางทีมันไม่ได้สอดคล้องหรือไม่ได้เหมือนกับการเลือกในระดับประเทศหรือว่าการเลือกส.ส.ถ้าครั้งไหนที่เป็นการเลือกทั้งตัวนายกรัฐมนตรีนะมาจากพรรคการเมืองนึงแล้วก็ทางด้านของผู้ว่าอยู่พรรคเดียวกันเนี่ยนะอันนี้มันไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าการเลือกตั้งในระดับของท้องถิ่นพิเศษเนี่ยของทั้งสองที่เนี่ยนะมันไม่จำเป็นที่จะต้องสังกัดพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นก็จะมีผู้สมัครที่สมัครในนามอิสระเนี่ยมาสมัครด้วยนอกเหนือจากตัวแทนจากพรรคการเมืองนะฮะเมื่อเช้านี้นะความคึกคักผมว่าไฮไลท์สำคัญคงอยู่ที่การจับหมายเลขใช่ไหมจับเบอร์นะว่าผู้สมัครท่านไหนนะจะได้หมายเลขอะไรได้เบอร์อะไรคือตอนเช้าตอนก่อน8โมงนะขบวนแห่ไปอะไรอย่างเงี้ยมันถามว่ามันคึกคักไหมมันก็คึกคักอ่ะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ติดตามนะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ขับรถอยู่ด้วยแล้วก็เตรียมตัวด้วยเพราะว่าจะต้องไปจัดรายการตอนเช้าใช่ไหมตอน10โมงเช้าแล้วก็ยาวเลยวันนี้ไม่ได้ตามข่าวเลยนะจะดูแค่ผลของการจับหมายเลขเท่านั้นว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยที่ไปรอกันก่อน8โมงเช้าเข้าคิวกันจับลำดับของใครที่จะขึ้นไปก่อนจับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ก่อนและหลังจากนั้นมาจับหมายเลขเนี่ยก็เป็นที่เรียบร้อยครับเอาเฉพาะที่สำคัญเลยนะ คือจนถึงนาทีนี้ผมเข้าใจว่ามีผู้สมัครสำหรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้ว16 คนนะ16ท่านตอนนี้มี16เบอร์แล้วตอนเช้าเนี่ยที่อาจจะเรียกว่าเขารายงานข่าวบอกว่าไม่ทันนะคุณมาริกาบุญมีตระกูลใช่ไหมไปยื่นใบสมัครไม่ทัน8โมงนะอาจจะติดอยู่ให้สัมภาษณ์ช่องใดช่องหนึ่งเห็นวิ่งไปนะแล้วก็ต้องรอให้ทุกคนได้หมายเลขครบแล้วตัวเองเนี่ยก็ถึงจะได้หมายเลขในลำดับถัดไปก็ได้หมายเลข14คุณมาริกาบุญมีตระกูลนะแต่ถ้าถามผมนะผมว่าการไปยื่นไม่ทันเนี่ยคือถ้าสมมติว่าไปยื่นทันจับพร้อมกับคนอื่นเนี่ยข่าวมันก็ไม่ได้สนใจมากนะเอานี่แบบพูดแบบตรงไปตรงมานะใช่ไหมเพราะว่าก็ต้องยอมรับอะถึงแม้ว่าจะเป็นแคนดิเดตที่อาจจะเรียกได้ว่าหลายคนอาจจะบอกว่ามีคู่แข่งอยู่5คน7คนอะนะจาก10กว่าคนเนี่ยที่ไปสมัครในวันเนี้ยนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะพอตัวเองยื่นไม่ทันนะแล้วก็ต้องรอคนอื่นเนี่ยมันเป็นข่าวครับแล้วทุกคนก็เลยให้ความสนใจว่าอ้าวเกิดอะไรขึ้นทำไมยื่นไม่ทันใช่ไหมก็เลยมาเป็นข่าวเลยว่าอ่ะเพราะฉะนั้นโฟกัสก็มาอยู่ที่คุณมาริกาด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าคือในวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่28มิถุนายนใช่ไหมเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะเดี๋ยวจะผิดพลาดไปนะในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนวันนั้นเนี่ยการตัดสินใจของคนกรุงเทพมหานครนะที่มีส่วนเนี่ยที่จะไปลงคะแนนกันเนี่ยนะ 6,600 กว่าหน่วยเลือกตั้งเนี่ย5 4 5ล้านคนอ่ะนะอันเนี้ย จะเป็นตัวชี้วัดว่าใครจะเป็นผู้ที่เหมาะสมในการเป็นผู้บริหารกรุงเทพมหานครตัวจริงดูหน่อยนะอย่างที่บอกนะต้องรู้สักนิดหนึ่งว่าแต่ละท่านได้เบอร์อะไรกันบ้างนะครับอ่ะคนที่เป็นอดีตผู้ว่าเก่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะได้หมายเลข9นะคนที่เป็นตัวเต็งผมใช้คำนี้แล้วกันนะที่เขาบอกว่าเนี่ย ก็ดูแล้วว่าน่าจะเป็นคู่แข่งได้นะแต่จะสูสีหรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้เดี๋ยววันสุดท้ายถึงจะรู้28มิถุนายนช่วงประมาณสักทุ่มนึงเนี่ยนะคะแนนออกมาคือ6โมง8โมงเนี่ยมันก็น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังแล้วล่ะนะครับคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะผู้สมัครผู้ว่าจากพรรคประชาชนอันนี้ได้หมายเลข10นะคุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าจากพรรคประชาธิปัตย์ได้หมายเลข5นะคุณอะไรเอ่ยพลตำรวจโทชานเทพเสสเวชนะอันนี้เป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะในนามของพรรคเศรษฐกิจได้หมายเลข12นะฮะคุณมาริกาบุญมีตระกูลเมื่อกี้บอกไปแล้วได้หมายเลข14หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะอันนี้สมัครในนามอิสระได้หมายเลข1ไงคนนี้นี่จับมาปุ๊บได้หมายเลข1เลยนะครับคุณอะไรเนี่ยภาสพงษ์นะชัยวิริย

ลาดกระบังนะเขตละ6คนนะครับส่วนเขตที่น้อยที่สุดนะเขาบอกว่าตอนนี้มีผู้สมัครสกน้อยที่สุดมี2เขตฮะคือที่คลองเตยแล้วก็ที่บางกอกน้อยมีผู้สมัครเพียงแค่เขตละ2คนเท่านั้นสำหรับสกถามว่าประเด็นหรือว่าบรรยากาศมันจะต้องดูตรงไหนยังไงก็ต้องดูฮะเพราะว่ามันมีการสมัครในนามของพรรคการเมืองใช่มั้ยผู้สมัครทั้ง50เขตทั้งของพรรคประชาชนแล้วก็ทางประชาธิปัตย์นี่ก็50เขตเหมือนกันนะเศรษฐกิจนี่ผมไม่แน่ใจว่ากี่เขตกลุ่มอิสระซึ่งกลุ่มอิสระนี่ก็น่าสนใจใช้โลโก้ใช้สัญลักษณ์สีเขียวใกล้เคียงกับกรุงเทพทำงานของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็บอกเป็นกลุ่มอิสระเนี่ยนะเป็นคนทำงานเนี่ยอันเนี้ยมีอยู่ประมาณสัก27เขตซึ่งก็เป็นการรวมตัวของอดีตสกนะอาจจะลาออกจากสังกัดเดิมมาสมัครเป็นอิสระนะมีกลุ่มอื่นๆนะอีกประมาณ 2-3 กลุ่มนะหรือแม้แต่ทางพรรคเพื่อไทยที่ไม่ได้มีมติให้ส่งลงทั้ง50เขตแต่อนุญาตหากใครที่เป็นสมาชิกและต้องการลงสมัครรับเลือกตั้งสกก็สามารถที่จะใช้ในนามพรรคเพื่อไทยได้เข้าใจว่ามีตอนนี้ที่ผมทราบมาก็มีประมาณสัก10เขตแต่ว่าเป็นในนามของเพื่อไทยไลฟ์นะอันนี้คือกลุ่มของทางด้านของสส.อิ่มอดีตสส.ลาดกระบังของกรุงเทพมหานครที่สมัยที่แล้วเนี่ยได้เป็นผู้ได้เป็นสส.หนึ่งเดียวของพรรคเพื่อไทยที่สามารถทะลุทะลวงพรรคอนาคตใหม่ใช่ไหมตอนนั้นอนาคตใหม่ไม่ใช่สิมันต้องขยับมาอยู่พักหนึ่งชื่อพักอะไรพักประชาชนก้าวไกลครับพักประชาชนเนี่ยนะเนี่ยอันเนี้ยได้มาหนึ่งเดียวนะแต่ว่าสมัยนี้เลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่ไม่มีเลยนะไม่มีเล็ดลอดออกมาได้เลยเพราะว่าทางพักประชาชนนี่ได้ส.ส.ในกรุงเทพมหานครทุกเขตเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นวันสองวันนี้มันจะมีบรรยากาศเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะใครจะไปปราศัยที่ไหนใครจะเปิดเวทีพอสมัครเสร็จขึ้นรถไฟฟ้าไปเปิดเวทีเตรียมเปิดเวทีที่สเตเดียมวันตอนเย็นหรือว่าจะไปใช้ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครอะไรเนี่ยมันจะมีบรรยากาศนี้กลับมาคึกคักสักนิดหนึ่งนะครับส่วนที่พัทยานี่ผมเข้าใจว่ามีผู้สมัครนะเท่าที่มีรายงานที่3คนมีจากประชาธิปัตย์คนหนึ่งแล้วก็มีนายกเก่าคนหนึ่งแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งที่ลงมาสมัครมี3เบอร์นะประชาชนนี่ได้ขออภัยจากพรรคประชาชนนะพรรคประชาชนนี่ได้เบอร์1ใช่ไหมนายกเก่านี่ได้เบอร์2นะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นเบอร์3ไปสำหรับการจับสลากหมายเลขของการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะครับอ่ะก็เป็นบรรยากาศนะครับส่วนข่าวต่างๆวันนี้ไฮไลท์สำคัญเนี่ยคงจะอยู่ที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะที่วันนี้ต้อนรับทางประธานาธิบดีเวียดนามเยือนไทยอย่างเป็นทางการนะ อะไรล่ะความสัมพันธ์นะ50ปีเนี่ยนะครับก็ตอนเช้านะก็เห็นบรรยากาศค่อนข้างคึกคักทีเดียวนะจริงๆท่านประธานาธิบดีของเวียดนามเนี่ยโตลิมเนี่ยนะก็เดินทางมาผมเข้าใจว่าน่าจะมาตั้งแต่เมื่อวานนะแต่ว่าไปที่บ้านลุงโฮก่อนนะไปแถวทางอีสานนะแถวอุดรอะไรแถวนั้นนะครับแล้วก็วันนี้นะก็เข้ามานะแล้วก็ยืนยันนะฮะว่าต้องการยกระดับความร่วมมือนะระหว่างไทยเวียดนามในทุกมิตินะอันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีบอกนะบอกว่าทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงแล้วก็ความร่วมมือในระดับภูมิภาคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีการหารือนะเต็มคณะนะที่ตึกภักดีบดินทร์นะสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยๆติดตามแล้วกันนะเพราะว่ามันมีการลงนามนะในกฎหมายสำคัญสำคัญหรือว่าความร่วมมือสำคัญสำคัญเนี่ยนะระหว่างไทยกับเวียดนามด้วยนะเนี่ยนะแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจแล้วก็เอกสารความร่วมมือเนี่ยนะ4ฉบับนะแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะปี69ถึงปี72นะหนังสือทางการทูตระหว่างกระทรวงอุดมศึกษาอวนะวิจัยนวัตกรรมนะกับทาง

กระทรวงวิทยาศาสตร์ของเวียดนามนะมีอะไรล่ะบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานนะแล้วก็บันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์แล้วก็การจัดการปกครองแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะด้านความมั่นคงนะในมิติของการเป็นยุทธศาสตร์เนี่ยหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เนี่ยนะก็มีการยกระดับนะความร่วมมือทางการทหารนะแล้วก็ด้านเศรษฐกิจนี่เขาตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีโดยเร็วนะรวมถึงการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันอย่างต่อเนื่องนะครับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อะไรเนี่ย Tree Connect นะเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและเชื่อมโยงเศรษฐกิจสีเขียวนะความร่วมมือนะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมนะอันนี้จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะทั้งเทคโนโลยีอวกาศดาวเทียมเซมิคอนดักเตอร์นะเทคโนโลยีชีวภาพนะแล้วก็รวมไปถึงเทคโนโลยีการเกษตรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนะที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนแล้วก็การเจริญความสัมพันธ์ของไทยแล้วก็เวียดนามนะก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าดูเรื่องของ GDP เนี่ยนะเวียดนามกับไทยเนี่ยตอนเนี้ยผมไม่แน่ใจนะคือตอนต้นปีที่ผ่านมาตอนแรกเราก็ดูแล้วนะว่าโอ้โหเวียดนามปีที่แล้วนี่เรียกว่าเจาะคอหอยแล้ว GDP ของเวียดนามนี่โตขึ้นมาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของเขาเนี่ยขยับขึ้นมาเนี่ยนะใกล้กับเรามากนะตอนต้นปีมีรายงานด้วยว่ามันขยับสูงมากขึ้นถามว่าเห็นจากอะไรอย่างน้อยๆสิ่งที่เราเห็นชัดก็คือเรื่องของความร่วมมือการลงทุนต่างๆของต่างชาติที่ไปลงทุนในเวียดนามข่าวสารต่างๆมันเยอะขึ้นถูกไหมฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยพอไปดูตัวเลขการท่องเที่ยวแน่นอนฮะว่าการท่องเที่ยวของเวียดนามกับไทยยังคงแตกต่างกันคือโดยเฉพาะในกลุ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยนะของเราเนี่ยถามว่ายังสูงกว่าเขาไหมคำตอบคือสูงกว่าแต่การเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจนถึงต้นปีนี้ไตรมาสที่1ของ2569เนี่ยของเขานี่เติบโตสูงมากนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนนะนี่ยังไม่รวมประเทศอื่นๆนะอย่างญี่ปุ่นอย่างอะไรล่ะอย่างเกาหลีใต้นี่เขาก็ไปเที่ยวเวียดนามเยอะขึ้นนะแต่จีนเนี่ยชัดที่สุดเลยนะว่ามีนักท่องเที่ยวจากจีนที่เดินทางและทำให้อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวจากจีนเข้าเวียดนามสูงมากขึ้นเทียบกับเรานี่เรียกว่าตอนนี้คือ2569เนี่ยนะตอนต้นปีก็ตั้งใจเอาไว้ว่านักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวในไทยเนี่ย35ล้านคนยังต่ำกว่าช่วงก่อนโควิดนะแต่ว่าจนถึงนาทีนี้เนี่ยก็มีการปรับเป้านะเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมาเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเหตุผลส่วนหนึ่งก็อย่างที่เราทราบกันว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่อิหร่านมันก็ทำให้นักท่องเที่ยวลองฮอลที่จะบินมาจากทางยุโรปนะแล้วก็มาเปลี่ยนเครื่องที่ตะวันออกกลางแล้วมาเที่ยวที่เมืองไทยเนี่ยนะมันอาจจะลดน้อยลงไปเพราะว่าราคาค่าโดยสารแพงขึ้นเขาบินมาอย่างนี้ไม่สะดวกมันต้องเป็นไฟไดเรกพอไดเรกไฟมาราคาก็แพงถึงแม้จะมาต่อเครื่องได้ต้นทุนเรื่องของค่าโดยสารต่างๆมันปรับตัวสูงขึ้นนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยผมเพิ่งคุยกับทางด้านของนักวิเคราะห์ของหลายสถาบันเนี่ยนะที่เราคุยกันตลอดเนี่ยในช่วงตอนจัดรายการตอนเช้าที่ 92.5 เนี่ยนะรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเนี่ยก็ยังคุยอยู่เลยว่าเออนะสำหรับนักท่องเที่ยวลองฮอลเนี่ยมาจากฝั่งยุโรปอะไรต่างๆเนี่ยตอนเนี้ยเขาท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ใกล้มากขึ้นคือไม่ได้ออกมาไกลไม่ได้แบบโอ้โหจากยุโรปจะต้องมาเที่ยวทางเอเชียนะไม่ถึงขนาดนี้แล้วเขาบอกว่าเที่ยวในใกล้ๆเนี่ยนะเป็นบริเวณหรืออาณาบริเวณที่ใกล้เคียงของเขาเนี่ยนะอันนี้มากขึ้นนะอันนี้มันก็ส่งผลผมก็ถามเขานะว่าเพราะอะไรเขาบอกเนี่ยที่ชัดที่สุดก็คือค่าตั๋วเครื่องบินนี่แหละราคาน้ำมันเนี่ยนะ 7A ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นปุ๊บค่าโดยสารก็เพิ่มขึ้นพอค่าโดยสารเพิ่มขึ้นถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกมันกระทบกับเรื่องของการตัดสินใจกระทบกับเรื่องของการจับจ่าย

ใช้สอยว่าจะเที่ยวตรงไหนแล้วมันคุ้มค่าคุ้มราคาตอนนี้ก็เริ่มมีเหมือนกันนะบ้านเราจะหาวิธียังไงนะก็ต้องหาวิธีการแหละนะว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยจะทำยังไงนะนี่ยังไม่รวมนะนักท่องเที่ยวบางประเทศที่เราไปตกลงทำให้หรือว่าให้เรื่องของรูทเรื่องของไฟเรื่องของเที่ยวบินเนี่ยนะเขาขอยกเลิกไปบางส่วนมีนะครับเราจะต้องไปเพิ่มตรงไหนเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยในด้านของจำนวนแล้วก็ด้านของการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยต่อหัวเนี่ยมันยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าช่วยประคับประคองเศรษฐกิจได้นะอันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ภาครัฐคงจะต้องดำเนินการต่อนะอันนี้ก็ขยายความเพิ่มเติมไปนะคุยเพิ่มเติมเผื่อไปนะก็จะได้รู้ว่าตอนนี้เราเป็นยังไงเวียดนามเป็นยังไงนะครับอ่ะก็ค่อยๆติดตามนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะเมื่อวานนี้นะจริงๆมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคือทางคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีนะเข้าใจว่าท่านไปพูดในเวทีของศิษย์เก่าของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้วก็มีหลายท่านนะที่ไปพูดในเวทีนี้แล้วก็ประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าโอ้ก็น่าสนใจท่านอดีตนายกรัฐมนตรีสมคิดเนี่ยนะพูดถึงว่าประเทศไทยตอนนี้มันเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตคือปัญหาเดิมที่มันหมักหมมที่มันสะสมมาแล้วมันยังแก้ไม่ได้เนี่ยมันก็ยังมีอยู่ความเหลื่อมล้ำสูงความยากจนใช่ไหมฮะไอ้ GDP ที่เจริญเติบโตต่อปีเนี่ยมันหดตัวหรือว่าชะลอตัวลงเรื่อยๆจาก 3% 5% 7% เนี่ยตอนเนี้ยมันค่อยๆลงเหลือประมาณสัก 2% เขาบอกเนี่ยอันเนี้ยเป็นปัญหาเดิมที่มันสะสมอยู่มันเป็นวิกฤตเดิมที่เรายังแก้ไม่ได้แล้วนี่มาเจอวิกฤตใหม่โดยเฉพาะราคาพลังงานวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับสงครามราคาน้ำมันซึ่งที่เห็นรัฐบาลทำแล้วก็เดินหน้าอยู่ก็คือเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซะมากนะฮะท่านก็บอกเนี่ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซะมากแต่ถามว่าประเทศไทยเหมือนอะไรอันนี้ผมก็น่าคิดเนาะนะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะการเดินหน้าเนี่ยนะมันเหมือนวงกลมฮะพอเดินไปเสร็จวนกลับมาที่เดิมคือมันไม่ไปไหนจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็แก้เสร็จแล้วมันก็กลับมาที่เดิมเดี๋ยวมันวนกลับมาที่เดิมมันวนกลับมาที่เดิมนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้แนะนำนะก็บอกว่าอย่างน้อยๆมันก็ต้องไปดูเรารู้แล้วมันเจอวิกฤตเรื่องของพลังงานอันนี้ผมสรุปรวมความมาก็อาจจะต้องไปแก้เรื่องของโครงสร้างของราคาจะยังไงมันเหมาะสมไหมกับปัจจุบันที่เป็นอยู่นะค่าการตลาดเป็นยังไงค่าการกลั่นที่มีการอ้างอิงนะอันนี้เป็นยังไงนะควรจะไปแก้ไขตรงนั้นด้วยส่วนหนึ่งนะเพราะเรารู้นี่มันเป็นเรื่องของวิกฤตราคาน้ำมันวิกฤตพลังงานแต่ถ้ามีข้อดีนะท่านก็บอกว่าอ่ะที่จะเห็นอาจจะดีซะหน่อยก็คือเรื่องของการขอส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI ตัวช่วงต้นปีที่ผ่านมามีการขอส่งเสริมการลงทุนมากแต่ว่าขณะเดียวกันก็กังวลว่าถ้าหากมีการขอส่งเสริมการลงทุนมากแต่มันไม่ได้เพิ่มมูลค่าการลงทุนเนี่ยที่เป็นการลงทุนเชิงคุณภาพคือถ้าผมจะขยายความเนี่ยก็คือเอามาสร้างโรงงานจะสร้าง data center จะอะไรก็ตามทีเนี่ยนะถ้ามาแต่ของมาแต่เครื่องจักรมาตั้งวางไม่ได้เพิ่มมูลค่าว่าเอ้ยคนเรามีสกิลมากขึ้นนะหรือว่าคนเรามีการจ้างงานมากขึ้นนะหรือว่ามีการพัฒนามีการอบรมและเพิ่มสกิลเพิ่มทักษะต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยอันนี้ท่านบอกมันต้องมีวิธี
นะมันต้องมีวิธีว่าถ้า

ถ้ามาลงทุนแล้วมันจะต้องเป็นการลงทุนที่มีคุณภาพไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วมีแต่ปริมาณผมว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะจริงๆก็ไม่ใช่แค่ท่านรองสมคิดหรอกที่พูดนะจริงหลายคนก็พูดเหมือนกันว่าโอ้การลงทุน data center เนี่ยนะมันมาใช้พลังงานในบ้านเราใช่ไหมไฟก็ใช้เยอะน้ำก็ใช้เยอะถูกป่ะนะเพราะว่าน้ำมันจะต้องมาใช้เรื่องของการระบายความร้อนแล้วเวลาเขานำเข้ามาเนี่ยหรือว่ามีการลงทุนในการสร้างเนี่ยนะมันก็สร้างเป็นตึกพอสร้างเป็นตึกเสร็จก็ไปเอาเทคโนโลยีไปสร้างหรือว่าสั่งนำเข้าเกี่ยวกับพวกเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะยกเข้ามาแล้วก็มาประกอบนะมาต่อประกอบกันนะแล้วก็ให้มันเดินเองอัตโนมัติไอ้นี่แหละมันไม่ได้สร้างคนเขาบอกอันเนี้ยมันต้องทำแล้วจะทำยังไงนะจะสร้างทักษะจะสร้างให้คนมีคุณภาพมากขึ้นเนี่ยเพื่อรองรับกับไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอันเนี้ยจะต้องทำยังไงนะอันนี้ก็พูดกันมาเยอะนะพูดกันมาหลายส่วนละนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่คุยเพิ่มเติมนะเพราะว่าข่าวอื่นๆถ้าถามผมก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นประเด็นมากนักนะแต่ว่าจริงๆถ้าถามว่ามันมีเรื่องนะที่อาจจะได้เพิ่มเติมไอ้โครงการอะไรล่ะเนี่ยตอนนี้กำลังตามอยู่นะอันนี้ต้องเรียนคุณผู้ฟังเลยผมไม่รู้ว่าเขาใช้ชื่อว่าอะไรล่ะไทยพาสปอร์ตหรอว่า TA แล้วก็มันมีขีดแล้วก็ AI พาสปอร์ตไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าเป็นงบของกระทรวง DE นะกระทรวง DE เนี่ยเขาไปคล้ายๆกับว่าไปซื้อ AI อ่ะไปซื้อแอปพลิเคชันที่เราจะต้องจ่ายรายเดือนนะเอามารวมไว้แล้วก็จะเปิดให้ประชาชน5ล้านคนเนี่ยเข้าถึง AI ระดับโปรนะคือไม่ต้องเสียค่าสมาชิกรายเดือนอะไรอย่างเงี้ยฟรี5ล้านคนฮะเขาซื้อมาตั้ง12ตัวนะอันเนี้ยเขาบอกว่าก็แต่ว่ามันก็มีนะว่าก่อนที่จะได้มันจะต้องไปเรียนไปอบรมอะไรข้อมูลของทางเขาก่อนนะนะก็บอกว่าตั้งใจไว้อันนี้เป็นเป้าหมาย Learn to Earn นะเพื่อจะมุ่งเพิ่มจำนวนผู้ใช้ AI อย่างมีคุณภาพนะมีการพัฒนาอัพสกิลหลักสูตรอะไรต่างๆเนี่ยนะจะเป็น Gemini จะเป็นคอร์สจะเป็นอะไรล่ะChatGPT อ่ะนะเนี่ยเขาก็ไปซื้อรวมๆมานะแต่ว่ามันมีการตั้งข้อสังเกตนะของทางนักการเมืองว่าโอ้มันใช้เงินต้อง 1,600 ล้านเลยเหรอและอันที่สองก็คือว่าการเปิดให้ใช้ฟรีเนี่ยไอ้ Advanced Generative AI อย่างเต็มที่เป็นระยะเวลา1ปีเนี่ยกับคนแค่5ล้านคนเนี่ยนะมันเหมาะสมไหมนะแล้วมันจะได้ประโยชน์ยังไงแล้วก็นอกเหนือจากนี้เขาก็ดูเรื่องของที่มาที่ไปอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเราก็ค่อยๆดูละกันนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เขาติดตามกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชภักดิ์อดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจ

0: ให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
1: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
0: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
0: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
0: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์
1: ช่วงที่2นะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะเราก็ช่วงนี้เราเปิดสายคุยกันนะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็ใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาเราคุยกันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะก่อนที่จะคุยนะผมระหว่างที่รอสายดูสักนิดสิทองเป็นยังไงนะเพราะว่าตอนเช้านี่เห็นราคาทองประกาศของสมาคมค้าทองคำนี่ประกาศลดลงไป 1,000 บาทต่อบาททองคำนะและหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะตลอดนะ21-22ครั้งอ่ะนะล่าสุดนะทองคำแท่งครับรับซื้ออยู่ที่ 67,700 บาทนะขายออกที่ 67,900 บาทรูปพรรณนี่ขายออกที่ 68,700 บาทนะแล้วก็ถ้าเทียบกับวันก่อนหน้านี้นะก็คือเมื่อวานนะตอนนี้ราคาทองก็ลดลงไป 1,350 บาทนะต่อ1บาททองคำนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทองนะสปอตอยู่ที่เท่าไหร่ 4,384.5 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับเผื่อใครที่สนใจลงทุนเรื่องทองนะจะได้รู้นะนี่หลุด 70,000 นะใช่ไหมหลุด 70,000 ไปแล้วนะครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับคุณต้อยครับสาย2
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ที่เคารพ
1: ครับสวัสดีครับ
2: วันนี้ก็ขอรบกวนเรื่องคุยเรื่องทุจริตหน่อยได้ไหมครับที่เมื่อวานท่านได้คุยไว้เมื่อตอนเมื่อวานนี้ครับท่านเกี่ยวกับที่คุยแล้วสมมติความคิดท่านได้ร้องทุกเรื่องปปช.นะครับท่าน
1: ครับ
2: ท่านครับต้องฝากท่านอนุทินแล้วอย่างนี้ต้องเชื่อชูเกียรติท่านวีระสมคิดอย่างสูงเลยเพราะว่าเรื่องอย่างนี้นะโหอันตรายมากน่ากลัวเพราะว่าไม่มีใครกล้าทำอย่างนี้ครับถ้าท่านวีระไม่ทำก็ไม่แฉ

0: บริการของปวช.ที่คนไทยส่วนใหญ่ทั้งเส้นมีความหวังว่าจะช่วยประชาชนปราบทุจริตแต่ถ้าในกลุ่มพวกพ้องตัวเองอาจจะมีการโอนเอียงหรือช่วยเหลืออย่างเงี้ยจะทำให้ประชาชนมั่นใจได้ไงก็ปวช.ต่อไปเงี้ยท่าน
1: ครับ
0: ผมครับครับผม
1: ครับผมได้ครับ
0: ซึ่งกับผมเองเป็นคนไทยก็น่าจะขาดความเชื่อมั่นนะก็ฝากท่านอนุทินหน่อยนะครับ
1: ค
0: นนี้หายากครับท่านกล้าหาหรือ
1: ไ
0: ม
1: ่ครับครับขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับอ่ะโอเคคุณเล็กครับสายสาม
2: ฮัลโหล
1: ครับ
2: ผมเล็กนะเกษตรร่วมมินเรียนคุยกับคุณณัฐพงษ์เรื่องค่าขยะ
1: ค่าขยะครับผม
3: ขยะตามหมู่บ้านนะที่บ้านเคยเสีย20บาทมาเก็บหน้าบ้านเจ้าหน้าที่ตอนนี้เสีย60บาทต่อเดือนตั้งแต่ตุลาเมษา
1: ครับ
3: 420บาทไม่มีปัญหาพอมีเงินจ่ายแต่ไปบอกว่าให้ไปชำระที่กรุงไทย
2: กรุงไทยอยู่ไกลครับผม
3: อยู่แถวเกษตรกรุงไทยไม่มีแถวนี้
1: แล้วปกติชำระที่ไหนล่ะตอนเก็บ20บาทนั้นชำระที่ไหน
3: หน้าบ้านมีเจ้าหน้าที่มาเก็บหน้าบ้าน
1: อ๋อมีเจ้าหน้าที่มาเก็บหน้าบ้านเนาะแล้วก็ให้ก็อะไรล่ะแต่ตอนนี้เขาให้ไปชำระที่ไหนนะ
2: กรุงไทยธนาคารกรุงไทย
1: ที่ธนาคารกรุงไทยนะเออก็ไปชำระสิ
2: ในชำระได้แต่ผมว่ามันไกลแล้วมันไปลำบากมันก็พูดถึงว่าพอได้ผมอยากจะทราบว่าถ้าผมไม่ไปชำระอีกหลายวันนะ
1: ครับ
2: 23มิถุนา
1: ที่บ้านอยู่กันกี่คนน่ะคุณลุงคุณลุงที่บ้านอยู่กี่คน
2: 5คน
1: 5คนมีใครที่ออกไปข้างนอกแล้วผ่านธนาคารกรุงไทยไหม
2: มีคนละเส้นทางกันเลยเข้าไปทางนู่นทางสุขุมวิททาง
1: แล้วชำระที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยเขาให้เลขบัญชีหรือเขาให้อะไรมา
2: ให้ไปโดยตรงที่เคาน์เตอร์บอกเคาน์เตอร์ด้วยไม่ได้บอกให้โอนไม่โอนอะไรนะ
1: โอ้แล้วไปแล้วจะต้องบอกเขายังไงล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะ
2: ก็จะสิบอกมาชำระค่าขยะ
1: มาชำระค่าขยะเนาะโอ้พรุ่งนี้เขาจะเข้ามาเก็บมั้ยเขาจะเข้ามาเก็บอีกทีวันไหน
2: 2วันวันจันทร์วันจันทร์เจ้าหน้าที่พวกขนขยะนะพวกเก็บขยะรถเก็บขยะนะ
1: ครับครับครับเขาจะเข้ามาเก็บอีกทีวันไหนนะวันจันทร์เนาะ
2: วันจันทร์แต่ก็ไม่แน่เพราะบางทีก็เว้นไปอีกเหมือนตามปกติอาทิตย์ถึง2ครั้งแต่บางทีก็อาทิตย์ถึงครั้งเดียว
1: เออเอาง่ายๆอย่างนี้ก็เดี๋ยวถามรายละเอียดเขาว่าถ้าไปถึงไอ้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยจะต้องแจ้งยังไงหรือว่าเขาจะมี QR code ให้เราหรือเขาจะมีหมายเลขบัญชีให้เราเนี่ยถามให้เรียบร้อยนะอันนี้อันที่1 นะอันที่2ก็คือ
2: มีปัญหาที่หน่อยผมพิมพ์อีกนิดเดียว
1: ครับครับครับครับ
2: เขาบอกว่าเริ่มแรกแต่ผู้ที่แยกขยะนะจะต้องลง QR code อะไรผมจะไม่เป็นหรอกป่านนี้แล้วอายุ80 90แล้วเราไม่ได้ทำตรงนั้นแต่เราก็มีอยู่2ถุงดำบิดชิดมายกขึ้นได้เลยมายกขึ้นได้เลยบางครั้งก็อาจจะเป็น3ถุงแต่ที่ใบมาถึงบ้านมันบอกว่าใบแจ้งหนี้ผมว่ามันโหดหรือเปล่า
1: ก็ใบแจ้งหนี้ก็ไปใช้หนี้ก็ไปจ่ายตังค์เขาปรับค่าไอการเก็บขยะขึ้นเนี่ยเขาปรับมาแล้วอันนี้ผมทราบก็ไปทำตามนั้นแหละ
2: นั่นแหละผมก็เลยมีปัญหาว่าเออโอนได้หรือเปล่าน
1: ี่ไงนี่ไง
2: ยังโอน
1: นี่ไงนี่ไงก็ให้ถามเขาไงใบแจ้งหนี้มันบอกอะไรบ้างล่ะอ่ะมาน
2: ั่นแหละให้ไปชำระเงินแหละ
1: เออก็ไปชำระไงก็ถ้าคุณลุงไม่ออกไปคุณลุงก็ฝากลูกชายคุณลุงหรือใครที่ผ่านไปที่บอกว่าเมื่อกี้ที่ผมถามว่ามีบ้านที่บ้านมีอยู่กี่คนก็บอกมีอยู่5คนน่ะก็ฝากคนใดคนหนึ่งเขาเผื่อเขาไปห้างสรรพสินค้ามีธนาคารกรุงไทยก็ฝากเขาไปชำระได
2: ้เนี่ยผมมีปัญหาว่าแล้วถ้าผมไม่ไปชำระตามที่กำหนดเนี่ยในฐานะว่าเป็นลูกหนี้เขาเนี่ยจะมีการปรับหรือเปล่า
1: อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวรอฟังแล้วกันเนาะเดี๋ยวให้เขาโทรศัพท์มาบอกผมไม่ทราบว่าจะมีการปรับไหมนะโอเคนะ
2: ครับนะโอเคเบอร์9ด้วยครับ
1: ครับครับขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะ คุณพิชิตครับสายสองสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
4: รัตพงศ
1: ์ครับผม
4: ครับผมขอแสดงความเห็นหนึ่งเรื่องปปช.หน่อยนะคุณรัตพงศ
1: ์ปปช.ไหนครับ
4: ปปช.ที่ถูกตัดสินเมื่อวานนี้ที่ว่าโดนจำคุก2ปีอ่ะนะได้3ปีอ่ะ
1: อืม
4: ก็มี2มี2คนน่ะปปช.ที่ศาลตัดสินได้2 2คนโดนจำคุก
1: อดีตอดีตอดีตปปช.อดีตปปช.ปัจจุบันก็ไม่ได้เป็นปปช.แล้ว
4: ครับแล้วก็อันเนี้ยที่ว่ากูว่าคุณวีระไปเดินเดินเรื่องการฟ้องศาลเนี่ยผมว่าก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของของคุณวีระได้สมบูรณ์ 100% นะเพราะว่าคุณวีระเนี่ยฟ้องไปแล้ว12คนแล้วก็10คนเนี่ยศาลก็ยกฟ้องมากแล้วก็คุณวีระก็ถอนการฟ้องไปด้วยบางคนแล้วก็ที่2คนเนี่ย2คนเนี่ยที่ถูกตัดสินที่ติดจำคุกเนี่ย
1: ความใหญ่เดี๋ยวเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวอ่ะคือถ้าจะมาเล่าว่าเหตุการณ์เป็นยังไงอ่ะเมื่อวานผมก็อ่านข่าวผมว่าหลายคนก็อ่านข่าวแล้วฟังเหมือนกันหมดอยู่แล้วรู้เรื่องว่ามีการยกฟ้องตั้งแต่ชั้นไต่สวนมูลฟ้องมีการขอถอนฟ้องก่อนมีระหว่างการ
4: โดยสำเร็จคุณวีระเดินเรื่องการฟ้องเนี่ยก็ไม่สมบูรณ์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่าคุณวีระเขาตอนหลังเนี่ยเขามาขอถอนการฟ้องนะ
1: ครับ
4: แต่ทีนี้ศาลเนี่ยเขาไม่ให้ถอนตำรับสองคนเนี่ย
1: ครับ
4: แล้วคุณวีระจะเดินเรื่องนี้อย่างได้สมบูรณ์ได้ไงครับขอบคุณมากครับคุณรัตพงศ
1: ์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณแจ็คครับสายหนึ่ง
5: สวัสดีครับคุณรัตพงศ
1: ์ครับเชิญครับ
5: ครับเสียงคุณรัตพงศ์อมยิ้มจะมาเล่าเรื่องขยะฮะคุณรัตพงศ
1: ์ว่า
5: ขยะคือไอ้จาก20เป็น60อ่ะผมว่าหลายๆคนคงเข้าใจคือทางขยะมันเยอะขึ้นกทม.ก็เลยบอกว่าอยากให้แยกขยะโดยที่ตั้งเรทขึ้นมาว่าถ้าใครไม่แจ้งไม่แยกขยะก็จะเก็บ60แต่ถ้าใครแยกขยะเก็บ20แต่ทีนี้กทม.จะรู้ได้ไงว่าเก็บใครแยกใครไม่แยกก็มีแอปนึงฮะชื่อ BKK Waste ฮะ BKK W A S T E Waste ที่ของเสียฮะBKK Waste Pay เขามีแอปตัวนี้อยู
1: ่
5: ตั้งแรกเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี้ยคนเก็บขยะพอเก็บขยะหน้าบ้านเขาก็จะพอถึงเดือนเก็บค่าขยะเขาก็20บาทจ่ายหน้างานเลย
1: ครับ
5: เอ๊ะเขาก็คงตัดปัญหาว่าไม่ให้คนเก็บหน้างานเพราะอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างเพราะวิธีป้องกันเขาก็ให้โอนเงินเข้าบัญชีตรงกับกทม.ทีนี้ใน BKK Waste แอปเนี่ย BKK Waste Pay เนี่ยมันจ่ายเงินได้ในแอปนะฮะมันจ่ายเงินได
1: ้ครับ
5: แล้วก็แค่ลงแอปทีนี้ถ้าเราแยกขยะเราก็ลงภาพของการแยกขยะเห็นว่าอ้าวเราแยกถุงนี้เป็นขยะสดขยะแห้งเป็นขยะอันตรายแยกเป็นถุงถ่ายรูปแปะเข้าไปไว้เขามีช่องให้แปะเป็นภาพอ่ะ
1: ครับ
5: พอเราแยกปุ๊บระบบมันจะรีจิสเตอร์ว่าเราเนี่ยแยกขยะเพราะงั้นระบบก็จะแจ้งนี่เราเป็น20บาทแล้วก็จ่ายผ่านแอปเลยฮะไม่ต้องไปแบงค์อันนี้ผมทำอยู
1: ่อ๋อก็คือเขาก็ส่งมาเลยเป็น QR code 20บาทมาเราก็แค่
5: จะบอกเลยว่าค้างชำระเท่าไหร่ยังไงก็จ่าย
1: เข้าใจแต่คำถามคุณเล็กคุณแจ็คอย่างนี้คำถามคุณลุงเขาถามอย่างนี้เขาบอกว่าให้ไปจ่ายค่าขยะเนี่ยที่ธนาคารกรุงไทยอันเนี้ยถ้าเขาไม่ไปจ่ายวันที่23เนี่ยเขาจะเจอค่าปรับไหม23มิถุนา
5: ที่ผมจ่ายเลทเนี่ยผมไม่โดนนะในแอปนะแต่ว่าไอ้ที่เป็นของใบแจ้งหนี้ของคุณลุงที่ได้เป็นใบมาเนี่ยผมไม่แน่ใจอันนี้ผมไม่ได้ไปจ่ายผ่านช่องทางนั้น
1: อ๋อโอเค
5: แต่ว่าผมไปผ่านช่องทางแอปที่เป็นBKK Waste Pay เนี่ยผมไม่โดน
1: โอเคโอเคอ่ะได้รับทราบ
5: ขอบคุณครับท่าน
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณลูกน้ำครับสายสามสวัสดีครับ
6: ค่ะ
1: ครับผม
6: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์จะพูดเรื่องขยะเหมือนกับคุณแจ็คเมื่อกี้อะค่ะแต่ว่ามีเพิ่มเติมให้ด้วยค่ะเพราะว่าที่บ้านอะใช้แอป BKK Waste เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แอปเนี่ยจะต้องถูกประเมินทีนี้คุณ ประเมินทุกๆ3เดือนถ้าไม่งั้นมันจะกลับไปที่60เหมือนเดิม
1: เข้าใจเข้าใจมันจะต้องมีถ่ายรูปอะไรเนี่ยที่เขาบอกอ่ะเออครับ
6: ค่ะทีนี้สิ่งที่คุณลุงเมื่อกี้ไม่มีปัญหาค่ะเข้าใจว่ามีปัญหาในหลายๆบ้านเพราะว่าตอนนี้กทม.เขาทำระบบQR code แล้วก็สามารถไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือว่าธนาคารเนี่ยได้เกือบทุกธนาคารนะคะเพื่อให้คนที่ไม่สะดวกกับการจ่ายในแอปหรือว่าได้ไปเช่นภาษีที่ดินเนี่ยเขาเป็นของกทม.กันเขาก็จะส่งไปอินไวซ์มาจะให้เราสแกนแล้วก็หรือว่าจะไปเคาน์เตอร์เซอร์วิสแล้วก็จ่ายเงินได้เหมือนกัน
1: แสดงว่าอย่าง
6: น
1: ี้
6: ก็จะเป็นระบบนั้นหมดแล้ว
1: แสดงว่าเดี๋ยวคุณลูกน้ำผมถามเพิ่มนิดนึงแสดงว่าตอนที่เขาจะเรียกเก็บค่าบริการเนี่ยนะที่ค่าเก็บขยะเนี่ยเขาจะมีเอกสารให้ใช่ไหม
6: ใช่ค่ะเป็นที่
1: ใบแจ้งหนี
6: ้ก็จะมี invoice มาเหมือนกันค
1: ่
6: ะ
1: เขาเป็นใบแจ้งหนี้ถูกไหมฮะใบแจ้งหนี้มาให้เราแล้วก็มี QR code หรอหรือมีเลขที่บัญชีอะไรอย่างนี้ให้
6: QR code ค่ะ QR code
1: เหมือนกับเหมือนกับไอ้ค่าไฟฟ้าค่าประปาอย่างเงี้ยเหรอ
6: ใช่ค
1: ่
6: ะ
1: อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นก็สแกน
6: ไฟฟ้าประปาเนี่ยคนส่วนใหญ่ทำก็คือใช้หักบัญชีเอาอันนี้คือสะดวกสุดไม่ต้องไปเคาน์เตอร์เซอร์วิส
1: ก็คือใช้สแกนจ่ายได้เลยถูกไหม
6: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือ
6: ทีนี
1: ้ครับ
6: ไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแอปก็จะมี QR code แต่ที่คุณลุงอ่ะเข้าใจว่าน่าจะเหมือนผู้ใหญ่ทั่วไปที่อาจจะไม่มีโทรศัพท์มือถือที่ส่อง QR code แล้วก็จ่ายเข้าไปในแอปของธนาคารนี่ค่ะเขาก็เลยแนะนำว่าให้ไปที่ธนาคาร
1: ครับแต่ต้องเอาใบแจ้งหนี้ไปด้วยนะ
6: ใช่ค่ะไป
1: โอเค
6: ก็คือทีนี้ใบแจ้งหนี้เนี่ยค่ะที่เมื่อกี้สงสัยว่าเข้าใจว่าคุณลุงอ่ะน่าจะโดนเสีย60เพราะว่าคุณลุงอ่ะไม่ได้ไปลงทะเบียนว่าแยกขยะจริงๆคุณลุงอ่ะแยกแล้วถ้าตามรูปภาพที่เขาเสนอมาเนี่ยคือแยก2ถุงเนี่ยขยะสดกับขยะแห้งเนี่ยเรียกว่าแยกแล้วค่ะ
1: ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนั้นเราไม่รู้หรอกแต่ว่าเขาบอกว่า60บาทเขามีจ่ายคำถามที่เขาถามเนี่ยก็คือว่าถ้าเกินวันที่23มิถุนาเนี่ยนะเขาจะต้องเสียค่าปรับไหม
6: เข้าใจว่าอันเนี้ยน่าจะมาจากคำพูดของคนไม่ได้น่าอยู่ในอินบอยอะค่ะไม่น่าจะมีค่าปรับเพราะว่าแม้กระทั่งอยู่ในแอปก็เหมือนกับไม่มีค่าปรับ
1: โอเค
6: เข้าใจเหมือนคุณแจ๊
1: คโอเคได้ครับโอเคงั้นรับทราบแล้ว
6: ทีนี้แต่ว่าคุณกำลังจะแนะนำคุณลุงว่าให้คุณลุงไปที่เขตค่ะเพราะว่ามีวันนึงแวะไปที่เขตก็มีคนมาขอเอารูปลงทะเบียนแมนนวลกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมอะค
1: ่
6: ะ
1: อ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องแนะนำแค่จะไปจ่ายตังค์ก็ยังไม่ไปเลยคุณจะไปแนะนำเขาไปที่เขตไปทำให้มันยุ่งยากแล้วจะมีแอปอีกคุณลุงพูดยิ่งไม่ต้องเอาแค่นี้แหละให
6: ้
1: ก็คือไปจ่ายได้ถูกไหมไปเอาใบแจ้งหนี้ไปจ่ายที่ธนาคารได้แล้วเชื่อว่าวันที่23ถ้าเกินไม่มีค่าปรับถูกไหมเอาแค่นี้พอ
6: ค่ะ
1: เนาะ
6: หรือว่าเพียงถ้าอยากจะจ่ายถูกก็ไปลงทะเบียน
1: แล้วผลอ่าโอเคโอเคโอเคอันนั้นเขาไม่มีปัญหาเขาไม่ได้บอกว่ามีปัญหาตรงนั้นขอบพระคุณสวัสดีครับคุณเหลียงสายสองสวัสดีครับคุณเหลียงครับ
7: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
1: ครับ
7: รบกวนนิดนึงเมื่อวันที่13พอดีผมฟังรายการนะครับเห็นบอกว่าคุณณัฐพงศ์ไปเดินเขาไม่ใช่ไปเดินเขาที่ไหนอะครับเก่งจังเลย
1: ไปเดินเขาผมไปเดินที่เนปาลครับไปเดินป่าที่เนปาลครับ
7: ใช่ครับใช่ครับไม่ใช่ไปเดินเส้นไหนอะครับผม
1: ไปเดิน ABC ครับเส้นที่ทั่วไปเนี่ยเส้นยอดนิยม
7: ครับ ABC โอเค
1: ครับ
7: ก็ผมก็อยากจะรู้ว่าช่วงที่ไปนี่อากาศเป็นยังไงบ้างครับมีหิมะตกไหมมีฝนตกไหมครับ
1: มีทุกอย่างเลยครับอากาศที่นู่นมันคาดเดาไม่ได้ครับ
7: โอ้ใช่ครับใช่เพราะว่าผมไปวันเดียวอาจจะไปเมื่อมี60นะครับไปวันที่13เมษายนเหมือนกัน
1: ครับ
7: ผมไปมา9ปีแต่ผมไปไฮแคมป์ไปโลแคมป์อ่ะครับ
1: อ๋ออ่าครับ
7: ก็เลยนึกว่าคุณณัฐพงศ์ไปนั่นก็เลยอยากจะทราบว่าเจออากาศแบบไหน
1: อ๋อผมก็เจอหมดนะฮะเจอทั้งฝนเจอทั้งหิมะครับ
7: โอ้เก่งครับคุณเก่งนะพวกผมไปเดินเนี่ยบางคณะเดินไปไม่ถึงนะฮะเดินแค่ครึ่งทางก็ขอกลับแล้ว
1: ครับครับ
7: แล้วคิดจะไปไฮแคมป์โลแคมป์มั้ยครับผม
1: ยังตอนนี้ยังไม่คิดเลยครับ
7: อุตสาหะนะครับแต่มันสวยจริงๆนะครับแต่
1: ค ครับ
7: เหนื่อยมากสาหัสมากเลยนะครับ
1: ครับผมได้ครับ
7: โอเคโอเคเก่งมากครับ
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณเพชรเดี๋ยวจะไม่ทันไม่ใช่อะไรสายหนึ่งคุณเพชร
8: ครับสวัสดีครับ
1: ครับเชิญครับ
8: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์เรื่องที่ว่าคนเก็บขยะนะครับ
1: ครับ
8: ก็อย่างนี้ก็จ่ายติ๊กไม่ได้สิครับ
1: ไม่ทราบครับไม่ทราบเลยครับ
8: เมื่อก่อนนี่เขามาเก็บหน้าบ้านก็สั่งอย่างค่าขยะ20ก็จะให้40ให้60
1: ให้100ครับไม่ทราบเลยครับผมจ่ายค่าส่วนกลางในหมู่บ้านอ่ะปีใหม่ผมก็มีของชำร่วยให้เขาอ่ะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรฮะเพราะว่าเขาก็มาบริการที่บ้านนะ
8: โอ้เดี๋ยวนี้
1: เป็นผลมงผลไม้อะไรก็ให้เขาไปฮะแต่ว่าไม่ทันแล้วอ่ะคุณเพชรนะพอดีเวลามันหมดจริงๆนะต้องเบรกต้องเบรกขอบพระคุณสวัสดีครับพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: ชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดีคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ครับ
2: ผมไม่มีอะไรครับ
1: ครับ
2: ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนครับ
1: ลงทะเบียน อันนี้ไทยช่วยไทยพาสนะ
2: ตั้งใจว่าวันพรุ่งนี
1: ้ครับ
2: ถึงจะลงทะเบียน
1: เ
2: พื่อทดสอบว่าที่เขาพูดว่า30ล้านคนเพียงพอแน่นอนเนี่ยมันจริงไห
1: ม
2: ถ้ามันเต็มก่อนก็ผมก็บายไปยังเหลืออีกวัน
1: ครับ
2: ไม่เป็นไรก็ตอนนี้ก็รออย่างเดียววันจันทร์เนาะวันจันทร์ที่1มิถุนาใช่ไหมวันจันทร์ที่1มิถุนาก็เริ่มจ่ายเงินกัน
1: ครับ
2: นะคงจะจับจ่ายใช้สอยกันเพราะเป็นช่วงวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาด้วยแล้วก็จะมีฟันหลอวันหนึ่งแล้ววันที่3ก็วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าก็ผมคิดว่าหลายคนคงจะ5วันเลยคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: ลาวันอังคารนะนะยาวเหยียดไปเลยนะเดี๋ยวตอนปลายเดือนกรกฎาคมก็เป็นอย่างนี้อีกนะ
1: ครับ
2: ก็อีก5วันเหมือนกันนะมีฟันหลอนิดหน่อยแต่ก็คงรวบๆกันไปแบบนั้นนะคนที่ทำงานก็คงจะจัดระบบที่จะหยุดยาวด้วยอะไรด้วย
1: ครับ
2: ก็ว่ากันไปแต่ว่าของเราก็มาว่ากันต่อ
1: ครับผม
2: เพราะมีมารอแล้วนี
1: ่ครับ
2: เอาก่อนแล้วค่อยบอกเบอร์ก็ได
1: ้โอเคคุณมิกครับสายสอง
2: คุณมิกเชิญ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
1: ครับ
2: เชิญครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์กับอาจารย์ธีระ
2: ครับ
3: อาจารย์ได้เล่น TikTok บ้างไหมครับ
2: ไม่ได้เล่นครับ
3: โอ้
2: มันเล่นยังไงล่ะ TikTok
3: ก็เป็นคลิปสั้นนะครับ
2: ไม่มันเล่นยังไง
3: ก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นเลื่อนไป
2: ไม่คำว่ามันเล่นเนี่ยคืออะไรที่คุณพูด
3: ดูวิดีโอครับ
2: อ๋อดูวิดีโอเหรอ
3: วิดีโอสั้น
2: ไปดูทำไมอ่ะ
3: ก็มันก็มีหลากหลายครับมีเต้นมี
2: ไม่ไปดูทำไมไม่ได้ถามว่ามันมีมากหลากหลายถามว่าไปดูทำไม
3: ก็ดูก็เหมือน YouTube แหละครับแต่เป็น
2: ไม่ดูทำไมฮะไม่ได้ดูเหมือนอะไรดูทำไมครับ
3: ดู
2: ดูทำไม
3: เวลาว่างครับ
2: ไม่ได้ถามว่าดูตอนไหนถามว่าดูทำไม เวลาถามอย่างตอบอย่างกันไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเป็นอะไรกันไปหมดผมถามว่าดูทำไม
3: ก็มีอะไรให้ดูก็
2: ไม่ได้ถามว่ามีอะไรให้ดูถามว่าดูทำไม
3: เ
2: คย
3: บอกไม่ถูกเหม
2: ือ
3: นก
2: ัน บอกไม่ถูกแล้วตอบมาตั้ง 4-5 อย่างมันไม่ตรงคำถามเลยอ่ะพี่ดูทำไมเอาเริ่มต้นก่อนว่าดูทำไม
3: ก็ดูเวลาว่างครับ
2: ไม่ใช่ว่าดูเวลาว่างหรือไม่ว่างไม่ถ้าไม่ว่างจะไปดูได้ไงมีเรื่องทำก็ต้องทำถามว่าดูทำไม
3: แต่ละผมไปไม่ถ
2: ู
3: กเลย
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ไปไม่ถูกลองคิดนิดนึงสิว่าเราดูทำไมก็ตอบตามที่มันเป็นจริงว่าเราดูทำไม
3: ดูหาข้อมูล
2: ดูหาข้อมูลนะแล้วมันเป็นวิดีโอสั้นใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: มันเป็นข้อมูลประเภทไหน
3: ก็มันก็เหมือน YouTube แหละครับ
2: ไม่ใช่ไม่ได้ถามว่าเหมือนอะไรถามว่าเป็นข้อมูลประเภทไหน
3: ก็มีทุกอย่างนะครับ
2: อะไรบ้างล่ะเช่น
3: เต้นข้อมูลข่าว
2: ข้อมูลข่าวเป็นคลิปสั้นเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
2: ข่าวประ
3: จำ20วิ
2: ครับไม่ข่าวประเภทไหนอ่ะ20วิอ่ะ
3: ข่าวต้องเลยครับ
2: ข่าวอะไร
3: ไม่ทุกประเภทเลยครับ
2: ข่าวอะไรยกตัวอย่างเช่น
3: ข่าวการเมือง
2: ข่าวการเมือง20วินาทีเนี่ยนะ
3: ใช่ครับมีเดี๋ยวนี้ก็ทำกัน
2: มันเป็นแบบไหน20วินาที
3: ก็สั้นๆนะครับ
2: นั่นสิสั้นๆรู้มันเป็นข่าวมันเป็นข่าวการเมืองแบบไหน20วินาทีแล้วจบอ่ะ
3: ก็ผ่านๆมัน20นี้มันไม่ทันได้ดูใจความ
2: อ้าวตกลงไม่ได้ดูใจความอีกอ้าวแล้วดูทำไมอย่างงี้ไม่ได้อะไรเลยนี่
3: เราถ้าเรา สนใจเราต้องไปดูหาคลิปเต็มใน YouTube
2: อ๋อถ้าเกิดสนใจเพราะว่า
3: เราไม่สนใจเราก็ปัดขึ้นไปมันจะเป็นคลิปต่อกันเรื่อยๆ
2: อ้าวเหรอ
3: และระบบ AI มันก็จะสมมติเราชอบอะไรเราชอบดนตรีอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นดนตรีมาให้เรา
2: เลยเราเห็นมันเหรอระบบ AI อะไรเนี่ย
3: ครับ
2: มันมีเหรอมันมีระบบ AI มันมีระบบอะไรพวกนี้ด้วยเหรอ
3: ใช่ครับมันจะเป็นอะไรเขาจะเรียกอัลกอริทึมอะไรแบบ
2: มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไร AI มันคืออะไร AI มันคืออะไรอัลกอริทึมเนี่ยมันคืออะไร
3: ผมก็อธิบายยังไงดี
2: อ่ะก็อธิบายมาจะได้รู้ผมจะได้ประโยชน์ด้วยไงเพราะคุณมาถามผมว่าเล่น TikTok มั้ยผมบอกผมไม่ได้เล่นคุณก็อธิสาธยายว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยเผื่อผมจะไป
3: เริ่มแรกเลยอะสมมุติเราชอบดูอ่านเราชอบดู
2: เราชอบดูหนังโป๊อะเราชอบดูหนังโป๊เราชอบดูหนังโป๊
3: อะเราชอบดูหนังโป
2: ๊เออเราก็
3: เราก็ชอบดูอะไรพวกเนี้ย
2: เออนั่น
3: ด
2: ิ
3: เราชอบดูเลื่อนไปไอ้พวก AI อะไรเงี้ยมัน
2: ไม่ใช่เราชอบดูหนังโป๊เราจะทำยังไงอะเออ
3: จ้าผมจะค
2: ุ
3: ยอ
2: ี
3: กเร
2: ื่อง
3: น
2: ึ
3: งนะ
2: โอเคโอเคโอเคจะคุยอีกเรื่องนะโอเคโอเคโอเคไม่คือไม่ถ้าเกิดว่าคุณพูดจนผมมีความรู้สึกว่าผมสมควรจะไปไอ้ TikTok นี่มันเป็นอะไรมันเป็นแอปมันเป็นแอปชนิดหนึ่งใช่ไหม
3: ถ้าของ Facebook มันจะเป็นเรียวอะครับอาจารย
2: ์ไม่มันเป็นไม่ไอ้ TikTok นี่มันเป็นแอปพลิเคชันอย่างนึงใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: เออ
3: ก็มีในแอปมันอ่ะมันก็เหมือน YouTube
2: แอปเหมือน YouTube
3: แต่มันก็มีขายของเหมือน Shopee Lazada ด้วย
2: อ่ะแล้วเราดูแล้วเราต้องซื้อไหม
3: ก็เราซื้อก็ได้ครับหรือเราจะเป็นนายหน้าเป็นนายหน้าหาคอมมิชชั่นก็ได้ครับ
2: อ้าวเหรอได้เงินได้เหรอ
3: ใช่ครับถ้า TikTok เราทำคลิป
2: อ๋อต้องเราทำ
3: เราฝากตะกร้าแล้วเรารีวิวดีมีคนมาดูคลิปก็

0: เอาเชิญ
1: ไปไม่เป็นเลยผม
0: เออใจเย็นๆน่ะน่ะรับน้องไงเวลามีน้องใหม่เข้ามาเราก็ต้องรับน้องหน่อยใช่ไหมน้องจะได้ใจเย็นจะได้เออโอเค
1: การตลาดของทุนจีน TikTok ล่าสุดอ่ะ
0: การตลาดของการตลาดของทุนจีนล่าสุดโอเคอ่ะกำลังจะทำความเข้าใจทีละสเต็ปเออ
1: เออผมจะเล่าสั้นๆกันนะ
0: ไม่ TikTok นี่เป็นของใคร
1: ของจีนครับ
0: อ้าวได้ข่าวว่าอเมริกามันจะให้เทคโอเวอร์อะไรไม่ใช่เหรออ
1: ันนั้นผมว่าไม่เข้าใจเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน ไม่เข้าใจเหมือนกันนะจ๊ะแล้วบริษัทที่เป็นเจ้าของ TikTok ชื่อบริษัทอะไรล่ะ
1: ไม่ทราบคร
0: ับ
1: อ้
0: าวไม่ทราบอีกโอเคอ่ะไม่เป็นไรโอเคอ่ะเออเอาแล้วไงต่อ
1: เดี๋ยวการตลาดทำไมของอาจารย์มันจะมีคลิปพวกดราม่าพ่อเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรพวกเนี้ย
0: แล้วยังไงพ่อเลี้ยงเดี่ยวคืออะไรไม่เข้าว่ามันต่างจากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับใบเลี้ยงคู่ตรงไหนอ่ะ
1: อาจารย์เดี๋ยวผมมันไม่จบอ่ะที
0: เออๆเดี๋ยวไม่จบโอเคโอเค TikTok มีทุนจีนเขาอะไรนะว่ามา
1: ก็เริ่มแรกเนี่ยมันจะมี TikTok มันจะมีช่องนึงก็ใครก็จะทำช่องก็ได้ลงคลิป
0: เออ
1: ก็เริ่มแรกก็จะมีพ่อเลี้ยงเดี่ยวอุ้มลูกเล็ก
0: พ่อเลี้ยงเดี่ยว
1: ไปทำงาน
0: อุ้มลูกไปทำงานโอเค
1: ไปทำงานรับจ้างทำความสะอาด
0: รับจ้างทำความสะอาด
1: ใช่แล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายคอนเทนต์ว่าเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวอะไรเงี้ยว่าไปทำความสะอาดได้เงิน500,000นึงอะไรเงี้ยสู้ชีวิตแล้วก็คนก็ชอบคนก็ติดตามแรกๆก็ไม่มีใครสนใจอะไรไงอาจารย์ก็เห็นใจว่าโอ้พ่อเลี้ยงเดี่ยวด้วยขยันด้วย
0: อุ้มลูก
1: เล็กไปด้วยไปทำความสะอาดบ้านรกๆแต่หลังๆมาคนเริ่มจับได
0: ้ว่า
1: ก็คิดอาจารย์ก็คิดดูว่าพ่อเลี้ยงเดี่ยวด้วยไปทำงานหนักทำความสะอาดบ้านแต่คลิปอาจารย์ตัดต่ออย่างดีต
0: ั
1: ดเข้ามีเสียงภาคมีสักพักขายของ
0: ใครขาย
1: เป็นเหมือนสปอนเซอร์เข้าอาจารย
0: ์พ่อเลี้ยงเดี่ยวขายเองหรือสปอนเซอร์
1: เขาจะทำคอนเทนต์ประมาณเนี้ยเรื่อยๆจนมีคนติดตามเกือบล้านเป็นล้านน่าจะล้าน
0: เ
1: ป็นล้านได้มั้งอาจารย
0: ์
1: แล้วก็คนก็เริ่ม
0: เอ๊ะ
1: ทำไมพ่อเลี้ยงเดี่ยวทำความสะอาดว่าอาจารย์เคยเห็นตามข่าวไหมที่บ้านมันจะมีคนที่เก็บของไม่ยอมทิ้งอาจารย์เต็มบ้านอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เออได้ไงต่อ
1: ก็เขาก็ไปทำบ้านพวกนั้น
0: อ
1: ะแต่พอหลังๆคนเริ่มเอ๊ะทำไมไปทำบ้านแบบพวกนั้น
0: เอ๊ะ
1: อุ้มลูกน้อยไปด้วย
0: เอ๊ะ
1: คลิปตัดต่ออย่างดีอย่างก็ตัดเข้าคลิปเข้าอะไรมีเสียง
0: ไอ้เนาะไอ้ลูกที่อุ้มไปเนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
1: ไม่แน่มันเล็กอาจารย
0: ์อ๋อมันเล็กดูไม่ออก
1: เล็กแล้วอุ้มน่าจะผมก็ไม่แน่ใจนะน่าสองขวบสามขวบมันเล็กอ่ะอาจารย์ต้องอุ้มวางอุ้ม
0: ไม่แล้วไอ้คนที่ทำที่ว่าเนี่ยเป็นคนจีนหรือเป็นคนไทย
1: เป็นคนไทยอาจารย
0: ์เป็นคนไทยด้วยนะโอเคอ่ะงั้นต่ออ่ะ
1: คลิปเบสตอนแรกก็คือคลิปแรกๆก็คือสร้างให้คนดราม่าคนเห็นใจคนติดตามเยอะแล้วก็พอหลัง
0: ๆ
1: ก็ทำคลิปเหมือนเดิมแหละไปบ้านที่เขารก
0: ๆ
1: เปื้อนกันขนขยะเต็มที่เต็มบ้านไม่เขาไม่ได้ทิ้งอ่ะก็ทำพวกนั้นแล้วเพิ่งมีคนมาแฉว่าไอเป็นบริษัทเป็นเขาจดบริษัทแล้วก
0: ็
1: ขายของทำความสะอาดบ้าน
0: โอ้ก็ดีดิ
1: มันก็เหมือนลอกเราตอนแรกไงอาจารย
0: ์โอ้เหรอโอ้
1: เพราะตอนแรกคนเห็นใจไงอาจารย์ก็
0: แล้วไม่คนเห็นใจไม่คนเห็นใจแล้วทำอะไรล่ะ
1: ก็คนเห็นใจเขาก็สนับสนุนไงอาจารย
0: ์โอนเงินให
1: ้ก็มันก็ดูคลิปอะเป็นซื้อของหลังๆเขามีของมาขายสรุปได้ว่าเป็นของมาจากจีนอะไรเงี้ย
0: ของมาจากจีนอีกโอเคอ่ะแล้วไงต่อ
1: มันคือมีคนมาแฉมันจะมีอีกเพจหนึ่งก็คล้ายๆกันอาจารย
0: ์
1: เขามาแฉเลยว่าเริ่มแรกเลยจดทำช่องแบบนี้ทำคลิปแบบนี
0: ้
1: ให้คนติดตามแล้วก
0: ็
1: พอคนติดตามเยอะก็เริ่มออกผลิตภัณฑ์

0: เออก็เหมือนผมนี่ก็เหมือนผมเลยก็เหมือน
1: อันนั้นมันสร้างภาพไงจ๋า
0: ก็เหมือนผมเลยผมพอคนฟังเยอะๆไม่พอก็เหมือนผมอะคนฟังเยอะๆก็มีสปอตโฆษณาเข้ามาเยอะๆบริษัทอสมทก็ได้ตังค์แล้วผมเองก็เขียนหนังสือก็ขายได้อะไรเงี้ยเออใช่มั้ยเอ๊ะก็เหมือนกันนะมันต่างกันตรงไหนอะ
1: ต่างกันมันจริงไม่จริงไงจ๋า
0: เอ้ามันก็จริงทั้งคู่ไง
1: มันเหมือนมาหลอกเราอะ
0: อ่ะทำไมงั้นผมก็หลอกคุณด้วย
1: ไม่
0: อย่างนี้ผมก็หลอกคุณด้วยสิเนี่ยคุณโทรศัพท์เข้ามาฮะเออ
1: แล้วมันมีล่าสุดอะจ้ะแต่ก็ออกทีวีละ
0: เออว่ะ
1: แต่ล่าสุดอะยังไม่ไปที่ไหนออกมาเช็คก่อน
0: โอ้เออ
1: ก็คือผัวขับไรเดอร
0: ์ผัวขับไรเดอร์ไอ้นี่อีกเรื่องเลยใช่ไหมไม่ใช่อุ้มลูกไปทำความสะอาดแล้ว
1: เขาคู่เดียวกันเลยอาจารย
0: ์โอ้โหแต่
1: ขับไรเดอร์แต่เมีย
0: ไม่เดี๋ยวไม่ใช่คนละเรื่องกันใช่ไหมคนละอันกัน
1: ใช่ครับ
0: โอเคเป็นผัวขับไรเดอร์ไรเดอร์อะไรไรเดอร์ประเภทไหนอ่ะ
1: ก็ส่งอาหาร
0: ส่งอาหารเป็นแกร็บหรือว่าเป็นไลแมน
1: น่าจะแกร็บครับ
0: อ้าวแกร็บโอเคผัวขับไรเดอร์แกร็บส่งอาหารโอเค
1: คลิปแรกเลยอ่ะ
0: เออ
1: จุดประเด็นให้คนดราม่าให้คนไอเนี่ยก็คือผัวขับไรเดอร
0: ์ผัวขับไรเดอร
1: ์อยู่บ้านเลี้ยงลูกน้อย
0: ผัวขับไรเดอร์เมียนอนเมียอยู่บ้านเลี้ยงลูก
1: ใช่นอนด้วยนอนเล่น
0: นอนด้วยนะไม่ได้อุ้มลูกอะไรให้นมให้นมอะไรไม่นะ
1: ใช่เลยอาจารย์นอนด้วยลูกนอน
0: ลูกนอน
1: นอนเล่นโทรศัพท
0: ์อ๋อเมียนอนเล่นโทรศัพท
1: ์ผัวก็ออกไปขับไรเดอร์ทำคลิป
0: ถ่าย
1: ตัวเองว่าวันนี้ผมจะไปขับไรเดอร์หาเงินมาเลี้ยงลูกอะไรพวกเน
0: ี้
1: ยแล้วก
0: ็
1: เมียกินข้าวก็ไม่ล้างจานก็เหมือนทำคลิปให้ดราม่าจ้า
0: แล้วไงต่อ
1: เมียกินข้าวไม่ทำอะไรทำไม่ล้างขวดนมไม่ล้างจาน
0: เมียไม่ทำงานเลยนอนอย่างเดียว
1: นอนเล่นโทรศัพท์ด้วย
0: แบบนอนเล่นโทรศัพท์ด้วยแล้วไอ้โทรศัพท์เดี๋ยวไอ้โทรศัพท์ที่ว่าเนี่ยเป็นยี่ห้ออะไร
1: น่าจะ iPhone นะ
0: งั้นแสดงว่ามันมีโฆษณาแฝงเป็น iPhone เนาะ
1: แม่อาจารย์ก็ถามผมก็ตอบ
0: ไปหมดก็ถามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วไงต่อเมียเลี้ยงลูกที่บ้านผัวไปขับไรเดอร์อ่ะแล้วไงต่อ
1: คลิปแรกก็คือประมาณนั้นแล้วก็ผัวขับไรเดอร์พอไปหาเงิน
0: เมีย
1: ทักมาบอกว่าอยากกินเป็นฟรายทอด
0: เฟรนช์ฟรายทอดโอเค
1: ใช่ครับ
0: มันคืออะไรวะอะไรเฟรนช์ฟรายมันคืออะไรวะ
1: มันทอดอาจารย
0: ์อ๋อมันทอดเหรออ๋อมันทอด
1: ต่างทอดนะ
0: มันทอดแบบไหนล่ะทอดมันทอดใส่ห่ออะไรยังไงหรือเปล่ามันไม่เข้าใจไม่เข้าใจ
1: แน่อาจารย์ประมาณนั้นแหละก็พอจบคลิปแรกอะมันก็ประมาณนั้นคนก็ดราม่าเลยดราม่ามันก็โหผัวจะขยันจัง
0: เ
1: นี่ยขี้เกียจ
0: เออ
1: โหขี้เกียจแล้วยังอยากกินมันทอดยี่ห้อแพง
0: เออ
1: แล้วคนดูเป็นล้านหลายล้านอาจารย
0: ์หลายล้านเลยแล้วไงต
1: ่
0: อ
1: แล้วก็ดังอ่ะดังแล้วอ้าวก็ออกมาคลิปสองก็เขาพาเมียอุ้มลูกไปสมัครงาน
0: เดี๋ยวพาเมียอุ้มลูกไปสมัครงาน
1: ใช่
0: ซ้อนมอเตอร์ไซค์ผัวไป
1: ใช
0: ่โอเค
1: ถ่ายคลิปด้วย
0: ถ่ายคลิปด้วยไปสมัครงานไปเมียไปสมัครงานมึงทำงานได้แล้วมึงอย่านอนเล่นโทรศัพท์อะไรต่อ
1: แล้วก็ไปหาอุ้มลูก
0: ไปหาอุ้มลูก
1: อุ้มลูกไปหางาน
0: อุ้มลูกไปหางานอันนี้ดราม่าเมียละ
1: เลี้ยงลูกด้วยทำงานด้วยได้ไหมก
0: ็
1: ไม่ได้
0: โอเคแล้วทำไง
1: สุดท้ายอ
0: ่
1: ะเหมือนจะให้
0: สุดท้ายกลับมานอนเล่นโทรศัพท์ต่อหรือไง
1: สุดท้ายอ่ะต้องที่ผมฟังมาผ่านๆคร่าวๆนะยังฟังไม่จบก
0: ็
1: คือมันดราม่าผิดช่องไปก่อนไงมันเหมือนว่
0: า
1: ต้องไปมันจะมีสินค้ามาขาย
0: มาอย่าง
1: ขายแต่ก็ยังครับก็ตอนที่คนติดตามเยอะแล้วอะไรเยอะแล้วไงมันก็ดราม่าเห็นใจผัวด่าเมียอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วกำลังจะเตรียมขายของแล้ว
1: เขามาแฉ
0: อ
1: ่
0: ะตัวเราไม่ได้ขายของ
1: ยังไม่ทันคร
0: ับ ยังไม่ทันขายของมาแฉก่อนโอเค
1: ตั้งแต่แรกเลยอ่ะก็คือสคริปต์หมดจากทุนจีน
0: อะไรนะสคริปต์จากทุนจีนอ๋อจีนเป็นคนวางแผนให
1: ้ใช่วางแผนทำคลิปแบบนี้คนแบบนี้พอเริ่ม
0: แล้วเราก็ทำบ้างดีวะทำไมอ่ะ
1: มันก็เหมือนหลอกเราจ้ะ
0: ไม่เราก็ทำบ้างดีทำแล้วได้ตังค์อ่ะทำไมอ่ะ
1: ผมก็มา มาบอกให้อาจารย
0: ์อ๋อมาบอกเพื่อ
1: ตลาดแนวใหม
0: ่โอการตลาดแนวใหม่บน TikTok
1: ใช่บน TikTok โดนผมโดนต้มเลยอ่ะ
0: เออคราวนี้คุณมาบอกผมเพื่อ
1: ก็เพื่อให
0: ้ไม่คุณมาบอกผมเนี่ยเท่ากับคุณทำคุณเป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาดให้ผมไปเปิดแอป TikTok นะเออใช่ไหมปกติผมไม่มีเนี่ยแอป TikTok อ่ะพอคุณมาเล่าให้ผมฟังเออเว้ยน่าสนใจเว้ยผัวเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรเนี่ยเออเว้ยอย่างนี้ผมก็โดนคุณหลอกอีกรอบนึงดิให้ไปเปิด TikTok อ่ะเฮ้ยคุณรับแผนทำสคริปต์มาจากจีนจะให้ผมไปใช้ไปดูแอปพลิเคชัน TikTok เปล่า
1: เดี๋ยวสุดท้ายอาจารย์ไปโหลด TikTok แล้วก็ติดตามจ้อง
0: ไม่ถ้าผมไปโหลด TikTok ก็คือผมเข้าทางคุณไงเพราะว่าคุณเป็นทำการตลาดให้ผมไปดูแอปพลิเคชัน TikTok เป็นไปเอาติ๊กเอาไปแอปเอาแอปพลิเคชันติ๊กต็อกมาไว้บนมือถือผมอ่ะเอออ
1: ย่างนั้นก็ได้อาจารย
0: ์อ่ะเฮ้ย
1: มีของขายแล้วราคาถูก
0: ไม่ใช่อย่างนี้คุณก็หลอกผมดิ
1: โอ้แล้วเล่นร้าน
0: ไม่คุณก็หลอกผมอีกชั้นนึงเดี๋ยวคุณแกล้งมาเล่าคุณก็แกล้งมาเล่าสตอรี่ให้ผมจะต้องไปเปิดแอปพลิเคชันติ๊กต็อกที่วางเงี้ยเออคุณก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาดที่แยบยลนะใช่ไหม
1: ใช่เหรออาจารย
0: ์ใช่เนี่ยแหละใช่เลยล่ะเนี่ยแหละใช่ละเอออยู่ดีๆผมจะไม่อยู่ดีๆคนฟังเป็นแสนเขาจะรู้ได้ไงมันมีเรื่องนี้อ
1: ่
0: ะ
1: มีอาจารย์
0: ไม่ใช่เขาอาจจะไม่รู้แล้วอาจจะไม่ได้มีติ๊กต็อกละคุณนะเป็นคนมานำให้ผมไปเข้าไปสู่ติ๊กต็อกอ่ะ
1: อาจารย์ต้องโหลดแล้วครับ
0: เห็นไหมต้องโหลดนะเห็นไหมกูไม่โหลดก็บอกแล้วว่ากูไม่บอกแล้วว่ากูไม่โหลด
1: พอแล้วไม่ไหวแล้วครับ
0: โอเค
1: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับ
0: คือถ้าพี่เขาสู้เราก็ต้องสู้กับพี่เขาเราไม่มีถอยอ่ะ
2: ไม่มีถอย
0: จนร้องขอชีวิตเราไปแล้วครับพอแล้วครับโอเคจบข่าวอ่ะ
2: ครับเออคุณ
0: อันนี้สงสัยว่าสองคนจริง
2: จะอยู่ไหมคุณกุ้งฮะสายสาม
0: คุณกุ้งครับ
3: สวัสดี
0: โอ้โหเก่งไว้ทนได้เว้ย
3: ฟังเพื่อน
0: โอเคว่า
3: คือหนังเรื่องสามก๊ก
0: สามก๊ก
3: เป็นเรื่องจริงหรือว่าแต่ง
0: หนังก็แต่งแน่นอน
3: ไม่มันมาจากเขาคงของเรื่อง
0: เออมาไม่ตัวสามก๊กก็ไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดอยู่แล้วไอ้หนังที่มาทำนี่ยิ่งไปกันใหญ่อีกขั้นตอนนึงเลยนะ
3: ไม่มันมีเรื่องจริงแล้วมันก็ปรุงแต่งให้คนชวนติดตามต่อ
0: ใช่ใช่ใช่ถูกต้องอืมแล้วไง
3: เปล่าคืออ่านหนังสือพิมพ์เขาบอกอยู่เมืองจีนเขาขุดเอโครงกระดูกโจโฉมาทุบทำลายแสดงว่าต้องเป็นเรื่องจริงใช่ไหม
0: ตัวตนน่ะมีจริงตัวตนที่ชื่อว่าเล่าปี
3: ่โจโฉอะไร
0: โจโฉอันนี้เป็นภาษาฮกเกี้ยนนะเออภาษาจีนกลางไม่ใช่อ่านอย่างนี้นะลิ่วอะไรสักอย่าง
3: เล่าปี
0: ไม่ใช่เล่าปีไม่ใช่อะไรสักอย่างอ่ะโจโฉก็ไม่ใช่จะอ่านโจโฉนะเออแล้วไงต่อ
3: คือเป็นเรื่องจริงแต่มาแต่งให้มันสนุกขึ้นใช่ไหม
0: ไม
3: ่มันมีเขาคงเป็นเรื่องจริงใช
0: ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
3: ไม่เพียงบางคุณว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่อ่านหนังสือพิมพ์เขาบอกว่าเขาขุดโครงกระดูกของโจโฉมาทุกทำลายแสดงว่าต้องเป็นเรื่องจริงเขาเกลียดมาก
0: ไม่ตัวจริงโจโฉมีแต่ว่าเรื่องกระดูกผมไม่รู้เรื่อง
3: ไม่อ่านจากหนังสือพิมพ์
0: เออไม่แล้วจะอ่านจากไหนก็ไม่เป็นไรคือเริ่มต้นที่เราอ่านกันเนี่ยเป็นการเอาบันทึกหรือจดหมายเหตุ
2: ครับ
0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีการต่อสู้ระหว่างสามก๊กก่อนในช่วงราชวงศ์ล่มสลายก่อนจะมีราชวงศ์ใหม่อะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่เล่าหรือว่าเป็นบันทึกมาต่อเนื่องเนี่ยจนในท้ายที่สุดในสมัยราชวงศ์หมิงมีปราชญ์คนหนึ่งชื่อว่าหลอกว้านจงคนนี้เขาเป็นคนแต่งหนังสือสามก๊กที่เราอ่านกันปัจจุบันเออแต่ใช้จากบันทึกบันทักอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วก็ร้อยเรื่องมาจนเป็นอย่างนี้เออประมาณ
3: แสดงว่ามีเขาคงเร
0: ื่อง จริงแล้วใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
3: คร
0: ับผม
3: ขอบคุณ
0: ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: อันนี้สมัยราชวงศ์หมิงหลอกว้านจง
2: ครับ
0: ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็มีการแปลเป็นภาษาไทย
2: ครับ
0: จากต้นฉบับอันเนี้ยก็คือสมัยรัชกาลที่1ที่เป็นภาษาไทยให้เราอ่าน
2: ครับ
0: ก็คือสามก๊ก
2: ฉบับ
0: เจ้าพระยาพระคลัง ซึ่งแกมีชื่อจริงว่าหนก็เลยวงเล็บหน
2: ครับ
0: เพราะว่าเจ้าพระคลังในสมัยเจ้าพญาจะอะไร
2: เจ้าพญาพระคลัง
0: เออเจ้าพญาพระคลังสมัยรัชกาลที่1เนี่ยมีหลายคน
2: ครับ
0: คนแรกเนี่ยชื่อสนเออคนแรกเลยชื่อสนเดี๋ยวกลัวจะสับสนกันไอ้คนที่2มันชื่อหนเออก็เลยวงเล็บหนเออนะอันนี้เขาเป็นคนสนิทของรัชกาลที่1นะเออเนี่ย
2: เจ้าพญาพระคลังหน
0: เออเจ้าพญาพระคลังหนเนี่ยกูก็ไปได้เรื่อย
2: คุณธงชัยใส่เลย
0: ธงชัยครับ
2: อยู่ไหม
0: อยู่ไหมไม่น่านะ
2: ไม่น่า
0: โอเคน่าจะเดี๋ยวผมว่าต้องมีคนเอาไปทำอะไรสักอย่างวันนี้
2: เออ
0: นะ
2: นะ
0: 15นาทีได้ไหมนัทพงศ
2: ์โอ้โหกว่ากว่า
0: เอาขออีกชุดหนึ่งก่อนจะเลิกกันช่วงนี
2: ้ครับผม02-248-1657 02-248-1657นะครับ
0: อ่ะมาคุณผู้ฟังที่อย่าฟังเพลินอย่าให้ผมหลอกรับน้องไปเมื่อกี้นี
2: ่ครับ
0: คุณ
2: อดิศร
0: อดิศรเชิญ
2: สายสอง
0: เชิญเชิญเชิญ
4: สวัสดีครับท่านอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณพี่ณัฐพงศ
2: ์ครับ
4: อาจารย์วีระเนี่ยชอบใช้อะไรนะเจโตนะเจโตยานเวลาใครคุยด้วยแล้วสุว่าเขาจับทางไม่ถูกนี่จานหัว
0: เขาเรียกไม่เขาเรียกเจโตปริยญาณหรือจะผิดหรือจะผิดเจโตปริยญาณอันเนี้ยมันเป็นสายสมถะ
4: อ่ะสมถะกับวิปัสสนาต่างกันยังไงครับ
0: สมถะเป็นเรื่องสมาธิวิปัสสนาเป็นเรื่องปัญญา
4: โอเคชัด
0: ชัด
4: ต้องบอกก่อนแล้วแสงสว่างยังเกิดอ่ะผมเข้าเรื่องเดียวครับอาจารย์มากเลยผมมีโอกาสได้ดูสารคดีคำถามคือตอนที่ร.5ครับพระองค์ท่านเนี่ยอยู่ในยุคของการถูกล่าอาณิคมแล้วช่วงพื้นที่ของเอตานีคำถามคือทำไมถึงมีอะไรนะสัญอาเขาเรียกนะสัญญาลับในเมื่อเขาตั้งใจจะเข้ามายึดพื้นที่เราหรือแม้กระทั่งการล่าอาณานิคมมันก็เปลี่ยนเหมือนโจรอ่ะการทำสัญญาลับกับโจรมันไว้ใจได้หรอครับ
0: ไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวขอไปค้นก่อนแล้วกันนะ
4: ครับ
0: ครับ
2: ครับ
0: ได้ครับ
2: สวัสดีครับ
0: ที่จริงรู้อ่ะแต่ขี้เกียจอธิบาย
2: คุณสิริชัยฮะสาย3
0: สิริชัยครับ
5: สวัสดีอาจารย์ครับ
0: เชิญครับ
5: อาจารย์คนถาม TikTok อาจารย์ตอบจนเข้าปิงปองไปเลย
0: เอาเขาก็เล่าเพลิดเพลินดีนะผมก็ชอบนะอย่างนั้นเออ
5: TikTok อ่ะมันอยากดูมันต้องเพิ่มข้อมูลขึ้นมาหาโจทย์ว่าต้องการดูอะไรมันจะขึ้นมามันเหมือนต่อยอดเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากมายดูมากก็จะประสาทเสีย
0: โอ้นั่นก็ไม่ดีดิ
5: มันก็ดีเพลินประมาณว่าดูไปเรื่อยๆอย่าคิดเยอะ
0: อ้าวเฮ้ย
5: แบบว่าสมมุติว่าแต่เราชอบหนังเรื่องนี้ใช่ไห
0: ม
5: เราก็พิมพ์ชื่อหนังนี้เข้าไปเขาจะต่อยอดว่าเป็นยังไงจอลึกไว้เป็นแบบไหนอะไรหลายๆอย่างมันเป็นแบบนี้ประมาณนี้อาจารย
0: ์เออ
5: ประมาณนี้ข้อมูลมันต้องมีถ้าเกิดเราดูแบบไม่มีได้ไม่มีข้อมูลไม่มีแก่นสารมันก็จะเป็นแบบเรื่อยๆเฉยๆไปงั้น
0: อ่
5: ะ
0: อ๋อเหรอ
5: เพลินดี
0: อ๋อเหรอเออไม่เคยดู
5: แต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรมากมายหรอก
0: ไม่เคยดู
5: อืมไม่รู้ก็ดีแล้วจ้า
0: ขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำครับขอบพระคุณ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คือวันผมแทบก็ยุ่งตายแล้วคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
0: เมื่อเช้าตื่น5:00นะกว่าจะอ่านหนังสือพิมพ์
2: ครับ
0: 1 2 3 4บวกกับหนังสือพิมพ์ต่างประเทศ1 2 3 7ฉบับจบเช็คข่าวในออนไลน์บางที่ที่อยากจะดูเพิ่มเติมหมดไปแล้ว2ชั่วโมง
2: ครับ
0: อันนี้ไม่มีนะไม่มี TikTok ไม่มี YouTube ไม่มี Facebook อะไรนะเพียวๆเลยหลังจากนั้นก็มาเช็คว่าใน LINE เนี่ยมีอะไรข้อความใครส่งมาเป็นเรื่องอะไรหรือเปล่า
2: ครับ
0: เสร็จแล้วก็เช็คในหน้า Facebook ของตัวเองบัญชีตัวเองว่ามันมีอะไรโน้ตมา notification ว่ามีเรื่องอะไรไหมอะไรเงี้ยใช่ไห
2: ม
0: แล้วก็ ดูของสำนักพิมพ์โลนิน
2: ครับ
0: เพราะมันมีเรื่องผมเยอะในสำนักพิมพ์โลนินก็ไปเปิดดูหน่อยมีใครพูดอะไรอย่างเง
2: ี
0: ้ยแล้วก็หมอกำลังกาย
2: ครับ
0: ออกกำลังกายเสร็จเกือบ11โมงแล้ว10โมงครึ่งแล้วกินข้าวกินข้าวก็จะนู่นนี่อะไรเรียบร้อยก็11ครึ่งแล้ว
2: ครับ
0: ไปนั่งอ่านหนังสือได้สัก15นาทีพระอินทร์ก็มากวักมือเรียก
2: เห็นเลยใช่ไหมตัวเขียวๆ
0: ตัวเขียวๆมาเลยมาตอนมึนๆต่อครับ
2: คุณนิกรนะสายหนึ่ง
0: นิกร
6: ครับสวัสดีครับอาจารย์
0: เชิญเชิญเชิญ
6: ครับถามอาจารย์หน่อยครับองค์พ่อพระพรพระลูกพระธรรมที่มาให้ถึงก่อนครับ
0: โอ้พูดถึงหลวงพ่อโสธรที่8ริ้วเนี่ยเนาะ
6: ครับที่เขาไปไหว้กันนะครับ
0: ทำด้วยไม้ใช่ไหม
6: ทำมาจากไม้จริงหรอครับ
0: เออมันเคยได้ยินเหมือนกันนะแต่ว่าไม่น่าใช่นะคุณณัฐพงษ
2: ์อืม
0: ไม่น่าใช่เนาะ
2: ไม่น่านะ
0: ไม่น่า
6: ข้างในองค์มุ่งพระพุทธรูปนะครับ
0: หมายว่า
2: ถ้าแกนไม้นั่นอาจจะเป็นไปได
0: ้แกนไม้เนี่ยเป็นไปได้แล้วเอาปูนสอเนี่ยเป็นไปได้แกนไม้เนี่ยเป็นไปได
2: ้
0: มันเท่ากับว่าไม่ใช่แบบทั้งแท่งอ
2: ่
0: ะเออแกนไม้นี่เป็นไปได้แต่ที่เราเห็นนี่มันเป็นปูนนะ
2: ใช่
0: ใช่ไหม
2: ใช่
0: ไม่ใช่โลหะนะหลวงพ่อโสธรนี่เป็นโลหะป่ะไม่แน่นะ
2: ไม่แน
0: ่เออตะไว้ก่อนได้ไหม
6: ได้ครับได้ครับ
0: เออเพราะถ้าพูดผิดไปเดี๋ยวจะยุ่งนะ
2: ครับ
6: ม
0: ี
6: เอสซ
0: ี
6: ร
0: ู้
6: ช่วยบอก
0: เลยได้ๆๆครับผมโอเคครับ
6: ครับ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดี
0: มันยังมีพูดกันได้ซ้ำไปว่าที่องค์ที่เราไหว้กับองค์จริงอาจจะคนละองค์กันอีกนะ
2: ใช่
0: เห็นว่านะ
2: ครับ
0: เห็นเขาพูดกันผมก
2: ็คือองค์ที่เราไหว้เนี่ยเป็นองค์จำลองที่เห็นเขาว่ากันแค่นั้น
0: คือครั้งสุดท้ายที่ผมไปเนี่ยมันเกือบ20ปีแล้วนะวัดโสธรเนี่ยวัดหลวงพ่อโสธรที่ฉะเชิงเทราเนี่ยไม่ได้เข้าไปในวัดมันมีที่เป็นร้านค้าของที่ระลึกอยู่ขวามือก่อนจะเข้าวัดอ่ะคุณณัฐพงษ
2: ์
0: ตรงใกล้ๆที่จอดรถอ่ะ
2: ครับ
0: เออน่ะแวะตรงนั้นเราไม่ได้เข้าวัดเคยเข้าวัดครั้งนึงเคยผมไป2ครั้งผมไป2เคยเข้าวัดครั้งนึงแต่ก็ไม่ได้สนใจรายละเอียดอ่ะว่ายังไงเพราะว่าเรื่องไปกราบพระพุทธรูปก็เรื่องนึงเรื่องไปดูวัดในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะก็อีกเรื่องนึงนะไม่ค่อยตรงกันบางทีบางวัดเราก็ไปเพราะมันขลัง
2: ครับ
0: ใช่ไหมบางวัดก็ไปเพราะว่ามีครูบาอาจารย์อะไรเก่งๆไปนั่งคุยนั่งอะไร
2: ครับ
0: บางวัดก็บางคนเขาก็ไปเช่าพระถูกไหม
2: ถูกครับ
0: โอเคหลากหลายเนาะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เราก็ต้องไปวัดสิ
2: วันอาทิตย์นี้อ๋อวิสาขะ
0: วิสาขะ
2: ใช่
0: เมื่อวานถามคุณณัฐพงษ์ว่าไงพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรใช่ไหม
2: ครับ
0: เอา
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
4: ต้องเลิกไปเลยครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: ู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมจะมีรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์
1: ช่วงสุดท้ายนะครับของวันนี้นะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะฮะก็เชิญนะครับ
2: ผมหมดแรงแล้ว ให้คุยคุณณัฐพงศ์แล้ว
1: ครับ
2: คุณผู้ฟังที่จะชมวันนี้ใช้พลังเยอะเกินไปคุยกับน้องคนนั้นเขาสนุกสนานเพลิดเพลินเลยนะ
1: ครับ
2: มาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาช่วงท้ายของรายการเชิญครับมีเวลาประมาณสัก15นาทีใครจะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมนะได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วคุณณัฐพงศ์รอสักครึ่งนาที
1: ครับผม
2: ให้เขารับเบอร์แล้วก็แจ้งชื่อเข้ามาแล้วก็มาละ
1: คุณชัยวัฒน์ครับสาย2
2: ไ
1: อ้สาย3โทษที
2: เชิญชัยวัฒน์สาย3
3: สวัสดีอาจารย์ทั้ง2ท่านครับ
2: เชิญครับ
3: พอดีดูเลือกตั้งกทม.จับฉลากเมื่อเช้าอะครับทีนี้ผมสงสัยจำได้คร่าวๆว่าเมื่อก่อนนานแล้วเคยมีที่คนรับสมัครชื่ออะไรคุณสมิธอะไรสักอย่างครับพอจำชื่อได้ไหมครับ
2: ไม่เป็นไรประเด็นคือ
3: ตอนนี้ท่านผมอยากรู้ว่าท่านเป็นไงบ้างครับ
2: พอดี
3: เคยลงบ่อย
2: ๆครับครับ
3: รู้ครับ
2: ครับผม
1: ครับผมครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับคุณเทวินครับสาย2
2: เทวิน
4: ครับสาย2เควินครับ
2: เควินปิดวิทยุ
4: อยู่ในรถปิดยังไงครับอาจารย
2: ์ไม่รู้
4: ย
2: ัง
4: ไงครับอาจารย์ไม่รู
2: ้คุณต้องปิดวิทยุอย่างเดียวอ่ะ
4: มันสะท้อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
4: สะท้อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
4: โอเคเดี๋ยวโอเคคือมีเรื่องอยากปรึกษาจ
2: ้ะไม่ถ้าไม่ปิดวิทยุคุยไม่รู้เรื่อง
4: ฮัลโหลครับจ้ะ
2: มา
4: ขอเรียนสายท่านอาจารย์กับท่านอาจารย์ณัฐพงศ์นะครับ
2: ครับ
1: เชิญครับเชิญ
4: ผมสงสัยเรื่องไอ้ไทยช่วยไทยอ่ะครับ
2: ว่า
4: เราต้องเติมเงินเท่าไหร่หรือต้องยังไงอ่ะครับ
2: ก็จะเติมเท่าไหร่ก็เติมอ่ะครับจะเติมเท่าไหร่ก็เติมเอาไว้ก็แล้วกันหมดแล้วก็
4: เราเติมทีเดียวได้เลยไหมครับ
2: ได้จะเติมเท่าไหร่ก็เติมไปเถอะแล้วก็หลังถึงเวลามันหักไปเรื่อยๆมันหมดก็เลิกกันจบ
4: เหรอ
2: ครับ
4: เพราะว่าผมไม่เคยโทรมาเลยผมนี่เพิ่งโทรครั้งแรกเลยนะเนี่ยผมฟังอาจารย์มา10กว่าปีแล้ว
2: ครับก็มีแอปเป๋าตังค์อยู่แล้วใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่ครับ
2: มี G Wallet อยู่แล้วใช่ไหม
4: ใช่ครับ
2: โอ้ก็โอนเงินเข้าไปเก็บไว้ตรงนั้นน่ะอ่ะ
4: โอนต้องโอนเท่าไหร่ครับอาจารย์60-40กับผม
2: เออก็เอาง่ายๆโอนเอาว่าเดือนนึงถ้าจะใช้1,000ของเขาก็โอนเข้าไป700ก็แล้วกัน
4: โอนเข้าไป700
2: เออโอนเข้าไป700แล้วถึงเวลามันก็ตัดยอดเลยเป็นจนหมดละครับครับ
4: แล้วถ้าโอนทีเดียวได้ไหมครับ
2: ได้ครับมันก็ตัดได้ครับมันก็ตัดแต่ว่าของรัฐบาลจะใช้ได้แค่เดือนละ1,000
4: ในคลิปเขาบอกว่าต้องเติม333
2: ไม่ต้องฮะไม่ต้องไปฟังเขาอะเราโอนเข้าไปเลยใส่เข้าไปเลย
4: ใส่ไปเลยเนาะ700ก็700ไปเลย
2: เออ700ไปเลยไม่ต้องทีละครั้งอะพอเดือนหน้าก็ใส่700ก็แล้วกันอ่ะ
4: โอเคครับ
2: ครับขอบพระคุณครับ
4: ครับครับอาจารย์
2: คือเราจะต้องไปเอาให้มันเดะทำไม
1: ครับ
2: ณัฐพงศ
1: ์เออ
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: หมดก็เติมได้ไม่ง่ายจะตายอะ
1: ใช่
2: ถูกไหมไม่พอมาเขาบอกร้านเขาบอกไม่พอค่ะไม่พอก็เติมให้เขาไปสิ
1: ใช่
2: เออไม่เห็นจะต้องไปคิดอะไรให้มันปวดหัวจะต้องให้มันพอดีเด้เลยนะรัฐบาลให้1,000เราต้องโอนเงินเข้าไปไว้ในนั้น667บาทเพื่อให้มันแมทช์กันอย่างเงี้ยมันเสียสมองคิดใช่ไหม
1: ครับ
2: เออเนี่ยเดี๋ยวโอนเข้าไปเลยเดี๋ยวถ้าเกิดพรุ่งนี้ผมทำผมโอนเข้าไปเลยผมจะโอนเข้าไปเลย 5,000
1: โอเลยนะ 5,000 นะ
2: เออใส่ลงไป 5,000 เลย
1: เ
2: หลือก็ไปทำอย่างอื่นได
1: ้เออใช่ใช่
2: เหลือก็ไปซื้อลอตเตอรี่กัน
1: เออจริงจริงจริงจริงจริง
2: ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมันปวดหัวแล้วจะต้องให้มันพอดีเดะวะ
1: เออ
2: เออเว้
1: เออคุณคณิต
2: เรายังไม่รู้เลยพรุ่งนี้เราจะซื้อของราคาเท่าไหร่
5: สวัสดีครับ
2: เชิญครับ
1: เชิญ
5: ผมอยากสอบถามว่าไอ้บัตรคนจนเนี่ยสามารถใช้ผ่านร้านคนละครึ่งได้ไหม
2: ไม่ได้
5: ไม่ได้นะครับ
2: ครับ
5: เห็นตอนแรกทาง
2: ไม่ได้เอาผมเนี่ยแหละไม่ได้จบไม่ต้องมาถามอะไรต่
5: อ
2: ไม่ได้ตอนแรกตอนหลังตอนนู้นตอนนี้อะไรไม่ต้องถามไม่ได้จบ
5: เลขอีกเรื่องนึง
2: ร้านธงฟ้าเท่านั้นซื้อของได้เดือนละพัน
5: อ๋อร้านธงฟ้าเท่านั้นใช่ไหมคร
2: ับ เออมันมีตั้งแสนกว่าร้านอ่ะทำไมเล่า
5: ถ้าก็ซื้อได้มันก็ยังดีนะ
2: มาไม่มาคนละเรื่องละคนละเรื่องละไอ้นั่นมันเป็นความต้องการของคุณถามว่าใช้ได้ไหมบอกใช้ไม่ได้
5: ครับครับ
2: จบมีอะไร
5: ครับอีกเรื่องนะอีกเรื่อง
2: เออว่า
5: ไอ้ที่มีคนที่คุยมาคุณณัฐพงษ์เรื่องBKK ฮะตอนนี้ระบบเขาปิดแจ้งเขาแจ้งเตือนว่าระบบปรับปรุงนะฮะมันเข้าไปไม่ได
2: ้ BKK คือ
5: ของกทมฮะแอปกทมเหรอครับ
2: โอ้ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่อง
1: ครับครับผม
5: ครับ
1: ครับขอบคุณครับ
5: เข้าไปไม่ได้ครับสวัสด
1: ีครับครับ
2: ขอบคุณครับ
1: คุณ
2: เขาให้ทำอย่างนี้ก็ถ้าทำอย่างนั้นได้ก็จะดีเป็นคนละเรื่องวะพี
1: ่ครับ
2: ตกลงที่พี่มาถามผมเนี่ยพี่รู้อยู่แล้วว่าแม่งไม่ได้ถูกไหม
1: ครับ
2: เข้าทำนองว่า
1: คือ
2: ถามเพื่อที่จะแสดงความต้องการของตัวเองใช่ไหม
1: เออ
2: ก็รู้อยู่อ่ะไม่รู้หรอก
1: เ
2: ออแต่ถ้ามันน่าจะไปซื้อของที่เป็นร้านคนละครึ่งได้นะตอนแรกน่ะเขาจะทำอย่างนั้นแต่เขาไม่ทำก็สรุปว่าเขาไม่ทำเออเขากลัวมันจะงงไงเออให้เป็นคนละส่วนกัน
1: ครับ
2: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยที่คุณเคยซื้อร้านธงฟ้าก็ซื้อไปเรื่อยนั่นแหละ
1: ครับ
2: เออบางคนบอกเฮ้ยร้านธงฟ้ามันแพงกว่าร้านปกติอะไรเงี้ยนะก็มีบ่นนะแต่ต้องเข้าใจว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยคุณไม่ต้องเงินตัวเองใส่แม้แต่บาทเดียว
1: ใช่
2: ความแตกความแตกต่างมันอยู่ที่ตรงนี
1: ้ครับ
2: คุณซื้อของร้อยหนึ่งรัฐบาลก็จ่ายให้ร้านธงฟ้าร้อยหนึ่ง
1: ครับ
2: คุณซื้อ200ก็จ่ายให้200ถูกไหม
1: ถูกครับ
2: เออส่วนอันนี้ไม่ใช่คุณซื้อ
1: 100
2: คุณซื้อของราคา200
1: 200
2: รัฐบาลก็จ่ายให้120
1: ครับ
2: เราก็จ่าย80
1: ครับ
2: แต่ได้ของราคา200
1: ถูกต้อง
2: แบ่งกันจ่ายช่วยกันจ่ายโคเพย์เมนต์โอเค
1: ครับคุณกอไก่ครับสาย3
2: คุณกอไก
6: ่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เชิญค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
2: เชิญค่ะ
6: ค่ะเคยโทรมาแล้วนะคะ
2: เชิญ
6: เรื่องบัญชีม้านะคะ
2: บัญชีม้าครับ
6: ใช่ค่ะแล้วก็จะมาเล่าต่อนะคะ
2: ว่า
6: ค่ะ
2: ว่า
6: คือ
2: ว่าบัญชีม้าจะมาเล่าต่อว่าเฮ้ยณัฐพงษ
1: ์ครับ
2: สายหลุดไปแล้ว
1: อยู่ไหมครับคุณกอไก
2: ่คุณกอไก
6: ่ค
1: ่
6: ะ
1: ครับ
2: ง่ายเชิญ
1: ว่ามาเลย
2: ว่ามาเลยครับเชิญ
6: คดีบัญชีม้าเนี่ยนะคะที่เขาแบบว่าลูกอะค่ะที่ไปเปิดบัญชีเหมือนประมาณเหมือนว่าเป็นบัญชีม้านะคะโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจอะค่ะก
2: ็
6: คือศาลตัดสินให้จำคุก1ปี6เดือนก็คือเท่ากับ18เดือนนะคะแล้วคือวันที่3วันเกิดควีนนะคะประมาณเนี้ยค่ะมันจะมีลดหย่อนไหมคะ
1: โอ
2: ้เข้าคุกไปยัง
6: ใช่ค่ะเข้าไปได้เกือบ7เดือนแล้วค่ะ
2: โอ้เหรอโอ
1: ้
2: ไม่น่าจะมีนะ
6: ไม่มีการลดหย่อนแล้วค่ะ
2: ไม่น่าจะมีอะไรนะไม่มีข่าวเรื่อง
1: ยังไม่มีข่าวเรื่อง
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเรื่องของพระราชทานอะไรอย่างนี้
2: ยังไม่มีเดี๋ยวรอฟังข่าวกันแล้วกันนะครับ
6: ค่ะ
1: ครับผม
2: ขอบพระคุณครับ
1: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: คือลูกแกเข้าคุกไปแล้ว
1: ครับ
2: ครั้งนี้ก็อาจจะบางทีมันจะมีในกรณีพ
1: ิเศษ
2: ก็จะมีลดโทษให้กับนักโทษ
1: ครับ
2: มันก็จะมีประเภทนะชั้นดีชั้นกลางแล้วก็มีประเภทเด็ดคงเด็ดขาดอะไรเนี้ยนะ
1: ครับ
2: ยังไม่ได้ข่าวนะ
1: ยังไม่ได้ข่าว
2: โอเคต่อครับ
1: ครับผม02 2481657อือหือ 022481657นะครับ
2: ถ้าโดนจำคุกปีครึ่งเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ไม่รู้ว่าลงโทษเท่าไหร่แล้วก็ลดเหลือเท่าไหร่นะถ้าอย่างเงี้ยคงไม่ใช่ไม่รู้เรื่องหรอกถูกไห
1: ม
2: ถ้าขนาดศาลตัดสินขนาดเนี้ยใช่ไหม
1: ไม่คือคุณกอไก่ก็โทรศัพท์มาเล่าให้ฟังตลอดตั้งแต่แบบโดนหลอกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไปมีคดีอยู่ที่เหนือที่ถูกจับเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นก็โทรศัพท์มาเล่าผมก็บอกถ้ามันมีอัปเดตอะไรก็โทรมาบอกละกัน
2: ตอนนี้คือเข้าคุกไปแล้ว
1: ครับ
2: ตอนนี้คือมาอัปเดตเรื่องว่าจะมีลดโทษไหมใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ครับโอเคต่อ
1: คุณบุญยฤทธิ์ครับสายสอง
2: บุญยฤทธิ์ครับ
7: อาจารย์วีระสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: ครับ
7: อาจารย์คุณณัฐพงศ์มี2 เรื่องครับเรื่องแรกเบาๆเรื่องที่2ชัดเจน
1: ครับเรื่องที่1ครับ
7: เรื่องที่1ครับวันนี้ไอ้ผลไอ้จับหมายเลขผู้ว่าคนที่เด่นๆนี่เลขสวยๆงั้นเลยนะจ๊ะอาจารย์คุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
7: เลข1ก็หม่อมกรเลข5ก็อนุชาเลข9ก็ชัดชาติเลข10ก็ดร.โจเลข14ก็ดร.ติ่งมลิกา
1: ครับ
7: ผมว่าเลขมันแบบที่ออกมาแต่ละคนมันลงตัวดีเลยจ้ะ
2: อ
7: ันนี้เบาๆนะ
2: ไม่แล้วคุณมีสิทธิ์เลือกตั้งไหม
7: มีสิจานกทม
2: อยู่เขตไหน
7: อยู่โหบอกได้อาจารย์มองปากมองปากอาจารย
2: ์มันไม่น่าจะมีปัญหานะ
7: ไม่มีครับ
2: เออทำไมจะบอกไม่ได้วะ
7: ใช่ครับ
2: เขตไหนนะ
7: เขตป้อมปราบครับ
2: มันอยู่ตรงไหนวะ
7: ป้อมปราบก็อยู่ไอ้มันหลายพื้นที่อาจารย
2: ์อ้าวป้อมปราบมันหลายพื้นที่คืออะไร
7: ก็ไอ้
2: แขวงอะไร
7: แขวงป้อมปราบ
2: แขวงป้อมปราบไอ้ตรงนั้นใช่แขวงพระพาชัยใช่ไหม
7: อ
2: ่
7: าใช่ครับแค่ทางโซนเดียวกันครับ
2: แขวงเทพศิรินทร
7: ์ครับผม
2: ใช่ไหม
1: มีวง22ใช่ไหมอยู่ตรงวง22เน
7: า
1: ะ
7: แถวนั้นนะครับย่านนั้นนะคร
2: ับ อ๋อย่านนั้นโอเคอ่ะเรื่องอ่ะเรื่องที่2
7: เรื่องที่2ก็คำว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยอาจารย
2: ์เออ
7: พอวันที่2อ่ะพี่เท่งเขาไปขยายความเองว่าใหญ่กว่าภูมิใจไทย
2: เออ
7: มันมองไปได้ที่เดียวเลยจาน
2: วางสาย
7: แล้วว
2: างสายเพราะเวลาไม่พอครับ
1: ครับ
7: ครับได้คร
2: ับครับขอบพระค
1: ุณสวัสดีครับ
2: วางสายครับ
1: ครับผม
2: เวลาไม่พอครับ
1: ครับผมพรุ่งนี้
2: เหลือประมาณสักครึ่งนาทีคุยต่อมันจะยาวเกินคุณณัฐพง
1: ศ์อ๋อใช่ๆพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

มีที่ดินเยอะเรียกว่าถางป่าไปเยอะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
7: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะพบกับผมเฉลิมชาตรียุคลหรืออดัมได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับขออภัยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วติดถ่ายรายการนะฮะตอนแรกบอกใครยังไม่ได้นะฮะแต่ตอนนี้บอกได้แล้วเพราะเขาแถลงข่าวไปแล้วว่าผมไปแอบไปอยู่บนรายการ The Face เนาะนะฮะ The Face Men Season ที่4ใช่นะครบรอบ10ปีพอดีนะครับก็เลยได้ไปเขาชวนไปเป็นมาสเตอร์เมนเทอร์ก็เลยไปนะฮะเห็นหน้าตาดูไม่ได้อย่างนี้แต่ก็อยากลองอะไรแปลกต้องใช้คำว่าอยากลองอะไรแปลกเพราะว่ารู้สึกว่าคือที่ไปนี่ไม่ได้เป็นเพราะอะไรหรอกนะแต่ว่าพอรู้จักกับคุณเต้นะที่เป็นผู้ผลิตรายการนี้เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็ตัวเองก็อยากที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรดีๆในวงการแล้วกันนะเพราะเห็นน้องตอนนี้ปัญหาคือว่าดาราในเมืองไทยที่เป็นผู้ชายมันน้อยครับมีไม่เยอะนะฮะแล้วก็มันมีตลาดใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายทั้งละครแนวตั้งใช่ไหมฮะ vertical drama หรือ micro drama ที่เขาเรียกกันหรือว่าจะเป็นในพวกที่เป็นหรือว่าจะเป็นแบบเรียกว่ายังไงเป็นซีรีส์นะฮะตามแพลตฟอร์มต่างๆโฆษณา MV คือมีเยอะขึ้นมากแล้วตอนนี้มันขาดผู้ชายครับผู้หญิงเยอะมากเลยตอนนี้วงการผมเองทำค่ายใช่ไหมดูแลนักแสดงก็มีผู้หญิงซะเยอะเกือบ20คนดังนั้นก็เลยการไป The Face รอบนี้ก็เลยเหมือนกับไป enjoy ไปช่วยในเรื่องของการสร้างบุคลากรใหม่ๆไม่ว่าจะอยู่ในรอบยังอยู่ในรอบต่อๆไปตามแต่ละตอนตาม reality หรือว่าจะเป็นแบบที่ตกรอบไปแล้วก็ได้เห็นศักยภาพของแต่ละคนนะฮะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีกับการไปอยู่ที่ The Face Men นะฮะแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ไปดราม่าอะไรกับเขาหรอกครับวุ่นวายไปตามประสานะฮะแต่ที่สนุกคือสิ่งนึงที่อยากรู้มาโดยตลอดเกี่ยวกับเรื่องของคำว่า reality game show ผมอยากรู้สิ่งนี้มานานแล้วว่า reality เนี่ยจริงๆแล้วมันมีสคริปต์หรือไม่นะฮะมันมีสคริปต์หรือไม่มันมีดิเรกชันหรือเปล่ามันมีแบบว่าถูกบังคับไปต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่ซึ่งพอไปแล้วก็ค้นพบว่าไม่มีใช่ฮะคือเขาก็จะมีมันก็จะมีโจทย์ในแต่ละสัปดาห์ไปแต่พอเป็นโจทย์ไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งจะเป็นไปตามนั้นมันมีความแบบไหลลื่นมากๆนะครับมันมีความไหลลื่นไม่ได้มีสคริปต์แล้วก็การตัดสินก็แบบว่าอีลุงตุงนังก็คือไม่ได้มีกฎเกณฑ์ใดๆเลยนะก็ไม่ได้มีโพยมีอะไรทั้งสิ้นก็เลยกลายเป็นเรื่องที่สนุกมากที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเรียลลิตี้บ้างนะครับเคยเรียนตอนอยู่ในสมัยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยว่าการทำเรียลลิตี้ซึ่งอันนี้บอกได้เลยเพราะว่าอาจารย์สอนมาตอนนั้นเนี่ยคืออาจารย์เป็นอาจารย์ที่เป็นโปรดิวเซอร์รายการ Big Brother แต่เป็น Big Brother ออสเตรเลียนะครับซึ่ง Big Brother Australia เนี่ยเขาบอกเลยว่ามีส่วนหนึ่งที่เป็นสคริปต์มีส่วนหนึ่งเลยที่เป็นสคริปต์สั่งให้ทำเลยนะเพื่อจะเรียกยอดเรตติ้งบางส่วนนะฮะก็คือเรตติ้งบางส่วนถ้าคุณดู Big Brother Australia ก็จะมีสคริปต์แต่ของ The Face Men นี่มันไม่มีดังนั้นมันก็คงจะแตกต่างกันไปตามรายการเนาะตามรูปการนะซึ่งต่อจากนี้ก็จะเห็นว่าของ True ก็เริ่มกลับมามีแคมเปญในการรับสมัคร Academy Fantasia ปีล่าสุดแล้วถูกไหมครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะถ้า Reality TV จะกลับมานะครับส่วนผมเองตอนนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็อีกรายการนึงที่ผมกำลังดูอยู่ของเกาหลีซึ่งแปลกมากคงใช้คำว่าแปลกมากนะฮะแล้วก็ท้าทายวิธีคิดของวงการมากๆคือมันมีเกมโชว์หนึ่งผมเองก็ได้อ่านของคุณกรณ์นะที่เป็นคุณจรากรใช่ไหมครับพี่กรเนี่ยเป็นผู้บริหารของ Workpoint ท่านหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ทำปั้นรายการต่างๆให้ดังแมสซิงเกอร์เป็นคนดูแลวง 4EVE นะและอื่นๆก็พูดถึงรายการนี้ซึ่งผมก็ดูอยู่เหมือนกันแต่ว่าไปอ่านด้วยก็เห็นด้วยว่า สำหรับเราคนทำสื่อแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจคือรายการชื่อว่า Battle of Fate Battle of Fate เนี่ยเป็นรายการที่นำเอาหมอดูมา40กว่าคนตอนแรกหมอดูร่างทรงหมอดูศาสตร์ต่างๆด้านต่างๆนะฮะมาแข่งขันกันโดยให้โจทย์ซึ่งไม่รู้หรอกครับว่ามันจริงไม่จริงอ่ะแต่มันเป็นวิธีคิดที่บ้าระห่ำมากๆนะฮะเป็นวิธีคิดที่บ้าระห่ำมากๆในการที่จะนำหมอดูเลยอ่ะนะฮะร่างทรงหมอดูนะดูไพ่ทาโร่ดูลายเท้าดูหน้าดูตามวันเดือนปีเกิดดูชื่อนะฮะดูวันเดือนปีต่างๆคือเอามาแล้วมาแข่งกันว่าใครดูแม่นกว่ากันใครพลาดอะไรไปบ้างนะครับก็ถ้าเป็นถ้าอยู่ในเมืองไทยนี่คงจะเรียกว่า controversial หรือคงจะเป็นอะไรที่แปลกละกันผมใช้คำว่าอาจจะแบบมีกระแสต่อต้านหรือกระแสที่ถูกพูดถึงมีดราม่าแต่ถ้าเป็นในเกาหลีผมก็ไม่แน่ใจว่าผลเป็นอย่างไรนะครับก็ตอนนี้กำลังติดตามอยู่ใน Disney Plus ก็ถือเป็นรายการที่กล้าดีผมใช้คำว่ากล้าที่จะลองแล้วก็ต้องยอมใจผู้เข้าแข่งขันเพราะว่าหนึ่งเลยคือถ้าคุณแพ้มันถ้าเป็นในเมืองไทยอ่ะถ้าสมมติว่าคุณเป็นหมอดูใช่ไหมแล้วคุณไปแข่งแล้วคุณแพ้โอกาสที่งานของคุณจะน้อยลงมันก็มีไงฮะถูกไหมฮะถ้าคุณเป็นพระอาจารย์มาคนนับถือคุณมากๆก็เป็นร่างทรงนี้มาจากปู่ย่าตาทวดมีร่างทรงเด็กร่างทรงอะไรก็ตามแต่มาแล้วตอนแรกจะดูแม่นแต่ว่าสักพักหนึ่งโอ้แพ้ตกรอบก็แปลว่าไอ้คนที่ชนะเนี่ยน่าไปดูมากกว่าสิแปลว่าเราก็ควรจะไปบุกคนที่เป็นหมอดูที่ดังกว่าสิดังนั้นคนถ้าอยู่ในเมืองไทยอ่ะคนที่จะเข้ามาแข่งในรายการนี้ก็ต้องกลายเป็นว่าก็ไม่กล้ามาแข่งถูกไหมฮะเพราะกลัวจะเสียชื่อเสียงเพราะเมืองไทยน่าจะกลัวเรื่องชื่อเสียงมากกว่าซึ่งจริงๆเกาหลีก็กลัวนะแต่ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงกล้านำมาออกรายการได้อันนี้คือวิธีคิดที่ผมใช้คำว่ากล้าละกันนะสนุกไม่สนุกลองไปดูเองนะ Battle of Fate ปัจจุบันนี้มีฉายอยู่ทางช่อง Disney Plus นะฮะรู้สึกมี9ตอน10ตอนแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะลองไปติดตามดูกันได้ก็เป็นกรณีศึกษาคือเราดูของแบบเนี้ยไม่ใช่ดูเพราะอะไรหรอกครับเราดูเพราะศึกษาไปด้วยว่าศึกษาว่าโลกของคอนเทนต์เปลี่ยนไปอย่างไรมีวิธีคิดใหม่ๆหรือไม่ละครซีรีส์ภาพยนตร์มีอะไรใหม่ๆเจ๋งๆหรือเปล่านะฮะดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ผมว่ามันน่าสนใจในการที่จะศึกษาและเข้าใจกระบวนการคิดของ Creative Mind หรือว่าคนที่มีความคิดที่เริ่มนะฮะ

ตแต่ว่าหัวคิดของเราในการที่จะสร้างเนื้อหาดีๆเป็นอย่างไรใช่ไหมครับนอกเหนือจากนั้นนะผมเองก็จัดเทศกาลนะฮะวันนี้วันที่5ใช่ไหมพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็น6 7 8ก็คืออาทิตย์หน้านู้นก็คือวันที่13ศุกร์ที่13นะศุกร์13 14 15ผมมีเทศกาลหนังสยองขวัญกรุงเทพครั้งที่2นะฮะอันนี้เป็นงานที่นำหนังผีนะฮะหนังสยองขวัญมาฉายนะฮะรอบนี้ผมคัดมาคือผมจะเป็นคนคัดหนังนะฮะที่จะให้มาดูกัน6เรื่องเนี่ยก็จะมีรอบนี้จะมีหนังไทย3หนังฝรั่ง3เหมือนเดิมนะฮะหนังต่างชาติแล้วกันผมไม่ได้ใช้คำว่าหนังฝรั่งแต่รอบนี้เป็นหนังฝรั่งซะส่วนใหญ่เป็นส่วนทั้งหมดนะครับก็จะเป็นหนังเก่าหน่อย slasher film นะฮะฆ่ากันตายใช่ไหมรับน้องสยองขวัญของพี่เพื่อนภาคภูมิวงจินดานะฮะผี3บาทนะฮะผี3บาทก็เป็นหนัง3เรื่องใช่ไหมฮะผี3บาทแล้วก็มี303กลัวกล้าอาฆาตนะฮะก็จะเป็นหนังไทย3เรื่องนะครับแล้วก็ส่วนหนังฝรั่งจะมี Speak No Evil มี The Thing ที่เป็นหนังเก่านะฮะสนุกมากๆนะครับถ้าจำไม่ผิดเป็นเคิร์ตรัสเซลเล่นแล้วไปติดอยู่ในศูนย์วิจัยโคโลกใต้ท่ามกลางพายุแล้วมันมีสัตว์ประหลาดมีเอเลี่ยนอยู่ในนั้นแล้วไม่รู้เอเลี่ยนสิงใครอยู่ฝังอยู่ในตัวใครตอนนั้นนะฮะก็คือมันเอเลี่ยนสามารถเข้าไปอยู่ในตัวคนแล้วก็บังคับสมองได้ทำให้เราไม่รู้ว่าคนไหนเป็นเอเลี่ยนกันแน่นะครับแล้วก็สุดท้ายคือ Unfriended นะฮะ Unfriended เป็นหนังเกี่ยวกับเป็นห้องแชทนะครับแล้วก็เป็นฆาตกรรมผ่านทางดูผ่านทางเว็บแคมถ้าผมจำไม่ผิดนะก็มี6เรื่องแต่นอกเหนือจากนั้นที่ผมชอบมากคือผมรอบนี้ผมมีส่วนในการเป็นกรรมการตัดสินหนังสั้นด้วยนะครับมีหนังสั้นที่ผ่านการคัดของกรรมการชุดแรกมาแล้ว10เรื่องแล้วผมต้องคัดเหลือ6เรื่องที่จะฉายนะครับซึ่ง6เรื่องนี้ผมค้นพบว่าหลายเรื่องสนุกมากเป็นหนังสั้นตั้งแต่ประมาณ10นาทีไปจนถึงมันความเชื่อของ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
4: โอเคครับกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับเช่นเคยเช่นเดิมครับทักแล้วทักอีกทีนะครับหลายๆช่องทางทักกันเข้ามาได้4689933ทาง SMS นะครับอีกรอบนึงนะฮะ4689933นะฮะหรือว่าทาง x.com หรือว่า Twitter เดิมก็คือที่ @adamy นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ @adamy นะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายคือทาง Facebook Live ที่ผมเปิดทิ้งไว้นะครับมีข้อความเข้ามาเมื่อกี้แอดตอบกันไปก่อนแล้วนะครับก็คือทาง www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ cyukol นะครับผมย้ำอีกรอบนะครับ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะครับ cyukol นะฮะคุณปรเมศทักมานะสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะฮะแล้วก็โอเคนะครับวันนี้มีเรื่องเยอะมากเลยนะครับเอาเรื่องง่ายๆที่สั้นๆไม่ได้ใจความก่อนคือ Apple เพิ่งเปิดตัวสินค้าไปวันนี้น่าจะเป็นวันที่3อาจจะมีสินค้าใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจทั้ง MacBook iPad AirMacBook Pro MacBook Neo iPhone 17e ใช่ไหมครับแล้วก็จอ Apple Display ใหม่ซึ่งก็สำหรับผมไม่มีอะไรมากแค่ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์มันดีขึ้นนะมีช่วงราคากว้างขึ้นต้องใช้คำว่ามีตั้งแต่ถูกสุดก็คือประมาณ 20,000 บาทนะ 19,990 บาทใช่ไหมครับก็ประมาณ 20,000 บาทยันไปจนถึงแบบ 200,000 กว่านะก็คือ MacBook Pro ตัวท็อปของท็อปสเปคท็อปก็คือมีเรียกว่ามีเรนราคาหลากหลายแล้วกันเดี๋ยวนี้เพราะ Apple พยายามจะทำให้ทั้งฝั่ง iPad ที่เป็นจอแตะได้มีตั้งแต่เบาสุดเล็กสุดถูกสุดไปจนถึงใหญ่สุดแพงสุดทำงานได้เยอะกว่าแล้วก็โน้ตบุ๊กมีตั้งแต่บางสุดเบาสุดง่ายสุดถูกสุดไปจนถึงดีสุดแพงสุดนะครับก็พยายามจะให้มันครบเรนจ์แล้วกันนะเพื่อที่จะได้เก็บเงินจากทุกท่านได้มากที่สุดผมเองก็อย่างที่เห็นนะฮะตอนนี้จัดรายการอยู่ก็จัดผ่านเครื่อง Mac นะครับแต่ว่าเป็น M1 เดี๋ยวนี้มันมี M5 ที่ออกมาล่าสุดเนี่ยคือ M5 Pro กับM5 Pro M5 Mac ใช่ไหมฮะคือเดี๋ยวนี้มันไป M5 แล้วนะรุ่นที่5ตอนที่ผมซื้อตัวเครื่องเนี้ยนะฮะมาก็ M1 นะครับซึ่งก็เร็วมากๆแล้วนะ M5 นี่คือต้องทำงานแบบ

0: วังอลังการสุดๆสำหรับใครที่ใช้พิมพ์งานก็ซื้อแบบแอร์ไปเลยครับนะฮะถูกกว่าดีกว่าบางกว่าเพราะว่าเครื่อง MacBook Pro จะหนักมากนะครับหิ้วแล้วเหนื่อยผมถือมือนะเวลาผมนอนผมจะดูคอมพิวเตอร์แล้วก็ถือมันก็จะหนักๆ นิดนึงแต่ชอบนี้จอมันดีแล้วก็ชอบที่แบตเตอรี่มาได้นานนะ10ชั่วโมง12ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้คอมทั่วไปก็8 12ชั่วโมงขึ้นไปหมดแล้วนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะก็ไม่มีอะไรมากเขาใช้คำว่าไม่มีอะไรมากเพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีเขาเรียกว่าสมัยสตีฟจ็อบส์อยู่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าอินโนเวชันใช่ไหมครับคือเขาสามารถมองเห็นสิ่งที่มันเรียบง่ายแต่มันเปลี่ยนโลกไม่มีปุ่มจอไม่มีปุ่มอย่างเงี้ยมือถือไม่มีปุ่มมันเปลี่ยนโลกเลยนะเขาเรียกนวัตกรรมอะครับแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องของการแข่งกันว่าเครื่องไหนแรงกว่ามีอะไรบ้างนะฮะระบบ AI ก็ยังไม่นิ่งอะไรก็ยังไม่เรียบร้อยผมคิดว่า Apple เนี่ยต้องอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่เลยในการที่จะปรับปรุงอะไรหลายอย่างของเขาเองให้มันดียิ่งขึ้นกว่านี้แล้วก็ข้ามไปสู่ยุคถัดไปทิมคุกไม่ใช่คนที่จะผลักดันทางด้านเทคโนโลยีได้เก่งขนาดนั้นแต่เขาเก่งในเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนบริหารจัดการการส่งสินค้าซัพพลายเชนและอื่นๆนะครับเป็นยอดฝีมือเลยแหละนะฮะตรงนี้แล้วก็คุณชัยพัฒน์บอกสวัสดีครับคุณชากับสัปดาห์งานประกาศรางวัลออสการ์คุณจะได้ดูบริจิตตันวังวนรักเกมไฮโซซีซั่น4หรือยังครับภาคนี้นางเอกได้แสดงลูกได้นักแสดงลูกครึ่งเกาหลีออสเตรเลียมารับบทโซฟีผมค่อนข้างชอบมากผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแฟนผมดูอยู่ณเวลาที่ผมจัดรายการนี้เลยแฟนผมดูอยู่นะฮะก็คือผมบอกว่าเดี๋ยวผมมาจัดรายการก่อนนะอ๋อเดี๋ยวฉันดูบริจิตตันรอคือผมมีซีรีส์เรื่องอื่นอีกมากเพราะตอนนี้มีโมนาใช่มั้ยฮะที่กำลังมาใหม่ก็ซิล่าคองอ่ะนะฮะก็เป็น Apple TV ซึ่งเพิ่งมาใหม่นะครับแล้วก็มีเดี๋ยวจะมีพิกกี้ไบรนเดอร์ที่เป็นเวอร์ชันหนังหลังจาก6ซีซั่นก็มีตัวใหม่มาอีกนะฮะไหนจะมีมีอะไรตอนนี้มี High Potential นะฮะ High Potential รู้สึกอยู่บน Disney Plus นะครับซึ่งเป็นซีซั่นที่2สนุกมากๆเป็นซีรีส์แบบสืบสวนโดยผู้หญิงที่มีความแบบมีอาการทางจิตเวชแต่ว่าเขาจะแบบโฟกัสกับการมองการศึกษาต่างๆนะครับซึ่งสนุกมากก็ยังไม่จบ Night of the Seven Kingdom ของ HBO Max ใช่ไหมครับก็คือ Game of Thrones อะแต่เป็นเรื่องก่อนหน้าช่วงหลังจาก House of Dragon และก่อน Game of Thrones จะอยู่ตรงกลางนะตรงกลางระหว่างนั้นดังนั้นมันเยอะมากเลยก็เลยขอละเว้นบ้างบางเรื่องบริจิตตันเป็นเรื่องนึงที่ยังไม่ได้ดูตั้งแต่ซีซั่นที่1นะครับแต่มันเป็นแล้วอย่างนึงมันพอดูบริจิตตันเนี่ยผมรู้สึกว่าผมดูละครไทยอ่ะมันจะมีความคล้ายกันอยู่นะครับซึ่งละครไทยตอนนี้ก็มาเจาะคิวรอกันเต็มไปหมดเหมือนกันนะฮะที่จะเข้ามาให้เราได้ดูกันนะครับไม่รวมถึงหนังภาพยนตร์ที่เจาะคิวเยอะมากๆแล้วก็อยากจะแนะนำเยอะมากๆนะครับหลายเรื่องตอนนี้สนุกมากๆแล้วก็น่าดูแล้วก็บางเรื่องดราม่าจัดๆบางเรื่องก็เจ๋งมากๆนะครับก็เข้าช่วงออสการ์เดี๋ยวตามไล่ดูทุกเรื่องนะครับที่จริงออสการ์นะครับง่ายสุดเลยนะเพราะสนุกทุกเรื่องจริงๆผมดูครบแล้วเนี่ยไม่ครบยังไม่ครบแต่ได้ไล่ดูเรื่อยๆแล้ว Sentimental Values เอ่ยอะไรเอ่ยเดี๋ยวจะไปดู Hamlet จะไปดูSound of อะไรสักอย่างเดี๋ยวนะคือที่เป็นเด็กผู้หญิงซึ่งเอาเสียงจริงมาใช้ในหนังเลยเสียงน้องที่ปาเลสไตน์ที่ติดอยู่ในรถแล้วก็จะโดนยิงใช่ไหมฮะก็จำชื่อไม่ได้แล้วก็มีแฮมเน็ตมีอื่นคือตอนนี้ของได้ดูเยอะมากๆเยอะจนกระทั่งไม่เป็นอันทำงานนะครับซีรีส์ตัวเองแทบจะไม่ได้ทำนะครับเพราะว่ามัวแต่ดูอย่างอื่นนะครับแล้วก็ไม่รวมถึงติดตามข่าวสารบ้านเมืองช่วงนี้ต้องติดตามข่าวสารบ้านเมืองเพราะว่าจะเป็นเรื่องนึงที่กำลังจะต้องพูดไม่พูดก็ไม่ได้นะฮะได้พูดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าข่าวสารบ้านเมืองสมัยนี้มีเรื่องเยอะมากทั้งในไทยและต่างประเทศในไทยตอนนี้เรื่องอุ้มหายนี่กำลังมาต่อจากเลือกตั้งใช่ไหมฮะอยู่ดีๆเราสามารถจ้างคนทำเป็นกระบวนการแล้วทั้งที่ประเทศไทยตอนนี้ทุกคนทุกแห่งเนี่ยมีกล้องวงจรปิดแล้วผมไม่เข้าใจอย่างนึงคือตอนนี้ผมต้องใช้คำว่าโลกทั้งใบเนี่ยถ้าคุณอยู่ในเมืองที่เจริญต่อให้ไม่ได้เจริญก็ตามแต่อยู่ต่างจังหวัดทำไมหรือประเทศที่เจริญขึ้นมาอย่างประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่เจริญระดับหนึ่งแล้วทุกที่มีกล้องวงจรปิดครับทุกที่มีกล้องวงจรปิดเพราะทุกคนก็ห่วงความปลอดภัยต้องการที่จะตรวจเช็คนะฮะรถก็จะมีกล้องมอเตอร์ไซค์ก็มีกล้องตำรวจไทยเดี๋ยวนี้ก็มีกล้องแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้มีกล้องแบบตำรวจอเมริกาแล้วนะครับเห็นแบบวิ่งทุบๆๆๆๆก็ใจจับผู้ร้ายนะฮะตามถนนหนทางทางหลวงทางด่วนทางชนบท นะครับทางแยกต่างๆก็มีกล้องติดอยู่ทั่วไปครับทั้งในเรื่องของดูในเรื่องของความปลอดภัยในดูในเรื่องของปัญหาจราจรเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของไฟป่าและอื่นๆดังนั้นทุกที่มีกล้องการที่ควรจะทำอะไรอ่ะที่เป็นผิดกฎหมายอ่ะมันถูกตรวจสอบได้ง่ายขึ้นมากนะครับแล้วก็ผมดูข่าวไทยในไทยทุกๆวันเนี่ยเราจับยาได้เป็นตันๆทุกวันเลยนะครับจนกระทั่งแบบผมก็แบบท้อเลยว่าโอ้โหถ้าผลิตแล้วส่งกันเข้ามาแบบเยอะขนาดเนี้ยเราจะแก้ปัญหาแบบอเมริกาดีไหมพวกวันนี้อเมริกานี่นอกเหนือจากประกาศสงครามมากต้องใช้คำว่าประกาศสงครามไม่ได้เพราะถ้าทรัมป์ประกาศสงครามต้องผ่านสภาคองเกรสแต่ทรัมป์เปิดปฏิบัติการโจมตีคนละอย่างนะประกาศสงครามกับปฏิบัติการโจมตีคนละอย่างนะฮะปฏิบัติการโจมตีประเทศอิหร่านร่วมกับอิสราเอลนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าทรัมป์เองก็เปิดปฏิบัติการโจมตีในอิกวาดอร์ด้วยนะครับนอกเหนือจากเวเนซุเอลาที่เป็นลักพาตัวประธานาธิบดีมาดูโรไปเข้าคุกเลยนะครับก็ทำตอนนี้เริ่มถล่มในอิกวาดอร์แต่รอบนี้ร่วมกับรัฐบาลของประเทศอิกวาดอร์ด้วยในเรื่องของการที่จะเริ่มปราบปรามยาเสพติดนะครับบ้านเรายังทำแบบนั้นไม่ได้เราไม่สามารถบินไปในเขตสามเหลี่ยมทองคำแล้วไปบอมโรงงานผลิตยาในพื้นที่เหล่านั้นได้ซึ่งมันแย่อย่างนึงคือจุดต้องบอกแบบนี้นะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครึ่งล่างเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองแน่นอนมันเป็นประเทศกลางๆคือมันมีการคอร์รัปชันมีนู่นมีนี่แหละมีแต่มันไม่ใช่ประเทศที่แบบล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพในการกวดขันทางกฎหมายเลยไม่ใช่แบบนั้นคือคุณไม่สามารถตั้งโรงงานผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่5-6,000 แห่งมีคน 4-5 แสนคนทำงานให้คุณ24ชั่วโมงมีกองทัพที่ใหญ่กว่ากองทัพประเทศไม่สามารถทำแบบนั้นได้แต่ประเทศบางประเทศอย่างโคลอมเบียอย่างเม็กซิโกอย่างโซมาเลียนะฮะอย่างไนจีเรียนะฮะอย่างซูดานเนี่ยทำได้ใช่ไหมฮะซึ่งครึ่งล่างของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาตรงนี้ไทยนี่อยู่ตรงกลางแต่พอเราไปเจอพม่าซึ่งมีการรบกันในปัจจุบันใช่ไหมฮะลาวเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรน้อยมีจำนวนผืนป่ามากก็ต้องดูแลพื้นที่ยาวมากๆนะฮะก็ไม่มีกำลังหรือศักยภาพหรือเม็ดเงินงบประมาณเพียงพอในการดูนะครับแล้วก็มีปัญหาแบบคล้ายๆกันนะครับแต่ก็จะไม่ได้มีโรงงานแบบหนักหนาแบบเดียวกับในพม่าแล้วก็ในกัมพูชานะฮะดังนั้นแต่หลักๆคือพม่านะฮะซึ่งก็เป็นชาวจีนบ้างที่เป็นเจ้าของบางคนไทยที่เป็นเจ้าของบางคนต่างชาติที่เป็นเจ้าของบางคนในพม่าเองชาวกลุ่มชาติพันธุ์เองก็เป็นเจ้าของโรงงานเหล่านี้บ้างแล้วก็ส่งเข้ามาในไทยเพราะว่ามันส่งไปจีนไม่ได้ถูกไหมฮะมันไปที่อื่นไม่ได้จะเข้าไปอินเดียก็กับบังกลาเทศกับอินเดียก็แปลกๆมันก็ยากมันไม่รู้จะไปไหนต่อมันวุ่นวายกว่าดังนั้นการเข้ามาไทยก็เลยเป็นออปชันหรือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะมันกระจายไปทั่วโลกได้นะฮะก็เลยเราก็ต้องทำงานหนักนะครับเรียก law enforcement เนี่ย leo law enforcement officer นะครับก็หรือผู้บังคับใช้กฎหมายก็ต้องทำงานหนักปปส.ตำรวจตระเวนชายแดนทหารพรานทหารกองกำลังต่างๆกำลังผาเมืองกำลังบุรพานะครับตำรวจภูธรตำรวจทางหลวงนะครับโดยปฏิบัติการพิเศษแล้วก็กรมการปกครองอสนะครับหน่วยงานที่เป็นเขาเรียก LEO Law Enforcement Officer เรามีเยอะแล้วก็ดูจากข่าวนะถ้าคุณได้ดูข่าวจริงๆจังๆนะเราจะมักจะดูหักข่าวพาดหัวเป็นหลักถ้าอ่านหนังสือพิมพ์คืออ่านหน้าแรกใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วถ้าดูข่าวเป็นหลักจะค้นพบว่ามีการจับกุมยาเสพติดตั้งแต่รายเล็กเม็ด2เม็ดยันไปจนถึงตัน2ตันเนี่ยทุกวันจำนวนมหาศาลทุกวันแล้วก็คือแบบจับกันแบบเป็นตายเลยอ่ะนะครับคุกแทบจะแบบไม่มีที่ให้ขังแล้วอ่ะนะครับเพราะมันเยอะขนาดนี้มันก็เลยแบบเราไม่รู้จะไปแก้ที่ต้นทางได้อย่างไรนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่แย่นิดหนึ่งผมใช้คำว่าแย่นิดหนึ่งนะฮะนี่คุณจักรพัฒน์ก็ตอบมานะขออภัยนะ The Voice of Hind Rajab ใช่ The Voice of Hind Rajab มาเป็นใช้เสียงจริงของน้องเขาเลยนะที่ติดอยู่มาใส่ในหนังนะแล้วซึ่งมันเจ็บปวดใจมากๆเลยนะวันนี้อ้าว นะคุณซีดัสนะสวัสดีครับนะคุณแม่แหววสวัสดีนะครับแล้วก็ของคุณชัยพัฒน์บอกว่าสวัสดีครับคุณชายสัปดาห์วันกุญชายได้ดูปิจารณานี้แล้วโอเครู้เรื่องคล้ายๆงานของมีอะไรให้ดูเยอะแล้วก็ของไทยตอนนี้มาเหสีน้อยน้องเอ็มม่าน่ารักสดใสอ๋อใช่ฮะแล้วก็แล้วเมื่อกี้บอกว่าการติดกล้องวงจรปิดหน้าบ้านต้องมีป้ายติดด้วยเพื่อป้องกันข้อกฎหมาย PDPA จริงๆแล้วกล้องวงจรปิดน่าจะเป็นส่วนที่ละเว้นได้นะผมว่ารู้สึกว่ามันเป็นช่องของกฎหมายอยู่นะครับถ้าจะไม่ผิดนะคุณธราดินบอกสวัสดีครับคุณชายนะเวลานี้กลายเป็นสงครามโลกหรือยังครับเรายังไม่ถึงสงครามโลกนะฮะแต่ก็มีปัญหาในเชิงภูมิภาคเลยเพราะอิหร่านพยายามที่จะทำให้เศรษฐกิจคือเขาเรียกว่าอันนี้ก็เรียกว่าสงคราม asymmetrical warfare เนาะสงครามที่ไม่สมมาตรสงครามสมมาตรคือเอากองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศซัดกันนะฮะแต่นี่คืออิหร่านไม่ได้มีกำลังนะครับก็เรียกว่าอเมริกาแทบจะเรียกว่าเป็น air supremacy นะฮะก็คือมันมี superiority ก็คือมีกำลังเหนือกว่าแต่นี่เรียกว่า supremacy คือมีกำลังคุมน่านฟ้าได้ทั้งหมดเลยของอิหร่านแล้วในปัจจุบันนะครับแล้วก็ทำลายกองทัพเรือของอิหร่านจนหมดดังนั้นฝั่งอิหร่านก็จะเป็นการตอบโต้ด้วยยุทโธปกรณ์ประเภทขีปนาวุธกับขีปนาวุธซึ่งผลิตเยอะมากนะครับแล้วก็ขีปนาวุธและโดรนนะครับชาฮีดนะครับแล้วก็ซึ่งโดรนชาฮีดของอิหร่านต้องบอกนะครับว่าเป็นโดรนที่ดีมากๆนะครับโดรนในโลกเนี่ยจะมีโดรนที่ดังๆอ่ะเบรักตาของเบรักของตุรกีนะครับมีชาฮีดใช่มั้ยมีพรีเดเตอร์ของอเมริกามีชาฮีดของอิหร่านนะครับซึ่งอเมริกาเองถึงขั้นเอาบริษัทในอเมริกาเองนะครับถึงขั้นเอาชาฮีดนะไปรีเวิร์สเอนจิเนียร์แล้วผลิตแต่ก็ยังแพงกว่าของที่อิหร่านผลิตเองด้วยดังนั้นตอนนี้มันเป็นเรื่องของเกมกูใช้คำว่าเกมลากผมใช้คำนี้ว่าเกมลากคือ1อิหร่านเนี่ยนะฮะการจะรบราค่าฟันกับอิหร่านเนี่ยนะฮะมันทำลายได้อย่างไรการทิ้งระเบิดอย่างเดียวไม่สามารถทำลายอิหร่านได้เด็ดขาดนะในเวลานี้เพราะอะไรอ่ะสูงสุดเป็นอายะตุลาอายะตุลามีกลุ่มเอ็กซ์เพิร์ทที่คอยให้คำปรึกษานะครับมีกลุ่มที่เป็นคาวซิลนะฮะมีIRGC ใช่ไหมครับมีประธานที่ประดีแล้วก็มีตุลาการนะฮะแล้วก็มีสภาอีกแล้วก็มีกรรมการอีกนะฮะคือมันมีกลุ่มใหญ่ๆซึ่งกลุ่มเหล่านี้มันมีจำนวนมหาศาลและมันขึ้นต่อกันการทำลายวงจรนี้มันทำลายยากเพราะว่าจะต้องรื้อและฆ่าทุกคนและตัวแทนทุกคนซึ่งตัวแทนทุกคนก็ต้องบอกว่าอิหร่านก็เป็นเหมือนกันคืออเมริกาจะเข้าใจว่า1ประเทศเท่ากับ1ระบบซึ่งไม่ใช่ตะวันออกกลางอะครับประกอบด้วยหลายชาติพันธุ์ในนั้นอัฟกานิสถานอยู่กันเป็นเผ่าถึงแม้จะเป็นชาติพันธุ์เดียวกันแต่เป็นเผ่าเมืองนี้เป็นผู้ใหญ่ท่านนี้เมืองนั้นเป็นผู้ใหญ่ท่านนั้นแต่ละเมืองคือการที่จะไปยึดครองแต่ละที่เนี่ยไม่มีกระบวนการใดที่จะไปยึดครองเมืองแต่ละเมืองได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดยกเว้นแต่ใช้วิธีการแบบเผด็จการแบบซัดดัมฮุสเซนนะฮะดังนั้นมันก็เลยจะต้องคุมเมืองให้ได้ซึ่งเมืองที่อายะตุลลาห์เอาเคเมเนอีนเนี่ยเขาอยู่ก็คือคอมเมืองคอมไม่ใช่เตหะรานจะมีความสมัยใหม่กว่าด้วยซ้ำนะเมืองคอมก็จะเป็นคอนเซอร์เวทีฟกว่านะครับดังนั้นการจะไปจัดการก็ต้องไปควบคุมเมืองคอมไปทางตะวันตกเฉียงเหนือก็จะเป็นเคิร์ดถูกไหมฮะเคิร์ดิสถานซึ่งเคิร์ดก็มีเคิร์ดอิหร่านเคิร์ดอิรักเคิร์ดตุรกีเคิร์ดิสถานซึ่งก็เป็นดินามิกของการเมืองของภูมิภาคอีกนะครับไม่รวมถึงชีอากับซุนนีอีกใช่ไหมฮะไม่รวมถึงแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความคิดที่แตกต่างกันอีกแล้วก็มีกองกำลังที่มีหลายกองกำลังอีกทั้งมีบาสิตทั้งมี IRGC ทั้งมีกองทัพนะฮะบาสิตคือมิลิเชียคือเหมือนทหารพรานนะฮะเหมือนทหารพรานเหมือนกองกำลังรักษาดินแดน IRGC ก็เหมือนRepublican Guard ของอิรักอะครับเป็นกองกำลังพิเศษขึ้นตรงกับอายัตตุลาใช่ไหมครับแล้วก็มีกองกำลังทหารอีกนี่ก็ไม่รวมถึงเผ่าต่างๆที่มีอิทธิพลก็คือเหมือนการเมืองท้องถิ่นที่เป็นบ้านใหญ่ของแต่ละเมืองอีกการที่จะยึดทั้งหมดนี้ได้มันไม่ง่ายนะครับแล้วรวมถึงคอนเซอร์วทีฟแล้วก็ลิเบอรัลที่อยู่ในประเทศแล้วก็ไม่รวมถึงกลุ่มที่เป็นศาสนากลุ่มอิหมัมอีกใช่ไหมฮะกลุ่มอิหมัมอีกกลุ่มชายแท้อีกนะฮะเพราะอิหร่านก็มีทั้งกลุ่มชายแท้แล้วก็มีกลุ่มที่เท่าเทียมกันหญิงชายเท่าเทียมกันก็มีเพราะอิหร่านมีความแตกต่างเรนของศาสนาสูงกว่าผมใช้คำนี้เรนของศาสนาสูงกว่านะครับมันจะมีคนที่ลิเบอรัลกว่าแล้วก็มีคนที่แบบเข้มงวดกว่านะครับอิหร่านเป็นประเทศที่มีสีสันระดับนึงคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าอิหร่านเป็นประเทศที่แน่นอนอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นดูเป็นผู้ร้ายของอเมริกาแต่จริงๆแล้วในประเทศของอิหร่านเองมีคนที่มีความเชื่อหลากหลายอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าทำอะไรต่อต้านรัฐบาลก็จะมีตำรวจที่มาจัดการนะครับมีทั้งตำรวจมีทั้งอะไรพวกนี้มีทั้งตำรวจทั้ง IRGC ที่มาจัดการ IRGC คือ Iranian Republican Guard Corps นะครับกองกำลังปฏิวัติอิสลามนะครับผมก็อิสลามอิหร่านนะใช่ไหมครับซึ่งตรงๆเนี้ยมาเลยทำให้การโจมตีของอเมริกาเนี่ยแค่โจมตีฐานขีปนาวุธอย่างเดียวมันไม่พอโจมตีฐานทัพอย่างเดียวมันไม่พอโจมตีบุคคลสำคัญอย่างเดียวมันไม่พอเหมือนฮามาสครับตีคือมันต้องล้างหมดเลยซึ่งมันล้างไม่ได้อิหร่านมันเป็นประเทศมันไม่ได้เหมือนกาซาที่มีแค่ไม่กี่กิโลใช่ไหมครับแล้วไม่ได้เอาทหารเข้าไปแล้วการปลุกระดมโดยเคิร์ดอย่างเดียวก็ไม่สามารถยึดทั้งอิหร่านได้บิวดีเคิร์ดจะอยู่แค่ข้างบนแล้วจะไปยึดทั้งอิหร่านก็ไม่ได้ซึ่งอิหร่านก็จะไปติดกับประเทศอื่นๆอีกนะฮะซึ่งมันเป็นการสู้ที่ลำบากนิดหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันอิหร่านเองก็มีทรัพยากรจำกัดคือการผลิตมิสไซล์แน่นอนคุณผลิตได้ถูกกว่าเร็วกว่าดีกว่านะครับคือไม่ได้ดีกว่าหรอกแต่ว่าโทมาฮอค1ลูกผลิตจรวดของฝั่งไฮเปอร์โซนิกของฝั่งจำชื่อมันไม่ได้นะของฝั่งอิหร่านได้20ลูก30ลูกดังนั้นมันผลิตได้เยอะกว่าในการที่จะโจมตีกลับไปแต่กำลังการผลิตเองก็ถูกตัดกำลังลงไปอย่างมากแต่ก็ต้องยิงแล้วยิงไม่ได้ยิงจุดใดจุดหนึ่งแต่ยิงเลือกยิงทั้งหมดเพื่อที่จะทำให้เสถียรภาพของภูมิภาคสั่นคลอนเพราะสั่นคลอนจะเกิดแรงกดดันทางเศรษฐกิจแรงกดดันทางประเทศต่างๆที่ต้องการจะหยุดสิ่งเหล่านี้คือกระตุ้นให้ทุกๆคนเริ่มรำคาญแล้วให้ทั้งหมดเนี้ยกดดันทรัมป์อีกทีนึงนะครับให้กดดันทรัมป์อีกทีเพื่อที่จะเจรจาให้ได้เจรจาเสรีภาพให้ได้ระหว่างที่อเมริกาเองก็ต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการทิ้งระเบิดคือทิ้งระเบิดเยอะๆ4-5 เดือนนี้มันจรวดมันหมดนะฮะมันไม่เหลือนะครับเราไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามถ้าเป็นภาวะสงครามสมัยสงครามโลกครั้งที่2คือตะสีตะสาชาวบ้านก็คือเข้าโรงงานผลิตอาวุธกันแล้วก็ไปนั่งปั๊มอาวุธกันปั๊มระเบิดกันให้มันถล่มกันให้วายวอดไปหมดแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่มันมีแค่โรงงานจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่กระตุ้นกำลังการผลิตเพื่อเติมเต็มสต็อกที่จะต้องเติมในแต่ละปีที่มันขาดไปจากการไปทำการโจมตีในที่ต่างนะของทุกประเทศนะครับก็มันก็เลยเป็นเรื่องที่จะวุ่นวายผมใช้คำว่าวุ่นวายและหาทางออกยากนอกจากโต๊ะเจรจาแต่ในโต๊ะเจรจาเนี่ยเราจะเจรจาอะไรแบบอเมริกาเนี่ยใช้ข้ออ้างคือเรื่องของ2เรื่องคือเรื่องมนุษยธรรมและเรื่องของนิวเคลียร์นะครับแล้วส่วนอิหร่านพูดถึงอธิปไตยนะฮะอธิปไตยของประเทศนะดังนั้นมันก็จะเป็นความซับซ้อนนะครับอ่านข้อความกันนิดนึงนะฮะก็10ประเทศคุณตรนินนะฮะมายาวเลย10ประเทศที่ดูไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในอาเซียนก็มีไทยพม่าที่ดูเสถียรภาพค่อนข้างอ่อนเทียบกับอินโดนีเซียเวียดนามจริงๆไทยเสถียรภาพโอเคนะครับจริงๆแล้วอินโดนีเซียก็ไม่ได้แข็งแรงกันเราอินโดมาเลนี่จริงๆใกล้กันนะครับไม่ได้ถือว่า ห่างชั้นกันเวียดนามมันจะแข็งแรงกว่าเวียดนามสิงคโปร์จะแข็งแรงกว่ามากนะครับเพราะเป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะแต่ว่าไทยอินโดฟิลิปปินไทยอินโดฟิลิปปินมาเลนี่ก็ตีกันนะฮะแล้วก็ทางมาเลเพิ่งมาเลบ้านเรานี่มีคุณทักษิณเข้าคุกใช่ไหมมาเลนี่เขาก็เอาเข้าคุกกันอยู่เหมือนกันนะครับนาจิบราซักเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับฝั่งฟิลิปปินส์ก็เอาดูเตเต้ไปขึ้นศาลโลกนะครับลักพาตัวไปขึ้นศาลโลกเลยก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับอินโดก็ใช้ได้อยู่ครับไม่อยากบอกว่าเสถียรภาพดีกว่าเรานะฮะก็ใกล้ๆ กันนะครับแล้วก็ไทยมีการประท้วงบ่อยรัฐบาลผสมเกิดประจำจนเป็นปกติมีการรัฐประหารค่อนข้างบ่อยบ้านเราคือรัฐประหารบ่อยที่แตกต่างจากที่อื่นแต่ประท้วงนี่ทุกที่ประท้วงหมดครับไม่ต่างกันคือบางที่มันประท้วงมากประท้วงน้อยนะครับประท้วงมากประท้วงน้อยนะครับคุณทนายสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะคุณธรณินบอกว่าเหมือนคำพูดกองทัพไทยพูดอเมริกาจะทำลายอิหร่านจนสิ้นสภาพก็ยากนะฮะสิ้นให้สิ้นเลยมันยากครับคุณปฏิญญาบอกฉายาโดนเด็กแว้นเสียงเหมือนมอเตอร์ไซค์ดังลั่นเสียงโดนมันเสียงมันเสียงแสบแก้วหูครับผมเคยถ่ายซีรีส์อยู่ที่เมืองกาญนะค่ายสุรศรีแล้วก็จำได้ว่าตอนนั้นกองทัพบกเอาโดรนของทางอิสราเอลมาเทสนะครับไม่รู้ว่าซื้อไม่ซื้อนะแต่ว่ารู้สึกอันตอนหลังน่าจะซื้อแหละแล้วก็มาเทสก็ได้ยินเสียงแอร์อยู่เหมือนกันนะครับผมก็เสียงก็ดังอยู่นะบินแบบไม่สูงมากนะครับเดี๋ยวนะผมพูดไปพูดมาหมดเวลาเนี่ยยังแค่เพิ่งมาเริ่มอิหร่านเองนะยังไม่ได้ไปที่อื่นเลยนะแต่ว่าหมดเวลาซะก่อนเดี๋ยวเรามาต่อกันนะถ้าอาทิตย์หน้ายังอิหร่านยังมีต่อเดี๋ยวเรามาต่ออิหร่านกันนะแล้วก็ออสการ์ด้วยนะครับผมลากันดีกว่าตรงนี้นะครับพบกับผมเฉลิมชาตรียุคนหรือดำได้ที่นี่ครับกับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับดำกับผมดำเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับแล้วก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ครับ
1: บอกเล่า965ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มัน

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: คนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
3: สวัสดีโลกยามเช้าครับขณะนี้โลกยามเช้าเวลา5นาฬิกากับ5นาทีสวัสดีในยามเช้ามืดพระจันทร์สว่างทีเดียวนะครับในตอนเช้ามืดเพราะว่าวันนี้เกือบจะขึ้น15ค่ำเรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่เรียบร้อยนะมันขึ้น13ค่ำนะพระจันทร์ยังไม่เต็มดวงแต่ก็สว่างครับตื่นขึ้นมาแต่เช้ามืดนี่สวยงามเพียงแต่ว่าภาพบนจอก็จะเป็นภาพดวงอาทิตย์ขึ้นไล่ดวงจันทร์กลับบ้านไปก่อนครับวันนี้วันศุกร์ที่29พฤษภาคมสุดสัปดาห์ปี2569ขึ้น13ค่ำเดือน7ปีมะเมียเป็นวันที่91ของสงครามไม่รู้ท่านผู้ฟังเบื่อยังนะครับเริ่มต้นก็สงครามแต่ว่าแป๊บเดียวครับพาดหัวนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องที่เราต่อเนื่องกันมาหรือเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับสงครามแล้วไปวกกลับมาสงครามคือยังไม่หยุดหรอกสงครามแต่ว่าคร่าวๆก็คือวันนี้มา91วันหยุดลบมา53วันลบ38หยุดลบ53รวมแล้ว91แล้วล่าสุดก็มีข่าวจากสำนักข่าวแอ็กซิออสของอเมริกาซึ่งเหมือนกับจะมีเส้นสายทำเนียบขาวว่าบรรลุข้อตกลงกันแล้วว่าจะหยุดลบไม่ใช่หยุดยิงนะครับเขาเรียกว่า truce T-R-U-C-E truce มันก็เหมือนกับ ceasefire หรือหยุดยิงนั่นแหละแต่ว่ามันไม่รู้อธิบายยังไงดีนะก็คือว่าถ้าหยุดยิงเนี่ยต้องยิงกันก่อนนะครับหยุดนี่ก็ truce นี่ก็พักลบไม่ยิงกันนะสัก60วันแล้วก็คุยกันต่ออะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็น MOUเห็นไหมล่ะถ้ามีปัญหาระหว่างประเทศยังไงก็ต้องทำ MOU ความตกลงความเข้าใจร่วมกันยกเลิก MOU ก็ดูเท่ดีนะท่านนายกอนุทินแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องมี MOU ไม่เป็นทางการก็ต้องประชุมกันเราจะคุยกันยังไงมนุษย์ต้องมี MOU อันนี้เป็นสัจธรรมของพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่นะครับเป็นหลักสัจธรรมของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเอาไม่เชื่อตามดูแล้วกันเดี๋ยวต้องคุยกับเขมรกับไทยว่าแล้วเราจะเอาไงกันดีก็จะได้บันทึกว่าต่อไปนี้เราจะเอาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็คือบันทึกความเข้าใจร่วมกันอิหร่านกับอเมริกายังไม่ตกลงกันหรอกเห็นว่ามีร่างความเข้าใจร่วมกันแล้วว่าจะตกลงกันอย่างไรก็หยุดรบต่อสัก60วันคือหยุดกันแต่ก็ยิงกันนะครับเมื่อวานอิหร่านก็ยิงเข้ากูเวตก็ประณามอิหร่านก็อเมริกายิงอิหร่านแล้วอิหร่านจะไปยิงอเมริกาถึงเมื่อไหร่เราอิหร่านก็ยิงอเมริกาที่ซ่องสุมกำลังอยู่ใกล้ที่สุดเช่นคูเวตโอมานคาตาอะไรพวกนี้ครับฐานทัพอเมริกันอยู่แถวนั้นก็ไม่รู้จะช่วยยังไงครับก็ไม่รู้จักคุยกันเองกับเพื่อนบ้านด้วยกันแท้ๆต้องคุยกันนะเอาอเมริกามาวางฐานทัพจ่อหอคอจ่อคอหอยอิหร่านมันก็ไม่ถูกนะครับโอเคครับผมก็บ่นด้วยความห่วงใยแต่เช้าที่จริงห่วงใยตลอด24ชั่วโมงนะครับน้ำมันจะได้ลดราคาสักทีหนึ่งเมื่อวานดูการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์มารันดี้ก็ถามว่าน้ำมันที่อิหร่านขายกันยังไงมีรายการ YouTube ช่องหนึ่งถามอาจารย์มูฮัมหมัดมารันดี้ของอิหร่านแกก็บอกโอ้ยอิหร่านไม่มีปัญหาเรื่องน้ำมันราคาแพงนะครับเพราะลิตรละ1เซนต์ลิตรละ35สตางค์40สตางค์เท่านั้นเองเซนต์อเมริกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะเป็นแกลลอนก็อยู่สัก3 4 5เซนต์ต่อ1แกลลอนงั้นคนอิหร่านใช้น้ำมันลิตรละ40ตังค์ผมใช้น้ำมันลิตรละ40บาทพ่อแม่พี่น้องเห็นใจกับผมด้วยนะหมายถึงว่าพ่อแม่พี่น้องชาวอิหร่าน คือชาวอเมริกันถ้ายังขืนดื้อกันอยู่อย่างเงี้ยครับน้ำมันผมก็ถ้าเป็นดีเซลก็50-60 บาทไปแล้วนะครับผมยังเติม91อยู่อันนี้ก็อยู่แถวๆ40 บาทเติมที่ไรคิดถึงอาหารหมาที่จะต้องถูกเบียดบังเงินไปให้รถกินไอ้รถนี่ไม่กินแพงกว่าหมาแถวซอยผมนะครับโอเคเราก็ไม่เป็นไรทำรายการพยุดแลกข้าวแลกน้ำเลี้ยงหมาเลี้ยงรถยนต์กันต่อไปนะครับขณะนี้ก็เข้าสู่โลกยามเช้าด้วยอารมณ์ของสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนเดี๋ยวทุกท่านก็จะมีเงินเดือนออกนะที่คุณแค่ทองทานแกบอกว่าแจกหรือจ่ายเงินเดือนเป็นวีคหมายความว่าครึ่งเดือนเป็นรายปักนะ2 สัปดาห์เงินเดือนออกทีเงินนี้ยังทำกันอยู่เปล่าก็ไม่รู้นะครับผมว่าออกทีละเดือนเหมือนปกติมันจะดีกว่าจะได้รู้จักประหยัดก็ตัวใครตัวมันก็แล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังที่อธิบายเพิ่มเติมมาวันนี้จะขออ้อยอิงต่อเนื่องเรื่องพระสันตะปาปาเรื่อง Magnifica Humanitas หรือเรื่องสมณสารหรือเอกสารจากพระสันตะปาปาลิโอที่14ต่อเนื่องมาถึงเมืองไทยนะครับผมก็เฝ้าดูอยู่ว่าจะมีการแปลเป็นภาษาไทยเสร็จเมื่อไหร่เพราะว่าท่านผู้ฟังคือคุณพรทิพย์แจ้งมาแล้วผมก็แจ้งต่อท่านผู้ฟังนะครับอันนี้เราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์พุทธอิสลามหรืออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งผมคิดว่ามนุษยชาติกำลังตกอยู่ในภวังค์ของความหลงไหลได้ปลื้มแล้วหลอกถูกหลอกล่อให้ไม่ต้องคิดมันง่ายดีรู้หมดก็คือ AIอันนี้ยังไม่มีศาสนาอื่นที่ประมุขของศาสนาออกมาเตือนนั่นคำเตือนจากพระสันตะปาประมุขแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกที่สำนักวาติกันประเทศอิตาลีคือก็ประเทศวาติกันนะครับรัฐวาติกันอยู่ในดินแดนของอิตาลีนะก็จะเป็นพระองค์เดียวนะครับที่ออกมาประกาศเตือนแต่ก็อ้างอิงธรรมะแห่งคริสต์ศาสนาในพระคัมภีร์เพื่อให้เข้าใจว่าพระคัมภีร์นั้นปกป้องมนุษย์อย่างไรเพราะชาวพุทธชาวมุสลิมลองไปค้นหาดูซิว่าพระคัมภีร์ของแต่ละกลุ่มศาสนาแต่ละค่ายศาสนานั้นเนี่ยมีอะไรที่จะอธิบายความเป็นวิทยาศาสตร์ที่กำลังครอบงำมนุษย์จนสูญเสียความเป็นมนุษย์หรือใกล้จะสูญเสียความเป็นมนุษย์ในโอกาสไม่ไกลข้างหน้าถ้าไม่ปรับตัวเนี่ยก็คือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ AIอัลกอริทึมมาคิดแทนเราแล้วเราก็ตกงานแล้วเราก็ไร้ค่าไอ้คนที่คิดระบบนี้เขาก็รวยไปแล้วมนุษย์ก็จนลงอันนี้พระเจ้าไม่พอใจถ้ามีมุมมองของพบหรือพระสันตะปาปาลีโอซึ่งผมพบแล้วว่าเขาออกเสียงว่าเลโอนะครับศาสนาคริสต์ในประเทศไทยขอสรุปการท่องอินเทอร์เน็ตหรือการค้นหาความรู้นิดๆหน่อยๆเพื่อจะให้มันเคลียร์นะครับว่าถ้าเราจะหาข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ในเมืองไทยปกติผมก็เข้าเว็บไซต์นะครับแล้วบางทีเราก็จะงงไม่ใช่เราอ่ะผมนี่แหละว่าจะไปทางไหนดีเพราะว่าศาสนาคริสต์สองนิกายใหญ่ๆก็จะเป็นแคทอลิกกับโปรเตสแตนต์แต่ผมก็เหมารวมเอาว่ามันก็พระคัมภีร์เดียวกันซึ่งก็ถูกนะครับแต่ว่าพระคัมภีร์นั้นก็ยังเป็นคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์เก่าแล้วมันก็ยังมีแยกย่อยนิกายไปเป็นเพรสบิเทเรียนไปเป็นเอ็นเจลิคอลที่บริการจะเยอะเลยนะครับแล้วแถมยังมีมอร์มอนนะมีพระคัมภีร์แยกต่างหากของ Church of the Latter Day Saint แต่ว่าทั้งหมดเนี้ยอยู่ใต้ร่มเงาของ Christianity หรือศาสนาคริสต์ทีนี้ในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีสาขาของแคทอลิกอยู่หลายภูมิภาคในประเทศไทยนะครับคือแข่งขันมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์หรือก่อนหน้านั้นแล้วในการเผยแผ่ศาสนาคริสต์เข้าสู่ประเทศไทยครับอันนี้ก็ต้องรวมอิสลามด้วยที่เข้ามาทางฝั่งตะวันตกทางภาคพื้นดินและทางใต้ทางทะเลนะครับมี2 องค์กรศาสนาที่สำคัญในศาสนาคริสต์นะครับ อย่างหนึ่งก็คือศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกอันนี้ก็จะผมก็จะใช้เว็บไซต์หลักเรียกว่าอันนี้จะเป็นองค์กรหลักเหมือนกับเป็นศูนย์รวมของแคทอลิก ทั่วประเทศไทยซึ่งจะมีองค์กรมีภูมิภาคต่างๆเขาเลยเรียกรวมกันว่าสภามันก็จะเชื่อมโยงนี่เป็นศูนย์กลางนะครับคือสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยภาษาอังกฤษใช้คำว่า Catholic Bishops Conference of Thailand นี่ก็เอามาจากเว็บไซต์ของ Catholic นะครับแล้วผมสังเกตเห็นว่าเขาเรียกพระสันตะปาปาว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะออกเสียงแบบอันนี้ออกเสียงแบบอิตาเลียนนะครับอิตาลีออกเสียงเลโอถ้าเป็นอเมริกันเหมือนเราดื่มเบียร์ลีโอของเบียร์สิงห์ครับขออภัยผมไม่ได้ดื่มเบียร์นะครับผมเป็นคนไม่กล้าดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายเพราะกลัวเมาก็เลยไม่ได้ดื่มแต่ว่ามันจะมีเบียร์ลีโอลีโอผมก็จะอ่านลีโอไปเรื่อยติดเสียงของบุญรอดบิวเรียนะครับใช่ไหมลีโอเป็นของบุญรอดนะก็มันก็สิงห์นะครับสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ออกเสียงสำเนียงอิตาเลียนนะครับนั้นฝ่ายไทยก็จะออกเสียงว่าเลโอที่14แล้วก็จะเรียกเต็มพระนามอย่างสมพระเกียรติว่างั้นเถอะนะครับว่าสมเด็จพระสันตะปาปาอันนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมไทยในการใช้ภาษาให้เกียรติยกย่องผู้ที่สูงกว่าในสังคมปรัชญาวิถีชีวิตนะก็คือราชาศัพท์ที่ใช้กับฝ่ายสงฆ์ฝ่ายนักบวชซึ่งใช้กับทุกศาสนานะครับแต่ว่าเจ้าของศาสนาก็อาจจะบอกว่าควรจะใช้ยังไงนั้นคริสต์ในเมืองไทยก็เรียกสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นะครับสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยก็คือมีสังฆราช

ใช้คำไม่สุภาพว่าตัวเองก็คือมั่วๆไปว่าเป็นสภาคริสตจักรซึ่งที่จริงแล้วขอต่อไปนี้ขอให้เป็นทางการให้มันถูกต้องแล้วกันนะสำหรับผมคือว่าถ้าสภาคริสตจักรในประเทศไทยหรือ The Church of Christ in Thailand ก็คือองค์กรทางศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์คนละนิกายกับแคทอลิกที่รวมตัวกันเพื่อทำพันธกิจของพระเจ้าในประเทศไทยประกอบด้วยพันธกิจด้านการเผยแพร่พระกิตติคุณพันธกิจด้านการศึกษาพันธกิจด้านการรักษาพยาบาลและพันธกิจอื่นๆอันนี้เป็นสภาคริสตจักรในประเทศไทยนะครับผมก็ก๊อปปี้รูปมาจากเว็บไซต์ของท่านที่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไทเชิงสะพานหัวช้างกรุงเทพเขตราชเทวีเห็นภาพตึกห้องแถวยาวๆอันนี้ตึกเก่า อยู่ทางมุมซ้ายล่างของจอที่ผมก็ปีภาพขึ้นมาตรงมุมขวาบนน่าจะเป็นตึกใหม่สวยสง่าครับสูงมีกางเขนโดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนหลังคาตึกเลยนะครับนี่คือ Church of Christ in Thailand ก็เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับสภาคริสตจักรในประเทศไทยนะครับคือสภาคริสตจักรในประเทศไทยขออ่านประวัติความเป็นมาเพื่อประโยชน์แกพี่น้องชาวศาสนาอื่นจะได้รู้เพื่อนเราคนไทยด้วยกันเนี่ยเรานับถือศาสนาเป็นมายังไงเวลาเอาข้าวเอาแกงไปเยี่ยมกันจะได้มีเรื่องคุยกันได้เข้ากันดีจะได้คุยเรื่องอิหร่านเรื่อง AI ได้ถูกต้องแต่ว่าสภาคริสตจักรนิสายโปรเตสแตนต์จะไม่ใช่ประเด็นเรื่อง AI นะครับ AI เป็นประเด็นแคทอลิกที่พระสันตะปาพยายามส่งสารมาสู่ชาวโลกที่คุยกันมา 2-3 วันที่แล้วคริสตจักรโปรเตสแตนต์ในประเทศไทยนั้นมีประวัติย้อนไปตั้งแต่ปีคริสตศักราช1828เมื่อศาสนาจารย์จาคอบออมลินและศาสนาจารย์นายแพทย์คาร์ล กุสตาฟเข้ามาเผยแพร่คริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนต์เป็นครั้งแรกในสยามในปีค.ศ. 1840มิชชันนารีคณะเพรสไบเทเรียนอเมริกันเข้ามาในประเทศไทยตั้งรากฐานอย่างมั่นคงในปีค.ศ. 1847ก่อนผมเกิด100ปีโอ้มาก่อนผม100ปีครอบครัวของมิชชันนารีชุดนี้ประกอบด้วยนายแพทย์ซามูเอลเฮาส์ศาสนาจารย์สตีเฟนและนางแมรี่แมตตูนมิชชันนารีคณะนี้ได้จัดตั้งคริสตจักรเพรสไบเทเรียนที่1กรุงเทพเมื่อวันที่31สิงหาคมค.ศ. 1849ต่อมาได้จัดตั้งเพรสไบเทเรียนแห่งสยามในวันที่1กันยายนปีคริสตศักราช1858ครับเมื่อถึงปีค.ศ. 1861คณะมิชชันนารีขยายงานไปสู่ภูมิภาคได้จัดตั้งศูนย์มิชชันนารีที่เพชรบุรีโดยการนำของครอบครัวศาสนาจารย์ใช้คำว่าศาสนาจารย์นะครับศาสนาบวกอาจารย์คือผู้สอนศาสนาศาสนาจารย์ดาเนียลแมคกิลวารีและครอบครัวศาสนาจารย์ซามูเอลจีแมคฟาร์แลนด์เป็นผู้ปฏิบัติงานในปีค.ศ. 1867ครอบครัวของศาสนาจารย์แมคกิลวารีได้ตั้งมิชชันนารีประกาศคริสต์ศาสนาที่เชียงใหม่โดยมีครอบครัวของศาสนาจารย์วิลสันเข้าร่วมงานด้วยครอบครัวมิชชันนารีทั้งสองได้จัดตั้งคริสตจักรเพรสไบเทเรียนที่1เชียงใหม่ที่18เมษายน1879เป็นปีที่มีพระบรมราชโองการเพื่อเสรีภาพทางศาสนามีผลบังคับใช้ในเชียงใหม่ลำพูนและลำปางเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยยุครัตนโกสินทร์ให้เสรีภาพแก่ศาสนาทุกศาสนาเสมอเหมือนกันหมดนะครับแต่ตอนหลังเรามีรัฐธรรมนูญเราเป็นประชาธิปไตยพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญก็บังคับให้พระมหากษัตริย์ไม่ต้องบังคับก็ได้แต่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ค่อยเกรงใจพระเจ้าแผ่นดินก็บังคับให้พระเจ้าแผ่นดินเป็นพุทธศาสนาแต่ต้องปกป้องทุกศาสนาแล้วก็เป็นอัครศาสนูปถัมภกทุกศาสนาก็คือทุกศาสนาพระองค์จะช่วยดูแลตามที่ทุกฝ่ายต้องการอันนี้ในเอกสารของทางฝ่ายโปรเตสแตนต์ก็อธิบายไว้นะสภาคริสตจักรในประเทศไทยนะครับการประกาศพระกิตติคุณได้ขยายออกไปในภูมิภาคต่างๆมีการจัดตั้งศูนย์มิชชันนารีที่ลำปาง1885ลำพูน

0: ุณ1891แพร่1893น่าน1895เชียงราย1899พิษณุโลก1899ตอนหลังก็ขยายงานไปยังเขตเชียงตุงของพม่าในปีค.ศ.1904ถึง1908และเชียงรุ้งของจีน1974-1941ก็คือว่ามาที่เมืองไทยแล้วค่อยไปพม่าแล้วก็ไปจีนนะครับประเทศไทยก็จะปลอดภัยสบายกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็เป็นฐานที่มั่นเพื่อขยายกำลังของคณะมิชชันนารีต่อไปในปี1900ได้จัดตั้งศูนย์มิชชันนารีที่นครศรีธรรมราชถึงปี1910จัดตั้งศูนย์มิชชันนารีที่ตรังซึ่งเป็นศูนย์มิชชันนารีที่ขยายการประกาศคริสต์ศาสนาไปสู่ท้องถิ่นอื่นๆในภาคใต้พูดถึงจังหวัดตรังเนี่ยผมนึกขึ้นมาได้ทันทีขออภัยนะครับขอแทรกนิดนึงจากเอกสารคือว่าแมมมาการ์เร็ตแลนดอนเนี่ยก็เป็นลูกสาวมิชชันนารีอยู่ที่ตรังนะแล้วก็มิชชันนารีที่ตรังลูกสาวชื่อมาการ์เร็ตแลนดอนแกก็เขียนนวนิยายจากเอกสารของแมมแอนนาจากหนังสือของแมมแอนนาเรื่อง The English Governess in the Side Miss Scott ไงจำได้นะแต่ว่าแกมาเขียนเป็นนิยายไม่ใช่สารคดีสารคดีนั่นจะเป็น The English Governess at the Side Miss Scott โดยแอนนาลีโอโนเวนส์นะครับแมมมาการ์เร็ตแลนดอนก็เอามาเขียนเป็นนิยายชื่อ The King and I Anna and the King of สยามเป็นหนัง The King Anna and the King ก็มีหนังมีหลายเวอร์ชันเป็นละครเวทียูบรินเนอร์เดบราคาแสดงในหนังโอ้เยอะไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็ลูกสาวมิชชันนารีนะครับเป็นที่มาของ The King and I ทั้งละครบรอดเวย์แล้วก็ภาพยนตร์และนวนิยายแต่ต้นฉบับนะ The English Governess at the Side Miss Court ก็แมมแอนนามาสอนหนังสือเด็กๆในวังเด็กคนหนึ่งก็คือรัชกาลที่5นะครับในตอนนั้นย้อนกลับไปถึงอดีตมาวันนี้เราจะเห็นว่าเรามีความผูกพันกับศาสนาคริสต์หรือบุคคลสำคัญที่ช่วยสร้างชาติเราช่วยให้การศึกษากับเราในยุคตั้งแต่โอเคก่อนรัตนโกสินทร์แหละนะก็เรื่อยมาแหละแต่ผมก็จะมาพูดกันเฉพาะรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็ในเดือนเมษายนนะค.ศ.1932มีการรวมเพรสไบเทอรี่สยามก็เป็นลักษณะสาขาแยกฝ่ายโบสถ์อีกฝ่ายหนึ่งแล้วกันนะครับของโปรเตสแตนต์ก็ได้รวมกันกับที่สยามกับลาวตั้งองค์กรปกครองคริสตจักรไทยที่เป็นอิสระมีการรณรงค์และออกวารสารข่าวคริสตจักรในปีค.ศ.1934มีการจัดประชุมเพื่อจัดตั้งสภาคริสตจักรในประเทศสยามที่ประชุมได้รับธรรมนูญการปกครองคริสตจักรสยามซึ่งกำหนดคริสตจักรประจำชาติว่าคริสตจักรในสยามมีนโยบายหลัก3ข้อคือประกาศพระกิตติคุณด้วยตนเองการเลี้ยงตนเองและการปกครองตนเองอันนี้ก็เพราะฉะนั้นเรียกว่าฝ่ายโบสถ์ที่อยู่ในประเทศไทยฝ่ายโปรเตสแตนต์เนี่ยจะต้องทำงานหนักเพราะจะต้องดูแลตัวเองสร้างตัวเองเลี้ยงตนเองปกครองตนเองแล้วก็ทำงานด้วยพลังของตนเองก็ต้องขยายให้คนนับถือศาสนาเยอะๆจะได้บริจาคทำบุญและช่วยกันนะครับการปกครองสภาคริสตจักรในประเทศไทยก็มีการแบ่งการปกครองออกเป็นคริสตจักรภาคคริสตจักรท้องถิ่นหมวดและศาลาธรรมมีหน่วยงานและสถาบันการศึกษาสถาบันการแพทย์ร่วมกันทำภารกิจของพระเจ้าอย่างครบวงจรสภาคริสตจักรในประเทศไทยก็มีความสัมพันธ์กับคริสตจักรสากลอาทิเป็นสมาชิกของ The World Council of Churches สภาคริสตจักรสากล Christian Conference of Asia สภาคริสเตียนแห่งเอเชีย World Communication of Reform Churchesสหคริสตจักรปฏิรูปสากลสภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้เพื่อประกาศพระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศีและสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุขพันธกิจสภาคริสตจักรในประเทศไทยคือองค์กรทางศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ที่รวมตัวกันเพื่อทำพันธกิจของพระเจ้าในประเทศไทยอันประกอบด้วยพันธกิจด้านการประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณพันธกิจด้านการศึกษาพันธกิจด้านการรักษาพยาบาลและพันธกิจอื่นๆโดยมีหลักข้อเชื่อข้อปฏิบัติและธรรมนูญเดียวกันอยู่ภายใต้การปกครองเดียวกันด้วยวิธีการเลี้ยงตนเองปกครองตนเองประกาศพระกิตติคุณด้วยตนเองสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทยศูนย์กลางที่กรุงเทพอยู่ที่ถนนพญาไทเชิงสะพานหัวช้างเขตราชเทวีนะครับ ท่านที่จะไปหาเสียงก็เอาจะเลือกตั้งผู้ว่าใช่ไหมครับก็เอาข้อมูลเหล่านี้ไปอะไรล่ะนะไปอธิบายว่าผมจะทราบเรื่องอะไรก็ว่าไปนะครับนักการเมืองถ้าเชื่อได้ก็เลือกเขาไปแล้วกันผมไม่รู้ใครจะมาเป็นนะครับจะไม่เกี่ยวข้องผมอยู่แถวอบต.ปากช่องเป็นเขตที่ต้องไม่มีความเจริญเทียบเท่ากรุงเทพหรอกครับเราก็อยู่กินกันไปเก็บผักเก็บหญ้าไปแถวนี้มาถึงเรื่องอีกอันนี้องค์กรที่เราพูดกันถึงมายาวนานตลอดสัปดาห์นะครับก็คือสำนักปฏิบัติการแคทอลิกนะครับศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกพระสันตะปาเลโอที่14กับศาลของพระองค์ว่าด้วยเรื่อง AI นะครับนั้นคุยไปคุยมาก็เลยมาหาข้อมูลให้ทราบว่านอกจากโปรเตสแตนต์ที่เราเอ่ยไปเมื่อกี้แล้วนะครับสภาคริสตจักรฝ่ายแคทอลิกในประเทศไทยก็มีสภาพระสังฆราชาคาทอลิกแห่งประเทศไทยหรือ Catholic Bishops Conference of Thailand นะอยู่ภายใต้ร่มเงาของผู้นำสูงสุดก็คือสมเด็จพระสันตะปาเลโอที่4แต่ว่ามีพระสังฆราชคาทอลิกในประเทศไทยหลายองค์หรือหลายรูปด้วยกันนะครับความเป็นมาของสภาแคทอลิกในประเทศไทยขออนุญาตอ่านก่อนพักรายการนะสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยหรือที่บรรดาคริสตชนรู้จักและเรียกกันในชื่อสภาพระสังฆราชาสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยหรือสสท.คำว่าคาทอลิกเนี่ยผมก็จะสะกดผิดสะกดถูกอยู่ตลอดชีวิตนะครับสะกดให้ถูกจริงๆบนจอนะครับคอควายสระอาแล้วก็ททหารออ่างแล้วก็ลอเรือสระอีกอไก่นี่ก็เป็นไปตามราชบัณฑิตนะครับก็ฝ่ายคาทอลิกในเมืองไทยคงไม่มีทางออกก็ต้องสะกดให้เป็นไปตามพจนานุกรมคาทอลิกแต่ผมก็คิดว่าพอสะกดด้วยซีแล้วมันเป็นกอไก่เนี่ยผมว่าเป็นความผิดของราชบัณฑิตนะหรือเป็นความไม่ถูกใจผมก็แล้วกันเดี๋ยวราชบัณฑิตก็จะโวยวายเอานะครับก็มันต้องมีกฎเกณฑ์แกคงมีกฎเกณฑ์แหละว่าสะกดด้วยซีต้องเป็นตัวกอสะกดด้วย G ต้องเป็นตัวคอเลยผมรู้ซึ่งมันก็สับกันนะ G สิต้องเป็นตัวกอนะ C ต้องเป็นตัวคอนะแต่โอเคเขาจะเอาอย่างนี้ขืนเถียงเดี๋ยวโดนปรับล้านบาทเหมือนตอนที่ผมพูดเรื่องเมียนมากับพม่าเนี่ยครับผมโดนกระทรวงต่างประเทศปรับไปล้านบาทเพราะเชื่อราชบัณฑิตยุคก่อนยุคใหม่เขาไม่เอาแล้วนะประเทศพม่าก็เอาเมียนมาโอเคสภาพระสังฆราชคาทอลิกของประเทศไทยหรือสสท.นะครับศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกได้เข้ามาเผยแพร่และปฏิบัติงานต่างๆในประเทศไทยมาเป็นเวลา450ปีกิจการพระศาสนาได้เจริญพัฒนาขึ้นเป็นลำดับมีประชาชนที่เลื่อมใสและนับถือศาสนานี้อยู่ทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทยด้วยเหตุนี้เพื่อความสะดวกและเพื่อความก้าวหน้าในกิจการต่างๆของพระศาสนาจะสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีและเรียบร้อยจึงเริ่มมีการรวมกลุ่มกันตามดำริของที่ประชุมสังคายนาวาติกันครั้งที่2ในปี1964เชิญชวนบรรดาพระสังฆราชซึ่งเป็นประมุขของแต่ละสังฆมณฑลในประเทศใดประเทศหนึ่งให้รวมกลุ่มกันในรูปแบบของสภานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงเริ่มมีการรวมกลุ่มของบรรดาประมุขของสังฆมณฑลในประเทศไทยโดยเรียกว่าสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยวงเล็บสสท.ใช้ชื่อภาษาอังกฤษคือ Catholic BishopsConference of Thailand ชื่อย่อ CBCT สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยจึงเป็นสภาอันมั่นคงที่ตั้งขึ้นโดยได้รับอนุมัติจากสันตะสำนักหรือนครรัฐวาติกันในปี1965ซึ่งบรรดาพระสังฆราชมารวมกลุ่มปรึกษาหารือและร่วมมือกันในการดูแลอภิบาลคริสตชนเผยแผ่ศาสนาและปฏิบัติงานตามกิจการทางศาสนาได้แก่ด้านศาสนาศึกษาอบรมจริยธรรมศิลปะวัฒนธรรมการสังคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยและเทคโนโลยีสารสนเทศเห็นไหมครับพวกแคทอลิกนี่ก็จะห่วงใยมนุษย์ที่จะถูกเทคโนโลยีแซงหน้านะเทคโนโลยีเขาไม่ร่วมมือนะครับเขาก็จะกำจัดแล้วก็แซงหน้าเขาจะครอบงำอันนี้เป็นอคติของผมนะครับหรืออาจจะเป็นลูกศิษย์พระสันตะปาด้วยไกลๆก็ไม่รู้นะครับก็ชอบสิ่งที่สันตะปาเขียนทั้งหมดเลยแล้วมีความรู้สึกว่าต้องคุยกันไปตลอดปีนะครับในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งครับทั้งฝ่ายศาสนาและฝ่ายคนไทยทุกศาสนาและนักการเมืองสภาพระสังฆราชคาทอลิกของประเทศไทยจึงเป็นสภาอันมั่นคงที่ตั้งขึ้นโดยได้รับอนุมัติจากสันตะปาปานครวัดปฏิกันในปี1965 ก็มาปรึกษาหารือแล้วก็ทำงานร่วมกันได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการว่าเป็นองค์กรการพิเศษเป็นองค์การพิเศษทางศาสนาจากกรมศาสนาของไทยนะครับและกรมศาสนาก็ขอให้เปลี่ยนชื่อจากเดิมจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยไปเป็นสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยนะฮะแต่ว่าในเว็บไซต์ก็ยังใช้พระสังฆราชอยู่ผมว่ามันเหมือนกับตะกิดตะขวงใจอันนี้เราเองนะครับพี่น้องชาวกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงวัฒนธรรมช่วยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาใช้คำว่าพระสังฆราชเนี่ยศาสนาหนึ่งจะมีพระสังฆราชองค์เดียวไงนะฮะสองฝ่ายคาทอลิกเนี่ยถ้าเป็นประมุขของเขตพื้นที่เขาก็เรียกว่าสังฆราชเหมือนกันเพราะจึงเรียกว่าสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยเสร็จแล้วกระทรวงศึกษาธิการกรมการศาสนาเนี่ยก็ขอให้เปลี่ยนชื่อจากเดิมคือสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยมาเป็นสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยคือบาทหลวงคือประมุขของเขตพื้นที่แหละนะถ้าผมอธิบายไม่เหมือนกับความเป็นจริง 100% พี่น้องชาวคาทอลิกช่วยประคับประคองด้วยแล้วกันนะครับก็คือมันเป็นเขตพื้นที่แต่ว่าแคทอลิกเขาเรียกสังฆราชในเขตภูมิภาคต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นไทยเขาบอกว่าสังฆราชต้องมีองค์เดียวผมพูดเองนะครับก็เลยขอให้เปลี่ยนสภาพระสังฆราชคาทอลิกเป็นสภาประมุขเพราะว่าเอาเป็นว่าประมุขทั่วประเทศแต่เป็นเขตเป็นจังหวัดอะไรต่างๆของแคทอลิกเนี่ยเรียกว่าประมุขแต่เขายังคงเรียกว่าสังฆราชอยู่ก็เป็นสิทธินะครับแต่ว่าขอให้เป็นทางการเรียกว่าสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยโดยออกหนังสือรับรองให้เมื่อวันที่9กันยายน2512หรือ1969สมัยพลเอกปิ่นมุทุกันเป็นอธิบดีหมายผมเด็กหนุ่มเลยนะครับพ้องชื่อท่านพลเอกปิ่นมุทุกันอธิบดีกรมการศาสนาได้ตลอดเวลานะขณะนั้นสำนักงานทำการตั้งอยู่ที่อาคารแพทย์ธรรมซอยโอเรียนเต็นถนนเจริญกรุง40บางรักมีการขยายหน่วยงานเพิ่มขึ้นจึงทำให้สถานที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพโดยพระคดีนามัยเกิ้ลมีชัยกิจบุญชูได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าวจึงได้มอบอาคารสองหลังตั้งอยู่ที่ซอยนาคสุวรรณถนนนนทรีใกล้กับสำนักงานเขตยานนาวามีหน้าที่มากกว่าเดิมรับรองรองรับหน่วยงานต่างๆของสภาได้ทั้งหมดตั้งแต่ปี1996สภาจึงเริ่มย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ซอยนาคสุวรรณถนนนนทรีแขวงช่องนนทรีเขตยานนาวากรุงเทพอาคารโอเคเลขที่122/1เป็นอาคารที่ทำการของสำนักงานโคเออร์และสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทยและอาคารเลขที่อีกอาคารหนึ่งเป็นสำนักงานเลขาธิการสภาและหน่วยงานต่างๆต่อมาก็จะให้หน่วยงานภายใต้สังกัดมาอยู่ร่วมกันพระคดีนาไมเคิลมีชัยกิจบุญชูจึงได้มอบอาคารสำนักงานเดิมเป็นโพลิคลินิกอาคารสำนักงานขนาดใหญ่10ชั้นให้กับสภาพระสังฆราชโอ้ใจบุญจริงมีอาคารมีตึกมีที่ยกให้เลยนะครับก็จะได้ขยายสำนักงานใหญ่ศูนย์กลางให้กว้างใหญ่ขึ้นนะครับในปี2003ทุกหน่วยงานภายใต้การดำเนินงานของสภาพระสังฆราชจึงได้ย้ายเข้ามาอยู่ในอาคารรวมกันทั้งหมดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับด้านภารกิจงานขององค์การทางศาสนานิกายโรมันคาทอลิกภายใต้การปกครองดูแลของสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยมีดังนี้ทางด้านการศาสนามีการดำเนินงานเผยแพร่ศาสนาดูแลอภิบาลอบรมสั่งสอนคริสตชนให้ยึดมั่นในการปฏิบัติตามศาสนธรรมศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนาให้บริการด้านการศาสนาและพิธีกรรมแก่คริสตชนและผู้เลื่อมใสศรัทธาจะสร้างศาสนางั้นช่วยส่งเอกสารตอนแปลแล้วส่งให้ผมสักเล่มหนึ่งนะครับผมอยากได้เป็นเล่มๆนะครับเอกสารของพระสันตะปาเนี่ยครับเนี่ยครับความงดงามของมนุษย์เนี่ย Magnifica Humanitas ยังแปลยังขัดเกลากันอยู่ผมนั่งอ่านเมื่อวานแล้วอ่านไป10ย่อหน้าประทับใจมากแต่ไม่สามารถจะแปลให้งดงามได้นะครับเดี๋ยวจะลองไล่ๆไปดูนะครับแค่ introduction 10ย่อหน้านะครับมีทั้งวิทยาศาสตร์มีทั้งเหตุผลมีทั้งงานค้นคว้าวิจัยมีทั้งพระคัมภีร์และมีการอธิบายให้รอมชอมให้อยู่ร่วมกันแต่มนุษย์ต้องไม่ยอมแพ้นะครับไม่ให้เทคโนโลยีมาครอบงำเนี่ย introduction 10ข้อหรือ10ย่อหน้าที่ผมอ่านแล้วเดี๋ยวมาจะสรุปครึ่งชั่วโมงหลังอีกทีนะครับแต่ว่าเรากลับมาที่ประวัติบทบาทหน้าที่อีกนิดนึงเดี๋ยวจบแล้วนะครับก็คือหน้าที่การงานของสภาองค์การภารกิจการงานของนิกายโรมันคาทอลิกในเมืองไทยนะครับเผยแพร่ศาสนาบริการด้านศาสนา จัดสร้างศาสนสถานวัดและสำนักสอนศาสนาที่ต่างๆตามความเหมาะสมเพื่อปฏิบัติศาสนกิจของคริสตชนให้เป็นที่อบรมเป็นที่พักอาศัยท่านผู้ฟังเวลาขับรถผ่านหรือนั่งมอเตอร์ไซค์ผ่านถนนในชนบทก็เห็นต้นตาลสูงๆข้างทางแถวสุพรรณบ้านผมเนี่ยผมเจอบ่อยทีนี้อาจจะน้อยลงหรืออาจจะป้ายล่วงไปแล้วไอ้บนต้นคอต้นตาลสูงลิบเลยไม่รู้ใครปีนเอาป้ายขึ้นไปติดไว้บนคอต้นตาลนะครับว่าพระเจ้าสละชีพเพื่อเราพระเจ้าสูญเสียโลหิตอะไรเนี่ยเจอบ่อยๆนะฮะถ้าป้ายที่ยังไม่ล่วงลงมาก็ยังคงมีอยู่นะครับท่านก็สงสัยว่าเขาเผยแพร่ศาสนากันนี่ยังไงเท่าที่ถามดูจะเป็นพวกมอร์มอนขออภัยพี่น้องชาวมอร์มอนหรือ The Church of Latter-day Saint ด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็เอาคัมภีร์มาให้ผมที่หลังบ้านเมืองทองธานีไอ้หนุ่มฝรั่งผมทองสุภาพเรียบร้อยนะฮะใส่เสื้อสีขาวใส่หมวกกันน็อกขี่จักรยานมาแล้วก็จะเผยแพร่แจกพระคัมภีร์นะเท่าที่สอบสวนสืบสาวดูสมัยก่อนทำข่าวก็พวกมอร์มอนนี่ก็จะเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายมอร์มอนแบบนั้นแล้วก็ไอ้ป้ายที่ปักติดบนต้นตาลเนี่ยอยู่ที่สูงๆเนี่ยมาจากกลุ่มศาสนาคริสต์นิกายมอร์มอนนะครับถ้าไม่ใช่แก้ไขด้วยแต่ผมเคยถามว่ามาจากไหนก็ไม่เป็นไรครับก็เพียงแต่แปลกว่าข้อมูลมันน้อยแล้วมันอ่านลำบากเพราะมันสูงเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าการอธิบายว่าพระเยซูสละเลือดเพื่อเราเนี่ยมันจะต้องเข้าไปอ่านประวัติศาสตร์คือต้องแจกหนังสืออย่างที่เอามาแจกหลังบ้านผมใช้ได้เพราะนั้นคุยกับพวกหนุ่มๆที่ขี่จักรยานมาแจกพระคัมภีร์มอร์มอนเนี่ยครับก็เลยเข้าใจโอเคครับต่อไปนะส่งเสริมการศึกษาภาคสามัญวิสามัญอาชีวะตลอดจนอุดมศึกษาดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก็จะมีมหาลัยมีวิทยาลัยมีโรงเรียนศาสนาคริสต์ต่างๆนะครับผมก็เคยไปผ่านเข้าไปบรรยายเจอเด็กๆเซนฟรังเซนเกรเบียลเซนฟรานซิสเซอร์เวียร์พวกเนี้ยนะจากการศึกษาขั้นปฐมวัยศึกษาขั้นพื้นฐานรูปแบบการศึกษาในระบบนอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการระดับการศึกษาต่างๆจากการศึกษาตามพันธกิจศึกษาแคทอลิกส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนให้รับอภิบาลด้านจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมตามหลักธรรมของศาสนาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสังคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็ทำให้มีงานดำเนินการให้คริสตชนยึดมั่นให้ความสำคัญในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์บริการสังคมบนพื้นฐานจิตตารมแห่งความรักและการรับใช้ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโอ้ทันสมัยนะคือศาสนาคริสต์เมืองไทยก็คือคนไทยนะครับศาสนาคริสต์ก็มาจากโลกตะวันตกแหละแต่คนไทยเนี่ยก็ประยุกต์ปรับใช้แล้วมีคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในนั้นด้วยซึ่งศาสนาคริสต์อธิบายได้ในพระคัมภีร์ว่าใช้ชีวิตอย่างพอเพียงการศึกษาก็เหมือนกันเมื่อวานผมบอกไปแล้วนะครับว่าในย่อหน้าท้ายๆของสารจากพระสันตะปาเลโอเนี่ยได้เน้นว่าเราจะต้องมีครูมีอาจารย์ที่มีขีดความสามารถเข้าใจปรับได้และสอนเด็กๆให้เข้าใจว่าจะต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีอย่างไรไม่ให้เทคโนโลยีมาครอบงำนอกจากนั้นหน้าที่ก็ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพช่วยเหลืออุปการะผู้ประสบความยากลำบากผู้ด้อยโอกาสผู้ป่วยผู้พิการผู้ติดยาเสพติดป่วยโรคเอดส์ร่วมมือกับองค์กรศาสนาอื่นๆทางด้านสังคมระดับประเทศชาติและสากลเพราะคริสต์กับไทยไม่ได้มีปัญหาเลยไปด้วยกันได้นะครับผมเคยไปโทษทีนะครับไปรับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นที่โรงเรียนเซนฟรังตอนนั้นนะอาจารย์ชัยนรงค์มนเทียนวิเชียรฉายเป็นคนมอบรางวัลให้ผมจำได้เลยนะครับแล้วลูกชายท่านก็จะไปเป็นผู้บรรยายถ่ายทอดสดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเดี๋ยวตามดูแล้วกันนะเมื่อวานยังเอ่ยถึงว่านามสกุลมนเทียนวิเชียรฉายผมคิดว่าจะเป็นลูกชายอาจารย์ชัยนรงค์นะครับโอเคส่งเสริมให้ความร่วมมือในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติสภาพแวดล้อมการแพทย์อนามัยสาธารณสุขนะครับดำเนินกิจการโรงพยาบาลสถานพยาบาลเห็นไหมเซนต์หลุยส์วิชั่นโอ้ยเข้าไปโรงพยาบาลเหล่านี้ได้เลยครับทันสมัยไม่แพ้ใครรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไปไม่จำกัดชั้นวรรณะและศาสนาให้ความร่วมมือราชการด้านการแพทย์อนามัยสาธารณสุขเทคโนโลยีสารสนเทศจัดให้มีสื่อสารมีสิ่งพิมพ์คุณภาพมีเห็นคุณค่าศาสนาสนับสนุนกิจการด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมสภาประมุขเนี่ยครับเขาจึงครั้งหนึ่งจึงมอบรางวัลเป็นประติมากร ตั้งโต๊ะอยู่นะครับรางวัลสื่อมวลชนแคทอลิกดีเด่นผมเนี่ยครับขอขอบพระคุณพระสังฆราชาทั้งหลายด้วยนะครับที่เข้าใจผมเป็นสื่อมวลชนประเภทเรียกว่าผสมหลายศาสนาเกิดเป็นพุทธเติบโตและอยู่เป็นพุทธแต่ว่ากระจายชีวิตกว้างไกลด้วยการอ่านแล้วก็รับหมดทุกศาสนานะครับขณะนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับการให้ข้อมูลพื้นฐานจากเว็บไซต์ของทั้งสองฮับของสองนิกายของศาสนาคริสต์ทั้งโปรเตสแตนต์และคาทอลิกเราขอพักสักหน่อยนะครับยาวเลย 5:42 FM 96.5 คลื่นแห่งความคิด Thinking Radio รายการโลกยามเช้าขอพักสักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมา
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
3: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
5: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
6: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดนิดนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
7: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
6: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
7: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ThinkingRadio.
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
11: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:45 นาทีนะครับนี่คือช่วงที่2ของรายการโลกยามเช้าแต่ไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่เหมือนสงครามระหว่างอิหร่านกับอเมริกาเขาเรียก asymmetric warfareรบกันแบบไม่เท่าเทียมกันอเมริกาพลังเหนือกว่าอิหร่านก็เล็กกว่าไม่สมมาตรอักสมมาตรสงครามที่อักสมมาตรส่วนโลกยามเช้าควรจะพักตอน 5:30 นะครับมันก็อักสมมาตรอันนี้ผู้ควบคุมรายการผมโปรดให้อภัยด้วยบางทีเรื่องมันต่อเนื่องนะเราอยากจะคุยเรื่องนี้ไปอีกว่าจริงๆต้องคุยยาวนะเรื่องพระสันปาปาแล้วต้องคุยให้ท่านผู้ฟังได้ประโยชน์นะไม่ใช่ให้เบื่อแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าผมดาวน์โหลดข้อมูลมาหมดแล้วแล้วก็ไม่ได้แปลอะไรเป็นจิตจักรขณะแล้วพอเมื่อวานนี้อ่านไป10ข้อนะครับก็มีความรู้สึกว่าโอ้โห เราไม่อาจจับแปลได้นะครับว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันจะต้องใช้ภาษาศาสนาต้องใช้เวลาสอบถามอาจจะพยายามทำพอกลัวๆพอรู้ได้แต่มันสู้คนที่อยู่ในองค์กรศาสนาเขาทำไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นก็จะต้องรอดูว่าการแปลในสุดแล้วจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเขากำลังขัดเกลาอยู่ตามที่ท่านผู้ฟังแจ้งมาการขัดเกลาข้อมูลนั้นจะต้องมันใช้หลักภาษาหลักศาสนาเยอะเลยผมได้อ่านอันนี้ครับเอกสารหรือสมณสารของพระสันตะปาปาไว้อ่านไป10ย่อหน้านะทั้งหมด10ย่อหน้าเนี่ยขอสรุปแล้วกันจะเอาขึ้นจอโดยท่านผู้ฟังก็อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าตัวมันเล็กผมก็จะบีบให้อยู่ในย่อหน้าคือทั้งหมดอยู่ในนั้นก็ท่านว่าไม่ต้องอ่านก็ได้เป็นดาวน์โหลดเอาเองก็จะเจอนะครับอันนี้ผมจะค่อยๆถ้าว่างก็จะลองแปลดูแล้วก็มาพูดใหม่แต่มันมีเยอะเพราะฉะนั้นไม่ได้เดือดร้อนอะไรว่าเราจะต้องแปลหรือไม่แปลเพราะคอยทางฝ่ายแคทอลิกเขาแปลก็แปลเสร็จผมก็จะได้สบายนะครับทั้งหมดเนี่ยถ้าเอามารวมเป็นผมก็ copy ดาวน์โหลดทั้งหมดมานะครับเพราะฉะนั้นมันก็อยู่เป็นประมาณสักร้อยกว่าหน้าแต่ว่าเป็นย่อหน้าก็224ย่อหน้าใช่ไหมที่เมื่อวานนี้ผมรวมสรุปไปให้เนี่ยเดี๋ยวดูที่เป็นตัวเลขว่า245พารากราฟแล้วก็มีฟุตโนตอะไรอีก200กว่าฟุตโนตคือคำอธิบายมีหลักฐานงานวิจัยไม่ใช่ประเภทอยู่ๆก็จะมาสวดมาเทศแล้วบอกเอาตามนั้นนะคือเป็นงานวิจัยของคณะใหญ่เลยแล้วก็ผ่านความเห็นชอบแล้วพระสันตะปาปาก็ลงพระนามใช่ไหมแล้วก็ออกมาเป็น Magnifica Humanitis เนี่ยครับไอ้10ข้อเนี่ยนะผมคงจะไม่ลงรายละเอียดเพราะเดี๋ยวจะแบ่งเวลาไว้ข่าวต่างประเทศตอนปิดท้ายนิดหนึ่งนะครับ10ข้อเนี่ยอย่างข้อที่1นะครับถ้าดูข้อที่1อันนี้introduction เฉยๆนะครับข้อที่1ได้พูดถึงว่ามนุษยชาติหรือมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมาอันนี้อินโทรนะครับแนะนำเฉยๆยังไม่เข้าเนื้อเรื่องหลักๆที่จะต้องลุยกันให้มันเข้าใจนะครับแต่บทแนะนำเนี่ยเข้าใจอารมณ์ของพระสังฆของพระสันตะปาปาและฝ่ายแคทอลิกเลยนะครับว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์ขึ้นมาด้วยความยิ่งใหญ่และจุดบกพร่องทั้งปวงที่มนุษย์มีอยู่เนี่ยครับพระเจ้าสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็ควรจะยิ่งใหญ่งดงามสมชื่อของสารเรียกว่าชื่อที่เรียกสารจากสมณสารจากพระสันตะปาปานะครับว่ามนุษย์นั้นงดงามเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็ควรจะงดงามข้อที่1 นะครับย่อหน้าที่1มนุษย์ควรจะงดงามแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะเจอปัญหาว่ามนุษย์เนี่ยกำลังจะต้องตัดสินใจหรือเผชิญปัญหาที่ต้องเลือกว่าเราจะสร้าง Tower of Babel หรือจะสร้างเมืองซึ่งพระผู้เป็นเจ้าสร้างให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสงบงดงามเป็นสองอย่างวันนี้ว่าถึงคือถ้าจะให้เราธรรมดามานั่งแปลนะครับผมสู้ไม่ไหวโอเคจะพยายามทำนะแต่อันนี้อ่านเมื่อวานนี้ทั้งวันเข้าใจแล้วคือพระสันตะปาบอกว่าเราต้องเผชิญหน้ากับเทคโนโลยี AI ตอนนี้จะเอาแบบในคัมภีร์ที่มีสองเรื่องที่เราเจอมานะครับคือหนึ่งในการสร้างThe Tower of Babel เมื่อวานก็เอ่ยไปนิดหนึ่งแล้วนะครับหรือว่าเราจะสร้างชุมชนที่หัวใจของศาสนาพระเจ้าอยู่ด้วยกันข้อที่หนึ่งตั้งคำถามนะศาสนาคริสต์ก็เป็นจิตวิญญาณที่พระเจ้าสร้างมาให้อยู่กับมนุษย์เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่มนุษย์จะมาสร้างสังคมที่สุนทรีอยู่ร่วมกันหรือจะมุ่งมั่นว่าทุกคนอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันสละความแตกต่างให้มาเหมือนกันหมดจะเป็นภาษาเดียวกันภาษาคอมพิวเตอร์หรือ AI อย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับในพระคัมภีร์เคยเล่าว่าเคยมีหอคอยหอแห่งบาเบลที่จะพยายามสร้างให้ถึงเสียดฟ้าไปถึงสวรรค์ถึงพระเจ้ามันก็ไม่ได้เพราะมนุษย์ไม่ได้ใช้ภาษาเดียวกันถูกบังคับให้อยู่ร่วมกันใช้ภาษาวัฒนธรรมรวมกันในสุดก็แตกแยกกันหอแห่งบาเบลก็ล่มสลายไงครับอันนี้อยู่ในพระคัมภีร์ย่อหน้า1 2 3เนี่ยจะว่าในเรื่องหอแห่งบาเบลนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นปัญหาที่มนุษย์ต้องตัดสินใจว่าไอ้ AI อันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมครับเพราะหลังจากอ่าน10ย่อหน้าไปแล้วเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมว่าถ้ามนุษย์คิดว่ามนุษย์ใช้ภาษา ดิจิทัลภาษา AI เหมือนกันหมดทุกคนพึ่ง AI เหมือนกันหมดศักดิ์ศรีมนุษย์มันก็หายไปนะแล้วมนุษย์ไม่จำเป็นต้องพูดภาษาเดียวกันภาษาดิจิทัลหรือภาษาอะไรก็แต่หรือต้องพูดภาษาอังกฤษไม่พูดภาษาไทยหรืออาหรับเปอร์เซียมนุษย์ก็ไม่งดงามเพราะฉะนั้นมนุษย์ถูกบังคับให้ใช้ภาษาเดียวกันอยู่ในชุมชนเดียวกันอยู่บนหอคอยเดียวกันหอแห่งบาเบลก็พังนะครับอันนี้ก็สารปาดิโอก็อ้างนะเรื่องหอแห่งบาเบลนะในข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5 6 7 8 9 10เรื่อยไปนะครับพอถึงข้อ4เนี่ยนะข้อที่1 2 3 4นะครับข้อ4ตั้งหัวข้อย่อยว่า The rest no way of our timeภาษาละตินนะ res no way ก็แปลว่า new things no way no wo จำได้ไหมมีระวิงมีวง no wo ใช่ไหม no way นะก็คือมันเป็นพหูพจน์มันนะก็คือว่าสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในเวลาของเรานั่นคือย่อหน้าที่4 5 6เรื่อยไปนะครับซึ่งว่าด้วยสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นก็คือ AI นั่นเองข้อ4นี่จะพูดถึง AI แล้วก็มันไปเชื่อมโยงกับความเป็นจริงของมนุษย์ความเป็นอิสระเสรีของมนุษย์จะถูกครอบงำนะฮะในหลายศตวรรษที่ผ่านมาเทคโนโลยีพัฒนาก้าวหน้าแล้วมีความสำคัญในการทำให้ชีวิตมนุษย์เงื่อนไขของความเป็นมนุษย์มันดีขึ้นดีขึ้นเพราะเทคโนโลยีแต่ at the same time ในเวลาเดียวกันอันนี้เป็นข้อที่4นะครับในเวลาเดียวกันมันก็แต่ละช่วงของความเจริญก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีก็มีความสับสนอลวนมีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อมนุษย์มนุษย์พยายามจะทำดีก็เทคโนโลยีก็ทำให้ผิดเพี้ยนท่านจะเห็นว่า AI มาคดโกงมาปลอมหน้าปลอมตาอะไรเยอะแยะนะครับก็ไปจนถึงข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อหมายถึงย่อหน้านะครับถึงข้อ10ก็อยู่ประมาณนี้แต่สรุปถ้าดูอ่านอินโทรทั้งหมดนี้แล้วนะครับบทนำคือว่าไม่ได้ค้านเทคโนโลยีแต่ต้องให้มนุษย์อยู่เหนือกว่าเทคโนโลยีต้องไม่สูญเสียความเป็นมนุษย์และความงดงามของมนุษย์ต้องใช้เทคโนโลยีร่วมกันแต่คงความเป็นมนุษย์ให้เหนือกว่าจึงจะมีคุณค่ามนุษย์ต้องไม่ตกงานเพราะ AI แย่งทำงานอันนี้จะอ่านในรายละเอียดต่อไปนะครับผมก็ขอติดตามว่ารายละเอียดในสุดแล้วจะเป็นยังไงต่อไปหมายถึงว่าภาคแปลภาษาไทยท่านผู้ฟังจะได้ไปอ่านภาษาไทยแล้วอ่านให้จบนะผมก็จะทยอยอ่านไปเรื่อยแต่ผมอ่านมาเสร็จย่อหน้าแล้วมีความรู้สึกว่าใช่เลยปิดท้ายรายการนะครับเมื่อวานนี้อเมริกากับอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงเป็นเพียง MOU หรือ Memorandum of Understanding ความเข้าใจร่วมกันเป็นบันทึกว่าจะหยุดการยิงกัน60วันต่อแต่ใช้คำว่า truce ไม่ใช่ ceasefire เพราะว่า ceasefire นี่มันต้องยิงกันอยู่แล้วก็หยุดยิงตอนนี้เราหยุดยิงอยู่ก็จะหยุดยิงต่อไปก็คือจะไม่มีกิจกรรมในทำนองยิงกัน truce ก็คือหยุดลบนะครับนั่นก็คือภาษารัฐศาสตร์มันจะต่างกันนิดหน่อยแล้วกันเป็นภาษากฎหมาย60วันแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่เป็นจริงนะครับต้องรอดอลทัมว่าจะโอเคไหมก็คือตราบใดที่ดอลทัมบอกว่าโอเคก็โอเคแต่ยังไม่ได้พูดอะไรก็ยังไม่โอเคแต่ข่าวที่ลอดออกมายอมรับว่าเป็นข่าวจริงในวันนี้ก็คือว่ามีความตกลงกันแล้วว่าจะหยุดยิงต่อไปหรือหยุดรบต่อไป60วันหยุดทรูสทรูสก็คือไม่มีการยิงกันไม่ใช่ซีสไฟหยุดยิงเมื่อกำลังยิงอยู่นะครับตอนนั้นไม่มีคำว่าหยุดความเป็นอริต่อกันภาษากฎหมายระหว่างประเทศหรือภาษารัฐศาสตร์ที่เรียกว่า cessation of hostility นั่นก็อีกคำหนึ่งอันนั้นก็จะเบากว่าทรูสนะครับทรูสนี่ก็คือยิงกันแล้วหยุดยิงและตอนที่จะหยุดลบ60วันแต่ยังไม่ได้ลงนามยังไม่ได้รับการอนุมัตินะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณลุงทําแกก็จะมีอารมณ์ต่อเนื่องยังไงนอกจากนั้นรายละเอียดการเจรจามันก็ยังไม่มีข้อตกลงเพียงแต่ว่าจะมี MOU ว่าจะหยุดการสู้รบกันไปอีก60วันถ้าเป็นจริงก็จะนับตั้งแต่วันรอทํามีความรู้สึก I feel in my bone อะไรประมาณนั้นที่แกพูดถ้ากระดูกฉันบอกว่าได้แล้วก็จะโอเคลงนามให้หยุดลบ60วันและเจรจาต่อไปยังไม่มีเงื่อนไขความตกลงใดๆนะครับเป็นเพียงแค่ MOU เหมือน MOU 4344ของไทยนั่นแหละตกลงกันว่าจะเจรจาอย่างไรปักปันเขตแดนบนบกในน้ำอย่างไรถ้าได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแล้วก็เจรจาต่อ MOU มีหน้าที่วางกรอบก็แปลว่าไม่มีอะไรคืบหน้านักนะครับแต่ราคาน้ำมันก็ต่ำร้อยอยู่นะครับแล้วก็ไปดูข่าวจากอัลจาซีระเนี่ยก็จะมีภาพ อันนี้ก็เรียกภาพจิตรกรรมฝาผนังตึกภาษาอังกฤษใช้คำมิวเรลคือภาพ ใหญ่ๆที่เราวาดแล้วก็มันไม่ใช่โปสเตอร์แล้วมันใหญ่มากขึ้นมาเหมือนคัดเอาโฆษณาข้างทางแต่อันนี้จะเป็นป้ายที่วาดกันตามตึกต่างๆในอิหร่านนะครับก็อันนี้เป็นภาพล่าสุดอเมริกากับอิหร่านตกลงข้อตกลงจะไม่รบกันต่อไปอีก60วันแล้วก็เอาภาพจิตรกรรมฝาผนังตึกในอิหร่านทุกวันนี้มีเยอะนะครับภาพจิตรกรรมฝาผนังตึกเนี่ยครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีรายละเอียดด้วยความตื่นเต้นของนักข่าวของสำนักข่าวฝรั่งเศสช่อง France 24บอกโอ้โหเดี๋ยวนี้ศิลปกรรมข้างฝาตึกเป็นเรื่องสงครามเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการสื่อสารสงครามให้เกิดอารมณ์ร่วมกับประชาชนตามตึกทั่วๆไปในกรุงเทหรานเนี่ยจะมีศิลปินนักวาดกิจกรรมไปวาดกันเยอะแยะอย่างภาพนี้นะครับก็เป็นภาพเรือบรรทุกเครื่องบินเรือรบอเมริกันถูกขีปนาวุธอิหร่านยิงนะครับแล้วก็มีคุณผู้หญิงคลุมฮิญาบเลยนะครับเดินผ่านนะเป็นภาพพวกนี้ถ้าไปเที่ยวเตหรานจะเยอะนะครับท่านนึกว่าหรือว่าเนี่ยจะเป็นเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สตอร์ไม่รู้ล่ะห้างสรรพสินค้าก็ติดภาพธงอเมริกันเละเทะไปหมดเพราะอิหร่านยิงนะครับพวกนี้เป็นฝีมือศิลปินอเมริกศิลปินอิหร่านทั้งสิ้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งอันนี้ก็ท่านผู้ฟังไปเซิร์ชไปก๊อปปี้ดูจาก Google ได้นะครับแต่ว่าผมอ่านบทความจาก France 24เขาวิเคราะห์บอกว่าโอ้โหศิลปะงดงามนะครับผมเดาว่ามันจะต้องมีเพลงเพื่อชีวิต เกิดขึ้นในอิหร่านในช่วงนี้เยอะนะเหมือนในเมืองไทยนะก็จะมีพี่หงาคาราวานนี่เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมเครื่องบินรบอิหร่านอิสราเอลโดนลุยแหลกอันนี้เรียกว่าเรียกขวัญกำลังใจชาวบ้านที่ไปช้อปปิ้งนะนี่เป็นภาพเรือบรรทุกเครื่องบินฮอของอิหร่านของอเมริกาแล้วก็ถูกเรือเล็กๆนะในทะเลเนี่ยลุยก็ได้นะครับแล้วดูสิคนอเมริกันดูภาพนี้อนุสาวรีย์เทพีแห่งเสรีภาพตอนนี้กำลังถูกเป็นเป้าเละเทะไปหมดบนข้างฝาตึกผนังตึกของกรุงเตหะรานนะครับขณะนี้เวลาของรายการโลกยามเช้าก็จบลงแล้วก็จบลงในสัปดาห์นี้เดี๋ยวเป็นการหน้าค่อยกลับมานะครับวันนี้วันศุกร์พักผ่อน2วันด้วยความสงบเรียบร้อยไม่ต้องทำสงครามกับใครทั้งสิ้นค้นหาความจริงว่ามนุษย์เกิดมาเป็นอยู่และจะไปไหนต่อไปและจะสูญเสียอำนาจศักดิ์ศรีของเราให้กับ AI มากน้อยแค่ไหนนะครับผมไม่ยอมเสียหรอกครับแต่ผมจะใช้ AI แล้วจะทะเลาะกับ AI แล้วจะสอน AI ไปบ้างในเรื่องที่เขาไม่รู้เรื่องที่เขารู้แล้วผมตรวจสอบได้ก็จะเอามาใช้ผมจะไปตามแคทอลิกไทยแลนด์และแคทอลิกสำนักวาติกันพระสันตะปาเลยนะครับว่าระวังตัวไม่ให้ด้อยเป็นทาสของเทคโนโลยีวันนี้สวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติก่อนวิมลสวัสดีครับ
11: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
2: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
13: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
14: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
15: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้าไทยเฟ็กซ์อนุก้าเอเชีย2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
16: บอกเล่า965สัญจรตอนพาฟินถิ่นชุมพรเต็มอีกแล้วค่ะด้วยความขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้ร่วมกับ 96.5 FM คลื่นความคิด Proudly Present กับความอันซีนจังหวัดชุมพรทั้งผลไม้บุฟเฟ่จากสวนฟินกับกาแฟเขาทะลุทิวทัศน์หาดทรายและแลนด์มาร์คของจังหวัดพร้อมเที่ยวไปกับพระเอกรุ่นใหญ่นิรุธศิริจัญญา 11-13 มิถุนายนนี้ฟินแน่นอนติดตามกิจกรรมดีๆจากเราได้ใหม่ที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทางสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้สุขทันทีที่เที่ยวภาคใต
17: ้ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
18: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: ณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3-2-1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
5: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
0: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
5: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
0: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
5: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
7: อรุณสวัสดิ์ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าทันโลกนะครับวันนี้วันศุกร์ที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติไปกับผมธนศิรังคุณและคุณสกมาสารวัตรครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับวันนี้วันศุกร์นะครับเราก็จะไปท่องโลกในแบบ News of the Week ข่าวเด่นประจำสัปดาห์นะครับก็มีทั้งเรื่องของสงครามอิหร่านที่เรียกว่ารบไปคุยไปแล้วก็ล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวถึงแม้จะดูสับสนนะครับแต่ก็มีเข้าเค้าเหมือนกันส่วนการเยือนไทยของผู้นำเวียดนามนะครับก็มีเรื่องราวที่น่าจะมาคุยกันนะครับเรื่องของการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะครับจะมาแซงหน้าไทยหรือว่าแข่งขันกันอย่างไรจะร่วมมือกันอย่างไรนะครับสภาพยุโรปก็ได้ออกคำประกาศออกมานะครับว่าขณะนี้รัสเซียตกเป็นรองในสงครามยูเครนแล้วนะครับแล้วก็สถานการณ์โดยรวมเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันด้วยแต่ในช่วงที่สองนะครับเรื่องของโรคระบาดหลายๆด้านเลยนะครับที่รุมเร้าอยู่ทั้งอีโบลาไวรัสฮันตาและโควิด-19 นะครับมารวมเรียกว่ารวมมิดเชื้อโรคเลยนะครับ แล้วก็ที่ยุโรปนะครับก็มีสภาพอากาศที่รวนแปรอย่างหนักนะครับแทบจะไม่มีฤดูใบไม้ผลิเลยนะครับอากาศร้อนแม้ยังไม่ช่วงเข้าหน้าร้อนเลยก็ตามนะครับแล้วก็เพลงฟุตบอลโลกนะฮะมีเสียงสะท้อนมีลักษณะที่สะท้อนคนรุ่นใหม่ปฏิวัติความคิดอย่างไรเดี๋ยวคุณสังคมานก็จะมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของ News of the Week ของชาติโลกวันนี้ไปเริ่มกันเลยในช่วงแรกครับ
8: ค่ะ
9: News of the Week
7: ครับสถานการณ์นะครับอย่างที่เกริ่นไปก็มีความสับสนนะฮะเหมือนเดิมเลยนะครับสัปดาห์นี้จะคุยกันยังไงนะครับได้ข้อตกลงหรือยังนะครับนายโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็ให้ข่าวแบบว่าไม่มีหางเสืออยู่เหมือนเดิมนะครับบางครั้งก็ให้ข่าวว่าใกล้แล้วบางครั้งก็บอกว่าจะไม่เร่งไม่รีบนะฮะแล้วก็ขณะนี้ก็ถึงขณะที่เรียกว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดแล้วล่ะนะฮะถึงแม้จะมีความสับสนออกมาแต่มันก็ดูท่าทีว่าน่าจะนะฮะน่าจะที่จะบรรลุข้อตกลงกันอย่างใดอย่างหนึ่งครั้งนี้จะเป็นเรื่องของการทำบันทึกความเข้าใจนะครับบันทึกข้อใจ MOU ก็ยังไม่จบอยู่ดีถึงแม้จะมีบรรลุข้อตกลงกันได้นะครับก็จะเป็นเพียงขั้นแรกขั้นเล็กๆเท่านั้นแหละแต่มันก็เป็นขั้นใหญ่เหมือนกันนะครับว่าได้บรรลุข้อตกลงใดๆอาจจะเพียงแค่ยื้อการหยุดยิงไปช่วงระยะหนึ่งนะฮะแล้วก็ทิ้งเรื่องใหญ่ๆที่เป็นปัญหาคาราคาซังไว้คุยกันต่อไปนะครับนะฮะในขณะเดียวกันนะครับล่าสุดเนี่ยนายโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้เผยแพร่นะครับเผยแพร่ร่างข้อตกลงออกมานะร่างข้อตกลงมันจะไม่ใช่เป็นข้อตกลงสันติภาพอะไรนักหนาหรอกครับเป็นความตกลงบางจุดที่จะทำ MOU กันเนี่ยแหละครับนะครับก็นำไปให้พันธมิตรต่างๆนะครับโดยเฉพาะอิสราเอลดูด้วยนะครับและขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานซึ่งเป็นคนกลางเนี่ยเดินทางไปยังกรุงวอชิงตันถึงวันนี้นะครับเพื่อจะพบกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ให้ข่าวมาลักษณะเดียวกับในทรัมป์นะครับว่าเดินหน้าไปมีความคืบหน้าแต่อย่างไรก็ตามฝั่งอิหร่านเนี่ยก็ยังบอกว่าถึงแม้จะมีการเจรจากันคืบหน้านะฮะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะบรรลุความสำเร็จได้นะฮะหรือว่ายืนยันการหารือใดๆได้นะครับก็จะมีเรื่องของการยืดเวลาการหยุดยิงนะฮะการเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์นี่เขาจะมีกำหนดกรอบกันไปคุยกันต่อไปแล้วก็ยังรอนะครับที่จะสรุปกันให้ได้นะครับในขณะเดียวกันครับสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็ถือว่ามีการโจมตีรอบใหม่ที่สร้างความตึงเครียดนะครับแล้วก็น้ำมันก็น้ำมันราคาน้ำมันก็พุ่งขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งขึ้นลงอยู่นะครับก็มีการประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงวันจันทร์แล้วนะครับเป็นครั้งแรกที่สหรัฐนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ละเมิดการหยุดยิงนะครับก็กองบัญชาการกลางของสหรัฐเนี่ยก็บอกเจิมตีทางอากาศตอนใต้ของอิหร่านเป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นฐานของกองทัพเรือนะครับแต่ก็บอกว่าเป็นการยิงเป็นการโจมตีเพื่อป้องกันตัวเองนะฮะฐานยิงขีปนาวุธฐานปล่อยโดรนแล้วก็เรือที่จะไปวางทุ่นระเบิดในทะเลนะครับพุ่งเป้าไปสถานที่เหล่านี้ฝ่ายอิหร่านก็โดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามก็ออกมาตอบโต้นะครับสามารถยิงโดรนของสหรัฐเป็นรุ่นสุดยอดเลยนะครับ MQ-9 Reaper นะฮะเรียกว่าโดรนแต่ไม่ใช่โดรนเล็กๆเลยนะครับลำนี้นี่เรียกว่าประสิทธิภาพอาจจะเบอร์หนึ่งของโลกเลยก็ได้นะฮะแล้วก็ทำลายระบบป้องกันพลังอากาศรุ่นใหม่ยิงสกัดเครื่องบินขับไล่ด้วยนะครับแล้วก็มีสิทธิชอบธรรมในการตอบโต้เพราะว่าสหรัฐนั้นละเมิดการหยุดยิงนั่นเองนะครับเรื่องนี้ก็ถูกวิจารณ์วิพากษ์มากเลยนะเรื่องของการเป็นผู้ละเมิดหยุดยิงในขณะเดียวกันก็เจรจาไปด้วยเนี่ยนะฮะส่วนเรื่องของการเจรจานะครับคุยกันเรื่องช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยอิหร่านก็ยังพูดเรื่องนี้นะครับโดยแกนนำของรัฐบาลหลายๆคนก็ออกมานะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีการบอกว่าไปคุยกันกับทางโอมานด้วยนะครับทำให้ในทรัมป์เนี่ยหัวเสียทีเดียวนะครับโอมานเนี่ยเป็นพันธมิตรสำคัญยาวนานหลายสิบปีนะครับในตะวันออกกลางเป็นผู้ที่ร่วมมือด้านความมั่นคงการเมืองเศรษฐกิจมาอย่างยาวนาน แต่พอมีข่าวมานี่ไม่รู้เช็คแกเช็คหรือยังนะครับก็ตำหนิโอมานอย่างหนักเลยนะครับแล้วก็ใช้คำว่าจะระเบิดให้สิ้นซากนะครับเมื่อมีอิหร่านให้ข่าวมาแบบนี้นะครับในเรื่องของการควบคุมอธิปไตยก็คือข้อแม้เงื่อนไขสำคัญอันหนึ่งของอิหร่านนะครับก็คือจะถือให้เป็นน่านน้ำอธิปไตยแล้วจะเก็บค่าผ่านทางเหล่านี้นะครับอิหร่านก็ให้ข่าวว่าเนี่ยจะร่วมกับโอมานนะครับตกลงกันได้แล้วแล้วก็จะกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆพิธีการนะฮะในการเดินเรือค่าตงต่างๆนะฮะแต่ทรัมป์ก็บอกว่าไม่มีใครที่จะควบคุมฮอร์มุซได้นะครับจะเป็นด้านน้ำสากลนะฮะโอมานก็จะต้องประพฤติตัวเหมือนกับทุกๆคนไม่เช่นนั้นเราจะระเบิดภูเขาเสียนะครับระเบิดให้สิ้นซาก blow up เลยนะครับก็กลายเป็นประเด็นนะฮะที่สร้างความเรียกว่าระทึกขึ้นมานะฮะแต่มันก็จะเกิดได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะโอมานนั้นก็มีความสายสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ก็เป็นผู้ที่เป็นคนกลางนะครับก่อนที่จะเกิดสงครามรอบนี้โอมานก็เป็นผู้ที่เข้าไปช่วยไกล่เกลี่ยและก็พอในความประกาศสงคราม28กุมภาพันธ์นะฮะเริ่มโจมตีแล้วเนี่ยโอมานก็บอกว่าโอ้โหกำลังเจรจาเข้าได้เข้าเข็มเลยนะฮะแต่ก็เรียกว่าทำลายวงประชุมนั้นไปแล้วก็เกิดสงครามขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับส่วนในพื้นที่จริงๆนะครับก็มีรายงานว่าอิหร่านก็สามารถที่จะนำเรือต่างๆเดินเรือนะครับในการส่งสินค้าส่งน้ำมันไปนะครับหลายสิบลำนะครับผ่านช่องแคบฮอร์มุซไปในขณะนี้ส่วนความหวังนะครับก็ต้องรอดูปากีสถานที่รายงานไปนะครับว่าจะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาแล้วก็หารือหรือว่าผลักดันอะไรได้นะครับแล้วก็ยังมีความเคลื่อนไหวว่ามีจีนคอยประสานงานอยู่เบื้องหลังด้วยนี่ก็เป็นสรุปสถานการณ์นะครับนิวซอฟต์วีคเรื่องแรกกรณีสงครามอิหร่านครับ

0: ขยับใกล้เข้ามาที่เพื่อนบ้านเราประเทศเวียดนามนะคะเราก็คงได้เห็นข่าวกันแล้วนะคะสำหรับประธานาธิบดีที่ทรงอำนาจของไต้หวันนะคะโตเลิมนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามมาก่อนแล้วก็ก้าวเข้าสู่อำนาจสูงสุดในฐานะประธานาธิบดีแล้วก็เรียกว่าเป็นพอขึ้นสู่อำนาจปุ๊บเนี่ยก็เดินทางเยือนต่างประเทศแบบจ้าละหวั่นเลยนะฮะไปประเทศมหาอำนาจก็ไปนะฮะพบกับผู้นำนานาชาติและที่น่าสนใจก็คือเขาเนี่ยมาเยือนประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนด้วยเราก็จับตามองกันอยู่ว่าเอ๊ะตกลงเวียดนามเนี่ยจะมาแบบมาเป็นคู่แข่งที่กำลังจะแซงเราหรือว่าจะมาร่วมกันในยุทธศาสตร์การค้ากันแน่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนี้กันในต่างประเทศค่ะ
1: Now Vietnamese President Tho Lam is on a tour of Southeast Asia seeking to boost ties with his ASEAN neighbors. His first stop, Thailand. Prime Minister Anutin Chanwirakul greeted him at Government House in Bangkok.
0: ขอบคุณข้างในนะคะค่ะเป็นภาพของการที่โตเลิมมาประเทศไทย

ดรธานีเนี่ยมันก็ทำให้คนเวียดนามเองเนี่ยก็รู้สึกประทับใจประเทศไทยด้วยนะคุณธนัทว่าครั้งหนึ่งประเทศไทยเคยโอบอุ้มประเทศเขาในขณะที่เพลียงพล้ำนะคะอันนั้นเป็นมุมหนึ่งแต่มุมที่คนไทยกำลังสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการให้สัมภาษณ์กับทางฐานเศรษฐกิจของทางฝั่งสภาอุตสาหกรรมของประเทศไทยเอาไว้บอกว่าเขาจะแซงเรานะฮะอันนี้มันน่าสนใจมากคำนี้เราได้ยินกันบ่อยมากเลยบอกว่าจะแซงเมื่อไหร่นะฮะคือ GDP เนี่ยเขาสู้เราไม่ได้ตอนนี้แต่ว่าในเรื่องของการลงทุนระหว่างประเทศเนี่ยเขาได้เงินจากต่างชาติเขาเหมาะมากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มีการลงนามความร่วมมือเนี่ยเราจะเห็นความร่วมมือที่ครอบคลุมมากๆแล้วเวียดนามเนี่ยก็จะใช้คำที่ทั้งไทยทั้งเวียดนามนะก็จะคุยกันบอกว่าเราจะเติบโตไปด้วยกันนั่นคือ growing together นะคะแล้วมันมีสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยเนี่ยย้ำบ่อยมากเลยก็คือเรื่องของ three connections ก็คือเราเนี่ยจะเชื่อมต่อกันในโลกที่มีการแข่งขันสูงอย่างที่เราทราบกันที่คุณธนาเพิ่งเล่าไปเรื่องฮอร์มุสเรื่องซัพพลายใช่ไหมคะเรื่องอุปทานอุปสงค์ต่างๆที่มันสะดุดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งไทยและเวียดนามเนี่ยมีจุดเด่นตรงเป็นซัพพลายเชนของคู่นะฮะเราก็เลยจะเห็นในความร่วมมือครั้งนี้เวียดนามเนี่ยมาแบบมาขอความร่วมมือมาแบบว่าเราจะร่วมมือกันเพราะฉะนั้น three connections ที่ว่าเนี่ยมันหมายถึงการเชื่อมโยงอะไรบ้างนะคะก็คือมันเป็นจุดเด่นนะคะที่เราพบว่าเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยเราน่าจะร่วมมือกับเวียดนามได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปมีซัพพลายเชนมีเศรษฐกิจในระดับพื้นฐานในระดับท้องถิ่นที่เรียกว่า local economy ที่น่าจะพึ่งพากันได้การค้าที่มีระหว่างการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเราก็มีตัวเลขกับเวียดนามที่เติบโตมาทุกปีนะคะและที่สำคัญคือประเทศไทยเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้จะเป็นพลังงานสะอาดนะคะหรือว่า green energy เวียดนามเนี่ยยังไม่มีระบบไฟฟ้าที่แข็งแรงเท่าประเทศไทยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการพึ่งพาสิ่งเหล่านี้ในประเทศไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วนะคะก็มีการวิเคราะห์กันว่าเวียดนามเนี่ยเขามีจุดแข็งอะไรไทยมีจุดแข็งอะไรทำยังไงเราถึงจะทั้งแข่งขันไปด้วยแต่จะไม่ให้เป็นศัตรูกันก็คือโมเดลคล้ายๆกับที่สิงคโปร์กับมาเลเซียทำคือจะไม่มีการปลุกเรื่องของอารมณ์ชาตินิยมจนทำให้คุยกันไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่มีความร่วมมือเศรษฐกิจกันอยู่ในระดับที่จุดไหนร่วมกันได้ก็คือร่วมกันนะคะด้วยเหตุนี้นะคะเราก็เลยเห็นภาพครั้งนี้ว่าแม้เวียดนามเนี่ยแนวโน้มเศรษฐกิจของเขามีมูลค่าการส่งออกที่แซงหน้าประเทศไทยไปแล้วก็แนวโน้มเศรษฐกิจของเขาดูเติบโตเพราะว่ามีบริษัทบิ๊กเทคทั้งหลายเนี่ยระดับโลกย้ายมาเวียดนามแล้วเราสู้เขาไม่ได้อีกเรื่องคือเรื่องประชากรเขามีประชากรรุ่นใหม่ๆที่แบบโอ้อายุ30เงี้ยฮะจำนวนมากเลยทีเดียวแต่อย่างที่บอกนะคะว่าโครงสร้างพื้นฐานของเขาเนี่ยขนาดใหญ่อาจจะยังสู้เราไม่ได้นะฮะแล้วก็เรื่องที่สำคัญก็คือศูนย์กลางของอาเซียนไทยกับเวียดนามอาจจะร่วมมือกันได้เช่นเดียวกันเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นศูนย์บริหารวิจัยขนาดใหญ่เลยทีเดียวกระทรวงพาณิชย์ไทยเองยังบอกเลยนะคะบอกว่าเวียดนามเนี่ยเป็นคู่ค้าอันดับ6ของไทยในตลาดโลกรองจากมาเลเซียก็คืออยู่ในอันดับ2ของอาเซียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราร่วมมือกันแบบ three connections มันก็จะเชื่อมโยง3อย่างอย่างที่บอกไว้นะคะเศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตสีเขียวร่วมกันเชื่อมโยงซัพพลายเชนร่วมกันอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ที่ดีมากกว่าที่เราจะมาสร้างความบาดหมางซึ่งเวียดนามเขาก็มองเห็นเช่นเดียวกันนะตัวเขาเองเนี่ยก็มีขีดความสามารถที่ฉันเพิ่งเล่าไปว่าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยชักบอกว่าเราเนี่ยตอนเนี้ยยังมีจุดแข็งเรื่องไฟฟ้าแต่เวียดนามเขาก็พยายามแก้ไขอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วเราเนี่ยยังต้องมีการพึ่งพาเพราะว่าเขาก็มีความร่วมมือระดับ FTA หลายฉบับทีเดียวจุดแข็งของเขานะอันนี้มันก็เลยทำให้ตัวเขาเนี่ยเป็นฐานส่งออกเทคสำคัญได้เหมือนกันโดยสรุปแล้วเวียดนามมาครั้งนี้เขาไม่ได้มาเล่นๆนะคะตอนเริ่มเนี่ยเขาเคยไปเยือนประเทศระดับยักษ์ใหญ่มาตลอดแล้วจากที่แต่ก่อนเนี่ยเขามุ่งมั่นที่จะปราบคอร์รัปชันเขาก็ไปทุบระบบราชการเวียดนามก่อนเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะโตเป็นประเทศมหาอำนาจต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาประกาศคือ economic growth first ก็คือเขาจะเอาเศรษฐกิจอำนาจภายใน

0: ปี2573เขาจะต้องโต 10% ด้วยเหตุนี้นะคะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามแซงไม่แซงไม่ทราบนะคะแต่ว่าตอนนี้บางอย่างแซงไปแล้วและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของเขาเขาบอกว่าเขาจะต้องเสริมสัมพันธ์ทั่วโลกเป็นยุทธศาสตร์รอบด้านไม่ทะเลาะกับใครและเขาจะเติบโตเคียงบ่าเคียงไหล่กับมหาอำนาจโลกด้วยอันนี้ก็เป็นอีกคู่แข่งและมิตรที่เราต้องจับตามองเป็นเรื่องที่สองค่ะ
1: มาถึงความสับแย้งสงครามที่ยืดเยื้อมานานจุดหนึ่งนะครับก็คือสงครามยูเครนก็ในสัปดาห์นี้ก็มีรายงานออกมาจากชาติในยุโรปนะครับที่เราก็ต้องฟังแล้วก็ดูความถูกต้องนะครับข้อมูลที่ให้ออกมาอย่างต่อเนื่องทีเดียวเกี่ยวกับสงครามยูเครนซึ่งล่าสุดนั้นก็เป็นการประกาศนะครับของฝ่ายนโยบายหรือว่าจะเรียกว่ากระทรวงการต่างประเทศเทียบไปแล้วนะครับหัวหน้าด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปนะครับก็ให้ถแถลงออกมานะครับให้คำถแถลงออกมาเรื่องสถานการณ์ในยูเครนนะครับก็บอกว่าขณะนี้รัสเซียนั้นนะฮะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบอยู่นะครับแล้วก็พลวัตของสงครามขณะนี้กำลังปรับเปลี่ยนไปสู่เป็นคนกับฝ่ายยูเครนมากกว่านะครับรัสเซียเนี่ยเพียงพล้ำตกเป็นรองทั้งด้านการทหารด้านเศรษฐกิจแล้วก็การพูดในการทำสงครามครั้งนี้นะฮะซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นว่ารัสเซียก็ได้โจมตีอย่างต่อเนื่องและก็หนักหน่วงขึ้นด้วยนะครับนะฮะก็ด้วยเหตุผลอะไรทางสภาพยุโรปก็มองว่าขณะนี้เราไม่มีการหารือกันแล้วตำรวจดูแล้วนะฮะถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวนะฮะหลายๆอย่างประกอบกันเนี่ยมันก็ทำใหสถานการณ์ดูแล้วรัสเซียเนี่ยกำลังสูญเสียนะฮะความได้เปรียบแล้วก็แรงขับเคลื่อนโมเมนตัมในการทำสงครามซึ่งจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับก็พูดถึงเรื่องการหาทางลงอะไรด้วยนะครับหาทางลงหาแนวทางในการเจรจาในการพูดคุยกันเรื่องว่าจะหาใครมาเป็นคนกลางนะฮะอย่างที่ทางนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียก็เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับอยากจะได้อดีตรัฐนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีนะครับซึ่งเขาก็มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดมาเป็นผู้ดำเนินการเรื่องนี้ส่วนสภาพยุโรปก็มองนะครับมองดูคัดสรรบุคคลมองดูว่าจะเป็นใครได้บ้างนะครับแต่ก็บอกอย่างนึงเลยว่าเราจะไม่ใช่ผู้เจรจาไกล่เกลี่ยที่เป็นกลางแน่นอนเพราะเราอยู่ฝ่ายยูเครนรัสเซียเป็นศัตรูของเราเราจะไม่มีทางนะครับเป็นคนกลางที่รักษาความเป็นกลางอย่างแน่นอนเราจะรักษาความมั่นคงของสหภาพยุโรปไว้นะครับนี่ก็เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นนะฮะจะเจรจาการสันติภาพอย่างไรเนี่ยก็จะยืนมายืนมั่นจุดยืนนี้นะครับแล้วก็จะต้องมีการจะเจรจาอะไรต่อไปเนี่ยจะต้องยุติการปฏิบัติการโจมตีเสียก่อนการปฏิบัติการทางวินาศกรรมนะครับการโจมตีทางไซเบอร์การแทรกแซงการเลือกตั้งหรือว่าการเมืองภายในยุโรปต่างๆแล้วก็การละเมิดน่านฟ้าของยุโรปเสียก่อนนั่นจะเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นนะครับก่อนจะได้จากอะไรกันได้รัสเซียต้องปฏิบัติตามนี้นะครับนะขณะนี้แม้จะมีประเทศต่างๆเนี่ยดำเนินธุรกิจนะฮะกับรัสเซียอยู่นะครับแต่เขาต้องดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับเมื่อเกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนต่างๆก็ต้องหาสมดุลให้ได้นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ผ่านมาเนี่ยในสัปดาห์นี้ก็จะมีลักษณะนี้นะครับการใช้วาทกรรมมากขึ้นของรัสเซียในการประกาศต่างๆคือในช่วงที่ผ่านมาหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยูเครนก็มีการโจมตีรัสเซียหนักหน่วงขึ้นโดยใช้โดรนนะครับเข้าไปโจมตีหลายพื้นที่แล้วทำให้รัสเซียเนี่ยออกแถลงการประนามนะครับในลักษณะว่าเป็นการโจมตีพุ่งเป้าไปในเป้าหมายพลเรือนก็บางครั้งนะครับตามภาพข่าวก็มีการยืนยันว่าที่พักอาศัยของประชาชนแบบแถบถึงกรุงมอสโกนะครับก็โดนโจมตีด้วยโดรนบ้างอะไรบ้างฝ่ายยูเครนก็ยืนยันว่าโจมตีสถานที่ทางการทหารนะฮะ บางจุดนี้เข้าไปลึกเลยนะครับแต่มันก็เป็นลักษณะที่จับสังเกตกันได้ว่าเมื่อก่อนนี้รัสเซียก็ไม่ได้ประกาศเรื่องเหล่านี้นะฮะ แสดงแถลงการออกอะไรออกมามากมายนะครับก็จับจ้องไปดูว่าส่งสัญญาณอะไรบ้างเป็นความติ้งพล้ำอะไรอย่างไรหรือไม่นะครับและขณะเดียวกันนะครับก็ต้องฟังหูไว้หูเช่นกันที่หน่วยงานข่าวกรองของสหราชอาณาจักรนะครับก็รายงานมาตั้งแต่การประเมินนะครับผ่านมาถึงขนาดนี้นะฮะเข้าสู่ปีที่5แล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่การทำสงครามครั้งนี้มาก็ประเมินว่ารัสเซียต้องสูญเสียทหารไปเกือบ 500,000 นายนะครับในการเปิดศึกกับยูเครนครั้งนี้นะครับคุณแอนคิสบัตเลอร์ที่เป็นเจ้าที่ผู้อำนวยการของ GCHQ นะครับก็ได้แถลงตอนเขารับตำแหน่งนะครับว่าขณะนี้ก็ได้ดูเรื่องภัยคุกคามจากรัสเซียกับสหราชอาณาจักรแล้วก็เชื่อว่ากำลังจะกำหนดการต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อดำเนินการต่อไปในระยะต่อไปด้วยนะครับรัสเซียเนี่ยได้สูญเสียอย่างหนักเลยนะครับแล้วก็ยังได้ตำหนิประนามด้วยนะครับว่ายังคงมีการก่อการแบบวินาศกรรมหรือสายลับนะครับในดินแดนในของยุโรปรวมถึงของสหราชอาณาจักรเองด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับแล้วก็จะดูว่าต่อไปสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเพราะว่าประกอบกับก่อนหน้านี้ในปูตินเองก็พูดถึงเรื่องของการเจรจาใช่ไหมฮะแล้วพูดถึงเรื่องการที่จะยุติสงครามในเร็ววันนี้นะครับถึงแม้จะดูแล้วไม่ได้พูดตรงๆนะครับเจ้าตอนนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามเรื่องนี้นะฮะว่าจะเป็นยังไงต่อไปเขาพูดในช่วงวันแห่งชัยชนะวันที่9พฤษภาคมต้นเดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสำคัญมากนะครับเป็นบทหมายสำคัญประจำปีของรัสเซียเลยในการแสดงแสนยานุภาพแล้วก็แสดงความภาคภูมิใจในชาติที่ได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2เหนือนาซีเยอรมันนะครับก็ได้พูดถึงว่าความขัดแย้งนี้กำลังจะสิ้นสุดลงแล้วก็เสนอตัวคนกลางเสนอแนวทางว่าจะเป็นอย่างไรด้วยนะแล้วก็จับสังเกตไปที่การพาเหรดในวันนั้นเนี่ยก็ไม่มีเขี้ยวเล็บต่างๆมาแสดงไม่มีรถถังเลยนะครับมีเพียงนายทหารนะแล้วก็เดินขบวนกันถือปืนประจำกายเท่านั้นเองไม่ได้มีขีปนาวุธไม่ได้มีโอเลสนิกขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรืออะไรมาแสดงเหมือนก่อนนะครับที่ในปูตินเนี่ยมักจะใช้เรื่องนี้ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนว่าภัยคุกคามจากโดรนนะฮะที่ยูเครนตอบโต้ไปเนี่ยก็ทำให้รัสเซียต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้แล้วก็นอกจากนั้นในความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับของฝ่ายรัสเซียเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าความพยายามถอดรหัสความพูดมีมากมายทีเดียวนะครับนะในพื้นที่เนี่ยรายงานออกมาอีกฉบับหนึ่งแล้วนะครับว่ารัสเซียเนี่ยก็เรียกว่าติดสันดอนเลยในการรบนะครับเพราะว่าการลุกคืบต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้นะครับแล้วก็ยังสูญเสียพื้นที่ต่างๆให้กับยูเครนด้วยนะครับแคว้นดอนบาสแถบดอนบาสที่ยึดครองมาได้นะครับก็ถูกตีร่นไปไม่สามารถยึดดินแดนได้เพิ่มนะครับเทียบกับก่อนหน้านี้ที่ลุกคืบเข้ามานะครับแล้วก็ในช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยทางฝั่งยูเครนก็ยึดคืนได้เป็นจำนวนเป็นพื้นที่มากทีเดียวนะครับนะในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนี่ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งคุณคาจาคาลาสนะครับที่เป็นหัวหน้านโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปก็ระบุชัดเจนนะครับในด้านสงครามนั้นรัสเซียเนี่ยกำลังเป็นแนวรบที่รัสเซียพิ้งพัมที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะเห็นผลการกระหน่ำการมาตรการลงโทษต่างๆซึ่งตอนนี้ที่ผ่านมานี่ก็ใช้เป็นแพ็กเกจครั้งที่20แล้วนะครับนะแล้วก็เรียกว่ารุนแรงที่สุดในรอบ2ปีด้วยตัดเป้าหมายช่องทางด้านพลังงานและห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีชั้นสูงซึ่งเป็นต้นทุนนะครับในการทำการรบของรัสเซียเนี่ยนะต้องเปลี่ยนไปเลยโครงสร้างของงบประมาณประเทศต้องไปรองรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและโครงสร้างเศรษฐกิจอื่นๆที่เปลี่ยนแปลงไปในปูตินเพิ่งไปเยือนจีนใช่ไหมฮะก็ดูแล้วไม่ค่อยได้สำเร็จอะไรเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะมีการลงนามต่างๆมากมายแต่จุดสำคัญเลยที่เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยไปไม่ได้ผลักไม่ขึ้นนะครับผลไม่ขึ้นก็คือโครงการท่อส่งก๊าซจากไซบีเรียไปจีนนะฮะซึ่งจะทำให้รัสเซียเนี่ยได้ รายได้สูงทีเดียวจากการขายก๊าซให้จีนแต่

0: มันกลับไม่สามารถสรุปได้นะฮะก็ยังไม่สามารถเดินงานได้นะครับเป็นต้นทุนที่รัสเซียทำให้ตอนนี้พลวัตต่างๆกำลังสูญเสียนอกจากตัวเรื่องของรายจ่ายในการทำสงครามและกำลังพลนะครับที่สูญเสียนะฮะมีการประเมินด้วยอันหนึ่งที่บอกว่ารัสเซียเนี่ยสูญเสียทหารขนาดไหนตอนนี้อยู่ในระดับ 35,000 นายต่อเดือนนะครับแล้วก็เลขผู้บาดเจ็บก็ทะลุมากมายทีเดียวก็เป็นภัยเงียบนะฮะเกิดแรงต้านต่างๆมากขึ้นที่เป็นเหมือนกับคลื่นใต้น้ำในสังคมรัสเซียเช่นกันอันนี้ก็เป็นข่าวที่ออกมานะครับแน่นอนฝ่ายรัสเซียจะมีปฏิกิริยาอย่างไรออกมาเดี๋ยวเราก็จะนำมาเสนอให้ฟังต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องที่3ของข่าวเด่นประจำสัปดาห์ของชาติโลกครับ
1: News of the Week
2: ค่ะนับกำปิดเบรกค่ะเราไปติดตามพาดหัวกันนะคะ
0: คร
2: ับ ค่ะเดี๋ยวขอมาที่เศรษฐกิจก่อนนะคะล่าสุดราคาน้ำมันเนี่ยดูเหมือนจะชะลอรอดูผลการเจรจานะคุณธนัทเพราะว่าตอนนี้น้ำมันดิบเบรนท์นะคะที่ประเทศไทยเราก็เทียบเคียงก็คือต่ำกว่า100อยู่ที่94เหรียญต่อบาร์เรลนะคะส่วนเวสเท็กซัสนะคะอยู่ที่88เหรียญต่อบาร์เรลค่ะเข้าใจว่าวันนี้เรามีข่าวดีราคาน้ำมันบ้านเราลงด้วยนะคะก็อันนี้ต้องตามต่อว่าผลเจรจาจะเป็นอย่างไรส่วนจีนนะคะล่าสุดเนี่ยตัวพ่อของรถยนต์ไฟฟ้านะคะ BYD ก็ไม่ยอมนะคะล่าสุดเปิดตัวใหม่เป็น EV ที่ถือว่าสมาร์ทที่สุดของรุ่นนะคะเปิดเผยออกมานะคะบอกว่าเป็นตัวที่จะทำให้ตลาด EV ของจีนยิ่งมั่นคงมากขึ้นนะคะแล้วเมื่อกี้พูดถึงเวียดนามพอดีเลยบลูมเบิร์กมีบทวิเคราะห์นะคะบอกว่าตอนนี้ให้จับตามองเวียดนามแล้วก็ให้ข้อมูลนักลงทุนนะคะบอกว่าตอนนี้กลายเป็นอำนาจใหม่ที่กำลังจะก้าวขึ้นมาในเอเชียที่ห้ามพลาดเลยทีเดียวเพราะว่ามีทั้งนโยบายที่มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็จำนวนประชากรแล้วก็ด้านของระบบนิเวศที่เอื้อต่อการลงทุนค่ะคุณธนัท
0: ครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากับติดตาม News of the Week ในช่วงที่2นะครับก็ยังมีหลายเรื่องให้น่าติดตามทั้งสภาวะโลกรวนนะครับที่ยุโรปที่เกิดเรียกว่าโดมความร้อนฮีทโดมนะครับทำให้หลายประเทศเนี่ยทำสถิติอากาศร้อนสูงสุดในเดือนพฤษภาคมหลายประเทศแล้วก็มีเรื่องของโรคระบาดทั้งอีโบลาไวรัสซันตาโควิด19นะครับแล้วก็เพลงฟุตบอลโลกด้วยนะครับเนี่ยก็ถูกกระแสกันหน่อยขณะที่เราเห็นคงลุ้นอยู่นะครับว่าจะได้ดูหรือไม่นะครับพักกันสักครู่นะครับ
1: เช้าทันโลก worldwide built driven by foodจุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
4: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
3: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
4: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13
6: ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์โปรแพคเอเชีย

0: 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
1: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: กรุงเทพเจ็บมามากพอแล้วทั้งน้ำท่วมรถติดฝุ่น PM 2.5 ปัญหาทางเท้ายาวไปถึงทางรถไฟ28มิถุนายนนี้ได้เวลากาคนที่ใช่ให้เมืองหลวงกับศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าคนใหม่มาซาวเสียงว่าคนกรุงต้องการอะไรปัญหาไหนต้องแก้ด่วนนโยบายใครโดนใจพักไหนมาแรงแชมป์เก่าลุยต่อหรือจะเป็นใครที่จะมาต่อมาลุ้นไปด้วยกันที่เวทีความคิดฮอตฮิตชูเช็คเรตติ้งชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม2ทุ่มเป็นต้นไปเริ่ม25พฤษภาคมนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
6: ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของเช้าตะโลกนะครับผมในการสังกัดผมนัทคุณสังกัมลาเราไปต่อกันที่ช่วงที่2ของ News of the Week ครับ
7: News of the Week
2: ค่ะคุณนัทคุณผู้ฟังคะช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ดีๆเราก็ได้ยินชื่อโอ้โหไวรัสแต่ละชนิดเนี่ยขึ้นมาพร้อมๆกันนะคะอีโบลาฮันตาแล้วก็ตัวเดิมเจ้าเก่าโควิด-19 บอกระบาดหนักที่สิงคโปร์นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันแบบไม่ตื่นตระหนกกันนะคะแบบมีสติกันเอาโควิดก่อนเลยโควิดเนี่ยมีข่าวในสิงคโปร์ไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะว่าโอ้พบผู้ติดเชื้อนะคะแล้วก็ระบาดหนักแต่ปรากฏว่าสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ตอนนี้ของเขาคือสาย NB.1.8.1นะคะชื่อมีจุดเยอะนิดหนึ่งนะคะ 1.8.1 ซึ่งถามว่าสายพันธุ์นี้เคยมาเมืองไทยไหมมันเคยระบาดแล้วที่ประเทศไทยก็แปลว่าอะไรแปลว่ามันมีภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับหนึ่งแล้วสายพันธุ์นี้ทางการของประเทศไทยเองเนี่ยก็มองว่าประชาชนส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าของสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นการระบาดประจำฤดูกาลเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เขาก็จะระบาดอย่างนี้แหละค่ะมันของไทยตัวชี้วัดอันหนึ่งก็คือว่าปกติเวลาเรามีงานใหญ่ๆที่คนไปรวมตัวกันเยอะๆอย่างสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยนะคุณธนัทหรือตลอดฤดูฝนไอ้ของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีตัวเลขการระบาดที่เยอะก็แสดงว่าของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ดีทีเดียวนะคะแล้วก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าบ้านเราเนี่ยแม้เราจะเห็นการระบาดเพิ่มนะคะในช่วงปลายเมษายนพฤษภาแต่ว่าจากนั้นก็จะค่อยๆลดลงและ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดสังเกตหรือว่าอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันโดยไม่ตื่นตระหนกนะคะถึงแม้ว่าอย่างที่บอกว่าเป็นสายพันธุ์เก่าก็ตามนะคะองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็บอกว่าเป็นสายพันธุ์เฝ้าระวังแต่ว่าฤทธิ์เนี่ยไม่ได้รุนแรงเหมือนโรคทางเดินหายใจทั่วๆไปยอดผู้ป่วยเนี่ยก็คือเวลาพบก็ไม่ได้เป็นตัวเลขที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเราถึงกับตกใจนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าพออาการโรคมันต่ำแล้วรักษากันได้อาจจะไม่ได้มาแจ้งเราก็เลยได้ไม่มีตัวเลขอย่างที่บอกนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเกือบทั้งหมดเรามีภูมิคุ้มกันเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ติดเชื้ออาการจะไม่รุนแรงเด็กเล็กๆเขาก็จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาได้แต่ว่าเด็กเล็กๆมากๆเลยเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องดูแลนิดนึงนะคะหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้กลับไปสู่โหมดโควิดที่เราเคยทำยังคิดว่าน่าสนใจก็ง่ายๆคือล้างมือให้ละเอียดนิดนึงนะคะหรือว่าถ้าไปในที่หนาแน่นเนี่ย เราก็อาจจะต้องระมัดระวังกันอาจจะมีการใส่หน้ากากอนามัยบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งคือโควิดเนี่ยก็คือไม่น่าเป็นห่วงนะคะกรณีสิงคโปร์อีกอันนึงเนี่ยก็คือดูใกล้เรานะคะก็คือไต้หวันเราได้ยินชื่อไวรัสฮันตาเนาะคุณธนัทคุณผู้ฟังคะกลายเป็นว่ามันมีผู้ติดเชื้อ3รายแล้วมันมีคนที่น่าตกใจคนหนึ่งคือมีผู้ป่วยเป็นผู้ชายอายุ40ปีทำงานอยู่ที่เมืองจีหลงเขาไม่ได้มีโรคประจำตัวด้วยเขาไม่ได้เดินทางไปไหนเลยไม่ได้ไปต่างประเทศไปอะไรเลยทำให้คนตกใจฮะกรมควบคุมโรคไต้หวันเนี่ยก็เลยเฝ้าระวังผู้ป่วย3รายแต่ว่ารายที่อายุ40เนี่ยไปหาต้นต่อเจอแล้วเพราะว่าช่วงเมษายนเนี่ยเขาทำงานนะคะแล้วถูกหนูกัดค่ะจากนั้นเนี่ยไปโรงพยาบาลทำความสะอาดแผลแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักแต่พออีก1เดือนเนี่ยเขาเริ่มที่จะมีอาการหนาวสั่นท้องเสียก็เลยกลับไปที่คลินิกแล้วอาการก็ไม่ดีขึ้นก็เลยต้องกลับไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งในที่สุดหมอก็บอกว่าอ๋อนี่คือเชื้อไวรัสฮันตาแล้วก็พบผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดอีก11คนด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการดูแลนะคะโดยที่มีการเตือนประชาชนแล้วก็บอกว่าสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ไวรัสที่ชื่อว่าโซไวรัสสะกดแบบกรุงโซเลยนะคะเมืองหลวงเกาหลีใต้เลยนะคะก็บอกว่าเจ้าโซไวรัสหรือไอ้เจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดไข้เลือดออกร่วมกับภาวะไตวายได้ถามว่าอัตราเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่ร้อยละหนึ่งนะคะแต่ว่ามันมีอีกข่าวหนึ่งที่เกิดขึ้นมาด้วยค่ะคุณธนัทก็คือเขาก็เลยเตือนนะบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศที่เกิดลักษณะของไวรัสฮันตาที่เป็นโซไวรัสเนี่ยอย่าไปสับสนกับอีกสายพันธุ์หนึ่งตอนหลังมันมีข่าวเรือสำราญถูกไหมคะคนไทยเราก็ไปเที่ยวเรือสำราญเราก็ห่วงเหมือนกันว่าเออเรือสำราญนี่มาจอดที่เมืองไทยไหมเอาไม่เกี่ยวนะอยู่ที่มหาสมุทรแอตแลนติกแต่ที่มันระบาดอยู่บนเรือสำราญมันเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ชื่อว่าแอนดิวนะคะอันนั้นเนี่ยมีอัตราเสียชีวิตสูงกว่าที่สายพันธุ์ที่ไต้หวันไต้หวันเนี่ยเสียชีวิตร้อยละ1ถูกไหมคะแต่ไอ้เจ้าสายพันธุ์แอนดิวเนี่ยมันเสียชีวิตร้อยละ30ถึงร้อยละ40แล้วนี่คือความแตกต่างของ2สายพันธุ์นะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยอันที่ดูใกล้เราก็คือเรื่องของไวรัสฮันตาโซไวรัสตัวแรกคือมันดูน่ากลัวน้อยแต่ว่ามันใกล้ตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ยังคงป้องกันได้เพราะคือว่าบรรดาแหล่งขยะแหล่งอาหารหนูท่อร้านอาหารทั้งหลายเนี่ยพวกสัตว์ฟันแทะทั้งหลายเนี่ยเคยมีรายงานสำรวจมาตลอดนะคะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะป้องกันได้แล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่าสิ่งที่เราจะห่วงกันมากๆเองก็คือเรื่องการสิ่งขับถ่ายของหนูอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นกรณีประเทศไทยเนี่ยเราต้องระมัดระวังเราประเมินความเสี่ยงอยู่ระดับต่ำก็จริงระดับปานกลางก็จริงคือไม่สูงนะคะแต่ว่าเราก็ต้องอย่างที่บอกว่าเราต้องไม่มองข้ามเพราะว่าเรามีหนูอยู่ในพูดง่ายๆว่าบริบทเดียวกันกับที่การระบาดที่ไต้หวันระบาดในเมืองเลยนะคะถามว่ากลุ่มเสี่ยงที่จะเจอมันก็จะเป็นคนที่ทำงานตามตลาดคนเก็บขยะคนทำความสะอาดนะคะคนทำงานท่าเรืออย่างเงี้ยผู้ดูแลอาคารเก่าๆใครเข้าไปอยู่ในอาคารเก่าๆหรือใครที่ทำงานอยู่ในห้องปฏิบัติการหรือสัตวแพทย์นี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องระวังตรงนี้ที่ตัวที่ไต้หวันนะคะว่ามันเกิดกับหนูที่เขาได้ก็เกิดกับหนูที่บ้านเราได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้อันตรายน่ากลัวเหมือนไอ้เจ้าคลัสเตอร์ที่มันเป็นเรือสำราญอันนั้นเนี่ยความเสี่ยงอยู่ตรงแถบอเมริกาใต้คือถ้าคุณเดินทางข้ามทวีปมันจะมีพวกสัตว์ฟันแทะอะฮะอยู่ที่อเมริกาใต้มันก็เลยจะเกิดอาการรุนแรงต่อปอดแล้วก็หัวใจเพราะฉะนั้นถามว่ามันแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้หรือไม่มันแพร่ได้แต่ว่ามันจะใช้มาตรการที่ต้องเข้มงวดมากๆนะคะใครที่ไปกับเรือสำราญลำนี้นะคะอันนี้เขาก็จะมีมาตรการจับตาสุดท้ายเลยตัวที่ประเทศไทยเนี่ยต้องระวังแล้วก็ตอนนี้เราเฝ้าจับตาแล้วคืออีโบลานะคะอีโบลาเนี่ยเป็นเชื้อที่มีข่าวออกมาต่อเนื่องว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยเป็นห่วงมากๆนะคะแล้วก็ประเทศไทยเราเองเนี่ยก็คุมเข้มแล้วกักตัว21วันเลยนะคะใครที่จะเข้ามาประเทศไทยส่วนยูกันดาประเทศต้นทางนะคะ ปิดพรมแดนคองโกก็ปิดพรมแดนแล้วสกัดนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สามารถที่จะป้องกันได้แต่ต้นแคนาดานี่ห้ามคนจากพื้นที่เสี่ยงเข้าประเทศเลยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีรายงานด้วยว่าหลายๆประเทศเนี่ยก็เริ่มที่จะเฝ้าระวังอย่างหนักของประเทศไทยอย่างที่บอกว่าภูเก็ตเนี่ยเขาก็เริ่มก่อนเลยเพราะว่าเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญนะคะคือถ้าเกิดว่าช่วงนี้กระทบเรื่องการท่องเที่ยวจะยิ่งลำบากเมื่อวานทางผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ได้ร่วมกับหน่วยงานเฝ้าระวังจัดเร่งด่วนเลยนะคะเป็นติดตามสถานการณ์ไวรัสอีโบลาที่ท่าอากาศยานภูเก็ตเพราะฉะนั้นคนเป็นหมื่นๆเนี่ยแล้วก็เป็นจุดที่เป็นหน้าด่านเข้ามาก็เลยจะมีการกักตัวตอนนี้กลุ่มเป้าหมายภูเก็ตเนี่ยเป็น11คนแต่ยังไม่ได้ป่วยนะคะแต่เพียงว่ากักเฝ้าระวังเอาไว้ก่อนค่ะและนี่ก็คือ3ไวรัสที่เราเฝ้าระวังค่ะ
6: สำหรับเรื่องของโรค
2: ค่ะธนา
6: ผมจะเสริมนิดนึงเรื่องโรคนอกจากโรคอุบัติใหม่โรคแปลกๆแล้วเนี่ยตอนนี้สัปดาห์นี้ก็มีข่าวเรื่องโรคของคอตีบที่ออสเตรเลียเสียชีวิตแล้วนะครับ1คนคอตีบนะฮะเกิดขึ้นไปในประเทศอย่างออสเตรเลียครับคุณผู้ฟังนะฮะก็เป็นการระบาดครั้งรุนแรงรอบนี้แล้วก็ที่บังกลาเทศโรคหัดฆ่าชีวิตเด็กนักเรียนไปแล้วหลายร้อยคนนะครับนี่ไม่ใช่ระยะเดียวนะไม่ใช่สัปดาห์นี้คือระยะหลายเดือนที่ผ่านมาเสียชีวิตแล้วหลายร้อยคนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่โอ้โหเป็นเรื่องที่ต้องระวังเป็นภัยจากโรคภัยต่างๆนะฮะแล้วก็เรื่องต่อไปก็เป็นภัยจากโรคร้อนโรครวนนะครับขณะนี้ที่ยุโรปนี่ก็หนักหนาสาหัสจริงๆนะครับสถิติแล้วสถิติเล่าทำลายนะครับหลายประเทศอุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคมซึ่งน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนได้สนุกสุขใจผ่อนคลายกับอากาศเย็นสบายนะครับไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปดื่มด่ำกับบรรยากาศนอกบ้านนะครับกิจกรรมกลางแจ้งที่โปรตุเกสครับก็ได้บันทึกสถิติไว้นะครับเมื่อวานนี้สูงสุดถึง 40.3 องศาเซลเซียสนะที่เมืองชื่อว่ามอร่านะครับก็เป็นหน้าหนาวนะครับโปรตุเกสคาบสมุทรนั้นร่วมกับสเปนนะฮะก็ถูกลมร้อนจากแอฟริกาเนี่ยพัดขึ้นไปแล้วขณะนี้ก็เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าฮีทโดมด้วยนะครับโดมความร้อนก็เป็นสภาวะที่คล้ายๆน่าจะกับระบบอากาศคล้ายๆกับระบบปิดมันระบบอากาศมันปิดนะครับสภาพเหมือนกับที่เราเจอ PM2.5 คงคล้ายๆอย่างนั้นมั้งครับเป็นเหมือนกับฝาชีครอบไว้ความกดอากาศสูงในชั้นบรรยากาศเนี่ยมันกดทับลงมาดักมวลอากาศร้อนเอาไว้บีบลงสู่พื้นผิวทวีปยุโรปตะวันตกนะฮะทำให้สัปดาห์นี้ตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานู่นก็เริ่มมีละสถิติเนี่ยทำลายอย่างที่อังกฤษก็2วันติดนะที่ฝรั่งเศสเนี่ยรุนแรงมีผู้เสียชีวิตแล้วนะครับตัวเลขเนี่ยที่ฝรั่งเศสเสียชีวิตเกี่ยวข้องกับอากาศร้อนเนี่ย7คนนะครับไม่รู้ว่าเพิ่มขึ้นหรือยังที่อังกฤษนี่ก็ไม่นิ่งนะครับเมื่อ2วันก่อนอยู่ที่4แต่ว่าก็เห็นว่ามีเสียชีวิตเพิ่มเป็น5เป็น6คนก็เกี่ยวข้องนะครับทั้งเรื่องของลมแดดเรื่องของฮีทสโตรกเรื่องของว่ายน้ำนะฮะว่ายน้ำเพราะว่าคลายร้อนแต่ก็ไปเสียชีวิตด้วยนะครับนี่ก็เป็นสภาวะนะครับที่น่ากลัวทางโปรตุเกสแล้วก็หลายๆเมืองต้องเตรียมมาตรการอย่างยิ่งเลยนะครับเพื่อป้องกันนะมันรุนแรงมากนี่ยังไม่ถึงช่วงฤดูร้อนอย่างเป็นทางการเลยกระดับขึ้นไป35-36เป็นโดยเฉลี่ยแล้วนะครับในสเปนในฝรั่งเศสเนี่ยถึงขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงฤดูร้อนแล้วจะเป็นอย่างไรนะแล้วก็คล้ายๆกับเรานะครับก็ยังไม่รู้ว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้จะส่งผลอย่างไรบ้างต่อยุโรปไปผสมทับหรืออย่างไรนะครับบ้านเราเนี่ยก็พยากรณ์กันแล้วนะครับว่าจะแห้งแล้งนะจากซูเปอร์ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญในปีนี้นะครับเดือนนี้จะเป็นเดือนแรกที่จะเริ่มปรากฏเห็นผลออกมานะครับผลกระทบต่างๆเพราะฉะนั้นที่ฝรั่งเศสนะครับเขาก็จัดการประเมินนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะฮะหลายๆปีที่ผ่านมาช่วงน่าจะปีประมาณปี2022หรือแถบๆนั้นนะครับเป็นปีที่ร้อนจนมีผู้เสียชีวิตสูงมากเลยครับ 60,000 คน 67,000 คนนู่นนะฮะก็ต้องเตรียมตัวกันไว้ว่าจะ แก้ไขอย่างไรนะฮะเพราะหลายพื้นที่ในยุโรปเนี่ยก็ไม่ได้เตรียมพร้อมกับอากาศร้อนนะครับไม่มีเครื่องระบายอากาศบ้านเรือนก็ปลูกเพื่อป้องกันลมหนาวนะฮะแต่ก็ไม่มีการระบายโดยเฉพาะประเทศอย่างสวิตเซอร์แลนด์เป็นต้นนะครับที่เป็นประเทศที่บนหุบเขาเทือกเขาต่างๆนะฮะทางมาตรการที่ออกมาเนี่ยขณะนี้นะครับยังอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมแต่ก็ต้องงัดมาตรการที่ออกมาใช้ระดับ2ระดับ3นะฮะที่ไม่เคยต้องมาใช้ในเดือนนี้ต้องมาใช้แล้วนะครับในการป้องกันภัยร้อนนะแล้วก็ทำให้นายเซบาสเตียนเลคานูนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสก็ได้จัดการประชุมฉุกเฉินนะครับเมื่อวานนี้เพื่อกำหนดแผนความเร่งด่วนนะครับเพื่อป้องกันนอกจากนั้นแล้วยังมีอีกภัยหนึ่งตามมาด้วยนะครับเมื่อร้อนแล้วไฟป่าครับเกิดขึ้นแล้วนะครับในสกอตแลนด์เมื่อวันจันทร์นะฮะสกอตแลนด์เป็นภูเขาแถวเอดินบะระนะครับที่ขึ้นไปชมวิวชมวิวทัศน์ของเมืองได้เนี่ยเกิดไฟป่าขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับการจะเกิดขึ้นในระดับที่เหมือนปีที่แล้วเนี่ยสถิติร้อนสูงสุดใช่ไหมครับปีนี้น่าจะทำลายแหละแล้วก็ไอ้เรื่องของไฟป่านี่จะทำลายหรือเปล่าก็ไม่รู้ปีที่แล้วเนี่ยเป็นล้านไร่นะครับเทียบกันแล้วเนี่ยกับมาตรวัดของไทยนะครับการวัดพื้นที่ของไทยเนี่ยโอ้โหมันรุนแรงมากโดยเฉพาะในแถบพื้นที่แถบเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเมื่อมีฮีทโดมอย่างนี้มาแล้วเมื่อฤดูร้อนมาเร็วอย่างนี้แล้วอากาศก็แห้งนะครับป่าเขาก็แห้งความชื้นก็หดหายไปเพราะฉะนั้นใบไม้กิ่งไม้ต่างๆก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ติดไฟง่ายยิ่งขึ้นไปอีกนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังใครไปเที่ยวนะครับตอนนี้ก็ต้องระวังด้วยการแข่งขันเทนนิสนะครับ French Open ก็น่าได้รับผลกระทบมีการรายงานว่าผู้ที่เข้าแข่งขันเนี่ยต้องถอนตัวไปจากความร้อนก็เกิดขึ้นแล้วนะครับรู้สึกจะเป็นมือหนึ่งด้วยแต่ก็ต้องรอเช็คข่าวนะครับเพราะบางกระแสก็บอกว่าไม่ได้เพราะความร้อนเพราะว่าอาการป่วยส่วนตัวนะฮะก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกันแน่นะครับสำหรับเรื่องราวของนักแข่งนักเทนนิสรายนี้นะครับนี่ก็เป็นนะครับเวิร์ลอัปเดตของข่าวเด่นประจำสัปดาห์เช้าทั่วโลกเรื่องที่5ครับ
2: ค่ะส่วนตัวแล้วคุณธนัทตื่นเต้นกับฟุตบอลโลกเรื่องอะไรมากที่สุดคะปีนี้
6: เรื่องการเมืองครับ
2: ผมว่า
6: เรื่องการความวุ่นวายวกวนทั้งเรื่องราคาทั้งเรื่องสนามแข่งขันทั้งเรื่องการหากำไรเกินควรทั้งเรื่องในทรัมป์แฟกเตอร์ที่มาเขาก็เกี่ยวข้องนะ
2: ตัวนี้ก็แพงเนาะคุณธนัทมีแต่คนบ่นนะปีนี้นะคะแต่นี่น่าสนแล้วก็มันก็มีดราม่าเรื่องแบบคนพูดแม้กระทั่งว่านี่ฟุตบอลโลกทำไมไปจัดแข่งที่ประเทศที่เขาไม่ฮิตฟุตบอลกันล่ะเขาไปเรียกฟุตบอลว่าซ็อกเกอร์ด้วยซ้ำก็มีการแบบเดี๋ยวนี้เขาบอกสังคมโซเชียลนะมันทำให้ฟุตบอลโลกคราวนี้อะไรก็ตามเนี่ยมันจะดราม่าไปไวมากนะคะดังนั้นขอมาแตะเรื่องของเพลงต่อแล้วกันนะคะเพราะว่าได้ไปดูช่องที่เป็นช่องรีวิวของฝั่งที่เป็นนักดนตรีจริงๆอะค่ะที่เป็นสายพวกแรปเปอร์สายเพลงใหม่ๆอะคุณธนัทเขาจะชื่นชมเพลงของน้องลิซ่าเรามากนะเพลง Goals เนี่ยแต่ว่าฝั่งที่เป็นสายกีฬาเนี่ยฝ่ายสายกีฬานะฮะหรือสายที่เป็นคนอาจจะชอบเพลงเดิมๆเก่าๆแบบเดิมเนี่ยก็จะยังติดอกติดใจซึ่งก็ไม่ผิดเนาะเราก็ยังแบบมีภาพจำเพลงที่เรานึกถึงนะฮะเพราะฉะนั้นมีการจัดอันดับเพลงกันด้วยตอนนี้และกลายเป็นเรื่องที่ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมเพลงฟุตบอลโลกเนี่ยนี่ขนาดชาคิล่ากลับมาร้องนะคุณธนัทเขาก็ยังบอกเลยบอกว่าทำไมเพลงใดๆของชาคิร่าเองหรือว่าเพลง Goals ของลิซ่าที่ร้องกับอานิต้าแล้วก็รีมานะคะ Afrobeat จะไป Afrobeat เนี่ยได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักเลยว่าเนื้อหาไม่เกี่ยวกับฟุตบอลงั้นเดี๋ยวเราไปไล่ดูนิดนึงว่าเขาก็พูดบอกว่าแต่ละเพลงเนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงเราไปฟังเพลงของ Ricky Martin กันก่อนเลยนะคะเชิญข้างในค่ะนี่เป็นเพลงที่เขาบอกเลยนะคะว่า

0: คุณไหมคุณธนั
1: ทได
0: ้นะได้อยู่นะฮะค่ะแล้วมันก็จะมีกันแล้วจะมีนาทีที่เรามาร์กไว้นะคะนาทีประมาณนาทีที่1เนี่ยมันจะมีเพลง Cup of Life ของ Ricky Martin นะคะเพลงนี้จะเป็นเพลงที่อยู่จดจำในความทรงจำของทุกคนเลยนะคะว่านี่คือเพลงฟุตบอลโลกต้นตำรับที่คนไม่เคยลืมเลยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่เป็นเพลง Alle Alle นะคะแต่ว่าเพลง The Cup of Life ของ Ricky Martin เนี่ยก็เป็นเพลงที่จำอยู่ในความรู้สึกและอีกเพลงนึงที่พลาดไม่ได้เลยคือเพลง Waka Waka นะคะของชาคิราเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะอันนี้นาทีที่16นะคะ
1: ยังไม่ปิดแอฟริกาใต้เนาะ
0: ตอนนั้นแข่งที่ฟังเสียงเนี่ยเป็นไงคุณธนัทนี่ซัมฟอร์แอฟริกานะคะอันนี้ชัดเจนขอบคุณทั้งในนะคะเขาบอกว่าทุกเพลงเนี่ยมันจะสะท้อนเรื่องของฟุตบอลแล้วก็ภาพลูกฟุตบอลนะคะในขณะที่การวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็บอกว่ามันจะสะท้อนถึงมนุษยชาติความฝันความเป็นหนึ่งอันเดียวกันนะคะอย่างว่ากาวาก้าเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีความสนุกเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็เพลงที่เป็นที่จดจำอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเพลงที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสอะ Magic in the Air คุณธนัทก็บอกอันนี้ไม่น่าเชื่อนะเป็นเพลงที่เปิดแล้วก็ใช้ในการแข่งขันถึง2ครั้งแล้วก็ปี2014ที่บราซิลแล้วก็2018ที่รัสเซียด้วยก็บอกว่ากลายเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆส่วนในเพลงก็คือที่กาตาร์คุณธนัทจำได้มั้ยที่จะมีเนื้อเพลงฮายาที่เป็นคำภาษาของชาวมุสลิมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สะท้อนเหมือนกันตอนนี้ก็มีนักร้องหลากหลายมีนักร้องไนจีเรียมาร้องด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาติแล้วก็เพลงที่มีลักษณะคาร์นิวัลหน่อยนะคะเขาบอกสะท้อนวัฒนธรรม อย่างเช่นหรือเพลงคลาสสิกแบบ We Are The Champion อะไรอย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดเนี่ยมันจะมีนักร้องที่หลากหลายนะคะแล้วก็สะท้อนเรื่องของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความฝันที่มารอแต่ว่าคราวนี้นะคะเพลงที่น้องลิซ่าร้องเดี๋ยวเราไปฟังกันนิดหนึ่งนะคะขอเชิญข้างในเปิดเลยค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวข้างในจะเปิดเพลงนะคะนี่ก็จะเป็นช็อตเปิดนะคุณธนัทเขาบอกว่าเขาบอกว่าแดนซ์เยอะคุณธนัทแล้วก็ฟังท่อนอีกท่อนหนึ่งนะสำคัญมากฟังเลยนะ

0: ขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งนายค่ะติดได้เลยนะคะค่ะเขาบอกว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของคนรุ่นใหม่บอกเนี่ยคือเป้าหมายของฉันเหมือนกับจะซื้อคลับเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่อย่างเงี้ยคุณนัทแล้วก็พูดถึง my body พูดถึงร่างกายของฉันพูดถึงเพื่อนๆ my friends พูดถึง my body นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องความมั่งมีของตัวเองอันนี้มันก็มีการวิเคราะห์ออกมาบอกว่าก็เขาต้องการคนรุ่นใหม่ที่ให้เข้ามาสนใจฟุตบอลมากกว่าภาพของจำได้ไหมเพลงของอังกฤษมีอยู่ช็อตหนึ่งเพลงของอังกฤษนี่ถึงให้นักฟุตบอลมาร้องเพลงเลยมีภาพพอลแกสคอยมีอะไรด้วยคุณธนัทแล้วคนก็บอกว่านั่นมันเพลงสำหรับคนอังกฤษหรือเปล่าก็มีการเทียบเคียงกันแต่อย่างที่บอกนะคะว่ามันก็สะท้อนให้เห็นถึงคนรุ่นใหม่ที่เขาบอกเขามีสิทธิ์ที่จะฝันหรือเปล่า goals คือเป้าหมายของเขาหรือเปล่าเวลาพูดถึงแก๊งเพื่อนฉันเลิศที่สุดรถของฉันก็เป็นคันท็อปหุ่นของฉันเพอร์เฟกต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยสะท้อนให้เห็นว่าเนื้อเพลงที่ลิซ่าร้องเนี่ยมันสะท้อนแนวคิดของคนรุ่นใหม่หรือเปล่าที่เขาต้องการดึงเข้ามาแล้วตอนนี้ประสบความสำเร็จในแง่ยอดวิวที่เด็กเอาไปเต้นโคเวอร์ร้องกันเยอะมากทั่วโลกเลยด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะกับเรื่องของเพลงฟุตบอลโลกที่หลายคนยังจดจำค่ะคุณธนาและทั้งหมดนี้คือ News of the Week ค่ะ
1: News of the Week
2: และนี่ก็คือทั้งหมดของเช้าตะโลกเช้าวันนี้ด้วยครับเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์ก็ลากันไปด้วยเวลาเพียงนี้นะครับเราสองคนแล้วก็มาสัปดาห์และผมต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน